องกับตำแหน่งงานที่เขากำหนดไว้ในตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งส่วนความสามารถก็เป็นพลังอำนาจของเราที่จะทำงานอะไรบางอย่างให้มันประสบความสำเร็จคุณลักษณะเฉพาะก็เช่นมโนทัศน์นะคะหรือว่าแรงจูงใจเป็นต้นนะคะมาย้อนกล่าวถึงความรู้และทักษะสองตัวนี้ถ้าหากว่าเทียบกับตัวแบบภูเขาน้ำแข็งจะพบว่ามันอยู่เหนืออยู่เหนือน้ำเป็นอะไรที่มองเห็นได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะพัฒนาง่ายคุณลักษณะเฉพาะมโนทัศน์แรงจูงใจอุปนิสัยเหล่านี้มันอยู่ใต้น้ำนะคะมันมองเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะยากนิดนึงต่อการที่เราจะพัฒนามาถึงในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอันนี้ก็เป็นแนวทางในปฏิบัตินะคะที่สอดคล้องกับที่กฎระเบียบหรือมาตรฐานของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานกำหนดไว้นะคะอันนี้ก็มีปรากฏหรือมีกำหนดในมาตราที่82ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการไทยนะคะข้าราชการพลเรือน2551นะคะในมาตรา82พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551ความมีพุทธะทางอารมณ์แปลว่าอะไรง่ายๆมันคือความฉลาดทางอารมณ์ที่เราสามารถจัดการรับมือกับปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะเรามีไหวพริบที่จะแก้ไขสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาต่างๆจัดการกับคนจัดการกับสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและนี่ก็คือเรื่องของระดับปัจจัยของบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ

่อไปเราจะไปถึงพฤติกรรมระดับกลุ่มนะคะในการบริหารราชการไทยก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าถ้าฉะนั้นกลุ่มคืออะไรกลุ่มก็คือการที่คน2คนขึ้นไปมาร่วมมือกันร่วมทำงานด้วยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นเองนะคะมีนักวิชาการที่ชื่อว่าดักลาส แมคเกรเกอร์และเรนซิสไลเคิร์ตอธิบายว่ากลุ่มที่มีประสิทธิภาพมีลักษณะอย่างไรนะคะในคำตอบนั้นก็จะเป็นคำตอบที่สามารถที่จะอธิบายวัตถุประสงค์ได้วัตถุประสงค์บอกว่าพฤติกรรมระดับกลุ่มในองค์การมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพอย่างเช่นสมาชิกกลุ่มนะคะมีความเปิดเผยต่อกันมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันผู้นำกลุ่มไม่ครอบงำกลุ่มอันนี้ก็จะทำให้กลุ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของข้อควรระวังในการทำงานเป็นกลุ่มอันนี้นักวิชาการก็อธิบายไว้แล้วก็ให้คำแนะนำไว้ว่าเราต้องระวัง3สิ่งนี้ที่อาจจะเกิดในการที่ทำงานเป็นกลุ่มอันแรกก็คือการที่กิจกรรมกลุ่มนั้นมีความกินแรงกลุ่มกินแรงกลุ่มแปลว่าอะไรแปลว่าคนบางคนไม่อยากทำงานหนักเพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปทำงานหนักในเมื่อคนอื่นก็ทำกันอยู่แล้วนะคะอันที่สองก็คือพวกลากมากไปก็คือในบางครั้งนะคะอาจจะมีผู้นำที่ครอบงำกลุ่มหรือว่าบางคนต้องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่อยากจะไปขัดแย้งกับเขาเพราะฉะนั้นก็ตามกันไปเขาให้ทำยังไงก็ตามกันไปนะคะอันนี้ก็เรียกว่าพวกมากลากไปไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะอันที่สามก็คือแนวโน้มสู่สุดขั้วแนวโน้มสุดๆขั้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่ออภิปรายกันไปคุยกันไปในกลุ่มนะคะมันก็จะเกิดความรุนแรงมากขึ้นทุกทีในการอภิปรายนั้นเมื่อรุนแรงมากขึ้นไปทางใดทางหนึ่งผลของการตัดสินใจก็คือการตัดสินใจก็จะเบ้ไปทางใดทางหนึ่งอย่างรุนแรงแบบนั้นก็เรียกว่าแนวโน้มสุดๆขั้วทั้ง3นี้นะคะเป็นข้อควรระวังที่อาจจะเกิดขึ้นในการที่เราทำงานเป็นกลุ่มเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ทำให้การทำงานของกลุ่มนั้นไม่มีประสิทธิภาพทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อควรระวังในการทำงานเป็นกลุ่มต่อไปเรายังคงอยู่ในตอนที่2นะคะตอนที่2วัตถุประสงค์ข้อที่2อธิบายพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของข้าราชการได้นะคะในการทำงานเป็นทีมของข้าราชการนั้นนะคะมีกระบวนการ3กระบวนการที่จะมีผลหรือมีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีมของข้าราชการอันแรกนะคะก็ได้แก่การตัดสินใจและความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องนี้นะคะพบว่าบางครั้งในการทำงานเป็นกลุ่มนั้นเรามักจะมีความเกรงใจกันไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นใหม่ๆบางทีก็เกรงใจผู้นำผู้มีอาวุโสในที่นั้นนะคะทำให้เราไม่สามารถแสดงความคิดใหม่ๆหรือมีความคิดสร้างสรรค์ในที่ประชุมนั้นได้เพราะงั้นการตัดสินใจก็อาจจะเบี่ยงเบนไปนะคะอันที่สองคือกระบวนการในการสื่อสารอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าสมาชิกกลุ่มนั้นอาจจะขาดทักษะบางประการทำให้การสื่อสารเนี่ยมันไม่ราบรื่นหรือว่าเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นเช่นอะไรบ้างเช่นการขาดทักษะการทวนคำพูดที่คนอื่นพูดทักษะประการที่2ก็คือทักษะในการฟังอย่างตั้งใจนะคะทักษะ2ประการนี้ทำให้การสื่อสารในการทำงานเป็นทีมร่วมกันนั้นไปได้อย่างราบรื่นถ้าขาดทักษะทั้ง2ประการก็ทำให้มีปัญหาในการสื่อสารทำให้การทำงานเป็นทีมอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรก็ได้ข้อที่3นะคะก็ได้แก่การประนีประนอมและการขจัดความขัดแย้งในเรื่องนี้ถ้าหากว่ามันเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลก็ใช้การประนีประนอมได้สร้างความราบรื่นให้เกิดขึ้นแต่ถ้าในกรณีที่เป็นความขัดแย้งระหว่างตัวบุคคลหน้าที่งานในเรื่องนี้นะคะเราก็ต้องไปดูกฎหมายกันแล้วเพราะว่าจะมีกฎหมายมีระเบียบกำหนดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็มีบทลงโทษทางวินัยด้วย
พราะฉะนั้นในการทำงานเป็นทีมอาจจะมีบางคนตัดสินใจแบบนี้เสนอเรื่องแบบนี้คิดแบบนี้เพราะว่ามีผลประโยชน์ส่วนตัวบดบังอยู่ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จึงต้องมีความระมัดระวังที่เราจะขจัดสิ่งนี้ให้มันหายไปจากการทำงานเป็นทีมนะคะต่อไปนะคะเราจะไปถึงเรื่องของการทำงานแบบทีมเสมือนจริงนักศึกษาจะเห็นด้วยว่าในยุคนี้ที่เรียกว่ายุค New Normal ทุกคน Work From Home ทำงานที่บ้านหรือว่าติดต่อสื่อสารกันในระยะไกลเกิดการประชุมในระยะไกลนะคะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่สามารถพูดคุยกันได้ประชุมกันได้ด้วยการใช้ระบบเช่นระบบการประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์ที่เรียกว่าการประชุมแบบ Zoom การประชุมแบบTeam ที่เรียกว่า Microsoft Team หรือว่าการประชุมแบบ Google Meet เป็นต้นทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นการประชุมแบบเสมือนจริงคืออยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ประชุมกันได้ซึ่งในยุค New Normal ก็เกิดขึ้นมากมายในหลายหน่วยงานในเรื่องนี้นะคะสภาดิจิทัลเพื่อสังคมและเศรษฐกิจนะคะแห่งประเทศไทยหรือสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้แยกประเภทการประชุมออกเป็น2รูปแบบการประชุมผ่านสื่อ2รูปแบบนั้นสภาดิจิทัลบอกว่าประกอบไปด้วยการประชุมทั่วไปที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องดำเนินการอันนี้เราก็มีหมายความว่าผลการประชุมไม่ต้องไปให้มีความหมายตามกฎหมายเป็นต้นในการประชุมแบบนี้หน่วยงานสามารถกำหนดรูปแบบนะคะสามารถกำหนดแนวทางในการประชุมได้ตามที่ต้องการรูปแบบที่สองของการประชุมแบบยุคใหม่นี้หรือผ่านสื่อเป็นการประชุมที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดทำหรือจัดมีการประชุมและเป็นการประชุมที่ต้องการให้มีผลตามกฎหมายถ้าเป็นในลักษณะนี้แล้วก็นะคะผู้ประชุมหรือผู้จัดประชุมจะต้องพิจารณาระเบียบจะต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนผู้เข้าประชุมเป็นเรื่องของวิธีการในการเชิญประชุมหรือเป็นเรื่องของวิธีการในการดำเนินการประชุมด้วยทั้งหมดต้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อที่ว่าผลของการประชุมนั้นจะได้มีผลตามกฎหมายได้นั่นเองเพราะงั้นเราก็ต้องควรระวังนะคะในยุคนี้มันเป็นของใหม่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยว่าจะประชุมเรื่องอะไร

ต่อไปนะคะจะเป็นตอนที่3ของหน่วยนี้พฤติกรรมระดับองค์การในการบริหารราชการไทยมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง

ันไปตามวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ข้อที่1อธิบายพฤติกรรมการบริหารในระดับองค์การได้พฤติกรรมการบริหารในระดับองค์การหมายถึงอะไรหมายถึงพฤติกรรมการดำเนินงานตามหน้าที่ที่กำหนดในกฎหมายเป็นพฤติกรรมการทำงานขององค์การนั่นเองมันก็มีกฎหมายกำหนดว่าหน่วยงานนี้กฎหมายให้อำนาจในการทำอะไรบ้างแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็มีหลักการสำคัญนะคะที่หน่วยงานต่างๆเหล่านั้นในการดำเนินงานหรือทำหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยต้องยึดถือทั้งหมดเหล่านี้อันแรกคือหลักคุณธรรมจริยธรรมหมายความว่าอย่างไรก็คือต้องยึดหลักความเสมอภาคความเท่าเทียมกันในโอกาสเป็นต้นนะคะอันที่สองหลักธรรมาภิบาลหลักธรรมาภิบาลหรือGG นะคะ Good Governance ก็มีทั้งหมดด้วยกัน6ข้อนิติธรรมคุณธรรมความรับผิดชอบนะคะโปร่งใสแล้วก็ความคุ้มค่านะคะแล้วก็มีเรื่องของการมีส่วนร่วมด้วยทั้งหมด6ประการด้วยกันนะคะต่อไปเป็นหลักประชาธิปไตยหมายถึงว่าต้องยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะคะต่อไปหลักนิติธรรมอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่เลือกปฏิบัติด้วยหลักการมีส่วนร่วมหมายความว่าต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะหลักการประนีประนอมหมายความว่าเป็นหลักการเพื่อที่จะลดความขัดแย้งหรือว่าขจัดความขัดแย้งให้เหลือน้อยที่สุดนั่นเองต่อไปสุดท้ายเป็นหลักการทำงานเครือข่ายหมายความว่าเราควรจะมาผนึกกำลังกันมารวมกำลังกันในการทำงานหน่วยงานหลายหน่วยงานมารวมกำลังทำให้1บวก1ไม่ได้มีค่าเป็น2แต่จะมีค่าเป็น3เพราะมีการผนึกกำลังเรียกว่าพลังร่วมหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่าซินเนอร์จีนะคะต่อไปเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่2อธิบายวัฒนธรรมการทำงานกับการบริหารราชการไทยได้ถามว่าวัฒนธรรมการทำงานคืออะไรนะคะหมายถึงความเชื่อกระบวนการทางความคิดทัศนคติอุดมการณ์และรวมไปถึงหลักการในการดำเนินงานขององค์การด้วยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานและแน่นอนถ้าบรรยากาศในการทำงานขององค์การนั้นดีนะคะทุกคนทำงานด้วยความสบายใจบุคลากรก็จะมีขวัญกำลังใจที่ดีอยากทำงานมีความรู้สึกผูกพันกับองค์การอยากสร้างความสำเร็จให้กับองค์การเพราะฉะนั้นมันจึงจะส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์การโดยรวมถ้าถามว่าถ้าเช่นนั้นเราจะสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีในการทำงานได้อย่างไรก็ทำได้หลายทางเลยทีเดียวเช่นสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานให้แก่บุคลากรหรือปรับวิธีความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นการทำงานแบบ open door policy เปิดเผยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามาหาได้ตลอดเวลาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีรวมไปถึงการที่ผู้บังคับบัญชาจะส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะต่อไปอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่2นะคะของตอนที่3

เรามาถึงตอนที่4แล้วนะคะตอนที่4ก็คือพฤติกรรมที่ส่งเสริมความสำเร็จในการบริหารราชการไทยมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่1อธิบายพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมได้การทำงานอย่างมีจริยธรรมหมายความถึงอะไรมันหมายถึงการทำงานที่คนทำงานยึดถือกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์เป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นกฎระเบียบที่ถือว่าดีงามนะคะเป็นกฎระเบียบที่เหมาะสมเป็นกฎระเบียบที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมภายนอกด้วยคราวนี้จะในการทำงานของข้าราชการนั้นเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ระดับด้วยกันอันแรกนะคะในระดับรัฐมีที่มาจากอะไรจากพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมนะคะพุทธศักราช2562

ของซึ่งนั้นก็จะกำหนดแนวทางนะคะหรือในการที่จะมีจริยธรรมที่ดีไว้7ประการด้วยกันนะคะนี่เป็นระดับรัฐรองลงมาคือระดับหน่วยงานหมายถึงว่าแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรสรรพากรมหาวิทยาลัยหน่วยงานใดๆก็ตามสามารถที่จะกำหนดจริยธรรมขึ้นมาสำหรับให้บุคลากรในหน่วยงานนั้นๆยึดปฏิบัติได้เราอาจจะเรียกมันว่าประมวลจริยธรรมเราอาจจะเรียกมันว่าจรรยาบรรณของข้าราชการก็ได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรจะกำหนดอะไรต้องยึดถือตามข้อแรกข้างบนนั้นก็คือพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม7ประการซึ่งเราจะมากำหนด7 8 9 10ได้หมดแต่ต้องยึดถือ7ข้อนั้นเป็นหลักด้วยนะคะสุดท้ายก็คือจริยธรรมในระดับบุคคลหมายถึงว่าในการที่ตัวเราเนี่ยจะทำงานเราควรจะยึดถืออะไรเป็นหลักไหมหลักศาสนาไหมหรือว่าคำสอนของปรัชญาเมธีต่างๆคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้หมดเลยนะคะหรือถ้าเรายังนึกไม่ออกลองเปิดไปดูในเอกสารนะคะหน่วยที่13ว่าครูได้รวบรวมเอาไว้หลายประการเลยทีเดียวความรักความสามัคคีเป็นต้นนะคะหรือรวมไปถึงการที่เราต้องไม่มีอคติไม่ว่าจะเป็นอคติที่เกิดจากความหลงความชังความชอบหรือความกลัวก็ตามต่างๆเหล่านี้เราต้องยึดถือเพื่อเราจะได้สามารถเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรมได้นะคะต่อไปเราจะดูวัตถุประสงค์ข้อที่2ของตอนนี้ตอนที่4แล้วนะคะอธิบายพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้บุคลากรนั้นก็ควรที่จะยึดแนวปฏิบัติ5ด้านด้วยกันในการที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันข้อที่1คือด้านการปฏิบัติงานหมายความว่าต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดข้อที่2ด้านการใช้งบประมาณต้องใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและมีความคุ้มค่าข้อที่3ด้านการใช้อำนาจต้องชอบธรรมนะคะและไม่เลือกปฏิบัติด้วยข้อที่4ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการต้องให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่หน่วยงานแต่ละหน่วยกำหนดขึ้นข้อที่5ด้านการแก้ปัญหาทุจริตต้องมีความจริงจังมีความจริงใจและสามารถที่จะแก้ปัญหาการทุจริตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะทั้งหมด5ด้านด้วยกันนอกเหนือจากนั้นเรายังสามารถเสริมสร้างพฤติกรรมส่วนตัวของเราในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้ด้วยการยึดหลักปฏิบัติ2ประการที่สำคัญอันแรกก็คือหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ข้อที่2คือหลักความโปร่งใสสำหรับข้อที่1หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้แก้ไขปัญหาแปลว่าอะไรปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเรารู้แล้วโอเคไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเฝ้าระวังแปลว่าดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมที่เป็นการกลุ่มอะไรที่มันพฤติกรรมที่มันเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการทุจริตเรารีบรายงานเลยนะคะรายงานผู้บังคับบัญชาอันที่3ป้องกันพฤติกรรมอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงเราอย่าทำสุ่มเสี่ยงที่จะทุจริตอย่าทำพยากรณ์คาดการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็เฝ้าระวังเตรียมหาทางที่จะปรับหรือระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะแต่เราต้องพยากรณ์คาดการณ์ได้หลักความโปร่งใสแปลว่าอะไรแปลว่าในการที่เราจะปฏิบัติงานหรือทำงานนั้นให้เป็นไปตามระเบียบตามกฎปฏิบัติที่มันมีกำหนดไว้ทุกประการเลยนะคะอย่างเช่นต้องทำงานแล้วก็ต้องมีการกำหนดบันทึกข้อตกลงร่วมกันเราจะต้องมีดัชนีวัดผลการทำงานจะต้องทำงานโดยยึดเป้าหมายมากกว่าวิธีการเป็นต้นนี่ก็เรียกว่าเป็นการทำงานด้วยความโปร่งใสนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ข้อที่3ของตอนนี้สามารถอธิบายบทบาทของภาครัฐในการเสริมสร้างพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตได้ภาครัฐมีบทบาทสำคัญ2ประการในการต่อต้านการทุจริตข้อที่1ก็จะป้องกันการทุจริตและข้อที่2ก็คือการปราบปรามการทุจริตการป้องกันการทุจริตก็ทำทั้งหมดนั้นคือดูแลไปครอบคลุมไป

ถึงเรื่องของฝ่ายการเมืองด้วยนะคะแล้วก็ไปถึงเรื่องของข้าราชการไปถึงเรื่องของการปรับระบบและโครงสร้างองค์การได้นะคะส่วนการปราบปรามการทุจริตก็ทำได้โดยการเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงานของภาครัฐเองนะคะในการที่จะตรวจสอบต่างๆกระบวนการและกลไกต่างๆในการตรวจสอบการทุจริตรวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการด้วยนะคะถามต่อไปว่าถ้าฉะนั้นภาครัฐมีกลไกอะไรไหมที่จะดูแลหรือว่าต่อต้านการทุจริตมีนะคะกลไกมี2ประการอันแรกเป็นมาตรการทางเทคนิคมาตรการนี้ที่สำคัญก็ได้แก่ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานที่เรียกว่า Integrity and Transparency Assessment เรียกย่อๆว่า ITA นะคะอันที่สองเป็นมาตรการด้านกฎหมายที่สำคัญก็เช่นมาตราที่100และ103ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2554และทั้งหมดนี้นักศึกษาคะก็เป็นเรื่องสรุปเนื้อหาสาระนะคะของหน่วยที่13ขอให้นักศึกษาไปอ่านดูในรายละเอียดให้ครบถ้วนข้อสำคัญอ่านตามวัตถุประสงค์ที่เราเขียนไว้เราจะได้ตามเรื่องได้ง่ายตอบวัตถุประสงค์ได้ก็เข้าใจแล้วล่ะว่าเราต้องการที่จะอธิบายเรื่องอะไรเนื้อหาในเรื่องนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการที่นักศึกษาจะไปทำสอบแล้วนะคะนักศึกษาก็ยังจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของนักศึกษาเองด้วยขอให้นักศึกษาอ่านให้ละเอียดแล้วก็ยังไงดีประสบโชคดีแล้วกันในการสอบนะคะสวัสดีค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
4: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสทนะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับหน่วยนี้เป็นหน่วยที่15ในเรื่องของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บนะครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับวัตถุประสงค์ของบทนี้นะครับก็จะให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของคำว่าอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บได้นะครับแล้วก็อธิบายชนิดแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ชนิดที่เราพบบ่อยนะครับแล้วก็แนวทางการป้องกันนะครับสำหรับเรื่องของคำว่าอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะอยากให้นักศึกษาเข้าใจว่ามันหมายถึงเหตุการณ์นะเหตุการณ์ที่นำไปสู่พยาธิสภาพของร่างกายที่เราเรียกว่าการบาดเจ็บเพราะนั้นการบาดเจ็บคือการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพหรือการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเรานะฮะที่เป็นลักษณะหนึ่งของการเกิดโรคนะฮะเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคชนิดหนึ่งนะครับคำว่าอุบัติเหตุเหตุการณ์และนำไปสู่การบาดเจ็บเนี่ยนะฮะตัวต้นเหตุคือพลังงานนะฮะพลังงานก็ประกอบด้วยพลังงานกลพลังงานเคมีพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนนะฮะและเข้ามากระทบต่อคนนะฮะคนนี่ก็เป็นผู้ที่ได้รับนะฮะการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพนะฮะคราวนี้คนกับพลังงานนะครับมาเจอกันได้ก็มีสื่อนำพลังงานนะมาสู่คนแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการบาดเจ็บเป็นกลุ่มโรคนะการบาดเจ็บนี้คนนะกับสื่อนำพลังงานเนี่ยเราเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับคำว่าสื่อนำพลังงานเช่นนะฮะผลิตภัณฑ์โครงสร้างกายภาพรอบตัวเป็นต้นนะครับแล้วก็คนกับสื่อนำพลังงานเนี่ยก็มีปฏิสัมพันธ์กันนะปฏิสัมพันธ์กันก็เป็นการใช้เช่นคนใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็มีปฏิสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงและปฏิสัมพันธ์ที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับการที่มีปฏิสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงอาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจนี่เราก็เรียกว่าอุบัติเหตุนะครับบางครั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับผลิตภัณฑ์เป็นความตั้งใจเช่นนําเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งไปโยนใส่อีกคนหนึ่งอันนี้เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีความตั้งใจกลุ่มเหล่านี้จะออกไปทางกลุ่มที่เราเรียกว่าความรุนแรงนะฮะที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บการทำร้ายร่างกายการทำร้ายตัวเองนะฮะก็เป็นกลุ่มของการบาดเจ็บเหมือนกันเพราะนั้นจริงๆแล้วอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บการบาดเจ็บเองนั้นอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ที่มีความตั้งใจและความไม่ตั้งใจความไม่ตั้งใจก็คือกลุ่มอุบัติเหตุความตั้งใจเป็นกลุ่มของความรุนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดที่อยากให้นักศึกษาเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นมีของเล่นชิ้นหนึ่งนะฮะเป็นของเล่นที่มีแม่เหล็กหลายชิ้นมาประกอบกันนะเขาก็เอามาให้เด็กเล่นเด็กก็มาต่อกันนะสามารถที่จะสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้พอเด็กกลืนลงไปแม่เหล็ก2ชิ้นเข้าไปในลำไส้นะครับอยู่กันคนละส่วนก็หนีบเอาผนังลำไส้อยู่ตรงกลางก็เน่าเสียไปนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพเกิดจากของเล่นนะซึ่งนำเอาพลังงานแม่เหล็กของเล่นก็เป็นสื่อนำพลังงานพลังงานแม่เหล็กก็เป็นตัวพลังงานที่มันหนีบลำไส้ให้เกิดการทะลุได้นะครับปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับของเล่นแม่เหล็กชิ้นนี้ก็เกิดจากการเล่นนำมาเล่นกันนะครับการเล่นนั้นไม่ได้ตั้งใจนะฮะก็เป็นอุบัติเหตุอันนี้เป็นตัวอย่างครับการแก้ไขนะฮะก็แก้ได้ตั้งแต่ตัวพฤติกรรมเด็กผู้ดูแล

การเลือกของเล่นการออกมาตรฐานของเล่นในกรณีตัวอย่างเนี่ยเขาก็ไปแก้ตรงการวัดความแรงของการของแรงแม่เหล็กนะแล้วไปลดความแรงของแรงแม่เหล็กนะไม่ให้มีความแรงที่หนีบเอาผนังลำไส้และเกิดการทะลุได้นี่เป็นตัวอย่างการแก้ไขนะครับนี่มาดูสถานการณ์นะฮะทั้งเด็กผู้ใหญ่นะฮะก็สถานการณ์ในภาพรวมอุบัติเหตุนี้เปลี่ยนแปลงนะฮะไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมนะฮะเราจะพบเห็นว่าสถิติเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับสูงขึ้นนะฮะในทั้งตัวผู้สูงอายุเองที่จำนวนประชากรก็สูงขึ้นนะฮะอัตราการบาดเจ็บต่อแสนคนของผู้สูงอายุก็สูงขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการพลัดตกหกล้มนะฮะสำหรับวัยแรงงานวัยผู้ใหญ่นะฮะอุบัติเหตุก็สูงขึ้นนะฮะเป็นสาเหตุของการตายที่สูงขึ้นแล้วก็สาเหตุของการเจ็บป่วยที่ต้องไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลก็สูงขึ้นนะสาเหตุหลักเนี่ยเป็น2เรื่องใหญ่ๆเลยนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนอันนี้เรื่องใหญ่เลยเรื่องที่2ก็อยู่ในกลุ่มการบาดเจ็บนะฮะแต่อย่างที่ผมได้เรียนแล้วนะครับว่ามีทั้งการตั้งใจและไม่ตั้งใจนะสาเหตุที่2กลับเป็นเรื่องของการตั้งใจก็เป็นเรื่องของความรุนแรงอันนี้เช่นเดียวกับวัยรุ่นนะครับผู้ใหญ่กับวัยรุ่นนี่ก็จะไปด้วยกันเด็กเป็นกลุ่มเดียวนะฮะที่เราเห็นภาพของอัตราการตายอัตราการบาดเจ็บเนี่ยลดลงในกลุ่มเด็กที่อายุน้อยกว่า10ปีนะฮะแต่ว่าเด็กที่เกิน10ปีไปเนี่ยกลับสูงมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับวัยรุ่นและเช่นเดียวกับผู้ใหญ่นะครับในวัยรุ่นเองนะเราเห็นการตายที่เป็นเหตุนำที่พบบ่อยที่สุดเลยก็คือการตายจากสาเหตุของการขับขี่นะก่อนวัยอันควรอันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเด็กต่ำกว่า15ปีกฎหมายไม่เคยอนุญาตเลยแต่ว่าเด็กตายเป็นสาเหตุการตายอันดับ1ของเด็กที่อายุระหว่าง10ถึง15ปีมาจากการขับขี่ก่อนวัยพอ15ถึง18เนี่ยกฎหมายก็ยังไม่ได้อนุญาตเต็มที่นะครับเช่นการขับขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นสาเหตุการตายนำเนี่ยกฎหมายอนุญาตให้ขับขี่เครื่องยนต์ที่ต่ำกว่า110ซีซีแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ในสัดส่วนที่เกินแล้วก็พบว่า 60% นะของ การตายของเด็กนะเกิดจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเด็กเองอันนี้คือเด็กต่ำกว่า15ปีนะครับสัดส่วนของการขับขี่เนี่ยถือว่าสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่10ขวบ11ขวบ12ขวบ13ขวบไปจนถึง14ขวบนะทั้งที่การขับขี่ทั้งหมดนี้เป็นขับขี่ที่กฎหมายไม่ได้อนุญาตอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเราก็จะเห็นนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงอยู่ที่ตัวเด็กตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้ขับขี่เนื่องจากว่าทางวิทยาศาสตร์นะทุกคนรู้ว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีไม่มีความพร้อมในการควบคุมยานพาหนะที่มีความเร็วสูงนะครับอีกสาเหตุหนึ่งที่เราพบบ่อยในเด็กนะฮะในเด็กที่ต่ำกว่า10ปีเป็นเรื่องของการจมน้ำในเด็กนะซึ่งพบตั้งแต่อายุ1ปีขึ้นไปเลยน่าเป็นเหตุนำการเสียชีวิตของเด็กเลยโดยที่เด็ก1ถึง5ปีเนี่ยเกิดจากการจมน้ำภายในบ้านนะฮะอ่างน้ำตุ่มน้ำกะละมังนะฮะซึ่งเด็กต่ำกว่า5ปีไม่สามารถดูแลตัวเองได้ดังนั้นผู้ดูแลหลักนะก็คือคนที่จะต้องทำการป้องกันในการจัดสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดขณะที่เด็กอายุ6ปีขึ้นไปถึง12ปีเนี่ยเป็นเด็กที่แบบมีความสามารถทางด้านสติปัญญาในการเรียนรู้ความเสี่ยงต่างๆได้แล้วนะครับแล้วก็ต้องฝึกทักษะของตัวเองนะครับอันนี้เราก็จะเห็นทั้งบาดเจ็บนะที่เกิดขึ้นบ่อยโดยที่ปัจจัยเสี่ยงนะมีความแตกต่างกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการขาดอากาศหายใจนะในเด็กที่ต่ำกว่า5ปีนะฮะของชิ้นเล็กติดคอของที่เป็นเส้นสายพันรอบคอนี้เป็นสาเหตุการตายอันดับ2ฮะเห็นว่ามีความเกี่ยวพันกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่รอบตัวเด็กแล้วก็อยู่ในวัยที่เด็กไม่สามารถดูแลตัวเองได้ผู้ดูแลก็จะเป็นคนที่จะต้องทำหน้าที่ในการป้องกันหลักนะกลับมาเด็กวัยเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเด็กวัยเรียนเนี่ยนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการเล่นนะของเด็กก็คือปฏิสัมพันธ์ของตัวเด็กกับตัวของเล่นนะฮะซึ่งสนามเด็กเล่นนะฮะก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะออกแบบมาเพื่อให้เด็กเล่นนะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์นะในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่การออกแบบนั้นนะเมื่อนำมาติดตั้งเนี่ยกลับกลายเป็นว่า 90% ของสนามเด็กเล่นไม่ได้ยึดติดฐานรากนะซึ่งผิดไปตามมาตรฐานซึ่งออกโดยสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็เราก็พบเห็นในต่างประเทศนะกลับกลายเป็นเหตุนำการตายของเด็กนะจากการเล่นในสนามเด็กเล่นนะครับถ้าลองพิจารณาทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมาเราก็นำมาสู่ทฤษฎีของความเข้าใจวิเคราะห์อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเราจะใช

ใช้ในการที่จะทำใบถอนถอนแจกการป้องกันต่อไปนะครับกรอบแนวคิดอันที่1เนี่ยนะฮะก็คือกรอบแนวคิดโดมิโนหรือว่าโดมิโนโมเดลนะจากที่ผมอธิบายมาเห็นว่าการบาดเจ็บเกิดภายในสภาพร่างกายนะฮะเช่นเด็กนะถูกของหล่นทับนะเลือดออกในสมองหรือว่าอวัยวะภายในนะฮะแตกสลายไปนะนี่ก็เป็นการบาดเจ็บนะก่อนจะเกิดการบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุก่อนนะฮะอุบัติเหตุคือเหตุการณ์นะคือเด็กไปเล่นเครื่องเล่นแล้วเครื่องเล่นก็ล้มทับก่อนที่เครื่องเล่นจะล้มทับจะเห็นว่าตัวเครื่องเล่นเองเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงไม่ได้ยึดติดฐานรากมีน้ำหนักสูงนะตัวเด็กเองนะอาจจะเล่นด้วยความการแกว่งไกวที่มีความแรงนะเป็นการใช้เครื่องเล่นนะที่ผิดวิธีแต่ขณะเดียวกันเครื่องเล่นก็มีจุดอ่อนในการออกแบบและการติดตั้งนะครับทั้งหมดนี้เป็นการวิเคราะห์เห็นว่าเกิดการบาดเจ็บมาจากอุบัติเหตุมาจากการสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพที่มีความล้มเหลวนะฮะมีความผิดพลาดเกิดจากคนที่มีปฏิสัมพันธ์ที่มีความผิดพลาดนะ 4-5 อย่างที่ว่ามาเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่ภายใต้อีกเรื่องหนึ่งคือสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมนะครับสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมที่ครอบอยู่เนี่ยอาจจะมีตั้งแต่การออกมาตรฐานนะฮะการใช้ผลิตภัณฑ์การบริโภคการผลิตนะฮะการเติบโตทางเศรษฐกิจนะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคมนะก็เป็นอันนี้เป็นสิ่งล้อมทางสังคมที่ครอบคลุมสิ่งล้อมทางกายภาพปฏิสัมพันธ์ของคนและครอบคลุมเหตุการณ์อุบัติเหตุและครอบคลุมพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นนะถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นภาพใหญ่นะครับในการเกิดเหตุการณ์แต่ละครั้งนะฮะเราจึงสามารถที่จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคนสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพนะแล้วก็การครอบคลุมทั้งสองอย่างด้วยสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมในตัวเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์และหลังเหตุการณ์นะเราเรียกว่าตาราง9ช่องนะครับเป็นการวิเคราะห์นะตามหลักแนวคิดของแฮดดอนแมทริกเรียกว่าแฮดดอนแมทริกนะหรือเรียกง่ายๆว่าตาราง9ช่องนะเมื่อเกิดเหตุการณ์1เหตุการณ์นักศึกษาวิเคราะห์นะการบาดเจ็บนะด้วยตลาดเก้าช่องนักศึกษาจะเข้าใจในปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดแล้วก็นำไปสู่การวางแผนแก้ไขได้นะครับในด้านปัจจัยด้านบุคคลนะฮะมีตั้งแต่ความเปราะบางของคนนะฮะความไม่สามารถรับรู้ได้เช่นเด็กเล็กนะฮะความไม่มีความรู้คืออยู่ในวัยที่รับรู้ได้แล้วแต่ไม่มีความรู้นะฮะหรือว่ามีความรู้แล้วแต่ว่าจำเป็นต้องใช้วิถีชีวิตอยู่กับความเสี่ยงนั้นนะฮะเช่นคนที่บ้านอยู่ใกล้แม่น้ำริมคลองเป็นต้นนะหรือว่ารู้แล้วนะสามารถแก้ไขความเสี่ยงได้ด้วยนะแต่ไม่แก้นะเช่นกลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอันนี้ก็เป็นปัจจัยด้านบุคคลนะซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ได้ว่าอยู่ในกลุ่มใดส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมแบบภาพนะเช่นผลิตภัณฑ์นั้นออกแบบมาผิดตั้งแต่แรกหรือออกแบบมาถูกแล้วแต่ว่าการใช้ผิดวิธีหรือใช้ถูกวิธีแล้วออกแบบก็ถูกแล้วแต่ว่าระยะเวลายาวนานขาดการทนุบำรุงทำให้เกิดการเสื่อมสภาพนะนำไปสู่นะการที่เป็นสื่อนำพลังงานเข้าสู่ตัวคนได้นะครับสำหรับสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมก็มีตั้งแต่ความตระหนักรับรู้การดูแลนะฮะบรรทัดฐานสังคมกฎหมายมาตรฐานการควบคุมโดยระบบทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมนะครับดังนั้นท่านนักศึกษาวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่ความเข้าใจในปัจจัยเสี่ยงผมยกตัวอย่างเช่นกรณีของเด็กที่ถูกลืมไว้ในรถเป็นประจำเลยทั้งรถโรงเรียนและรถส่วนบุคคลนะครับผมได้ยกตัวอย่างกรณีที่แม่คนหนึ่งได้ลืมลูกนะไว้ในรถนะฮะจอดรถแล้วลืมลูกไว้แล้วก็ออกมา2ชั่วโมงเด็กเสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะเราเห็นว่าสิ่งที่ทำให้เด็กเสียชีวิตคือพลังงานความร้อนอันนี้นักศึกษาต้องทำความเข้าใจก่อนนะฮะบางทีนักข่าวไปลงขาดอากาศหายใจซึ่งอันนั้นผิดพลาดนะเด็กที่ถูกลืมในรถเนี่ยเขาจะเสียชีวิตด้วยความร้อนสูงเกินขนาดดังนั้นพลังงานที่มากระทำกับตัวเด็กก็คือพลังงานความร้อนถ้าเราใช้ตารางเข้าช่องนะเราเริ่มต้นจากแถวกลางก็คือเหตุการณ์นะวิเคราะห์ส่วนบุคคลสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพก็คือตัวเด็กนะที่ต้องไปทนอยู่กับสภาพแวดล้อมซึ่งอุณหภูมิสูงกว่ามากกว่า12 องศาเป็นเวลานานทำให้ความร้อนนั้น

ทำลายนะฮะเซลล์อวัยวะภายในร่างกายนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุนะให้เด็กเสียชีวิตนะฮะถ้าเราวิเคราะห์หลังเกิดเหตุนะส่วนใหญ่เราเวลาเกิดเหตุเรามักจะให้การช่วยเหลือก่อนหลังเกิดเหตุก็คือตัวเด็กเองก็เลือดเป็นกรดสมองบวมนะกดทับทางเดินหายใจนะครับการช่วยเหลือนะฮะก็เอาเด็กออกมานะในระยะเวลาที่ยาวนานเกินเด็กขาดอากาศหายใจไปนานแล้วก็คือหยุดหายใจไปแล้วนะขาดอากาศหายใจเกิดจากสมองที่บวมไปกดทับนะก้านสมองก่อนนะเด็กก็มาขาดอากาศหายใจไม่ใช่ขาดอากาศจากอากาศไม่มีในรถนะฮะอันนี้นานเกินกว่า4นาทีนะฮะหลังจากที่มีการหยุดหายใจนะฮะส่วนการหายใจเกิดขึ้นหลังประมาณสักเกือบ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะที่อุณหภูมิเกินกว่า42องศานะก็จะมีภาวะสมองบวมดังนั้นอีกพักหนึ่งก็จะกดทับก้านสมองเด็กหยุดหายใจไปหยุดหายใจไป4นาทีสมองก็ตายแล้วเพราะนั้นการช่วยเหลือก็อาจจะไม่ทันท่วงทีนะครับนี่ถ้าเราวิเคราะห์ไปก่อนเกิดเหตุนะเช่นเด็กอายุ3ปีเข้าไปอยู่ในรถไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ไม่สามารถที่จะเปิดประตูออกจากรถได้นะฮะคุณแม่ไม่อยู่นะฮะไม่ได้ตรวจสอบลูกนะฮะที่อายุน้อยกว่า5ปีว่าอยู่ไหนตรงไหนนะไม่ได้มองเห็นลูกตลอดเวลาทั้งที่มาตรฐานขั้นต่ำเขาต้องมองเห็นตลอดเวลานี่เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ตารางให้ครบทั้ง9ช่องนะหลังจากนั้นนักศึกษาก็จะไปดูว่าวิธีการป้องกันทำอย่างไรนะฮะในแต่ละช่องเนี่ยนักศึกษาสามารถเลือกวิธีการป้องกันได้3อย่างนะฮะเราเรียกว่า3 E นะก็คือการให้ความรู้นะการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมการออกกฎบังคับเรียกว่า3 E การให้ความรู้เรียกว่า education นะการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเรียกว่า engineering หรือว่า environmental change environmental modificationนะการออกกฎบังคับจะเป็นกฎการดำเนินวิถีชีวิตเช่นบรรทัดฐานสังคมกฎทางศาสนาหรือกฎหมายก็ตามแต่นะฮะอันนี้เรียก enforcement นะครับจะเห็นว่าทั้ง9ช่องสามารถคิดทั้ง3 E นะรวมแล้วก็เป็น27นะฮะมาตรการนะฮะส่วนอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมทำได้ทำไม่ได้นักศึกษาต้องพิจารณาความเหมาะสมเอาเมื่อพิจารณาทั้ง27ช่อง27ด้าน27มิติในการแก้ไขปัญหาจะเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาชีพนะฮะไม่ใช่ทางการแพทย์นะฮะทางนักสาธารณสุขอย่างเดียวแต่ว่าเกี่ยวข้องนักออกแบบนะฮะนักการศึกษาผู้นำชุมชนเราเรียกว่าเป็นการป้องกันแบบสาขาวิชาชีพนะครับนักศึกษาก็ลองไปใช้ตาราง9ช่องในการวิเคราะห์เหตุการณ์อื่นๆเพื่อนำไปสู่การป้องกันต่อไปนะครับเมื่อดูทั้ง27มิติของการป้องกันที่เกิดจากการนำเอา 3E ไปใส่ตารางเข้าช่องนักศึกษาจะเห็นว่าหลายอย่างไม่ได้แก้ที่ระดับมหาภาคนะฮะมหาภาคอาจจะทำได้ในการออกกฎสร้างมาตรฐานนะแต่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงได้นะต้องเกิดภายในระดับไมโครระดับย่อยนะฮะนั่นแปลว่าการทำงานเรื่องการป้องกันนะครับบาดเจ็บการลดการบาดเจ็บลดการตายจากบาดเจ็บนั้นต้องไปทำในระดับครอบครัวและระดับชุมชนนะครับชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมเราเรียกชุมชนที่มีความแอคทีฟนะชุมชนที่คำนึงถึงสวัสดิภาพไม่ใช่สวัสดิการความเป็นอยู่อย่างเดียวนะฮะแต่ว่าคำนึงถึงสวัสดิภาพของคนในชุมชนด้วยนะฮะด้วยตั้งแต่ให้ความสำคัญนะตั้งกลุ่มสาวิชาชีพนะฮะในการวิเคราะห์แก้ไขนะแล้วก็มุ่งเน้นทุกกลุ่มอายุด้วยนะกลุ่มเสี่ยงนะเข้าไม่ถึงระบบความปลอดภัยต้องเอาก่อนนะทำบนหลักฐานนะที่มีแล้วว่าหลักฐานเชิงประจักษ์นะนำเอาความรู้นะมาใช้ในการวางมาตรการต่างๆนะฮะแล้วก็มีระบบข้อมูลติดตามประเมินและนำไปขยายผลนะชุมชนที่มีกลไกเหล่านี้เราเรียกว่าชุมชนปลอดภัยหรือว่า safe communityนะก็คือชุมชนที่มีความแอคทีฟนะเป็นชุมชนตื่นตัวในการจัดสวัสดิภาพของตนเองนะฮะด้วยการสร้างความตระหนักก่อนนะแล้วก็นำเอาระบบความรู้ต่างๆดังกล่าวไปใช้นะครับในระดับนานาชาตินะฮะเซฟคอมมูนิตี้เป็นโครงการที่ผลักดันทั่วโลกเพื่อลดการตายจากกลุ่มโรคการบาดเจ็บอุบัติเหตุทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นเหตุนำการตายของคนทุกกลุ่มอายุอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับเขาตั้งมาตรการไว้7ข้อในความเป็นเซฟคอมมูนิตี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการดำเนินงานเรื่องของชุมชนปลอดภัยนะครับร่วมกับทางนานาชาตินะครับของเราเองเนี่ยมีหลายหน่วยงานเลย

นะที่เห็นความสำคัญของการตายจากอุบัติเหตุที่สูงขึ้นของทุกกลุ่มอายุนะของทุกกลุ่มอายุเลยนะเราเรียกว่าเป็นการตายที่สำคัญของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเลยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยได้ทำเรื่องนี้นะเราอาจจะเห็นเรื่องความปลอดภัยทางถนนนะแต่จริงๆแล้วเราทำทั้งความปลอดภัยผู้สูงอายุความปลอดภัยของเด็กนะครับหน่วยงานหลักๆเนี่ยนะมีการตั้งนะเราเรียกว่าอนุกรรมการชุมชนปลอดภัยขึ้นมาเป็นหนึ่งใน11อนุกรรมการของคณะกรรมการความปลอดภัยแห่งชาตินะฮะแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่เข้าไปร่วมกันเราแปลงจาก7ข้อของข้อกำหนดนะของระดับนานาชาติมาเป็น13ข้อหลักการความปลอดภัยนะที่เราใช้ในอนุกรรมการชุมชนปลอดภัยของเรานะครับประเทศไทยเราเองมีชุมชนปลอดภัยที่ทำขึ้นอยู่หลายที่เลยนะฮะที่ทำแบบบูรณาการในทุกเรื่องนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็นำไปสู่การรับรองโดยเครือข่ายชุมชนปลอดภัยนานาชาตินะฮะมีกว่า6ชุมชนนะที่ได้การรับรองเป็นชุมชนปลอดภัยในระดับโลกนะครับสำหรับหลัก13ประการนะของชุมชนปลอดภัยของประเทศไทยเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น2ข้อกระบวนการ1ข้อการเฝ้าระวัง7ข้อนวัตกรรมและ3ข้อความยั่งยืนนะครับข้อกระบวนการได้แก่ชุมชนเองจะต้องสร้างความตระหนักนะฮะแล้วก็มีความร่วมมือกันภายในชุมชนเห็นความสำคัญของเรื่องสวัสดิภาพนะฮะควบคู่ไปกับเรื่องของสวัสดิการนะฮะสวัสดิการไปถึงความเป็นอยู่นะฮะการทำมาหากินความเป็นอยู่นะฮะแต่สวัสดิภาพนะหมายถึงความปลอดภัยอยู่อย่างปลอดภัยนะอยู่อย่างมีความสุขนะนี้ทั้งชุมชนต้องเห็นความสำคัญเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะเห็นแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวได้แล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจนำไปสู่การตายนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มีอันตรายทั้งหลายนะครับนี่เป็นข้อที่หนึ่งนะฮะก็คือมีความตระหนักโดยรวมและมีความร่วมมือของสาขานะฮะสาวิชาชีพของคนในภายในชุมชนนะข้อที่สองคือมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงนะกระบวนการนะฮะเห็นว่าการแก้ไขปัญหานั้นนะหรือว่าภาพของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นนะไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมของคนในชุมชนเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นเรื่องของภาพใหญ่นะมันเชื่อมโยงสู่หน่วยงานระดับจังหวัดนะระดับประเทศได้นะนี่คือ2ข้อกระบวนการของ13หลักการของชุมชนปลอดภัยนะฮะ1ข้อการเฝ้าระวังก็คือมีระบบข้อมูลนะในการรู้ปัญหาอะไรคือปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กปัญหาแก้ก่อนปัญหาแก้หลังแก้ไปแล้วปัญหาไหนดีขึ้นปัญหาไหนแย่ลงนะระบบเฝ้าระวังหรือระบบข้อมูลนะฐานของการบันทึกนะข้อมูลต่างๆนะครับ7ข้อนวัตกรรมก็คือมีการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยนะครับครอบคลุมนะทั้งการบาดเจ็บแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงนะกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มที่มักจะเข้าไม่ถึงกลุ่มคนยากจนกลุ่มคนเปราะบางกลุ่มคนผู้สูงอายุกลุ่มเด็กเล็กพวกเนี้ยนะมีให้ความสำคัญกับการออกแบบการต่อต้านผลิตภัณฑ์อันตรายนะฮะคือไม่ใช่เน้นที่พฤติกรรมอย่างเดียวต้องเน้นที่ทั้งผลิตภัณฑ์พฤติกรรมคนนะครับแล้วก็การแก้ไขนะฮะตัวสิ่งแวดล้อมด้วยผลิตภัณฑ์นี่รวมทั้งโครงสร้างกายภาพด้วยนะครับรวมทั้งในการที่จะใช้อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยนะฮะตัวอย่างที่สำคัญที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เช่นเรื่องของการใช้คาร์ซีทหรือว่าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนะฮะเรายอมดูแลลูกยอมให้ลูกนั่งตากยอมกอดลูกในรถนะแต่ไม่ยอมใช้ที่นั่งนิรภัยนะจริงๆการใช้อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยก็เป็นหนึ่งนวัตกรรมที่จะต้องนำเข้ามาใช้ด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงความรู้รับการฝึกอบรมนะฮะรวมทั้งการกำหนดกฎเกณฑ์ภายในชุมชนบางอย่างอาจไม่ต้องรอกฎหมายแต่ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นนะหรือว่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เกิดจากการข้อตกลงขององค์กรชุมชนหรือภาคประชาสังคมภายในชุมชนของตนเองเพราะนั้น7ข้อนี้เป็น7ข้อนวัตกรรมนะ3ข้อความยั่งยืนนะก็คือการที่ดำเนินการโดยใช้ทรัพยากรปกติภายในชุมชนให้ได้นะใช้งบประมาณในท้องถิ่นนะกำหนดตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ติดตามพัฒนามีวงจรของการพัฒนานะครับแล้วก็การขยายผลความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างชุมชนอันนี้คือ3ข้อกระบวนการของความยั่งยืนนะครับเพราะนั้นหลัก13ประการนะก็เป็นหลักที่แปลงให้ละเอียดขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในวิถีของชุมชนนะฮะให้มีความเป็นจริง

0: ที่มากขึ้นครับอุบัติเหตุและการบาดเจ็บทั้งหมดที่ผมพูดมาเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่สามารถวิเคราะห์ได้นะฮะด้วยทำความเข้าใจกับที่มานะความสัมพันธ์ของพลังงานสื่อนำพลังงานกับคนแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้วยการใช้ตารางเก้าช่องนะในแต่ละช่องวางแนวทางการป้องกันด้วยหลักการ3 E นะครับนำไปสู่การใช้จริงในชุมชนด้วยหลัก13ประการทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของหน่วยที่15ซึ่งนักศึกษาทำความเข้าใจและนำไปใช้ในวิชาชีพและในชีวิตประจำวันเพื่อลดความเสี่ยงนะครับของตัวเราและครอบครัวรวมทั้งคนในพื้นที่ที่เราต้องรับผิดชอบต่อไปครับ
1: วันนี้เสนอตอนฮวนเจอผู้ป่วย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนครับรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลีและประโยคที่น่ารู้เกี่ยวกับงานด้านบริการครับและคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้คือคำว่าฮวนเจอแปลว่าผู้ป่วย
1: วันนี้ขอเสนอคำว่าฮวนเจอแปลว่าผู้ป่วยเป็นคำนามยกตัวอย่างวลีนะครับฮวนเจอชินสู่ญาติผู้ป่วย对待患者ปฏิบัติต่อผู้ป่วย高血压患者ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
0: หลังจากที่ได้ฟังเหล่าซื้อปอยกตัวอย่างวลีกันไปแล้วนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานในสถานการณ์จำลองกันครับ
2: 高血压患者有哪些饮食禁忌
3: 不许吃高胆固醇的食物如蛋黄动物内脏等。
2: 高血压怎么治疗最好？
3: 主要通过药物治疗，使用降压药、运动等进行调理。
0: คำศัพท์คำนี้นะครับยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประโยครูปแบบอื่นๆได้อีกเดี๋ยวไปชมกันในช่วงนำไปใช้ได้ประโยชน์ครับ
1: ยกตัวอย่างประโยคนะครับถ้าเราต้องการจะพูดว่าในระหว่างเข้ารับการรักษาผู้ป่วยจะต้องเชื่อฟังคำสั่งหมอในภาษาจีนจะพูดว่า患者在治疗期间一定要听从医生的嘱咐ฟังอีกครั้งนะครับ患者在治疗期间一定要听从医生的嘱咐และถ้าเราต้องการจะพูดว่าผู้ป่วยโรคหัวใจจำเป็นต้องใส่ใจเรื่องการกินการดื่มเป็นพิเศษในภาษาจีนจะพูดว่า心脏病患者在饮食上要特别注意ฟังอีกครั้งนะครับ心脏病患者在饮食上要特别注意
0: ช่วงท้ายของรายการเช่นเคยครับเรามีคำคมข้อคิดดีๆมาฝากกันครับ
1: 成功就是简单的事情不断的重复做ความสำเร็จก็คือการทำเรื่องที่เรียบง่ายอย่างซ้ำๆและต่อเนื่อง
0: ก่อนจากกันไปตอนท้ายของรายการเรามีสถานการณ์จำลองมาให้ฟังทบทวนกันอีกรอบครับแต่สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: 高血压患者有哪些饮食禁忌
3: 不许吃高胆固醇的食物如蛋黄动物内脏等。
2: 高血压怎么治疗最好？
3: 主要通过药物治疗，使用降压药、运动等进行调理。

0: ะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
2: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้ครับเราพามาเปิดประตูดูทัณฑสถานหญิงธนบุรีเมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานและก็ประเภทของเรือนจำกันไปแล้วมาวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ต้องเข้ามาในเรือนจำหรือทัณฑสถานและวันนี้เราก็ยังได้รับเกียรติจากท่านดร.สุทัศาสุขสว่างผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมก็ขออนุญาตเรียนถามเลยละกันเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนนะครับท่านผู้อำนวยการครับว่าเวลาที่ผู้ต้องขังเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเข้ามาแล้วมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วและจะต้องมีการบังคับตามคำพิพากษาแล้วเนี่ยทางเรือนจำหรือทางทัณฑสถานเองเนี่ยมีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรบ้างคร
6: ับ ค่ะเมื่อเราได้รับหมายจากศาลเนี่ยนะคะว่าให้มาคุมขังอยู่ในเรือนจำแล้วก็เมื่อเข้าไปในเรือนจำแล้วสิ่งแรกเราจะต้องมีการตรวจค้นตัวเขานะคะมีการตรวจสุขภาพมีการซักถามประวัติโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพร่างกายเขามีการถูกทำร้ายมาไหมมีบาดแผลไหมเจ็บไข้ได้ป่วยมาไหมนะคะต้องดูตรวจค้นหมดเลยนะคะทั้งตรวจค้นแล้วก็ทั้งดูในเรื่องของสุขภาพอนามัยมีการซักประวัติแล้วก็มีการแจกข้าวของสิ่งใช้ให้เขาพร้อมกับชุดเสื้อผ้าที่เป็นเครื่องแบบเพราะว่าในเรือนจำผู้ต้องขังใส่ยูนิฟอร์มเป็นเครื่องแบบของผู้ต้องขังค่ะ
2: ผมสังเกตว่ามันมีสีที่แตกต่างกันนะฮะมันแตกต่างความแตกต่างของสีนี่บ่งบอกอะไรบ้างครับ
6: บ่งบอกถึงว่าถ้าเป็นผู้ต้องขังที่ใส่เสื้อยูนิฟอร์มสีฟ้าเนี่ยเป็นผู้ต้องขังที่เขาเรียกว่าเป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วนักโทษเด็ดขาดหมายความว่าเป็นการพิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วศาลฎีกาตัดสินเด็ดขาดแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีหรือระหว่างสอบสวนเนี่ยเราจะใส่ชุดสีน้ำตาลหรือว่าที่เขาเรียกว่าเป็นสีลูกวัวนะคะชุดน้ำตาลอันนี้ก็จะบ่งบอกว่ายังเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
2: ก็คืออาจจะยังต้องเวียนไปเวียนมาที่ศาล
6: ตลอดค่ะยังต้องไปศาลอยู่แล้วก็สามารถที่จะพบทนายความได้
2: นั่นก็คือการแบ่งแยกประเภทให้เห็นชัดนะครับว่าสีฟ้าก็คือนักโทษเด็ดขาดแต่ส่วนสีน้ำตาล
6: ก็จะเป็นนักโทษระหว่างพิจารณา
2: ก็จะเป็นนักโทษในระหว่างการพิจารณาคดีนะครับอันนี้ก็พอทราบแล้วคราวนี้ของทัณฑสถานหญิงธนบุรีเนี่ยครับกรณีของผู้ต้องขังหญิงอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะอันนี้ที
6: ่ใช่ค่ะเราเป็นทัณฑสถานที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วทัณฑสถานหญิงคือมีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวคุมขังผู้ต้องขังหญิงอย่างเดียวซึ่งคงจะอาจารย์คงจะทราบว่าในการดูแลผู้ต้องขังหญิงเนี่ยโอ้ถึงนี้เราสำคัญมากเลยเพราะว่าเราดำเนินการภายใต้โครงการกำลังใจ
2: ครับก็เลยอยากจะเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการนะครับว่าขั้นตอนในการที่จะรับตัวผู้ต้องขังเข้ามาสู่ทัณฑสถานหญิงเนี่ยครับหรือในเรือนจำทั่วๆไปเนี่ยครับระบบทั่วๆไปเขาต้องปฏิบัติกันอย่างไรบ้างครับ
6: เมื่อเรือนจำได้รับหมายจากศาลเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมายขังหรือหมายจำคุกเนี่ยสิ่งแรกเราต้องทำก็คือจะต้องมีการตรวจค้นตัวผู้ต้องขังก่อนนะคะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือมีการถ่ายภาพสอบประวัติมีการทำประวัติของเขาจะต้องมีการตรวจสอบดูร่างกายเขามีรอยสักตรงไหนไหมมีบาดแผลเข้ามาจากข้างนอกไหมนะคะมีการตั้งครรภ์ไหมหรือว่ามีสารเสพติดในร่างกายไหมก็จะต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียดแล้วก็ต้องมีการตรวจสุขภาพด้วยว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาหรือไม่นะคะหลังจากที่เราตรวจดูโดยละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะมีการแจกสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับเขาใช้ใช่เขาใช้ส่วนตัวก็ต้องมีการแจกให้เขาคั้นน้ำสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรนะผงซักฟอกก็จะแจกให้เขาแล้วก็จะแจกเป็นเรื่องของเครื่องแบบนะคะเพราะว่าในเรือนจำจะแต่งยูนิฟอร์มหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสู่กระบวนการของการประถมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกคนจะต้องมีการประถมนิเทศเพื่อให้เรียนรู้ถึงกฎระเบียบแล้วก็ข้อบังคับของเรือนจำแล้วก็ทัณฑสถานนั้นๆค่ะ
2: ครับก็แสดงว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติ
6: มีขั้นตอนการปฏิบัติ
2: ที่เรียกว่าต ตรงถูกต้องตรงคนตรงตัวเลยใช่ไหมครับไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวจะเกิดความสงสัยหรือว่าจะมีการมาสลับสับเปลี่ยนกันหรือเปล่าใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะครับมีกระบวนการตรวจสอบชัดเจน
2: ใช่ครับแล้วก็กรณีเรื่องของเครื่องแบบที่เมื่อกี้ท่านผู้อำนวยการได้กรุณาบอกเนี่ยผมสังเกตดูว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างสีฮะสีฟ้ากับสีน้ำตาล
6: มันมี
2: ความแตกต่างกันยังไงครับ
6: ถ้าเป็นผู้ต้องขังที่ศาลตัดสินเด็ดขาดแล้วหมายถึงว่าเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาตัดสินเด็ดขาดแล้วเราเรียกว่านักโทษเด็ดขาดเขาจะใส่ยูนิฟอร์มสีฟ้า
2: ค่ะ
6: แต่ถ้าเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีก็คือคดียังไม่สิ้นสุดเขาจะใส่เครื่องแบบสีน้ำตาลค่ะอันนี้เครื่องแบบจะบอกได้เลยว่าเขาเป็นผู้ต้องขังระหว่างหรือผู้ต้องขังที่เด็ดขาดแล้ว
2: ก็จะเป็นการแบ่งแยกให้ชัดเจน
6: ใช่แล้วก็การปฏิบัติกับเขาก็จะปฏิบัติไม่เหมือนกันด้วยค่ะตามกฎหมายจะต้องปฏิบัติที่แตกต่างกันเพราะผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเราต้องแอสซูมว่าเขาคือผู้บริสุทธิ
2: ์ยังไม่เป็นผู้ที่กระทำความผิด
6: ใช่ยังต้องบอกว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลพิพากษา

0: สุดท้ายนะคะถึงจะบอกว่าเขาจะต้องเข้าสู่กระบวนการเข้ามาจำคุกในเรือนจำคือเขาทำผิดแน่นอน
1: แต่สำหรับนักโทษเด็ดขาดก็จะเป็นการอีกแบบหนึ่งไปเลย
0: ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติของราชทัณฑ์ค่ะ
1: ครับคราวนี้เราได้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยรวมถึงการจำแนกสีของเครื่องแบบแล้วในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังเองเนี่ยเขาต้องทำอะไรยังไงกันบ้างครับ
0: ค่ะคือในอยู่ในเรือนจำเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องฝึกให้เขามีวินัยแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านเขาจะต้องมีงานทำมีการฝึกอาชีพหรือว่ามีการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะก็ต้องเริ่มตื่นนอนตั้งแต่ตอนเช้าตื่นสายไม่ได้ค่ะอยู่ในเรือนจำตีห้าปั๊บเนี่ยต้องตื่นละพอตีห้าครึ่งทุกคนต้องสวดมนต์นะคะสวดมนต์ตามหลักศาสนาของตัวเองนะคะก็ตีห้าครึ่งสวดมนต์พอหกโมงก็เจ้าที่ก็จะไขห้องนอนค่ะแล้วก็มีการตรวจค้นตัวมีการตรวจค้นตัว
1: มีการนับ
0: ยอดนะต้องมีการตรวจนับยอดนะว่าอยู่ครบไหมนะคะ
1: ครับมีเกินมีขาดหรือเปล่า
0: ค่ะสิ่งของมีค่าหายไม่ได้ในเรือนจำนี่หายไม่ได้เลยนะคะก็ต้องตรวจค้นตัวเขาแล้วก็ตรวจเช็คว่าจำนวนครบไหมนะคะลงมาอาบน้ำทำกิจวัตรประจำวันของตัวเองนะคะว่าอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าเลยนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปรับประทานอาหารตอน7โมงเช้าก็รับประทานอาหารเช้ารับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ต้องมาให้เขาได้มีการออกกำลังกายบ้างมีการ8โมงคร บธงชาติ
1: แล้วก็มีการชี้แจงจากทางท่านผอ.
0: ใช่ก็จะมีการใช่เจ้าที่ก็จะเวียนเข้าไปได้มีการพูดคุยให้กำลังใจเขาบ้างให้เรียนรู้เรื่องของกฎระเบียบแล้วก็ประมาณ8โมงครึ่งก็ต้องเตรียมตัวละจะต้องเข้าไปในหน่วยงานของตัวเองนะคะบางคนก็ไปเรียนหนังสือเรามีโรงเรียนนะคะบางคนก็ไปเข้าโรงงานฝึกวิชาชีพบางคนก็ไปตามหน่วยงานต่างๆเช่นทำหน้าที่ปรุงอาหารเลี้ยงเพื่อนก็เข้าไปในแดนสุตกรรมอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็จะมีกิจวัตรประจำวันของแต่ละคนแต่ละคน
1: ก็คือแบ่งแยกกันไปตามความถนัดที่ตัวเองสนใจ
0: อันนี้มันจะมีการขั้นตอนหนึ่งที่เราเรียกว่าการจำแนกรักษาผู้ต้องขังจำแนกผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลว่าเราควรที่จะปฏิบัติกับผู้ต้องขังแต่ละคนได้ยังไงคนนี้อายุน้อยต้องเรียนหนังสือแล้วก็ให้เรียนหนังสือค่ะต้องเรียนหนังสือนะคะก็จะมีการเรียนตั้งแต่สายสามัญสายวิชาชีพมสทจะจบมสทใช่
1: เรียนในเรือนจำด้วย
0: เรียนในเรือนจำเลย
1: ใช่ใช่
0: มีเรียนมสทจบมสทในเรือนจำเลยเป็นจบถึงระดับปริญญาตรีในเรือนจำนะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ11โมงครึ่ง11โมงครึ่งก็ต้องเตรียมตัวละมาทานอาหารกลางวันทหารกลางวันก็ก่อนทานอาหารกลางวันก็ต้องมีการตรวจนับว่าครบไหม
1: อีกรอบนึงอีก
0: ค่ะ
1: แล้วก็อยากจะเรียนถามอีกเรื่องนึงฮะเรื่องของบทบาทของตัวผู้คุมที่จะต้องดูแลผู้ต้องขังในปริมาณมากๆเนี่ยครับอยากจะทราบว่าลักษณะของการควบคุมดูแลเนี่ยจะต้องอาศัยหลักการอะไรบ้างครับ
0: คือถ้าเป็นคติพจน์ของเรานะคะ ควบคุมด้วยใจ แก้ไขด้วยเมตตามุ่งพัฒนาสู่สากลเป็นสิ่งสำคัญที่เรากำหนดเลยว่าเราจะควบคุมเขาด้วยความเมตตานะคะเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของการแก้ไขมากกว่าการแก้แค้นทดแทนนะคะก็คือจะต้องแก้ไขเขาคืนคนดีกลับสู่สังคม เพราะฉะนั้นเจ้าที่เนี่ยก็จะมีบทบาทหน้าที่นะคะที่สำคัญก็คือการควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนีการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของเขาให้เขากลับออกมาเป็นคนดีของสังคมเจ้าที่ทำงาน24ชั่วโมงนะคะกลางวันก็มาทำงานปกติในระหว่างวันก็คือเราเป็นข้าราชการพลเรือนแล้วก็ทำงานระหว่างวันพอตกเย็นปั๊บเนี่ย4โมงครึ่งเจ้าที่เราเลิกงานใช่ไหมคะถ้าเป็นข้าราชการอื่นก็เลิกงาน4โมงครึ่งแต่เราจะต้องเตรียมเจ้าที่ส่วนหนึ่ง4โมงครึ่งที่จะเข้าไปอยู่เวรต่อ
1: จะมีการสลับผัดเปลี่ยน
0: ใช่ค่ะใช่อยู่เวรก็จะมี3ผัด4โมงครึ่งจนถึงเที่ยงคืนผัด1เที่ยงคืนถึงตี3ผัด1ตี3ถึงเช้า8โมงครึ่งเพื่อจะปฏิบัติภารกิจก็กลับ
1: เรียกว่ามันต้องต่อเนื่องแบบไม่มีหยุดเลย
0: 24ชั่วโมงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาทำงานได้พักเวรชั่วโมงเดียวกลับไปอาบน้ำถ้าเปลี่ยนมาทำงานในระหว่างกลางวันอีก
1: เรียกว่าภารกิจนี้หนักจริงๆเลยนะครับสำหรับการที่จะดูแลผู้ต้องขังทั้งหมดเลย
0: เสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ต้องอยู่เวรค่ะเวรเสาร์อาทิตย์หนักเลยคือมีกลางวันด้วยและกลางคืนด้วย
1: และนั่นก็คือเรื่องราวในเรือนจำนะครับ หรือในทัณฑสถานหญิงธนบุรีที่วันนี้เราได้มีโอกาสเข้ามาสัมภาษณ์ทางท่านผู้อำนวยการนะครับก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าในเรื่องของขั้นตอนในการรับตัวเข้ามาจนกระทั่งถึงในเรื่องของกิจวัตรประจำวันรวมถึงบทบาทหน้าที่ของผู้คุมเองเนี่ยนะครับในเรือนจำหรือในทัณฑสถานจะต้องกระทำอะไรยังไงบ้างวันนี้ก็คงได้เห็นภาพกันแล้วแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับดร.สุทัศษาสุขสว่างผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณครับ
2: ช่วง
3: ผู้หญิงรู้ได
2: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
3: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะนำให้ค่ะ
4: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยใกล้ตัวเหมือนเดิมค่ะ
5: ค่ะก็เป็นภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายก็ได้นะคะพี่ออยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันดีกว่าค่ะ
6: นี่ส้มตำครกหนึ่งนะใส่พริกน้อยๆกระเทียมเม็ดเดียวพอนะคะแล้วก็ปูอ่ะเอา10ขาเลยนะคะ
7: เฮ้ยเจ๊ปูมีแค่8ขาเองอึสั่งอะไรเยอะแยะ
8: แล้วอีก2ขามาจากไหนแล้วเนี่ย
6: ก็ขาไปกับขากลับไงคะ
8: พี่สาวแต่งตัวสวยจะไปไหนเหรอแย่หล่อน
9: จะไปซื้อของที่ห้างหน่อยนะจ้า
6: ไปห้างไหนเหรอคะสาว
9: ก็ไปห้างใกล้บ้านเรานี่แหละจ้ะไปแล้วนะ
7: ไปเรียนไหมจ้า
6: เที่ยวห้างไปบ้างไหม
7: ก็ดีเหมือนกันนะคุณพี่

0: คาปูชิโน่ไหมฮะเฮีย
1: มา
0: แล้วสองแก้วแล้วกัน
2: ต
0: ่
2: อเฟรมได
3: ้ปลาอะไร
0: ปลาท่องโกปลาท่องโก
3: สักหนึ่ง
4: ปลาที่ปลาขา
0: โ
2: อ้มีเรื่องอะไรเหรอคะสาว
3: ฉันโดนโจรกระชากระเป๋านะสิ
0: อ้าวเจ๊แล้วไปโดนที่ไหนล่ะเจ๊
3: ก็ที่ห้างนะสิฉันไปซื้อของพอกลับมาที่รถฉันก็ค้นหากุญแจอยู่มันวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้เอากระเป๋าฉันไปหมดเลยอ่ะ
2: ว้ายตายแล้ว
3: ง้างยังไม่ตาย
5: แล้วมันทำอะไรเธอหรือเปล่าเนี่ย
3: ไม่ได้ทำ
2: แล้วทีเนี้ยเธอจะทำไงต่อไปล่ะคะสาว
3: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
6: นี่ไงพี่สาวกาแฟเย็นๆก่อนจะได้ชื่นใจนะวันนี้ไม่มีตังค์ไม่เป็นไรเพราะฉันไม่ได้เรียนเดี๋ยวเก็บตังค์วันหลังนะจ๊ะอะไรไห
0: ม
3: กาแฟสุโขทัยธรรมาธิราชนี่ก็อร่อยดีเนาะเฮ้ยเหมือนจนเมื่อกี้เลยทำได้กางเกงแบบนี้เลยรองเท้าด้วย
0: ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
4: เดี๋ยวมานี่โอ้ยอย่าเพิ่งร้องวุ่นวายไปร้องให้ตกอกตกใจหมดเลยเรื่องแบบนี้มันแก้ปัญหาได้นี่พี่แนนพี่ออยครับเรื่องราวแบบนี้พวกผมจะทำกันยังไงดีล่ะครับ
6: นั่นน่ะสิ
7: ค่ะน่าสงสารคุณสาวมากๆเลยนะคะ
8: แต่เรื่องนี้เรามีคำตอบให้คุณสาวค่ะก่อนอื่นเลยต้องพาคุณสาวไปแจ้งความก่อนนะคะพี่ออย
7: ใช่ค่ะกินกาแฟเสร็จแล้วรีบไปแจ้งความนะคะส่วนโทษหรือว่าคนที่กระทำผิดเนี่ยจะมีโทษยังไงบ้างเนี่ยสำหรับเรื่องนี้อ่ะก็คือถือว่าเป็นความผิดแบบวิ่งราวทรัพย์ค่ะเคยได้ยินไหมคะวิ่งราวทรัพย์คือเป็นการลักทรัพย์เอาไปซึ่งหน้าเลย
8: ค่ะซึ่งการความผิดวิ่งราวทรัพย์นี่นะคะพี่ออยก็คือว่าเป็นความผิดทางอาญานะคะก็คือถ้าเป็นความผิดในทางอาญาเนี่ยมันก็จะมีโทษจำคุกค่ะพี่ออยซึ่งโทษจำคุกเนี่ยนะคะก็ของโทษความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะคะโทษจำคุกไม่เกิน5ปีค่ะแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะคะปรับนะคะไม่เกิน 10,000 บาทค่ะพี่ออย
7: อันนี้คือวิ่งราวแบบปกติแต่ถ้าเกิดมีเป็นสเต็ปที่หนักขึ้นวิ่งราวแล้วเกิดทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสโทษมันก็จะมากขึ้นใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะพี่ออยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเป็นการเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะคะแล้วคนที่ถูกกระทำเนี่ยนะคะได้คุณสาวเนี่ยเกินเลือดตกยางออกเข้าโรงพยาบาล นะคะได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจก่อนดีกว่าค่ะพี่ออยก็คือฟกช้ำดำเขียวธรรมดานะคะอันนี้ค่ะก็เรียกว่าได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจโทษนะคะก็คือจำคุกตั้งแต่2ปีถึง7ปีค่ะและมีโทษปรับด้วยนะคะก็คือปรับตั้งแต่ 4,000 ถึง 14,000 บาทค่ะ
7: ใช่แพงขึ้นแล้ว
8: ใช่ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะได้รับอันตรายสาหัสก็คืออย่างที่
7: ตาบอดสูญเสียอวัยวะเลยนะคะ
8: อันนี้โทษก็หนักขึ้นนะคะก็คือว่าโทษจำคุกนะคะก็คือจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีเลยค่ะพี่ออยแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะคะปรับตั้งแต่ 6,000 บาทถึง 20,000 บาทค่ะ
7: แล้วสุดท้ายก็มีตายด้วยตายนี่ก็จะหนักสุดเลยนะคะ
8: ชากไปชากมา
7: ใช่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยากเตือนภัยผู้หญิงด้วยเราจะเป็นคนหมอยถือของพลุงพลังใช่ไหมคะเพราะน
8: ั้
7: นวิธีการนี่ก็จะเตือนตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะก็คือหากุญแจให้เสร็จก่อนเลยดีไหมคะแล้วก็ค่อยแบบไขรถอ่
8: ะ
7: หรือก่อนจะไขรถก็คือมองซ้ายมองขวานิดนึง
8: ด
7: ู
8: น
7: ิ
8: ดน
7: ึ
8: งนะคะดูแลความปลอดภัยเรานิดนึงนะคะ
7: จริงๆเราก็เหมือนคุณสาวเนี่ยแหละค่ะบางทีลืมนะคะ
8: ช้อปปิ้งเยอะใช่ไหมคะพี่ออย
7: แล้วพอถึงรถอ่ะค่อยหากุญแจปรากฏบางทีมันมีคนดักซุ่มมองเราอยู่อ่ะบางทีเราไม่ได้ระวังตัวนะคะก็ฝากเตือนภัยผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยแล้วกันนะคะ
8: ค่ะ
9: ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์มาตรา336ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าผู้นั้นกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาทถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 4,000 บาทถึง 14,000 บาทถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 6,000 บาทถึง 20,000 บาท
10: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
11: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
12: สวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
12: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
1: เสียงดังจริงๆนะคะวันนี้มีคนมาสั่นกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์แน่นอนค่ะไม่ใช่รถขายไอติมค่ะอาจารย์
12: แล้ววันนี้ไอติมเอ้ยมีปัญหาอะไรคร
1: ับ อ๋อค่ะอาจารย์ก็คือคนที่มาสั่นกระดิ่งนั้นเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยไปเซ็นค้ำประกันให้เพื่อนคนหนึ่งนะคะเพื่อนสนิทกันเนี่ยแหละค่ะก็เพื่อนก็ไปกู้เงินเจ้าหนี้แล้วก็มาขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยเซ็นค้ำประกันให้หน่อยท่านผู้ชมก็เห็นว่าสนิทกันก็เลยเซ็นค้ำประกันให้แต่ต่อมาปรากฏว่าไอ้เพื่อนคนนั้นน่ะด้านตายค่ะอาจารย
12: ์ตาย
1: ตายค่ะไอ้ลูกหนี้ตายท่านผู้ชมบอกตายแล้วทำไงดีท่านผู้ชมเป็นผู้ค้ำประกันฉันจะต้องตายด้วยหรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถามอาจารย์มาว่าเออแกจะทำยังไงดีจะดำเนินการอะไรยังไงต่อไปดีค่ะลูกหนี้ตายซะแล้วค่ะอาจารย์
12: อาจารย์ว่าตายนี่มันน่าจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดหนี้หมดสินไหม
1: ก็ไม่น่าจะหมดนะคะอาจารย
12: ์เออเป็นหนี้มากๆฆ่าตัวตายเลย
1: ก็ไม่ได้แหมนะคะ
12: นึกว่าจะหมดนะขอแนะนำเลยนะครับท่านผู้ชม
1: ค่ะ
12: เป็นหนี้มากๆหนี้ท่วมหัวเลยนะครับ
1: ค่ะ
12: ฆ่าตัวตายหนี้ก็ไม่หมด
1: ค่ะ
12: หนี้นั้นยังตกทอดไปยังลูกยังเมียอีกนะ
1: เออใช่ค่ะใช่
12: ว่าเกิดมีทรัพย์สินอะไรตาอะไรขึ้นมาเนี่ยลูกเมียเองก็จะต้องมารับผิดชอบในหนี้สินนั้นแต
1: ่
12: รับผิดชอบไม่เกินทรัพย์มรดกที่ได้รับโอเคนะแค่นั้นก่อนแต่แปลว่าฆ่าตัวตายหนี้สินไม่หมดเหมือนรายนี้เหมือนกันตายไปแล้วกู้เขาหมื่นก็นึกว่าสบายสิแล้วเราก็เป็นคนค้ำเราถามว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีอาจารย์ว่างั้น
1: ใช่ค่ะ
12: ก็ไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะกลุ้มใจใช่ไหมครับ
1: ค่ะว่าจะทำยังไงดีเพื่อนก็ตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: ตายตามเขาสิ
1: อ๋ออาจารย์แหม
12: ง่ายดีไหม
1: ไม่ง่ายอะค่ะอาจารย์ครับ
12: สรุปแล้วไม่ว่าเพื่อนจะตายหรือคุณจะตาย
1: ค่ะ
12: นี่อันนี้ยังตกทอดไปยังทายาทของพวกคุณ
1: อ๋อค่ะ
12: ฮะ
1: ค่ะ
12: เอาละมาพูดถึงคนค้ำ
1: คนค้ำ
12: เพื่อนเราตาย
1: ค่ะ
12: แล้วคุณค้ำจะลอยนวลได้ไงคนค้ำอ่ะ
1: ค่ะ
12: เมื่อคุณเซ็นแก๊กแล้วบอกเฮ้ยมันตายแล้ว
1: ค่ะ
12: ไปเอากับมันสิแน่นอนในทางกฎหมายนะครับท่านพึงรู้ไว้เลย
1: ค่ะ
12: ว่าเวลาเราไปค้ำประกันให้ใครเนี่ย
1: ค่ะ
12: เวลาเจ้าหนี้จะมาเล่นงานเนี่ยกฎหมายเขากำหนดไว้เลยว่าต้องไปเอาจากลูกหนี้ก่อนนะ
1: ใช่ค่ะ
12: แต่ลายนี้

0: มันตายแล้ว
1: ใช่ค่ะลุยนี่ตายแล้วค่ะอาจารย์คะ
2: เอาละก็ตอบเลยครับว่าความรับผิดในหนี้ 60,000 บาทและดอกเบี้ยตกทอดไม่ใช่อ่ะเป็นความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้ค้ำประกันคงจะปฏิเสธว่าเขาตายไปแล้วนู่นนี่นั่นไม่ได้ครับยังไงยังไงในฐานะคนค้ำก็ต้องถูกเจ้าหนี้ค้ำหัวอยู่อย่างเงี้ย
1: อ๋อค่ะ
2: ถ้าไม่จ่ายเจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องเพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายของคนที่เป็นเจ้าหนี
1: ้
2: ต้องมีหนังสือบอกกล่าวมายังเราในฐานะผู้ค้ำให้ชำระหนี้ภายใน60วันนะเมื่อบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ชำระนั่นแหละครับเจ้าหนี้ก็จะเริ่มฟ้องร้องบังคับให้เราชำระแต่เจ้าหนี้บางคนเผลอรู้ว่าลูกหนี้ตายไปแล้วปล่อยเอ้อระเหยลอยชายเลยไปเป็นปีๆ2ปีเพิ่งนึกได
1: ้
2: กฎหมายบอกคุณหมดสิทธิ์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ค้ำประกันจะไม่ต้องรับผิดชอบนั้นก็ต้องปล่อยให้เจ้าหนี้มันลืมไปซะลืมเกินกว่า1ปีอย่างนี้มาฟ้องก็ไม่ได้ครับตอบเลยครับภาระรับผิดชอบตกทอดมายังเราน
1: ะ
2: ส่วนเราจะไปไล่เบี้ยเอากับทายาทคนตายก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง
1: อ๋อค่ะค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงรับคำตอบแล้วนะคะถึงแม้ว่าลูกหนี้จะตายผู้ค้ำประกันก็ไม่ได้พ้นความรับผิดนะคะเมื่อเราไปเซ็นแก๊กค้ำปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบทันทีนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
4: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
5: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
6: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
3: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได้พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิตได้อย่างเหมาะสมติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนความรู้ทั้งหมดนั้นมาจากครูมอบความรู้สู่ประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel หรือ Facebook รายการกฎหมายเพื่อประชาชนทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น. และพบ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษ

ตอนที่1การเขียนโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับการเขียนโครงการการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะครับนอกเหนือจากที่นักแนะแนวหรือผู้ให้บริการเนี่ยจะมีหน้าที่ในการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแล้วนะครับมีหน้าที่สำคัญอีกหน้าที่นึงที่เกี่ยวข้องก็คือการจัดทำโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับซึ่งตรงนี้เราถือว่าเป็นรูปแบบของการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเชิงรุกเลยนะครับตรงนี้มันสามารถที่จะให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างหลากหลายนะครับแล้วก็ทั้งในกรณีที่มีความต้องการความช่วยเหลือจะแก้ปัญหาการป้องกันปัญหาหรือการส่งเสริมและพัฒนาบุคคลในทุกๆด้านได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับการเขียนโครงการปรึกษาเชิงจิตวิทยานั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือกิจกรรมหรือแผนงานในการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ผู้ให้บริการหรือฝ่ายแนะแนวเนี่ยจัดขึ้นนะครับเพื่อมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีระยะเวลาการดำเนินการของโครงการที่แน่นอนนะครับถ้าเป็นในสถานศึกษาก็อาจจะเป็น1ภาคการศึกษาหรือ1ปีการศึกษานะถ้าเป็นในหน่วยงานองค์กรอาจจะเป็น1ปีงบประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้เรามาดูความสำคัญกันบ้างครับความสำคัญของการเขียนโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับจะประกอบไปด้วยความสำคัญอย่างน้อย3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือความสำคัญต่อผู้รับบริการความสำคัญต่องานและหน่วยงานที่ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแล้วก็ความสำคัญต่อองค์กรรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาดูลำดับแรกก่อนครับความสำคัญต่อผู้รับบริการนะครับข้อแรกครับโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะระบุว่าโครงการเนี่ยจัดขึ้นเพื่อใครกลุ่มเป้าหมายใดนะเช่นเพื่อเราต้องการจะแก้ปัญหาใดนะครับถ้าเป็นในองค์กรเราบอกว่าอาจอยากจะแก้ปัญหาของการเบิร์นเอาท์ของบุคคลในองค์กรนะครับหรือถ้าเป็นในสถานศึกษาเนี่ยอาจจะแก้ปัญหาเรื่องการเรียนไม่ทันเพื่อนการปรับตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับความสำคัญข้อที่2ครับก็คือโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะครับจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนะตรงนี้ทำให้ผู้รับบริการมีความเข้าใจแล้วก็สบายใจในการที่เราจะเข้าร่วมโครงการนะครับตรงนี้อย่างเช่นว่าในองค์กรเนี่ยถ้าเกิดมีบุคลากรคนใดคนหนึ่งที่เบิร์นเอาท์นะครับก็หมดไฟในการทำงานแล้วเนี่ยเอ๊ะเราจะเข้าไปรับบริการในฝ่ายงานที่ให้บริการปรึกษาก็รู้สึกว่ามันไม่สบายใจเหมือนเราเป็นตัวปัญหามีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดมีโครงการเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนที่จะเข้าร่วมโครงการสมมติว่ามี20คนอย่างเงี้ยนะครับก็จะรู้ว่าเรามีเพื่อนที่มีลักษณะที่แบบว่าเบิร์นเอาท์เหมือนกับเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นที่จะเข้าไปใช้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับแล้วความสำคัญสำหรับผู้รับบริการในข้อที่3นะครับคือมันต้องมีการกำหนดรูปแบบในการประเมินโครงการเนี่ยว่าเราจะทำอย่างไรทำไปเพื่ออะไรนะครับซึ่งในการประเมินส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้ระบุถึงความต้องการในการจัดบริการในครั้งต่อไปนะครับว่าอยากจะให้จัดเรื่องใดบ้างนะครับเช่นสมมติว่าผู้รับบริการมารับการปรึกษาในโครงการช่วยในการช่วยเรื่องของการเบิร์นเอาท์นะครับแต่ครั้งต่อไปล่ะครับอาจจะบอกว่าอยากจะได้โครงการที่เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้มาดูความสำคัญสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาบ้างนะครับความสำคัญข้อแรกครับก็คือจะช่วยในการวางแผนแล้วก็กำหนดทิศทางในการจัดบริการการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ล่วงหน้าครับซึ่งโครงการนี้อาจจะเขียนไว้ล่วงหน้าได้ถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกไปในช่วงแรกนะครับถ้าเป็นสถานศึกษาอาจจะเป็น1ภาคการศึกษา2ภาคการศึกษาหรือ1ปีการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นในองค์กรอาจจะเป็น1ไตรมาส2ไตรมาสหรือ1ปีงบประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ2ครับก็คือรายละเอียดของโครงการเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวกำหนดกรอบของโครงการเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเราหากจะศึกษารายละเอียดของโครงการอย่างลึกซึ้งแล้ว

แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีข้อสังเกตอะไรใดๆนะครับก็สามารถที่จะร่วมกันพิจารณาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการร่วมกันได้นะครับความสำคัญข้อที่3ครับก็คือโครงการเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวกำหนดแนวทางการนำเสนอและการประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างตรงกันด้วยนะครับความสำคัญต่อองค์กรนะครับข้อแรกครับคือการโครงการที่ดีเนี่ยและการประชาสัมพันธ์โครงการที่ดีด้วยเนี่ยนะครับจะส่งผลโดยตรงต่อองค์กรนะครับอย่างเช่นว่าจะช่วยให้องค์กรได้ส่งเสริมและพัฒนาหรือช่วยแก้ปัญหาให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนในองค์กรได้นะครับข้อที่2ครับการกำหนดวัตถุประสงค์ช่วงเวลาวิธีการและกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่ชัดเจนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการวางแผนในระดับองค์กรทั้งในแง่ของงบประมาณการคัดกรองหรือจำแนกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรขององค์กรที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับและข้อที่3ครับการเขียนโครงการจะช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อหน่วยงานที่ให้บริการปรึกษานะครับว่างานการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานั้นนะครับมิใช่เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อบุคลากรที่มีปัญหาเท่านั้นนะครับหากแต่จะเป็นการจัดขึ้นสำหรับเพื่อดูแลบุคลากรทุกๆคนในองค์กรเลยครับคราวนี้เรามาดูแนวทางการจัดทำโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยากันบ้าง นะครับแนวทางก็จะมี2ข้อหลักๆครับก็คือการวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการกับข้อ2ครับการเขียนโครงการเรามาดูกันครับการวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการตรงนี้นะครับก็คือการศึกษาสภาพบริบทนะเพื่อค้นหาปัญหาโดยที่ผู้ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรก่อนนะครับว่าองค์กรเรามีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรนะครับหรือมีสิ่งใดที่ต้องการการพัฒนานะครับหลังจากนั้นมาเป็นข้อ2ครับเราจะต้องกำหนดสภาพที่พึงประสงค์ก่อนนะครับว่าโดยมีหลักพิจารณานะครับว่าสภาพที่พึงประสงค์เนี่ยที่จะให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของเรานะควรจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการดำเนินโครงการนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วข้อ3ครับกำหนดแนวทางการดำเนินการโดยกำหนดว่ารูปแบบการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยานั้นควรจะเป็นลักษณะใดนะครับการออกแบบโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยานั้นควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับหรือว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีใดโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่าเราวิเคราะห์ความต้องการก็คือเริ่มต้นจากดูก่อนว่าในหน่วยงานองค์กรเราก็มีปัญหาอะไรหรือต้องการจะพัฒนาอะไรหลังจากนั้นมาดูเป้าหมายว่าถ้าพัฒนาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ข้อ3คือเราจะดําเนินการอย่างไรนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูครับในขั้นต่อมาคือเรื่องของการเขียนโครงการแล้วนะครับการเขียนโครงการเนี่ยเริ่มจากก่อนการเขียนโครงการเราต้องตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามให้ได้ก่อนในตัว 5W กับ 1H นะครับนั่นก็คือ What When Where Why Who แล้วก็ 1H คือ How นะครับว่าจะจัดอะไรจัดเพื่อใครจัดที่ไหนนะครับจัดให้กับใครแล้วก็วิธีการจัดอย่างไรนะครับข้อ2ครับคือศึกษาเกณฑ์การจัดทำโครงการให้ละเอียดชัดเจนนะครับเนื่องจากการจัดทำโครงการมีหลายรูปแบบครับแล้วก็บริบทแต่ละบริบทแต่ละเป้าหมายนั้นมีความแตกต่างกันนะครับข้อ3คือเราจะต้องลงมือเขียนโครงการแล้วนะครับซึ่งการเขียนโครงการเนี่ยให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาต้องใช้ภาษาเขียนที่กระชับนะครับไม่เย่นเยอตรงประเด็นนะครับและต้องสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนด้วยครับมาดูองค์ประกอบของการเขียนโครงการทั้งการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับจริงๆก็จะประกอบไปด้วยที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับคือ1ชื่อโครงการ2หลักการและเหตุผล3วัตถุประสงค์ของโครงการ4เป้าหมาย5ระยะเวลาการดำเนินโครงการ6วิธีดำเนินการ7สถานที่ดำเนินการ8ผู้รับผิดชอบโครงการ9งบประมาณ10ผลที่คาดว่าจะได้รับ11การประเมินโครงการและ12เอกสารอ้างอิงนะครับเรามาดูองค์ประกอบของการเขียนโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยากันนะครับซึ่งองค์ประกอบก็จะประกอบไปด้วยนะครับ1คือชื่อโครงการครับชื่อโครงการก็ต้องมีความกระชับแล้วก็แสดงให้เห็นหน้าตาของโครงการทั้งหมดว่าเราจะทำอะไรนะครับ2ก็คือหลักการและเหตุผลนะครับก็ต้องเขียนให้ความเป็นมาความสำคัญให้ชัดเจนนะครับว่าเพราะอะไรเราถึงทำโครงการนี้นะครับข้อ3ก็คือวัตถุประสงค์ของโครงการก็ต้องชัดเจนว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้สังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับเป้าหมายนะครับข้อ4คือเป้าหมายเราต้องการให้เกิดอะไรเกิดขึ้นกับบุคลากรหรือนักเรียนของเรานะครับข้อ5ครับ
ระยะเวลาดำเนินการของโครงการเนี่ยสามารถกำหนดระยะเวลาได้ให้ชัดเจนได้ยิ่งดีนะครับว่าจะเป็นแกนชาร์ตก็ได้นะครับว่าช่วงที่1ทำอะไรช่วงที่2ทำอะไรช่วงที่3ทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับข้อ6ครับวิธีดำเนินการนะครับก็ต้องเขียนให้ชัดเจนว่าเราจะขั้นแรกจะทำอะไรขั้นดำเนินการจะทำอะไรขั้นยุติหรือขั้นสรุปผลจะทำอะไรบ้างนะครับสำหรับข้อที่7ครับก็คือเรื่องของสถานที่ดำเนินการอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเราจะจัดโครงการนี้ที่ไหนครับในโรงเรียนในสถานศึกษาในหน่วยงานของเรานะครับข้อ8ครับผู้รับผิดชอบโครงการก็ต้องชัดเจนนะครับว่าเป็นใครนะครับข้อ9ครับงบประมาณถ้ามีงบประมาณมาร่วมด้วยก็ต้องเขียนงบประมาณให้ชัดเจนตรงนี้ด้วยนะครับข้อ10ผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นคือหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วเราคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้รับบริการของเรานะครับข้อ11การประเมินโครงการเราใช้วิธีการประเมินแบบใดอย่างไรนะครับแล้วก็12ขาดไม่ได้ครับต้องมีเอกสารอ้างอิงด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือตอนที่1ครับการเขียนโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครับตอนที่2ครับการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการรายงานผลโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับเรามาดูการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยากันก่อนนะครับจริงแล้วกระบวนการตรงนี้ก็คือกระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดำเนินโครงการการให้การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับโดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนดเกณฑ์ไว้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับผลการวัดที่เราวัดได้นะครับตรงนี้เราจะได้มาพิจารณาให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของโครงการนั้นนะครับอย่างเป็นระบบแล้วก็เราสามารถตัดสินใจได้นะครับว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อจะดำเนินโครงการนั้นต่อไปหรือว่าจะยุติโครงการการดำเนินโครงการนั้นเลยนะครับซึ่งตรงนี้พูดง่ายๆคือว่าการประเมินโครงการจะมีเกณฑ์แล้วก็จะมีผลที่เราไปวัดการวัดก็จะวัดจากแบบวัดแบบประเมินหรือการวัดของการลักษณะของการทดสอบก่อนและหลังการทำโครงการเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพอเทียบกับเกณฑ์แล้วเนี่ยสมมติว่าดีกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วอาจจะไปต่อใช่ไหมครับหรือว่าน้อยกว่าเกณฑ์พอรับได้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเรามานั่งคุยกันนะครับแต่หากต่ำกว่าเกณฑ์เกินกว่าที่จะรับได้เนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาที่ว่ายุติโครงการนั้นไปนะครับคราวนี้ความสำคัญของการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับก็จะมีความสำคัญอยู่หลายประการนะครับข้อแรกครับมีความสำคัญต่อการวางแผนและพัฒนาโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับแล้วก็มีความสำคัญข้อที่2ครับมันสำคัญต่อการนำข้อมูลสารสนเทศมาเตรียมการข้อ3ความสำคัญต่อการนำข้อมูลสารสนเทศมาปรับปรุงโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาข้อ4ครับความสำคัญต่อการตัดสินผลการดำเนินโครงการการให้การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและข้อ5ครับความสำคัญต่อการติดตามผลโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทั้ง5ข้อนี้มีรายละเอียดอย่างไรไปดูกันครับเราดูข้อแรกครับความสำคัญนะครับต่อการประเมินการดำเนินโครงการเนี่ยนะครับเราตรงนี้เราจะดูเป็นความต้องการจำเป็นหรือ needs assessment นะครับความสำคัญในส่วนนี้ก็คือจะช่วยเราสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการการดำเนินการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ชัดเจนนะครับเพื่อทำให้เราวางแผนงานได้ว่าสามารถวางแผนได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์นะครับและความสำคัญข้อต่อมาครับคือความสำคัญต่อการนำข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลสารสนเทศเนี่ยมาเตรียมการตรงนี้นะครับเราจะให้ความสำคัญกับการประเมินความพร้อมของปัจจัยนำเข้าหรือ input นั่นเองนะครับปัจจัยนำเข้าอย่างเช่นเรื่องของคนเงินงบประมาณนะครับหรือเรื่องของการบริหารจัดการหรือเรื่องของการวัตถุวัสดุอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ก็คือ 4M นั่นเองนะครับว่า input ตัวนี้นะครับเราประเมินว่านะครับว่าปัจจัยใดเป็นปัญหาหรือไม่อย่างไรนะครับจะต้องได้รับการดูแลปัญหานี้อย่างไรนะครับก็คือประเมินตัว input ต่อมาครับการประเมินกระบวนการนะครับตอนนี้คือ processevaluation นะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นการประเมินระหว่างทางระหว่างที่กำลังดำเนินโครงการอยู่นั่นเองนะครับเช่นโครงการ1สมมุติ1ปีการศึกษาหรือ1ภาคเรียนนะครับและระหว่าง1ภาคเรียนนั้นน่ะเป็นอย่างไรบ้างคือระหว่างการดำเนินโครงการ
ระหว่างโปรเซสนะครับก็จะทำให้

เราทราบถึงข้อมูลที่บ่งชี้นะครับที่เห็นว่าปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างในระหว่างทางนะครับเพราะบางที1ไตรมาส1ภาคการศึกษาเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะครับเพราะปัญหาอุปสรรคแต่ละจุดอาจจะแตกต่างกันใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าเราประเมินตรงนี้แล้วนะครับมันจะช่วยลดความเสี่ยงของผลการดำเนินงานที่จะออกมาได้นะครับว่าจะเรียกเสี่ยงที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรนะครับคราวนี้มาดูการประเมินนะครับตรงนี้จะมีการประเมินในลักษณะของการสรุปหรือประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการก็เป็นอีกลักษณะการประเมินหนึ่งนะครับหรือใช้ภาษาอังกฤษว่า summative evaluation นะครับหรือเรียกว่าประเมินผลการดำเนินการโครงการแบบและสุดท้ายคือ output evaluation ตรงนี้นะครับลักษณะเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นยังไงครับตรงนี้จะเป็นการประเมินที่มีความสำคัญนะครับที่ผู้บริหารโครงการจะได้รับทราบข้อมูลเพื่อจะประกอบการตัดสินใจอะไรบ้างครับตัดสินใจนะครับบอกว่าถ้าหากเป็นโครงการต่อเนื่องแล้วก็นะครับก็จะพิจารณาว่าควรจะดำเนินโครงการนั้นต่อไปหรือไม่นะครับเช่นโครงการต่อเนื่องทุกไตรมาสสมมตินะหรือถือว่าทุกภาคการศึกษาเงี้ยโครงการนี้ประเมินแล้วเป็นยังไงบ้างควรจะจัดต่อไปเรื่อยๆไหมนะครับหรือว่าจะยุติโครงการนะครับถ้าหากไม่ใช่โครงการต่อเนื่องล่ะข้อมูลที่ได้ก็จะเก็บไว้นะครับเป็นฐานข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาการจัดดำเนินการโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงโครงการนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรต่อไปถ้าจัดโครงการใหม่ควรจะจัดโครงการในลักษณะไหนนะครับแล้วก็การประเมินลักษณะของการติดตามผลหรือ follow up นะครับจะเป็นการประเมินผลลัพธ์หรือว่า outcome evaluation นะครับจะทำให้เราทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของโครงการในภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะส่งผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับมีความสำคัญต่อการตัดสินใจวางแผนในการทำโครงการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในครั้งต่อๆไปรวมถึงการวางแผนเพื่อการประเมินโครงการของครั้งต่อไปด้วยนะครับนี่คือการประเมินในภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เป็นการประเมินโครงการครับการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาควรจะมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบถูกต้องไหมครับโดยที่ผู้ประเมินอาจจะกำหนดเป็นกรอบของการประเมินในลักษณะเดียวกันกับการเขียนโครงนะครับเพื่อเป็นการประเมินดังนั้นนะครับในการประเมินโครงการการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยานี้นะครับจึงอาจจะกำหนดไว้เป็นหัวข้อหลักๆเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานดังต่อไปนี้ครับมาดูกันครับข้อแรกครับความเป็นมาของการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาหรือหลักการและเหตุผลตรงหัวข้อตรงนี้นะครับผู้ประเมินจะต้องตอบคำถามก่อนว่าเพราะเหตุใดจึงทำการประเมินโครงการนี้นะครับเพราะอะไรจึงต้องทำการประเมินโครงการนี้นะครับข้อ2เรามาดูที่ตรงวัตถุประสงค์ครับของการประเมินโครงการซึ่งตรงนี้ผู้ดำเนินการจะต้องตอบให้ได้ครับว่าเราประเมินโครงการนี้ไปเพื่ออะไรนะครับไปเพื่อที่จะหาข้อสรุปไปเพื่อที่จะช่วยเหลือไปเพื่อที่จะตัดสินพิจารณาอันนี้ก็แล้วแต่นะครับข้อ3ครับโครงการที่จะประเมินตรงเนี้ยจะบอกว่าจะต้องตั้งคำถามให้กับหัวข้อนี้ว่าเราจะประเมินอะไรนะครับประเมินอะไรประเมินตัวพฤติกรรมประเมินคุณลักษณะหรือประเมินความคุ้มค่าอย่างเงี้ยจะประเมินอะไรนะครับข้อที่4ครับรูปแบบของการประเมินนะครับเราต้องดูว่ารูปแบบของการประเมินจะต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินด้วยเนาะนะครับซึ่งรูปแบบการประเมินจะมีหลายรูปแบบสามารถศึกษาได้ในเอกสารการสอนนะครับข้อ5ครับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจากรูปแบบการประเมินเนี่ยในข้อที่4ที่ผมพูดไปสักครู่เนี่ยนะครับเราจะรู้ว่ารูปแบบการประเมินแบบใดจะใช้ลักษณะของการประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรนะครับจะประเมินโดยการสังเกตประเมินโดยการใช้แบบสอบถามประเมินโดยการใช้แบบวัดแบบทดสอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ6ครับวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้จะเป็นการกำหนดสถิติที่จะใช้ซึ่งจะต้องถูกต้องกับลักษณะข้อมูลและสอดคล้องกับรูปแบบการประเมินด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นการประเมินเนี่ยการใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจอาจจะสถิติแบบนึงแต่ถ้าเกิดเป็นการประเมินในการดูผลก่อนดูผลหลังจากการประเมินกับการดำเนินโครงการตรงนี้ก็ต้องใช้สถิติอีกแบบนึงถูกต้องไหมครับข้อที่7ครับการตัดสินคุณภาพของผลการประเมินตรงนี้จะกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินนะครับคุณภาพของผลการประเมินจะต้อง
ให้สอดคล้องกับรูปแบบการประเมิน

เช่นเดียวกันครับข้อ8ครับรายงานผลการประเมินในการเขียนเอกสารการรายงานผลการประเมินโครงการจะต้องมีหัวข้อต่างๆที่สำคัญนะครับตั้งแต่หลักการและเหตุผลนะครับไปจนถึงเรื่องของสรุปและอภิปรายผลแล้วก็ข้อเสนอแนะที่ได้จากโครงการนี้ด้วยนะครับข้อ9ครับข้อจำกัดของการประเมินถ้ามีนะครับถ้ามีก็จะเป็นการบอกว่าผู้ประเมินว่ามีข้อจำกัดในเรื่องอะไรบ้างที่ผู้ประเมินไม่สามารถควบคุมหรือจัดการเองได้นะครับเช่นในเรื่องของตัวแปรแทรกซ้อนหรือในช่วงที่ผ่านมานะครับเป็นการจัดโครงการแบบช่วงการแพร่ระบาดของโควิดโครงการนี้แทนที่จะแบบเผชิญหน้าก็ต้องมีการจัดแล้วก็ประเมินกันในรูปแบบออนไลน์อย่างนี้ถือว่าเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งอาจจะเขียนใส่ไว้นะครับข้อ10ครับงบประมาณสำหรับการประเมินโครงการตรงนี้ก็ต้องชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายทุกอย่างอย่างละเอียดนะครับข้อ11ครับกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการตรงนี้เราจะทำเป็นตารางแบบแกนชาร์ตก็ได้นะครับแต่กิจกรรมที่ทำระยะเวลาการประเมินโครงการมีอะไรบ้างไปช่วงกี่สัปดาห์กี่เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วข้อ12ครับผู้รับผิดชอบโครงการจะประกอบไปด้วยมีใครบ้างระบุชื่อมาเลยครับหัวหน้าโครงการเป็นใครมีกรรมการไหมมีเลขานุการใครเป็นใครอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยก็ยิ่งดีครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของการเขียนรายงานการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษากันบ้างนะครับหลังจากเราประเมินแล้วเราก็ต้องมาเขียนรายงานนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ที่ผู้ทำการประเมินจะต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับซึ่งการประเมินโครงการการเขียนรายงานการประเมินโครงการเนี่ยนะครับสามารถทำได้สองรูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกคือรูปแบบการเขียนแบบรายงานการวิจัยและรูปแบบที่2ครับก็คือรูปแบบการรายงานผลการประเมินอย่างสั้นนะครับทั้ง2แบบต่างกันยังไงเรามาดูกันนะครับการเขียนรายงานแบบรูปแบบรายงานการวิจัยนะครับในกรณีนี้เราจะทำในลักษณะเดียวกันกับการเขียนรายงานการวิจัยเลยครับนั่นก็คือจะมีส่วนประกอบสำคัญด้วยกัน5บทนะครับ5บทก็คือบทที่1บทนำครับบทนำก็จะประกอบไปด้วยความเป็นมาความสำคัญหรือหลักการและเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นนะครับบทที่2ก็คือเป็นรายละเอียดของโครงการตลอดรวมไปถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการว่าโครงการเราประเมินแบบใดหรือการแต่ละแบบมันแตกต่างกันยังไงนะครับตัวนี้เขียนมาในบทที่2ด้วยบทที่3ครับก็คือวิธีการประเมินโครงการเราจะประเมินโครงการด้วยวิธีการอะไรมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างไรเครื่องมือมีอะไรบ้างตัวนี้ก็ต้องใส่ไว้บทที่3นะครับบทที่4ครับผลการประเมินโครงการเป็นอย่างไรนะครับก็เขียนเป็นลักษณะของการรายงานผลที่เป็นรูปแบบตารางรูปแบบชาร์ตรูปแบบไดอะแกรมก็แล้วแต่นะครับแล้วบทที่5ครับก็คือสรุปการประเมินผลอภิปรายผลแล้วก็ข้อเสนอเนี้ยอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันกับการวิจัยเลยนะครับคราวนี้มาดูแบบที่2ครับรูปแบบที่2คือรายงานผลการวิจัยรายงานผลการประเมินโครงการแบบสั้นนะครับหรืออย่างสั้นเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่ต้องการผลงานวิชาการนะครับหรือเราต้องการที่จะเขียนแบบไม่ยาวนักเป็นรายงานให้กับผู้บริหารได้เห็นเนี่ยเราสามารถเขียนแบบสั้นได้ซึ่งไม่ต้องเขียนเป็น5บทแบบแรกเมื่อกี้นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีความยาวสัก15หน้ากระดาษ A4 ไม่เกินนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยชื่อของโครงการหรือการประเมินโครงการนะครับ2ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมิน3วัตถุประสงค์ของการประเมิน4ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมิน5ขอบเขตของการประเมิน6นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการประเมินถ้ามีตรงนี้นะครับข้อ7คือวิธีการดำเนินการประเมิน8ผลการประเมินโครงการและ9สรุปผลการประเมินอภิปรายผลและข้อเสนอเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ต่างจากการที่เอา5บทเมื่อสักครู่นี้นะครับมาสรุปย่อให้เหลือใน9หัวข้อนี้แต่ที่ผมบอกการทำรายงานการประเมินแบบ5บทแบบเต็มๆรูปแบบการวิจัยเนี่ยอาจจะใช้50 60หน้าหรือถ้าเกณฑ์การประเมินโดยละเอียดถึงเกิน100หน้านะครับแต่ว่าหากเรามาประเมินผลโครงการแบบสั้นเนี่ยนะครับเพราะเราไม่ต้องการผลงานทางวิชาการอะไรเนี้ยเรามาประเมินแบบสั้นเนี่ยอาจจะใช้ประมาณหน้ากระดาษก็สักไม่เกิน20หน้ากระดาษ A4 อย่างนี้เป็นต้นนะครับและนี่ทั้งหมดก็คือการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาและการรายงานผลโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสทนอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสทไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบ

สวัสดีครับนักศึกษาและผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมอาจารย์ดร.นพพล อักขหาจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาสรุปในส่วนของเนื้อหาของเรื่องการวิจัยแบบผสมผสานทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิญรับฟังนะครับเนื้อหาสรุปดังต่อไปนี้นะครับเรื่องความหมายและจุดเน้นของการวิจัยแบบผสมผสานเป็นอย่างไรนะครับในความหมายนะครับเรื่องแรกก็คือความหมายของการวิจัยแบบผสมผสานหรือ mix method นะครับ mix research เป็นลักษณะของการวิจัยนะครับซึ่งเน้นนะครับการผสมผสานของการวิจัยนะครับทั้งในเชิงของปริมาณรวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเราก็จะเรียนในหน่วยก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับในคุณลักษณะหรือจุดสำคัญของการวิจัยทั้งสองประเภทแต่ในหน่วยนี้นะครับกระบวนการวิจัยนะครับวิธีการวิจัยและกระบวนทัศน์ในการวิจัยเนี่ยสามารถที่จะนำนะครับการวิจัยทั้งสองเรื่องเนี่ยนะครับมารวมกันนะครับเพื่อให้เกิดนะครับความหมายเกิดวิธีการเกิดกระบวนการใหม่นะครับซึ่งจะนำไปสู่คำตอบที่สมบูรณ์ของการศึกษาการวิจัยในทางรัฐประศาสนศาสตร์จุดสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดการวิจัยในเชิงผสมผสานคืออะไรนะครับก็เกิดขึ้นมาจากข้อจำกัดเกิดขึ้นมาจากนะครับช่องว่างนะครับของการวิจัยนะครับทั้งในเชิงของการวิจัยแบบคุณภาพกับการวิจัยแบบเชิงปริมาณเพราะการวิจัยในเชิงนะครับคุณภาพกับเชิงปริมาณเนี่ยเหมือนขั้วบวกกับขั้วลบเหมือนด้านซ้ายกับด้านขวานะครับเหมือนด้านมืดกับด้านดำก็คือไม่สามารถที่จะมารวมกันได้นะครับแต่ว่านะครับการนักวิจัยเชิงผสมผสานนะครับมีความเชื่อว่าทั้ง2รูปแบบเนี่ยนะครับสามารถนำมารวมกันได้เพื่อค้นหาคำตอบในการวิจัยเชิงทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยเพื่อให้ได้คำตอบที่คมที่ชัดเพิ่มมากขึ้นนะครับเรามาดูความแตกต่างของแต่ละอย่างนะครับอันแรกนะครับความหมายของเป้าหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพก็คือต้องการพรรณนาบอกว่าอะไรเป็นอย่างไรนะครับแต่ในเชิงของปริมาณก็คือต้องหาคำตอบว่าได้เท่าไหร่นะครับส่วนการใช้ข้อมูลนะครับในการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยต้องการบรรยายเนื้อหาในภาพกว้างนะครับในข้อมูลเชิงลึกแต่การวิจัยเชิงปริมาณต้องการแยกแยะเห็นชัดเจนเห็นตัวแปรต่างๆเห็นความสำคัญของทฤษฎีที่ใช้นะครับในการพิสูจน์ตรวจสอบความถูกต้องของทฤษฎีนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องของเครื่องมือถ้าเป็นเครื่องมือในเชิงคุณภาพเราจะใช้เครื่องมือหลากหลายขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับหรือคำถามการวิจัยของเราเป็นอย่างไรแต่ในเชิงปริมาณเราต้องเป็นแบบทดสอบนะครับเป็นแบบสอบถามนะครับแล้วก็จุดเน้นสำคัญเลยนะครับของการวิจัยเชิงคุณภาพก็คือเนื้อหาต้องการความลุ่มลึกนะครับเข้มข้นนะครับในกระบวนการส่วนการเชิงปริมาณนะครับต้องการคำทำนายคำยืนยันนะครับเพื่อสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่ดังนั้นจะเห็นว่าความแตกต่างกันเนี่ยมันมีมากนะครับทั้งสองอย่างแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อข้อจำกัดของมีข้อจำกัดในเชิงการวิจัยเชิงปริมาณและมีข้อจำกัดในเชิงของการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเลยเอานะครับของแต่ละส่วนนะครับมาอุดช่องว่างระหว่างกันก็เลยเกิดเป็นกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานนะครับซึ่งจะมีนะครับสิ่งสำคัญนะครับหรือจุดเน้นที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจดังต่อไปนี้อันแรกนะครับวิธีการของการวิจัยเชิงแบบผสมผสานคือการรวมระหว่างนะครับวิธีการนิรนัยของการวิจัยเชิงปริมาณนะครับก็คือต้องการทดสอบนะครับจากเรื่องที่ใหญ่ๆเรื่องที่เป็นทฤษฎีสากลลงไปสู่การพิสูจน์ตรวจสอบนะครับในเรื่องที่เป็นข้อคำถามหรือลักษณะเล็กๆได้นะครับหรืออุปนัยนะครับจากปรากฏการณ์หรือเรื่องราวเล็กๆน้อยๆแต่สามารถขยายความแล้วก็นำไปสู่การสร้างนะครับหรือพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหญ่ๆได้แบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะผสมผสานทั้งสอง

รูปแบบนะครับมุมมองหรือพฤติกรรมของมนุษย์ก็แตกต่างกันนะครับในเชิงผสมผสานเนี่ยสามารถทํานายได้นะครับว่าอย่างไรบ้างนะครับในเชิงวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับก็สามารถเอาข้อค้นพบเนี่ยนะครับมาอธิบายขยายความนะครับเพื่อทําให้เกิดความชัดเจนเอาตัวเลขเอาข้อมูลนะครับเอาคําสัมภาษณ์มาประกอบได้เลยนะครับหรือในจุดเน้นของการวิจัยเชิงผสมผสานก็มีหลากหลายมิตินะครับน่าติดตามไม่ได้อยู่แค่มุมแคบนะครับอย่างการวิจัยเชิงปริมาณหรือไม่ได้อยู่มุมกว้างมุมลึกแต่ไม่สามารถจับนะครับหรือวิเคราะห์ฟันธงได้เหมือนเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นนะครับแต่การวิจัยเชิงผสมผสานสามารถรวมและหาคําตอบได้นะครับในหลากหลายมิติธรรมชาติและความจริงนะครับในการวิจัยแบบผสมผสานก็เป็นความจริงตามสามัญสำนึกคนสามารถอ่านนะครับมีเป็นภาษามนุษย์เพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าเป็นวิจัยเชิงปริมาณจะเน้นความเป็นวิทยาศาสตร์แข็งนะครับหรือเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยสามารถอธิบายโดยเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแต่คนอ่านอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่นักวิจัยอธิบายก็ได้เหมือนกันนะครับในเชิงวิจัยเชิงคุณภาพก็เน้นนะครับ bias ทัศนคติส่วนบุคคลเกินไปนะครับแต่ว่าก็มีข้อจำกัดนะครับทำให้เกิดการวิจัยแบบผสมผสานขึ้นเอามาผสมกันแล้วก็รูปแบบนะครับของการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงวิจัยของผสมผสานก็มีหลากหลายรูปแบบใช้ได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าคำถามคำตอบของการวิจัยที่เราต้องการค้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ธรรมชาตินะครับของการวิจัยธรรมชาติของข้อมูลที่ได้นะครับการผสมผสานตัวแปรนะครับสามารถเอาคำพูดสรุปต่างๆมาอธิบายตัวเลขในเชิงปริมาณได้นะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญแล้วก็ทำให้ข้อมูลนั้นมีความถูกต้องนะครับสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนี่ก็เป็นนะครับความหมายและจุดเน้นของการวิจัยแบบผสมผสานซึ่งนักศึกษาจะต้องไปทำความเข้าใจรายละเอียดต่างๆ

ครับนักศึกษาผมอาจารย์ดร.นพพล อักขหาสจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับจะมาสรุปในส่วนของศักยภาพและข้อจำกัดของการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณนะครับซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้เราเริ่มที่การวิจัยนะครับข้อจำกัดและศักยภาพของการวิจัยเชิงปริมาณก่อนการวิจัยเชิงปริมาณคือการวิจัยที่เน้นตัวเลขนะครับเน้นการพิสูจน์ทฤษฎีเน้นการพิสูจน์สมมติฐานนะครับศักยภาพของการวิจัยเชิงปริมาณนะครับก็จะประกอบด้วยนะครับมีศักยภาพสามารถทดสอบยืนยันทฤษฎีได้เพราะทฤษฎีต่างๆจะถูกแปลงไปเป็นตัวแปรนะครับแล้วก็นำไปสู่การวัดคุณลักษณะแล้วก็อธิบายต่างๆนะครับนี่คือลักษณะเด่นของการวิจัยเชิงปริมาณสามารถพิสูจน์ตรวจสอบและการพิสูจน์เสร็จนะครับก็สามารถกลับอ้างไปยังประชากรกลุ่มใหญ่ได้นะครับอย่างเช่นเราเก็บกลุ่มตัวอย่างประมาณ400คนแต่สามารถรีเฟอร์กลับไปยังประชากรกลุ่มใหญ่ทั้งจังหวัดทั้งประเทศได้นะครับนี่คือข้อเด่นนะครับหรือศักยภาพของการวิจัยเชิงปริมาณแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับการทำนายนะครับหรือการคาดการณ์ในอนาคตว่าทิศทางหรือความน่าจะเป็นในอนาคตของการกำหนดนโยบายหรือการออกแบบpolicy นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็ใช้วิจัยเชิงปริมาณนะครับในการวิจัยเชิงทดลองก็ดีนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยก็สามารถควบคุมตัวแปรควบคุมสถานการณ์ควบคุมปัจจัยแทรกซ้อนต่างๆได้เพื่อทำให้ระหว่างตัวแปร xหรือตัวกับตัวแปร y ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนะครับสามารถสัมพันธ์กันจริงๆไม่ต้องมีตัวแปรอื่นเข้ามาแทรกอันนี้คือลักษณะเด่นของการวิจัยเชิงปริมาณนะครับรวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยก็ค่อนข้างทำได้เร็วนะครับออกแบบสอบถามผ่านระบบ Google Form นะครับวันเดียวเก็บได้400คนเลยนี่คือข้อเด่นเลยนะครับหรือสามารถเปรียบเทียบข้อมูลนะครับกับที่เป็นตัวเลขนะครับนับจำนวนความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยต่างๆออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาที่มีประชากรกลุ่มใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นทั้งจังหวัดทั้งประเทศเกษตรกรทั้งประเทศอย่างเงี้ยนะครับได้หมดเลยนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นสามารถอธิบายนะครับคำถามลักษณะต่างๆเพื่อให้ประชากรนะครับหรือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยสามารถเข้าใจตรงกันนะครับเพราะอาศัยผู้เชี่ยวชาญอาศัยทฤษฎีในการวางนะครับแล้วก็ทฤษฎีของผู้วิจัยเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถสะท้อนไปยังคนอื่นเข้าใจยากนะครับนี่ก็เป็นข้อจำกัดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ข้อจำกัดนะครับต่อมาก็คือผู้วิจัยเนี่ยอาจจะละเลยนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยนะครับมุ่งเน้นแต่ตัวเลขและก็การพิสูจน์ทฤษฎีแต่ว่าปรากฏการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นและมันเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นบางทฤษฎีหรือ

บางคุณลักษณะก็อาจจะวัดในเชิงปรากฏการณ์ทั่วไปไม่ได้นะครับอย่างเช่นปัจจัยนะครับที่เข้าไปมีในการเกิดองค์การแบบธรรมาภิบาลนะครับมันก็จะมีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของพฤติกรรมของคนเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงการย้ายผู้บริหารแบบนี้เป็นซึ่งเป็นปรากฏการณ์ก็อาจจะนะครับถูกเพิกเฉยหรือขาดการทำความเข้าใจนะครับหรือความรู้นะครับอาจจะเป็นนามธรรมเกินไปนะครับซึ่งจับต้องยากอย่างเช่นตัวเลขบอกว่าร้อยละ5นะครับหรือวัดออกมาเป็นนะครับมีความพึงพอใจนะครับในระดับกลางเงี้ยซึ่งคำว่ากลางเนี่ยมันสามารถอธิบายยากมากสำหรับคนทั่วไปนะครับเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการศักยภาพและข้อจำกัดของการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับอันแรกนะครับข้อมูลนะครับที่ได้ของการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยนะครับเป็นความหมายหรือตีความนะครับจากผู้รับนะครับผู้ให้ข้อมูลจริงๆก็คือข้อมูลเป็นใหญ่ต้องบอกอย่างนี้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่เล่นกับข้อมูลข้อมูลเป็นใหญ่ดังนั้นต้องเชื่อนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อมูลนะครับผู้วิจัยนะครับเป็นเพียงผู้ที่ประสานเชื่อมโยงให้ข้อมูลนั้นนะครับเกิดเป็นองค์ความรู้เกิดเป็นนโยบายเกิดเป็นทฤษฎีนะครับโดยอาศัยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมานะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับการศึกษาขนาดจำกัดนะครับอย่างเช่นปรากฏการณ์เล็กๆนะครับหรือกรณีศึกษาบางอย่างนะครับที่ต้องการอาศัยความลุ่มลึกขององค์ความรู้นะครับไม่ต้องการอธิบายในเชิงตัวเลขนะครับก็สามารถใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพได้เป็นประโยชน์สำหรับการบรรยายปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนนะครับหลากหลายอย่างเช่นองค์ความรู้ของการบริหารแบบธรรมาภิบาลหรือนโยบายนะครับบางอย่างของรัฐบาลซึ่งนะครับเป็นนโยบายที่อาจจะโดนข้อคอรหานะครับจากประชาชนผู้ต่อต้านนโยบายแต่นักวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยถ้าเข้าไปศึกษาก็จะสามารถอธิบายช่องรอดความรู้ต่างๆนะครับที่เป็นช่องว่างต่างๆให้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็สามารถศึกษาเปรียบเทียบได้ความรู้จากที่นี่ไปสามารถเปรียบเทียบกับเคสก่อนหน้านี้ได้นะครับแล้วก็เกิดเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็นำเสนอนะครับจากคนในนะครับคือนักวิจัยก็ต้องเข้าไปอยู่ไปแฝงตัวอยู่ในกลุ่มข้อมูลนั้นแล้วก็สะท้อนข้อมูลนั้นออกมาเป็นทฤษฎีมันก็เลยทำให้มันสามารถเข้าใจลุ่มลึกนะครับแล้วก็สามารถบรรยายนะครับได้อย่างเข้มข้นสามารถอาศัยทฤษฎีปฐมภูมิหรือทฤษฎีกาวเดตเทอรี่ก็คือไม่มีทฤษฎีมาก่อนเลยแต่ว่าผู้วิจัยหรือผู้ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพสามารถถักทอเรื่องราวกลายมาเป็นทฤษฎีใหม่ได้นะครับในทางสังคมศาสตร์แล้วก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับในกระบวนการวิจัยซึ่งค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายเพราะสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีไม่ใช่เก็บแบบสอบถามครั้งเดียวแล้วจะอธิบายเขาได้เลยเหมือนการวิจัยเชิงปริมาณนะครับแต่ว่าก็มีข้อจำกัดหลากหลายนะครับเพราะว่าองค์ความรู้ของการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยนะครับมันก็ไม่อาจสรุปอ้างอิงไปยังบุคคลอื่นหรือสถานการณ์อื่นได้เพราะเราศึกษาเฉพาะกลุ่มหรือกรณีนี้ก็อธิบายลุ่มลึกเฉพาะกรณีนี้คนอื่นอาจจะมองว่ากรณีของเขานะครับหรือเคสของเขามันไม่เหมาะกับการเทียบเคียงหรือนำเคสนี้ไปร่วมที่จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็งานวิจัยเชิงคุณภาพส่วนใหญ่ไม่ใช่งานวิจัยเชิงพิสูจน์ทฤษฎีนะครับเพราะต้องการสร้างทฤษฎีใหม่ๆนะครับก็เลยทำให้นักทฤษฎีหรือคนที่เรียนทฤษฎีมาก็อาจจะไม่ค่อยชอบนะครับหรือไม่ปลื้มกับนักวิจัยเชิงคุณภาพเท่าไหร่นะครับแล้วก็งานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะรับความเชื่อถือน้อยนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องไบแอดหรือความเชื่อส่วนบุคคลในการตีความข้อมูลที่เขาจะเก็บมาด้วยนะครับแล้วก็มักใช้เวลายาวนานเพราะบางทีต้องอาศัยข้อมูลอาศัยผู้คนอาศัยการเวลาในการตีความนะครับแล้วก็ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้เวลามากในการจะวิเคราะห์นะครับแล้วก็ผลของการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยก็มีเรื่องของทัศนคติส่วนบุคคลแฝงเข้าไปด้วยนะครับก็เลยเป็นข้อจำกัดของการวิจัยเชิงคุณภาพดังนั้นข้อจำกัดและข้อศักยภาพของการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณนะครับถ้าเราเห็นเราจะสามารถบอกได้ว่าทั้งสองส่วนมีความแตกต่างกันและจะเกิดนะครับการนำศักยภาพและข้อจำกัดข้อด้อยต่างๆลดข้อด้อยต่างๆแล้วก็เพิ่มศักยภาพด้วยกระบวนการวิจัยเชิงผสมผสานครับ

ครับนักศึกษาผมอาจารย์ดร.นพพลอัคคหาจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะสรุปเนื้อหาในส่วนของศักยภาพและข้อจำกัดของการวิจัยแบบผสม

ประสานนะครับซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญของในเนื้อหาของหน่วยนี้นะครับก็ศักยภาพของการวิจัยแบบผสมผสานนะครับก็มีนะครับศักยภาพแรกก็คือการใช้สามารถใช้คำพูดครับภาพถ่ายนะครับหรือการบรรยายบอกเล่าเรื่องราวต่างๆแทรกเข้าไปกับตัวเลขนะครับเพราะในส่วนของภาพบรรยายเหล่านี้นะครับก็มาจากส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพและตัวเลขก็มาจากในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณนะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดการเข้าใจนะครับข้อมูลนะครับทั้ง2ส่วนอย่างลุ่มลึกนะครับใช้ตัวเลขเสริมนะครับหรือยืนยันนะครับภาพประกอบต่างๆได้นะครับก็เอาข้อดีหรือศักยภาพของทั้ง2ส่วนมาแมทกันนั่นเองนะครับแล้วก็เสริมจุดแข็งของการวิจัยเชิงปริมาณนะครับด้วยการวิจัยนะครับในเชิงคุณภาพนะครับเพราะทั้ง2ส่วนต้องเอาศักยภาพของแต่ละส่วนนะครับมาเสริมเติมแต่งกันอย่างเช่นจุดแข็งของการวิจัยเชิงปริมาณก็คือการพิสูจน์ทฤษฎีครับหรือการทดสอบสมมุติฐานแต่การศักยภาพของการวิจัยเชิงคุณภาพก็คือการได้ข้อมูลที่ลุ่มลึกการตีความข้อมูลในฐานะคนในนะครับดังนั้นตัวเลขที่ออกมาก็สามารถอธิบายถ่ายทอดนะครับประสบการณ์ข้อมูลภายในได้นะครับก็จะเอาข้อดีมาแมทกันนะครับแล้วก็สามารถกำหนดทดสอบทฤษฎีนะครับที่ศึกษาได้ด้วยอย่างเช่นนะครับถ้าเราต้องการศึกษาในเชิงที่ไม่มีทฤษฎีมาก่อนเราอาจจะใช้ Gaudet Theory การสร้างทฤษฎีในเชิงการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วก็ต่อด้วยการทดสอบนะครับพอได้ทฤษฎีเป็นเมมโมขึ้นมาเราก็สามารถทดสอบนะครับด้วยแบบสอบถามหรือกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณยืนยันทฤษฎีที่เราสร้างขึ้นอีกก็ได้นะครับก็สามารถกำหนดทฤษฎีได้และทดสอบทฤษฎีเราได้นะครับคำตอบของการวิจัยเชิงการวิจัยเนี่ยก็จะกว้างขึ้นและสมบูรณ์มากขึ้นจะไม่แคบนะครับเพื่อทดสอบเพื่อยืนยันเพื่อพัฒนานะครับแต่จะเป็นคำที่เยอะขึ้นนะครับสูงขึ้นนะครับเพื่อสร้างนะครับเพื่อต่อยอดนะครับเพื่อเสนอแนะนะครับมากขึ้นนะครับในการวิจัยทั้ง2 อย่างที่มาเกิดขึ้นมาผสมกันนะครับต่อไปก็สามารถใช้จุดแข็งของอีกวิธีนึงนะครับลบจุดอ่อนของอีกวิธีนึงได้นะครับซึ่งนักศึกษาก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็สามารถนำหลักฐานต่างๆนะครับมาสรุปเพิ่มเติมนะครับเป็นแบบ3เศร้านะครับนักศึกษาดูดีๆนะครับในแบบ3เศร้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของการดูข้อมูลแหล่งข้อมูลว่านะครับเป็นอย่างไรนะครับดูวิธีการนะครับแล้วก็ดูนะครับในส่วนของเวลานะครับเก็บข้อมูลต่างเวลากันนะครับข้อมูลยังตรงกันอยู่ไหมนะครับเก็บข้อมูลจากหลายแหล่งด้วยวิธีการเดียวกันข้อมูลยังตรงกันอยู่ไหมหรือข้อมูลเดียวกันนะครับเก็บด้วยวิธีการคุณภาพแล้วก็ปริมาณนะครับข้อมูลยังตรงกันอยู่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าแบบ3เศร้านะครับแล้วก็สามารถเสริมเติมแต่งความเข้าใจที่ขาดหายไปได้นะครับว่าวิธีการวิจัยเชิงผสมผสานเนี่ยสามารถช่วยนะครับเติมแต่งเสริมเข้าไปได้นะครับแล้วก็สามารถใช้นะครับผลการวิจัยเนี่ยสามารถอธิบายอ้างอิงไปสู่ประชากรทั้งหมดได้เพราะข้อจำกัดของการวิจัยเชิงคุณภาพก็คือการใช้อธิบายเฉพาะเคสกรณีนะครับหรือกลุ่มเล็กนะครับไม่สามารถอธิบายไปยังกลุ่มกว้างได้แต่ว่าปริมาณสามารถเสริมคุณภาพแล้วก็อธิบายไปยังประชากรกลุ่มใหญ่ได้ก่อให้เกิดความรู้ที่สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่ามีข้อจำกัดสำคัญของการวิจัยเชิงผสมผสานที่สำคัญเลยนักศึกษาต้องรู้ว่าทำได้ยากครับถ้ามือใหม่เนี่ยทำค่อนข้างยากมากนะครับเพราะต้องอาศัยเวลาอาศัยประสบการณ์ต้องเชี่ยวชาญทั้งวิจัยเชิงคุณภาพมานิดนึงวิจัยเชิงปริมาณมานิดนึงนะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้กระบวนการวิจัยทั้ง2อย่างเนี่ยอย่างเข้าใจตรงกันนะครับต้องรู้หลักนิรนัยต้องรู้หลักอุปนัยนะครับต้องรู้หลักพิสูจน์ทฤษฎีต้องรู้การสร้างสมมติฐานนะครับแล้วก็ค่อนข้างเปลืองเวลานะครับแล้วก็ใช้เวลายาวนานมากงบประมาณก็สูงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องตระหนักนะครับก็อธิบายเพิ่มเติมให้ในส่วนของความสำคัญแล้วก็จุดแข็งนะครับที่จะทำให้การวิจัยเชิงผสมผสานเกิดนะครับเกิดพลังแล้วก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็ฝากนักศึกษาไปดูเพิ่มเติมในรายละเอียดนะครับ

ครับนักศึกษาผมอาจารย์ดร.นพพล อักขะ 5จากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะสรุปเนื้อหาในส่วนของมิติและกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธีนะครับซึ่งมีสาระสำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้จักนะครับก็คือมิตินะครับของการวิจัยแบบผสมผสานวิธีนะครับจริงๆการวิจัยแบบผสมผสานเนี่ยก็จะมีการผสมผสานอยู่นะครับ2ลักษณะนะครับก็คือการประสานรูปแบบนะครับกับการผสมผสานวิธีแต่ว่าในเนื้อหาที่เราจะพูดกันเราจะพูดกันเฉพาะในส่วนของนะครับการผสมผสานแบบวิธีเท่านั้นนะครับการผสมผสานแบบวิธีให้นักศึกษานะครับตั้งคำถามหรือนะครับเวลาเราทำวิจัยเชิงคุณภาพเราต้องตั้งคำถามหรือเราต้องบอกนะครับย้ำจุดสำคัญของตัวเองอยู่2เรื่องนะครับอันแรกนะครับในมิติของเวลานะครับในมิติของเวลาหรือมิติของการดำเนินการนะครับก่อนหลังนะครับว่ากระบวนเราจะใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณนะครับก่อนหรือกระบวนการเชิงคุณภาพก่อนหรือทำไปพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ก็ดูในเรื่องของมิติเวลาอันที่2ดูในเรื่องของกระบวนทัศน์หรือในดูในเรื่องของลำดับความสำคัญนะครับว่าในกระบวนการวิจัยที่เราดำเนินการอยู่นะครับนอกจากมิติของเวลาแล้วนะครับเราต้องมุ่งเน้นคำถามสำคัญในการวิจัยของเราว่าคำถามหรือประเด็นในการวิจัยของเราเนี่ยนะครับให้ความสำคัญนะครับกับการหาคำตอบนะครับที่ต้องอาศัยการวิจัยเชิงคุณภาพมากกว่าการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงปริมาณมากกว่าการวิจัยเชิงคุณภาพหรือสถานะทั้ง2อย่างเท่ากันในคำตอบหรือในประเด็นหรือในวัตถุประสงค์ซึ่งเรากำลังดำเนินการวิจัยอยู่นะครับมันก็จะมีสถานะนะครับของความเด่นความเท่าเทียมหรือความด้อยนะครับของการวิจัยในแต่ละโซนเนี่ยแตกต่างกันนะครับก็จะสรุปออกเป็น2โมเดลก็คือนะครับก็สถานะเท่ากันนะกับสถานะเด่นหรือสถานะรองกับทำคู่กันไปนะครับหรือทำก่อนหลังนะครับอันนี้ก็เป็นมิติของการวิจัยนะครับแบบผสมผสานวิธีนะครับกล่องนี้นะครับนักศึกษาก็สามารถดูได้นะครับว่านะครับถ้าเป็นนะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัวใหญ่ก็หมายความว่าเน้นหรือให้ความสำคัญนะครับเป็นลำดับใหญ่นะครับลำดับมากนะครับแต่ถ้าเป็นตัวภาษาอังกฤษขนาดเล็กก็แสดงว่ากระบวนทัศน์หรือให้ความสำคัญกับกระบวนการวิจัยนั้นน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นลูกศร นะครับบวกหมายความว่าทำคู่กันไปนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของการหัวลูกศร นะครับชี้ไปด้านใดด้านหนึ่งก็แสดงว่าลำดับนะครับของความดำเนินการวิจัยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังนะครับก็จะเป็นมิติสำคัญของการออกแบบการวิจัยนะครับก็มันแตกต่างกันนะครับเพราะว่าการจริงๆเราไม่สามารถจะก็คือนับถ้าเป็นนักวิจัยมือใหม่นะครับก็จะเริ่มที่การวิจัยเชิงปริมาณก่อนหรือแล้วก็ตบท้ายด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพหรือทำวิจัยเชิงคุณภาพก่อนนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยเชิงปริมาณนะครับก็ขึ้นอยู่กับประเด็นคำถามหรือโจทย์การวิจัยซึ่งนักศึกษาเลือกนะครับก็อันนี้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับหรือจะลองทำวิจัยดูก็ยินดีนะครับต่อไปนะครับกระบวนการวิจัยในทางการวิจัยแบบผสมผสานวิธีนอกจากจะรู้จากมิติของการออกแบบการวิจัยแล้วนะครับกระบวนการวิจัยแบบผสมผสานวิธีเนี่ยก็มีหลักนะครับหรือกระบวนการคล้ายกับการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพเพราะมันเป็นกระบวนการวิจัยนะครับที่เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับอันแรกนักศึกษาจะต้องรู้จักนะครับพิจารณาความเหมาะสมของการวิจัยแบบผสมผสานวิธีก่อนว่านะครับสมควรที่จะดำเนินการแบบผสมผสานวิธีหรือไม่เพราะบางคำตอบนะครับอย่างเช่นต้องการแค่พิสูจน์ทฤษฎีก็ใช้วิจัยเชิงปริมาณไปเลยไม่ต้องใช้ผสานวิธีให้เสียเวลาหรือต้องการสร้างนะครับหรือต้องการทำความเข้าใจนะครับกับเคสกรณีใดกรณีหนึ่งก็ใช้การวิจัยแบบคุณภาพไปเลยนะครับไม่ต้องมาใช้ผสมผสานวิธีให้มันเสียเวลานะครับเพราะการผสมผสานวิธีนะครับจะต้องออกแบบการวิจัยนะครับให้มันเหมาะสมนะครับจะต้องดูกลุ่มประชากรจะต้องมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลการตีความข้อมูลที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของการที่จะใช้นะครับอันที่สองนะครับพิจารณาจุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีนะครับจุดมุ่งหมายก็คือนะครับดูว่านะครับคำตอบนะครับหรือโจทย์การวิจัยที่เราตั้งเนี่ยนะครับการวิจัยแบบไหนจะให้คำตอบนะครับมากกว่าน้อยกว่าแตกต่างกันอย่างไรดูลำดับความสำคัญนะครับก็จะสามารถกำหนดเป็นจุดมุ่งหมายได้ต่อไปนะครับสามารถเลือกออกแบบ
วิธีการวิจัยนะครับก็มี2มิตินะครับมิติเวลากับมิติของกระบวนทัศน์นะครับว่านักศึกษานะครับจะให้ความสำคัญกับมิติ2อย่างนี้อย่างไรในกระบวนการวิจัยเชิงผสมผสานนะครับต่อไปเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับตามกระบวนการวิจัยนะครับซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณก็ใช้แบบสอบถามหรือการทดลองนะครับการเก็บข้อมูลในส่วนของเชิงคุณภาพก็ใช้

ได้หลากหลายนะครับก็ทั้งการสังเกตนะครับการสัมภาษณ์นะครับการเข้าไปนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งหรือการมีส่วนร่วมนะครับก็เกิดขึ้นหลากหลายนะครับแล้วก็ทําการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการทําการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับโดยเฉพาะการใช้วิธีการทําการวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลนะครับเพราะว่าการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยนะครับที่เอามาใช้ในการวิจัยเชิงผสมผสานเนี่ยคือต้องการที่จะเน้นความสําคัญของการตีความข้อมูลไปด้วยระหว่างการเก็บข้อมูลคือไม่ต้องการแยกผู้วิจัยออกจากกระบวนการเก็บข้อมูลนะครับเหมือนกับการวิจัยเชิงปริมาณแล้วก็ยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับด้วยนะครับว่าถูกต้องตรงกันโดยการยืนยันแบบ3เศร้านะครับซึ่งอธิบายไปแล้วว่ายืนยันจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกันยืนยันจากวิธีการที่แตกต่างกันนะครับหรือยืนยันจากเวลาที่แตกต่างกันว่าคําตอบหรือข้อมูลที่เราได้ยังตรงกันอยู่ไหมนะครับแล้วก็ตีความข้อมูลนะครับทั้งจากส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลว่าเป็นอย่างไรนะครับครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยังแล้วก็เขียนรายงานการวิจัยนะครับให้มันถูกต้องซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแบ่งออกเป็นเนื้อหาเป็น5บทนะครับมีบทนําบทแนวคิดทฤษฎีนะครับบทวิธีวิจัยบทผลวิจัยแล้วก็สรุปอภิปรายเสนอแนะนะครับก็เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับข้อควรระวังของการวิจัยแบบผสมผสานสําหรับมือใหม่นะครับการทําวิจัยแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเนี่ยนะครับมันมีข้อระวังอยู่นะครับเพราะว่าการเก็บข้อมูลเนี่ยก็ถ้ามันเก็บต่างกลุ่มกันนะครับอันนี้อันตรายเลยนะครับเราจะทํายากนะครับดังนั้นต้องถ้าข้อมูลกลุ่มประชากรต่างกันเนี่ยต้องเลือกจากต้องเลือกประชากรถ้ากลุ่มตัวอย่างต่างกันต้องเลือกจากประชากรกลุ่มเดียวกันนะครับอย่างเช่นเก็บจากประชากรจังหวัดเนี้ยแต่ต่างอำเภอได้นะครับเพื่อเปรียบเทียบกันแบบนี้ได้นะครับหรือการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับระบุความสําคัญว่าความเที่ยงความตรงเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้คุณภาพของข้อมูลมีความน่าเชื่อถือโดยใช้การทําแบบสามเศร้านะครับเหมือนที่อาจารย์อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วก็การออกแบบการวิจัยลำดับก่อนหลังเนี่ยนะครับต้องให้ความสำคัญต้องดูดีๆนะครับแล้วก็มีการติดตามนะครับ follow up ว่าเป็นอย่างไรเป็นครบถ้วนถูกต้องตามที่เราดำเนินการนะครับเก็บข้อมูลมาแล้วก็ขยายผลไปยังกลุ่มอื่นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นมิติและกระบวนการของการวิจัยแบบผสมผสานนะครับซึ่งก็ฝากนักศึกษาอ่านเพิ่มเติมนะครับในส่วนสาระสำคัญต่างๆครับ

0: สนใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181ถึง6โทรศัพท์02503-3612
2: จะเรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02504-7788

อนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือนะครับที่ใช้ใน IoT นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วอุปกรณ์เนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับสำหรับในการที่เราจะควบคุมนะครับ IoT นะครับแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์หลักๆที่สำคัญนะครับก็จะมีระดับที่1นะครับก็จะเป็นบอร์ดนะครับบอร์ดไอ้ตัว ESP32 นะครับจริงแล้วบอร์ดพวกนี้มันก็มีหลายตระกูลด้วยกันนะครับมีหลายไอ้ตัว CPU ด้วยกันนะครับแต่จะขอยกตัวอย่างตัวนี้ขึ้นมานะครับถ้าเกิดพวกเราเข้าใจตัวนี้นะครับผมคิดว่านะครับตัวอื่นก็ทำงานจะคล้ายๆกันนะครับฟังก์ชันอาจจะมีเพิ่มบ้างลดบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวสำคัญเลยนะครับที่จะเขียนควบคุมนะครับที่เราจะเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ IoT นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าไอตัวชิปเซตตัวนี้นะครับ ESP32 นะครับหรือว่าไอตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับตัวที่2ก็คือหลอด LED ตัวนี้ก็คือทำหน้าที่ในการที่เราจะแสดงผลลัพธ์นะครับจากการที่เราควบคุมผ่านบอร์ด ESP32 นะครับต่อไปตัวที่3คือรีซิสเตอร์นะครับรีซิสเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือทำหน้าที่ในการที่เราจะจำกัดนะครับกระแสไฟฟ้านะครับนะเพื่อจะทำให้ไอตัวอุปกรณ์เรานะครับก็จะได้แบบว่าไม่เสียหายนะครับถ้าเกิดว่ามีสายมีกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเยอะนะครับต่อไปพุชสวิตช์นะครับก็คือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวเหมือนเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับคอนโทรลนะครับไอตัวหลอด LED ครั้งหนึ่งนะครับต่อไปมาดูคุณสมบัติของไอตัวบอร์ดตัวนี้นะครับนะบอร์ดตัวนี้นะครับใช้ CPU นะครับไอตัว Tensilica นะครับซึ่งเป็น2แกนสมองตัวนี้นะครับสัญญาณรายการก็เป็น240นะครับเมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งเราต้องไปเช็คนะครับว่าเขาใช้ CPU ตัวไหนครับแต่ว่าก็ความสามารถของ CPU แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีความสามารถที่มันมากขึ้นนะครับต่อไปแรมนะครับแรมที่อยู่ในตัวนี้นะครับเป็น512 KB นะครับก็คือว่ากิโลไบต์นะครับแรมตัวนี้นะครับความหมายก็คือเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับถ้าเกิดว่าโปรแกรมเราใหญ่นะครับบางครั้งนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับบอร์ดตัวนี้เหมาะสำหรับการเขียนโปรแกรมขนาดเล็กนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าไอ้ตัวฟีเจอร์ต่างๆนะครับมันก็จะเป็นฟีเจอร์ที่อาจจะเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์มันก็คงเป็นฟีเจอร์ที่น้อยลงหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับไอตัวแรมตัวนี้แรมก็เหมือนกันนะครับก็เป็น4เมกนะครับแล้วก็เป็นมีที่สำคัญตัวนี้นะครับเป็น Wi-Fi นะครับมาตรฐานก็คือทำมาตรฐาน 802.11 นะครับก็คือเป็นมาตรฐานทั่วๆไปที่เราใช้คอนเนคคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปนะครับมีบลูทูธนะครับแรงดันเท่าไหร่นะครับแรงดันไฟเท่าไหร่นะครับอันนี้สำคัญนะครับนะเพราะว่าเวลาเราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เราก็ต้องรู้แรงดันพวกนี้นะครับมีเซ็นเซอร์แม่เหล็กนะครับเซ็นเซอร์สัมผัสด้วยนะครับสามารถต่อได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเชื่อมต่อ SD card ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไอตัว Wi-Fi เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราต่อ Wi-Fi ที่บ้านนะครับที่เป็นเราเตอร์นะครับมันก็จะมีการเข้ารหัสแบบนะครับ WPA นะพวกนี้มันเป็นวิธีในการเข้ารหัสแค่นั้นเองนะครับต่อไปการรับส่งข้อมูลนะครับแม็กสุดความเร็วสูงสุดนะครับ150นะครับเมกะบิต per second นะครับตัวนี้นะครับต่อไปมาดูบอร์ดนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับจริงแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องนี้นะครับเราจะใช้ซิมูเลชันนะครับเรามันจะไม่ใช้ไอตัว IC ตัวจริงๆนะครับแต่ว่าพวกเราไปหาซื้อได้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีบอร์ดนะครับแล้วก็มี IC ตัวนี้เราก็มาต่อได้ปกติแหละนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าวิชานี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะใช้ลักษณะของการจำลองการทำงานผ่านแอปพลิเคชันนะครับต่อไปดูหน้าตาตัวนี้นะครับหน้าตาตัวนี้จริงๆแล้วตัวหลักๆแล้วนะครับมันก็จะมีไอ้ตัวกราวถูกไหมครับนะมีกราวนะครับมีไอ้ตัวโวลต์ที่เป็นใส่ไฟเข้าไปถูกไหมครับเพื่อจะให้ตัวนี้มันทำงานถูกไหมครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีขาต่างๆนะครับขาเหล่านี้นะครับมันจะที่เราสนใจหลักๆก็คือขาที่เป็นลักษณะของอินพุตกับเอาท์พุตนะครับอินพุตกับเอาท์พุตนะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับที่มันจะรับอนาล็อกนะครับหรือว่าอาจจะรับเป็นดิจิตอลก็ได้สัญญาณที่เป็นอนาล็อกนะครับแล้วก็สัญญาณที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นคลื่นต่างๆนะครับแล้วก็มันก็จะมาแซมพลิงนะครับเพื่อจะออกมาเป็นไอตัวดิจิตอลออกมาให้ได้นะครับซึ่งจะต้องใช้คอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วอีกวิธีนึง

ก็คือว่าเราอาจจะป้อนสัญญาณที่เป็นดิจิตอลจริงๆนะครับก็คือเป็น0 กับ 1นะครับมันสามารถรองรับได้ทั้งอนาล็อกและก็ดิจิตอลนะครับส่วนขาไหนนะครับนะเป็น input นะครับ input รับอนาล็อกหรือดิจิตอลนะครับเราต้องมาดูสเปคมันนะครับนะครับสเปคอย่างที่ตัวตารางด้านขวามือนะครับขาบางขานะครับอาจจะรับเฉพาะนะครับinput ที่เป็นอนาล็อกบางขาก็คือรับเฉพาะ input ที่เป็นดิจิตอลนะครับบางขานะครับมันอาจจะได้ทั้ง input แล้วก็ output นะครับกำหนดโหมดได้นะครับนะอย่างขาได้ขา1นะครับนะเราบอกว่าขาเนี้ยนะครับเรากำหนดโหมดให้เป็น input หรือ output นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่านะการที่เรากำหนดโหมดเหล่านี้นะครับไอตัวสเปคมันสามารถกำหนดให้ไหมนะครับสามารถกำหนดให้ได้ไหมนะครับฉะนั้นเราต้องดูสเปคตัวนี้ควบคู่ไปด้วยนะครับนะครับที่ผ่านมาเป็นไอตัวฮาร์ดแวร์นะซึ่งเป็นชิปนะครับนะตัวต่อไปก็คือตัวที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับที่ทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมนะครับเราจะใช้นะครับซิมูเลเตอร์นะครับที่เป็นของ workv.com ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถนะครับเขียนคอนโทรลผ่านตัวเว็บแอปพลิเคชันได้เลยนะครับนะเพื่อจะดูว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนโปรแกรมอย่างเนี้ยนะครับมันจะทำงานยังไงนะครับโดยตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพาร์ทที่สองพาร์ทใหญ่ๆนะครับก็คือพาร์ท A นะครับพาร์ท A ก็คือว่าเป็นส่วนของการเขียนโปรแกรมพาร์ท B นะครับในส่วนของการที่เราจะเอาฮาร์ดแวร์มาต่อกันนะครับไอ้ตัวนี้เป็นชิปอย่างที่บอกนะครับ ESP32 นะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราจะต่อ LED แล้วก็ต่อไปนะครับนะต่อขาในแล้วก็เชื่อมเอานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าจะทำยังไงในส่วนที่เป็นการสาธิตการเขียนโปรแกรมนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราต่อเรียบร้อยเขียนโปรแกรมเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถรันดูผลได้นะครับนี่คือเป็นหน้าตานะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่สำคัญนะครับของไอ้ตัว workv.com นะครับต่อไปอีกตัวนึงนะครับนะก็คือตัว Blink นะครับ Blink ตัวนี้นะครับหน้าที่ของมันก็คือว่าเป็นเหมือนลักษณะเหมือนในตัวไอ้ตัว UI นะครับ UI ก็คือว่าเป็นลักษณะของหน้าจอที่เราจะควบคุมนะครับไอ้ตัว IoT หรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับนะโดยผ่านนะครับแอปพลิเคชันตัวนั้นอาจจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับนะอาจจะผ่านในตัวเว็บแอปพลิเคชันก็ได้หรือจะเราสามารถนะครับสร้างในตัว UI ผ่านในตัวแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือก็ได้เราโหลดออกมานะครับจากนั้นเนี่ยเราดีไซน์ได้นะครับเราจะมีสวิตช์กี่ตัวมี5ตัวนะครับแต่ละตัวก็จะคอนโทรลอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับเวลาเปิดปิดไฟนะครับเราก็สามารถเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับนี่คือลักษณะของไอตัวโปรแกรมชื่อว่า Blinkนะครับนอกจากบิงแล้วก็ยังมีโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายนะครับนะที่สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับสิ่งที่สำคัญคือเราต้องต่อกับตัว Wi-Fi ให้ได้ก่อนนะครับถ้าเกิดเราต่อ Wi-Fi ได้นะครับนะเราก็สามารถนะครับควบคุมนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่อยู่ที่สวนเป็นต้นอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับต่อไปอีกตัวนึงนะครับจริงๆแล้ว2ตัวเมื่อกี้ก็ได้แล้วนะแต่ว่าเราก็จะมีนะครับอีกตัวนึงนะครับที่ทำหน้าที่นะครับนะเป็นโบรกเกอร์นะครับเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวกลางนะครับที่คอยรับส่งสัญญาณนะครับระหว่างอุปกรณ์ IoT กับคอมพิวเตอร์นะครับเห็นไหมครับคอมพิวเตอร์ฝั่งขวามือตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เราจะคอนโทรลไอตัวฝั่งที่เป็นซ้ายมืออุปกรณ์ตัวนี้นะครับเวลาคอนโทรลนะครับวิธีการก็คือว่านะครับเราต้องคอนโทรลผ่านตัว MQTT โบรกเกอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นโปรโตคอลตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเพื่อใช้ในการสื่อสารนะครับระหว่างนะครับอุปกรณ์ IoT แล้วก็ไอตัวแอปพลิเคชันของเราที่ต้องการจะคอนโทรลไอตัวอุปกรณ์ IoT ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันก็ดีตรงที่ว่านะครับเวลามันทำงานนะครับมันจะจัดคิวให้เรานะครับจัดคิวให้เรานะครับฉะนั้นนะครับมันก็จะมีวิธีการในการทำงานของมันก็คืออย่างเช่นว่าเราใส่ท็อปิกเข้าไปเราสนใจเรื่องอะไรนะครับแล้วค่าของมันคืออะไรนะครับเราใส่เข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ต้องการนะครับนะจะดูค่านี้นะครับก็แค่ใส่ท็อปิกให้ถูกนะครับเหมือนใส่ ID ครับใส่ ID ให้ถูกแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็จะเอาค่านะครับที่อยู่ในอุปกรณ์ IoT นะครับมาแสดงผลนะครับหรือเราจะคอนโทรลตัว IoT ก็เหมือนกันนะครับนะเราก็สามารถใส่ข้อมูลนะครับหรือว่าใส่นะคอนโทรลผ่านไอตัวอย่างเช่นตัว

นี้นะครับก็คือมือถือได้กดออนกดออฟนะครับมันก็ส่งไปที่ไอตัว MQTT Broker นะครับ MQTT Broker มันก็จะส่งนะครับไปหาไอตัวอุปกรณ์ IoT นะครับนะบเพื่อจะได้ให้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนะออนหรือออฟตามที่เราต้องการนะครับสำหรับตอนที่2นะครับก็จะเป็นเครื่องมือนะครับพื้นฐานที่ใช้ใน IoT นะครับซึ่งจะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์ก็คือเป็นชิปนะครับ ESP32 ส่วนซอฟต์แวร์ก็จะมีโปรแกรม Link แล้วก็โปรแกรมชื่อว่า walkv.com ครับตอนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อควบคุม IoT ครับก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับส่วนที่เราต้องสนใจอันดับที่1ก็คือภาษาอะไรนะครับที่เราเอามาใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมไอตัวอุปกรณ์ IoT นะครับภาษาที่ใช้มีเยอะนะครับภาษา C นะครับภาษา C++ ภาษา Java เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับเราจะใช้ภาษา Python นะครับภาษา Python นะครับแต่ว่าเป็นภาษา Python ที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเป็นเหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับเขาจะเรียกภาษานี้ว่าไมโครนะครับไมโครก็คือขนาดเล็กนะครับไพทอนนะครับไมโครไพทอนนะครับตัวมันจริงๆแล้วเนี่ยซินแท็กต่างๆนะครับก็เป็นภาษาไพทอนทั่วๆไปนี่แหละนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันจะต้องทำงานกับอุปกรณ์ขนาดเล็กซึ่งมีรีซอร์สน้อยฉะนั้นฟีเจอร์นะครับหรือว่านะครับไอตัวการทำงานของไอตัวการเขียนโปรแกรมในไมโครไพทอนเนี่ยนะครับมันก็จะเหมาะกับอุปกรณ์ประเภทนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือว่าสำหรับไอตัวนี้นะครับเราจะเขียนเป็นลักษณะของการซิมูเลชันนะครับเราไม่ได้เขียนจริงๆเราไม่ได้เบิร์นเข้าไปในบอร์ดจริงๆนะครับนะวิธีการก็คือว่านะครับถ้าอย่างเนี้ยนะครับถ้าวิธีการเนี้ยมันก็จะง่ายก่อนนะครับดูผลลัพธ์ก่อนจากนั้นถ้าเกิดว่าโปรแกรมเราชัวร์แล้วนะครับว่าโปรแกรมเราทำงานได้ดีกับไอตัวซิมูเลเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราค่อยไปเบิร์นในบอร์ดจริงๆเลยนะครับต่อไปนะครับไอตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ได้เยอะนะครับใช้ได้เยอะครอบคลุมได้เยอะมากไม่จำเป็นต้องเป็นไอตัว ESP32 นะครับนะมันเป็นฮาร์ดแวร์ตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องไปดูไอตัวสเปคเพิ่มเติมนะครับเพราะเดี๋ยวนี้นะครับมันก็จะมีความสามารถฟีเจอร์พวกนี้นะครับมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะฝากพวกเราไปดูเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขียนกับอุปกรณ์อื่นเนี่ยนะครับมันจะเขียนลักษณะยังไงนะครับและพวกนี้นะครับเวลาเขียนกับอุปกรณ์อื่นนะครับมันจะต้องใช้ไลบรารีที่มันแตกต่างกันไปนะครับเวลาเราอ่านพวกนี้นะครับก็จะมีไลบรารีควบคู่มาด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องนะครับไปดาวน์โหลดไลบรารีที่มันตรงกันเข้ามาในตัวซิมูเลเตอร์นะครับโมดูลที่สำคัญนะโมดูลที่สำคัญก็คือตัวนี้แมชชีนตัวนี้นะครับนะถ้าเกิดเราเรียนภาษาไพทอนมานะครับซึ่งวิชานี้นะครับก็ต้องใช้ภาษาไพทอนทั้งวิชาเลยฉะนั้นนะครับมันจะมีการ import นะครับไปตัวไลบรารีตัวนี้นะครับชื่อว่า machine ตัวนี้นะข้างใน machine เนี่ยก็จะมีนะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับที่จะคอยติดต่อกับไอตัวชิปเซตตัวนี้ก็ที่เป็น ESP32 นะครับแล้วก็ความสามารถของโปรแกรมอย่างที่บอกนะครับมันก็คือ Python ฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถทำงานเหมือนที่โปรแกรม Python ทำงานได้แค่นั้นเองนะครับถามว่าFacilitation มันทำได้ไหมมันทำได้นะครับอย่างที่บอกนะครับมันก็มีฟีเจอร์อยู่นะครับแต่การเขียนเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกับการเขียนที่เป็นการคอนโทรลในคอมพิวเตอร์นะครับเวลาเราเฟซดิจิตอลที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับมันอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกันนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเขียนโปรแกรมง่ายๆก่อนนะครับก็คือการเขียนโปรแกรมติดต่อกับหลอด LED นะความหมายก็คือว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นเบสิกนะครับที่เราจะต้องทำให้ได้ก่อนนะครับดูว่าเราจะต้องติดต่อกับไอตัวหลอด LED ด้วยขาอะไรนะครับแล้วก็เวลาเขียนโปรแกรมนะครับเราจะเขียนโปรแกรมให้มันส่งข้อมูลเข้าไปในตัว LED ได้ยังไงนะครับนะซึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็มีบอร์ดนะครับนะแล้วก็ไอตัว ESP32 แล้วก็หลอด LED แล้วก็ตัวต้านทานนะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับขาพวกนี้อย่างที่บอกนะครับขาพวกนี้นะครับเราไม่ใช่ว่าเสียบขาไหนก็ได้นะครับแต่ละขาเนี่ยนะครับมันมีสเปคอย่างที่บอกนะครับขาบางขานะครับมันเป็นได้ input และ output นะ analog digital ต่างๆนะครับนะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าเกิดเราดูสเปคตรงนั้นนะครับเราก็จะเสียบได้พอเราก็ได้รู้ว่าเราต้องเสียบขาไหนได้บ้างนะครับนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับไม่จำเป็นต้องเสียบขานี้นะครับเสียบขาอื่นก็ได้นะครับที่มันรองรับนะครับนะครับตัวนี้นะครับนะไอ้ตัวนี้นะตัวนี้นะครับเนื่องจากตัวนี้เป็น output นะตัวนี้เป็น output นะครับ output นะครับเราเขียนโปรแกรมบนนี้นะแล้วก็เพื่อสั่งนะครับเพื่อสั่งให้มันจ่ายไฟนะครับจ่ายไฟนะจ่ายไฟไปให้ LED นะครับLED จะได้สว่างหรือว่าดับนะครับโอเคไหมครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็น output ส่งออกไปนะครับนะส่งออกไปนะครับให้ LED นะครับนี่คือเป็นลักษณะของไอ้ตัวการทำงานอย่างง่ายๆนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ผมต่อด้วยขา12นะครับขา12นะครับนะต่อกับไอ้ตัว LED ที่เป็นขาบวกนะครับขาลบก็คือต่อลักษณะเป็นกราฟปกตินะครับแต่ก่อนต่อกราฟผมก็จะมีไอ้ตัวความต้านทานนิดนึงตรงนี้นะครับนะนี่คือการลักษณะการต่อนะครับการเชื่อมต่อไปนะครับโปรแกรมนะครับโปรแกรมเห็นไหมครับจะไม่ยากนะครับนะที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือว่าเราจะมีไอตัวไลบรารีตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าแมชชีนเมื่อกี้นะครับแมชชีนพวกนี้นะครับมันก็จะมีแมชชีนก็คือตัวนี้ครับไอตัว ESP32 ตัวเนี้ยนะครับมันจำลองมาเป็นนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้นะเราจะใช้พินนะครับนะเราจะใช้พินอ็อบเจกต์ที่ว่าพินตัวนี้นะครับพินเห็นไหมครับพินนะครับวิธีการก็คือว่าเราต่อนะครับมันจะรู้ได้ไงว่าเรากำลังต่ออยู่กับไอ้ตัวขา12นะครับเราก็บอกในโปรแกรมนะครับว่าขา12ตัวนี้เห็นไหมครับนะเราตอบขา12นะครับนะจากนั้นนะครับไอ้ตัวขา12เนี่ยทำหน้าที่เป็นเอาต์พุตนะครับนะอย่างที่บอกนะครับพินแต่ละตัวหรือว่าขาแต่ละตัวนะครับมันอาจจะทำได้ทั้งเอาต์พุตและอินพุตนะครับพินนะครับดอทเอาต์นะจากนั้นเนี่ยนะก็คือว่าสร้างอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับนะนะครับก็คือสร้างเส้นนี้แหละความหมายคือสร้างเส้นนี้แหละนะครับเส้นสีแดงนี่แหละนะครับจากนั้นนะครับไอ้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการบอกว่าอ๋อเราจะให้กำหนดให้ไอ้ตัว LED เนี่ยมันเปิดนะครับมันถึงไฟเปิดนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับเราก็กำหนดวาลูให้เป็น1ก็คือเปิดนะครับหรือเราจะเป็น LE.on ก็ได้นะครับขึ้นอยู่ว่าตัวแปรตัวนี้มันตั้งว่ายังไงนะครับ1ก็คือ on นะครับ0ก็คือ off นะครับนะ0ก็คือดับนะครับ1ก็คือติดนั่นเองนะครับนะผลการทำงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะพอรันเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็จะสว่างขึ้น LED ก็จะติดนะครับสว่างนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็คือเราจะเพิ่มอีกตัวนึงก็คือไอ้ตัวสวิตช์ตัวนี้นะที่เป็นสวิตช์นะกดนะครับแบบกดนะครับแบบกดตัวนี้นะครับถ้าเกิดเรากดเมื่อไหร่นะครับ LED ก็สว่างปิดกดอีกครั้งหนึ่งก็จะดับอย่างเงี้ยนะครับวิธีการก็คือว่าเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเริ่มจากอุปกรณ์นะครับว่าลิสต์ของอุปกรณ์ที่ต้องการมีอะไรบ้างนะครับมีบอร์ดนะครับ LED ตัวต้านทานนะครับแล้วก็สวิตช์นะครับจากด้านก็ต่อเหมือนเดิมนะครับก็คือลักษณะต่อแบบนี้นะครับนะเอา D12 นี่คือเป็นส่วนที่เป็นสามบรรทัดแรกนะครับก็จะเป็น LED ที่เราต่อเมื่อกี้นะจากนั้นก็มาเพิ่มนะครับส่วนที่เป็นไอตัวสวิตช์ที่เป็นสวิตช์แบบกดนะครับแบบกดตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับก็จะต่อแบบนี้นะครับเอาตัวนี้ไปต่อกับนะครับตัวนี้นะครับไปต่อนะครับเอาไฟจ่ายเข้าไปนะครับตัวนี้หน้าที่ตัวมันนะครับตัวนี้นะครับไอตัว LED เนี่ยหน้าที่เป็น output นะครับส่วนสวิตช์เป็นหน้าที่ input เข้าไหมครับนะถ้าเกิดเรากดเห็นไหมครับมันส่งสัญญาณนะไปนะครับไปที่ขานี้เนี่ยขานี้นะครับบอกว่ามีการกดเห็นไหมครับอาจจะเป็น1อย่างเงี้ยแล้วเข้าโปรแกรมของเรานะครับโปรแกรมของเราก็คอยเช็คอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามสวิตช์ตัวนี้นะครับมีค่าเป็น1เมื่อไหร่มันก็ปล่อยไฟนะครับเพื่อจะให้ไอตัว LED นี้มันสว่างนะครับถ้ากดปิดเมื่อไหร่นะครับค่าของมันก็จะเป็น0นะครับพอเป็น0นะครับนะจริงแล้วมันไม่ได้เป็น0แบบว่าเป๊ะๆแล้วนะครับเราก็ประมาณช่วงเอานะครับนะจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไปนะทําให้ตัวนี้มันดับนะครับนะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับนี่พาร์ทนี้เป็นพาร์ทอินพุตนะครับนะที่เป็นสวิตช์ส่วนเอาต์พุตก็คือส่วนแสดงผลก็คือเป็นพาร์ทของไอตัว LED ฉะนั้นพาร์ทนี้นะครับเวลากําหนดพินตัวนี้นะครับพินตัวนี้นะพินตัวนี้เนี่ยนะครับโหมดของมันก็คือเป็นโหมด input นะครับตัวนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้นะโหมดของมันก็เป็นโหมด output นะครับตัวนี้นะครับนะโหมดตัวนี้นะต่อไปมาดูโปรแกรมนะครับ
นะโปรแกรมก็เช่นเดียวกันนะครับนะบรรทัดที่3เราเห็นไหมครับบรรทัดที่3นี่มันก็เหมือนกันนะครับส่วนบรรทัดที่4นี่แหละนะครับเป็นการต่ออันนี้เป็นการต่อยไหมครับเราจะต่อที่พิน19นะครับก็คือขา19นะครับโดยที่ขานี้นะครับเรากำหนดให้เป็น input นะครับนะขาที่รับข้อมูลเข้ามานะครับเข้าสู่ชิปเรานะครับนะเสร็จแล้วเก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่า SW นะครับจากนั้นไอ้ตัวบรรทัดที่นะครับ5ถึง10ตัวนี้นะครับหน้าที่มันก็คือมันจะวนลูปครับนะเช็คเรื่อยๆครับเช็คเรื่อยๆนะครับมันเช็คนะครับมันเช็คว่านะครับนะว่าตอนนี้เขากดนะครับค่าที่เขากดเป็นค่าอะไรเห็นไหมครับค่าเขาทุกค่าที่เขากดเป็นค่าอะไรนะครับถ้าค่าที่เขากดมากกว่า1มากกว่า0นะครับนะก็ให้มัน LED ให้มันสว่างนะครับถ้าเกิดว่าคำว่ามากกว่า0ความหมายคือก็กดนะครับนะเขากดนะถ้าเกิดว่าเขาปล่อยนะครับปล่อยนะครับความหมายคือก็คือค่าไอตัว value ตรงนี้นะครับค่ามันจะเป็น0นะครับฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็น0นะครับมันก็จะปิดก็คือมาทำตรง else นะครับตรง else ตรงนี้นะครับนะก็คือมาปิด LED นั่นเองหรือว่า LED.off นั่นเองตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยครับพอกดมันก็จะสว่างนะครับพอปล่อยนะครับหรือกดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะปิดนะครับต่อไปนะครับตัวที่อีกสุดท้ายก็คือการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับนะ Wi-Fi ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการคือปกติแล้วตัว ESP32 นะครับมันก็จะมีไอตัว Wi-Fi อยู่นะครับมีชิปเซต Wi-Fi อยู่ข้างในนะครับสามารถปล่อยสัญญาณได้นะครับ Wi-Fi ได้ฉะนั้นนะครับเราก็มาเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อมันต่อ Wi-Fi ก่อนอันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้ามันต่อ Wi-Fi ไม่ได้นะครับเราก็ไม่สามารถควบคุมนะครับผ่านระยะไกลได้นะครับหมายถึงว่าผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้ฉะนั้นตัวนี้นะครับมันก็ต้องมีนะครับการคอนฟิกนะครับหรือว่าการเขียนโปรแกรมนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi วิธีการก็คือนะครับมันก็จะมีไอตัวไลบรารีตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Network นะครับสำหรับเพื่อจะต่อ Wi-Fi ไลบรารีตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนะมันก็มีฟังก์ชันนะครับที่สำคัญนะครับก็คือตัว VLAN โทษทีนะครับ WLAN ตัวนี้นะครับ WLAN นะครับนะเป็น wireless LAN นะครับจากนั้นก็บอกโหมดมันนะครับเป็นโหมดแบบไหนนะครับแล้วก็ active มันนะครับ active ก็คือไปเหมือนไป on ในตัว wifi นะครับ chipset wifi นะครับแล้วก็ connect นะครับวิธีการ connect ก็คือในที่นี้เราจะใช้แบบลักษณะของการจำลองการทำงานนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลา connect ปกติตรงนี้นะครับเวลา connect เนี่ยเราต้อง connect ด้วย username password ของตัว wifi ที่บ้านเรานะครับแต่ในเคสนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการจำลองฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ Wi-Fi นะครับที่อยู่ในหรือรหัสพาสเวิร์ดนะครับรหัสแล้วก็พาสเวิร์ดที่อยู่ในตัวแอปพลิเคชันที่จำลองหรือว่า WorkVPN ตัวนี้นะเขาสร้างมาให้เรานะครับจากนั้นนะครับเราก็เช็คว่าติดต่อได้หรือยังนะครับ Wi-Fi มันติดต่อได้หรือยังนะครับถ้าเกิดติดต่อได้แล้วก็ให้ทำอะไรนะครับติดต่อไม่ได้ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะนี่คือลักษณะของไอ้ตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้ยังติดต่อไม่ได้ไหมครับ not connect นะครับ disconnect ก็คือมัน connect ได้หรือยังนะครับถ้ายังไม่ได้นะครับมันก็จะนะกระพริบไปเรื่อยๆนะครับไอ้ตัวนี้นะกระพริบเห็นไหมครับกระพริบนะครับก็คือไอ้ตัว LED กระพริบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้แล้วมันก็จะสว่างนะครับนี่คือลักษณะของโปรแกรมตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะเขียนไว้อย่างนี้ถ้าเกิด connect มันก็จะเขียน connect เต็ดอย่างนี้นะครับในส่วนของไอ้ตัว text file ไอ้ตัว text นะครับ display ที่เป็น text นะครับแต่ว่าในส่วนของไอ้ตัว LED มันก็จะสว่างเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ของการเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆนะครับเพื่อควบคุมไอ้ตัวอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีแบบง่ายๆก็คือเป็น LED กับไอ้ตัวสวิตช์นะครับและจากนั้นนะครับเราก็ต้องมากำหนดนะครับหรือว่าสามารถนะครับติดต่อกับ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับการ

0: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
1: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
2: เรียนที่มสท.เรียนที่อื่นด้วยค่ะ
3: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
4: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
3: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
5: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
2: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
6: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
7: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
8: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่การศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
10: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
11: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
12: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
13: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
14: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: ตัวใหญ
1: ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับในหน่วยนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วก็ดูเนื้อหากันเลยนะคะค่ะสำหรับผลกระทบของมลพิษทางเสียงนะคะจะเกิดขึ้นใน2ลักษณะกับมนุษย์นะคะอันแรกเลยจะเป็นผลกระทบที่เกิดจากการได้ยินค่ะซึ่งโดยปกติเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็จะมีอวัยวะภายในหูของเราในการที่จะรับเสียงแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่เส้นประสาทนะคะเพื่อทำให้มนุษย์เนี่ยได้ยินเสียงค่ะซึ่งหากมนุษย์เนี่ยได้รับเสียงดังเกินขีดความจำเป็นนะคะเกินค่ากำหนดมาตรฐานเป็นระยะเวลานานๆซ้ำๆบ่อยๆนะคะก็จะทำให้เซลล์ขนหรือว่าแฮร์เซลล์เนี่ยเกิดความเสียหายและอาจจะทำให้มนุษย์เนี่ยไม่ได้ดินเสียงไม่ได้รับเสียงเป็นความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะซึ่งค่ามาตรฐานของระดับเสียงดังนะคะสำหรับการคุ้มครองการได้ยินของมนุษย์เนี่ยเขาก็กำหนดไว้ที่ระดับ85เดซิเบล A ค่ะค่ะส่วนผลกระทบลักษณะที่2นะคะอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการได้ยินนะคะแต่ว่าจะเกิดกับการรบกวนแล้วก็เกิดความสร้างความรำคาญให้กับมนุษย์นะคะในกรณีที่เสียงดังเกินกว่า10เดซิเบล A จาก background noise นะคะหมายถึงว่าในกรณีที่มีเสียงดังเกินเสียงเดิมมากเกินกว่า10เดซิเบล A อันนี้จะถือว่าเป็นเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญนั่นเองค่ะแล้วก็เสียงเนี่ยก็อาจจะเกิดผลกระทบต่างๆต่ออวัยวะแล้วก็ระบบของร่างกายด้วยนะคะอย่างเช่นอาจจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงนะคะหรือว่าเกิดสิ่งต่างๆที่จะเกิดกับร่างกายของเรานะคะรวมถึงการเกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานด้วยค่ะอย่างเช่นกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะทำงานอยู่ในโรงงานแล้วก็มีเสียงเครื่องจักรดังมากและผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังๆก็อาจจะทำให้ไม่ได้ยินเสียงอันตรายหรือความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะก่อให้เกิดอันตรายจากการทำงานด้วยนะคะค่ะสำหรับผลกระทบของความสั่นสะเทือนนะคะผลกระทบของความสั่นสะเทือนเนี่ยในอันตรายของมนุษย์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะอันแรกเลยก็คือจะเป็นความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเฉพาะส่วนนะคะจะเกิดขึ้นในส่วนของแขนแล้วก็มือนะคะหรือว่าเรียกว่า hand arm vibration นะคะอันนี้เกิดกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยใช้อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือต่างๆที่มีความสั่นสะเทือนใช้เป็นระยะเวลานานนะคะอันนี้ก็จะก่อให้เกิดความผิดปกติต่อส่วนของที่เป็นมือแล้วก็ที่เป็นแขนได้นะคะกรณีที่สัมผัสกับความเย็นก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆด้วยเช่นกันค่ะอาการของโรคนี้นะคะก็จะเกิดอาการเสียวแปลบนะคะเกิดอาการชาแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการซีดขาวของนิ้วมือหรือที่เรียกว่า vibration white fingers นะคะค่ะส่วนลักษณะที่2นะคะของการเกิดความสั่นสะเทือนก็คือผลกระทบจากความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นแบบทั่วทั้งร่างกายหรือว่าเรียกว่า whole body vibration นะคะอันนี้จะเกิดกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะคะนั่งอยู่บนยานพาหนะที่เคลื่อนไหวไปในพื้นที่มันเกิดการมีอาจจะขรุขระนะคะทำให้แรงสั่นสะเทือนนั้นเนี่ยส่งผลจากยานพาหนะขึ้นมาแล้วก็ส่งผลกับตัวผู้ปฏิบัติงานที่นั่งอยู่บนยานพาหนะนั้นๆค่ะนะคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็อย่างเช่นอาการมึนงงคลื่นอาเจียนนะคะสายตาอาจจะพร่ามัวแล้วก็อาจจะเกิดการที่ผิดปกติต่อสายตาด้วยนะคะส่วนผลกระทบเลือดลังเนี่ยก็อาจจะเกิดความผิดปกติต่อระบบประสาทนะคะระบบหมุนเวียนโลหิตแล้วก็หัวใจและหลอดเลือดเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะอันตรายอีกอย่างนึงนะคะของความสั่นสะเทือนก็คืออันตรายต่อสิ่งก่อสร้างค่ะในกรณีที่เกิดความสั่นสะเทือนที่ระดับความสั่นสะเทือนสูงๆเนี่ยอาจจะเกิดการพังทลายของอาคารที่มีลักษณะเก่าแก่ทรุดโทรมนะคะอย่างเช่นวัดวาอารามหรือว่าโบสถ์ต่างๆที่มีความเก่าแก่นะคะก็อาจจะเกิดการพังทลายได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยก็ได้กำหนดค่ามาตรฐานขึ้นมาเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากความสั่นสะเทือนด้วยค่ะ

0: ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูแหล่งกำเนิดของมลพิษทางเสียงกันค่ะเสียงนะคะมีแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยมาจาก3แหล่งที่สำคัญนะคะอันแรกเลยก็คือจากการคมนาคมค่ะอย่างเช่นในตัวเมืองเนี่ยที่มีการจราจรที่ติดขัดนะคะมีรถวิ่งมากมายเนี่ยก็จะทำให้เกิดเสียงดังที่เกิดขึ้นมานะคะคนที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองในชุมชนที่เป็นละแวกในเมืองเนี่ยก็จะอาจจะสร้างความรำคาญหรือว่าเกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นได้นะคะแหล่งกำเนิดที่2นะคะก็คือแหล่งกำเนิดจากการก่อสร้างแล้วก็การบำรุงรักษาสถานที่สาธารณะต่างๆเวลาตึกหรือว่าอาคารต่างๆนะคะมีการซ่อมแซมหรือว่ามีการก่อสร้างเกิดขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลโดยส่งเสียงต่างๆออกมานะคะทำให้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นๆเนี่ยเกิดความเดือดร้อนได้ค่ะและแหล่งสุดท้ายนะคะก็คือแหล่งกำเนิดจากอุตสาหกรรมค่ะโรงงานอย่างเช่นโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเสียงต่างๆที่ออกมาจากภายในโรงงานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ประชาชนต่างๆที่อาศัยอยู่ในละแวกของโรงไฟฟ้าหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็อาจจะเกิดความรำคาญเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูชนิดของเสียงกันค่ะเสียงเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ชนิดนะคะเสียงดังแบบต่อเนื่องนะคะเสียงดังแบบช่วงๆแล้วก็เสียงดังแบบกระแทกค่ะอันแรกนะคะเสียงดังแบบต่อเนื่องนะคะอันนี้จะเกิดขึ้นโดยเสียงเนี่ยจะมีระดับความดังที่อาจจะไม่ได้คงที่แต่ว่ามีความดังต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆ นะคะค่ะส่วนแบบที่2นะคะชนิดที่2เนี่ยก็คือเสียงดังแบบเป็นช่วงๆอันนี้เสียงลักษณะนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นโดยการจะมีเสียงดังๆเบาๆสลับกันไปเป็นระยะนะคะส่วนชนิดที่3นะคะก็คือเสียงดังแบบกระแทกค่ะเสียงชนิดนี้เนี่ยจะเกิดดังมากในช่วงเวลาระยะสั้นๆประมาณไม่เกิน1วินาทีนะคะแล้วก็จะหายไปอย่างเช่นเกิดเสียงจากการที่เกิดการตอกเสาเข็มอย่างเงี้ยนะคะจากการก่อสร้างอันนี้ก็จะเป็นเสียงตัวอย่างของเสียงกระแทกค่ะต่อไปนะคะชนิดของความสั่นสะเทือนค่ะความสั่นสะเทือนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดเช่นเดียวกันกับเสียงเลยนะคะก็คือความสั่นสะเทือนแบบต่อเนื่องแบบกระแทกแล้วก็แบบช่วงๆนะคะค่ะสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของแหล่งกำเนิดของมลพิษความสั่นสะเทือนแบบต่อเนื่องอย่างเช่นเครื่องขุดเจาะอย่างเงี้ยนะคะก็จะเกิดความสั่นสะเทือนแบบต่อเนื่องค่ะหรือว่ารถตีนตะขาบเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างส่วนแบบกระแทกนะคะแบบกระแทกเนี่ยก็อย่างเช่นการใช้เครื่องตอกเสาเข็มเนี่ยก็จะเกิดความสั่นสะเทือนเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะไม่เกิน 1-2 วินาทีแล้วก็นะคะรถบดอัดพื้นนะคะก็จะเป็นความสั่นสะเทือนแบบกระแทกเช่นกันส่วนเครื่องสกัดแบบนิวเมติกนะคะก็จะเป็นสะเทือนที่เกิดขึ้นแบบเป็นช่วงๆนะคะก็คืออย่างเช่นการขุดเจาะถนนเงี้ยนะคะก็จะเกิดความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเป็นช่วงๆนะคะไม่ได้เกิดเป็นระยะเวลานานๆนะคะค่ะเรามาดูค่าพารามิเตอร์ของเสียงกันนะคะค่าพารามิเตอร์ของเสียงเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะอันแรกเลยก็คือจะมี LEQ นะคะ LEQ เนี่ยเป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ยของเสียงช่วงเวลาหนึ่งๆนะคะโดยปกติเนี่ยก็จะกำหนดระยะเวลาอย่างเช่น LEQ 8ชั่วโมง LEQ 24ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะหมายถึงอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ LEQ 8ชั่วโมงเท่ากับ80เดซิเบล A หมายถึงว่าระดับเสียงเฉลี่ยนะคะใน8ชั่วโมงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ80เดซิเบล A ค่ะโดยปกติเขาก็จะเขียนระยะเวลากำกับไว้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นค่ามาตรฐานที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ LEQ ตัวนี้นะคะอันที่2นะคะ LDN ค่ะ DN เนี่ยย่อมาจาก Day Night นะคะอันนี้เป็นการประเมินระดับเสียงในการจราจรในชุมชนเพื่อประเมินถึงการพักผ่อนแล้วก็การนอนหลับของประชาชนโดยค่านี้เนี่ยจะวัดระดับเสียงนะคะตลอดระยะเวลาเลยก็คือ24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนอันที่3นะคะก็คือ LN ค่ะ LN เนี่ยก็จะวัดค่าออกมาในรูปของเปอร์เซนไทล์นะคะซึ่งอย่างเช่นค่า L 90นะคะตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ80เดซิเบล A อันนี้จะหมายความว่าร้อยละ90ของระยะเวลาที่ทำการตรวจวัดนะคะพบว่าค่าระดับเสียงเนี่ยจะเกินกว่า80เดซิเบล A ค่ะ ค่ะค่านี้ก็จะเป็นการประเมินเรื่องเสียงรบกวนนะคะต่อไปค่ะค่าพารามิเตอร์ของความสั่นสะเทือนค่ะก็จะมีทั้งหมด3ค่านะคะอันแรกเลยก็จะเป็นpeak particle velocity นะคะหรือว่า PPV อันนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าที่เหมาะสมในการประเมินผลกระทบในเชิงของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารจะไม่ใช้นะคะในมนุษย์นะคะแล้วก็ค่าที่2เนี่ยจะเป็น vibration acceleration อันนี้ก็จะเป็นใช้ในการประเมินผลกระทบของความสั่นสะเทือนชนิดที่จะเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องแล้วก็แบบกระแทกที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ค่ะส่วนอันที่3นะคะเป็น vibration dose values นะคะก็คือ VDV อันนี้เนี่ยจะใช้ในการประเมินผลกระทบของความสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์แบบเป็นช่วงๆค่ะส่วนมาตรฐานระดับเสียงของประเทศไทยนะคะตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่15พ.ศ.2540เนี่ยเขาก็ได้มีการกำหนดมาตรฐานของระดับเสียงเกิดขึ้นนะคะโดยค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุดเนี่ยจะต้องมีค่าไม่เกิน115เดซิเบล A นะคะไม่ว่าช่วงเวลาใดๆก็ตามเนี่ยก็ต้องมีค่าระดับเสียงไม่เกิน115เดซิเบล A นะคะส่วนค่าระดับเสียงเฉลี่ย24ชั่วโมงหรือ LEQ 24ชั่วโมงเนี่ยเขาก็กำหนดไว้ว่าเฉลี่ยตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีค่าไม่เกินกว่า70เดซิเบล A ซึ่งหมายถึงระยะเวลาบางช่วงเวลาเนี่ยมันอาจจะเกิน70เดซิเบล A ก็ได้แต่ว่าถ้าเฉลี่ยออกมาแล้วในช่วงเวลา24ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน70เดซิเบล A ค่ะส่วนมาตรฐานระดับเสียงรบกวนนะคะเขาก็กำหนดไว้ที่10เดซิเบล A อย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปอันนี้นะคะซึ่ง10เดซิเบล A เนี่ยหมายถึงว่ากรณีที่เกิดกิจกรรมใดๆเกิดขึ้นแล้วมีการวัดระดับเสียงนะคะในช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรมนั้นถ้าหากระดับเสียงเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมหมายถึงว่าในถ้าสมมติมีเสียงเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมเกินกว่า10เดซิเบล A ให้ถือว่ากิจกรรมนั้นนะคะเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนแล้วก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหรือว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นๆค่ะค่ะแล้วก็ในประกาศนี้นะคะเขาก็ได้กำหนดเสียงจากยานพาหนะขึ้นมาด้วยก็มีมาตรฐานระดับเสียงจากเรือนะคะที่กำหนดมาตรฐานไว้ที่ประมาณ100เดซิเบล A ที่ระยะ 0.5 เมตรจากปลายท่อนะคะหรือมาตรฐานระดับเสียงจากรถยนต์ก็กำหนดค่ามาตรฐานไว้ที่ไม่เกิน85เดซิเบล A ที่ระยะ 7.5 เมตรหรือไม่เกิน100เดซิเบล A ที่ระยะ 0.5 เมตรจากรถยนต์คันนั้นๆ นะคะรวมถึงมาตรฐานจากรถจักรยานยนต์ด้วยที่กำหนดค่ามาตรฐานไว้ที่ไม่เกิน95เดซิเบล A ที่ระดับที่ระยะ 0.5 เมตรค่ะค่ะส่วนมาตรฐานของระดับเสียงในต่างประเทศนะคะเขาก็ได้มีการกำหนดค่ามาตรฐานไว้เหมือนกันอย่างของมาตรฐานองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา US EPA นะคะก็ได้กำหนดระดับเสียงที่เป็นการปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการสูญเสียกันได้ยินอันนี้ก็กำหนดไว้ที่70เดซิเบล A นะคะเป็นค่าเฉลี่ยตลอด24ชั่วโมงก็คือเหมือนกับของประเทศไทยเลยนะคะ70เดซิเบล A นะคะก็ไม่ต้องห้ามเกินกว่านี้เลยนะคะส่วนมาตรฐานเสียงเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดความรำคาญหรือว่าก่อให้เกิดการรบกวนนะคะอันนี้เขาก็กำหนดออกเป็นแยกประเภทออกเป็น2ประเภทอันแรกนะคะเป็นบริเวณที่ต้องการความเงียบความการพักผ่อนนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนนะคะก็ระดับเสียงเนี่ยจะดังเกินกว่า45เดซิเบลไม่ได้นะคะแต่กรณีที่อาจจะเป็นสนามหญ้าหรือว่าสวนสาธารณะนะคะก็อาจจะกำหนดให้เสียงดังขึ้นได้มาหน่อยนะคะก็ไม่ควรจะเกิน55เดซิเบล A ค่ะส่วนมาตรฐานความสั่นสะเทือน ก็แบ่งออกเป็น2มาตรฐานเช่นกันนะคะมาตรฐานแรกเนี่ยเป็นมาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหินค่ะก็จะต้องไม่เกิดความสั่นสะเทือนที่เกินค่าที่กำหนดไว้ซึ่งมาตรฐานเนี่ยก็จะกำหนดในรูปของความเร็วของอนุภาคแล้วก็การกระจัดค่ะส่วนมาตรฐานที่2นะคะเป็นมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอาคารค่ะก็กำหนดโดยจำแนกอาคารออกเป็นแต่ละประเภทไปนะคะแล้วก็จะกำหนดค่าในแต่ละประเภทของอาคารว่าจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดค่ะซึ่งจะต้องกำหนดวัดความถี่ด้วยว่าจะทำการวัดที่ความถี่ใดนะคะแล้วก็จะต้องไม่เกินค่าความสั่นสะเทือนที่กำหนดไว้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนกันค่ะหน่วยงานแรกก็คือกรมควบคุมมลพิษค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้หน่วยงานนี้เนี่ยก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบแล้วก็ส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานหลักเลยนะคะที่รับผิดชอบในเรื่องของเสียงและความสั่นสะเทือนค่ะก็จะมีหน้าที่ในการกำหนดกฎหมายนะคะแล้วก็บังคับใช้กฎหมายด้วยรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็ติดตามตรวจสอบคุณภาพระดับเสียงแล้วก็ความสั่นสะเทือนแล้วก็รายงานจัดทำสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะต่อไปนะคะหน่วยงานที่2จะเป็นหน่วยงานของกรมกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานนี้นะคะก็จะมีหน้าที่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงการกำหนดมาตรฐานในการจัดการเหตุรำคาญที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนด้วยค่ะหน่วยงานที่3นะคะกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะหน่วยงานนี้เนี่ยก็จะดูแลจัดระเบียบความเรียบร้อยภายในโรงงานนะคะเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงหน่วยงานนี้เนี่ยก็จะกำหนดกฎหมายนะคะเกี่ยวกับเสียงที่เกิดขึ้นภายในโรงงานด้วยหน่วยงานที่4นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะหน่วยงานนี้ก็จะคุ้มครองดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเสียงดังแล้วก็ความสั่นสะเทือนค่ะต่อจากนี้นะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับการตรวจวัดแล้วก็การประเมินมลพิษทางเสียงกันค่ะปัจจัยที่ต้องคำนึงเนี่ยมี3ปัจจัยที่หลักๆสำคัญเลยนะคะอันแรกก็คือเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์วัดเสียงนะคะเครื่องมือและอุปกรณ์วัดเสียงเนี่ยต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดนะคะซึ่งจะได้ค่าที่วัดออกมาเนี่ยถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพเป็นค่าที่แม่นยำแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ค่ะค่ะปัจจัยที่2นะคะก็คือกระบวนการวัดแล้วก็ประมวลผลค่ะซึ่งจะต้องอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่29ของพ.ศ. 2550นะคะในเรื่องของค่าระดับเสียงรบกวนแล้วก็วิธีการตรวจวัดระดับเสียงค่ะปัจจัยสุดท้ายนะคะผู้วัดค่ะผู้วัดเนี่ยจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการวัดระดับเสียงค่ะเพื่อที่จะได้ค่าที่ออกมาเนี่ยจะได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะค่ะเครื่องมือและอุปกรณ์วัดเสียงนะคะเรามาดูเครื่องวัดระดับเสียงนะคะหรือว่าเรียกว่า Sound Level Meter อันนี้เนี่ยก็จะต้องผ่านมาตรฐานนะคะตามมาตรฐานที่เขากำหนดซึ่งเป็นมาตรฐานที่ต้องเป็นที่ยอมรับนะคะก็คือ IEC 61672-1 นะคะอันนี้เป็นมาตรฐานของเครื่องวัดระดับเสียงเลยค่ะซึ่งเขาจะแบ่งออกเป็น2คลาสซึ่งทั้ง2คลาสเนี่ยก็สามารถเอามาวัดระดับเสียงได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะเครื่องวัดระดับเสียงเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นไมโครโฟนนะคะแล้วก็เครื่องเป็นส่วนขยายสัญญาณเบื้องต้นหรือ preamplifier นะคะไมโครโฟนเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่รับเสียงเข้าไปนะคะแล้วก็จะผ่านไปที่ส่วนขยายสัญญาณเสียงเพื่อส่วนขยายก็จะนำสัญญาณเสียงที่ได้รับเนี่ยเอาไปส่วนประมวลผลแล้วก็แสดงผลต่อไปค่ะค่ะในส่วนของส่วนประมวลผลแล้วก็แสดงผลนะคะส่วนประมวลผลเนี่ยส่วนประมวลข้อมูลเนาะก็เป็นอุปกรณ์ที่รับจากสัญญาณส่วนขยายมานะคะแล้วก็นำสัญญาณมาวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลแล้วก็ออกมาในส่วนของแสดงผลค่ะการแสดงผลเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนต่างๆค่ะค่ะ อุปกรณ์ป้องกันลมนะคะก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะเพราะว่าจะช่วยลดเสียงรบกวนจากแรงลมกรณีที่เรามีการวัดเสียงนะคะในเอาท์ดอร์เนาะในนอกภายนอกอาคารนะคะก็อาจจะมีลมพัดมานะคะถ้ามีอุปกรณ์ป้องกันลมอันนี้นะคะก็จะช่วยลดเสียงจากเสียงรบกวนจากแรงลมได้นะคะสายสัญญาณนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันก็ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างส่วนขยายสัญญาณเบื้องต้นมายังส่วนประมวลผลหรือว่าส่วนแสดงผลนะคะอันนี้ก็จะช่วยในการลดปัญหาการสะท้อนของเสียงด้วยค่ะค่ะเครื่องกำเนิดสัญญาณเครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐานนะคะหรือว่าที่เรียกว่าsound calibrator อันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับ calibrate อุปกรณ์วัดระดับเสียงนะคะเป็นอุปกรณ์กำเนิดเสียงที่มีระดับเสียงแล้วก็ความถี่ที่แน่นอนแล้วก็จะใช้ในการปรับเทียบความถูกต้องนะคะซึ่งเครื่อง calibrator เนี่ยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60942ด้วยนะคะส่วนที่3นะคะขาตั้งเครื่องวัดเสียงเนี่ยจะต้องมีขนาดเล็กนะคะมั่นคงแล้วก็แข็งแรงที่จะรองรับเครื่องวัดเสียงได้อย่างมั่นคงค่ะแหล่งจ่ายพลังงานก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะก็คือพวกแบตเตอรี่ก็ต้องมีระยะเวลาที่เพียงพอกับการที่จะนำไปใช้ในกรณีที่วัดเสียงนะคะค่ะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะคะอย่างเช่นกระเป๋าที่ใส่อุปกรณ์เครื่องวัดเสียงนะคะหรือว่าแบบบันทึกการวัดนะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานต่างๆค่ะค่ะในขั้นในการสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องวัดเสียงนะคะก็จะต้องทำโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองคุณภาพของ ISO หรือว่า IEC 17025ซึ่งปัจจุบันนะคะก็มีทั้ง3หน่วยงานค่ะหน่วยงานแรกเนี่ยจะเป็นหน่วยงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาค่ะหน่วยงานที่2นะคะเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะและหน่วยงานที่3จะเป็นสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอันนี้3หน่วยงานนี้ก็จะได้รับการมาตรฐานนะคะในการที่จะสามารถส่งเครื่องไปแคลิเบตได้ค่ะค่ะเมื่ อมีแคลิเบตเครื่องมาแล้วนะคะก็จะได้รับใบเซอร์ติฟิเคตนะคะเกี่ยวกับการที่เราได้นำเครื่องวัดเสียงเนี่ยไปทำการปรับเทียบความถูกต้องนะคะซึ่งก็จะมีในใบเซอร์ติฟิเคตเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับเครื่องวัดเสียงที่เราได้ส่งไปแคลิเบตเนาะแล้วก็หน่วยงานที่calibrate ให้เราแล้วก็รวมถึงวันที่แล้วก็วันที่ทำการสอบเทียบนะคะว่าทำการ calibrate ให้เมื่อไหร่นะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหลักการทั่วไปในการวัดระดับเสียงกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ต้องใช้เครื่องวัดที่ได้มาตรฐาน IEC 61672นะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ด้วยนะคะรวมถึงจะต้องดำเนินการในการปรับเทียบความถูกต้องก็คือการแคลิเบตนะคะก่อนแล้วก็หลังใช้อุปกรณ์เครื่องวัดเสียงด้วยรวมถึงติดตั้งเครื่องวัดเสียงมาตรฐานกำหนดนะคะแล้วก็กำหนดจุดตรวจวัดด้วยค่ะในการ เลือกจุดตรวจวัดของไมโครโฟนนะคะในกรณีที่ดำเนินการภายนอกอาคารนะคะเราเนี่ยก็จะต้องตั้งไมโครโฟนให้อยู่ห่างจากพื้นนะคะสูงขึ้นมาที่ระยะ 1.2 เมตรและรัศมีรอบๆไมโครโฟนเนี่ยก็จะต้องมีรัศมีโดยรอบ 3.5 เมตรค่ะโดยจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีกำแพงหรือว่าไม่มีสิ่งต่างๆที่จะกั้นนะคะเพื่อลดการสะท้อนของเสียงค่ะค่ะส่วนในกรณีที่จะดำเนินการวัดเสียงภายในอาคารนะคะอันนี้นะคะระดับความสูงจากพื้นดินถึงไมโครโฟนเนี่ยก็เท่ากับ 1.2เหมือนกันกับภายนอกอาคารนะคะแต่ว่าระดับเสียงระดับรัศมีของไมโครโฟนรอบๆเนี่ยก็จะกำหนดไว้ที่1เมตรค่ะแล้วก็จะต้องไม่มีกำแพงหรือว่ามีสิ่งใดๆขวางกั้นนะคะและต้องอยู่ห่างจากพวกหน้าต่างหรือว่าประตูหรือสิ่งอื่นใดที่จะเป็นการเปิดออกสู่ข้างนอกนะคะอย่างน้อยนะคะต้องอยู่ห่างจากพวกหน้าต่างหรือว่าประตูเนี่ยอย่างน้อย 1.5 เมตรค่ะ
1: อ
0: มาที่ส่วนสุดท้ายนะคะหลักการในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางเสียงค่ะวิธีแรกเนี่ยก็เป็นวิธีทางวิศวกรรมนะคะในการควบคุมมลพิษทางเสียงค่ะเราสามารถทำได้นะคะโดยการลดแรงกระแทกระหว่างชิ้นส่วนค่ะโดยการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนนะคะเพื่อป้องกันเสียงแล้วก็ความสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นค่ะหรือว่าอาจจะลดความสูงหรือว่าระยะห่างระหว่างชิ้นส่วนที่วัตถุเนี่ยเกิดการกระแทกกันนะคะอย่างรูปที่ตัวอย่างของอาจารย์ที่อาจารย์เอาขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการลดระยะห่างนะคะของการกระแทกของวัตถุนะคะโดยการที่จะมีการสร้างแผ่นกั้นนะคะให้การตกกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นระยะ

0: สั้นๆลงนะคะค่ะแล้วก็วิธีที่3นะคะก็คือการคลุมหรือว่าปิดส่วนที่มันเกิดการกระแทกกันนะคะด้วยวัสดุดูดซับเสียงนะคะแล้วก็4นะคะอาจจะเปลี่ยนไปใช้วัสดุอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่โลหะอย่างเช่นพวกไม้อย่างเงี้ยนะคะก็จะลดเสียงที่มันจะเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะ2นะคะการลดความเร็วของเครื่องจักรของไหลแล้วก็ความดันก็จะทำให้ช่วยลดเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยการที่อาจจะจัดชิ้นส่วนต่างๆที่มันหลวมเนี่ยให้สมดุลขันให้แน่นนะคะหรือว่าจัดชิ้นส่วนต่างๆให้มันสมดุลการบาลานซ์กันก็จะช่วยลดเสียงที่จะเกิดขึ้นรวมถึงลดแรงเสียดทานโดยการใช้น้ำมันหล่อลื่นนะคะหรือว่าการใช้วัสดุลดการสั่นสะเทือนแล้วก็วัสดุดูดซับเสียงค่ะก็จะช่วยลดเสียงที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะในรูปตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงนะคะที่จะดูดซับเสียงไม่ให้เกิดเสียงสะท้อนนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดเสียงที่จะเกิดขึ้นนะคะค่ะส่วนวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการบริหารจัดการความปลอดภัยค่ะนอกเหนือจากวิศวกรรมนะคะเราก็จะต้องมีการบริหารแล้วก็จัดการสิ่งต่างๆนะคะอย่างเช่นการวางแผนการควบคุมกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นการใช้พลาสติกแทนโลหะหรือว่าใช้วัสดุที่เป็นไม้แทนโลหะนะคะการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานอย่างเช่นมีการโรเตทคนโรเตทผู้ปฏิบัติงานนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนงานกันหรือว่าลดระยะเวลาในการสัมผัสกับเสียงดังนะคะเพิ่มระยะเวลาพักเบรกนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีนึงนะคะแล้วก็การดำเนินการควบคุมเสียงดังโดยการที่จะใช้วัสดุดูดซับเสียงหรือว่าการใช้ PPE นะคะอย่างเช่น Ear Plug Ear Muff เนี่ย Ear Plug Ear Muff นะคะก็จะช่วยลดเสียงที่จะผู้ปฏิบัติงานจะรับสัมผัสได้แล้วก็บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆให้ดีอยู่เสมอนะคะใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อลดแรงเสียดทานต่างๆค่ะค่ะส่วนหลักการป้องกันควบคุมความสั่นสะเทือนนะคะอันนี้ก็จะใช้หลักการของ hierarchy of controls นะคะซึ่งประกอบไปด้วย5ขั้นตอนนะคะอันแรกก็คือ elimination เป็นการกำจัดนะคะกำจัดความสั่นสะเทือนนั้นออกไปอย่างเช่นการใช้เครื่องจักรนะคะแทนที่จะใช้ให้คนเนี่ยเข้าไปปฏิบัติงานแล้วก็สัมผัสความสั่นสะเทือนนะคะก็ใช้เครื่องจักรแทนใช้หุ่นยนต์แทนนะคะอันที่2นะคะ substitution นะคะsubstitution เนี่ยก็คือเป็นการทดแทนค่ะก็ใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนต่ำแทนเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนสูงๆนะคะอันที่3นะคะเป็น engineering controls นะคะเป็นการออกแบบวัสดุต่างๆอาจจะออกแบบให้เครื่องจักรอุปกรณ์เนี่ยมีความมั่นคงนะคะลดการสั่นสะเทือนนะคะจัดชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้สมดุลกันบาลานซ์กันก็จะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นค่ะอันที่4นะคะเป็น administrative control นะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการลดระยะเวลาในการทำงานเวียนเปลี่ยนพนักงานนะคะเพิ่มระยะเวลาพักเบรกนะคะอันนี้นะคะและสุดท้ายนะคะ PPE ค่ะเป็นอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลซึ่ง PPE เนี่ยจะมีประสิทธิภาพน้อยที่สุดนะคะเทียบกับ1 2 3 4ขั้นตอนแรก1เนี่ยจะมีประสิทธิภาพที่มากที่สุดนะคะถ้าสมมติทำไม่ได้แล้วนะคะก็จะมาต้องมาใช้ PPE อย่างเช่นการใช้ถุงมือลดความสั่นสะเทือนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าหากทำในขั้นตอนที่1 2 3 4ได้ก็ควรจะทำในส่วนตรงนั้นนิดมากกว่านะคะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดเถอะ
4: จัดแถว
3: แต่ต้อง

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีค่ะสำหรับชุดวิชา52203อนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะหน่วยที่12จะเป็นเรื่องของการจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะก็จะมีอยู่3หัวข้อหลักๆด้วยกันก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการจัดการเหตุรำคาญการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535นะคะก็ได้บัญญัติความหมายและลักษณะของเหตุรำคาญไว้ก็คือในบทบัญญัติมาตราที่25นะคะเราจะนำมาใช้เป็นหลักในการวินิจฉัยโดยการจะต้องบ่งชี้ให้ได้ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ในการวินิจฉัยจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขการสุขาภิบาลแล้วก็การอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะโดยจะต้องอาศัยดุลพินิจในการพิจารณาของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการบ่งชี้ว่ากรณีใดเป็นเหตุรำคาญนะคะสำหรับผลกระทบของเหตุรำคาญนะคะก็จะทำให้เกิดผลกระทบ2ลักษณะด้วยกันก็ผลกระทบโดยอ้อมก็จะเป็นการทำให้เกิดผลกระทบที่ทำให้สภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือว่ารบกวนสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติของประชาชนเกิดการบั่นทอนหรือรบกวนความสุขทางด้านจิตใจนะคะแต่ไม่ส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายแต่ถ้าเป็นผลกระทบโดยตรงตัวเนี้ยก็จะหมายถึงว่าเหตุรำคาญตัวนั้นทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพโดยตรงทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้จะถือว่าเป็นการก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรงนั่นเองนะคะส่วนกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพความหมายก็คือกิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีผลิตที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคได้ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลพิษทางอากาศทางน้ำทางดินทางเสียงแสงความร้อนความสั่นสะเทือนรังสีฝุ่นละอองหรือขมเหลวเป็นต้นนะคะผลกระทบที่เกิดจากสิ่งรบกวนหรือมลพิษยกตัวอย่างเช่นเรื่องของกลิ่นอาจจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นจากสารเคมีหรือจากสัตว์นะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความเดือดร้อนรำคาญหรือฝุ่นละอองฝุ่นโลหะพวกนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาทางด้านมลพิษนะคะหรือถ้าเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กก็จะสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองทำลายเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆอย่างเช่นเนื้อเยื่อของปอดหรือว่ามีการสะสมในเนื้อเยื่อปอดได้นะคะหรือไอระเหยสารเคมีตัวนี้ก็จะทำให้เกิดผลกระทบโดยทำให้เกิดอาการทางประสาทนะคะก็คือง่วงนอนวิงเวียนศีรษะซึมเศร้าหรือหมดสติได้นะคะรวมถึงทำให้ระบบภูมิคุ้มกันนั้นถูกรบกวนได้ขมเหลวควันก็คือฝุ่นขนาดเล็กหรือว่าแก๊สพิษก็จะทำให้เกิดผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจรวมถึงระบบสมองด้วยนะคะก็จะทำให้ เกิดโรคเฉียบพลันเช่นหลอดลมอักเสบไอหรือเกิดภาวะหายใจลำบากได้นะคะความร้อนตัวนี้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากถ้าเราได้รับความร้อนในปริมาณมากนะคะก็จะทำให้เกิดผลกระทบทางด้านสรีระนะคะก็คือเกิดการขับถ่ายน้ำออกจากร่างกายทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักผิดปกตินะคะปวดศีรษะเบื่ออาหารอ่อนเพลียหรือว่าแม้กระทั่งทำให้อารมณ์หงุดหงิดโกรธง่ายต่อเนื่องทำให้เกิดผลเสียต่อการทำงานประสิทธิภาพในการทำงานต่ำลงนั่นเองนะคะส่วนเสียงดังก็ทำให้เกิดอาการหงุดหงิดรำคาญใจได้เช่นเดียวกันนะคะทำให้เกิดการนอนไม่หลับเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ก็ส่งผลต่อร่างกายก็คือทำให้หัวใจเต้นแรงอัตราการหายใจเปลี่ยนแปลงไปนะคะ

แสงจ้าก็มีผลเช่นเดียวกันทำให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นของผู้ทำงานนั้นแย่ลงเกิดการเมื่อยล้าปวดตามึนศีรษะนะคะโดยแสงที่ส่องสว่างในเวลากลางคืนก็จะส่งผลต่อการหลั่งของเมลาโทนินนะคะซึ่งปกติแล้วจะช่วยในเรื่องของการนอนหลับในเวลากลางคืนก็จะขัดขวางการหลั่งสารนี้ก็จะมีผลกระทบต่อการนอนหลับได้นะคะน้ำเสียก็จะมีในเรื่องของการเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคเช่นอหิวาตกโรคบิดแล้วก็ท้องเสียนะคะขยะก็ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้เช่นเดียวกันเนื่องจากถ้าเรามีการเผาขยะกลางแจ้งก็จะทำให้เกิดควันและสารพิษทางอากาศได้นะคะก็จะทำให้คุณภาพอากาศเสื่อมโทรมนะคะซึ่งผลกระทบหรือว่าสารก่อมลพิษพวกนี้จะทำให้เกิดผลกระทบทั้งต่อร่างกายกระทบต่อจิตใจแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพทางสังคมนะคะซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพกายเนี่ยก็เกิดจากการได้รับมลพิษทำให้เกิดการเจ็บป่วยทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังจนนำไปสู่ความพิการหรือเสียชีวิตได้ส่วนผลกระทบต่อสุขภาพจิตก็จะทำให้เกิดภาวะความเครียดซึมเศร้านะคะเนื่องจากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะทำให้คุณภาพชีวิตนั้นด้อยลงผลกระทบต่อสุขภาพสังคมก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเกิดการเดือดร้อนรำคาญนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงลักษณะของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็การขัดแย้งในชุมชนได้นั่นเองนะคะซึ่งลักษณะของเหตุรำคาญนะคะบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุรำคาญตามความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องมีเจ้าทุกข์หรือผู้ร้องเรียนเสียก่อนถึงจะเรียกว่าเป็นเหตุรำคาญซึ่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข2535ก็ได้บัญญัติความหมายและลักษณะของเหตุรำคาญไว้ในหมวด5ดังนี้นะคะก็คือ 1. แหล่งน้ำทางระบายน้ำที่อาบน้ำหรือส้วมที่ใส่มูลสถานที่อื่นใดถ้าไม่อยู่ในทำเลที่ไม่เหมาะสมสกปรกหมักหมมนะคะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นตัวนี้ก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้การเลี้ยงสัตว์หรือว่างานอาคารโรงงานหรือการกระทำใดๆที่ทำให้เกิดกลิ่นเสียงความร้อนสิ่งมีพิษต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะคะสำหรับลักษณะของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตัวนี้ก็จะเป็นกิจการที่อาจจะมีกระบวนการผลิตหรือมีลักษณะของการประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยได้นะคะตัวนี้เราไม่จำกัดว่าจะเป็นโรงงานหรือเป็นกิจการที่ประกอบอยู่ในครัวเรือนถ้าเข้าข่ายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็จะถือว่าเป็นลักษณะของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะสำหรับกฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องนะคะอาจารย์ก็จะพูดเฉพาะตัวที่สำคัญเท่านั้นนะคะก็คือพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535แล้วก็ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี2550และ2560นะคะสำหรับตัวพระราชบัญญัตินี้ก็จะเป็นการคุ้มครองประชาชนในด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เป็นพระราชบัญญัติที่กระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลควบคุมสภาวะแวดล้อมที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็กำหนดให้มีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเป็นเจ้าพนักงานสายวิชาการเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการดูแลนะคะกำหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขเป็นองค์กรส่วนกลางและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของราชการส่วนท้องถิ่นให้สิทธิ์แก่ประชาชนและผู้ประกอบการนะคะในการอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นถ้าหากเห็นว่าคำสั่งนั้นไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้องแล้วก็กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเกี่ยวกับเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถ้าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุรำคาญก็ยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม2535ในมาตราที่4นะคะพระราชบัญญัติโรงงาน2535มาตรา37หรือพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง2535นะคะหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติโรงงาน2535พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพระราชบัญญัติโรงแรมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม2535ค่ะและสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะแบ่ง

็น2หน่วยงานด้วยกันก็คือหน่วยงานราชการส่วนกลางกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคนะคะส่วนกลางเนี่ยก็จะเป็นกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะส่วนหน่วยงานอื่นๆก็ยกตัวอย่างเช่นกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่ก็จะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนงานด้านวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้การปรึกษาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของงานสุขาภิบาลการจัดการต่างๆนะคะให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนที่เข้ามาติดต่อที่หน่วยงานนะคะส่วนหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดก็จะมีหน้าที่ในการสนับสนุนด้านวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะด้วยการให้คำปรึกษาประสานงานกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหน่วยงานนี้ก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีการดำเนินงานโดยการเป็นอิสระจากหน่วยงานส่วนกลางนะคะนำหน้าที่ในการบริหารจัดการต่างๆในท้องถิ่นของตัวเองค่ะสำหรับแนวทางในการจัดการเหตุรำคาญนะคะก็จะมีอยู่2กรณีด้วยกันก็คือการจัดการก่อนเกิดเหตุรำคาญกับการจัดการหลังเกิดเหตุรำคาญนะคะสำหรับการจัดการก่อนเกิดเหตุรำคาญเนี่ยก็จะเป็นมาตรการในการเชิงรุกนะคะในการควบคุมและป้องกันเหตุรำคาญที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เตรียมการลดผลกระทบจากปัญหาในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีกระบวนการก็คือสำรวจข้อมูลพื้นฐานในการในพื้นที่ที่รับผิดชอบแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มของปัญหารวมทั้งนำมาจัดลำดับความสำคัญของปัญหานะคะมีการวางแผนควบคุมป้องกันปัญหาแล้วก็เฝ้าระวังปัญหาเหตุรำคาญที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นมาตรการสำคัญที่จะติดตามสภาพของปัญหาเหตุรำคาญเพื่อจะได้ดำเนินการป้องกันได้ทันเวลานั่นเองนะคะส่วนการจัดการหลังเกิดเหตุรำคาญนะคะเมื่อมีการเกิดเหตุรำคาญเกิดขึ้นผู้ที่ได้รับผลกระทบก็จะมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขโดยอาจจะแจ้งด้วยตนเองหรือดำเนินการผ่านหนังสือหรือโทรศัพท์ก็ได้นะคะหลังจากนั้นหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุรำคาญแล้วก็จะมีการตรวจสอบเหตุรำคาญนะคะซึ่งในกระบวนการนี้เราก็จะต้องอาศัยบุคลากรแล้วก็อาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นแบบบันทึกกล้องหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็หากเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นเหตุรำคาญก็จะต้องมีการระงับเหตุรำคาญโดยเจ้าหน้าที่อาจจะออกเป็นหนังสือคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ระงับเหตุรำคาญนั้นซึ่งผู้ที่ได้รับคำสั่งนะคะสามารถยื่นอุทธรณ์ถ้าหากว่าคำสั่งนั้นอาจจะไม่เป็นธรรมหรือเห็นว่ายังไม่ถูกต้องนะคะสามารถอุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งมานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการนะคะว่าหากมีเหตุรำคาญเกิดขึ้นแล้วจะมีกระบวนการตรวจสอบยังไงแล้วก็ถ้าเกิดเหตุรำคาญเกิดขึ้นจริงก็จะต้องมีการระงับเหตุนะคะนี่ก็จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นมานะคะแนวทางในการตรวจสอบเหตุรำคาญนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปตรวจสอบเราก็จะต้องมีการเตรียมการตรวจสอบตัวนี้ก็จะทำให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้นะคะแล้วก็สามารถระงับเหตุรำคาญได้อย่างได้ผลนะคะเตรียมการตรวจวิเคราะห์อนามัยสิ่งแวดล้อมโดยการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบแล้วก็ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะซึ่งจะเป็นทั้งสถานที่ที่ถูกร้องเรียนแล้วก็สถานที่ที่ได้รับผลกระทบก็คือผู้ที่ร้องเรียนเรื่องขึ้นมานะคะรวมถึงสถานที่ที่เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบด้วยนะคะตามแนวทางที่วางไว้นะคะรวบรวมหลักฐานทั้งในเรื่องของวัตถุภาพถ่ายหรือว่าแม้แต่พยานบุคคลนะคะเพื่อนำมาใช้ในการประกอบการพิจารณาและที่สำคัญก็คือต้องกับเก็บรายละเอียดที่คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องมาด้วยทั้งหมดนะคะแล้วก็รายงานผลการตรวจสอบขึ้นไปนั่นเองและสำหรับการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะเรา

0: จะตัวการจัดการตัวนี้ก็จะเป็นหน้าที่โดยตรงของราชการส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นผู้ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535นะคะโดยมีแนวทางในการจัดการที่สำคัญอยู่3แนวทางด้วยกันนะคะก็คือมาตรการมาตรฐานการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ระบบเฝ้าระวังและระบบฐานข้อมูลนะคะสำหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือ Standard of Procedure นะคะตัวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จะทำขึ้นเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนะคะก็จะประกอบไปด้วยมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องกระบวนการงานการออกข้อกำหนดของท้องถิ่นนะคะตัวนี้ก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการนะคะเพราะว่าให้สามารถจัดการแล้วก็ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายในท้องถิ่นหรือภายในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบได้นะคะส่วนมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องกระบวนงานการออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแลการดำเนินกิจการนะคะกระบวนการนี้ก็จะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นก็จะใช้ในการจัดการและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายในท้องถิ่นหรือภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบนั่นเองนะคะส่วนระบบเฝ้าระวังนะคะก็จะเป็นการติดตามการเฝ้าควบคุมสิ่งคุกคามปัญหาหรือผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนั่นเองนะคะโดยเราจะต้องอาศัยกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์แปลผลแล้วก็การรายงานโดยการชี้ประเด็นที่น่าจะเป็นความเสี่ยงนะคะเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะส่วนระบบที่3ก็คือระบบฐานข้อมูลตัวนี้เราก็จะนำระบบมาใช้ในการทำฐานข้อมูลนะคะเพื่อว่าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะแล้วก็การที่เราจะได้ข้อมูลที่ต่อเนื่องเนี่ยก็จะต้องทำทุกเดือนนะคะเพื่อได้ข้อมูลที่มีความละเอียดสามารถมองเห็นแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนได้อย่างชัดเจนนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วก็จะนำมาทำเป็นรายงานสรุปสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งตัวรายงานฉบับเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆในการนำข้อมูลของพื้นที่มาพัฒนาในเรื่องของงานระบบที่เกี่ยวข้องกับงานการดูแลต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งหลักเกณฑ์และก็วิธีการในการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราก็ได้กำหนดให้ผู้ดำเนินกิจการนั้นน่ะจะต้องมีการจัดการและดำเนินการให้ได้ตามหลักเกณฑ์3ประเด็นหลักด้วยกันนะคะก็คือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสถานที่ตั้งลักษณะอาคารและการสุขาภิบาลนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์ที่2ประเด็นหลักที่2ก็คือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและเกณฑ์ที่3ก็คือเกี่ยวกับการควบคุมของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆที่เกิดจากการประกอบกิจการนะคะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขทำหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลนะคะเพื่อไม่ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อให้เกิดปัญหาเหตุรำคาญต่างๆนะคะสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยมีอยู่จำนวนมากรวมทั้งสิ้น141กิจการด้วยกันนะคะเราสามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มประเภทกิจการได้ทั้งหมด13กลุ่มทั้งนี้ในแต่ละกิจการก็จะมีลักษณะของการดำเนินการกระบวนการเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้นั้นน่ะแตกต่างกันออกไปนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบที่แตกต่างกันนะคะตามประเภทของกิจการซึ่งในที่นี้ก็ได้สรุปปัญหาแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอยกตัวอย่างมาเป็นบางกิจการนะคะถ้าเราประกอบกิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ตัวนี้เราก็อาจจะได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นเหม็นหรือว่าน้ำเสียที่เกิดจากการล้างคอกสัตว์นะคะรวมถึงเสียงรบกวนที่เกิดจากเสียงร้องของสัตว์นะคะรวมถึงการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของสัตว์นำโรคอย่างเช่นหนูแมลงวันหรือแมลงสาบ รวมถึงสามารถเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อจากสัตว์ไปยังคนได้นะคะรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดจากบาดแผลที่ถูกสัตว์กัดทำร้ายหรือว่าเกิดรอยขีดข่วนต่างๆนะคะซึ่งหลักในการควบคุมปัญหาก็อาจจะนำหลักของการสุขาภิบาลการรักษาความสะอาดของคอกสัตว์การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆมาใช้นะคะรวมถึงการวางระบบในการบำบัดน้ำเสียการควบคุมอาคารให้มีระบบการระบายอากาศที่ดีนะคะการทำคอกหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ไม่ให้แออัดเกินไปนะคะรวมถึงติดต่อให้กรมควบคุมโรคเนี่ยมีการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ตามกำหนดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นแนวทางส่วนหนึ่งช่วยในการควบคุมกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ได้นะคะและถ้าประกอบกิจการเกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์หรือว่าเครื่องสำอางต่างๆนะคะปัญหาหรือผลกระทบที่เราจะได้รับจากกิจการประเภทนี้ก็อาจจะได้รับจากฝุ่นยานะคะที่อาจจะปนเปื้อนมากับผลิตภัณฑ์แล้วก็ก่อให้เกิดพิษกับคนเช่นฮอร์โมนหรือว่าเพนิซิลลินนะคะน้ำเสียเสียงดังกลิ่นหรืออันตรายจากสารเคมีที่ใช้ในการผลิตเช่นแอลกอฮอล์หรือว่ากรดด่างสารฟอกขาวต่างๆนะคะรวมถึงเอนไซม์ย่อยโปรตีนพวกนี้ก็จะทำให้ผู้ที่ประกอบกิจการเนี่ยเกิดอาการแพ้หรือว่าเป็นพิษเมื่อได้รับการสัมผัสนะคะรวมถึงเส้นใยจากสำลีหรือฝุ่นจากสารเคมีพวกนี้ก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งแนวทางในการควบคุมหรือว่านำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาก็คือการจัดระบบระบายอากาศที่เหมาะสมนะคะการจัดระบบของการควบคุมการปนเปื้อนฝุ่นหรือว่าการรักษาความสะอาดการบำบัดน้ำเสียต่างๆรวมถึงการหาอุปกรณ์ PPE ในการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเช่นที่ปิดปากปิดจมูกที่อุดหูหรือว่าถุงมือนะคะพวกนี้ก็จะช่วยให้ควบคุมปัญหาหรือว่ากิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องสำอางหรือยาหรือเวชภัณฑ์ต่างๆได้ค่ะและหากประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการนะคะเราก็ยังได้รับปัญหาและผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะก็อาจจะได้ปัญหาจากในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะหรือว่าปัญหาในเรื่องของระบบระบายอากาศความร้อนความชื้นงานสุขาภิบาลความสะอาดนะคะหรือปัญหาทางด้านความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นทางเดินหนีไฟเครื่องดับเพลิงหรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆที่ไม่เพียงพอนะคะรวมถึงน้ำเสียของเสียที่เป็นอันตรายสิ่งปฏิกูลหรือขยะติดเชื้อปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือสารเคมีต่างๆก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่ได้รับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการนะคะซึ่งแนวทางในการควบคุมปัญหาต่างๆนั้นเราอาจจะดูแลตั้งแต่ในเรื่องของสุขอนามัยของพนักงานผู้รับบริการนะคะคุณลักษณะของน้ำดื่มน้ำใช้ที่เราใช้ในกิจการของเราเองนะคะรวมถึงถ้าเราทำกิจการเกี่ยวกับงานบริการที่อยู่ภายในอาคารภายในตึกก็ควรที่จะจัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีนะคะควบคุมอุณหภูมิแสงสว่างที่เหมาะสมรวมถึงการทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในกิจการนั้นน่ะควบคุมในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียการกำจัดสัตว์และแมลงนำโรคการควบคุมเสียงถ้าเป็นเรื่องของ อุปกรณ์ความปลอดภัยเราก็ควรที่จะมีการควบคุมการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานที่เหมาะสมด้วยนะคะสถานประกอบกิจการก็ควรที่จะมีการออกแบบที่ดีอย่างเช่นในเรื่องของห้องน้ำห้องส้วมทางออกฉุกเฉินระบบเตือนภัยหรือระบบไฟฟ้านะคะพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องลดปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการได้นะคะรวมถึงการป้องกันให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นมีความปลอดภัยมีห้องปฐมพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตเครื่องช่วยชีวิตต่างๆเตรียมไว้ในสถานประกอบกิจการของท่านเองนะคะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ที่เลื ือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือ

0: ทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
1: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: จะเรียนมสท.ได้หรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครได้วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: สวัสดีครับนักศึกษากลับมาพบกันในหน่วยที่10นะครับการจัดการสารเคมีอันตรายซึ่งเนื้อหาในวันนี้จะประกอบไปด้วย4ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายตอนที่2ก็คือการจัดประเภทสารเคมีอันตรายตามการขนส่งสารเคมีอันตรายตอนที่3นะครับเป็นการจำแนกประเภทสารเคมีอันตรายตามการจัดเก็บสารเคมีอันตรายและตอนที่4จะเป็นการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายนะครับในตอนที่1 นะครับเป็นความรู้ทั่วไปนะครับเรามารู้กันก่อนว่าความหมายของสารเคมีอันตรายนะครับคืออะไรสารเคมีอันตรายก็คือสารประกอบสารผสมซึ่งอยู่ในรูปของแข็งของเหลวหรือว่าก๊าซนะครับที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างดังต่อไปนี้นะครับก็คือมีพิษกัดกร่อนระคายเคืองทำให้เกิดอาการแพ้ก่อมะเร็งหรือทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทำให้เกิดการระเบิดเป็นตัวทำปฏิกิริยารุนแรงเป็นตัวเพิ่มออกซิเจนไวไฟหรือมีกัมมันตภาพรังสีนะครับอีก definition หนึ่งหรืออีกความหมายหนึ่งที่นักศึกษาต้องรู้จักก็คือความหมายของคำว่าวัตถุอันตรายสองคำนี้จะใกล้เคียงกันนะครับสารเคมีอันตรายกับวัตถุอันตรายวัตถุอันตรายเนี่ยก็คือวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายออกตามความในมาตรา18วรรค2แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535นะครับนักศึกษาต้องไปศึกษาดูนะครับเพราะว่ารายชื่อวัตถุอันตรายเนี่ยมีออกมาเกือบทุกปีเลยมีทั้งหมดหลายฉบับมีทั้งยกเลิกแล้วก็มีทั้งที่ยังเป็นปัจจุบันอยู่นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าความครอบคลุมหรือว่าวงกว้างของสารเคมีอันตรายเนี่ยจะมีความครอบคลุมมากกว่านะครับเพราะว่าวัตถุอันตรายเนี่ยจะจำกัดอยู่ในวงแคบที่ต้องประกาศโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับถึงจะเรียกว่าวัตถุอันตรายนะครับความรู้ที่2ก็คือจะเป็นการเข้าสู่ที่สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไรนะครับสารเคมีอันตรายเนี่ยมีทั้งในรูปแบบสถานะของแข็งของเหลวและก๊าซซึ่งสารเคมีอันตรายแต่ละชนิดนั้นนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หลายรูปแบบทั้งในรูปของฝุ่นของฟูมของละอองไอควันก็ได้นะครับจึงสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายช่องทางนะครับได้แก่1ก็คือการหายใจนะครับเข้าสู่ระบบร่างกายได้จากระบบทางเดินหายใจนะครับสารเคมีอันตรายที่เป็นอนุภาคขนาดเล็กปนเปื้อนแล้วก็แขวนลอยอยู่ในอากาศเนี่ยจะถูกหายใจเข้าไปแล้วก็แพร่กระจายไปตามกระแสเลือดได้แม้ว่าร่างกายจะมีกลไกในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายเหล่านี้ก็ตามเช่นขนจมูกหรือว่าน้ำเมือกในระบบทางเดินหายใจนะครับที่เราจะสามารถกำจัดออกมาในรูปแบบของน้ำมูกหรือว่าเสมหะนะครับแล้วก็ตัวถุงลมปอดเองเนี่ยสุดท้ายที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซเนี่ยก็จะมีเม็ดเลือดขาวนะครับขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้เช่นกันนะครับทางที่2ก็คือการดูดซึมผ่านผิวหนังนะครับผิวหนังของคนเราเนี่ยจะมีชั้นไขมันนะครับที่ทำหน้าที่ในการช่วยป้องกันสารเคมีอันตรายหรือว่าสารแปลกปลอมอื่นๆไม่ให้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่ายยกเว้นสารเคมีอันตรายบางกลุ่มนะครับที่สามารถทำลายชั้นไขมันหรือว่าละลายในไขมันได้ดีนะครับโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นของเหลวหรือว่าพวกสารละลายนะครับเช่นพวกตัวทำละลายพวกโซเวนต์ต่างๆนะครับตะกั่วอินทรีย์ไซยาไนด์หรือว่าสารเคมีกำจัดแมลงว่าสารปราบศัตรูพืชนะครับทางที่3นะครับก็คือการรับประทานอาหารนะครับสารเคมีอันตรายเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ในสถานะของแข็งหรือว่า

ของเหลวเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะมาจากการปนเปื้อนแล้วก็นำเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานเนี่ยอย่างไม่ตั้งใจนะครับโดยอุบัติเหตุหรือว่ามีพฤติกรรมส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ถูกสุขลักษณะนะครับเช่นการกินหรือว่าการสูบบุหรี่ขณะที่ปฏิบัติงานหรือว่าอยู่ในสถานประกอบกิจการปฏิบัติงานนะครับการไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารการใช้มือหยิบจับอาหารรับประทานนะครับการล้างมือที่ไม่สะอาดแล้วก็มีการปนเปื้อนของอาหารที่รับประทานนะครับเป็นต้นส่วนทางที่4เนี่ยอาจจะไม่ได้พบในสถานประกอบกิจการทั่วไปนะครับจะเป็นการฉีดเข้าสู่ร่างกายนะครับส่วนใหญ่จะพบในสถานประกอบสถานพยาบาลนะครับส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตรายนะครับจะมีหมด7ข้อด้วยกันนะครับหลักๆก็จะมีพวกคุณสมบัติทางเคมีของสารเคมีอันตรายมีคุณสมบัติทางกายภาพของสารเคมีอันตรายปริมาณของสารเคมีอันตรายที่ได้รับนะครับแล้วก็ระยะเวลาความต้านทานของแต่ละบุคคลตัวอายุของผู้ได้รับสารเคมีแล้วก็เพศนะครับการแสดงอาการนะครับแบ่งเป็น2ประเภทก็คือเฉียบพลันกับเรื้อรังตัวเฉียบพลันเนี่ยจะแสดงการทันทีเมื่อได้รับภายใน24ชั่วโมงส่วนเรื้อรังเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ได้รับสารเคมีอันตรายทีละเล็กทีละน้อยนะครับในระยะเวลานานๆ นะครับค่อยแสดงอาการออกมาเป็นระบบแสดงที่ระบบการสร้างโลหิตระบบประสาทระบบการหายใจและระบบการสร้างกระดูกครับการจัดประเภทของสารเคมีอันตรายนะครับหลักๆแบ่งได้3เกณฑ์ก็คือการจัดประเภทตามการขนส่งแบบที่2ก็คือการจัดประเภทตามการจัดเก็บนะครับแล้วก็แบบที่3คือการตามการใช้งานในสถานปฏิบัติงานนะครับสำหรับตอนที่2นี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดประเภทของสารเคมีอันตรายตามการขนส่งของสารเคมีอันตรายนะครับซึ่งจะจำแนกตามข้อเสนอแนะของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายนะครับแบ่งได้เป็นทั้งหมด9ประเภทด้วยกันจากรูปที่นักศึกษาเห็นนะครับจะมีเลข1 2 3 4 5ไปถึง9เลยนะครับซึ่งแต่ละตัวเลขเนี่ยจะมีความหมายแล้วก็บ่งบอกถึงชนิดหรือว่าความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายเนี่ยแตกต่างกันนะครับเรามาดูกันเลยนะครับตัวที่1นะครับหมายเลข1จะหมายถึงวัตถุระเบิดนะครับซึ่งหมายถึงสารเคมีที่อยู่ในสถานะทั้งของแข็งหรือว่าของเหลวหรือสารผสมที่มีคุณสมบัติสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีด้วยตัวเองนะครับทำให้เกิดก๊าซที่มีความดันและความร้อนอย่างรวดเร็วและเกิดการระเบิดสร้างความเสียหายในบริเวณโดยรอบได้นะครับโดยรวมถึงสารเคมีที่ถูกนำไปเป็นส่วนประกอบหรือว่าส่วนหนึ่งหรือว่าส่วนผสมของวัตถุใดๆนะครับที่สามารถระเบิดได้เช่นกระสุนปืนดินประสิวดินระเบิดดินปืนพลุนะครับประทัดดอกไม้ไฟอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีนัมเบอร์นะครับมีลักษณะเป็นสีส้มแล้วก็มีรูปนะครับที่เป็นเหมือนการกระจายตัวแตกออกอย่างนี้จะหมายถึงวัตถุระเบิดนะครับแบบที่2ก็คือก๊าซนะครับก๊าซในที่นี้จะหมายถึงสารเคมีที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสมันจะมีความดันไอมากกว่า300กิโลปาสคาลหรือว่ามีสภาพที่เป็นก๊าซอย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสและมีความดันไอประมาณ 101.3 กิโลปาสคาลนะครับเช่นพวกก๊าซอัดก๊าซพิษก๊าซในสภาพของเหลวก๊าซในสภาพของเหลวอุณหภูมิต่ำนะครับก็ที่ผมบอกมาแต่ละชนิดก็จะมีรูปลักษณะหรือว่าสีของป้ายที่บอกเตือนเนี่ยแตกต่างกันอย่างเช่นสีแดงก็จะเป็นพวกที่ไวไฟนะครับสีเขียวก็จะไม่ไวไฟก็เป็นพวกก๊าซอากาศปกติหรือว่าออกซิเจนนะครับแล้วก็ที่มีหัวกะโหลกควายก็จะเป็นก๊าซพิษนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเลข2กำกับซึ่งทำให้บ่งบอกว่าเป็นลักษณะของก๊าซนะครับแบบที่3ก็คือของเหลวไวไฟนะครับก็คือสารเคมีที่อยู่ในสถานะของเหลวหรือว่าของเหลวผสมหรือของเหลวที่มีสารแขวนลอยผสมที่มีจุดวาบไฟไม่เกิน 60.5 องศาเซลเซียสนะครับจุดวาบไฟเนี่ยคือจุดที่ทำให้เกิดประกายไฟนะครับยังไม่ใช่จุดติดไฟนะครับจึงมีคุณสมบัติการติดไฟง่ายนะครับเนื่องจากจุดวาบไฟเนี่ยต่ำเช่นพวกน้ำมันเบนซินแอลกอฮอล์อะซิโตนแล้วก็ทินเนอร์เป็นต้นนะครับลักษณะป้ายก็จะเป็นทรงไดมอนด์อย่างนี้มีเปลวไฟมีขีดใช่ไหมครับแล้วก็มีเลข3นะครับเป็นการบ่งบอกว่าเป็นของเหลวไวไฟแบบที่4ก็จะเป็นลักษณะของแข็งไวไฟนะครับตามชื่อเลยก็คือสารเคมีจะอยู่ในสถานะของแข็งที่มีคุณสมบัติในการติดไฟได้ง่ายเมื่อถูกเสียดสีหรือว่าได้รับความร้อนหรือมีเปลวไฟมากระทบนะครับเช่นพวกไม้ขีดไฟสารกัมมันถันหรือว่าสารพวกฟอสฟอรัสนะครับหรือว่าจะเกิดการลุกติดไหม้ได้เองนะครับเมื่อสัมผัสกับอากาศหรือว่าสัมผัสกับน้ำหรือความชื้นมากพอก็จะเกิดการติดไฟนะครับเช่นพวกฟอสฟอรัสขาวนะครับป้ายก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นทรงแดงเป็นริ้วอย่างนี้หรือว่าเป็นคนละครึ่งกับแดงทุกอันมีความหมายหมดเลยแต่ว่านักศึกษาสังเกตตรงเลข4นะครับก็จะแปลว่า

ของแข็ง Wi-Fi แบบที่5ก็คือสาร Oxidize หรือว่าสารเคมีอินทรีย์เปอร์ออกไซด์นะครับก็จะเป็นสารเคมีที่สามารถเกิดการสลายตัวแล้วให้ก๊าซออกซิเจนนะครับและเกิดปฏิกิริยารุนแรงจนทำให้ตัวมันเองเนี่ยหรือว่า ช่วยให้สารอื่นเกิดการระเบิดหรือว่าการลุกไหม้ได้ดีขึ้นนะครับสารเคมีกลุ่มนี้มักเป็นสารที่ไม่ค่อยเสถียรนะครับพร้อมที่จะปล่อยออกซิเจนตลอดเวลานะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่ามีเลข5เนาะมี 5.1 กับ 5.2 นะครับแบ่งเป็น2ตัวก็คือออกซิไดซ์เฉยๆกับเป็นพวกออร์แกนิกออกซิไดซ์นะครับแบบที่6จะเป็นสารพิษและสารติดเชื้อนะครับสารเคมีพวกนี้จะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเมื่อเข้าสู่ร่างกายได้แล้วเนี่ยหรือว่าสารเคมีที่คาดว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยแล้วก็เกิดโรคขึ้นได้นะครับแล้วก็เป็นพิษเมื่ออยู่ในสถานะของก๊าซแล้วก็ของเหลวเช่นพวกปลอดหรือว่าตะกั่วแคดเมียมยาเบื่อหนูยาฆ่าแมลงอย่างนี้เป็นต้นก็จะมี2ส่วน2หมายเลข6เนาะก็เป็นกะโหลกไข้กับสัญลักษณ์สารติดเชื้อนะครับก็คือเป็นพิษกับติดเชื้อ2อย่างนี้จะเป็นอยู่ในกลุ่มของหมายเลข6หมายเลข7นะครับเป็นสารกัมมันตรังสีก็คือสารเคมีที่สามารถแตกตัวเนาะสลายตัวแล้วก็แผ่รังสีออกมาจนเกิดอันตรายต่ออวัยวะหรือว่าผู้ที่รับสัมผัสได้นะครับเช่นพวกอนุภาคอัลฟาเบต้าแกมมานะครับโคบอลต์60นะครับเลขก็จะมีเลข7แล้วก็สัญลักษณ์ของรังสีนะครับอยู่ในป้ายสารกัดกร่อนนะครับก็จะเป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการกัดกร่อนวัสดุหรือว่าสิ่งของอื่นๆแล้วก็สามารถทำลายเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตได้นะครับเช่นพวกกรดซัลฟูริกกรดเกลือกรดกัมมันตันนะครับก็จะมีคำว่า corrosive อยู่ในป้ายนะครับแล้วก็มีหมายเลข8นะครับมีสัญลักษณ์ของการกัดกร่อนมาให้เห็นนะครับแบบที่9เนี่ยก็คือสารหรือว่าวัตถุที่อาจเป็นอันตรายได้เป็นพวก miscellaneous dangerousSubstances and Articles นะครับก็คือสารเคมีอื่นๆที่ไม่สามารถจัดให้อยู่ในสารเคมีกลุ่มที่1ถึง8ประเภทข้างต้นได้แต่สารเคมีเหล่านี้จะมีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายระหว่างการขนส่งทั้งอันตรายต่อสุขภาพทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้เช่นพวกแอสเบสตอสนะครับหรือว่าแร่ใยหินส่วนใหญ่เนี่ยจะพบถ้าในอดีตเนี่ยจะพบแอสเบสตอสอยู่ในตามหลังคานะครับส่วนประกอบของกระเบื้องหลังคาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะถูกกำจัดการใช้แอสเบสตอสลงหรือว่าแร่ใยหินลดลงนะครับจนใหญ่จะพบอยู่ในผ้าเบรกนะครับแล้วก็สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน CFC นะครับซึ่งจะก่อให้เกิดช่องโหว่ของรูโอโซนเนาะก็จะเป็นกระทบกับโอโซนในชั้นบรรยากาศอย่างเงี้ยครับก็จะพบอยู่ในสารหล่อเย็นต่างๆที่เป็นเครื่องทำความเย็นนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ9ชนิดนะครับเรากลับมาดูสัญลักษณ์อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวย้ำเตือนว่าถ้านักศึกษาเห็นสัญลักษณ์เหล่านี้ก็คือเป็นการจัดประเภทแล้วก็จำแนกของสารเคมีอันตรายตามการขนส่งนะครับซึ่งนำมาจากข้อเสนอแนะของ UN นะครับองค์การสหประชาชาตินะครับก็จะมี1ถึง9อย่างนี้เลยซึ่งสัญลักษณ์แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความหมายนะครับเช่นอย่างที่1ก็จะเป็นรูปการระเบิดครับอย่างที่2ก็จะมีทั้งเป็นก๊าซและถ้ามีเปลวไฟเนี่ยก็จะแปลว่าเป็นการWi-Fi หรือว่าติดไฟได้นะครับอย่างตัวที่5เนี่ยก็จะมีตัว O เนาะมีสัญลักษณ์วงกลมอยู่เหนือเปลวไฟนะครับซึ่งสัญลักษณ์บางตัวเนี่ยอาจจะซ้ำกับขององค์กรอื่นหรือว่าหน่วยงานอื่นได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนถัดๆไปนะครับว่ามันซ้ำกันยังไงนะครับสำหรับตอนที่3นี้นะครับจะเป็นการจำแนกประเภทสารเคมีอันตรายตามการจัดเก็บสารเคมีอันตรายนะครับสำหรับการจำแนกประเภทสารเคมีอันตรายตามการจัดเก็บสารเคมีอันตรายนะครับจะเป็นการจำแนกตามคู่มือการจัดเก็บสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายพ.ศ. 2550นะครับซึ่งมาจากประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรงเลยเขาประกาศเกี่ยวกับเรื่องคู่มือการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายพ.ศ. 2550นะครับมีเป็นคู่มือเลยตัววัตถุประสงค์ของคู่มือคู่นี้คู่มือตัวนี้ก็จะเป็นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ให้เกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายนะครับเนื้อหาภายในคู่มือเนี่ยจะประกอบไปด้วยมาตรการทางด้านวิศวกรรมต่างๆนะครับเช่นพวกอาคารลักษณะของพื้นลักษณะของผนังประตูฉุกเฉินและการระบายอากาศจะเป็นตัวบอกว่าจะต้องมีสแตนดาร์ดหรือว่ามีความสามารถเท่าไหร่ในการกันไฟกี่ระยะเวลากี่นาทีนะครับในการกันไฟเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นแล้วก็มาตรการการป้องกันนะครับเช่นแนวทางในการปฐมพยาบาลชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ต้องมีนำมาใช้
ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็พวกเครื่องหมายความปลอดภัยต่างๆเมื่อการจัดเก็บก็ต้องมีเครื่องหมายในการบอกเตือนนะครับว่าบริเวณนี้มีการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายนะครับแล้วก็การจัดการเมื่อเกิดการรั่วไหลเป็นต้นนะครับแล้วก็ ที่สำคัญเนี่ยในตัวคู่มือจะมีลักษณะของการจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการจัดเก็บแล้วก็วิธีการจัดเก็บรักษารวมถึงข้อกำหนดพิเศษต่างๆนะครับตามคู่มือการจัดเก็บสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายเนี่ยจะแบ่งได้ทั้งหมด13ประเภทนะครับถ้านักศึกษาศึกษาการจัดเก็บหรือว่าการจัดแบ่งของ UN ตามการขนส่งแล้วเนี่ยจะลักษณะจะคล้ายกันแล้วก็เพิ่มเข้ามาเป็นข้อ10ถึงข้อ13นะครับจากสังเกตว่าของการจัดเก็บเนี่ยตามคู่มือเนี่ยประเภทที่1ก็ยังเป็นวัตถุระเบิดเหมือนเดิมนะครับประเภทที่2จะเป็นก๊าซนะครับแล้วก็แบ่งเป็น 2A กับ 2B นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของก๊าซแต่ละชนิดนะครับว่าเป็นก๊าซอัดหรือว่าก๊าซภายใต้ความดันที่เป็นภาชนะบรรจุขนาดเล็กหรือเปล่าหรือกระป๋องสเปรย์อย่างเงี้ยครับก็จะเป็น 2B นะครับ3ก็จะเป็นของเหลว Wi-Fi 4ก็จะเป็นของแข็ง Wi-Fi นะครับส่วน5เนี่ยก็จะเป็นสารออกซิไดซ์นะครับก็จะแบ่งเป็นหมวดย่อยๆเป็น 5.1A 5.1B 5.1C นะครับที่ต้องแบ่งละเอียดขนาดนี้เพราะว่าบางชนิดน่ะเก็บด้วยกันไม่ได้นะครับบางชนิดสามารถเก็บด้วยกันได้นะครับแล้วก็แบบที่6จะเป็นสารเป็นพิษแล้วก็สารติดเชื้อนะครับเป็น 6.1A 6.1B แล้วก็ 6.2 เป็นสารติดเชื้อ7ก็ยังเป็นสารกัมมันตรังสีเหมือนเดิมนะครับ8เป็นสารกัดกร่อนแล้วก็9เป็นมิสเซลเนียสเหมือนเดิมนะครับเป็นสารเบตาเลตอื่นๆแล้วที่พิเศษขึ้นมาก็คือเพิ่ม10 11 12 13ที่เป็นของเหลวติดไฟได้ของแข็งติดไฟของเหลวไม่ติดไฟและของแข็งไม่ติดไฟนะครับเป็นทั้งหมด13ประเภทด้วยกันขั้นตอนในการดำเนินการเนี่ยสำหรับการจัดเก็บนะครับขั้นตอนที่1สำหรับการจำแนกประเภทสารเคมีอันตรายนะครับเพื่อการจัดเก็บเนี่ยสามารถทำได้ตามคู่มือนะครับก็คือต้องศึกษาเราต้องหาคู่ข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับข้อมูลที่เราต้องใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปข้อมูลความเป็นอันตรายนะครับของสารเคมีนั้นๆนะครับองค์ประกอบแล้วก็ส่วนผสมมาตรการการปฐมพยาบาลมาตรการการผจญเพลิงนะครับมาตรการการจัดการเมื่อเกิดเหตุรั่วไหลนะครับคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีรวมถึงความเสถียรของสารเคมีนั้นครับเมื่อเรารู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็นำไปสู่ขั้นตอนที่2นะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราสามารถหาได้ใน SDS นะครับหรือว่า Safety Data Sheet นะครับซึ่งจะมีอยู่ในคล้ายๆบัตรประชาชนของสารเคมีที่เราซื้อมาอย่างเงี้ยครับขั้นตอนที่2เมื่อรู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะนำเข้ามาสู่กระบวนการพิจารณาในการเก็บรักษานะครับโดยตัวคู่มือจะมีข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญนะครับว่าด้วย ADR เนาะก็จะเป็นข้อตกลงของยุโรปนะครับว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนนนะครับก็ถ้านักศึกษาเห็นก็จะมีคำว่าเริ่มต้นนะครับเขาจะมีการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็ถ้าสมมุติเราถือสารที่เป็นวัตถุระเบิดนะครับเราก็จะไล่ตามโฟลว์ชาร์ตอย่างนี้นะครับก็คือสมมุติว่าเราถือสาร A เนาะที่เป็นวัตถุระเบิดนะครับแล้วก็ดูตามโฟลว์ชาร์ตว่าอันที่1เป็นสารติดเชื้อใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็จัดเกรดประเภท 6.2 แต่ถ้าไม่ใช่ก็เดินต่อนะครับมาที่เป็นสารกัมมันตรังสีหรือเปล่าอย่างนี้นะครับก็ไม่ใช่ก็มาต่อนะครับแล้วก็เป็นวัตถุระเบิดหรือเปล่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างก็คือเราถือสาร A เนาะที่เป็นวัตถุระเบิดแล้วก็ตอบว่าใช่นะครับทางคู่มือเนี่ยก็จะแนะนำให้ไปที่การจัดเก็บประเภทที่1นะครับการจัดลำดับความสำคัญก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับมีสารติดเชื้อสารกัมมันตรังสีวัตถุระเบิดเป็นก๊าซอัดก๊าซเหลวหรือว่าก๊าซที่เป็นละลายภายใต้ความดันนะครับแล้วก็ไล่ๆต่อลงมานะครับจากที่เห็นเนี่ยยังไม่ครบนะครับตัวคู่มือน่ะจะมียาวกว่านี้นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ทางด้านซ้ายเนาะจากหน้าเมื่อกี้นะครับที่เป็นวงกลม1ถ้านักศึกษาเห็นด้านล่างนะครับที่มีเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดที่วงกลม1แล้วก็มาต่อที่เริ่มที่วงกลม1นะครับแล้วก็ที่วงกลม2นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับก็แต่ละข้อแต่ละชนิดนะครับก็จะเป็นตัวบอกว่านักศึกษาต้องจัดเก็บประเภทใดนะครับในกรณีที่เป็นสารผสมเนี่ยให้เก็บรักษาตามคุณสมบัติของหลักของสารผสมนั้นนะครับเมื่อสุดท้ายแล้วนักศึกษาได้ประเภทของการจัดเก็บนักศึกษาก็จะรู้ว่าต้องจัดเก็บยังไงนะครับในตัวคู่มือจะมีบอกซึ่งการจัดเก็บเนี่ยในคู่มือจะมี2ลักษณะด้วยกันก็คือการจัดเก็บแบบแยกบริเวณนะครับซึ่งจะหมายถึงการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายแยกบริเวณออกจากกันนะครับในกรณีที่เมื่อ recommend ให้หรือว่ามีแนะนำให้แยกบริเวณแล้วเนี่ยแต่ยังอยู่ในคลังสินค้าเดียวกันตัวสารเคมีเนี่ย
จะต้องถูกแยกจากสารอื่นซึ่งมีผนังทนไฟซึ่งสามารถทนไฟได้อย่างน้อย90นาทีนะครับกั้นอยู่

หรือว่าในกรณีที่อยู่กลางแจ้งก็จะถูกแยกออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสมนะครับตัวคู่มือก็จะบอกว่าต้องมีระยะเท่าไหร่นะครับแบบที่2ก็คือการเก็บแบบแยกห่างนะครับก็คือการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุร้ายตั้งแต่2ประเภทขึ้นไปในบริเวณเดียวกันทั้งนี้ต้องมีมาตรการป้องกันที่เพียงพอนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับเมื่อเรารู้ว่าต้องเก็บแบบไหนนะครับก็เข้ามาสู่ตารางนะครับนักศึกษาจะเห็นว่ามีทั้งสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวสีเขียวเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าสารเคมีสามารถเก็บด้วยกันได้นะครับแบบแยกห่างนะครับก็คือการเก็บแบบคละแล้วก็สามารถกระทำได้แต่สีเหลืองสามารถเก็บด้วยกันได้เก็บแบบแยกห่างแบบคละได้แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขในการเก็บนะครับส่วนสีแดงเนี่ยจะเป็นการจัดเก็บโดยวิธีแยกบริเวณเท่านั้นเก็บด้วยกันไม่ได้นะครับหรือต้องมีผนังทนไฟในการกั้นนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นวัตถุระเบิดนะครับไม่สามารถเก็บกับอย่างอื่นได้เลยนะครับถ้านักศึกษาดูจากหัวตารางนะครับจะมีสีแดงมีอันเดียวที่เป็นสีเหลืองนะครับก็คือตัวที่เป็นเลข1เหมือนกันก็คือเป็นวัตถุระเบิดเหมือนกันนะครับเก็บแบบสีเหลืองก็คือเก็บแบบเก็บด้วยกันได้แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขถามว่าเงื่อนไขคืออะไรนักศึกษาจะเห็นว่าในตัวคู่มือเนี่ยจะมีตัวเลขบอกนะครับว่าในตัวสีเหลืองจะมีเลข1ถึงเลข18นะครับเงื่อนไขในการเก็บนักศึกษาสามารถพลิกดูได้ในหน้าถัดไปนะครับจะมีเงื่อนไขข้อ1ถึงข้อ18หรือว่าเขาแนะนำว่าจะเก็บด้วยกันได้เนี่ยต้องมีเงื่อนไขใดๆบ้างนะครับทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาสามารถศึกษาได้จากตัวคู่มือได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับตอนที่4นะครับจะเป็นการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายนะครับเมื่อพูดถึงการสื่อสารเนี่ยเพราะว่ามีสินค้าอุปโภคและบริโภคจำนวนมากในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับมีการใช้สารเคมีอันตรายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยควรจะต้องสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มผู้ที่ใช้หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นนายจ้างลูกจ้างและประชาชนทั่วไปนะครับที่ไปสู่นายจ้างและลูกจ้างเนี่ยเพราะว่าสารเคมีอันตรายบางตัวเนี่ยจะต้องไปเป็นmaterial หรือว่าวัตถุดิบในการผลิตสารอื่นๆในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นกันนะครับซึ่งยังไม่ถึงมือประชาชนทั่วไปก่อนที่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกนะครับก็คือพวกเขาเหล่านี้จะต้องได้ทราบถึงความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายเหล่านี้ด้วยนะครับดังนั้นการจัดการสารเคมีอันตรายเนี่ยจะต้องจำแนกประเภทของสารเคมีอันตรายเป็นขั้นแรกก่อนเนาะว่าจะต้องรู้ว่าสารเคมีอันตรายที่เรามีเนี่ยอยู่ในประเภทใดนะครับจึงจะทำให้การสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีเนี่ยไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องนะครับโดยการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายเนี่ยจะประกอบด้วยการติดฉลากและก็การจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนะครับเมื่อพูดถึงฉลากนะครับก็จะอยู่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการสื่อสารนะครับตัวฉลากเนี่ยก็จะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบหลายๆส่วนมารวมกันเป็นข้อมูลที่เป็นการพิมพ์การเขียนหรือว่าเป็นรูปแบบของสัญลักษณ์นะครับโดยใช้การปิดนะครับหรือว่าการพิมพ์หรือว่าการติดไว้ที่ภายนอกหีบห่อของภาชนะบรรจุหรือบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรทุกนะครับเพื่อการขนส่งเนาะทุกขนาดหรือว่าในสถานอาคารต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายหรือว่าวัตถุอันตรายนั้นๆให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบนะครับซึ่งตัวฉลากเนี่ยก็อย่างที่บอกก็จะมีองค์ประกอบของฉลากต่างๆนะครับก็จะมีพวกข้อมูลทั้งหมดบนฉลากนั้นๆนะครับที่ได้มีการกำหนดรายละเอียดให้เป็นระบบหรือว่ามาตรฐานเดียวกันในการจัดทำฉลากนั้นขึ้นนะครับตัวสัญลักษณ์เองก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบนะครับของตัวฉลากที่มีรูปภาพหรือว่าลวดลายทางกราฟิกนะครับที่สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทราบถึงความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายหรือวัตถุอันตรายนั้นๆได้เบื้องต้นนะครับการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีอันตรายนะครับด้วยการติดฉลากเนี่ยที่นิยมแล้วก็เป็นที่ยอมรับในสากลมีทั้งหมด3ระบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือเพื่อการขนส่งเนาะตาม UN นะครับที่ตามข้อเสนอแนะของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายนะครับแบบที่2จะเป็นการติดฉลากตามระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลกนะครับภาษาไทยอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ GHS นะครับเป็นตัวย่อนะครับตัว G ตัว H แล้วก็ตัว S นะครับซึ่งจะพูดต่อไปนะครับในสไลด์ถัดไปนะครับส่วนตอนระบบที่3เนี่ยก็คือการติดฉลากตามมาตรฐานของ NFPA นะครับแบบที่1นะครับระบบที่1ก็คือการติดฉลากตามข้อเสนอแนะของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายนะครับลักษณะก็จะเป็น

ป้ายทรงไดมอนด์อย่างนี้นะครับก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่ว่าเอามุมขึ้นกับมุมลงอย่างนี้ก็จะมีสัญลักษณ์แสดงความเป็นอะไรอยู่ด้านบนนะครับตัวแผ่นจะประกอบด้วยสัญลักษณ์ด้านบนนะครับแล้วก็เป็นประเภทของความเป็นอันตรายในการขนส่งนะครับซึ่งศึกษาตอนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบว่ามีทั้งหมด9ประเภทด้วยกันนะครับ1ถึง9ก็จะมีรูปที่บอกว่าเป็นอันตรายอย่างไรนะครับมีรูปการระเบิดมีรูปการติดไฟมีรูปถังก๊าซนะครับมีเปลวไฟนมมีหัวกะโหลกไข้มีสัญลักษณ์สารติดเชื้อมีสัญลักษณ์ของรังสีนะครับมีการกัดกร่อนแล้วก็มีสัญลักษณ์ของสารเบตาเลตนะครับมีทั้งหมด9ลักษณะด้วยกันนะครับระบบที่2ก็คือการติดฉลากตามระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลกนะครับหรือว่า GHS นะครับ Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemical นะครับเป็นการติดฉลากสำหรับใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายซึ่งจะติดฉลากดังกล่าวนี้เนี่ยบนภาชนะบรรจุหรือว่าบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีอันตรายโดยระบบการติดฉลากตามหลักเกณฑ์ของ GHS นี้ต้องการให้ทั่วทั้งโลกนะครับดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติของประเทศต่างที่รายละเอียดบางส่วนเหมือนกันแต่บางส่วนนั้นแตกต่างกันพอเรามีการส่งกันข้ามประเทศเนี่ยจะเกิดความสับสนในการใช้ตัวผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็การสื่อสารเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์นะครับแล้วเขาเลยออกแบบตัวระบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้ได้ใช้เหมือนกันทั่วโลกนะครับซึ่งของ GHS เนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้นะครับตัวฉลากก็จะประกอบด้วยชื่อของผลิตภัณฑ์มีระบุหมายเลขบรรจุภัณฑ์นะครับมีคำบอกสัญญาณมีข้อความบอกความเป็นอันตรายนะครับมีรูปนะครับที่สื่อถึงความเป็นอันตรายมีข้อควรระวังนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดตามความเหมาะสมแล้วก็มีการระบุผู้จำหน่ายนะครับซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับที่ในที่เห็นในรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆข้างในนะครับก็จะมาจากทางด้านขวานะครับที่มีทั้งหมด9ลักษณะด้วยกันที่เป็นรูปเปลวไฟนะครับสื่อถึงการติดไฟนะครับมีเปลวไฟเหนือวงกลมก็จะเป็นสารออกซิไดซ์หรือว่าสารที่ให้ออกซิเจนเมื่อเกิดปฏิกิริยานะครับหรือว่าเป็นสารที่ไม่เสถียรนะครับวัตถุระเบิดนะครับก็จะมีสารการพุ่งกระจายอย่างนี้นะครับแล้วก็การกัดกร่อนก็จะเป็นรูปของการกัดกร่อนนะครับทั้งโลหะแล้วก็เนื้อเยื่อนะครับท่อก๊าซเช่นกันก็จะเป็นการบอกว่าสารเคมีตัวนี้เป็นก๊าซนะครับแล้วก็มีรูปกระโหลกไข้นะครับแล้วก็กระดูกแล้วกระโหลกแล้วก็กระดูกไข้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายตกใจรวมถึงเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้แล้วก็ปลานะครับแล้วก็สุดท้ายจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นความเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับจะเห็นว่าบางสัญลักษณ์เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับมาตรฐานของการขนส่งของสหประชาชาตินะครับแบบที่3ระบบที่3เนี่ยจะเป็นการติดฉลากตามมาตรฐานของ NFPAนะครับก็จะเป็นไดมอนด์ไซด์เหมือนกันนะครับแบ่งเป็นทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับจากทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวความหมายเนาะสีแดงจะหมายถึงความไวไฟนะครับสีเหลืองจะเป็นความไวในตัวปฏิกิริยานะครับสีขาวจะเป็นข้อมูลที่พิเศษนะครับสำหรับสารเคมีนั้นๆนะครับแล้วก็สีน้ำเงินจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับเมื่อป้ายจริงๆเนี่ยนักศึกษาจะเห็นเลขนะครับทางสีน้ำเงินจะเป็นเลข0ถึงเลข4นะครับแบ่งตามถ้า0เนี่ยก็คือปลอดภัยนะครับแล้วก็1ก็คือความเป็นอันตรายที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็4ก็คืออันตรายสูงสุดนะครับอาจถึงเสียชีวิตได้นะครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ย0ก็คือไม่ติดไฟแล้วก็จุดว่าไฟเนี่ยก็จะสูงต่ำมาลงมาเรื่อยๆนะครับน้อยลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงหมายเลข4ก็คือจุดว่าไฟเนี่ยจะต่ำกว่าประมาณ22องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยจะเป็นความไวในการปฏิกิริยานะครับหมายเลข0เนี่ยจะหมายถึงว่าสารตัวนี้มีความเสถียรนะครับ1ก็มีความเสถียรน้อยลงมาหน่อยนะครับจนแบบที่4ที่ก่อให้เกิดการระเบิดได้ส่วนข้อมูลพิเศษนะครับก็จะมีสัญลักษณ์อย่างที่เห็นนะครับหรือว่ามีตัวหนังสือขึ้นนะครับถ้าเป็น OXY ก็คือมีเป็นสารออกซิไดซ์นะครับถ้าเป็น acid อย่างเงี้ย ACID ก็จะเป็นสารที่มีความเป็นกรดนะครับแล้วก็ถ้าเป็น COR ก็คือ corrosive นะครับสารที่เป็นการกัดกร่อนมีการกัดกร่อนแล้วก็ ALK alkaline นะครับย่อมาคือสารที่เป็นด่างนะครับแล้วก็ถ้าเป็น W แล้วก็ขีดกลางอย่างนี้ก็คือสารที่ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำนะครับนี่คือลักษณะการติดฉลากของระบบทั้งหมดนะครับถ้าเนื้อสาเห็นก็คือถ้าเป็นการขนส่งทางด้านล่างเนี่ยที่เป็นรถบรรทุกเนี่ยก็จะใช้สัญลักษณ์แล้วก็ป้ายของการขนส่งเนาะตาม UN recommend นะครับแล้วก็จะมี

0: ถ้าเป็นสารถ้าเป็นบาร์เรลหรือว่าเป็นถังอย่างนั้นอ่ะก็จะมีสัญลักษณ์ของ NFPA นะครับแต่ถ้าพอสุดท้ายแล้วถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าใช้ในครัวเรือนผลิตภัณฑ์เล็กๆเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นป้ายของ GHS นะครับที่บ่งบอกถึงความเป็นอันตรายนะครับรวมถึงมีรูปสัญลักษณ์นะครับจากที่เห็นที่รูปที่เห็นเนี่ยในสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเป็นบ่งบอกถึงว่ามีอันตรายต่อสุขภาพนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์เล็กๆด้านบนนะครับก็จะเป็นของ GHS เพราะเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่พนักงานผู้ประชาชนทั่วไปจะได้ใช้นะครับก็จะเห็นป้ายสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Powerมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบส สอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความ

0: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยสุริยะพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำหรับในส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดหลังเรียนค่ะที่อาจารย์ได้นำเอามาให้พวกเรานะคะทดสอบดูกันค่ะว่าหลังเรียนแล้วเนี่ยเรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปกำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย LEQ 24ชั่วโมงจะต้องไม่เกินเท่าใดกไก่60เดซิเบล A ขอไข่65เดซิเบล A คอควาย70เดซิเบล A งองู75เดซิเบล A และจอจาน80เดซิเบล A ค่ะนักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าที่เรียนผ่านมานั้นเนี่ยค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปกำหนดระดับเสียงเฉลี่ย24ชั่วโมงจะต้องไม่เกินเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อคอควายค่ะ70เดซิเบล A นะคะจะต้องไม่เกินค่านี้นะคะในความในค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอด24ชั่วโมงค่ะ

0: ค่ะข้อที่2นะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนเฉพาะส่วนก็คือในส่วนของแขนแล้วก็มือนะคะ hand arm vibration ข้อใดไม่ถูกต้องนะคะกอไก่เป็นความผิดปกติของมือและแขนที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความสั่นสะเทือนขอไข่พบในผู้ปฏิบัติงานที่จับถือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีความสั่นสะเทือนสูงคอควายมีอาการเสียวแปลบชาและซีดขาวของนิ้วมืององูแรงสั่นสะเทือนนั้นถูกส่งผ่านที่นั่งหรือเท้าของพนักงานที่ขับรถหรือจากหรือยานพาหนะค่ะและจอจานทำให้เกิดโรค Hand Arm Vibration Syndrome ค่ะหรือ HAVS ค่ะลองคิดดูนะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนเฉพาะส่วนค่ะความสั่นสะเทือนก็แบ่งเป็น2นะคะแบบเฉพาะส่วนกับแบบทั่วทั้งร่างกายนะคะค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้ององูนะคะแรงสั่นสะเทือนนั้นเนี่ยสูงถูกส่งผ่านที่นั่งหรือว่าเท้าของพนักงานที่ขับรถหรือยานพาหนะอันนี้ก็เป็น whole body vibration นะคะข้อที่3ค่ะค่าระดับเสียงรบกวนตามมาตรฐานตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่29 2550เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าใดกไก่5เดซิเบล A ขอไข่10เดซิเบล A คอควาย15เดซิเบล A งองู20เดซิเบล A แล้วก็จอจานไม่มีข้อใดถูกต้องนะคะลองคิดดูนะคะค่าระดับเสียงรบกวนค่ะค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะ10เดซิเบล A นะคะถ้าหากว่ามีเสียงรบกวนเกินมากขึ้นจากเดิมเกินกว่า10เดซิเบล A เนี่ยให้ถือว่าเป็นระดับเสียงรบกวนค่ะข้อที่4นะคะหน่วยงานใดมีหน้าที่ในการกำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงดังและระดับความสั่นสะเทือนค่ะกไก่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขขอไข่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมคอควายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงองูกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจอจานถูกต้องทุกข้อค่ะหน่วยงานนะคะที่มีหน้าที่ในการกำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงดังและก็ความสั่นสะเทือนค่ะค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คืององูค่ะกรมควบคุมมลพิษนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อใดคือปัจจัยที่ต้องคำนึงเพื่อนำไปสู่ผลการตรวจวัดระดับความระดับเสียงที่น่าเชื่อถือนะคะกอไก่กระบวนการวัดและประมวลผลจะต้องเป็นไปตามตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่29 2550ค่ะขอไข่เครื่องมือและอุปกรณ์วัดเสียงต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดนะคะคอควายผู้วัดต้องมีความรู้ความสามารถแล้วก็เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมืององูข้อกอไก่และขอไข่ถูกค่ะจอจานถูกต้องนะคะทั้งกอขอแล้วก็คอเลยปัจจัยที่ต้องคำนึงนะคะเพื่อที่จะได้ค่าที่วัดเสียงเนี่ยได้มีค่าแม่นยำแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดค่ะค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือจอจานนะคะถูกต้องทั้งกอไก่ขอไข่แล้วก็คอควายเลยค่ะทั้งกระบวนการนะคะการประมวลผลเครื่องมืออุปกรณ์ก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ผู้วัดต้องมีความรู้ความสามารถด้วยนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับหน่วยของการจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนนะคะก็ขอให้นักศึกษาไปอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมจากในหนังสือนะคะเพราะว่าเท่าที่อาจารย์สรุปมาเนี่ยก็เป็นแค่ข้อสรุปสาระสำคัญเท่านั้นนะคะส่วนเนื้อหาเพิ่มเติมแล้วก็แบบฝึกหัดทั้งก่อนและหลังเรียนค่ะขอให้นักศึกษาไปทำเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ขอให้สอบผ่านค่ะ
1: หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุรำคาญการจัดการเหตุรำคาญแล้วก็กิจการที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมาแล้วนะคะอาจารย์ก็มีแบบทดสอบมาให้นักศึกษาได้ทดสอบกันนะคะข้อที่1กฎหมายที่เกี่ยวข้องเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรงคือข้อใดกไก่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2535ขอไข่พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535คอควายพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535งองูพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.

0: 1535จอจานถูกทุกข้อค่ะเฉลยนะคะก็คือพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535นะคะก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยเกี่ยวกับงานการจัดการเหตุรำคาญแล้วก็กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะข้อที่2บุคคลในข้อใดที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานสายวิชาการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535กอไก่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอไข่เจ้าพนักงานสาธารณสุขคอควายคณะกรรมการสาธารณสุขงองูกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจอจานประชาชนเฉลยนะคะก็คือเจ้าพนักงานสาธารณสุขนะคะก็จะทําหน้าที่ในการเป็นเจ้าพนักงานสายวิชาการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขข้อที่3หลักเกณฑ์ในการกําหนดให้บริเวณใดเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญมีดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดกอไก่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นขอไข่แหล่งกําเนิดเหตุรําคาญมีมากกว่า1แหล่งคอควายมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเป็นวงกว้างงองูข้อกอและคอถูกจอจานข้อกอขอและคอถูกค่ะเฉลยนะคะถูกทั้งกอกอไก่ขอไข่และคอควายค่ะถ้ามีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นแล้วก็มีมากกว่า1แหล่งประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างก็จะถือว่าเป็นข้อกำหนดในการควบคุมเหตุรำคาญนั่นเองนะคะข้อ4บุคคลในข้อใดที่มีอำนาจประกาศกำหนดให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญกอไก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นขอไข่เจ้าพนักงานสาธารณสุขคอควายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบงองูรัฐมนตรีจอจานคณะกรรมการสาธารณสุขค่ะเฉลยนะคะก็คือเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะคะก็จะเป็นบุคคลที่สามารถประกาศกำหนดให้บริเวณที่มีปัญหาจะต้องมีการควบคุมเหตุรำคาญจะเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นค่ะและข้อ5กรณีของเหตุรำคาญกฎหมายสาธารณสุขกำหนดให้ผู้รับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายในกี่วันกอไก่7วันขอไข่15วันคอควาย30วันงองู45วันจอจาน60วันค่ะเฉลยนะคะ30วันค่ะในกรณีที่ผู้ได้รับคำสั่งเนี่ยเห็นว่าหนังสือคำสั่งไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้องสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งเนี้ยต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ภายใน30วันค่ะ
1: เอาละครับสำหรับตอนสุดท้ายของในหน่วยนี้นะครับก็จะเป็นเรามาลองทําแนวข้อสอบกันดูนะครับว่าข้อสอบที่ออกจากหน่วยเนี้ยจะลักษณะข้อสอบจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างข้อที่1ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายเป็นกฎหมายที่อาศัยอํานาจจากพระราชบัญญัติหรือว่าพรบฉบับใดนะครับข้อที่1ก็คือพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. 535ข้อที่2เป็นพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2554ข้อที่3เป็นพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533ข้อที่4เป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541และข้อที่5เป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมงพ.ศ. 2562นะครับตัววัตถุอันตรายเนี่ยก็คือเป็นวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเป็นผู้รับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายออกตามความในมาตรา18วรรค2นะครับแห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535นะครับแต่อย่าลืมว่ากฎหมายลูกที่ออกตามพรบ.ตัวนี้มีทั้งหมดหลายฉบับนะนักศึกษาต้องตามอ่านแล้วก็ตามอัปเดตตลอดเวลานะครับอย่างนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบที่ข้อ1นะ

ครับก็คือมาจากอาศัยอำนาจจากพ.ร.บ.วัตถุอันตรายพ.ศ. 2535นะครับเราไปข้อที่2กันเลยนะครับข้อที่2ก็คือข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตรายครับข้อ1ก็คือคุณสมบัติทางเคมีข้อที่2เป็นปริมาณของสารเคมีอันตรายข้อที่3เป็นความสูงของผู้รับสัมผัสนะครับข้อที่4เป็นอายุของผู้ที่ได้รับสัมผัสสารเคมีอันตรายและข้อที่5เป็นเพศนะครับลองคิดดูข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตรายนะครับจากที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตรายเนี่ยก็จะมาทั้งหมด7ปัจจัยด้วยกันหลักๆนะครับก็จะมีพวกคุณสมบัติทางเคมีของสารเคมีอันตรายนั้นๆว่าละลายน้ำได้ดีละลายในไขมันได้ดีนะครับคุณสมบัติทางกายภาพของสารเคมีอันตรายนะครับว่าเป็นอนุภาครูปร่างอนุภาคเป็นอย่างไรขนาดเล็กขนาดใหญ่การเคลื่อนตัวในอากาศเป็นอย่างไรแบบที่ปัจจัยที่3ก็คือปริมาณของสารเคมีอันตรายที่ร่างกายได้รับนะครับและได้รับมากหรือว่าได้รับน้อยหรือว่าได้รับปริมาณมากในระยะเวลาสั้นๆหรือว่าปริมาณน้อยๆในระยะเวลานานนะครับซึ่งจะเกี่ยวพันถึงปัจจัยที่4ก็คือระยะเวลาที่ได้รับสารเคมีอันตรายนะครับแล้วข้อที่5คือความต้านทานของแต่ละบุคคลนะครับคนแต่ละคนเนี่ยจะมีความต้านทานหรือว่าการแพ้ความไวต่อสารเคมีแต่ละชนิดเนี่ยแตกต่างกันนะครับก็เลยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบแตกต่างกันนะครับรวมถึงอายุของผู้ที่ได้รับสารเคมีอันตรายนะครับบางช่วงอายุของมนุษย์เนี่ยจะมีช่วงเวลาที่มีภูมิต้านทานต่อสารเคมีอันตรายได้สูงกว่าบางช่วงอายุนะครับเช่นวัยเด็กหรือว่าวัยชรานะครับจะมีภูมิต้านทานอย่างเงี้ยต่ำนะครับกับสารเคมีอันตรายแล้วก็เพศนะครับหญิงกับชายจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็ช่วงของชีวิตนะครับว่ามีการตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วนะข้อนี้ข้อที่ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมีอันตรายเนี่ยก็คือข้อ3นะครับก็คือความสูงของผู้ได้รับสัมผัสนะครับข้อที่3นะครับเมื่อสารเคมีอันตรายเข้าสู่ร่างกายนะครับการแสดงอาการของร่างกายแบบเฉียบพลันนะครับจะแสดงอาการภายในเมื่อไหร่นะครับข้อ1 12ชั่วโมงข้อที่2 24ชั่วโมงข้อที่3 36ชั่วโมงข้อที่4 48ชั่วโมงและข้อ5 60ชั่วโมงนะครับที่ผมได้เล่าไปแล้วเช่นกันนะครับอาการเฉียบพลันเนี่ยจะเป็นอาการที่แสดงอาการของร่างกายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับสัมผัสสารเคมีอันตรายเนาะภายใน24ชั่วโมงนะครับซึ่งจะแตกต่างกับเรื้อรังซึ่งเรื้อรังเนี่ยจะเป็นการได้รับสัมผัสทีละเล็กทีละน้อยอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่างช้าๆนะครับจนมันแสดงอาการออกมานะครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยข้อนี้ก็จะตอบที่ข้อ2นะครับ24ชั่วโมงนะครับเราไปที่ข้อ4กันเลยนะครับจากภาพนะครับเป็นป้ายสัญลักษณ์ของสินค้าอันตรายประเภทใดนะครับจากสัญลักษณ์จะเป็นป้ายไดมอนด์ไซน์นะครับสีแดงไฟแล้วก็มีหมายเลข3นะครับข้อที่1ก็คือวัตถุระเบิดข้อที่2คือก๊าซข้อที่3คือของเหลวไวไฟนะครับข้อที่4คือสารออกซิไดซ์และข้อที่5คือสารกัมมันตรังสีนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับถ้ามีไฟเนาะอาจจะต้องตัดช้อยว่าอาจจะไม่ใช่สารกัมมันตรังสีแล้วล่ะอาจจะไม่ใช่ก๊าซแล้วล่ะมันระเบิดได้หรือเปล่าหรือว่ามันไวไฟหรือว่าเป็นสารออกซิไดซ์นะครับแต่ถ้าเราไปดูในคู่มือจริงๆของตามข้อเสนอแนะนะครับก็จะอยู่ในข้อที่หมายเลข3เนาะก็จะเป็น flammable liquid นะครับหรือว่าของเหลวไวไฟนั่นเองนะครับก็จะเป็นสารเคมีที่อยู่ในสถานะของเหลวนะครับหรือว่าของเหลวผสมที่หรือว่าสารของเหลวที่แขวนลอยในอากาศที่มีจุดว่าไฟไม่เกิน 60.5 องศาเซลเซียสนะครับก็คือติดไฟได้ง่ายนั่นเองนะครับข้อนี้ก็จะต้องตอบที่ข้อ3นะครับว่าเป็นของเหลว Wi-Fi นะครับมีแค่9อย่างเองถ้านักศึกษาเห็นป้ายถ้านักศึกษาศึกษาให้ดีอาจจะต้องตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับว่าอันนี้สำคัญข้อที่5นะครับวัตถุระเบิดสามารถจัดเก็บกับสารเคมีอันตรายชนิดใดได้นะครับตามตารางนี้นะครับก็ข้อที่1ก็จะเป็นสารออกซิไดซ์ข้อที่2เป็นวัตถุระเบิดข้อที่3เป็นสารติดเชื้อข้อที่4เป็นของแข็งติดไฟและข้อที่5ถูกทุกข้อนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับก็ทำให้ใหญ่ขึ้นนะฮะก็นักศึกษาจะเห็นว่าสารวัตถุระเบิดเนี่ยตัวตารางจะอยู่ด้านบนเนาะเป็นหมายเลข1นะครับจะไม่สามารถเก็บกับจัดเก็บแบบแยกกับสารอื่นได้เลยนะครับเพราะเขา recommend ให้เก็บแบบแยกบริเวณเลยนะครับแต่มีอยู่อันนึงที่มันสามารถเก็บด้วยกันได้แต่มีเงื่อนไขนะครับก็คือหมายเลข1ด้วยกันนะครับก็คือสารวัตถุที่เป็นวัตถุระเบิดเหมือนกันนะครับโดยมีเงื่อนไขคือหมายเลข17นะครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยข้อนี้ก็ตอบว่าตัววัตถุระเบิดเนี่ยสามารถจัดเก็บ

กับวัตถุระเบิดได้นะครับโดยมีเงื่อนไขนะครับข้อที่6นะครับจากรูปฉลากตามมาตรฐานของ NFPA นะครับสีเหลืองหมายถึงอะไรถ้าพูดถึง NFPA เนี่ยจะเป็นไดมอนด์ไซด์แล้วก็ประกอบได้ทั้งหมด4สีนะครับมีสีแดงสีเหลืองสีขาวสีน้ำเงินนะครับตัว choice เนี่ยจะบอกว่าข้อ1อันตรายต่อสุขภาพข้อ2เป็นความไวในปฏิกิริยาข้อ3เป็นข้อมูลพิเศษข้อ4เป็นความไวไฟและข้อ5คือความเป็นพิษนะครับถ้านักศึกษายังจำได้เนี่ยแต่ละสีจะมีความหมายดังนี้นะครับสีแดงเนี่ยจะหมายถึงความไวไฟนะครับสีเหลืองจะเป็นความไวในปฏิกิริยาสีขาวจะเป็นข้อมูลพิเศษและสีน้ำเงินจะเป็นตัวบ่งบอกอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นข้อนี้โจทย์ถามว่าสีเหลืองหมายถึงอะไรก็ต้องตอบข้อ2นะครับเป็นความไวในปฏิกิริยา

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสท.มาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องหงสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
6: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
8: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทาง

0: ไรซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
1: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
2: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
3: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
4: เรียนจบได้เบสเซอร์ขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
5: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน 1. สแกน QR Code 2. เลือกวิชาที่เราสนใจ 3. กดลงทะเบียนและ 4. กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
6: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
7: แล้วเจอกันนะครับ
8: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
9: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะไม่มีใครไม่รู้จักกล้วยนะคะซึ่งกล้วยนะคะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่ามูซาสเปียนถ้ำลิมนะคะและนะคะเป็นพืชที่นิยมปลูกอีกทั้งเป็นพืชเศรษฐกิจมีถิ่นกำเนิดนะคะแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะได้แก่ประเทศไทยลาวพม่าเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียอีกทั้งนะคะมีวิวัฒนาการมากกว่านะคะ50ล้านปีนะคะอีกมีการแพร่กระจายปลูกไปทั่วโลกประเทศที่ปลูกมากที่สุดในโลกค่ะคือประเทศอินเดียค่ะ
1: กล้วยเป็นพันไม้ล้มลุกที่ชอบอากาศร้อนถ้าหากอุณหภูมิต่ำกว่า14องศาเซลเซียสกล้วยจะชะงักการเจริญเติบโตหรือมีการเติบโตที่ช้าลงทำให้การออกดอกและติดผลช้าไปด้วยกล้วยมีรากสีน้ำตาลยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตรมีเง่าอยู่ใต้ดินสีน้ำตาลอ่อนหน่องอกพ้นดินลำต้นตั้งตรงมีรูปร่างกลมอวบน้ำสูงประมาณถึง4เมตรผิวสีเขียวปนน้ำตาลมีกาบเปลือกหุ้มใบเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่แบนและยาวเรียกว่าใบตองปลายใบมนโคนใบมนขอบใบขนานแผ่นใบเรียบเป็นมันมีเส้นก้านกลางใบชัดเจนมีสีเขียวแก่ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดเรียกว่าหัวปลีมีใบประดับสีม่วงแดงซึ่งรู้จักกันในชื่อกาบปลีผลกล้วยจะพัฒนาจากดอกเพศเมียกลุ่มของดอกเพศเมียหนึ่งกลุ่มเจริญเป็นผลเรียกว่าหวีและกล้วยหลายๆหวีรวมกันเรียกว่าเครือผลของกล้วยมีการเจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องผสมพันธุ์กล้วยจะมีหลายหน่อหรือเรียกว่าการแตกกอลักษณะรูปร่างขนาดสีสันและรสชาติของกล้วยจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์บางพันธุ์มีเมล็ดบางพันธุ์ไม่มีเมล็ดค่ะ

0: สำหรับกล้วยในปัจจุบันจะแบ่งกล้วยตามการใช้ประโยชน์จะมีกล้วยที่รับประทานได้และกล้วยประดับอย่างตอนนี้ในตลาดกลุ่มของกล้วยประดับจะค่อนข้างมาแรงเลยค่ะกลุ่มของกล้วยประดับจะแบ่งออกเป็นประเภทใช้ดอกและใช้ใบประดับเราก็จะเห็นว่าในตลาดจะมีผู้ที่ชื่นชอบใบประดับค่อนข้างมากก็จะมีกล้วยใบด่างกล้วยลายทหารพลานกล้วยด่างฟลอริดากล้วยแดงอินโดกล้วยน้ำว้าปากช่อง50ด่างกล้วยเสือพรานแต่สำหรับกล้วยที่กินได้ในปัจจุบันที่ปลูกเป็นกล้วยเศรษฐกิจเป็นพืชเศรษฐกิจจะมีอยู่ประมาณ 3-4 ตัวหลักๆเช่นกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าและกล้วยหักมุกเนื่องจากกล้วยกินได้เป็นพืชที่ใช้ต้นทุนการผลิตต่ำอีกทั้งปลูกแล้วดูแลรักษาง่ายให้ผลผลิตเร็วและเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งตลาดยังมีความคล่องตัวสูงทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกกล้วยจึงเป็นไม้ผลที่เกษตรกรควรพิจารณาปลูกเป็นการค้าทั้งในลักษณะพืชหลักหรือแซมพืชอื่นๆเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางนึงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะกล้วย1ต้นนะคะเราจะได้กล้วย1เครือนะคะและกล้วยนะคะเป็นพืชอายุสั้นแต่การที่จะปลูกกล้วยให้ได้ผลผลิตที่ดีนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ

0: การปลูกกล้วยนะคะจะไม่ใช่เรื่องกล้วยๆอย่างที่คิดนะคะแต่เราจะทำให้การปลูกกล้วยเป็นเรื่องกล้วยๆค่ะวันนี้นะคะเรานะคะจะไปดูวิธีการปลูกกล้วยนะคะว่าปลูกยังไงดูแลรักษายังไงเดี๋ยวเรานะคะไปติดตามชมกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒนมุกนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดนะคะการปลูกนะคะให้เป็นเรื่องง่ายๆอย่างที่คิดค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการสมาร์ทกิ๊กของเรานะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของกล้วยครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้ผมอยู่ในเดินท่ามกลางของดงกล้วยนะครับเพราะว่ากล้วยครับเป็นผลไม้ที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับซึ่งกล้วยแบ่งออกเป็นหลายสายพันธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยที่กินได้นะครับกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยหักมุกนะครับแล้วก็กล้วยประดับที่กำลังฮอตติดดังในตอนนี้ครับวันนี้รายการของเรานะครับก็จะพาคุณผู้ชมครับมาเรียนรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับของการปลูกกล้วยหรือเรียกได้ว่าการปลูกเชิงคุณภาพก็ว่าได้ครับตั้งแต่การของเลือกพันธุ์การจัดการดินการจัดการน้ำนะครับแมลงรวมถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวด้วยครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารยาอาจเจริญเทียนหอมครับซึ่งอาจารย์ครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
2: การปลูกเนี่ยอาจารย์ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าวิธีการปลูกอะไรการขุดหลุมการลองก้นหลุมเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าอย่างในกลุ่มของกล้วยไข่กับกล้วยหอมเนี่ยก็จะใช้ระยะปลูกอยู่ที่ประมาณ 1.75 คูณ 1.75 เมตรนะคะถึง2คูณ2เมตรส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหักมุกเนี่ยซึ่งเกษตรกรเนี่ยนิยมเลี้ยงหน่อนะคะเราก็จะใช้ระยะค่อนข้าง

0: หน่อยก็คือประมาณ4คูณ4เมตรนะคะค่ะนอกจากนี้ลักษณะดินที่ใช้ในการปลูกนะคะก็จะนิยมโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการปรับปรุงคุณภาพดินนะคะถ้าเกิดเป็นเกษตรกรที่เขาปลูกกล้วยหอมเนี่ยอาจจะมีการปลูกพืชสลับอย่างเช่นปลูกข้าวโพดหวานอะไรเงี้ยค่ะสลับในแต่ละรอบของการผลิตนะคะโดยดินที่ใช้เนี่ยก็จะที่นิยมปลูกนะคะก็จะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากนะคะมีลักษณะของการระบายน้ำดีนะคะสังเกตได้ง่ายๆก็คือเวลาที่เกษตรกรจับดินขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะลองบี้ดินดูนะคะถ้าสมมติว่าบี้ติดมือเลยอันนี้คือดินเหนียวเกินไปก็ต้องมีการปรับคุณภาพดินก่อนแต่ถ้าเกิดว่าจับมาแล้วรู้สึกว่าชื้นๆหมาดๆอันนี้คือดินที่เหมาะสำหรับการปลูกกล้วยนะคะสำหรับการระยะเวลาในการปลูกนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมีน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะก็สามารถจะปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่ว่าบางเกษตรกรบางท่านจะบอกว่านิยมให้ปลูกในช่วงหน้าฝนหรือว่าซึ่งอันนี้จะมีข้อเสียอย่างนึงก็คือว่าพอปลูกในช่วงของหน้าฝนเนี่ยที่ฝนตกต่อเนื่องตลอดทุกวันนะคะบางทีการปลูกจากหน่อนะคะก็จะเกิดผลเสียก็คือหน่อที่ปลูกลงไปเนี่ยบางทีก็จะเกิดการเน่านะคะเกิดหนอนช้อนบ้างอะไรบ้างนะคะฉะนั้นเกษตรกรบางรายเนี่ยก็อาจจะนิยมปลูกก่อนหน้าฝนเล็กน้อยนะคะโดยดูว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมีน้ำให้ตลอดหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะมีการใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรานะคะหรืออาจจะเป็นพวกสารชีวภาพอย่างเช่นไทโคเดอร์มานะคะช่วยในเรื่องของการรองก้นหลุมอันนี้ก็จะช่วยป้องกันเชื้อราได้นะคะในระหว่างที่การเริ่มต้นของการปลูกนะคะโดยการปลูกเนี่ยก็จะใช้ได้ทั้งจะเป็นหน่อก็ได้หรือจะใช้ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อก็ได้ค่ะ
1: ตอนนี้ครับเราก็เรียนรู้เรื่องของการพันธุ์กล้วยต่างๆนะครับแล้ววิธีการปลูกซึ่งกล้วยเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกในกับดินทุกพื้นที่นะครับสิ่งที่สำคัญของการปลูกกล้วยครับเรื่องของการบำรุงดูแลผลกล้วยมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องโรคของแมลงครับอาจารย์อารยาก็ได้ตอบไว้อย่างนี้ครับ
0: เรื่องของการให้น้ำนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ถ้าในภาคกลางนะคะก็จะให้น้ำโดยการให้น้ำไปกับเป็นใช้เป็นระบบขุดร่องนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกในภาคอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีน้ำท่วมถึงก็อาจจะใช้ในเรื่องของการวางระบบน้ำช่วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการให้น้ำแบบน้ำหยดหรือว่าแบบมินิสปริงเกอร์ก็ตามนะคะซึ่งลักษณะของการให้น้ำทั้งสองรูปแบบนี้มันก็จะทำให้การเจริญเติบโตของกล้วยเนี่ยแตกต่างกันนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดให้น้ำแบบน้ำหยดเนี่ยระบบรากของกล้วยเนี่ยมันจะค่อนข้างแคบนะคะหากินแบบแคบๆในพื้นที่ค่อนข้างจะแคบตามแนวน้ำที่ลงไปนะคะส่วนการให้น้ำแบบมินิสปริงเกอร์เนี่ยก็คือระบบรากเนี่ยจะค่อนข้างแผ่กว้างแล้วก็การยึดกับดินเนี่ยจะดีกว่าแต่ข้อเสียของการให้แบบมินิสปริงเกอร์ก็คือว่าเวลาที่ให้น้ำแล้วเนี่ยวัชพืชที่อยู่บริเวณรอบๆแนววงกระจายของน้ำเนี่ยมันก็จะเกิดการขึ้นได้ง่ายด้วยแต่สำหรับการให้น้ำไม่จำเป็นจะต้องให้ทุกวันอาจจะให้7วัน1ครั้งหรือ10วัน1ครั้งอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพดินขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศขณะนั้นก็วิธีการทดสอบดูว่าดินของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องให้น้ำหรือยังก็คืออย่างที่บอกค่ะก็คือจับดินมาจับดินในสวนมาแล้วมาลองบี้ดูถ้าสมมติว่าดินน่ะมันแผ่ติดนิ้วมือเลยอันนี้คือแสดงว่าน้ำในสวนเยอะเกินอันนี้ต้องงดน้ำจนกว่าดินมันจะหมาดขึ้นนะคะถ้าจับไปแล้วล้วนซุยนะคะจับไปมันชื้นแต่แบบไม่ติดมือบี้แล้วไม่ติดมืออันนี้ก็คือน้ำพอดีแล้วแต่ถ้าเกิดจับมาแล้วดินแบบเป็นผงเลยแตกอันนี้คือต้องรีบให้น้ำนะคะฉะนั้นการให้น้ำเนี่ยคือขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของสวนเราด้วยณขณะนั้นๆไม่สามารถจะบอกได้ว่าทุก7วันทุก2สัปดาห์หรือเป็นระยะเวลาที่กำหนดแน่นอนโรคเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะอย่างในกล้วยน้ำว้าเนี่ยโรคที่สำคัญเลยก็จะเป็นในเรื่องของโรคตายพายนะคะอันนี้จะมีปัญหาก็คือเกษตรกรลองสังเกตดูว่าพอเลี้ยงๆไปอยู่ดีๆใบเหลืองยืนต้นตายอันนี้คือเป็นโรคตายพายแล้วให้สังเกตโดยการที่ตัดลำต้นดูนะคะถ้าเกิดว่าด้านในลำต้นเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเนื้อเยื่อเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเป็นวงรอบนะคะแล้วก็เนื้อเยื่อเนี่ยจะค่อนข้างฉ่ำเละอยู่ข้างในนะคะก็แนะนำว่าให้เกษตรกรเนี่ยยิ่งเจออาการ

0: น้อยๆนะคะให้ขุดก้อนนั้นทิ้งไปเลยแล้วก็อาจจะมีการโรยปูนขาวนะคะช่วยเพื่อลดการระแพร่ระบาดเพราะว่าตัวเชื้อตัวนี้จะไปกับน้ำยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราตัดแล้วมันโดนฝนนะคะตัวเชื้อเนี่ยก็จะไปแพร่กระจายไปในสวนได้อย่างรวดเร็วนะคะส่วนโรคที่เป็นโรคอื่นๆเนี่ยก็ยังจะมีอย่างเช่นโรคของเชื้อราเขาเรียกว่าโรคชิกาตองก้านะคะก็จะเป็นลักษณะที่เกิดเป็นจุดไหม้สีน้ำตาลบนใบนะคะแต่ว่าการเกิดลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าอาการน้อยๆนะคะกล้วยก็ยังสามารถให้ผลผลิตได้อยู่เราก็อาจจะอาศัยการฉีดสารป้องกันกำจัดเชื้อรานะคะควบหรือการฉีดพวกสารชีวพันธุ์อย่างเช่นไทโคเดอร์มานะคะคู่กันได้ค่ะส่วนในเรื่องของแมลงสำคัญนะคะในตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตัวที่ระบาดหนักมากที่สุดก็จะเป็นพวกด้วงงวงนะคะซึ่งด้วงงวงเนี่ยจะทำให้เกิดจะมีการวางไข่ลงไปทั้งในเง่าแล้วก็ในดินนะคะจะพอไข่มันฟักเนี่ยก็จะเกิดเป็นหนอนกอนะคะซึ่งหนอนกอเนี่ยจะชัยไปตามลำต้นนะคะบางทีเนี่ยเราจะไม่เห็นอาการจะเจออีกทีนึงก็คือใกล้ๆเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วอยู่ดีๆอีกไม่กี่สัปดาห์จะตัดและต้นหักพับครึ่งลงมานะคะอันนี้ก็คือเป็นผลมาจากพวกหนอนกอนะคะด้วงงวงวิธีการป้องกันกำจัดนะคะก็คือแนะนำว่าในช่วงที่เวลาที่เราปลูกกล้วยเนี่ยนะคะมันจะมีหน่อซึ่งกล้วยมันจะแตกกออยู่แล้วนะคะปกติเนี่ยเราจะเลือกไว้เนี่ยก็คือในแต่ละรุ่นเนี่ยเราอาจจะไว้แค่หนึ่งหน่อฉะนั้นหน่อที่เหลือเนี่ยเราจะตัดทิ้งเวลาที่ตัดหน่อทิ้งเนี่ยค่ะเราจะเอาหน่อเนี่ยมาตัดเป็นท่อนๆแล้วก็เอาไปวางรอบๆสวนกระจายให้ทั่วนะคะประมาณ 2-3 วันแล้วก็เก็บรวบรวมเพราะว่าตัวหน่อที่เราตัดเนี่ยค่ะมันจะมีการปล่อยน้ํายางแล้วก็ล่อให้ตัวด้วงที่มันอยู่ในสวนเราเนี่ยค่ะมาวางไข่เราก็เก็บเอากับดักล่อที่เป็นท่อนกล้วยที่เราตัดทิ้งไว้เนี่ยค่ะออกไปกําจัดเผาทิ้งนะคะหรืออาจจะกําจัดด้วยวิธีการแต่ถ้าท่านจะฝังกบเนี่ยอาจจะต้องมีการพ่นพวกบิวาเลียเมทาแลกเซียมหรือสารป้องกันกำจัดพวกโรคพวกหนอนฝังกบเพราะว่าไข่พวกนี้สามารถเจริญเติบโตในดินได้ด้วยค่ะ
1: ตอนนี้ครับเราก็มาถึงส่วนที่สำคัญนะครับคือเรื่องของการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยนะครับว่ากล้วยเนี่ยเราจะมีดัชนีการดูยังไงว่ากล้วยเนี่ยเก็บได้อย่างไรอายุสุกเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ครับอาจารย์อารยาก็ได้ตอบเอาไว้ดังนี้ครับ
0: สำหรับอายุของกล้วยนะคะตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนะคะก็จะแตกต่างกันขึ้นกับชนิดนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มของกล้วยไข่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 7-8 เดือนนะคะกล้วยหอมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9เดือนส่วนพวกกล้วยน้ำว้าเนี่ยก็คือประมาณ1ปีซึ่งในกล้วยทั้ง3ชนิดนี้นะคะเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะแล้วแต่อีกว่าตลาดของเกษตรกรเนี่ยเป็นตลาดไหนอย่างเช่นขายในประเทศนะคะก็อาจจะเก็บกล้วยที่มันค่อนข้างจะแก่กว่าหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัดสำหรับส่งขายต่างประเทศเนี่ยก็คือจะตัดกล้วยที่ อยู่ความสุกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 70% ก็คือบางทีเนี่ยอย่างกล้วยหอมเนี่ยเหลี่ยมยังลบไม่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกล้วยที่เราตัดขายในประเทศก็คือให้เหลี่ยมลบแล้วก็ตัดขายสำหรับการตัดต้นกล้วยนะคะอันนี้จริงๆแนะนำว่าให้ดูพื้นที่ของเรานะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าในสวนของเราเนี่ยมันไม่มีไม้ใหญ่อยู่เลยไม่มีไม้กันลมอยู่รอบข้างเลยแล้วเราไม่ได้ตัดผลผลิตพร้อมกันหมดทีเดียวอันนี้เราอาจหลังจากที่เราตัดเครือทิ้งไปแล้วอะค่ะเราอาจจะยังเก็บต้นไว้ก่อนแล้วก็รอจนเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วค่อยตัดทิ้งทั้งหมดนะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าสวนเราเนี่ยมีความชื้นเพียงพอนะคะสามารถที่จะตัดต้นตัดเครือแล้วก็ตัดต้นพร้อมกันได้เลยค่ะการที่เราเลี้ยงต้นกล้วยที่ตัดเครือไปแล้วเนี่ยค่ะมันก็เป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นในสวนก็จะทำให้ผลผลิตที่ยังอยู่บนต้นเนี่ยที่เรายังไม่ได้เก็บเกี่ยวเนี่ยมันยังมีความสมบูรณ์แล้วก็ไม่โดนแดดเผาด้วยค่ะโดยปกติอะค่ะเราก็เขาเรียกว่าเป็นการไว้หน่อนะคะเราก็จะนิยมไว้หน่อเนี่ยไม่มากเกินไปเพราะว่าในกรณีที่เราเลี้ยงหน่อเยอะเกินไปเนี่ยค่ะผลผลิตเนี่ยจะน้อยลูกเล็กนะคะน้ำหนักน้อยทีนี้เวลาเราจะเลี้ยงหน่อก็เลือกดูยังไงโดยปกติเนี่ยก็จะเริ่มเลี้ยงที่ประมาณหน่อแรกเนี่ยเมื่อต้นแม่อายุประมาณ6เดือนเราก็จะเริ่มไว้หน่อที่1 นะคะ

0: สมมติว่าในหน่อที่หนึ่งเนี่ยมันมีหน่อเกิดมาพร้อมๆกันอาจจะ 2-3 หน่อค่ะเราจะเลือกหน่อที่สมบูรณ์ที่สุดไว้1หน่อหน่อที่เหลือเราจะปาดทิ้งวิธีการปาดก็คือใช้มีดตะขอคมๆเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่มันมีโรคป้องกันไม่ให้โรคมันเกิดการแพร่กระจายเราก็จะปาดแนวเฉียงปาดขึ้นนะคะแล้วก็เหลือไว้1หน่อถ้าในกรณีที่เป็นกล้วยหอมหรือกล้วยไข่นะคะทั้งสองชนิดเนี่ยเกษตรกรเนี่ยอาจจะไม่ไว้หน่อเลยก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นกล้วยหอมหรือกล้วยไข่เนี่ยก็คือจะปลูกปีเดียวแล้วก็โละแปลงทิ้งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะนิยมไว้กอเนี่ยอย่างน้อยประมาณ3ปีนะคะแต่ว่าไม่ควรเกิน3ปีเพราะว่าพอเกิน3ปีแล้วเนี่ยมักจะเกิดการติดเมล็ดหลังจากที่ไว้หน่อรุ่นแรกนะคะรุ่นที่1เราก็จะเว้นระยะไปอีกประมาณ3เดือนก็จะเลือกหน่อรุ่นที่2นะคะแล้วก็หน่อที่เราไม่ได้เลือกที่เหลือทั้งหมดเราก็จะใช้วิธีการปาดทิ้งเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นเมื่อผ่านไปอีก3เดือนก็จะไว้อีก1หน่อก็จะวนอย่างเงี้ยค่ะทุก3เดือนไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล้วยหักมุกก็จะเหมือนกันกับกล้วยน้ำว้านะคะใช้วิธีการเดียวกันไว้ทุก3เดือน
1: รายการในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารยาอาจเจริญเทียนหอมนะครับที่เป็นวิทยากรในวันนี้ครับทำให้เรารู้เรื่องของกล้วยเชิงคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกเรื่องของพันธุ์กล้วยการจัดการดูแลไม่ว่าจะเป็นดินน้ำปุ๋ยนะครับโรคแมลงแล้วก็การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวครับผมหวังว่าคุณผู้ชมนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้ในวันนี้นะครับไปปรับใช้กับพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมครับ
2: คุณผู้ชมคะกล้วยนะคะสามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่และทนแล้งได้ดีนะคะเป็นพืชที่ได้รับความนิยมนะคะนอกจากกล้วยนะคะเราจะนำมารับประทานแล้วนะคะกล้วย1ต้นนะคะสามารถนะคะให้ประโยชน์นะคะอะไรบ้างนะคะเราสามารถนำใบนะคะลำต้นนะคะดอกและผลมาใช้ประโยชน์กันได้เลยค่ะ

0: เป็นที่รู้กันนะคะว่ากล้วยนะคะมีประโยชน์นะคะต่อสุขภาพนะคะและก็เป็นที่นิยมนะคะของการบริโภคนะคะประโยชน์ของกล้วยนะคะที่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรานะคะไปติดตามชมกันค่ะ
1: กล้วยเป็นพืชใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นนอกจากจะนำผลสุกมากินสดๆเป็นผลไม้แล้วยังนำไปทำขนมเช่นกล้วยบวชชีเค้กกล้วยนอกจากนี้ยังนำไปแปรรูปเป็นกล้วยฉาบกล้วยอบแผ่นเพื่อเก็บได้นานขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตและนำไปส่งออกขายสร้างรายได้อีกด้วยส่วนหยวกกล้วยนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายกาบกล้วยใช้รับของได้มากมายใบตองนำไปห่อของกินได้และนำไปทำบายสีก้านกล้วยนำไปทำของเล่นได้ไม่น้อยยิ่งไปกว่านั้นลำต้นยังนำไปทำกระดาษสาหรือบดเป็นอาหารสัตว์ได้อีกต่างหากเรียกได้ว่าดีงามครบถ้วนเลยกันทีเดียวนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะกล้วยยังมีคุณค่าสารอาหารอีกเพียบเลยค่ะกล้วย1ผลให้พลังงานประมาณ100แคลอรี่และมีน้ำตาลจากธรรมชาติอยู่ถึง3ชนิดทั้งซูโครสฟรุกโตสและกลูโคสซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายแถมยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุนานาชนิดเช่นธาตุเหล็กฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและโพแทสเซียมรวมไปถึงคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามิน A วิตามิน B6วิตามิน B12 และวิตามิน C ที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทานนอกจากนี้ยังมีเส้นใยกากอาหารกล้วยจึงไม่ใช่เพียงผลไม้ที่ช่วยเพิ่มพลังงานเท่านั้นแต่ยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายได้อีกหลายโรคเลยนะคะประโยชน์ของกล้วยมีอยู่มากมายขนาดนี้รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมหันมาทานกล้วยกันนะคะแต่อย่าทานมากเกินไปนะคะทานในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวันจะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงค่ะ

0: ค่ะวันนี้เรามาอยู่ในดงกล้วยกันนะคะตอนนี้ก็เรียกว่ามีกล้วยหลากหลายชนิดนะคะที่เรามีการปลูกกันนะคะทั้งตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงกล้วยการค้าเนี่ยเราก็จะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองหลักๆเลยกล้วยไข่อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ปลูกกันเยอะแล้วก็มีการบริโภคกันมากมายนะคะแต่อีกส่วนนึงเนี่ยก็คือการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยนะคะก็คือกล้วยที่มีหลากหลายสายพันธุ์เนาะเดี๋ยวนี้ก็มีกล้วยหักมุกกล้วยพระเทพพนมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยที่เราปลูกกันแล้วก็นิยมก็คือกล้วยน้ำว้านะเราจะเห็นว่าตั้งแต่เด็กๆเราเลยนะเกิดมาโตได้มานิดนึงแม่ก็เอาละเอากล้วยมาบดให้เราทานใช่ไหมคะเนาะแสดงว่าชีวิตเราเนี่ยผูกพันกับกล้วยมาตลอดนะคะนอกจากผลกล้วยนะคะที่ใช้ประโยชน์นะต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะมาใช้ในเรื่องของใบนะคะหรือแม้แต่ต้นต่างๆเนี่ยเราก็เอามาใช้ประโยชน์นะเรื่องประเพณีพิธีกรรมต่างๆของไทยเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์ในส่วนของกล้วยได้นะคะเรียกว่าทุกส่วนของกล้วยใช้ประโยชน์ได้หมดนะคะแล้วก็จากงานวิจัยต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรื่องของเดี๋ยวนี้เนาะแม่ต้องการให้มีน้ำนมเยอะๆก็ทานหัวปลีใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปหัวปลีออกมาด้วยนะคะพูดได้เลยว่ากล้วยทุกส่วนใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากให้มาปลูกกล้วยกันนะคะว่าปลูกในบ้านเนี่ยก็สามารถปลูกได้นะคะเรามีพื้นที่เล็กๆนะเนี่ยจากที่เราไปลงพื้นที่เนาะกับทีมงานต่างๆเนี่ยเราจะเจอเดี๋ยวนี้เขามีปลูกในโอ่งนะคะปลูกในโอ่งด้วยเอากล้วยปลูกในโอ่งเลยก็สามารถให้ผลผลิตได้เหมือนกันนะคะหรือปลูกลงดินอย่างนี้ที่เราเห็นกันนะคะมีพื้นที่หน่อยนึงเราก็ปลูกได้เล็กอย่างนึงเนี่ยกล้วยก็เป็นพืชนำในส่วนของพื้นที่ที่เราอาจจะบุกเบิกพื้นที่ใหม่เราก็กล้วยไปปลูกก่อนเลยนะคะก็ทำให้พื้นที่เนี่ยเกิดความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้เป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ด้วยเราสังเกตช่วงนี้เนาะจะมีหลายพื้นที่ที่ปลูกกล้วยกันเยอะมากนะคะเนื่องจากว่าด้วยภาษีที่ดินนะคะเราก็เลยมีการเอากล้วยลงไปปลูกเพราะกล้วยโตง่ายนะคะเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการเอากล้วยมาปลูกเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของการที่เรามาดูในเรื่องของการปลูกกล้วยปลูกยังไงปลูกให้ใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะ
1: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกล้วยมีประโยชน์เยอะมากนะคะและก็ปลูกง่ายนะคะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะถ้าใครนะคะชอบนะคะรับประทานกล้วยนะคะลองปลูกติดบ้านนะคะกล้วยปลูกดีประโยชน์เยอะจริงๆค่ะหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage หรือเข้าร่วมรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Facebook STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืช

0: และการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา82329การทูตและนโยบายต่างประเทศนะครับซึ่งวิชานี้เป็นชุดวิชาเปิดใหม่ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนผมศิวพลชมพูพันธ์นะครับเป็นผู้เขียนหน่วยแรกสุดก็คือชุดวิชาของชุดวิชานี้ก็คือนโยบายต่างประเทศนิยามความสำคัญและพัฒนาการขององค์ความรู้นะครับในชุดวิชาดังกล่าวนี้นะครับจริงอยู่ว่าเราใช้คำว่านโยบายต่างประเทศเป็นตัวนำแต่ว่าในชุดวิชาเนี่ยกลับมีชื่อคำว่าการทูตขึ้นมาก่อนนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยในการนำเสนอเนี่ยจะเป็นส่วนของนโยบายต่างประเทศเป็นสำหรับในเล่มแรกนะครับและเล่มที่สองก็จะเป็นเรื่องการทูตเนื่องจากนโยบายต่างประเทศนะครับเป็นส่วนของเหมือนกับแนวทางหรือพฤติกรรมของรัฐที่เกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระนะครับแต่ส่วนการทูตเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่างประเทศในฐานะที่เป็นเครื่องมือนะครับในชุดวิชานี้นะครับท่านก็จะได้พบกับนักวิชาการหลายท่านที่ท่านได้กรุณามาร่วมผลิตชุดวิชาด้วยกันนะครับส่วนตัวผมเองนะครับในส่วนหน่วยที่1ถือว่าเป็นหน่วยในการแนะนำเบื้องต้นว่าได้ว่าตกลงแล้วนโยบายต่างประเทศมีความหมายอย่างไรมีกระบวนการในการผลิตนโยบายอย่างไรนะครับมีรูปแบบแบบไหนตลอดจนการศึกษานโยบายต่างประเทศในฐานะที่เป็นองค์ความรู้หนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับมันก่อกำเนิดขึ้นมาอย่างไรในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์นโยบายต่างประเทศเป็นสิ่งที่มีมายาวนานตลอดประวัติศาสตร์อยู่แล้วแต่ในฐานะที่เป็นองค์ความรู้นะครับ

การศึกษาเรื่องใดเป็นหลักเวลาที่นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองแล้วนะครับในแต่ละชุดในแต่ละตอนมันจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเป็นสำคัญนะครับประเด็นอย่างแรกเลยนะครับในหน่วยที่1นี้จะมีเนื้อหาสำคัญอยู่3ตอนด้วยกันนะครับก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศก็จะเป็นการพูดถึงนิยามความสำคัญนะครับถึงรูปแบบต่างๆที่แต่ละประเทศมีการนำไปปรับใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศขนาดกลางประเทศขนาดเล็กนะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับตอนที่2ตอนที่ 1.2 จะเป็นนโยบายต่างประเทศกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งผมก็ได้กล่าวเรียนทุกท่านไปแล้วนะครับว่าส่วนนี้จะเป็นองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นมารวมถึงสิ่งที่สำคัญที่สุด2ประการนะครับคือแนวทางหรือ approach ในการศึกษานโยบายต่างประเทศและระดับการวิเคราะห์นะครับที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า level of analysis เวลาศึกษานโยบายต่างประเทศในแต่ละครั้งจะต้องมีการวิเคราะห์ว่าเราจะมองนโยบายเดียวกันผ่านมุมมองที่แตกต่างไม่ว่าเราจะมองจากตัวบุคคลที่เป็นปัจเจกบุคคลหรือจะไปมองที่ตัวของระดับรัฐพิจารณาการเมืองภายในหรือองค์ประกอบที่อยู่ภายในประเทศและสุดท้ายครับในฐานะที่รัฐเนี่ยตั้งอยู่ท่ามกลางความเป็นไปของประชาคมโลกโครงสร้างระหว่างประเทศหรือระบบระหว่างประเทศซึ่งเป็นระดับการวิเคราะห์ที่สำคัญก็เป็นตัวในการกำหนดและพิจารณาศึกษานโยบายประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับและในส่วนตอนที่3ก็จะเป็นนโยบายต่างประเทศในมุมมองของทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับได้การจับเอาองค์ความรู้นะฮะซึ่งถือว่าเป็นแก่นแกนสำคัญของสาขาวิชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีสัจจนิยม realism ทฤษฎีเสรีนิยม liberalism และอีกตัวสุดท้ายนะครับซึ่งอาจจะมีการแปลภาษาไทยที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการประกอบสร้างนิยมนะฮะสรรสร้างนิยมนะครับหรือบางตำราอาจจะใช้คำที่ค่อนข้างจะหรูหรานิดนึงคือคำว่านิรมิตนิยมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับประกอบรวมกันนะฮะรวมกันเป็นความหมายเดียวคือคำว่า constructivism ซึ่งเป็นอีกแนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกอันหนึ่งนะครับในการพิจารณาทั้งปรากฏการณ์และรวมถึงมีประโยชน์และคุณูปการต่อการศึกษานโยบายต่างประเทศนะครับคราวนี้ในส่วนแรกสุดนะครับเมื่อเราพิจารณาถึงสิ่งที่เรียกว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศแล้วก็ต้องบอกทุกท่านเลยว่านิยามของนโยบายต่างประเทศนักวิชาการทั้งต่างประเทศและในวงวิชาการไทยเองก็ยังไม่สามารถหาฉันทามตินะครับหรือความเป็นเอกภาพได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยคำนี้ควรจะแปลว่าอะไรแต่ทุกท่านจะมีความหมายเหมือนกันว่านโยบายต่างประเทศนะครับภาษาอังกฤษใช้ว่า foreign policy เนี่ยมันคือแนวทางนะครับการปฏิบัติของรัฐและเครื่องมือเชิงนโยบายของรัฐประเภทหนึ่งที่ใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันทางหนึ่งแต่ในโลกปัจจุบันนะครับตัวแสดงที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้มีเฉพาะแค่รัฐอย่างเดียวแต่ยังมีตัวแสดงอื่นๆที่ไม่ใช่รัฐที่ดำรงอยู่ในสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นบรรษัทข้ามชาติองค์การระหว่างประเทศนะครับท่านก็ลองคิดถึงอย่างสหประชาชาติอาเซียนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดหรือรวมถึงสมาคมองค์กรที่เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่21มากมายนะครับก็จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติว่าเมื่อเกิดสภาวะเช่นนี้รัฐจะจัดการความสัมพันธ์อย่างไรซึ่งการดำเนินนโยบายต่างประเทศอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในรูปแบบของความร่วมมือการประสานประโยชน์หรืออาจจะกลายเป็นความขัดแย้งที่ยกระดับเป็นความตึงเครียดหรือท้ายที่สุดแล้วนะครับอาจจะระเบิดเป็นสงครามก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าณเวลานั้นรัฐเผชิญหน้ากับสิ่งใดอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องนิยามไม่ว่านโยบายต่างประเทศจะมองด้วยมุมมองใดจะมีการกำหนดนิยามแบบใดนะครับแต่ทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับคำสำคัญ3คำที่ทุกท่านจะต้องศึกษาก็คือคำว่าเป้าหมายนะครับมีหลักการและก็ผลประโยชน์แห่งชาติแน่นอนว่าในสภาวะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ทุกรัฐนะครับต่างดำรงอยู่ภายใต้สภาวะที่ไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นศูนย์กลางหรือเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวที่ผูกขาดในโลกทุกรัฐต้องการความอยู่รอดดังนั้นเมื่อต้องการความอยู่รอดแล้วผลประโยชน์ในการคำนึงถึงตนเองเป็นที่ตั้งจึงถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องรักษานะครับคราวนี้ในส่วนนะฮะความหมายที่ผมผ่านไปแล้วนะครับก็จะมาส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องของกระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญว่าถ้าเรามองว่านโยบายต่างประเทศเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนะครับก็เหมือนเวลาท่านทานข้าวนะครับท่านอยากทานข้าวผัดสักจานหนึ่งเนี่ยนะฮะท่านก็ต้องใส่วัตถุดิบอะไรผ่านกระบวนการการผัดนะครับแล้วออกมาเป็นข้าวผัดที่เราอยากทานเช่นเดียวกันครับเวลาเราจะคิดถึงการผลิตนโยบายต่างประเทศในฐานะที่เป็นเอาต์พุตหรือผลลัพธ์เนี่ยก็ต้องดูว่าสิ่งที่ใส่เข้าไปเนี่ยรัฐต้องการอะไร
นะครับส่วนที่2ในกระบวนการนี้ก็คือรัฐจัดการหรือตัดสินใจต่อเรื่องที่รัฐรับรู้ชนชั้นนำรับรู้หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้อย่างไรและสุดท้ายสิ่งนั้นเกิดจากการตัดสินใจและหาทางเลือกที่ดีที่สุด

หรือในบางขณะการที่เลือกทางที่ดีที่สุดอาจจะไม่เวิร์กเสมอไปอาจจะนำไปสู่ทางเลือกที่มีระดับรองลงมาสุดท้ายแล้วนะครับการตัดสินใจนั้นก็นำไปสู่การเกิดนโยบายต่างประเทศผ่านการใช้เครื่องมือรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งเครื่องมือในรูปแบบนี้อาจจะเป็นเครื่องมือทางการเมืองเครื่องมือทางการทหารเครื่องมือทางเศรษฐกิจหรือเครื่องมือทางสังคมและวัฒนธรรมก็ได้ซึ่งในหน่วยท่านก็จะได้เห็นในส่วนนี้นะครับอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นสรุปตรงนี้สั้นๆนิดนึงว่านโยบายเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการและก็นำมาสู่การเกิดนโยบายต่างประเทศนะครับและนโยบายต่างประเทศนั้นอาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือทางนโยบายนะครับอย่างเช่นทางการเมืองเนี่ยเราก็จะพบเห็นได้ง่ายสุดคือเรื่องการทูตนะครับอย่างเศรษฐกิจก็อาจจะเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะฮะหรือการให้เงินอุดหนุนนะครับหรือเป็นการให้เงินช่วยเหลือกับประเทศที่ยากจนนะครับในรูปแบบต่างๆหรือในทางกลับกันเนี่ยเครื่องมือทางเศรษฐกิจอาจจะเป็นเครื่องมือในการลงโทษก็ได้เช่นการคว่ำบาตรนะครับการที่บอยคอตนะครับหรือนโยบายทางการค้าใดๆก็แล้วแต่ส่วนเครื่องมือทางการอาหารก็อาจจะเกิดขึ้นในทางบวกหรือเชิงลบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ในหน่วยก็จะมีการพูดถึงก็ขอให้ท่านเข้าใจว่านโยบายกับเครื่องมือจะเป็นส่วนที่สัมพันธ์กันนะครับซึ่งเกิดจากกระบวนการการตัดสินใจตรงนี้ขึ้นมานะครับประเด็นต่อมานะครับในส่วนของนโยบายต่างประเทศเองเนี่ยนะครับขออนุญาตพูดอีกนิดนึงว่าในเรื่องของรูปแบบของนโยบายต่างประเทศนะครับรูปแบบดังกล่าวเนี่ยอย่างที่ผมเรียนทุกท่านตั้งแต่ต้นว่านโยบายต่างประเทศอาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบของความร่วมมือก็ได้การประสานประโยชน์ก็ได้นะครับหรืออาจจะเกิดความขัดแย้งก็ได้เนี่ยซึ่งในหนังสือผมเนี่ยได้มีการบอกไปแล้วนะครับว่านอกจากเครื่องมือที่รัฐใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์แล้วเนี่ยรูปแบบนโยบายต่างๆก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งในชุดวิชาเนี่ยผมได้แบ่งออกเป็น6แบบด้วยกันคือนโยบายนั้นรัฐอาจจะดำเนินความเป็นกลางนะครับอาจจะดำเนินนโยบายแบบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนโยบายอยู่อย่างสันโดษหรือสันติก็ได้นโยบายการรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรภาษาอังกฤษเรียกว่า alliance นะครับนโยบายรอบทิศทางคือครบทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะปกครองด้วยระบบการปกครองใดๆนะครับหรือนโยบายเกี่ยวพันอย่างสร้างสรรค์คือเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนั้นโดยที่อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงแต่อาจจะเข้าไปแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยในความเป็นประชาคมโลกนะครับซึ่งรูปแบบแบบนี้ประเทศเราก็จะผ่านมาหลายรูปแบบรวมถึงนานาประเทศก็จะเคยเผชิญการข้อท้าทายนะครับซึ่งนำไปสู่การผลิตนโยบายต่างประเทศด้วยและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในนโยบายต่างประเทศดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะแบ่งออกมาเป็นนโยบายต่างประเทศในเชิงรุกหรือเชิงรับพูดง่ายๆครับอย่างในเชิงรุกเนี่ยเราอาจจะขยายบทบาทของรัฐตัวเองเข้าไปยังดินแดนใหม่ๆหรือพื้นที่ผลประโยชน์ที่เราอาจจะมีผลประโยชน์ดังกล่าวก็ได้แต่ในขณะเดียวกันครับนโยบายต่างประเทศในเชิงรับคือเป็นการตั้งรับในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสภาวะระหว่างประเทศที่อาจจะทำเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติหรือขณะเดียวกันเป็นการตั้งรับต่อสถานการณ์ที่ผันผวนอย่างง่ายๆที่สุดนะครับณวันนี้เรากำลังเผชิญโควิดซึ่งผ่านมาหลายปีแล้วล่ะแต่เราก็ต้องมีนโยบายต่างประเทศที่ตั้งรับกับสถานการณ์ดังกล่าวเพราะโลกเนี่ยมันเคลื่อนเข้าหากันหมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนแรกสุดนะครับที่อยากให้ทุกท่านได้ลองศึกษาดูนะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ในส่วนที่2นะครับในส่วนที่เป็นตอนที่ว่าด้วยการศึกษานโยบายต่างประเทศในฐานะที่เป็นองค์ความรู้นะครับอย่างที่ทุกท่านอาจจะได้เรียนจากหน่วยหรือชุดวิชาอื่นนะครับที่บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสาขาวิชาที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่1นะครับเนื่องจากการเผชิญโจทย์สำคัญว่าจะทำอย่างไรให้สันติภาพและสงครามขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอีกนะครับแต่ขอให้สันติภาพมันบังเกิดขึ้นการที่เกิดขึ้นในฐานะสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณเวลานั้นเนี่ยก็มีความพยายามในการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศการทำงานของสถาบันระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะองค์การสันนิบาตชาติแต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยเวลาเราพิจารณาคำว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยนะครับในฐานะองค์ความรู้กลับไม่ปรากฏในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อโลกก็ดำเนินมาถึงเรื่อยๆนะครับจนสงครามโลกครั้งที่2ปะทุขึ้นนะครับจนสงครามโลกครั้งที่2จบเนี่ยและโลกก็เข้าสู่สภาวะใหม่คือสงครามเย็นนะฮะโดยเฉพาะตอนช่วงต้นทศวรรษ1950องค์ความรู้นะฮะในการพิจารณานโยบายต่างประเทศก็เลยถือกำเนิดขึ้นนะครับในการที่นักวิชาการจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับเริ่มหันมาศึกษากระบวนการในการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจในระดับปัจเจกบุคคลรวมถึงเงื่อน

ไหวก็ดีนะครับกระบวนการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นว่ามันส่งผลกระทบต่อการผลิตหรือกำหนดนโยบายต่างประเทศอย่างไรดังนั้นสิ่งที่ผมพูดนักวิชาการจำนวนหนึ่งนะครับก็เริ่มแสวงหาแนวทางที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการดูในทางจิตวิทยานะครับการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยรอบข้างนะครับต่างๆนานาที่เกิดขึ้นดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจึงเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เราเรียกกันว่านโยบายต่างประเทศวิเคราะห์ Foreign Policy Analysis ใช้ตัวย่อว่า FPA นะครับถ้าเกิดท่านอ่านลงไปในหน่วยเนี่ยท่านจะพบได้เลยว่ามันจะมีงานบุกเบิกชิ้นสำคัญที่ถือว่าเป็นหมุดหมายในการก่อกำเนิด FPA ขึ้นมานะครับในชุดวิชาท่านจะเจออย่างริชาร์ดชไนเดอร์นะครับตัวของบรูคนะครับหรือตัวคนสำคัญอย่างเจมส์เอ็นรอชนาวนะครับรวมถึงคู่สามีภรรยาของตระกูลสเปราที่ศึกษาพิจารณานโยบายต่างประเทศแบบจิตวิทยารวมถึงบริบททางการเมืองนะครับดังนั้นจึงถือได้ว่านักวิชาการที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นนักวิชาการในรุ่นบุกเบิกที่ทำให้วิชา FPA ก่อกำเนิดขึ้นนะครับอย่างเป็นกิจจลักษณะจากนั้นมาเนี่ยตรงนี้ก็เลยนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นะครับในหมู่บรรดานักวิชาการที่สนใจว่านโยบายต่างประเทศเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ FPA ที่สนใจกระบวนการตัดสินใจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในชุดวิชาผมได้เสริมไว้ว่าเอาข้อจริงแล้วการศึกษานโยบายต่างประเทศมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องการตัดสินใจอย่างนั้นแต่มันยังมีการพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้วยที่เรียกว่า change นะครับว่านโยบายต่างประเทศมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบเล็กน้อยหรือการเปลี่ยนแปลงแบบยกเครื่องไปหมดเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างกรณีในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นกันระหว่างระบอบนาซีกับโซเวียตนะครับซึ่งต่างฝ่ายต่างปกครองด้วยระบอบที่แตกต่างกันแต่วันดีคืนดีเนี่ยสองประเทศกลับมาทำกติกานะฮะหรือทำสัญญาระหว่างกันก็เลยถือว่าเป็นการยกเครื่องนโยบายต่างประเทศเลยนะครับก็ลองศึกษาตรงนี้ดูในประเด็นที่2นะครับที่สำคัญว่าในองค์ความรู้ดังกล่าวเนี่ยมันมีแนวทางการศึกษายังไงบ้างนะครับซึ่งผมหยิบยกตัวนี้มาเนี่ยท่านจะได้เจอแนวทางการศึกษาแบบประเพณีนิยมที่ก็จะศึกษาที่มาที่ไปในบริบทเชิงประวัติศาสตร์นะครับซึ่งก็ต้องกล่าวได้ว่าการศึกษาแบบประเพณีนิยมนี้เกิดขึ้นก่อนที่องค์ความรู้แบบ FPA จะถือกำเนิดขึ้นในทศวรรษ1950นะครับขณะเดียวกันนะครับการศึกษาที่ตั้งเป็นองค์ความรู้แล้วก็จะนำไปสู่แนวทางที่เรียกว่านโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบนะครับกับพิจารณาว่าอะไรคือตัวแปรต้นตัวแปรตามที่ทำให้แต่ละประเทศมีการผลิตนโยบายต่างประเทศที่ต่างกันหรืองานชิ้นสำคัญนะครับอย่างงานของเกรแฮมอาริสันเนี่ยก็จะเป็นการพิจารณาถึงแนวทางการศึกษาแบบโครงสร้างระบบราชการและกระบวนการนะครับโดยใช้กรณีวิกฤตการคิวบาว่าการตัดสินใจของสหรัฐอเมริกาในวันนั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขมันมีข้อติดขัดใดๆที่เกิดขึ้นในองค์กรในกลุ่มนะฮะภายใต้โครงสร้างระบบราชการขนาดมหึมาของสหรัฐอเมริการวมถึงการศึกษาในการเชิงรับรู้นะครับในเชิงจิตวิทยาว่าการรับรู้ที่ถูกต้องหรือการรับรู้ที่ผิดพลาดนำไปสู่การตัดสินใจอย่างไรนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นแนวประเด็นค่อนข้างใหม่นะครับก็คือแนวทางการศึกษาเชิงประกอบสร้างก็พิจารณาถึงพลังความคิดเป็นสำคัญและสุดท้ายครับที่สำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือการพิจารณาระดับการวิเคราะห์ต่อนโยบายต่างประเทศมันก็คือการพิจารณาว่าในนโยบายต่างประเทศใดหนึ่งนะครับมันจะมีมุมมองได้อย่างไรบ้างซึ่งระดับการวิเคราะห์ที่นิยมใช้ในการศึกษาเนี่ยก็มี3ระดับด้วยกันคือระดับปัจเจกบุคคลระดับรัฐและสุดท้ายคือระดับระหว่างประเทศในระดับที่เรียกว่าระดับปัจเจกบุคคลเนี่ยนะครับก็พูดง่ายๆว่าคนเพียงคนเดียวนะฮะหรือกลุ่มคนมีจิตวิทยามีการรับรู้มีภูมิหลังของตัวเองยังไงนะครับซึ่งก็นำไปสู่การตัดสินใจและกำหนดว่าอย่างเช่นนโยบายสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งถ้าเรามองจากมุมจิตวิทยาเราก็คือการศึกษาตัวประมุขแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นตัวของพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮมที่2ประวัติเยอรมนีหรืออาจจะตัดสินใจการนโยบายของนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับหรืออย่างกรณีของประเทศไทยเราเองนโยบายต่างประเทศสมัยคุณชวนหลีกภัยนะครับก็พิจารณาที่ว่าคุณชวนหลีกภัยในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารมีส่วนในการตัดสินใจอย่างไรหรืออาจจะพิจารณาไปถึงระดับรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับอย่างมีงานสำคัญที่ศึกษาเฮนรี่คิสซิงเจอร์ซึ่งเป็นคีย์แมนสำคัญของอเมริกาหรืออย่างในกรณีประเทศไทยก็อาจจะศึกษาคุณสุรเกียรติ์เสถียรไทยซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับถ้าขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็อาจจะเป็นการศึกษาในระดับรัฐซึ่งแต่ละรัฐเนี่ยภายในก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปมากมายนะครับท่านลองพิจารณาง่ายๆสหรัฐอเมริกาอินเดียไทยจีน4ประเทศที่ผมกล่าวมาเนี่ย
มีระบบการปกครองที่แตกต่างกันเศรษฐกิจที่แตกต่างกันจำนวนประชากรที่แตกต่างกันที่สำคัญคือคุณตั้งกันอยู่คนละที่เลยนะครับและแต่ละรัฐเนี่ยมีพลังอำนาจที่แตกต่างอเมริกาเป็นรัฐมหาอำนาจไทยถือว่าเป็นรัฐขนาดกลางนะครับถ้าเทียบไซส์เสื้อก็อาจจะอยู่ประมาณสัก M หรือ L นะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอย่างอเมริกาอาจจะเป็น 3XL พลังอำนาจที่แตกต่างกันขีดความสามารถที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเกิดจากพลังภายในก็ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายที่แตกต่างกันด้วยและสุดท้ายเองเนี่ยนะครับที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่ประเทศต่างๆตั้งอยู่ในบริบทโลกที่เกิดขึ้นไม่เคยเหมือนกันเลยในบางยุคบางสมัยเนี่ยโครงสร้างระบบโลกอาจจะเป็นระบบหลายขั้วมหาอำนาจอย่างเช่นในสมัยยุโรปนะครับท่านก็จะเห็นได้มีอังกฤษมีฝรั่งเศสมีรัสเซียมีออสเตรียฮังการีนะครับมีเยอรมันในโครงสร้างแบบนี้ไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆนะครับในฐานะที่เราดำรงอยู่ในโครงสร้างระบบระหว่างประเทศแบบนี้รัฐที่เหลือจะมีการปรับตัวหรือการดำเนินนโยบายเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่พอโลกเปลี่ยนไปอย่างสมัยยุคสงครามเย็นโลกก็มีการแบ่ง2ขั้วมหาอำนาจอย่างชัดเจนก็คือค่ายหนึ่งมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำส่วนอีกค่ายหนึ่งคือสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำนะครับอย่างประเทศไทยก็ดีมาเลเซียก็ใช่นะครับรวมถึงอย่างประเทศเล็กประเทศน้อยในลาตินอเมริกาแอฟริกาหรือแม้แต่ประเทศมหาอำนาจด้วยกันเองเขาจะมีการปรับตัวในโครงสร้างนี้อย่างไรนะครับต้องมีการป้องกันหรือเปล่าหรือขณะเดียวกันเราต้องร่วมหัวจมท้ายร่วมขบวนไปกับเขานะครับแต่ในปัจจุบันโลกก็เปลี่ยนไปและมีคำถามเกิดขึ้นมากมายครับว่าตกลงแล้วโลกเราอยู่ในยุคโครงสร้างแบบไหนแต่ก็พูดง่ายๆนะครับไม่ว่าจะมองสิ่งนั้นว่าเป็นเรื่องโครงสร้างความอำนาจหรือสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศก็ดีสิ่งนี้มันคือปัจจัยภายนอกรัฐที่ส่งผลต่อการกำหนดพฤติกรรมของรัฐและนำไปสู่นโยบายต่างประเทศนั่นเองนะครับดังนั้นในส่วนตอนที่ 1.2 นะครับท่านจะเห็นถึงลักษณะวิธีการรวมถึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นสำหรับการศึกษานโยบายต่างประเทศทั้งการกำเนิดสาขาวิชาแนวทางการศึกษาและระดับการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการศึกษานะครับเข้าสู่ตอนสุดท้ายนะครับของหน่วยที่ผมเรียบเรียงให้กับทุกท่านได้ศึกษานะครับตอนที่3เป็นตอนที่ว่าด้วยนโยบายต่างประเทศในมุมมองทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องมุมมองขอทุกท่านลองมาเข้าใจความหมายของคำว่าทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนนะครับทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายๆท่านอาจจะมองว่าโอ้โหเวลาเราขึ้นได้คำว่าทฤษฎีแล้วเนี่ยมันเปรียบเสมือนยาขมหรือเปล่าโอ้มันดูยากหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากครับทฤษฎีมันคือมุมมองนะครับมันคือชุดความคิดหรือเหมือนกับเป็นเลนส์ในการมองโลกที่แตกต่างกันไปสรุปง่ายๆนะครับเวลาถ้าท่านเลือกใช้เลนส์สีชมพูโลกเนี่ยมันก็จะดูสดใสใช่ไหมฮะแต่ขณะเดียวกันถ้าเลือกเลนส์สีเทาในปรากฏการณ์เดียวกันเนี่ยมันก็จะทำให้เรามองโลกไปอีกสีที่ต่างไปจากสีชมพูที่ท่านใส่เมื่อกี้เลยดังนั้นทฤษฎีเนี่ยไม่มีอะไรมากแหละครับมันก็คือเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งในการช่วยให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นหรือทำให้เราสามารถอธิบายโลกใบนี้ด้วยมุมมองที่เราเลือกหรือบางทีอาจจะเราไม่ได้เลือกหรอกแต่มันคือมุมมองที่เหมาะสมในการทำความเข้าใจก็ใช่ตีความก็ได้หรืออาจจะเป็นการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นเหตุเป็นผลก็ได้นะครับในส่วนของตอนที่ 1.3 เนี่ยนะครับผมเลือกเอาทฤษฎีในกระแสสำคัญนะครับบางทีอาจจะเรียกว่ากระแสหลักก็ได้นะครับหรืออาจจะเรียกว่ากระแสสำคัญก็ได้เนี่ยก็จะมีอยู่3ทฤษฎีด้วยกันคือมุมมองนโยบายต่างประเทศจากทฤษฎีสัจจนิยมภาษาอังกฤษใช้คำว่า realism นะครับส่วนอันที่2ก็คือมุมมองเสรีนิยมนะฮะเราเรียกว่า liberalism และสุดท้ายครับผมเลือกตัวนี้มาซึ่งถือว่าค่อนข้างป๊อปปูล่าในปัจจุบันแล้วบางตำราอาจจะมีการจัดให้ทฤษฎีสุดท้ายเนี่ยหรือกลุ่มทฤษฎีแบบนี้เนี่ยอยู่ในกระแสหลักด้วยก็คือกลุ่ม constructivism นะครับซึ่งในที่นี้ผมใช้ภาษาไทยคำว่าประกอบสร้างนิยมนะครับคราวนี้เวลาถ้าถามว่าการศึกษานโยบายต่างประเทศทำไมถึงต้องใช้ทฤษฎีหรือต้องมีมุมมองนะครับคืออย่างนี้ครับการพิจารณานโยบายต่างประเทศด้วยมุมมองเชิงทฤษฎีเนี่ยมันจะทำให้ผู้ศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจนโยบายต่างประเทศผ่านมุมมองที่หลากหลายได้นะครับอย่างปรากฏการณ์รัสเซียกับยูเครนถ้าท่านใช้มุมมองแบบสัจจนิยมในการมองท่านอาจจะมองเห็นเรื่องพลังอำนาจเรื่องความขัดแย้งเรื่องการรักษาผลประโยชน์รวมถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็ได้เพราะจริงๆแล้วสัจจนิยมก็มีการมีแง่มุมมีสเปกตรัมที่แตกต่างกันไปแต่ถ้ามุมมองเรื่องสถาบันนิยมแล้วเนี่ย
ท่านอาจจะพิจารณาในมุมมองดังกล่าวว่ามันมีเรื่องของสถาบันระหว่างประเทศไหมหรือมีตัวแสดงอื่นๆที่นอกเหนือจากรัฐหรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าใช้มุมมองแบบ constructivism ในการพิจารณารัสเซียกับยูเครนท่านอาจจะต้องพิจารณาเรื่องพลังความคิดเพราะนี่คือแก่นสำคัญของ constructivism ที่มองว่าความคิดคือตัวที่มีผลต่อการประกอบสร้างตัวตนนะครับซึ่งภาษาสวยๆเราเรียกว่าอัตลักษณ์หรือ identity แล้วก็นำไปสู่การพิจารณาว่าพอรู้ว่าเราเป็นใครนะครับเราต้องการอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งนั้นออกมาเป็นนโยบายอย่างไรนะครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปนะครับในตรงส่วนนี้ได้ผมก็ได้เรียบเรียงไว้ละเวลาเราพูดถึงมุมมองนโยบายต่างประเทศแบบสัจจนิยมเนี่ยเราก็อาจจะพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับพลังอำนาจนะครับเรื่องกับการมองโลกตามความเป็นจริงเพราะแม้แต่ในเลนส์ของสัจจนิยมเองมันก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งสัจจนิยมคลาสสิกที่มองเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะฮะว่าเป็นตัวขับเคลื่อนอันที่สองสัจจนิยมเชิงโครงสร้างนะครับก็มองว่าระบบระหว่างประเทศเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมรัฐนะครับซึ่งตัวนี้ผมได้เสนอไว้แล้วแต่ส่วนที่เป็นส่วนเติมเต็มของสัจจนิยมจริงๆเนี่ยขอนำท่านไปรู้จักกับสิ่งที่ว่าสัจจนิยมคลาสสิกแบบใหม่นะครับสัจจนิยมคลาสสิกแบบใหม่เนี่ยเป็นการเติมเต็มช่องว่างของสัจจนิยมด้วยการนำปัจจัยภายในนะครับเข้ามาพิจารณาด้วยเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะมองเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเป็นหลักเลยโดยเฉพาะสัจจนิยมเชิงโครงสร้างนะครับดังนั้นสัจจนิยมคลาสสิกมันถือเป็นการพิจารณาทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกรัฐกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในรัฐประกอบกันและนำไปสู่การกำเนิดนโยบายต่างประเทศส่วนทฤษฎีของมุมมองแบบเสรีนิยมมีความหลากหลายมากเหลือเกินครับก่อนอื่นก็ต้องบอกทุกท่านว่าทฤษฎีเสรีนิยมนะครับเป็นทฤษฎีที่ให้ความสำคัญกับเรื่องปัจเจกบุคคลเรื่องความก้าวหน้าเรื่องความเจริญรุ่งเรืองของสังคมนะครับการประสานประโยชน์ความร่วมมือรวมถึงการให้ความสำคัญกับสถาบันระหว่างประเทศซึ่งสถาบันนั้นอาจจะเป็นองค์การระหว่างประเทศก็ได้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศก็ได้หรือบางทีอาจจะมีเรื่องของจริยธรรมระหว่างประเทศเข้ามาปรากฏร่วมอยู่ด้วยก็ได้นะครับเขาเชื่อว่าภายใต้สภาวะอนาธิปไตยที่ไร้อำนาจสูงสุดเนี่ยรัฐต่างต้องการความอยู่รอดแต่ความอยู่รอดนั้นจะอยู่รอดได้หากคุณมีความร่วมมือกันนะครับดังนั้นนโยบายต่างประเทศในมุมมองนี้คือการที่รัฐพยายามจะแสวงหาความอยู่รอดผ่านการร่วมมือนะครับผ่านการประสานประโยชน์รวมถึงการพึ่งพาอาศัยกันนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นักวิชาการก็เริ่มจะเปลี่ยนคำนี้เป็นคำว่าการขึ้นต่อกันหรือสภาวะพึ่งพิงอิงกันก็ได้นะครับที่เราเรียกว่า interdependence ขณะเดียวกันรัฐก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตั้งแต่องค์กรโลกบาลอย่างสหประชาชาตินะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ธนาคารโลก World Bank หรือ WTOนะครับองค์การการค้าโลกนะครับรัฐเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับในคลิปแรกสุดเลยจะพบว่ารัฐไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับรัฐอย่างเดียวแต่รัฐยังปฏิสัมพันธ์กับตัวแสดงอื่นๆมากมายที่ดำรงอยู่ในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับและในส่วนสุดท้ายครับคือนโยบายต่างประเทศด้วยมุมมองของทฤษฎีประกอบสร้างนิยมอย่างที่ผมกล่าวนะครับทฤษฎีประกอบสร้างนิยมเป็นทฤษฎีที่ให้ความสัมพันธ์กับพลังความคิดที่นำไปสู่การกำหนดตัวตนที่เรียกว่าอัตลักษณ์นะครับและการกำหนดผลประโยชน์และสุดท้ายคือการออกมาซึ่งการกระทำซึ่งการกระทำในมุมนี้คือการออกนโยบายนั่นเองนะครับเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหากใช้มุมมองเรียลลิซึมหรือริปเปอร์ลิซึมก็ดีมันอาจจะมองเรื่องพลังขับเคลื่อนทางวัตถุนะครับอย่างประเทศใดประเทศหนึ่งทำสงครามกับอีกประเทศหนึ่งหรือก่อเกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความหวาดระแวงหรือเกรงว่าตัวเองจะไม่มั่นคงเนื่องจากว่าประเทศข้างๆหรือประเทศที่ตัวเองมองว่าเป็นศัตรูเนี่ยมีพลังความสามารถทางด้านทหารสูงกว่าครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เยอะกว่าหรือขณะเดียวกันเนี่ยมีสัญญาณบางอย่างที่เป็นอันตรายแต่ในมุมมองของประกอบสร้างนิยมนะครับกลับมองว่าในสภาวะเช่นนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ารัฐกำหนดตัวเองอย่างไรในสภาวะอนาธิปไตยที่ไร้อำนาจสูงสุดรัฐอาจจะมองอนาธิปไตยนี้ว่ารัฐเดียวกันนะครับรัฐแบบเดียวกันเกิดต่างเวลาแต่ดันคิดไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับทำไมล่ะฮะอังกฤษหรืออเมริกาเอาอเมริกาดีกว่านะครับเห็นภาพชัดกว่าทำไมอเมริกาถึงมองอังกฤษเป็นเพื่อนทั้งที่อังกฤษมีนิวเคลียร์เหมือนกับปากีแต่อเมริกากลับมองปากีเป็นศัตรูใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเอาความคิดแบบเรียลลิซึมมาจับไม่สามารถดูได้ว่าการที่คุณครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เหมือนกันแต่ทำไมการปฏิบัติต่างกันเนี่ยมันถึงต่างกันอย่างนี้นะครับหรือในสมัยสงครามเย็นอเมริกาคิดว่าโซเวียตเป็นศัตรูตลอดเลยแต่พอหลังสงครามเย็นปรากฏการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นดังนั้นนะครับ
มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองเขาอย่างไรเรากำหนดตัวเองอย่างไรและจากนั้นแหละครับทฤษฎีแบบประกอบสร้างนิยมมันจึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้เราเข้าใจสิ่งนี้ได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าท่านจะใช้ทฤษฎีสัจจนิยมเสรีนิยมประกอบสร้างนิยมหรือทฤษฎีสายอื่นๆที่มีอีกมากมายในการพิจารณานโยบายต่างประเทศนะครับไม่มีสิ่งใดผิดครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านเลือกใช้สิ่งใดท่านจะได้คำตอบหรือท่านจะมองโลกด้วยมุมมองที่แตกต่างไปกับทฤษฎีหนึ่งมันก็เป็นความสนุกของโลกใบนี้นะครับในปรากฏการณ์เดียวกันที่เราจะใช้เลนส์ในการมองที่แตกต่างกันดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจถึงที่มานโยบายแรงจูงใจของนโยบายต่างประเทศนะครับที่เป็นผลมาจากเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปรวมทั้งปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นพลังทางวัตถุหรือพลังทางความคิดก็ได้นะครับถ้าท่านสนใจพลังทางวัตถุท่านก็อาจจะใช้มุมมองเรียลลิซึมนะครับถ้าท่านใช้มุมมองทางความคิดคอนสตรักติวิซึมแน่นอนดังนั้นในหน่วยที่1 นะครับที่มี3ตอนทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่ผมเอามาอินโทรดักชันให้กับนักศึกษาทุกท่านได้รู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยตั้งแต่หน่วยที่2นะครับยาวๆไปถึงหน่วยที่7หน่วยที่8แล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยซึ่งเป็นส่วนการทูตเนี่ยท่านจะเจอเนื้อหาประมาณนี้นะครับและอาจารย์แต่ละท่านก็จะนำพาทุกท่านไปสู่รายละเอียดที่ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับดังนั้นในหน่วยนี้ผมขอสรุปง่ายว่าการที่ท่านจะเข้าใจนโยบายต่างประเทศท่านต้องเข้าใจทั้งที่มาที่ไปทั้งเครื่องมือที่ใช้นะครับรวมถึงองค์ความรู้และมุมมองที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจสิ่งที่เรียกว่านโยบายต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้นนะครับ

0: ะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047789

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่13นี้นะคะจะประกอบด้วย4ตอนด้วยกันตอนที่1ก็คือพฤติกรรมระดับบุคคลในการบริหารราชการไทยแล้วก็ต่อด้วยพฤติกรรมระดับกลุ่มในการบริหารราชการไทยต่อไปเราจะมาดูพฤติกรรมระดับองค์การในการบริหารราชการไทยนะคะและตอนสุดท้ายก็จะเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมความสำเร็จในการบริหารราชการไทยเริ่มกันด้วยตอนแรกนะคะพฤติกรรมระดับบุคคลในการบริหารราชการไทยมาดูวัตถุประสงค์ก่อนวัตถุประสงค์แรกก็คืออธิบายพฤติกรรมข้าราชการและที่มาของพฤติกรรมได้พฤติกรรมข้าราชการในการบริหารราชการไทยนั้นนะคะนักวิชาการก็มักจะบอกว่าเป็นพฤติกรรมในเชิงลบนะคะซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นเรื่องที่มีการช่อฉนนะคะหรือว่ามีการทุจริตหรือว่าเป็นการที่ข้าราชการไม่กล้าที่จะขัดแย้งผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าและนักวิชาการอีกเช่นกันที่อธิบายว่าที่มาของพฤติกรรมเหล่านี้มันมาจากอะไรมันมาจากค่านิยมพื้นฐานของสังคมไทยและมันมาจากแบบแผนเชิงอำนาจในราชการไทยค่านิยมพื้นฐานของสังคมไทยเช่นอะไรบ้างเช่นความกตัญญูรู้คุณความรักสนุกหรือความรักพวกพ้องส่วนแบบแผนเชิงอำนาจในราชการไทยก็ได้แก่การที่บางทีเราให้อำนาจกับหน่วยงานหลักมากเกินไปหรือว่าการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางมากไปนะคะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้มันก็ส่งผลให้พฤติกรรมของราชการไทยนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นระบบอุปถัมภ์นะคะมากกว่าพฤติกรรมในระบ

คุณธรรมแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะพฤติกรรมของข้าราชการหรือของเราแต่ละคนนั้นมันก็มีความแตกต่างกันมีความเฉพาะตัวตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็มีทั้งพฤติกรรมเชิงบวกและพฤติกรรมเชิงลบของข้าราชการไทยคละเคล้ากันไปจะบอกว่าทั้งหมดเป็นเชิงลบนั้นย่อมพูดไม่ได้นะคะวัตถุประสงค์ข้อที่2 อธิบายระดับปัจจัยระดับบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานได้สำหรับปัจจัยระดับบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานนั้นประกอบด้วย4ปัจจัยสำคัญ1คือความรู้และทักษะ2ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะ3ก็คือคุณธรรมจริยธรรมและสุดท้ายความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ความรู้และทักษะก็คือเป็นความรู้นะคะของบุคลากรของผู้ที่อยากจะทำงานในราชการแล้วก็ทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เขากำหนดไว้ในตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งส่วนความสามารถก็เป็นพลังอำนาจของเราที่จะทำงานอะไรบางอย่างให้มันประสบความสำเร็จคุณลักษณะเฉพาะก็เช่นมโนทัศน์นะคะหรือว่าแรงจูงใจเป็นต้นนะคะมาย้อนกล่าวถึงความรู้และทักษะสองตัวนี้ถ้าหากว่าเทียบกับตัวแบบภูเขาน้ำแข็งจะพบว่ามันอยู่เหนืออยู่เหนือน้ำเป็นอะไรที่มองเห็นได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะพัฒนาง่ายคุณลักษณะเฉพาะมโนทัศน์แรงจูงใจอุปนิสัยเหล่านี้มันอยู่ใต้น้ำนะคะมันมองเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะยากนิดนึงต่อการที่เราจะพัฒนามาถึงในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอันนี้ก็เป็นแนวทางในปฏิบัตินะคะที่สอดคล้องกับที่กฎระเบียบหรือมาตรฐานของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานกำหนดไว้นะคะอันนี้ก็มีปรากฏหรือมีกำหนดในมาตราที่82ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการไทยนะคะข้าราชการพลเรือน2551นะคะในมาตรา82พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551ความมีพุทธะทางอารมณ์แปลว่าอะไรง่ายๆมันคือความฉลาดทางอารมณ์ที่เราสามารถจัดการรับมือกับปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะเรามีไหวพริบที่จะแก้ไขสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาต่างๆจัดการกับคนจัดการกับสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและนี่ก็คือเรื่องของระดับปัจจัยของบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ

ต่อไปเราจะไปถึงพฤติกรรมระดับกลุ่มนะคะในการบริหารราชการไทยก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าถ้าฉะนั้นกลุ่มคืออะไรกลุ่มก็คือการที่คน2คนขึ้นไปมาร่วมมือกันร่วมทำงานด้วยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นเองนะคะมีนักวิชาการที่ชื่อว่าดักลาส แมคเกรเกอร์และเรนซิส ไลเคิร์ตอธิบายว่ากลุ่มที่มีประสิทธิภาพมีลักษณะอย่างไรนะคะในคำตอบนั้นก็จะเป็นคำตอบที่สามารถที่จะอธิบายวัตถุประสงค์ได้วัตถุประสงค์บอกว่าพฤติกรรมระดับกลุ่มในองค์การมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพอย่างเช่นสมาชิกกลุ่มนะคะมีความเปิดเผยต่อกันมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันผู้นำกลุ่มไม่ครอบงำกลุ่มอันนี้ก็จะทำให้กลุ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของข้อควรระวังในการทำงานเป็นกลุ่มอันนี้นักวิชาการก็อธิบายไว้แล้วก็ให้คำแนะนำไว้ว่าเราต้องระวัง3สิ่งนี้ที่อาจจะเกิดในการที่ทำงานเป็นกลุ่มอันแรกก็คือการที่กิจกรรมกลุ่มนั้นมีความกินแรงกลุ่มกินแรงกลุ่มแปลว่าอะไรแปลว่าคนบางคนไม่อยากทำงานหนักเพราะเห็นว่าประโยชน์อะไรที่จะไปทำงานหนักในเมื่อคนอื่นก็ทำกันอยู่แล้วนะคะอันที่สองก็คือพวกลากมากไปก็คือในบางครั้งนะคะอาจจะมีผู้นำที่ครอบงำกลุ่มหรือว่าบางคนต้องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่อยากจะไปขัดแย้งกับเขาเพราะฉะนั้นก็ตามกันไปเขาให้ทำยังไงก็ตามกันไปนะคะอันนี้ก็เรียกว่าพวกมากลากไปไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะอันที่สามก็คือแนวโน้มสู่สุดขั้วแนวโน้มสุดขั้ว

หมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่ออภิปรายกันไปคุยกันไปในกลุ่มนะคะมันก็จะเกิดความรุนแรงมากขึ้นทุกทีในการอภิปรายนั้นเมื่อรุนแรงมากขึ้นไปทางใดทางหนึ่งผลของการตัดสินใจก็คือการตัดสินใจก็จะเบ้ไปทางใดทางหนึ่งอย่างรุนแรงแบบนั้นก็เรียกว่าแนวโน้มสุดขั้วทั้ง3นี้นะคะเป็นข้อควรระวังที่อาจจะเกิดขึ้นในการที่เราทำงานเป็นกลุ่มเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ทำให้การทำงานของกลุ่มนั้นไม่มีประสิทธิภาพทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อควรระวังในการทำงานเป็นกลุ่มต่อไปเรายังคงอยู่ในตอนที่2นะคะตอนที่2วัตถุประสงค์ข้อที่2อธิบายพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของข้าราชการได้นะคะในการทำงานเป็นทีมของข้าราชการนั้นนะคะมีกระบวนการ3กระบวนการที่จะมีผลหรือมีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีมของข้าราชการอันแรกนะคะก็ได้แก่การตัดสินใจและความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องนี้นะคะพบว่าบางครั้งในการทำงานเป็นกลุ่มนั้นเรามักจะมีความเกรงใจกันไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นใหม่ๆบางทีก็เกรงใจผู้นำผู้มีอาวุโสในที่นั้นนะคะทำให้เราไม่สามารถแสดงความคิดใหม่ๆหรือมีความคิดสร้างสรรค์ในที่ประชุมนั้นได้เพราะงั้นการตัดสินใจก็อาจจะเบี่ยงเบนไปนะคะอันที่สองคือกระบวนการในการสื่อสารอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าสมาชิกกลุ่มนั้นอาจจะขาดทักษะบางประการทำให้การสื่อสารเนี่ยมันไม่ราบรื่นหรือว่าเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นเช่นอะไรบ้างเช่นการขาดทักษะการทวนคำพูดที่คนอื่นพูดทักษะประการที่สองก็คือทักษะในการฟังอย่างตั้งใจนะคะทักษะ2ประการนี้ทำให้การสื่อสารในการทำงานเป็นทีมร่วมกันนั้นไปได้อย่างราบรื่นถ้าขาดทักษะทั้ง2ประการก็ทำให้มีปัญหาในการสื่อสารทำให้การทำงานเป็นทีมอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรก็ได้ข้อที่3นะคะก็ได้แก่การประนีประนอมและการขจัดความขัดแย้งในเรื่องนี้ถ้าหากว่ามันเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลก็ใช้การประนีประนอมได้สร้างความราบรื่นให้เกิดขึ้นแต่ถ้าในกรณีที่เป็นความขัดแย้งระหว่างตัวบุคคลกับหน้าที่งานในเรื่องนี้นะคะเราก็ต้องไปดูกฎหมายกันแล้วเพราะว่าจะมีกฎหมายมีระเบียบกำหนดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็มีบทลงโทษทางวินัยด้วยเพราะฉะนั้นในการทำงานเป็นทีมอาจจะมีบางคนตัดสินใจแบบนี้เสนอเรื่องแบบนี้คิดแบบนี้เพราะว่ามีผลประโยชน์ส่วนตัวบทบังอยู่ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จึงต้องมีความระมัดระวังที่เราจะขจัดสิ่งนี้ให้มันหายไปจากการทำงานเป็นทีมนะคะต่อไปนะคะเราจะไปถึงเรื่องของการทำงานแบบทีมเสมือนจริงนักศึกษาจะเห็นด้วยว่าในยุคนี้ที่เรียกว่ายุค New Normalทุกคน work from home ทำงานที่บ้านหรือว่าติดต่อสื่อสารกันในระยะไกลเกิดการประชุมในระยะไกลนะคะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่สามารถพูดได้ประชุมกันได้ด้วยการใช้ระบบเช่นระบบการประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์ที่เรียกว่าการประชุมแบบ Zoom การประชุมแบบทีมที่เรียกว่า Microsoft Team หรือว่าการประชุมแบบ Google Meet เป็นต้นทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นการประชุมแบบเสมือนจริงคืออยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ประชุมกันได้ซึ่งในยุค New Normal ก็เกิดขึ้นมากมายในหลายหน่วยงานในเรื่องนี้นะคะสภาดิจิทัลเพื่อสังคมและเศรษฐกิจนะคะแห่งประเทศไทยหรือสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้แยกประเภทการประชุมออกเป็น2รูปแบบการประชุมผ่านสื่อ2รูปแบบนั้นสภาดิจิทัลบอกว่าประกอบไปด้วยการประชุมทั่วไปที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องดำเนินการอันนี้เราก็มีหมายความว่าผลการประชุมไม่ต้องไปให้มีความหมายตามกฎหมายเป็นต้นในการประชุมแบบนี้หน่วยงานสามารถกำหนดรูปแบบนะคะสามารถกำหนดแนวทางในการประชุมได้ตามที่ต้องการรูปแบบที่2ของการประชุมแบบยุคใหม่นี้หรือผ่านสื่อเป็นการประชุมที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดทำหรือจัดมีการประชุมและเป็นการประชุมที่ต้องการให้มีผลตามกฎหมาย
ถ้าเป็นในลักษณะนี้แล้วก็นะคะผู้ประชุมหรือผู้จัดประชุมจะต้องพิจารณาระเบียบจะต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนผู้เข้าประชุมเป็นเรื่องของวิธีการในการเชิญประชุมหรือเป็นเรื่องของวิธีการในการดำเนินการประชุมด้วยทั้งหมดต้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อที่ว่าผลของการประชุมนั้นจะได้มีผลตามกฎหมายได้นั่นเองเพราะงั้นเราก็ต้องควรระวังนะคะในยุคนี้มันเป็นของใหม่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยว่าประชุมเรื่องอะไร

ต่อไปนะคะจะเป็นตอนที่3ของหน่วยนี้พฤติกรรมระดับองค์การในการบริหารราชการไทยมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างว่ากันไปตามวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ข้อที่1อธิบายพฤติกรรมการบริหารในระดับองค์การได้พฤติกรรมการบริหารในระดับองค์การหมายถึงอะไรหมายถึงพฤติกรรมการดำเนินงานตามหน้าที่ที่กำหนดในกฎหมายเป็นพฤติกรรมการทำงานขององค์การนั่นเองมันก็มีกฎหมายกำหนดว่าหน่วยงานนี้กฎหมายให้อำนาจในการทำอะไรบ้างแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็มีหลักการสำคัญนะคะที่หน่วยงานต่างๆเหล่านั้นในการดำเนินงานหรือทำหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยต้องยึดถือทั้งหมดต่างๆเหล่านี้อันแรกคือหลักคุณธรรมจริยธรรมหมายความว่าอย่างไรก็คือต้องยึดหลักความเสมอภาคความเท่าเทียมกันในโอกาสเป็นต้นนะคะอันที่สองหลักธรรมาภิบาลหลักธรรมาภิบาลหรือGGนะคะ Good Governance ก็มีทั้งหมดด้วยกัน6ข้อนิติธรรมคุณธรรมความรับผิดชอบนะคะโปร่งใสแล้วก็ความคุ้มค่านะคะแล้วก็มีเรื่องของการมีส่วนร่วมด้วยทั้งหมด6ประการด้วยกันนะคะต่อไปเป็นหลักประชาธิปไตยหมายถึงว่าต้องยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะคะต่อไปหลักนิติธรรมอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่เลือกปฏิบัติด้วยหลักการมีส่วนร่วมหมายความว่าต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะหลักการประนีประนอมหมายความว่าเป็นหลักการเพื่อที่จะลดความขัดแย้งหรือว่าขจัดความขัดแย้งให้เหลือน้อยที่สุดนั่นเองต่อไปสุดท้ายเป็นหลักการทำงานเครือข่ายหมายความว่าเราควรจะมาผนึกกำลังกันมารวมกำลังกันในการทำงานหน่วยงานหลายหน่วยงานมารวมกำลังทำให้1บวก1ไม่ได้มีค่าเป็น2แต่จะมีค่าเป็น3เพราะมีการผนึกกำลังเรียกว่าพลังร่วมหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่าซินเนอร์จีนะคะต่อไปเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่2อธิบายวัฒนธรรมการทำงานกับการบริหารราชการไทยได้ถามว่าวัฒนธรรมการทำงานคืออะไรนะคะหมายถึงความเชื่อกระบวนการทางความคิดทัศนคติอุดมการณ์และรวมไปถึงหลักการในการดำเนินงานขององค์การด้วยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานและแน่นอนถ้าบรรยากาศในการทำงานขององค์การนั้นดีนะคะทุกคนทำงานด้วยความสบายใจบุคลากรก็จะมีขวัญกำลังใจที่ดีอยากทำงานมีความรู้สึกผูกพันกับองค์การอยากสร้างความสำเร็จให้กับองค์การเพราะฉะนั้นมันจึงจะส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์การโดยรวมถ้าถามว่าถ้าเช่นนั้นเราจะสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีในการทำงานได้อย่างไรก็ทำได้หลายทางเลยทีเดียวเช่นสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานให้แก่บุคลากรหรือปรับวิธีความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นการทำงานแบบ Open Door Policy เปิดเผยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามาหาได้ตลอดเวลาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีรวมไปถึงการที่ผู้บังคับบัญชาจะส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะต่อไปอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่2นะคะของตอนที่3

เรามาถึงตอนที่4แล้วนะคะตอนที่4ก็คือพฤติกรรมที่ส่งเสริมความสำเร็จในการบริหารราชการไทยมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่1อธิบายพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมได้การทำงานอย่างมีจริยธรรมหมายความถึงอะไรมันหมายถึงการทำงานที่คนทำงานยึดถือกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์เป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นกฎระเบียบที่ถือว่าดีงามนะคะเป็นกฎระเบียบที่เหมาะสมเป็นกฎระเบียบที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมภายนอกด้วยคราวนี้จริยธรรมในการทำงานของข้าราชการนั้นเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ระดับด้วยกันอันแรกนะคะในระดับรัฐมีที่มาจากอะไรจากพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมนะคะพุทธศักราช2562ซึ่งนั้นก็จะกำหนดแนวทางนะคะหรือในการที่จะมีจริยธรรมที่ดีไว้7ประการด้วยกันนะคะนี่เป็นระดับรัฐรองลงมาคือระดับหน่วยงานหมายถึงว่าแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรสรรพากรมหาวิทยาลัยหน่วยงานใดๆก็ตามสามารถที่จะกำหนดจริยธรรมขึ้นมาสำหรับให้บุคลากรในหน่วยงานนั้นๆยึดปฏิบัติได้เราอาจจะเรียกมันว่าประมวลจริยธรรมเราอาจจะเรียกมันว่าจรรยาบรรณของข้าราชการก็ได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรจะกำหนดอะไรต้องถือตามข้อแรกข้างบนนั้นก็คือพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม7ประการซึ่งเราจะมากำหนด7 8 9 10ได้หมดแต่ต้องยึดถือ7ข้อนั้นเป็นหลักด้วยนะคะสุดท้ายก็คือจริยธรรมในระดับบุคคลหมายถึงว่าในการที่ตัวเราเนี่ยจะทำงานเราควรจะยึดถืออะไรเป็นหลักไหมหลักศาสนาไหมหรือว่าคำสอนของปรัชญาเมธีต่างๆคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้หมดเลยนะคะหรือถ้าเรายังนึกไม่ออกลองเปิดไปดูในเอกสารนะคะหน่วยที่13ว่าครูได้รวบรวมเอาไว้หลายประการเลยทีเดียวความรักความสามัคคีเป็นต้นนะคะหรือรวมไปถึงการที่เราต้องไม่มีอคติไม่ว่าจะเป็นอคติที่เกิดจากความหลงความชังความชอบหรือความกลัวก็ตามต่างๆเหล่านี้เราต้องยึดถือเพื่อเราจะได้สามารถเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรมได้นะคะต่อไปเราจะดูวัตถุประสงค์ข้อที่2ของตอนนี้ตอนที่4แล้วนะคะอธิบายพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้บุคลากรนั้นก็ควรที่จะยึดแนวปฏิบัติ5ด้านด้วยกันในการที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันข้อที่1คือด้านการปฏิบัติงานหมายความว่าต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดข้อที่2ด้านการใช้งบประมาณต้องใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและมีความคุ้มค่าข้อที่3ด้านการใช้อำนาจต้องชอบธรรมนะคะและไม่เลือกปฏิบัติด้วยข้อที่4ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการต้องให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่หน่วยงานแต่ละหน่วยกำหนดขึ้นข้อที่5ด้านการแก้ปัญหาทุจริตต้องมีความจริงจังมีความจริงใจและสามารถที่จะแก้ปัญหาการทุจริตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะทั้งหมด5ด้านด้วยกันนอกเหนือจากนั้นเรายังสามารถเสริมสร้างพฤติกรรมส่วนตัวของเราในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้ด้วยการยึดหลักปฏิบัติ2ประการที่สำคัญอันแรกก็คือหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ข้อที่2คือหลักความโปร่งใสสำหรับข้อที่1หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้แก้ไขปัญหาแปลว่าอะไรปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเรารู้แล้วโอเคไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเฝ้าระวังแปลว่าดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมที่เป็นการกลุ่มอะไรที่มันพฤติกรรมที่มันเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการทุจริตเรารีบรายงานเลยนะคะรายงานผู้บังคับบัญชาอันที่3ป้องกันพฤติกรรมอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงเราอย่าทำสุ่มเสี่ยงที่จะทุจริตอย่าทำพยากรณ์คาดการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็เตรียมเฝ้าระวังเตรียมหาทางที่จะปรับหรือระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะแต่เราต้องพยากรณ์เราคาดการได้หลักความโปร่งใสแปลว่าอะไร
แปลว่าในการที่เราจะปฏิบัติงานหรือทำงานนั้นให้เป็นไปตามระเบียบตามกฎปฏิบัติที่มันมีกำหนดไว้ทุกประการเลยนะคะอย่างเช่นต้องทำงานแล้วก็ต้องมีการกำหนดบันทึกข้อตกลงร่วมกันเราจะต้องมีดัชนีวัดผลการทำงานจะต้องทำงานโดยยึดเป้าหมายมากกว่าวิธีการเป็นต้นนี่ก็เรียกว่าเป็นการทำงานด้วยความโปร่งใสนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ข้อที่3ของตอนนี้สามารถอธิบายบทบาทของภาครัฐในการเสริมสร้างพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตได้รัฐมีบทบาทสำคัญ2ประการในการต่อต้านการทุจริตข้อที่1ก็จะป้องกันการทุจริตและข้อที่2ก็คือการปราบปรามการทุจริตการป้องกันการทุจริตก็ทำทั้งหมดนั้นคือดูแลไปครอบคลุมไปถึงเรื่องของฝ่ายการเมืองด้วยนะคะแล้วก็ไปถึงเรื่องของข้าราชการไปถึงเรื่องของการปรับระบบและโครงสร้างองค์การได้นะคะส่วนการปราบปรามการทุจริตก็ทำได้โดยการเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงานของภาครัฐเองนะคะในการที่จะตรวจสอบต่างๆกระบวนการและกลไกต่างๆในการตรวจสอบการทุจริตรวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการด้วยนะคะถามต่อไปว่าถ้าฉะนั้นภาครัฐมีกลไกอะไรไหมที่จะดูแลหรือว่าต่อต้านการทุจริตมีนะคะกลไกมี2ประการอันแรกเป็นมาตรการทางเทคนิคมาตรการนี้ที่สำคัญก็ได้แก่ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานที่เรียกว่า Integrity and Transparency Assessment เรียกย่อๆว่า ITA นะคะอันที่สองเป็นมาตรการด้านกฎหมายที่สำคัญก็เช่นมาตราที่100และ103ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2554และทั้งหมดนี้นักศึกษาคะก็เป็นเรื่องสรุปเนื้อหาสาระนะคะของหน่วยที่13ขอให้นักศึกษาไปอ่านดูในรายละเอียดให้ครบถ้วนข้อสำคัญอ่านตามวัตถุประสงค์ที่เราเขียนไว้เราจะได้ตามเรื่องได้ง่ายตอบวัตถุประสงค์ได้ก็เข้าใจแล้วล่ะว่าเราต้องการที่จะอธิบายเรื่องอะไรเนื้อหาในเรื่องนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการที่นักศึกษาจะไปทำสอบแล้วนะคะนักศึกษาก็ยังจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของนักศึกษาเองด้วยขอให้นักศึกษาอ่านให้ละเอียดแล้วก็ยังไงดีประสบโชคดีแล้วกันในการสอบนะคะสวัสดีค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์024-8181-6โทรสาร025033612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: the bye. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีครับนักศึกษาสำหรับหน่วยนี้เป็นหน่วยที่15ในเรื่องของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บนะครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับวัตถุประสงค์ของบทนี้นะครับก็จะให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของคำว่าอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บได้นะครับแล้วก็อธิบายชนิดแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ชนิดที่เราพบบ่อยนะครับแล้วก็แนวทางการป้องกันนะครับสำหรับเรื่องของคำว่าอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะอยากให้นักศึกษาเข้าใจว่ามันหมายถึงเหตุการณ์นะเหตุการณ์ที่นำไปสู่พยาธิสภาพของร่างกายที่เราเรียกว่าการบาดเจ็บเพราะนั้นการบาดเจ็บคือการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพหรือการเปลี่ยนแปลงร่างของเรานะฮะที่เป็นลักษณะหนึ่งของการเกิดโรคนะฮะเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคชนิดหนึ่งนะครับคำว่าอุบัติเหตุการณ์และนำไปสู่การบาดเจ็บเนี่ยนะฮะตัวต้นเหตุคือพลังงานนะฮะพลังงานก็ประกอบด้วยพลังงานกลพลังงานเคมีพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนนะฮะและเข้ามากระทบต่อคนนะฮะคนนี่ก็เป็นผู้ที่ได้รับนะฮะการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพนะฮะคราวนี้คนกับพลังงานนะฮะมาเจอกันได้ก็มีสื่อนำพลังงานนะฮะมาสู่คนแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการบาดเจ็บเป็นกลุ่มโรคนะการบาดเจ็บนี้คนนะฮะกับสื่อนำพลังงานเนี่ยเราเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับคำว่าสื่อนำพลังงานเช่นนะฮะผลิตภัณฑ์โครงสร้างกายภาพรอบตัวเป็นต้นนะครับแล้วก็คนกับสื่อนำพลังงานเนี่ยก็มีปฏิสัมพันธ์กันนะปฏิสัมพันธ์กันก็เป็นการใช้เช่นคนใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็มีปฏิสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงและปฏิสัมพันธ์ที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับการที่มีปฏิสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงอาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจนี่เราก็เรียกว่าอุบัติเหตุนะครับบางครั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับผลิตภัณฑ์เป็นความตั้งใจเช่นนำเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งไปโยนใส่อีกคนหนึ่งอันนี้เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีความตั้งใจนะกลุ่มเหล่านี้จะออกไปทางกลุ

ตั้งใจเป็นกลุ่มของความรุนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดที่อยากให้นักศึกษาเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นมีของเล่นชิ้นหนึ่งนะฮะเป็นของเล่นที่มีแม่เหล็กหลายชิ้นมาประกอบกันนะฮะเขาก็เอามาให้เด็กเล่นเด็กก็มาต่อกันนะสามารถที่จะสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้พอเด็กกลืนลงไปแม่เหล็ก2ชิ้นเข้าไปในลำไส้นะครับอยู่กันคนละส่วนก็หนีบเอาผนังลำไส้อยู่ตรงกลางก็เน่าเสียไปนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพเกิดจากของเล่นนะซึ่งนำเอาพลังงานแม่เหล็กของเล่นก็เป็นสื่อนำพลังงานพลังงานแม่เหล็กก็เป็นตัวพลังงานที่มันหนีบลำไส้ให้เกิดการทะลุได้นะครับปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับของเล่นแม่เหล็กชิ้นนี้ก็เกิดจากการเล่นนำมาเล่นกันนะครับการเล่นนั้นไม่ได้ตั้งใจนะฮะก็เป็นอุบัติเหตุอันนี้เป็นตัวอย่างครับการแก้ไขนะฮะก็แก้ได้ตั้งแต่ตัวพฤติกรรมเด็กผู้ดูแลเด็กการเลือกของเล่นการออกมาตรฐานของเล่นในกรณีตัวอย่างเนี้ยเขาก็ไปแก้ตรงการวัดความแรงของการของแรงแม่เหล็กนะแล้วไปลดความแรงของแรงแม่เหล็กนะไม่ให้มีความแรงที่หนีบเอาผนังลำไส้และเกิดการทะลุได้นี่เป็นตัวอย่างการแก้ไขนะครับนี่มาดูสถานการณ์นะฮะทั้งเด็กผู้ใหญ่นะฮะก็สถานการณ์ในภาพรวมอุบัติเหตุนี้เปลี่ยนแปลงนะฮะไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมนะฮะเราจะพบเห็นว่าสถิติเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับสูงขึ้นนะฮะในทั้งตัวผู้สูงอายุเองที่จำนวนประชากรก็สูงขึ้นนะฮะอัตราการบาดเจ็บต่อแสนคนของผู้สูงอายุก็สูงขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการพัดตกหกล้มนะสำหรับวัยแรงงานวัยผู้ใหญ่นะฮะอุบัติเหตุก็สูงขึ้นนะฮะเป็นสาเหตุของการตายที่สูงขึ้นแล้วก็สาเหตุของการเจ็บป่วยที่ต้องไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลก็สูงขึ้นนะสาเหตุหลักเนี่ยเป็น2เรื่องใหญ่ๆเลยนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนอันนี้เรื่องใหญ่เลยเรื่องที่2ก็อยู่ในกลุ่มการบาดเจ็บนะฮะแต่อย่างที่ผมได้เรียนแล้วนะครับว่ามีทั้งการตั้งใจและไม่ตั้งใจนะไส้ที่สองกับการตั้งใจเป็นเรื่องของความรุนแรงอันนี้เช่นเดียวกับวัยรุ่นนะครับผู้ใหญ่กับวัยรุ่นนี่ก็จะไปด้วยกันเด็กเป็นกลุ่มเดียวนะฮะที่เราเห็นภาพของอัตราการตายอัตราการบาดเจ็บเนี่ยลดลงในกลุ่มเด็กที่อายุน้อยกว่า10ปีนะฮะแต่ว่าเด็กที่เกิน10ปีไปเนี่ยกับสูงมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับวัยรุ่นและเช่นเดียวกับผู้ใหญ่นะครับในวัยรุ่นเองนะเราเห็นการตายที่เป็นเหตุนำที่พบบ่อยที่สุดเลยก็คือการตายจากสาเหตุของการขับขี่นะก่อนวัยอันควรอันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเด็กต่ำกว่า15ปีกฎหมายไม่เคยอนุญาตเลยแต่ว่าเด็กตายเป็นสาเหตุการตายอันดับ1ของเด็กที่อายุระหว่าง10ถึง15ปีมาจากการขับขี่ก่อนวัยพอ15ถึง18เนี่ยกฎหมายก็ยังไม่ได้อนุญาตเต็มที่นะครับเช่นการขับขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นสาเหตุการตายนำเนี่ยกฎหมายอนุญาตให้ขับขี่เครื่องยนต์ที่ต่ำกว่า110ซีซีแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ในสัดส่วนที่เกินแล้วก็พบว่า 60% นะของการตายของเด็กนะเกิดจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเด็กเองอันนี้คือเด็กต่ำกว่า15ปีนะครับสัดส่วนของการขับขี่เนี่ยถือว่าสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่10ขวบ11ขวบ12ขวบ13ขวบไปจนถึง14ขวบนะทั้งที่การขับขี่ทั้งหมดนี้เป็นขับขี่ที่กฎหมายไม่ได้อนุญาตอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเราก็จะเห็นนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงอยู่ที่ตัวเด็กตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งกฎหมายไม่ได้อนุญาตให้ขับขี่เนื่องจากว่าทางวิทยาศาสตร์นะทุกคนรู้ว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีไม่มีความพร้อมในการควบคุมยานพาหนะที่มีความเร็วสูงนะครับอีกสาเหตุหนึ่งที่เราพบบ่อยในเด็กนะฮะในเด็กที่ต่ำกว่า10ปีเป็นเรื่องของการจมน้ำในเด็กนะซึ่งพบตั้งแต่อายุ1ปีขึ้นไปเลยน่าเป็นเหตุนำการเสียชีวิตของเด็กเลยโดยที่เด็ก1ถึง5ปีเนี่ยเกิดจากการจมน้ำภายในบ้านนะฮะอ่างน้ำตุ่มน้ำกะละมังนะฮะซึ่งเด็กต่ำกว่า5ปีไม่สามารถดูแลตัวเองได้ดังนั้นผู้ดูแลหลักนะก็คือคนที่จะต้องทำการป้องกันในการจัดสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดขณะที่เด็กอายุ6ปีขึ้นไปถึง12ปีเนี่ยเป็นเด็กที่แบบมีความสามารถทางด้านสติปัญญาในการเรียนรู้ความเสี่ยงต่างๆได้แล้วนะครับแล้วก็ต้องฝึกทักษะของตัวเองนะครับอันนี้เราก็จะเห็นทางบาดเจ็บนะที่เกิดขึ้นบ่อยโดยที่ปัจจัยเสี่ยงนะมีความแตกต่างกันนะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการขาดอากาศหายใจนะในเด็กที่ต่ำกว่า5ปีนะฮะของชิ้นเล็กติดคอของที่เป็นเส้นสายพันรอบคอนี่เป็นสาเหตุการตายอันดับ2ฮะเห็นว่ามีความเกี่ยวพันกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่รอบตัวเด็กแล้วก็อยู่ในวัยที่เด็กไม่สามารถ
ดูแลตัวเองได้

้ดูแลก็จะเป็นคนที่จะต้องทำหน้าที่ในการป้องกันหลักนะกลับมาเด็กวัยเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเด็กวัยเรียนเนี่ยนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการเล่นนะของเด็กก็คือปฏิสัมพันธ์ของตัวเด็กกับตัวของเล่นนะฮะซึ่งสนามเด็กเล่นนะฮะก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะฮะออกแบบมาเพื่อให้เด็กเล่นนะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์นะในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่การออกแบบนั้นนะเมื่อนำมาติดตั้งเนี่ยกลับกลายเป็นว่า 90% ของสนามเด็กเล่นไม่ได้ยึดติดฐานรากนะซึ่งผิดไปตามมาตรฐานซึ่งออกโดยสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็เราก็พบเห็นในต่างประเทศนะกลับกลายเป็นเหตุนำการตายของเด็กนะจากการเล่นในสนามเด็กเล่นนะครับถ้าลองพิจารณาทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมานะก็นำมาสู่ทฤษฎีของความเข้าใจวิเคราะห์อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเราจะใช้ในการที่จะทำใบถังเอาใจกับการป้องกันต่อไปนะครับกรอบแนวคิดอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือกรอบแนวคิดโดมิโนหรือว่าโดมิโนโมนะจากที่ผมอธิบายมาเห็นว่าการบาดเจ็บเกิดภายในที่สภาพร่างกายนะฮะเช่นเด็กนะถูกของหล่นทับนะเลือดออกในสมองหรือว่าอวัยวะภายในนะแตกสลายไปนะนี่ก็เป็นการบาดเจ็บนะก่อนจะเกิดการบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุก่อนนะอุบัติเหตุคือเหตุการณ์นะคือเด็กไปเล่นเครื่องเล่นแล้วเครื่องเล่นก็ล้มทับก่อนที่เครื่องเล่นจะล้มทับจะเห็นว่าตัวเครื่องเล่นเองเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงไม่ได้ยึดติดฐานรากมีน้ำหนักสูงนะตัวเด็กเองนะอาจจะเล่นด้วยความการแกว่งไกวที่มีความแรงนะเป็นการใช้เครื่องเล่นนะที่ผิดวิธีแต่ขณะเดียวกันเครื่องเล่นก็มีจุดอ่อนในการออกแบบและการติดตั้งนะครับทั้งหมดนี้เป็นการวิเคราะห์เห็นว่าเกิดการบาดเจ็บมาจากอุบัติเหตุมาจากการสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพที่มีความล้มเหลวนะฮะมีความผิดพลาดเกิดจากคนที่มีปฏิสัมพันธ์ที่มีความผิดพลาดนะ 4-5 อย่างที่ว่ามาเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่ภายใต้อีกเรื่องหนึ่งคือสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมนะครับสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมที่ครอบอยู่เนี่ยอาจจะมีตั้งแต่การออกมาตรฐานนะฮะการใช้ผลิตภัณฑ์การบริโภคการผลิตนะฮะการเติบโตทางเศรษฐกิจนะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคมนะก็เป็นอันนี้เป็นสิ่งล้อมทางสังคมที่ครอบคลุมสิ่งล้อมทางกายภาพปฏิสัมพันธ์ของคนและครอบคลุมเหตุการณ์อุบัติเหตุและครอบคลุมพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นนะถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นภาพใหญ่นะครับในการเกิดเหตุการณ์แต่ละครั้งนะฮะเราจึงสามารถที่จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคนสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพนะแล้วก็การครอบคลุมทั้งสองอย่างด้วยสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมในตัวเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์และหลังเหตุการณ์นะฮะเราเรียกว่าตาราง9ช่องนะครับเป็นการวิเคราะห์นะฮะตามหลักแนวคิดของแฮดดอนแมทริกซ์เรียกว่าแฮดดอนแมทริกซ์นะหรือเรียกง่ายๆว่าตาราง9ช่องนะเมื่อเกิดเหตุการณ์1เหตุการณ์นักศึกษาวิเคราะห์นะฮะการบาดเจ็บนะด้วยตลาดเก้าช่องนักศึกษาจะเข้าใจในปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดแล้วก็นำไปสู่การวางแผนแก้ไขได้นะครับในด้านปัจจัยด้านบุคคลนะฮะมีตั้งแต่ความเปราะบางของคนนะฮะความไม่สามารถรับรู้ได้เช่นเด็กเล็กนะฮะความไม่มีความรู้คืออยู่ในวัยที่รับรู้ได้แล้วแต่ไม่มีความรู้นะฮะหรือว่ามีความรู้แล้วแต่ว่าจำเป็นต้องใช้วิถีชีวิตอยู่กับความเสี่ยงนั้นนะฮะเช่นคนที่บ้านอยู่ใกล้แม่น้ำริมคลองเป็นต้นนะหรือว่ารู้แล้วนะฮะสามารถแก้ไขความเสี่ยงได้ด้วยนะแต่ไม่แก้นะเช่นกลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอันนี้ก็เป็นปัจจัยด้านบุคคลนะซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ได้ว่าอยู่ในกลุ่มใดส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพนะเช่นผลิตภัณฑ์นั้นออกแบบมาผิดตั้งแต่แรกหรือออกแบบมาถูกแล้วแต่ว่าการใช้ผิดวิธีหรือใช้ถูกวิธีแล้วออกแบบก็ถูกแล้วแต่ว่าระยะเวลายาวนานขาดการทะนุบำรุงทำให้เกิดการเสื่อมสภาพนะนำไปสู่นะการที่เป็นสื่อนำพลังงานเข้าสู่ตัวคนได้นะครับสำหรับสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมก็มีตั้งแต่ความตระหนักรับรู้การดูแลนะฮะบรรทัดฐานสังคมกฎหมายมาตรฐานการควบคุมโดยระบบ
ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมนะครับดังนั้นท่านนักศึกษาวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่ความเข้าใจในปัจจัยเสี่ยงผมยกตัวอย่างเช่นกรณีของเด็กที่ถูกลืมไว้ในรถเป็นประจำเลยทั้งรถโรงเรียนและรถส่วนบุคคลนะครับผมได้ยกตัวอย่างกรณีที่แม่คนหนึ่งได้ลืมลูกนะไว้ในรถนะฮะจอดรถแล้วลืมลูกไว้แล้วก็2ชั่วโมงเด็กเสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นฮะเราเห็นว่าสิ่งที่ทำให้เด็กเสียชีวิตคือพลังงานความร้อนอันนี้นักศึกษาต้องทำเข้าใจก่อนนะฮะบางทีนักข่าวไปลงขาดอากาศหายใจซึ่งอันนั้นผิดพลาดนะเด็กที่ถูกลืมในรถเนี่ยเขาจะเสียชีวิตด้วยความร้อนสูงเกินขนาดดังนั้นพลังงานที่มากระทำกับตัวเด็กก็คือพลังงานความร้อนถ้าเราใช้ตารางเข้าช่องนะเราเริ่มต้นจากแถวกลางก็คือเหตุการณ์นะวิเคราะห์ส่วนบุคคลสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพก็คือตัวเด็กนะที่ต้องไปทนอยู่กับสภาพแวดล้อมซึ่งอุณหภูมิสูงกว่ามากกว่า12องศาเป็นเวลานานทำให้ความร้อนนั้นมาทำลายนะฮะเซลล์อวัยวะภายในร่างกายนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุนะให้เด็กเสียชีวิตนะฮะถ้าเราวิเคราะห์หลังเกิดเหตุนะส่วนใหญ่เราเวลาเกิดเหตุเรามักจะให้การช่วยเหลือก่อนหลังเกิดเหตุก็คือตัวเด็กเองก็เลือดเป็นกรดสมองบวมนะกดทับทางเดินหายใจนะครับการช่วยเหลือนะฮะก็เอาเด็กออกมาในระยะเวลาที่ยาวนานเกินเด็กขาดอากาศหายใจไปนานแล้วก็คือหยุดหายใจไปแล้วนะขาดอากาศหายใจเกิดจากสมองที่บวมไปกดทับนะก้านสมองก่อนนะเด็กก็มาขาดอากาศหายใจไม่ใช่ขาดอากาศจากอากาศไม่มีในรถนะฮะอันนี้นานเกินกว่า4นาทีนะฮะหลังจากที่มีการหยุดหายใจนะฮะส่วนการหยุดหายใจเกิดขึ้นหลังประมาณสักเกือบ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะที่อุณหภูมิเกินกว่า42องศานะก็จะมีภาวะสมองบวมดังนั้นอีกพักนึงก็จะกดทับก้านสมองเด็กหยุดหายใจไปหยุดหายใจไป4นาทีสมองก็ตายแล้วเพราะนั้นการช่วยเหลือก็อาจจะไม่ทันท่วงทีนะครับนี่ถ้าเราวิเคราะห์ไปก่อนเกิดเหตุนะเช่นเด็กอายุ3ปีเข้าไปอยู่ในรถไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ไม่สามารถที่จะเปิดประตูออกจากรถได้นะฮะคุณแม่ไม่อยู่นะฮะไม่ได้ตรวจสอบลูกนะฮะที่อายุน้อยกว่า5ปีว่าอยู่ไหนตรงไหนนะไม่ได้มองเห็นลูกตลอดเวลาทั้งที่มาตรฐานขั้นต่ำเขาต้องมองเห็นตลอดเวลานี่เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ตารางให้ครบทั้ง9ช่องนะหลังจากนั้นนักศึกษาก็จะไปดูว่าวิธีการป้องกันทำอย่างไรนะฮะในแต่ละช่องเนี่ยนักศึกษาสามารถเลือกวิธีการป้องกันได้3อย่างนะเราเรียกว่า3E นะก็คือการให้ความรู้นะการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมการออกกฎบังคับเรียกว่า3Eการให้ความรู้เรียกว่า education นะการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเรียกว่า engineering หรือว่า environmental change environmental modification นะการออกกฎบังคับจะเป็นกฎการดำเนินวิถีชีวิตเช่นบรรทัดฐานสังคมกฎทางศาสนาหรือกฎหมายก็ตามแต่นะฮะอันนี้เรียก enforcement นะครับจะเห็นว่าทั้ง9ช่องสามารถคิดทั้ง 3Eนะรวมแล้วก็เป็น27นะฮะมาตรการนะฮะส่วนอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมทําได้ทําไม่ได้นักศึกษาต้องพิจารณาความเหมาะสมเอาเมื่อพิจารณาทั้ง27ช่อง27ด้าน27มิติในการแก้ไขปัญหาจะเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาชีพนะฮะไม่ใช่ทางการแพทย์นะทางนักศึกษาสุขอย่างเดียวนะแต่ว่าเกี่ยวข้องนักออกแบบนะฮะนักการศึกษาผู้นําชุมชนเราเรียกว่าเป็นการป้องกันแบบสาขาวิชาชีพนะครับนักศึกษาก็ลองไปใช้ตาราง9ช่องในการวิเคราะห์เหตุการณ์อื่นๆเพื่อนำไปสู่การป้องกันต่อไปนะครับเมื่อดูทั้ง27มิติของการป้องกันที่เกิดจากการนำเอา 3E ไปใส่ตาราง9ช่องนักศึกษาจะเห็นว่าหลายอย่างไม่ได้แก้ที่ระดับมหาภาคนะฮะมหาภาคอาจจะทำได้ในการออกกฎสร้างมาตรฐานนะแต่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับต้องเกิดภายในระดับไมโครระดับย่อยนะนั่นแปลว่าการทำงานเรื่องการป้องกันนะครับบาดเจ็บการลดการบาดเจ็บลดการตายจากบาดเจ็บนั้นต้องไปทำในระดับครอบครัวและระดับนะครับชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมเราเรียกชุมชนที่มีความแอคทีฟนะชุมชนที่คำนึงถึงสวัสดิภาพไม่ใช่สวัสดิการความเป็นอยู่อย่างเดียวนะฮะแต่ว่าคำนึงถึงสวัสดิภาพของคนในชุมชนด้วยนะฮะด้วยตั้งแต่ให้ความสำคัญนะตั้งกลุ่มสาวิชาชีพนะฮะในการวิเคราะห์แก้ไขนะแล้วก็มุ่งเน้นทุกกลุ่มอายุด้วยนะกลุ่มเสี่ยงนะเข้าไม่ถึงระบบความปลอดภัยต้องเอาก่อนนะทำบนหลักฐาน
นะฮะที่มีแล้วว่าหลักฐานเชิง

จากนำเอาความรู้นะมาใช้ในการวางมาตรการต่างๆนะฮะแล้วก็มีระบบข้อมูลติดตามประเมินและนำไปขยายผลนะชุมชนที่มีกลไกเหล่านี้เราเรียกว่าชุมชนปลอดภัยหรือว่า safe community นะก็คือชุมชนที่มีความ active นะเป็นชุมชนตื่นตัวในการจัดสวัสดิภาพของตนเองนะฮะด้วยการสร้างความตระหนักก่อนนะแล้วก็นำเอาระบบความรู้ต่างๆดังกล่าวไปใช้นะครับในระดับนานาชาตินะฮะ safe community เป็นโครงการที่ผลักดันทั่วโลกเพื่อลดการตายจากกลุ่มโรคการบาดเจ็บอุบัติเหตุทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นเหตุนำการตายของคนทุกกลุ่มอายุอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับเขาตั้งมาตรการไว้7ข้อในความเป็น safe community สำหรับประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการดำเนินงานเรื่องของชุมชนปลอดภัยนะครับร่วมกับทางนานาชาตินะครับของเราเองเนี่ยมีหลายหน่วยงานเลยนะที่เห็นความสำคัญของการตายจากอุบัติเหตุที่สูงขึ้นของทุกกลุ่มอายุนะของทุกกลุ่มอายุเลยนะเราเรียกว่าเป็นการตายที่สำคัญของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเลยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยได้ทำเรื่องนี้นะเราอาจจะเห็นเรื่องความปลอดภัยทางถนนนะแต่จริงๆแล้วเราทำทั้งความปลอดภัยผู้สูงอายุความปลอดภัยของเด็กนะครับหน่วยงานหลักๆเนี่ยนะมีการตั้งนะเราเรียกว่าอนุกรรมการชุมชนปลอดภัยขึ้นมาเป็นหนึ่งใน11อนุกรรมการของคณะกรรมการความปลอดภัยแห่งชาตินะครับแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่เข้าไปร่วมกันเราแปลงจาก7ข้อของข้อกำหนดนะของระดับนานาชาติมาเป็น13ข้อหลักการความปลอดภัยนะที่เราใช้ในอนุกรรมการชุมชนปลอดภัยของเรานะครับประเทศไทยเราเองมีชุมชนปลอดภัยที่ทำขึ้นอยู่หลายที่เลยนะฮะที่ทำแบบบูรณาการในทุกเรื่องนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็นำไปสู่การรับรองโดยเครือข่ายชุมชนปลอดภัยนานาชาตินะฮะมีกว่า6ชุมชนนะที่ได้การรับรองเป็นชุมชนปลอดภัยในระดับโลกนะครับสำหรับหลัก13ประการนะของชุมชนปลอดภัยของประเทศไทยเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น2ข้อกระบวนการ1ข้อการเฝ้าระวัง7ข้อนวัตกรรมและ3ข้อความยั่งยืนนะครับ2ข้อกระบวนการได้แก่ชุมชนเองจะต้องสร้างความตระหนักนะฮะแล้วก็มีความร่วมมือกันภายในชุมชนเห็นความสำคัญของเรื่องสวัสดิภาพนะควบคู่ไปกับเรื่องของสวัสดิการนะสวัสดิการไปถึงความเป็นอยู่นะการทำมาหากินความเป็นอยู่นะแต่สวัสดิภาพนะหมายถึงความปลอดภัยอยู่อย่างปลอดภัยนะอยู่อย่างมีความสุขนะนี้ทั้งชุมชนต้องเห็นความสำคัญเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะเห็นแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวได้แล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจนำไปสู่การตายนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มีอันตรายทั้งหลายนะครับนี่เป็นข้อที่หนึ่งนะก็คือมีความตระหนักโดยรวมและมีความร่วมมือของสาขานะฮะสาวิชาชีพของคนในภายในชุมชนนะข้อที่สองคือมีความสามารถที่จะเชื่อมโยงนะกระบวนการนะฮะเห็นว่าการแก้ไขปัญหานั้นนะหรือว่าของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นนะไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมของคนในชุมชนเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นเรื่องของภาพใหญ่นะมันเชื่อมโยงสู่หน่วยงานระดับจังหวัดนะระดับประเทศได้นะนี่คือ2ข้อกระบวนการของ13หลักการของชุมชนปลอดภัยนะฮะ1ข้อการเฝ้าระวังก็คือมีระบบข้อมูลนะในการรู้ปัญหาอะไรคือปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กปัญหาแก้ก่อนปัญหาแก้หลังแก้ไปแล้วปัญหาไหนดีขึ้นปัญหาไหนแย่ลงนะระบบเฝ้าระวังหรือระบบข้อมูลนะฐานของการบันทึกนะข้อมูลต่างๆนะครับ7ข้อนวัตกรรมก็คือมีการดําเนินกิจกรรมความปลอดภัยนะครับครอบคลุมนะทั้งการบาดเจ็บแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงนะกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มที่มักจะเข้าไม่ถึงกลุ่มคนยากจนกลุ่มคนเปราะบางกลุ่มคนผู้สูงอายุกลุ่มเด็กเล็กพวกเนี้ยนะมีให้ความสําคัญกับการออกแบบการต่อต้านผลิตภัณฑ์อันตรายนะฮะคือไม่ใช่เน้นที่พฤติกรรมอย่างเดียวต้องเน้นที่ทั้งผลิตภัณฑ์พฤติกรรมคนนะครับแล้วก็การแก้ไขนะฮะตัวสิ่งแวดล้อมด้วยผลิตภัณฑ์นี้รวมทั้งโครงสร้างกายภาพด้วยนะครับรวมทั้งในการที่จะใช้อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยนะฮะตัวอย่างที่สำคัญที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เช่นเรื่องของการใช้คาร์ซีทหรือว่าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนะฮะเรายอมดูแลลูกยอมให้ลูกนั่งตักยอมกอดลูกในรถนะฮะแต่ไม่ยอมใช้ที่นั่งนิรภัยนะจริงๆการใช้อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยก็

0: เป็นหนึ่งนวัตกรรมที่จะต้องนำเข้ามาใช้ด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงความรู้รับการฝึกอบรมนะครับรวมทั้งการกำหนดกฎเกณฑ์ภายในชุมชนบางอย่างอาจไม่ต้องรอกฎหมายแต่ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นนะหรือว่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เกิดจากการข้อตกลงขององค์กรชุมชนหรือภาคประชาสังคมภายในชุมชนของตนเองเพราะนั้น7ข้อนี้เป็น7ข้อนวัตกรรมนะฮะ3ข้อความยั่งยืนนะฮะก็คือการที่ดำเนินการโดยใช้ทรัพยากรปกติภายในชุมชนให้ได้นะใช้งบประมาณในท้องถิ่นนะกำหนดตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ติดตามพัฒนามีวงจรของการพัฒนานะครับแล้วก็การขยายผลความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างชุมชนอันนี้คือ3ข้อกระบวนการของความยั่งยืนนะครับเพราะนั้นหลัก13ประการนะก็เป็นหลักที่แปลงให้ละเอียดขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในวิถีของชุมชนนะฮะให้มีความเป็นจริงที่มากขึ้นครับอุบัติเหตุและการบาดเจ็บทั้งหมดที่ผมพูดมาเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่สามารถวิเคราะห์ได้นะฮะด้วยทำความเข้าใจกับที่มานะความสัมพันธ์ของพลังงานสื่อนำพลังงานกับคนแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้วยการใช้ตารางเก้าช่องนะในแต่ละช่องวางแนวทางการป้องกันด้วยหลักการ 3E นะครับนำไปสู่การใช้จริงในชุมชนด้วยหลัก13ประการทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของหน่วยที่15ซึ่งนักศึกษาทำความเข้าใจและนำไปใช้ในวิชาชีพและในชีวิตประจำวันเพื่อลดความเสี่ยงนะครับของตัวเราและครอบครัวรวมทั้งคนในพื้นที่ที่เราต้องรับผิดชอบต่อไปครับ
1: วันนี้เสนอตอนฮวนเจอผู้ป่วย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนครับรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลีและประโยคที่น่ารู้เกี่ยวกับงานด้านบริการครับและคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้คือคำว่าฮวนเจอแปลว่าผู้ป่วย
1: วันนี้ขอเสนอคำว่าเจอแปลว่าผู้ป่วยเป็นคำนามยกตัวอย่างวลีนะครับฮวนเจอชินสู่ญาติผู้ป่วย对待患者ปฏิบัติต่อผู้ป่วย高血压患者ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
0: หลังจากที่ได้ฟังเหล่าซื้อปอยกตัวอย่างวลีกันไปแล้วนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานในสถานการณ์จำลองกันครับ
2: 高血压患者有哪些饮食禁忌
3: 不许吃高胆固醇的食物如蛋黄动物内脏等。
2: 高血压怎么治疗最好？
3: 主要通过药物治疗，使用降压药、运动等进行调理。
0: คำศัพท์คำนี้นะครับยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประโยครูปแบบอื่นๆได้อีกเดี๋ยวไปชมกันในช่วงนำไปใช้ได้ประโยชน์ครับ
1: ยกตัวอย่างประโยคนะครับถ้าเราต้องการจะพูดว่าในระหว่างเข้ารับการรักษาผู้ป่วยจะต้องเชื่อฟังคำสั่งหมอในภาษาจีนจะพูดว่า患者在治療期間一定要聽從醫生的嘱咐ฟังอีกครั้งนะครับ患者在治療期間一定要聽從醫生的嘱咐และถ้าเราต้องการจะพูดว่าผู้ป่วยโรคหัวใจจำเป็นต้องใส่ใจเรื่องการกินการดื่มเป็นพิเศษในภาษาจีนจะพูดว่า心脏病患者在饮食上要特别注意ฟังอีกครั้งนะครับ心脏病患者在饮食上要特别注意
0: ช่วงท้ายของรายการเช่นเคยครับเรามีคำคมข้อคิดดีๆมาฝากกันครับ
1: 成功就是简单的事情不断的重复做ความสำเร็จก็คือการทำเรื่องที่เรียบง่ายอย่างซ้ำๆและต่อเนื่อง
0: ก่อนจากกันไปตอนท้ายของรายการเรามีสถานการณ์จำลองมาให้ฟังทบทวนกันอีกรอบครับแต่สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: 高血压患者有哪些饮食禁忌
3: 不许吃高胆固醇的食物如蛋黄动物内脏等。
2: 高血压怎么治疗最好？
3: 主要通过药物治疗，使用降压药、运动等进行调理。

0: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมรายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32446การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงการสอนเสริมครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่3ประกอบด้วย3หน่วยการสอนด้วยกันนะคะคือหน่วยที่7การรายงานความยั่งยืนและการรายงานเชิงบูรณาการหน่วยที่8การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และหน่วยที่10การจัดการคุณภาพโดยรวมและต้นทุนคุณภาพสำหรับรายการในวันนี้นักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ SGOU Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube และ Facebook จากนี้เชิญชมเนื้อหาในแต่ละหน่วยได้ค่ะในเรื่องหน่วยที่7การรายงานความยั่งยืนและการรายงานเชิงบูรณาการนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของลำดับนะคะลำดับของการจัดทำรายงานความยั่งยืนและรายงานเชิงบูรณาการโดยก่อนที่ในปีพ.ศ. 2543เนี่ยบริษัทต่างๆก็จะจัดทำรายงานประจำปีนะคะพอหลังจากนั้นมาถึงปี2543เนี่ย GRI ก็คือองค์การความริเริ่มด้านการออกรายงานสากลเนี่ยก็ได้ออกแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนนะคะเพราะนั้นบริษัทก็จะจัดทำรายงานประจำปีกับรายงานความยั่งยืนนะคะพอต่อมาในปีพ.ศ. 2556 IIRC ก็คือเป็นหน่วยงานอิสระนะคะในเรื่องของการจัดทำรายงานบูรณาการในระดับสากลเนี่ยก็ได้ออกกรอบรายงานเชิงบูรณาการเพราะนั้นบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะจัดทำรายงานประจำปีบวกด้วยรายงานเชิงบูรณาการซึ่งรายงานความยั่งยืนเนี่ยอาจจะอยู่ในเล่มเดียวกับรายงานประจำปีก็ได้หรือแยกเล่มก็ได้นะคะส่วนรายงานเชิงบูรณาการเนี่ยก็อาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่ารายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ

ผ่านแล้วบางบริษัทก็อาจจะยังคงจัดทํารายงานความยั่งยืนก็คือจะมี3เล่มด้วยกันมีรายงานประจําปีรายงานเชิงบูรณาการแล้วก็รายงานความยั่งยืนนะคะความเป็นมาเนี่ยก็มาจากแนวคิด Triple Bottom Line นะคะซึ่งมองใน3วงกลมด้วยกันก็คือเศรษฐกิจที่ต้องเจริญเติบโตสังคมที่ต้องก้าวหน้าแล้วก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะโดยที่3วงนี้ซ้อนกันก็คือตัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะคือการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องเกื้อกูลต่อกันพัฒนาที่ยั่งยืนนะดังนั้นสรุปก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้พัฒนารายงานความยั่งยืนเนี่ยมาจากแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนจะทำรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปีนะคะโดยให้อยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีหรือเรียกว่าแบบ56-1ซึ่งสำนักงานก.ล.ต.เนี่ยจะกำหนดรวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI ด้วยนะคะซึ่งแบบ56-1เนี่ยก็จะมี3ส่วนใหญ่ๆนะส่วนที่1เป็นการประกอบธุรกิจส่วนที่2เป็นการจัดการและการกำกับดูแลกิจการส่วนที่3เป็นฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในส่วนที่2การจัดการและการกำกับดูแลกิจการเนี่ยก็จะอยู่ในหัวข้อที่เรียกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะกล่าวในตอนท้ายๆต่อไปนะคะในนอกจากนี้เนี่ย3สถาบันคือมีสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสำนักงานก.ล.ต.แล้วก็สถาบันไทยพัฒน์เนี่ยก็ได้จัดโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืนนะโดยเริ่มในปี2556นะแล้วก็ส่งเสริมให้มีการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อันนี้ก็คือด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ Environmentalสังคมsocial and government ก็คือการกำกับดูแลกิจการนะคะอันนี้ก็คือเพื่อจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนแล้วก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนในประเทศไทยเนี่ยให้สู่ระดับสากลการเปิดเผยข้อมูลในประเทศไทยเนี่ยบริษัทจดทะเบียนมีการเปิดเผยในด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นดังนั้นเนี่ยองค์การสหประชาชาติก็เลยมอบรางวัลให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของเรานะคะให้เป็นที่1ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่แล้วก็เป็นที่1ในเอเชียแล้วก็เป็นที่7ของตลาดหลักทรัพย์35แห่งทั่วโลกคราวนี้เรามาเข้าในเรื่องเนื้อหาของรายงานความยั่งยืนนะคะ Sustainability Report เนี่ยก็คือเป็นรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลในด้านกลยุทธ์การดำเนินงานนะคะการกำกับดูแลแล้วก็แนวทางบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานของกิจการใน3องค์ประกอบพื้นฐานของความยั่งยืนนะคะทั้งด้านกลยุทธ์ทั้งด้านกำกับดูแลแล้วก็ด้านการบริหารจัดการแล้วก็ด้านผลการปฏิบัติงาน3องค์ประกอบนั้นก็คือ1ด้านเศรษฐกิจ2ด้านสังคมแล้วก็3ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเขามองว่าคือบริษัทเนี่ยไม่ได้เติบโตโดยใช้กำไรเพียงอย่างเดียวนะคะคือเศรษฐกิจนั้นก็คือกำไรต้องเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาของสังคมแล้วก็ต้องมีการดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนะคะโดยจะต้องรายงานผลทั้งทางบวกและทางลบทางบวกอย่างเช่นว่ามีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะมีการใช้พลังงานหมุนเวียนมีการปลูกป่าในทางลบเนี่ยถ้าเกิดโรงงานผลิตแล้วเกิดภาวะเรือนกระจกเนี่ยก็ต้องรายงานว่าความเข้มข้นของภาวะเรือนกระจกเนี่ยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมีอยู่ในระดับไหนนะคะหรืออัตราของเสียที่เป็นอันตรายเนี่ยมีสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ก็ต้องรายงานให้ผู้ลงทุนเนี่ยได้รับทราบด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูกรอบการจัดทำรายงานเพื่อความยั่งยืนหรือ GRI Standard ก็จะมี2ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนที่1เนี่ยจะใช้กับทุกองค์กรเราเรียก Universal Standard หรือ GRI 100นะคะส่วนที่2จะเป็นมาตรฐานเฉพาะเรื่องนะเป็น Topic Specific Standard ก็จะประกอบ GRI 200 GRI 300แล้วก็ GRI 400อันนี้เป็นภาพมาจากของ GRI ที่แสดงไว้นะคะให้เห็นกลุ่ม100ก็มีย่อยคือ101 102แล้วก็103แล้วก็กลุ่ม200กลุ่ม300กลุ่ม400นะคะกลุ่ม100เนี่ยเป็น

เป็นการรายงานข้อมูลทั่วไปนะคะก็จะมี GI 101เป็น Foundation เนี่ยก็คือพื้นฐานในการเริ่มต้นจัดทำโดยอธิบายหลักการพื้นฐานที่จะช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถพัฒนาเนื้อหาของรายงานนะได้อย่างครบถ้วนและมีคุณภาพก็มีให้เลือก2แบบนะคะคือแบบหลักนะกับแบบรวมถ้าเลือกแบบหลักเนี่ยองค์กรจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัดอย่างน้อย1ตัวชี้วัดนะจากประเด็นที่มีสาระสำคัญแต่ถ้าเลือกแบบรวมเนี่ยองค์กรก็จะต้องเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัดที่เป็นประเด็นสาระสำคัญของธุรกิจต่อไปเป็น GI 102ก็เป็น General Disclosure คือข้อมูลทั่วไปขององค์กรอย่างเช่นประวัติโดยย่อขององค์กรกลยุทธ์จริยธรรมและความซื่อสัตย์หรือแล้วก็บรรษัทพิบาล GI 103จะเป็นแนวทางการรายงานเกี่ยวกับวิธีการจัดการของแต่ละประเด็นสาระสำคัญนะที่กิจการได้เลือกมาแล้วเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด GRI 200ในกลุ่ม200เนี่ยจะเป็นรายงานทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะมีมาตรฐานย่อยด้วยกัน7ประเด็นนะคะก็สังเกตว่าจะขึ้นต้นด้วยรหัสเลข2นะคะ201ไปถึง207อย่างเช่น201เนี่ยเป็นผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจนะคะ1205เนี่ยเป็นด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน207ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีอากรต่อไป GRI 300นี่จะเป็นกลุ่มของการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็มีมาตรฐานย่อยที่มีหัวข้อเฉพาะรายงานการดำเนินงานขององค์กรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็มี8ประเด็นนะคะสังเกตก็คือจะใช้รหัส301ไปถึง308นะคะเช่น301เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดการวัตถุนะ302เป็นการจัดการพลังงานนะคะ305เนี่ยเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะ308เนี่ยจะเป็นเรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมด้านผู้ส่งมอบวัตถุนะหรือซัพพลายเออร์นั่นเอง GI 400อันนี้สำหรับการรายงานด้านสังคมนะคะก็รายงานเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคมก็มี19ประเด็นด้วยกันนะคะก็จะขึ้นด้วย401ไปถึง419นะคะอย่างเช่น401ก็จะเป็นเรื่องของการจ้างแรงงานนะคะ403เนี่ยเป็นเรื่องของอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะคะ405เป็นการกระจายความเท่าเทียมกันทางสังคมนะคะ408เป็นการใช้แรงงานเด็กนะคะแล้วก็412เป็นการประเมินสิทธิมนุษยชนนะ416เป็นเรื่องของความปลอดภัยและสุขภาพของลูกค้า419เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะทีนี้แนวทางในการรายงานเนี่ยองค์กรสามารถเลือกรายงานเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรคือไม่ต้องรายงานทุกประเด็นตามมาตรฐานนะคะสามารถเลือกได้ในเฉพาะที่เกี่ยวข้องก็ให้ดูที่สาระสำคัญนะคะประเด็นสมมุติว่ากำหนดเรื่องที่จะถือเป็นสาระสำคัญเนี่ยคือเรื่องการคอร์รัปชันนั้นองค์กรก็ต้องเลือกเปิดเผยตาม GRI 205นะคะในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันแต่ถ้าเลือกประเด็นในเรื่องอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยองค์กรก็ต้องเปิดเผยข้อมูลตาม GRI 403ซึ่งเป็นหมวดของอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะคะตรงนี้นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในเว็บไซต์ของ GRI ตามนี้นะคะเป็นเรื่องของสแตนดาร์ดนะคะอันนี้แนวทางการรายงานตามกรอบ GRI นะคะก็จะมุ่งเน้นด้านคุณภาพของการรายงานมากกว่าปริมาณนะคะเน้นคุณภาพดังนั้นเนี่ยกิจการจะต้องวิเคราะห์และคัดเลือกประเด็นสาระสำคัญนะเขาใช้คำว่า material topic นะแล้วก็วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรว่าเป็นใครนะมีทั้งภายในภายนอกอย่างภายในนี่ก็คือพนักงานของบริษัทภายนอกก็จะมีทั้งลูกค้าผู้ค้านะคะแล้วก็รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งสาธารณชนตรงนี้ก็จะต้องมุ่งเน้นไปที่การรายงานเนื้อหาที่สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจแล้วก็อยู่ในความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนะคะ
แล้วก็เนื้อหาเนี่ยต้องเน้นความกระชับแล้วก็ตรงประเด็นในการคัดเลือกประเด็นสาระสำคัญเนี่ยก็มีข้อพิจารณา6ข้อด้วยกันนะคะก็คือ1เนี่ยจะต้องมีการหารือกับผู้มีส่วนได้เสียนะคะตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยทั้งภายในภายนอกเราต้องดูว่าเขาสนใจเรื่องใดนะคะก็หารือแล้วก็ข้อ2ก็ต้องดูพิจารณากลยุทธ์ทางธุรกิจที่องค์กรเนี่ยให้ความสำคัญนะคะข้อ3ก็พิจารณาผลการสอบถามความเห็นจากลูกค้าข้อ4ก็ผลการสอบถามความเห็นจากผู้ถือหุ้นข้อ5มีการเปรียบเทียบสมรรถนะหรือเบนช์มาร์กิ้งกับคู่แข่งขันโดยตรงหรือผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว6ก็ต้องเลือกประเด็นที่อยู่ในความสนใจขององค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนนะคะอย่างเช่นองค์การสหประชาชาติองค์การความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากลหรือ GRI นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการประเมินสาระสำคัญของปตท.สผ.นะคะในปี2561เนี่ยเขาก็จะมีการดูระดับความสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเขานะคะแล้วก็ระดับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆทั้งภายในภายนอกนะคะดูแนวโน้มของระดับโลกซึ่งก็สอดคล้องกับสหประชาชาตินะคะแล้วก็ดูการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ด้วยแล้วก็ประเด็นสำคัญในกลุ่มธุรกิจพลังงานนะคะเพราะปตท.สผ.นี่อยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานนะคะรวมถึงก็รายงานตามกรอบของ GRI ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างก็มี5ขั้นตอนคือมีการระบุประเด็นสำคัญนะกำหนดขอบเขตการรายงานแล้วก็จัดลำดับความสำคัญนะมีการทวนสอบนะแล้วก็มีการขั้นสุดท้ายคือทวนสอบแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะทีนี้ในกระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืนเนี่ย GRI ก็ได้แนะนำให้องค์กรเนี่ยจัดทำนะมี5ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกนี่ก็คือการเตรียมการนะคะ2ก็คือการหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย3มีการระบุประเด็นสำคัญและขอบเขตของรายงาน4มีการติดตามเก็บข้อมูลที่จำเป็นตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้แล้วก็5เขียนรายงานนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เรียบเรียงแล้วก็เชื่อมโยงอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะต้องเรียบเรียงแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลกับกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กรนะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับที่ได้กำหนดไว้ตามตัวเป้าหมายตัวชี้วัดทั้ง3ด้านนะคะแล้วก็ในแนวทางการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยก็ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนนั้นเนี่ยเปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงบริษัทย่อยด้วยนะคะที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนนะโดยกำหนดไว้ว่าให้แสดงในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบ56-1ที่กล่าวไว้ในตอนต้นนะคะทีนี้ก็สามารถที่จะเลือกเรื่องที่ดำเนินการอยู่แล้วมาเปิดเผยได้นะหรือว่าเลือกเรื่องที่สำคัญหรือเรื่องที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสัมพันธ์ต่อการดำเนินการของธุรกิจหลักของบริษัทหรือมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญนะคะก็นำมากำหนดเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานแล้วก็เปิดเผยความคืบหน้าของการดำเนินงานนะทีนี้เราก็จะต้องเปิดเผยเขาก็จะใช้คำว่า in process อันนี้ก็คือการดำเนินงานในธุรกิจปกติ in process นี่ก็คือการดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวมเนี่ยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งนะของการดำเนินธุรกิจปกตินะคะเป็นส่วนหนึ่งคือมีการกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายกลยุทธ์การประเมินความเสี่ยงแล้วก็สะท้อนออกมาในการดำเนินงานอย่างเช่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คำนึงถึงว่าลูกค้าใช้แล้วจะต้องได้ผลดีสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของสินค้าตัวนั้นนะคะกระบวนการผลิตต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมีการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีการปฏิบัติงานต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันฮะแล้วก็การแข่งขันทางการค้าก็จะต้องไม่ใช้วิธีการที่ไม่ดีนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างดีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการดำเนินงานกลยุทธ์เนี่ยต้องเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจปกติอีกตัวหนึ่งเขาเรียก

after process after process เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆเช่นการบริจาคอันนี้ก็ให้เปิดเผยแยกต่างหากนะคะแยกต่างหากจาก in process นะคะก็ใช้คำว่าแยกจากเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมทีนี้สาระสำคัญที่กำหนดไว้ชัดๆเนี่ยก็มีด้วยกัน4ข้อนะคะก็คือ1เนี่ยให้กล่าวถึงภาพนโยบายภาพรวมก็คืออธิบายว่าคณะกรรมการบริษัทเนี่ยมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเนี่ยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใน8ข้อที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดนะคะ8ข้อนั้นคืออะไรก็จะมี1ในเรื่องของการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการเคารพสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและก็ผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้เนี่ยกลต.ก็เน้นว่าคือแนะนำนะคะว่าอาจจะไม่ต้องครบทั้ง8ประเด็นนี้ก็ได้นะคะในส่วนที่2ข้อมูลการดำเนินงานก็จะให้เปิดเผยอย่างเช่นเรื่องของการปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความเป็นธรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะส่วนกระบวนการจัดทำเนี่ยก็ต้องให้อธิบายด้วยก็หลักการกำหนดแล้วก็กลุ่มผู้มีได้เสียคือใครนะคะแล้วก็ให้ระบุว่ามาตรฐานที่ใช้เนี่ยใช้มาตรฐานอะไรแล้วก็ถ้ามีองค์กรที่ระบุก็ให้ระบุด้วยว่าเป็นองค์กรใดที่กำหนดมาตรฐานนั้นนะคะในส่วนที่3การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบสังคมเนี่ยก็อาจจะเกิดจากกรณีที่มีหน่วยงานที่มีอำนาจเหนือเนี่ยเขากล่าวว่าการดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อยนั้นเนี่ยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการ8ข้ออย่างมีนัยยะสำคัญนะคะหรือมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่าการดำเนินงานของธุรกิจนั้นน่ะมีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมนะและสังคมแล้วก็ทำให้เสียชื่อเสียงเสียความน่าเชื่อถืออันนี้บริษัทก็จะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเหตุผลผลกระทบแล้วก็การแก้ไขรวมถึงแนวทางตรวจสอบป้องกันในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็รายงานในส่วนที่4กิจกรรมเพื่อประโยชน์สังคมและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือรายงานในเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับ after process ที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะอย่างเช่นการบริจาคต่างๆเนี่ยก็ให้แยกออกมาต่างหากนะจาก in process ฮะทีนี้ก็จะมาอีกหัวข้อหนึ่งนะคะเป็นเรื่องการรายงานเชิงบูรณาการหรือ integrated report IR เนี่ยนะคะIR เนี่ยจะเป็นเรื่องรายงานที่มีความกระชับเพื่อสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับกลยุทธ์นะคะการกำกับดูแลกิจการผลการดำเนินงานแล้วก็อนาคตที่คาดหวังขององค์กรนะคะภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมภายนอกที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่องค์กรทั้งระยะสั้นระยะปานกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะนั้น IR เนี่ยจะเน้นในเรื่องการเชื่อมโยงฮะบอกกล่าวกับผู้ลงทุนเนี่ยให้รู้ถึงกลยุทธ์การกำกับดูแลกิจการผลการดำเนินงานรวมไปถึงผลที่คาดหวังในอนาคตด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่นำมาจาก IIRC นะคะที่ก็จะเชื่อมโยงให้เห็นด้านซ้ายเนี่ยคือรายงานทางการเงินด้านขวาก็มีรายงานอื่นมาบูรณาการร่วมกันเป็น Integrated Reporting เนี่ยนะคะก็จะเชื่อมโยงทั้งกลยุทธ์การกำกับดูแลผลการดำเนินงานและก็อนาคตนะคะเพราะนั้นเนื้อหาเนี่ยต้องเชื่อมโยงแล้วเนี่ยต้องสะท้อนให้เห็นในวิสัยทัศน์พันธกิจความเสี่ยงกลยุทธ์แล้วเนี่ยจะต้องส่งผลนะคือสะท้อนเห็นว่าส่งผลต่อทุนที่มีอยู่เนี่ยในด้านไหนบ้างซึ่งเขาก็กล่าวถึงทุน6อย่างด้วยกันนะคะมีทางด้าน financial capital ก็เป็นทุนทางการเงินนะคะ manufacturer เป็นเรื่องของทุนทางการผลิตนะคะอันนี้ก็เป็นพวกอาคารโรงงานเครื่องจักรนะแล้วก็ intellectual capital อันนี้ก็เป็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะสิทธิบัตรนะหรือลิขสิทธิ์นะแล้วก็ human

แคปิตอลก็เป็นเรื่องของทุนมนุษย์ในเรื่องของความรู้ความสามารถประสบการณ์หรือความคิดริเริ่มของคนพนักงานในองค์กรนะคะโซเชียลรีเลชั่นชิพอันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมชื่อเสียงความสัมพันธ์กับลูกค้าความสำคัญกับคู่ค้าต่างๆนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ natural capital อันนี้เป็นทุนทางธรรมชาติก็เป็นเรื่องของระบบนิเวศการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมดินน้ำอากาศนะคะทีนี้ปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการจัดทำรายงานเนี่ยเขาก็จะให้หลักในปัจจัยพื้นฐานนะ6ข้อก็คือในเรื่องของต้องทำความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคุณค่าองค์กรและแบบจำลองธุรกิจนะคะว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีใช้แบบจำลองอะไรที่จะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้นะแล้วรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียก็จะทำคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบนะคะก็คล้ายกับรายงานความยั่งยืนที่จะต้องมีการอธิบายถึงเชิงบวกแล้วก็เชิงลบด้วยนะคะแล้วก็ข้อ3เนี่ยจะต้องระบุถึงตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงินนะที่มีความสำคัญต่อการความสำเร็จขององค์กรแล้วก็เชื่อมโยงตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงินกับความสำเร็จที่เป็นตัวชี้วัดทางการเงินนะคะเชื่อมโยงกลยุทธ์และผลการดำเนินงานความเสี่ยงและผลตอบแทนกับข้อมูลทั้งทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงินนะคะแล้วก็รายงานเป็นองค์รวมให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆนะคะจะเห็นว่ารายงานเชิงบูรณาการเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงนะคะเป็นองค์รวมค่อนข้างจะยากนะคะในทางปฏิบัติจะมีหลายจากการวิจัยเนี่ยจะพบว่าจะมีความยุ่งยากในการที่จะต้องเขียนเชื่อมโยงตรงนี้ค่ะทีนี้มาดูหลักการของการจัดทำรายงานเชิงบูรณาการนะคะมี7ประการด้วยกันก็คือ1เนี่ยจะต้องมุ่งเน้นที่กลยุทธ์และทิศทางอนาคต2มีการเชื่อมโยงสารสนเทศนะคะแล้วก็3ก็อธิบายความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียนะคะแล้วก็4เนี่ยจะเน้นเรื่องเฉพาะที่มีสาระสำคัญนะคะถ้าไม่สาระสำคัญก็ไม่ต้องรายงานข้อ5ต้องมีความกระชับด้วยนะคะกระชับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการอ่านนะคะแล้วก็6เนี่ยมีความเชื่อถือได้และสมบูรณ์นะ7มีความสม่ำเสมอและสามารถเปรียบเทียบกันได้นะคะหมายถึงว่าการเลือกใช้ตัวชี้วัดเนี่ยก็ควรจะใช้ตัวชี้วัดตัวเดิมจากปีก่อนเนี่ยเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเปรียบเทียบว่าผลการดำเนินงานทางด้านพื้นฐาน3องค์ประกอบนั้นเนี่ยยังมีดีขึ้นกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมนะคะกรอบการรายงานเชิงบูรณาการที่ IIRC ได้ประกาศในปี2556เนี่ยก็มีองค์ประกอบพื้นฐานอยู่8ข้อด้วยกันนะคะก็คือต้องรายงานภาพรวมองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะ2ก็รายงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการนะคะรายงานที่3ก็พูดถึงแบบจำลองธุรกิจรายงานที่4พูดถึงความเสี่ยงและโอกาสนะคะรายงานที่5ก็พูดถึงกลยุทธ์และการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรนะรายการที่6เป็นผลการดำเนินงานดูว่ามีกำไรมีรายได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายแล้วก็กำไรเท่าไหร่นะคะแล้วรายงานที่7ก็จะมีผลความคาดหวังในภายหน้านะหรือความคาดหวังหรือว่าภาพในอนาคตนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยส่วนที่8จะต้องบอกพื้นฐานของการเตรียมการด้วยว่าบริษัทเนี่ยได้เตรียมการจัดทำรายงานเนี่ยโดยอ้างอิงจากมาตรฐานอะไรนะคะและเก็บข้อมูลอย่างไรมานำเสนอในรายงานนะคะสุดท้ายก็จะเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง GRI กับ IIRC นะคะโดยมีประเด็นเปรียบเทียบเนี่ยหัวข้อแรกลักษณะของ GRI เนี่ยจะเป็นมาตรฐานนะคะเขาเรียก GRI standardคือกำหนดเป็นมาตรฐานแต่ของ IIRC เนี่ยยังเป็นกรอบแนวคิดเป็นเฟรมเวิร์กนะคะจุดประสงค์ GRI เนี่ยจะสื่อสารในวงกว้างนะโดยแสดงผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมแบบในวงกว้างนะคะแต่ว่า IIRC เนี่ยเขาจะเชื่อมโยงกับทุนทางการเงินแล้วก็ทุนต่างๆที่จะสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรซึ่งเมื่อกี้เราได้พูดถึงทุน6ส่วน6อย่างนั้นนะคะกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ข้อมูลเนี่ย GRI ก็จะนึกถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มนะแต่ IIRC เนี่ยจะเน้นผู้ลงทุนเป็นหลักนะคะก็เนื้อหารายงานเนี่ย GRI เนี่ยจะ

รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินนะคะเป็น financial performance กับผลด้านสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วรวมถึงการปฏิบัติต่อแรงงานสิทธิมนุษยชนแล้วก็การกำกับดูแลกิจการแต่ IIRC เนี่ยเขารายงานใน8หัวข้อประเด็นที่กล่าวมาสักครู่นะคะนะคะเช่นรายงานภาพรวมการกำกับดูแลกิจการแบบจำลองการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์แล้วก็การจัดสรรทรัพยากรรายงานผลทางการเงินการคาดการณ์ในอนาคตแล้วก็พื้นฐานแล้วก็การนำเสนอรายงานใน8หัวข้อนะคะแล้วประเด็นสำคัญอันนี้ก็ GRI จะพูดถึงผลเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อการตัดสินใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายส่วน IIRC นี่เน้นผู้ลงทุนเป็นหลักนะคะส่วนประเด็นองค์กรเป้าหมายที่ต้องจัดทำเนี่ย GRI ก็จะบอกว่าเป้าหมายที่ต้องจัดทำคือบริษัทเอกชนจำกัดและมหาชนจำกัดแต่ IIRC เนี่ยเขาจะเน้นว่าบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยจะต้องจัดทำนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ได้สรุปมาจากหน่วยที่7นะคะการรายงานความยั่งยืนและการรายงานเชิงบูรณาการค่ะค่ะในหน่วยที่8นี้ก็จะเป็นเนื้อหา2ตอนด้วยกันนะคะเป็นตอนแรกเกี่ยวกับการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและตอนที่2เป็นเรื่องของต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มาดูในเรื่องของห่วงโซ่คุณค่าก่อนนะคะในเรื่องห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยก็ตามโมเดลของไมเคิลอีพอตเตอร์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่คิดในเรื่องของไฟฟอร์สโมเดลด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีพอตเตอร์ในเรื่องของพอตเตอร์วาลูเชนก็คือห่วงโซ่คุณค่านะคะเขาบอกว่าในการดำเนินธุรกิจของกิจการต่างๆเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยกิจกรรมหลักกับกิจกรรมสนับสนุนนะคะกิจกรรมหลักเนี่ยก็จะมี5กิจกรรมด้วยกันเริ่มจากซ้ายมือนะคะก็คือการนำวัตถุดิบเข้ามาสู่กิจการมีการมีการเก็บรักษาแล้วก็เบิกไปใช้นะคะกิจกรรมที่2ก็คือเข้าสู่กับกระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานนะคะจากนั้นเนี่ยเป็นสินค้าสำเร็จรูปก็นำสินค้าออกจากโรงงานแล้วก็ไปสู่การตลาดการขายแล้วก็สุดท้ายคือในเรื่องของบริการลูกค้านะคะมีการติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ลูกค้าในกิจการอ่านสินค้าบางอย่างนะคะก็มีบริการหลังการขายนะคะจะเห็นว่ากิจกรรมหลักเนี่ยจะเชื่อมโยงจากซ้ายไปขวาจากวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานจนกระทั่งไปถึงมือลูกค้าแล้วก็บริการหลังการขายนะคะในส่วนกิจกรรมสนับสนุนเนี่ยก็จะมีด้วยกัน4กิจกรรมย่อยนะคะมีโครงสร้างพื้นฐานของกิจการก็เช่นในเรื่องของการบริหารทั่วไปเรื่องของการวางแผนการเงินการบัญชีเรื่องของกฎหมายแล้วก็การติดต่อกับหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็ในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์ความต้องการการสรรหาคัดเลือกประเมินผลรวมถึงการฝึกอบรมพัฒนาแล้วก็สวัสดิการต่างๆของพนักงานในองค์กรในเรื่องที่3ก็เป็นกิจกรรมสนับสนุนในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะเพื่อให้การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างคุณค่ากับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอแล้วก็สุดท้ายมีเรื่องของกระบวนการจัดหา procurement ทั้งการจัดซื้อแล้วก็จัดจ้างเพื่อจัดสรรจัดหาทรัพยากรเข้ามาสู่องค์กรนะคะจะเห็นว่ากิจกรรมสนับสนุนเนี่ยกิจกรรมสนับสนุนช่วยให้กิจกรรมหลักเนี่ยดำเนินการไปโดยรู้เป้าหมายก็คือตัวกำไรสู่กิจการนะคะคราวนี้มาดูตัวห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์นะคะจากซ้ายเนี่ยผู้ผลิตวัตถุดิบก็ส่งไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนนะคะแล้วก็ส่งไปยังโรงงานประกอบรถยนต์ส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายตามศูนย์บริการต่างๆนะคะแล้วก็ไปถึงมือลูกค้าได้เห็นว่าจากซ้ายไปขวาสุดท้ายก็คือสร้างคุณค่าที่ดีให้กับลูกค้าทีนี้เราก็มองย้อนกลับว่าลูกค้าเนี่ยจะให้ข้อมูลกับตัวแทนจำหน่ายซึ่งเป็นเหมือนด่านหน้าที่ได้สัมผัสกับลูกค้าได้รู้ข้อมูลเพราะฉะนั้นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยก็จะต้องนำข้อมูลจากลูกค้าทั้งด้านคุณภาพที่ดีแล้วก็มีข้อบกพร่องต่างๆเวลาลูกค้ามาคอมเพลนเนี่ยก็นำกลับมาให้กับโรงงานประกอบเพื่อที่จะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามีส่วนใดที่ลูกค้าร้องเรียนมาเนี่ยก็ต้องกลับไปพิจารณาแล้วย้อนกลับไปที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนนะคะผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยก็อาจย้อนกลับไปที่ผู้ผลิต

ถุดิบว่าวัตถุดิบที่ได้มาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพไหมนะคะไม่ใช่ใช้ไปแล้วเนี่ยก็เกิดผลเสียหายกับลูกค้านะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนะคะจะเห็นว่าด้านซ้ายสุดเนี่ยก็จะมีผู้ผลิตวัตถุดิบ

พันธุ์นะคะหรือว่าแนะนําการเลี้ยงสัตว์แนะนําการปลูกให้เมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยเพื่อเป็นผลผลิตที่ดีนํามาป้อนให้กับโรงงานนะคะแล้วก็เมื่อผลิตสําเร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่จําเป็นก็คือเนื่องจากอาหารเนี่ยเราต้องให้มีการถนอมอาหารใช่ไหมคะว่าบรรจุพันธุ์เนี่ยจะต้องดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีการนวัตกรรมในการพัฒนาบรรจุพันธุ์เนี่ยซึ่งบางทีโรงงานเนี่ยอาจจะต้องกิจการอาจต้องตัดสินใจซื้อโรงงานหรือว่าเป็นบริษัทย่อยเป็นพันธมิตรกันนะคะเพื่อให้ได้ตัวผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ดีนะคะเพื่อจำหน่ายกับลูกค้านะคะเพราะเป้าหมายคือการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้านั่นเองคราวนี้เรามาวิเคราะห์กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่านะคะประกอบด้วย2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการระบุกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าขั้นตอนที่2ก็พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันนะแล้วเราต้องระบุก่อนว่ากิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของเราเนี่ยเป็นอะไรในการระบุกิจกรรมนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่สร้างมูลค่ากับกิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่ากิจกรรมที่สร้างมูลค่าเนี่ยอย่างเช่นในการที่เราผลิตโคมไฟเนี่ยเราก็จะต้องมีการคัดเลือกว่าแสงขนาดไหนที่จะทำให้ลูกค้าดูแลสบายตาเราก็จะต้องมีการออกแบบที่ดีแล้วก็มีการที่จะเชื่อมส่วนประกอบต่างๆเนี่ยให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์นะคะหลังตรงนี้เนี่ยเราต้องพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพเนี่ยให้ดีกว่าลูกค้าหรืออย่างน้อยเนี่ยก็เท่ากับให้ดีกว่าคู่แข่งขันนะคะหรืออย่างน้อยเนี่ยเท่ากับคู่แข่งขันแต่ถ้าหากพิจารณาแล้วเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะปรับปรุงได้เท่ากับคู่แข่งขันก็อย่าทำเองดีกว่าค่ะก็ให้ไปจัดหาจากหน่วยงานภายนอกอันนี้เขาเรียกว่า outsourcing นะคะการที่เรา outsourcing เนี่ยเราจะได้สิ่งที่ดีโดยที่เราจะมีเวลาที่เหลือเนี่ยมาปรับปรุงในสิ่งที่เราทำงานที่เรามีความสามารถเนี่ยเราจะได้มีเวลาที่เหลือในการปรับปรุงให้ดีขึ้นส่วนที่เราไม่สามารถจะสู้คู่แข่งขันได้หรือไม่สามารถจะทำได้ดีเท่าเขาเนี่ยเราก็เอาซอร์ซิ่งมานะคะมันก็จะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดด้วยส่วนกิจการที่ไม่เพิ่มมูลไม่สร้างมูลค่าเนี่ยอย่างเช่นการขนย้ายวัตถุดิบหรือการเก็บรักษาเนี่ยเราก็อาจจะไปใช้วิธีการที่มีสัมพันธมิตรที่ดีกับซัพพลายเออร์ในการจัดส่งวัตถุดิบเข้ามาโดยไม่ต้องมีการสต็อกไว้มากๆอันนี้ก็จะช่วยปรับปรุงต้องปรับปรุงก็คือลดต้นทุนนั่นเองนะคะทีนี้พอเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราก็มาพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะ 2.1 ก็คือถ้ากิจกรรมที่เป็นให้ทำนะคะคือทำกิจกรรมที่เป็นความสามารถหลักเพื่อสร้างกำไรให้กิจการอย่างโบอิงนี่คือผลิตเครื่องบินใช่ไหมคะเขาก็ความสามารถหลักในการผลิตเครื่องบินเนาะแล้วก็ให้บริการกับลูกค้านะแล้วก็ 2.2 เนี่ยเลือกทำกิจกรรมที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างเช่นในโรงงานที่แปรรูปอาหารเมื่อสักครู่นี้เราก็อาจจะมีการตั้งโรงงานเนี่ยใกล้กับแหล่งวัตถุดิบนะเพื่อที่จะได้คงความสดใหม่ของอาหารนะคะหรือก็อาจจะมีการวิธีการที่จะกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เสียคุณค่าทางด้านบริอาหารที่เราได้ทำขึ้นมานั้นนะคะแล้วก็ 2.3 ก็มีการจัดจ้างภายนอกในกิจกรรมที่ตนไม่สามารถแข่งขันได้อันนี้ก็ที่กล่าวเมื่อสักครู่นะคะในเรื่องของ outsourcing คราวนี้มาดูกรณีศึกษาในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่านะคะเป็นบริษัทพัฒนาไม้แกะสลักไทยจำกัดคือชื่อพัฒนาไม้แกะสลักแต่ว่าไม่ได้ทำเองนะคะหรือเป็นธุรกิจเนี่ยเขาจะซื้อมาขายไปแต่ว่าขายไปก็คือส่งออกไปยังต่างประเทศข้อมูลการดำเนินงานเนี่ยก็มีข้อหนึ่งเขาจะเก็บสินค้าคงเหลือโดยวางไว้ในลักษณะแนวราบคือถ้าเข้าไปดูในโรงงานเนี่ยเราจะเห็นว่าจะใช้พื้นที่อย่างมากเลยในการที่จะวางสินค้าเป็นกองแบบแนวราบไปหมดนะคะแล้วก็ข้อ2เนี่ยการจัดส่งสินค้าและจัดทำบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะใช้วิธีการตีกรอบไม้แบบเดิมๆนะคะแล้วก็ข้อ3การขนส่งสินค้าเข้ากรุงเทพเนี่ยก็จะใช้รถบรรทุกของบริษัทเองนะคะซึ่งมีพนักงานขับรถอยู่3คนแล้วก็เข้ามาสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อจะส่งออกไปต่างประเทศนอกจากนี้ก็จะมีพนักงานคลังสินค้าอีก4คนเนื่องจากว่าสินค้าเขาวางแบบแนวราบมันมากมายนะคะ

ผลการดำเนินงานในปี 25X1 เนี่ยก็มีรายละเอียดนะก็คือข้อ1ก็จะซื้อรถบรรทุกเพิ่ม1คันในราคา 1.7 ล้านบาทเนื่องจากว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ข้อ2สินค้านั้นมีความหลากหลายชนิดตามความต้องการของลูกค้านะคะอย่างเช่นเราจะเห็นว่าอาจจะเป็นพวกไม้แกะสลักที่เป็นช้างม้าหรือเป็นสัตว์ต่างๆหรือเป็นนกเป็นกระต่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ยังเป็นพวกดอกไม้เป็นพวกคือมีมากมายหลายชนิดนะคะเพราะฉะนั้นระดับสินค้าคงเหลือที่เขาเก็บไว้เฉลี่ยเนี่ยต่อเดือนเนี่ย 12.4 ล้านบาทแล้วก็รอบการหมุนเวียนโดยเฉลี่ยเนี่ย60 วันนะใช้เวลาถึงเกือบ2 เดือนนะคะ60 วันก็สอดคล้องกับระยะเวลาที่ผู้ใช้ผู้ผลิตเนี่ยเขาใช้ในการผลิตชิ้นงานแล้วก็ส่งมอบให้บริษัทนะคะในข้อ3เนี่ยได้มีการเปลี่ยนพนักงานขับรถบ่อยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งเนี่ยหลายครั้งเสียหายเนี่ยรวมค่าซ่อมสินค้าด้วยก็ 2.7 ล้านบาทในปี 25X1ในข้อ4มีการรับคืนสินค้ารวมมูลค่า 5.1 ล้านบาทนะคะเนื่องจากว่าสินค้านั้นชำรุดแล้วก็มีการขนส่งที่ผิดพลาดนะในข้อ5ได้สรุปรายได้ทั้ง67ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายประมาณ58ล้านบาทแล้วก็ได้กำไรจากการดำเนินงานเนี่ยประมาณ9ล้านบาทแล้วก็ในข้อ6ปี 25X2 เนี่ยบริษัทวางแผนที่จะกู้เงินมาเพื่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่นะในขนาด 3,000 ตารางเมตรในวงเงิน12ล้านบาทค่ะจากที่เล่ามาในเคสเนี้ยก็จะพบประเด็นปัญหาในการวิเคราะห์ของโซ่คุณค่ามี3ประเด็นใหญ่ๆนะคะประเด็นแรกก็คือการบริหารสินค้าคงเหลือเขาพบว่าสินค้าที่มีจำนวนมากนะแล้วก็ทั้งจำนวนแล้วก็ทั้งมากมายหลายชนิดด้วยแล้วก็จัดเก็บในแนวราบก็ทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าเนี่ยยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลามากนั้นแนวทางแก้ปัญหาก็จะมี4ข้อด้วยกันนะคะ 1.1 ก็คือให้ลดระดับสินค้าคงเหลือลงนะจาก12ล้านกว่านั้นเนี่ยให้อยู่ในระดับเฉลี่ยเดือนละ5ล้านบาทนะแล้วก็ให้ลบรอบการหมุนเวียนเหลือ30วันนะซึ่งก็ต้องไปทำความตกลงกับผู้ผลิตให้เร่งรัดการทำงานจาก60วันเนี่ยเหลือ30วันในข้อ 1.2 ก็ต้องจัดเก็บสินค้าในแนวตั้งนะคะจากแนวราบไม่เอาละต้องเปลี่ยนเป็นแนวตั้งเพื่อให้มีพื้นที่เก็บสินค้าได้มากขึ้นแล้วก็สะดวกในการตรวจนับแล้วก็สะดวกในการที่จะเบิกไปส่งลูกค้านะก็ให้จัดทำชั้นวางสินค้าในแบบ selective rack แล้วก็ใช้ระบบบาร์โค้ดในการจัดการสินค้าด้วยนี้ก็จะมีตัวอย่างของ selective rack นะคะได้เห็นว่ามันจะเป็นชั้นที่แบบมีความแข็งแรงมากรับน้ำหนักได้เป็นพันกิโลนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกตำแหน่งที่จะวางนะก็ง่ายต่อการที่จะค้นหาในการที่จะหยิบเข้าหยิบออกด้วยนะคะ 1.4 ในส่วนของพนักงานคลังสินค้า4คนนั้นน่ะให้คงไว้เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บสินค้าเพียง1คนและอีก3คนเนี่ยให้ไปทำหน้าที่ตรวจรับสินค้าแล้วก็ทำการบรรจุภัณฑ์นะคะเพราะว่าตอนนี้การจัดเก็บก็คือเป็นความสิ่งสะดวกแล้วถ้าเราใช้ selective rack เนี่ยเราก็สามารถเอาคนไปใช้ทำหน้าที่ตรวจรับสินค้าซึ่งมีมากมายหลายชนิดแล้วก็ในเรื่องของการทำบรรจุภัณฑ์เนี่ยให้ดีนะคะประเด็นปัญหาที่สองคือเรื่องของการขนส่งก็เพราะว่าพนักงานขับรถนั้นขาดความชำนาญเพราะว่ามีการหมุนเวียนเข้าออกบ่อยนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุสินค้าเสียหายเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากตรงนี้แนวทางแก้ไข 2.1 ก็คือให้จัดจ้างผู้ประกอบการขนส่งที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการแทนนะคะเป็นการ outsourcing นะในส่วนของการขนส่ง 2.2 สินค้าที่จัดส่งก็ให้วางหีบห่อเนี่ยบนพาเลทนะเพื่อสะดวกในการยกแล้วก็จัดเก็บในตู้คอนเทนเนอร์นะเราไม่ใช้รถบรรทุกแล้วนะคะแล้วก็ 2.3 เนี่ยก็จะเลิกจ้างพนักงานขับรถบรรทุก3คนนะเพราะเราหันไปใช้เอาซอร์ซิ่งแทนนะคะผู้ชำนาญการแทนมาดูพาเลทนะคะพาเลทนั่นก็คือเป็นแท่นอย่างเงี้ยนะคะสำหรับวางสินค้ามันก็จะทำให้สะดวกในการขนย้ายและจัดส่งนะคะแล้วก็สะดวกในการที่จะนำไปวางบนชั้นใน selective rack ด้วยนะคะ

เพราะว่าเขาจะมีช่องตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้รถยกหรือฟอร์คลิฟต์เนี่ยสามารถจะเสียบแท่งเนี่ยเข้าไปแล้วก็ทำให้ยกเนี่ยเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็วนะคะปัญหาที่3คือในเรื่องการบริหารจัดการก็ขาดข้อมูลในการบริหารจัดการแนวทางแก้ปัญหาก็คือจะลงทุนจัดซื้อระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์นะเพื่อจะใช้สนับสนุนการดำเนินงานที่จะเชื่อมโยงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตระหว่างบริษัทกับต่างประเทศนะคะแล้วก็บริษัทกับผู้ผลิตแล้วก็บริษัทกับผู้ประกอบการขนส่งนะคะผลการดำเนินงานหลังจากได้แก้ปัญหาแล้วเนี่ยก็มีไปในทิศทางที่ดีนะคะ1รายได้เพิ่มขึ้น7ล้านนะหรือประมาณร้อยละ 0.4 ค่าใช้จ่ายลดลง 0.498 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 0.8 จะเห็นว่าค่าจ่ายมากเพิ่มขึ้นมากแต่ค่าจ่ายลดนิดหน่อยแต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 7.49 ล้านบาทหรือร้อยละ 86.4 นะคะแล้วก็ข้อ4เนี่ยลดการลงทุนในสินทรัพย์ไม่ต้องใช้รถบรรทุกไม่ต้องสร้างคลังสินค้าแล้วนะคะก็ส่งผลให้ข้อ5เนี่ยมีเงินทุนหมุนเวียนจากการขายรถบรรทุก 2.7 ล้านบาทก็มาลงทุนซื้อเครือข่ายแล้วก็ซื้อระบบเครือข่ายซื้อซอฟต์แวร์มาซื้อชั้นวางสินค้าแล้วก็ติดตั้งระบบบาร์โค้ดนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าผลการที่เราใช้การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของพอร์เตอร์เนี่ยเมื่อวิเคราะห์แล้วเราก็สามารถเห็นจุดที่มีกิจกรรมใดที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้แล้วก็ส่งผลให้การดำเนินงานดีขึ้นนะคะค่ะคราวนี้ก็จะมาอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้จะมี2มุมมองด้วยกันคือ1เนี่ยเป็นวงจรชีวิตด้านต้นทุนนะเป็น cost the cost life cycle แล้วก็2วงจรชีวิตด้านยอดขาย the sales life cycle นะคะวงจรชีวิตด้านต้นทุนเนี่ยเราจะแบ่งต้นทุนของผลิตภัณฑ์เนี่ยออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือกิจกรรมต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำต้นน้ำคืออะไรก็คือต้นทุนที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาแล้วต้นทุนในการออกแบบนะดังนั้นก็มากลางน้ำเป็นเรื่องของการผลิตการบริการเนาะกิจกรรมปลายน้ำก็เป็นต้นทุนทางการตลาดต้นทุนในการจัดจำหน่ายแล้วก็ต้นทุนบริการลูกค้านะคะอันนี้จะเชื่อมโยงให้เห็นว่ากิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์มันจะส่งผลกันยังไงได้เห็นว่าถ้าเราทำการวิจัยและพัฒนาที่ได้ผลการวิจัยคาดเคลื่อนจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนั้นผลการออกแบบก็จะไม่ดีเมื่อไม่ดีแล้วเนี่ยส่งผลไปถึงการผลิตส่งผลไปถึงการตลาดและบริการหลังการขายนะคะก็คือว่าผลิตก็จะยุ่งยากใช่ไหมคะถ้าขั้นตอนการผลิตออกแบบมาไม่ดีมีชิ้นส่วนเยอะแยะมากมายเนี่ยทำหน้าที่ของผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ได้ตามวัตถุประสงค์นะผลิตยากสินค้าก็ด้อยคุณภาพทางด้านการขายก็ต้องรีบเร่งในการปิดการขายโดยเร็วนะแล้วผลลัพธ์ก็คือขายได้น้อยนะในด้านการบำรุงรักษาเนี่ยก็ต้องเสียการบริการหลังการขายเนี่ยก็ต้องเสียต้นทุนนะในการที่จะไปซ่อมบำรุงให้ลูกค้าผลลัพธ์สุดท้ายก็คือผลประกอบการจะไม่ดีนะคะอันนี้ก็จะเชื่อมโยงให้เห็นว่าในห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยสิ่งที่สำคัญในเรื่องของกิจกรรมต้นน้ำนะคือการวิจัยพัฒนาและการออกแบบเนี่ยจะส่งผลต่อต้นทุนในลำดับถัดไปทั้งการผลิตแล้วก็กิจกรรมปลายน้ำนะคะทีนี้การคิดต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็จะมีการคิดต้นทุนตามต้นน้ำบวกกลางน้ำบวกปลายน้ำนั่นก็คือเอาต้นทุนวิจัยและพัฒนาบวกด้วยต้นทุนการออกแบบแล้วก็บวกด้วยต้นทุนการผลิตอันนี้ก็คือได้เรียนมาแล้วนะคะก็จะมีวัตถุทางตรงค่าแรงงานทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตแล้วก็บวกด้วยต้นทุนทางการตลาดต้นทุนในการจัดจำหน่ายแล้วก็บวกด้วยต้นทุนบริการหลังการขายอันนี้เรียกว่าเป็นการคิดต้นทุนตามวงจรผลิตภัณฑ์ซึ่งจะแตกต่างจากในทางบัญชีการเงินที่เขาจะคิดเฉพาะต้นทุนการผลิตเท่านั้นนะคะมาดูตัวอย่างในด้านซ้ายเนี่ยสินค้า PS1 กับ PS2 นะก็จะมี PS1 เนี่ยจะไปขั้นต้นคือเอาค่าขายเนี่ยหักได้ต้นทุนขายแล้วเนี่ยอยู่ที่ 3.26 ล้านนะก็คิดเป็นประมาณ 72% สินค้า PS2 เนี่ยอยู่ที่กำไรขั้นต้น 1.5 ล้านก็อยู่ที่ 60% ของค่าขายนะเห็นว่า PS1 เนี่ยเป็นสินค้าที่ทำกำไรได้ดีนะกว่าสินค้า PS2 นะทั้งนี้เรายังไม่ได้คิดต้นทุนวิจัยพัฒนา

แล้วก็บริการหลังการขายของสินค้าแต่ละตัวเพราะว่าในด้านซ้ายเนี่ยเราเอาค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา 2.15 ล้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 1.85 ล้านเนี่ยมาหักที่ยอดรวมของบริษัทนะคะโดยไม่ได้มาแบ่งปันให้กับสินค้าแต่ละตัวคราวนี้ในเชิงการจัดการเนี่ยเราก็มีแนวคิดว่าต้นทุนเราควรจะคิดตามวงจรผลิตภัณฑ์ก็คือเอา 2.15 ล้านเนี่ยมาปันส่วนให้กับ PS1 กับ PS2 ทีนี้ทางด้านบัญชีเนี่ยเขาก็เก็บข้อมูลว่าการปันส่วนเนี่ย PS1 ใช้ต้นทุนวิจัยและพัฒนาประมาณ 72% ส่วน PS2 ใช้แค่ 28% ก็ PS1 ก็จะได้ไป 1.55 ล้านเนาะ PS2 ก็ได้ 0.6เช่นเดียวกันต้นทุนขายและบริการหลังการขาย PS1 ก็ 72% PS2 28ผลลัพธ์สุดท้ายคือกำไรสุทธิของทั้ง2สินค้า2ตัวนี้ใกล้เคียงกันนะคะคือถ้าทำละเอียดน่ะแต่ถ้าทำโดยใช้ทศนิยม2ตำแหน่งก็คือตัวเลขเท่ากันเลยนะคะจะเห็นว่าการที่เราคิดต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยทำให้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยได้ชัดเจนขึ้นนะคะทีนี้ก็มาดูในเรื่องของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในมุมมองด้านยอดขายนะคะซึ่งก็เราได้เรียนในวิชาทางด้านการตลาดเนี่ยจะมี4ระยะด้วยกันนะคะคือแนะนำเติบโตเต็มที่แล้วก็ถดถอยหรือตกต่ำนะคะในขั้นแนะนำเนี่ยตัวสินค้าเพิ่งเริ่มนำเข้าสู่ตลาดนะก็ยังลูกค้ายังไม่รู้จักเนาะสินค้าบางตัวเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานอาจจะเป็นปีกว่าลูกค้าเนี่ยจะรู้จักวิธีการใช้หรือคุณลักษณะสินค้านั้นช่วงแรกเนี่ยยอดขายยังต่ำอยู่เนาะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในการแนะนำสินค้าเนี่ยสูงนะหลังจากนั้นได้ไปผ่านไปสักพักหนึ่งเนาะระยะหนึ่งก็เข้าสู่ขั้นเติบโตก็สังเกตว่าเส้นเนี่ยจะค่อนข้างมีความชันสูงก็คือการเติบโตเนี่ยจะขายได้อย่างเยอะขึ้นมากมายเนาะขายได้เยอะได้ยอดขายมากนะเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็เริ่มมีคู่แข่งเข้ามาละแต่ว่าจะมีผลดีก็คือว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยจะลดลงนะคะแล้วก็ผ่านระยะนี้ไปเมื่อคู่แข่งเข้ามาเนี่ยมันก็จะถึงจุดที่สินค้าเนี่ยอิ่มตัวก็ยอดขายเนี่ยจะสูงสุดนะในช่วงของเติบโตเต็มที่หลังจากนั้นเมื่ออิ่มตัวแล้วเนี่ยยอดขายก็จะลดลงเข้าสู่การถดถอยหรือตกต่ำนะคะก็เป็นระยะที่บางบริษัทเนี่ยอาจจะเลิกกิจการไปแล้วก็เอาเครื่องจักรเนี่ยไปพัฒนาสินค้าตัวใหม่นะไปปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ขึ้นมานะหรืออาจจะต้องพัฒนาสินค้าตัวเดิมแต่ในโมเดลใหม่ๆนะให้ได้ประโยชน์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะคราวนี้ก็มาดูในเรื่องของวงจรผลิตภัณฑ์เนี่ยวงจรชีวิตที่4ขั้นตอนเนี่ยนะคะใน4ขั้นเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายและต้นทุนอย่างไรนะคะในขั้นแนะนำก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการแนะนำสินค้านั้นสูงมากใช่ไหมคะเพราะว่าลูกค้ายังไม่รู้จักสินค้านะเพราะนั้นต้นทุนทางการตลาดเนี่ยก็จะสูงนะต้องทำการตลาดเพื่อแนะนำสินค้าส่วนในขั้นของการเจริญเติบโตตรงนี้ต้นทุนการผลิตลดลงทำไมถึงลดลงเพราะว่าเมื่อลูกค้ามีความต้องการมากขึ้นโรงงานก็ผลิตมากขึ้นพอผลิตมากขึ้นเนี่ยเจ้าต้นทุนคงที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือค่าเช่าโรงงานหรือเครื่องจักรที่มีการเสื่อมสภาพเนี่ยล้วนเป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะแต่เมื่อโรงงานผลิตมากขึ้นมันก็สามารถจะเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยให้ลดลงนะคะคำว่าลดลงเนี่ยหมายถึงต้นทุนการผลิตต่อหน่วยนะคะก็จะลดลงนะอันนี้เขาเรียกว่าได้เกิดการประหยัดจากขนาดนะคะส่วนเมื่อเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยตรงช่วงนี้เนี่ยในระยะที่เข้าสู่ต้นเติบโตเต็มที่เนี่ยก็ยังผลิตมากขึ้นอยู่จนถึงจุดพีคอะสูงสุดก็ยังมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเนี่ยลดลงอยู่นะคะแต่ว่าคู่แข่งเข้ามามากแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายการตลาดก็จะต้องมีการส่งเสริมการขายนะคะตามโปรโมชั่นต่างๆมีการลดราคามีการส่งเสริมการแจกคูปองสินค้าหรือการแจกแถมอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายการตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคตกต่ำขั้นตกต่ำหรือว่าถดถอยอันนี้สินค้าก็เริ่มไม่เป็นที่ต้องการละเพราะว่าคนลูกค้าก็มีการใช้กันแล้วนะคะเรียกว่าอิ่มตัว

0: เพราะนั้นค่าใช้จ่ายต่างๆบริษัทก็ต้องบริหารในการที่จะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเนี่ยแล้วก็หาทิศทางที่ว่าจะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนี่ยขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ในวงจรใหม่เนาะก็จะต้องมีการลงทุนในการพัฒนาวิจัยพัฒนาแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตใหม่ๆขึ้นมาทดแทนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นจบเนื้อหาในเรื่องของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าแล้วก็ต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะนั้นนักศึกษาต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยว่าอีพอตเตอร์เขาให้โมเดลเนี้ยมานะคะสิ่งที่สำคัญคือระบุกิจกรรมให้ได้ว่าบริษัทของเราเนี่ยเรามีความสามารถหลักในเรื่องอะไรแล้วก็ใช้ความสามารถหลักนั้นเนี่ยให้เต็มที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแต่ถ้าเราทำไม่ได้ดีนะคะหรือทำไม่ดีเท่ากับคู่แข่งขันแล้วเนี่ยเราก็อย่าเสียเวลาไปทำนะคะเอาเวลานั้นน่ะไปทำสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วก็ใช้วิธีการ outsourcing ก็คือจัดหาจากภายนอกมานะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ลดต้นทุนนะลดต้นทุนแล้วก็ได้ใช้เวลาที่ทำในสิ่งที่ดีเนี่ยให้เกิดขึ้นได้อย่างมากขึ้นนะคะส่วนกิจกรรมที่ไม่สร้างเพิ่มมูลค่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเราก็ยังต้องทำอยู่อย่างเช่นการที่เรายังต้องมีการทำความสะอาดในโรงงานนะให้โรงงานน่าอยู่แล้วก็ในการที่เราจะต้องจัดเก็บสินค้าเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการใช้สัมพันธภาพอันที่ดีกับซัพพลายเออร์ในการจัดส่งมีสัญญาระยะยาวมีการตกลงกับเขาเรียกว่าห่วงโซ่อุปทานมีการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อที่จะจัดหาต้นทุนที่ต่ำลงนะในการที่จะนำมาการผลิตสินค้าให้เกิดคุณภาพแล้วก็สะท้อนกลับไปที่ลูกค้าเป็นสำคัญนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่านะคะส่วนในวงจรชีวิตของต้นทุนก็จะมี2ด้านคือด้านของมองในมุมมองด้านต้นทุนกิจกรรมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะสิ่งสำคัญคือกิจกรรมต้นน้ำเนี่ยต้องทำให้ดีก่อนนะคะคือการออกแบบดีผลิตภัณฑ์ก็จะต้นทุนที่ตามมาเนี่ยก็จะลดน้อยลงแต่ถ้าออกแบบไม่ดีต้นทุนที่ตามมาทั้งการผลิตทั้งในเรื่องของการขายเนี่ยก็จะยุ่งยากลำบากส่งผลไปถึงกับการบริการหลังการขายด้วยนะคะแล้วก็ส่วนในต้นทุนของตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เป็นไปตามไลฟ์ไซเคิลซึ่งมีอยู่4ระยะคือขั้นแนะนำขั้นเติบโตเต็มที่แล้วก็ขั้นถดถอยนะคะอันนี้ก็ลงไปทบทวนแล้วก็ลองดูจากในสื่อต่างๆที่เขามีใน YouTube เนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นสภาพของจริงของตลาดแล้วก็สินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ
1: STOU Channel
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภา

0: ภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ย
4: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
3: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.

ค่ะในหน่วยที่10นี้ก็จะมี2ตอนใหญ่ๆนะคะเป็นเรื่องของการจัดการคุณภาพโดยรวมกับเรื่องของต้นทุนคุณภาพนะคะเรามาดูในเรื่องของการจัดการคุณภาพโดยรวมก่อนนะคะในเรื่องของหลักการของการจัดการคุณภาพโดยรวมจากความหมายของสมาคมอเมริกันเพื่อคุณภาพก็ได้กล่าวถึงว่ามีหลักการอยู่8ประการด้วยกันนะคะเริ่มต้นที่การมุ่งเน้นที่ลูกค้านะคะโดยการดำเนินการเนี่ยต้องยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะคะคือทำยังไงให้ได้ตามความต้องการหรือเหนือความคาดหวังของลูกค้านะคะสองก็ต้องให้พนักงานทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการดำเนินการนะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งสามใช้กระบวนการเป็นศูนย์กลางก็คือทุกหน้าที่ในกระบวนการนั้นเนี่ยต้องมีความชัดเจนว่าทำอะไรนะคะแล้วก็มีการวัดแล้วก็ติดตามผลไม่ให้เกิดกับความเบี่ยงเบนนะคะแล้วก็ใช้ระบบบูรณา

การจากกระบวนการย่อยๆเนี่ยเป็นกระบวนการใหญ่เป็นกระบวนการของธุรกิจโดยที่มีนโยบายคุณภาพเนี่ยยึดเป็นหลักเดียวกันแล้วก็ใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์แล้วก็เป็นระบบมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้คําว่าไคเซ็นก็คือให้พนักงานทำดีขึ้นทีละเล็กละน้อยโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มมากแล้วในที่สุดเนี่ยผลรวมสะสมเนี่ยก็จะได้พัฒนาที่ดียิ่งขึ้นนะคะหรือตรงกับวงจรเดมมิงก็คือแผนดูเช็คแอคชั่นนั่นเองนะคะแล้วก็มีการตัดสินใจเนี่ยบนพื้นฐานของความเป็นจริงก็คือต้องมีข้อมูลข้อมูลที่เป็นความจริงนะคะมีหลักฐานที่จะมาใช้ในการจ่ายแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลคือพนักงานในองค์กรทุกระดับเนี่ยจะต้องได้รับรู้ข้อมูลนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานนะคะทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่การจัดการคุณภาพโดยรวมที่จะส่งผลที่ดีต่อกิจการนะคะในด้านเชิงกลยุทธ์เนี่ยเขาใช้กลยุทธ์อะไรบ้างก็จะมีการผสมผสานการบริหารแบบลีนนะเกณฑ์รางวัลคุณภาพใช้ ISO 9001ใช้วิธีการเปรียบเทียบสมรรถนะหรือเบนช์มาร์กิ้งแล้วก็ใช้ซิกซิกมานะคะซึ่งในหน่วยนี้ก็จะกล่าวทุกเรื่องยกเว้นการบริหารแบบลีนจะอยู่ในหน่วยที่14นะคะวันนี้เรามาดูเครื่องมือพื้นฐานของการจัดการคุณภาพโดยรวมหรือ7 QC True นะคะก็จะมี1แผนภูมิปาเลโต2ผังแสดงเหตุและผล3ฮิสโตแกรม4ใบตรวจสอบ5ผังการกระจาย6แผนภูมิควบคุมแล้วก็7แผนงานนะคะแต่ละอย่างมีลักษณะยังไงนะแผนภูมิปาเลโตเนี่ยก็จะมักใช้เพื่อเรียงลำดับความสำคัญของปัญหานะคะแล้วก็ถ้าปัญหาไหนเนี่ยเราจะเลือกปัญหาที่มีความถี่สูงสุดเนี่ยมาแก้ไขก่อนตัวอย่างนี้ก็จะพบว่าใบรับรองคุณภาพมีรายการผิดพลาดเนี่ยมีมากที่สุดนะคะ18คิดเป็นร้อยละ 31.1 นะคะก็จะนำเรื่องใบรับรองคุณภาพที่ผิดพลาดเนี่ยมาแก้ไขก่อนซึ่งลักษณะของแผนภูมิจะเป็นกราฟแท่งนะคะช่องกราฟแท่งที่สูงสุดเนี่ยในอันแรกก็คือใบรับรองคุณภาพมีรายการผิดพลาดนะเรียงอยู่ลำดับแรกนะอันนี้ต้องแก้ไขก่อนนอกจากนั้นในแผนภูมินี้จะมีกราฟเส้นด้วยซึ่งแสดงความถี่สะสมนะคะซึ่งยอดรวมก็คือ 100% นั่นเองนะคะในเรื่องของผังแสดงเหตุและผลนะ Cost and Effect Diagram เนี่ยมีลักษณะคล้ายก้างปลานะบางทีก็เลยเรียกว่าผังก้างปลาหรือ Fishbone Diagram นะคะหรือบางคนก็จะเรียกผังอิชิกาวะตามชื่อของผู้ที่คิดผังนี้ขึ้นมานะคะผังแสดงเหตุผลเนี่ยจะช่วยค้นหาสาเหตุที่เป็นปัญหานะคะก็จะมีทั้งสาเหตุใหญ่สาเหตุรองนะสาเหตุหลักสาเหตุรองสาเหตุย่อยเนาะแล้วก็จะนำไปหัวปลานี้คือผลก็คือปัญหาอันนี้สาเหตุมันก็จะมี5อย่างด้วยกันนะคะ 5M 5M 1E นะคะ 5M ก็คือ M man บุคลากรนะคนทำงานผิดพลาดนะ machine เครื่องจักรหรือว่า material วัตถุดิบ method วิธีการ measure การวัดเครื่องมือวัดอาจจะไม่เที่ยงหรืออาจจะมีความเก่าแล้วก็อาจจะล้าสมัยวัดไม่ได้ผลดีแล้วนะคะรวมถึงสภาพแวดล้อมนะสินค้าบางอย่างเนี่ยถ้าเย็นไปอากาศหนาวไปหรือว่าร้อนไปเนี่ยมันก็จะทำให้ผิดรูปไปได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์โดยผังก้างปลาส่วนฮิสโตแกรมเนี่ยใช้ตรวจสอบสมรรถนะของกระบวนการทำงานนะวิเคราะห์สาเหตุของความผันแปรของสายการผลิตต่างๆก็จะมีรูปร่างเป็นกราฟแท่งนะที่มาวางเรียงติดกันอันนี้อันแรกเนี่ยเป็นแบบปกติเราเรียกแบบคังคว่ำก็คือจะมีซ้ายขวาเนี่ยใกล้เท่าๆกันนะคะแล้วก็มีตรงกลางเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ตรงกลางอันที่สองนี้จะเป็นแบบเกาะแบบเกาะมีเกาะใหญ่เกาะเล็กนะคะอันนี้จะพบเมื่อกระบวนการผลิตเนี่ยขาดการปรับปรุงส่วนสุดท้ายอันนี้เป็นแบบฟันปลานะคะก็จะพบเมื่อเครื่องมือวัดนั้นมีคุณภาพต่ำต่อไปก็เป็นลักษณะของใบตรวจสอบหรือเช็คชีทนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะใช้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
สิ่งที่เราสนใจหรือปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้เราสนใจเรื่องการติดสลากสินค้าของแผนกสินค้า774เนี่ยก็เก็บข้อมูลมา7วันนะคะจะพบว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่มากที่สุดในแนวนอนเนี่ยคือมีรอยขีดรอยข่วนนะคะรอยข่วนต่างๆเนี่ยพบมากที่สุดก็คือ10นะ10ครั้งเนี่ยแล้วก็ถ้าเรามองในแนวตั้งคือวันที่ทําให้เกิดปัญหามากที่สุดเนี่ยก็คือเป็นวันพุธเนาะก็จะพบปัญหามากที่สุดมีทั้งส่วนประกอบไม่ครบถ้วนแล้วก็มีติดสลากไม่ถูกต้องนะคะรองลงมาก็จะเป็นวันศุกร์ส่วนผังการกระจายหรือ scatter diagram อันนี้เราจะใช้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวว่าสัมพันธ์กันยังไงนะคะว่า x กับ y เนี่ยมีความสัมพันธ์กันไหมเป็นไปในทิศทางใดอย่างรูปแรกเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อ x น้อย y น้อย x มาก y มากอันนี้เรียกว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือความสัมพันธ์ทางบวกรูปตรงกลางนี้ก็คือ x น้อย y มาก x มาก y น้อยอันนี้จะเป็นทิศทางตรงข้ามเป็นความสัมพันธ์ทางลบส่วนรูปทางขวาสุดนี้ก็จะเห็นว่าทิศทางไม่มีนะคะจะกระจายกันไปก็เรียกว่า x กับ y เนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วก็แผนภูมิต่อไปคือแผนภูมิควบคุมหรือ control chart อันนี้ใช้เพื่อตรวจหาแล้วก็ป้องกันข้อผิดพลาดตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนะคะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการเนี่ยเป็นได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีการควบคุมตามมาตรฐานก็ต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่ากระบวนการเนี่ยยังอยู่ในขอบเขตการควบคุมอยู่โดยดูจากเส้นนะคะดูจากจุดเนี่ยเราจะมีภาพทางด้านซ้ายเนี่ยทุกจุดเนี่ยจะอยู่ในขอบเขตควบคุมนะคะค่าเฉลี่ยที่ 70.91 น่ะจะมี UCL ขอบเขตบนแล้วก็ขอบเขตล่างเนี่ยยังทุกจุดยังอยู่ในขอบเขตอยู่แต่ถ้าเป็นรูปทางขวาเนี่ยจะเห็นว่ามีจุดนึงเนี่ยอยู่นอกขอบเขตควบคุมแปลว่าตรงนี้มีสิ่งผิดปกติเราก็ต้องไปหาสาเหตุแล้วว่าเกิดจากอะไรเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขนะคะอีกอันสุดท้ายเป็นผังงานอันนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในผังงานนะคะอันนี้ก็จะมีความหมายต่างๆอย่างเช่นในสี่เหลี่ยมนี่คือการกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะทีนี้ก็จะมาใช้ในการรับคืนสินค้าจากลูกค้ามีการตรวจสอบปัญหาว่าใช่ไหมก็มีคู่มือแก้ปัญหาเป็นเอกสารในการใช้ตรวจสอบนะคะถ้าถูกต้องจุดตำแหน่งของปัญหาถูกก็ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนแล้วก็ทดสอบถ้าผ่านการทดสอบก็ไปออกใบส่งงานแล้วก็เรียกเก็บสำหรับค่าอะไรที่ต้องเรียกเก็บจากลูกค้าเพิ่มเติมแล้วก็สิ้นสุดงานแต่ถ้ายังไม่ผ่านการทดสอบก็ต้องกลับไปตรวจสอบปัญหาใหม่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแผนงานผังงานเนี่ยก็จะช่วยให้เราเห็นโฟลว์ของการทำงานนะคะทีนี้ก็มาเรื่องของหลักการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลหรือ ISO 9001นะคะก็จะมี7ประการด้วยกันนะคะคล้ายๆกับในหลักการที่กล่าวข้างต้นนะคะคือการให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าความเป็นผู้นำการมีส่วนร่วมของบุคลากรการกับบริหารเชิงกระบวนการการปรับปรุงการตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐานข้อเท็จจริงแล้วก็มีการจัดการความสัมพันธ์ซึ่งจะช่วยสร้างให้กิจการเนี่ยได้มีการบริหารความเสี่ยงมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลลดต้นทุนในระยะยาวพัฒนาบุคลากรแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลนะคะซึ่ง ISO ที่ใช้ในเรื่องการจัดการคุณภาพเนี่ยหรือ QMS เนี่ยก็คือ ISO 9000 นะซึ่งในชุดนี้ก็จะมีตัวเลขพ.ศ.เนี่ยต่อท้ายคือ2015อันนี้ก็เป็นปีที่เขาประกาศใช้นะคะถ้า ISO 9000 เนี่ยจะเป็นแนวคิดพื้นฐานเป็นหลักการแล้วก็คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็น9001เนี่ยจะเป็นข้อกำหนดเลยนะคะก็เป็นข้อกำหนดในแต่ละในเรื่องของระบบการจัดการนะเป็นข้อๆไปเป็นข้อกำหนดส่วน9004อันนี้พัฒนาในปี2018ก็เป็นแนวทางการจัดการคุณภาพเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนทีนี้มาอีกตัวหนึ่งกลยุทธ์การใช้ซิกซิกมาซิกก็คือ6ใช่ไหมคะซิกมาก็เป็นสัญลักษณ์ทางสถิติจะบอกถึงความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่วัดจากจุดกึ่งกลางไป6ซิกมาซึ่งถ้า6ซิกมาเนี่ยก็คือมีความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดถึง 99.99% ว่าอะไรว่า
จะยอมให้มีของเสียเนี่ยเพียง 3.4 ชิ้นในการผลิต1ล้านชิ้นนะซึ่งเขาใช้ตัวย่อว่า DPMO นะคะ Defect Per Million Opportunity

ค่ะก็คือถ้าสมมติทำงาน1ล้านครั้งเนี่ยจะมียังไม่มีการผิดพลาดเพียง 3.4 ครั้งเท่านั้นนะคะในโครงการซิกซิกมาเนี่ยก็จะมี2แนวทางย่อยคือ DMAIC กับ DMADV ค่ะ DMAIC เนี่ยเป็นยังไงนะคะต่างกับ DMADV ยังไงถ้าเป็น DMAIC เนี่ยจะเป็นแนวทางปรับปรุงในปัญหาที่กระบวนการที่มีอยู่แล้วแล้วเราก็พบปัญหาเราก็จะต้องแก้ไขเพื่อลดความเบี่ยงเบนนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราทำการผลิตปลาทั้งโกเนี่ยถ้าเกิดปลาทั้งโกเรากระด้างนะหรือว่ามันมีกลิ่นแล้วก็ต้องไปดูว่าเราไปวัดดูว่าส่วนผสมผิดพลาดหรือเปล่านะหรือว่ากระบวนการผิดพลาดมีการนวดแป้งเป็นยังไงนะอันนี้ก็เข้าสู่กระบวนการนะหนึ่งคือกำหนดปัญหาใช่ไหมคะสองก็คือ measure คือวัดวัดกระบวนการที่เป็นอยู่นะเครื่องชั่งตรงวัดเรายังใช้ได้ดีแล้วก็วัดถูกต้องเนาะแล้วก็มีการanalyzeก็คือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุหรือต้นตอที่แท้จริงของปัญหานะแล้วก็ทำการปรับปรุงอาจจะส่วนผสมผิดพลาดหรือวิธีการผิดพลาดเนี่ยครับปรับปรุงกระบวนการใหม่แล้วก็ควบคุมให้กระบวนการนั้นเนี่ยยังคงทำการผลิตได้ตามที่เราต้องการอยู่เสมอนะคะแล้วถ้าเกิดปัญหาใหม่เราก็จะมาเข้าสู่วงจรเนี้ย DMAIC นะคะส่วน DMADV เนี่ยจะเป็นเรื่องของกรณีที่เราผลิตภัณฑ์ใหม่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่กระบวนการใหม่เนี่ยเราจะต้องทำให้ดีก็คือกำหนดก่อนว่าเราจะออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรนะแล้วก็มีวิธีการวัดลักษณะที่เราต้องการเนี่ยเพื่อคุณภาพที่ดีเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะมีการชั่งตรงวัดเนาะแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลายๆแบบแล้วก็ลองทดประเมินแบบแล้วก็เลือกแบบที่ดีที่สุดแล้วก็มาทำการออกแบบตัวดีตัวนี้คือดีไซน์ก็ออกแบบเสร็จแล้วก็verifyก็คือตรวจสอบว่ามันเป็นไปตามต้นแบบที่เราพัฒนาไหมนะอันนี้จะเห็นว่าDMADV เนี่ยจะเน้นในเชิงการป้องกันมากกว่าการแก้ไขนะคะก็คือทำให้ถูกต้องซะตั้งแต่แรกนั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของการเปรียบเทียบสมรรถนะหรือเบนช์มาร์กิ้งเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เปรียบเทียบอยู่4อย่างนะ1ก็เทียบผลการดำเนินงานผลปฏิบัติงานโอเปอเรชั่นนะ2เทียบกับกระบวนการโปรเซสนะ3เทียบผลิตภัณฑ์หรือความพึงพอใจของลูกค้า product กับ customer distraction แล้วก็หรือเทียบกลยุทธ์นะ strategy ซึ่งอาจจะได้ในองค์กรเดียวกันนะหรืออาจจะเทียบภายนอกนะส่วนใหญ่ก็จะนิยมเทียบภายนอกเนาะเพราะจะได้รู้ว่าเราอยู่ในระดับไหนในองค์การเนี่ยเราเทียบคู่แข่งหรือไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงหรืออาจจะไปเทียบถึงระดับ world class นะที่เขาเป็นที่หนึ่งในโลกเนาะนี้ในขั้นตอนของเบนช์มาร์กิ้งเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3ระยะใหญ่ๆคือเตรียมการเนาะระยะที่1ระยะที่2ก็ดำเนินการแล้วก็ระยะที่3เนี่ยมีการติดตามแล้วก็ทบทวนสิ่งที่ใช้เปรียบเทียบจะเห็นว่าในช่วงระยะเตรียมการนี่ก็จะมีถึงการอนุมัตินะสำรวจตัวเองหาจุดอ่อนจุดแข็งเลือกกระบวนการที่จะเปรียบเทียบสมรรถนะแต่งตั้งทีมงานเบนช์มาร์กิ้งแล้วก็ค้นหาและเลือกองค์กรที่จะเปรียบเทียบดูว่า best practice คือใครแล้วก็ติดต่อสื่อสารไปเข้าระยะที่2เนาะทำการตกลงกับผู้จะเป็นต้นแบบเก็บข้อมูลวิเคราะห์แล้วก็ทำแผนปฏิบัติการลงมือปฏิบัติแล้วก็ติดตามผลเป็นระยะที่3นะคะค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดการคุณภาพโดยรวมนะซึ่งใช้กลยุทธ์ต่างๆใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาในส่วนของการจัดการต้นทุนคุณภาพนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการคุณภาพโดยรวมแต่จะเน้นในทางด้านบัญชีมากขึ้นนะโดยที่เราจะมองว่าต้นทุนคุณภาพนั้นเนี่ยจะมี2กลุ่มใหญ่ๆทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นต้นทุนเพื่อการควบคุมหรือทำให้เกิดสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีนั่นก็คือเราจะต้องมีการป้องกันคือต้นทุนการป้องกันกับต้นทุนการประเมินนะคะต้นทุนการประเมินก็คือเราจะต้องประเมินตั้งแต่วัตถุดิบที่เราซื้อมาดีไหมประเมินเมื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นงานระหว่างทำเนี่ยสินค้าระหว่างผลิตมันยังอยู่ในสภาพที่ดีตามที่เราต้องการนะอยู่ในการกระบวนการที่เราควบคุมได้อยู่แล้วก็สินค้าสำเร็จรูปนั้นก็เป็นไปตามที่เราต้องการนะอันนี้ก็คือต้นทุนการประเมินส่วนทางด้านขวาเนี่ยเป็นต้นทุนความล้มเหลวก็มีล้มเหลวภายในกับภายนอกเนาะแยกกันยังไงถ้าภายในเนี่ยหมายถึง

ว่าเราตรวจพบข้อบกพร่องของสินค้าเนี่ยก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเราก็เรียกว่าเป็นต้นทุนความล้มเหลวภายในที่จะต้องมาจัดการแก้ไขสินค้าตัวนั้นนะก่อนส่งมอบให้ลูกค้าแต่ถ้าเป็นความล้มเหลวภายนอกเนี่ยหมายถึงว่าสินค้านั้นหลุดไปถึงมือลูกค้าแล้วนะหลังจากส่งมอบแล้วไปเจอที่ลูกค้าอันนี้จะเป็นความเสียหายที่รุนแรงแล้วก็ส่งผลถึงก็อาจจะเสียชื่อเสียงนะนอกจากลูกค้ามาร้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องจัดการแก้ไขใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเสียชื่อเสียงขององค์กรไปทีนี้ในทางทฤษฎีเนี่ยเขาก็บอกว่าเราจะทำยังไงให้สินค้าเรามีคุณภาพในทฤษฎีดั้งเดิมบอกว่าให้อยู่ในระดับที่ AQL AQL ก็คือ Acceptable Quality Level ก็คืออยู่ในระดับคุณภาพที่ยอมรับได้นะคะหมายถึงยังไงก็คือเราจะมีเส้นนี้นะคะเป็นต้นทุนการป้องกันกับต้นทุนการประเมินรวมกันแล้วเนี่ยคือเส้นนี้แล้วส่วนเส้นที่เทลงมาตรงนี้คือต้นทุนความล้มเหลวโดยรวมทั้งภายในภายนอกนะคะถ้า2เส้นนี้ตัดกันก็คือเมื่อผลรวมเท่ากันผลรวมของอันนี้เท่ากันณจุดนี้ต้นทุนคุณภาพโดยรวมนะ total quality cost เนี่ยจะต่ำสุดต่ำสุดหมายถึงว่าเป็นระดับที่เรายอมรับได้ว่าให้มีคุณภาพอยู่ตรงนี้เราก็ลองลากเส้นจุดลงมาข้างล่างตึ๊ดๆเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าquality of conformance เนี่ยความสอดคล้องของคุณภาพที่เราต้องการเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีทั้ง 100% แต่ว่าอยู่ในระดับที่เรายอมรับได้ว่าโอเคตามนี้แหละเราเสียต้นทุนต่ำสุดนะคะแล้วก็อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อีกแนวคิดนึงบอกว่าเราจะต้องลดของเสียให้เป็น0คือ zero defect นะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องพยายามทำให้ได้แล้วจะเกิดประโยชน์โดยมีตัวอย่างข้อมูลนะคะว่าถ้าเราต้นทุนป้องกันและประเมินไป 2.5 ล้านเนี่ยเราได้สินค้าดี 100% เลยมีข้อบกพร่องเป็น0นะคะก็คือต้นทุนความล้มเหลวโดยรวมเนี่ยเป็น0ตรงนี้เราก็จะเสียต้นทุนที่ 2.5 ล้านนะเขาก็บอกว่าถ้าเราเพิ่มต้นทุนป้องกันกับประเมินขึ้นไปอีกสิเขาบอกว่าการที่เพิ่มเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะทำให้ความล้มเหลวเป็น0นะกับมีความล้มเหลวเพิ่มขึ้น 20% นะทีนี้เราก็มาลดเหลือ 2.7 ลดเหลือ 1.5 ลด 0.5 ยิ่งลดไปปุ๊บปรากฏว่าต้นทุนความล้มเหลวเนี่ยกลับสูงขึ้นเป็น 100% นะคะนั่นก็คือเขาจะบอกเราว่าการที่เราจะบริหารจัดการต้นทุนเนี่ยต้นทุนป้องกันและประเมินไม่จำเป็นจะต้องสูงมากนะเราก็สามารถที่จะทำให้ความล้มเหลวเป็น0ได้แต่เมื่อไหร่ถ้าเราลดมันสิมันจะเกิดความล้มเหลวเนี่ยอย่างมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเห็นเส้นกราฟตรงนี้นะคะถ้าที่จุดตรงนี้ต้นทุนป้องกันกับประเมินอยู่ที่ 2.5 ความล้มเหลวเป็น0เห็นไหมคะตรงนี้ 0% เนาะก็คือจำนวนร้อยละข้อบกพร่องเป็น0แต่ถ้าเมื่อไรเราลดจาก 2.5 เนี่ยเหลือ 0.5 ปุ๊บเนี่ยความล้มเหลวจะสูงขึ้นไปถึง20ต้นทุน20สูงมากนะคะแล้วก็จะมีข้อบกพร่อง 100% นะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดในเรื่องของการพยายามที่จะบริหารจัดการต้นทุนเนี่ยเพื่อให้ได้ zero defect นะก็คือความล้มเหลวเป็น0เนี่ยนะคะนี้ในการวัดค่าต้นทุนคุณภาพเราก็จะใช้หลักความการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมนะหรือว่า ABC นะมาวิเคราะห์ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างในด้านซ้ายแล้วก็ในแต่ละกิจกรรมเนี่ยมีตัวผลักดันต้นทุนอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นการฝึกอบรมพนักงานจำนวนชั่วโมงเป็นตัวผลักดันต้นทุนก็คือถ้าใช้ชั่วโมงเยอะก็จะเสียต้นทุนเยอะนะคะหรือจำนวนในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าถ้าใช้จำนวนครั้งเยอะมีลูกค้ามาร้องเรียนมากเนี่ยต้นทุนก็จะเสียมากนะคะเราก็นำมาวิเคราะห์วัดค่าต้นทุนโดยรายงานตามประเภทของต้นทุนนะมีต้นทุนการป้องกันมีงานวิศวกรรมออกแบบและฝึกอบรมพนักงานเนี่ยเป็นต้นทุนป้องกันแล้วก็ต้นทุนประเมินก็มีทดสอบในการทดสอบในห้องปฏิบัติการต้นทุนความล้มเหลวภายในก็คือการแก้ไขงานก่อนส่งมอบลูกค้าต้นทุนความล้มเหลวภายนอกเนี่ยก็คือการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าแล้วก็ซ่อมในระยะประกันซึ่งคิดแล้วเนี่ย13จุดรวมทั้งหมดเนาะ 13.33 ต่อยอดขาย
นะคะงั้นผู้บริหารดูตัวเลขแล้วเนี่ยพอใจไหมถ้าอยากจะลดให้เหลือ 10% เนี่ยเราต้องไปลดตัวไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการต้นทุนต่อไปนะคะทีนี้ในเรื่องของรายงานการรายงานต้นทุนคุณภาพเนี่ยเราก็จะมีการจำแนกให้เห็นเพื่อผู้บริหารเนี่ยจะได้เห็นชัดเจนนะในหลักการข้อ1เนี่ยก็บอกว่าต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภทเนี่ยให้แยกออกแต่ละกิจกรรมย่อยๆแล้วก็รายงานเป็นร้อยละของยอดขายนะหรืออาจจะใช้ผสมผสานมีเป็นร้อยละของปริมาณผลิตหรือต้นทุนการผลิตหรือจำนวนชั่วโมงแรงงานทางตรงก็ได้แต่ที่นิยมเขาจะใช้เป็นร้อยละของยอดขายนะคะ2ก็คือรายงานเปรียบเทียบต้นทุนคุณภาพที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่ได้กำหนดไว้อันนี้ก็จะใช้ประโยชน์ในการควบคุมต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภทนะคะก็คือเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับงบประมาณในหลักข้อที่3บอกว่าให้เราเปรียบเทียบหลายๆงวดเพื่ออะไรก็คือผู้บริหารจะเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนคุณภาพในทั้งของขนาดแล้วก็ทิศทางนะว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใดในข้อที่4ก็จะต้องมีการแสดงให้เห็นสัดส่วนของต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภทนะคะโดยที่เราจะให้ยอดรวมของต้นทุนคุณภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นร้อยแล้วก็คำนวณแต่ละประเภทออกมานะคะอันนี้ก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นในเรื่องของการจัดการต้นทุนให้ได้เป็นซีโร่ดีเฟกต์เนี่ยนะคะตัวเลขในข้อที่4เนี่ยจะช่วยเรานะคะแล้วก็ข้อที่5ก็คือเราจะต้องจัดทำรูปแบบให้เข้าใจง่ายเป็นกราฟแท่งกราฟเส้นแล้วก็จะให้ต้นทุนคุณภาพแต่ละเพศเนี่ยอยู่ในกราฟเส้นในกราฟเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นความสัมพันธ์แล้วก็เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแนวโน้มต้นทุนคุณภาพเปรียบเทียบยอดขายจริงเปรียบเทียบต้นทุนคุณภาพจะเห็นว่าปี 25X5 ถึง 25X9 เนี่ยยอดขายจะเพิ่มขึ้นนะจาก5ล้านเนี่ยเป็น8ล้านนะคะตรงนี้5ล้านเป็น8ล้านส่วนต้นทุนคุณภาพสีฟ้าเนี่ยตอนแรกอยู่ที่1ล้านก็จะมีแนวโน้มแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยจะค่อยลดลงช้ากว่ายอดขายที่ในอัตราที่เพิ่มขึ้นมากกว่านะคะแต่ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีว่าต้นทุนคุณภาพเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ลดลงเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแนวโน้มต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภทก็มี4ประเภทก็จะมี4เส้นด้วยกันใช่ไหมคะตรงนี้จะช่วยเห็นแนวโน้มโดยใช้กราฟเส้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสีฟ้าเนี่ยต้นทุนการป้องกันนะกับสีออกส้มๆเนี่ยก็จะอยู่ในตอนแรกๆปี 25X5 เนี่ยจะค่อนข้างต่ำพอค่อนข้างต่ำมันส่งผลอะไรผู้บริหารก็จะเห็นว่าเส้นที่มันกระโดดขึ้นไป6กับ10เนี่ยก็คือความล้มเหลวภายในภายนอกเนี่ยจะสูงนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริหารก็ต้องเห็นแล้วก็เอ๊ะเราต้องจัดโปรแกรมในการปรับปรุงคุณภาพเช่นจัดฝึกอบรมพนักงานหรือการใช้บำรุงรักษาเครื่องจักรในเชิงการป้องกันให้มากขึ้นมีการประชุมกันเพื่อวางแผนคุณภาพให้มากขึ้นนะคะหรืออาจจะต้องไปดูซิว่าเครื่องมือวัดต่างๆที่เราใช้เนี่ยมันยังใช้ได้ดีแล้วก็มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการทั้งด้านวัตถุดิบงานระหว่างทำแล้วก็สินค้าสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรับปรุงตรงนี้ต้นทุนตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะสีฟ้าเนี่ยอาจจะเป็น4ล้านนะตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 2.4 แล้วผลลัพธ์คืออะไรเราก็จะเห็นว่าไอ้เส้นสีเหลืองเนี่ยต้นทุนความล้มเหลวภายนอกเนี่ยมันลดลงจาก10เนี่ยเหลือ 1.5 นะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นกับผู้บริหารได้เห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็ดูว่าเราสามารถที่จะไปจัดการกับต้นทุนคุณภาพในตัวไหนที่เราควรจะจัดการนะคะแล้วอีกภาพนึงนะคะแสดงสัดส่วนในแต่ละประเภทในรูปของกราฟแท่งอันนี้จะเห็นว่าปี 25X5 เนี่ยสีฟ้ากับสีชมพูเนี่ยเป็นต้นทุนป้องกันกับประเมินอยู่ที่ 20% แต่ความล้มเหลวภายในภายนอกเนี่ย 80% เลยเพราะนั้นเมื่อเรามีการบริหารจัดการทำโปรแกรมปรับปรุงคุณภาพขึ้นมานะในระยะปี X6 X7 X8 จนกระทั่งถึง X9 เนี่ยใช้เวลาถึง5ปีปรากฏว่าเราใช้ต้นทุนคุณภาพเนี่ยในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็น 65% แต่ว่าผลลัพธ์ที่ดีก็คือเรามีต้นทุนความล้มเหลวภายนอกเนี่ยลดลงเหลือ 15% จาก50เนาะเหลือ 15% แล้วความล้มเหลวภายในก็เหลือ 20% นะคะทีนี้จะสรุปในแนวทางการจัดการต้นทุนคุณภาพนะคะ
ก็จะมี4ระยะใหญ่ๆตามหัวข้อนี้นะคะระยะแรกเป็นการเตรียมการก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงงาน

อ่านนะบันทึกว่าต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภทมีอะไรบ้างก็อาจจะต้องจดบันทึกเป็นเรือนนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์วิเคราะห์โดยการวัดค่าโดยใช้การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมแล้วก็นำมาวิเคราะห์ว่ามีต้นทุนตัวไหนที่มากน้อยเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เครื่องมือ7 QC ที่ได้กล่าวถึงตอนเครื่องมือ7พื้นฐาน7เครื่องมือนั้นนะคะที่จะมาวิเคราะห์เช่นผังก้างปลาหรือเป็นภูมิปาเลโต้เนี่ยก็จะหาสาเหตุของปัญหานะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาจัดทำโครงการปรับปรุงคุณภาพนะคะแล้วก็ข้อ3ก็ติดตามผลการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพแล้วก็4ก็มีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบต้นทุนคุณภาพนะคะก่อนปรับปรุงแล้วก็หลังการปรับปรุงนะคะก็ดูว่าหลังจากที่เราได้ปรับปรุงต้นทุนคุณภาพเนี่ยมีส่วนไหนที่เปลี่ยนแปลงแล้วทำให้เกิดผลดีนะคะแล้วก็จะได้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารเนี่ยใช้ในการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นยิ่งต่อไปนะคะก็น่าจะเป็นการสรุปในเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยที่10นะทั้งด้านของการจัดการคุณภาพโดยรวมนะ Total Quality Management หรือ TQM นะแล้วก็ในเรื่องของการจัดการต้นทุนคุณภาพนะคะต้องมีองค์ประกอบ4ประเภทด้วยกันนะเราจัดสัดส่วนให้มันเหมาะสมโดยการเพิ่มต้นทุนป้องกันต้นทุนการประเมินก็จะช่วยลดต้นทุนความล้มเหลวภายในและภายนอกลงนะคะเพราะนั้นทำยังไงก็ตามเนี่ยช่วยให้เราเข้าสู่ zero defect นะก็จะทำให้โรงงานเราเนี่ยผลิตสินค้ามีคุณภาพสร้างคุณค่าให้กับลูกค้านะคะค่ะค่ะก็จะเป็นการทบทวนท้ายหน่วยที่7 8และ10นะคะเรามาเริ่มต้นดูในการทบทวนหน่วยที่7นะคะหน่วยที่7คำถามที่นำมาใช้เนี่ยหาคำถามว่าตามแนวคิด Triple Bottom Line หรือ TBL เนี่ยองค์กรธุรกิจจะต้องทำให้บรรลุเป้าหมายสู่ความยั่งยืนได้ด้วยการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในข้อใดนะคะมี3อย่างใช่ไหมคะ Triple แปลว่า3เนาะ Bottom Line เมื่อก่อนนี้เราจะบอกว่า Bottom Line คือกำไรสูงสุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มองข้ามเรื่องกำไรไปเลยนะมันก็จะมาอยู่ที่ข้ององค์กรจอจานคำตอบคือข้อจอจานนะคะเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน3อย่างที่นำไปสู่ความยั่งยืนจากคำถามในเรื่องTriple Bottom Line นั้นเราก็ได้ตอบไปแล้วว่าคือต้องเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือส่วนที่เป็น intersection กันในวงกลม3ส่วนเนี่ยคือต้องมีความเกื้อกูลต่อกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะองค์กรไม่ใช่ว่าจะแสวงหาแต่กำไรอย่างเดียวต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมสังคมต้องก้าวหน้าแล้วก็ต้องมีการดูแลสิ่งแวดล้อมดินน้ำอากาศระบบนิเวศต่างๆด้วยนะคะคำถามข้อที่2ข้อใดไม่ใช่ชื่อเรียกของการรายงานความยั่งยืนนะไม่ใช่ชื่อเรียกเห็นว่าชื่อความเป็นพลเมืองเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าไม่ว่าตัวบริษัทก็เป็นพลเมืองนะคะองค์กรต่างๆก็เป็นพลเมืองเป็นพลเมืองที่ดีเพราะฉะนั้นต้องสร้างสังคมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะหรือไตรกำไรสุทธินี่ก็คือไตรคือ3นะคะแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเพราะนั้นคำตอบที่ไม่ใช่นะก็คือคอควายนะคะรายงานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นสิ่งตัวหลอกนะคะต่อไปคำถามที่3 GRI 200อันนี้มาตรฐานสำหรับการรายงานในด้านใดอันนี้ค่อนข้างจะเป็นความจำหน่อยนะคะรหัส200เนี่ยเพื่อให้เราเรียกใช้ได้ถูกเพราะว่านักบัญชีจะต้องนำมาใช้ใช่ไหมคะผู้ที่จะทำรายงานเนี่ยจะต้องรู้ว่าเอ๊ะหมวด200เนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะคะคำตอบคือด้านเศรษฐกิจนะคะด้านเศรษฐกิจต่อไปข้อ4การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ESG เนี่ยเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะคะเพราะว่าในแบบ 56-1 เนี่ยสำนักงานกลต.ก็บอกว่าให้บริษัทจดทะเบียนจะต้องเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG E นั้นก็มาจากคำว่าenvironmental สิ่งแวดล้อมนะ e social ส
ังคมใช่ไหมคะ G Governance ก็คือข้อขอควายนะคะสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นความจำเหมือนกันเพราะว่าต้องรู้ว่าสำนักงานกำกับดูแลเนี่ยกลต.ได้กำหนดไว้ต้องทำอะไรนะคะก็ค่อนข้างจะต้องเป็นความจำหน่อย

ใช่ไหมคะก็จะทำให้ถ้าธุรกิจล้มเหลวก็ส่งผลเศรษฐกิจของประเทศด้วยโดยรวมนะคะก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะอันนี้ให้ดูหน้าตาของ GRI Standard นะคะนักศึกษาจะไปได้ค้นคว้าเพิ่มเติมได้เนี่ยเราก็จะไปอ่านเพิ่มเติมใน GRI 200นะคะในเรื่องของ Anti Corruption ซึ่งใน GRI 205เนี่ย Anti Corruption เนี่ยเขาก็จะมีตัวที่กำหนดหาท็อปปิกที่ให้เปิดเผยย่อยๆเนี่ยมี205-1นะให้ประเมินการดำเนินงานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันนะคะแล้วก็205-2เนี่ยให้รายงานเกี่ยวกับการสื่อสารและก็การฝึกอบรมทั้งคณะกรรมการกำกับดูแลแล้วก็พนักงานนะในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคอร์รัปชันแล้วก็205-3เนี่ยก็เป็นการคอนเฟิร์มเหตุการณ์คือยืนยันเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันแล้วก็การปฏิบัติแก้ไขนะคะอันนี้ก็เพื่อจะได้รู้ว่าเขากำหนดในลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดลงไปอีกใน205-1 205-2 อย่างนี้นะคะทุกมาตรฐานก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะค่ะต่อไปคำถามคือข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบพื้นฐานของกรอบการรายงานเชิงบูรณาการนะ Integrated Report เนี่ยIR เนี่ยนะคะ Integrated Report ไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐาน IIRC สภาการรายงานเชิงบูรณาการนานาชาติเขากำหนดไว้จำได้ไหมคะมีอยู่ด้วยกัน8ข้อใดที่ไม่ใช่นะคะเขาก็จะเน้นเรื่องแบบจำลองเรื่องความเสี่ยงโอกาสเรื่องกลยุทธ์ที่จะต้องเชื่อมโยงนะกับการจัดสรรทรัพยากรกับแบบจำลองกับความเสี่ยงแล้วก็ส่งผลต่อผลการประกอบการเพราะฉะนั้นใน4ข้อบนเนี่ยเป็นส่วนประกอบพื้นฐานถ้าเราเชื่อมโยงได้เนี่ยเราก็จะเลือกตอบข้อนี้ได้ส่วนในเรื่องที่ไม่ใช่ก็คือศักยภาพของบุคลากรนะคะคำถามต่อไปถามว่าความแตกต่างระหว่างการรายงานตามกรอบ GRI กับตามกรอบ IIRC นั่นคือข้อใดนะคะเมื่อในหน่วยที่7เนี่ยได้สรุปเป็นตารางเปรียบเทียบไว้นะคะคำตอบคือ IIRC เนี่ยกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้ข้อมูลจะเน้นผู้ลงทุนเป็นหลักนะคะแล้ว IIRC เนี่ยเป็นมาตรฐานไหมคำตอบคือไม่ใช่มันเป็นแค่เฟรมเวิร์คนะคะกรอบแนวคิดแล้วก็ IIRC องค์กรที่จัดทำคือบริษัทมหาชนจำกัดนะคะไม่ได้เน้นเอกชนจำกัด IIRC บูรณาการร่วมอันนี้เขาจะเน้นเรื่องของทุน6อย่างนั้นด้วยนะคะมีการเชื่อมโยงสื่อสารในวงกว้างไหมไม่ได้วงกว้างนะคะจะมีเน้นในเรื่องผลประกอบการแล้วก็กลยุทธ์แล้วก็การเชื่อมโยงกับทุน6ประการขององค์กรที่มีอยู่นะคะค่ะต่อไปก็เป็นการทบทวนท้ายหน่วยที่8นะคะจะมีคำถามว่าขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าคืออะไรจำห่วงโซ่คุณค่าหรือ value chain ของ E Porter ได้ไหมคะเขาก็จะมีกิจกรรมหลักกับกิจกรรมสนับสนุนใช่ไหมคะเพราะนั้นในขั้นตอนแรกคืออะไรกอไก่ขอไข่ขอควายงงูเนี่ยทราบหมดเลยทราบความสามารถหลักความจุดแข็งจุดอ่อนจุดที่เพิ่มคุณค่าอันนี้มันคือประโยชน์ของการวิเคราะห์ค่ะแต่การวิเคราะห์ขั้นตอนแรกคืออะไรก็คือต้องระบุกิจกรรมในห่วงโซ่ว่ามีกิจกรรมอะไรที่เพิ่มมูลค่ากิจกรรมอะไรที่ไม่เพิ่มมูลค่านะคะอันนั้นคือเราต้องตอบการระบุกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของกิจการเราให้ได้นะคะค่ะคำถามที่2ของโซ่คุณค่าคือการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรเริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าสำหรับผู้ใดอันนี้ถามว่าสำหรับผู้ใดนะคะก็มีลูกค้าผู้ส่งมอบผู้รับมอบผู้จัดจำหน่ายผู้สนใจทุกฝ่ายนะคะคำตอบคือเราจะสร้างให้กับลูกค้านะคะเพราะเราจะมุ่งเน้นให้ทำให้ดีทำให้เพิ่มคุณค่าแก่ลูกค้าหรือทำให้เหนือความคาดหวังที่ลูกค้าต้องการนะคะอันนี้ก็คือคำตอบลูกค้านะคะอันนี้พูดถึงทบทวนในเรื่องของ E-Porter Model Value Chain นะคะ
ในกิจ

รรมหลักกับกิจกรรมสนับสนุนได้เห็นว่าในห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเป้าหมายสุดท้ายข้างขวาสุดก็คือลูกค้านะคะที่จะต้องเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าหรือในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนี่ก็เราต้องเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะนั้นคำตอบเมื่อสักครู่เราเลยตอบว่าลูกค้านะคะส่วนสายการสายห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยที่เป็นห่วงโซ่ร้อยกันมาเนี่ยในผู้ตั้งแต่ต้นทางผู้ผลิตวัตถุดิบถึงโรงงานถึงการจัดจำหน่ายอันนี้เป็นการร้อยกันเข้ามาเพื่อเชื่อมโยงกันนะคะแต่เป้าหมายคือการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้านั่นเองนะคะในข้อ3ถามว่าข้อใดต่อไปนี้จะเป็น downstream activity downstream คืออะไรก็คือกิจกรรมปลายน้ำนะคะปลายน้ำถ้า upstream ก็คือต้นน้ำถามลงไปที่อุตสาหกรรมผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรคือกิจกรรมปลายน้ำปลายน้ำคำตอบก็คือข้องูนะคะการรับคืนสินค้าและการตอบข้อสักถามของลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหลังจากการขายไปแล้วนะคะดาวสตรีมเนี่ยการขายไปหลังจากผลิตแล้วนะคะถ้าเป็นอัพสตรีมนี่คือก่อนผลิตนะก่อนผลิตก็มีการวิจัยพัฒนานะถ้าเป็นข้อจ่อจานเนี่ยเป็นอัพสตรีมถ้าเป็นกอไก่ขอไข่ขอควายเนี่ยจะเป็นในการผลิตการบรรจุหีบห่อการประกอบเครื่องนะนั้นดาวสตรีมก็คือรับคืนแล้วก็ตอบข้อซักถามนะของลูกค้าหลังจากที่หลังจากขายนะคะหลังจากผลิตในข้อที่4ในขั้นเจริญเติบโตควรกำหนดราคาสินค้าที่มีคุณลักษณะแตกต่างจากสินค้าคู่แข่งอย่างไรพอเติบโตเนี่ยยอดขายจะสูงขึ้นเร็วใช่ไหมคะลูกค้ารู้จักสินค้าเราแล้วเพราะนั้นเราอาจจะกำหนดราคาที่ทำไมคะสูงกว่าคู่แข่งขันได้นะคะเพราะว่าสินค้าเราติดตลาดแล้วเนาะอันนี้ก็ให้เห็นภาพเนี่ยช่วงเติบโตจะเห็นไหมคะว่าเส้นกราฟเนี่ยค่อนข้างจะมีความชันสูงแต่ว่ายอดขายเราเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะสินค้าเราติดตลาดงั้นเราอาจจะเราได้ประโยชน์ตรงนี้สร้างกำไรตรงนี้แหละก็คือต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเราลดลงเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มราคาขายสูงกว่าคู่แข่งได้นะคะในข้อ5กิจกรรมใดไม่ใช่กิจกรรมหลักในห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตสินค้าไม่ใช่กิจกรรมหลักคำตอบก็คือจอจานนะคะเมื่อกี้เราก็ได้ทบทวนไปทีแล้วนะคะ Porter Value Chain เนี่ยจะเห็นว่ากิจกรรมหลักตั้งแต่ซ้ายไปขวานะคะมีการนำเข้าผลิตนำออกแล้วก็ขายตลาดตลาดการขายแล้วก็บริการลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราตอบตัวที่เป็นไม่ใช่กิจกรรมหลักนะคะก็คือโครงสร้างพื้นฐานอันนี้เป็นกิจกรรมสนับสนุนนะคะก็คือทางด้านการบริหารทั่วไปทางด้านการเงินบัญชีทางด้านกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมสนับสนุนนะคะไม่ใช่กิจกรรมหลักค่ะอันนี้ก็ต่อไปเป็นการทบทวนท้ายหน่วยที่10นะคะหน่วยที่10จะเป็นเรื่องของ TQM กับ Cost of Quality นะคำถามที่1คือลูกค้าภายในเนี่ย Internal Customer ตามแนวคิด TQM หมายถึงใครเขาจะพูดถึงลูกค้าภายในลูกค้าภายนอกถ้าเราได้ยินเขาว่าลูกค้าเราก็มักจะหนึ่งหมายถึงคนที่ไปซื้อสินค้าและบริการของกิจการใช่ไหมคะแต่อันนี้ถามว่าลูกค้าภายในลูกค้าภายในคือใครคำตอบคือก็คือข้ออะไรคะลูกค้าที่จงรักภักดีหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคำตอบคืออันนี้นะคะข้อ2ถามว่าแผนภาพที่ใช้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวแปรว่าสัมพันธ์กันหรือไม่หรือไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะและถ้ามีความสัมพันธ์มีแนวโน้มไปในทิศทางใดหรือตรงกันข้ามเนี่ยในระดับมากน้อยเพียงใดแผนภาพเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้คำตอบคือผังการกระจายนะคะ scatter diagram นะคะว่าคงจำได้นะคะเราจะบอกว่าถ้า x น้อย y น้อยx มาก y มากอันนี้เป็นบวกนะแต่ถ้าสัมพันธ์ทางบวกแต่ถ้า x น้อย y มาก x มาก y น้อยนี่สัมพันธ์ทางลบแต่ถ้ากระจัดกระจายนี่คือไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะในข้อ3ถามว่าในการจัดการคุณภาพด้วย six sigma นะคะ six sigma เนี่ยแนวทางใดที่ใช้ในการกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว
ปัญหามีกระบวนการหรือปัญหาเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วจึงค้นหาสาเหตุหลักและปรับปรุงแก้ไขกระบวนการให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะอันนี้ก็จะมีคำตอบคือ DMAIC นะคะ DMAIC นะคะลองทบทวนในภาพนี้นะคะ DMAIC เมื่อกี้ได้ในเนื้อหาเนี่ยจะยกตัวอย่างเรื่องการทำปาท่องโกะนะคะแต่ว่าตรงนี้ลองเรามาดูตัวอย่างใหม่นะว่าสมมุติว่าคนนี้ไปทำงานแล้วก็จะมีรถบริการรับส่งพนักงานทุกเช้าแกก็จะไปเลทไม่ทันนะเพราะว่าแกมาถึงปัญหาคือแกไปถึงที่ทำงานเนี่ยช้าเพราะว่าหน้าการที่รับส่งเนี่ยไม่ทันสาเหตุคืออะไรแกก็อันนี้คือปัญหา define นะกำหนดปัญหาก่อนเสร็จแล้วก็ลองมาวัดอะไรวัดดูว่าทำไมแกถึงแกเดินทางจากบ้านแกเนี่ยมาถึงที่ป้ายรถเนี่ยช้าไป 4-5 นาทีอันนี้ก็คือวัดนะ measure วัดกระบวนการที่เป็นอยู่ว่าแกมาช้า 4-5 นาทีเลยตกรถนะไปไม่ทันรถทีนี้แกก็มาลองวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นปันข้อมูลก็คือว่าแกจะทุกเช้าเนี่ยจะต้องมาค้นหาว่าเอกสารอะไรบ้างที่จะนำใส่กระเป๋าไปทำงานในวันนี้ก็เลยเสียเวลาตรงนี้นะนั้นก็ต้องมาปรับปรุงวิธีปรับปรุงก็คือทำไมคะก็ต้องไปดูในชั้นเอกสารที่ของตัวเองที่บ้านนะว่าเอกสารไหนที่ไม่จำเป็นก็ต้องลบทิ้งไปบ้างนะคะเอาเอกสารเฉพาะที่จำเป็นแล้วก็จัดวางให้เป็นระเบียบแล้วก็พอตอนเย็นของวันนั้นเนี่ยจะต้องจัดเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานพรุ่งนี้ใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยพอเช้าเนี่ยก็สามารถที่จะหิ้วกระเป๋าไปได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการ improve เสร็จแล้วก็ control ก็คือว่าแกก็ต้องดูสังเกตทำอย่างเงี้ยทุกครั้งว่าเอกสารที่ไม่จำเป็นมันต้องไม่อยู่บนชั้นนะแล้วก็ต้องจัดเตรียมเนี่ยทุกคืนให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางตอนเช้านะคะนั้นก็จะเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้ที่เรียกว่า DMAIC นะคะในข้อ4ข้อใดเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุนการประเมินการประเมินก็เน้นในเรื่องของการวัดการทดสอบการตรวจสอบนะคะถ้ามีการทดสอบการวัดการตรวจสอบเนี่ยคำพวกนี้มันเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดในเรื่องของการประเมินนะคะก็คือคำตอบคือข้อขอไข่นะคะซึ่งอาจจะเป็นทั้งวัตถุดิบสินค้าระหว่างผลิตสินค้าสำเร็จรูปก็ได้นะตรงนี้แต่ถ้าข้อกอไก่เนี่ยการวางแผนคุณภาพมีการประชุมกันระดมสมองเพื่อวางแผนอันนี้เป็นเรื่องของการป้องกันนะคะการฝึกอบรมด้านคุณภาพให้แก่พนักงานการทำการซ่อมบำรุงเครื่องจากเชิงป้องกันอันนี้ก็เป็นต้นทุนป้องกันนะคะส่วนต้นทุนในข้อจอจานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหาสาเหตุของความบกพร่องอันนี้จะเป็นต้นทุนอะไรคะความล้มเหลวภายในนะคะคือเมื่อเราก่อนส่งมอบลูกค้าเนี่ยเราพบว่ามีข้อผิดพลาดนะเราก็จะต้องทำการรีเวิร์กงานนะแก้ไขให้มันเป็นสินค้าที่ดีก่อนจะส่งมอบนะเราก็ต้องมาวิเคราะห์หาสาเหตุอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมในทำให้เกิดต้นทุนความล้มเหลวนะคะนั้นโดยสรุปถ้าเราถามต้นทุนการประเมินเนี่ยหาคำว่าทดสอบตรวจสอบหรือวัดอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นคำที่อยู่ในเรื่องของต้นทุนการประเมินข้อที่5ถามว่าจุดที่ต้นทุนคุณภาพโดยรวมต่ำสุดคือข้อใดอันนี้ในทางทฤษฎีบอกว่าเส้นที่กราฟตัดกันนะคะก็คือกราฟเส้น2เส้นตัดกันคือข้อจอจานคือต้นทุนป้องกันบวกต้นทุนประเมินเนี่ยเป็นเส้นหนึ่งนะและอีกเส้นหนึ่งก็คือต้นทุนความล้มเหลวภายในภายนอกเนี่ยเราเรียกต้นทุนความล้มเหลวโดยรวมถ้าตัดกันณจุดไหนเนี่ยก็เป็นจุดที่ต้นทุนคุณภาพโดยรวมเนี่ยต่ำสุดแปลว่ากลุ่ม2ต้นทุนนี้เท่ากันนะคะอันนี้เป็นกราฟใช่ไหมคะณจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ต้นทุนคุณภาพโดยรวมเนี่ยต่ำสุดแล้วก็มีระดับคุณภาพที่ยอมรับได้คืออาจจะไม่ได้ของดี 100% นะแต่ว่าเราก็ยอมรับได้เนื่องจากว่าต้นทุนคุณภาพเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำสุดนะคะในข้อ6ถามว่าเครื่องมือการจัดการคุณภาพที่เป็นแผนภูมิแท่งแสดงการกระจายความถี่ของข้อมูลโดยแต่ละแท่งวางเรียงติดกันนะในแนวแกนตั้งเป็นตัวเลขแสดงค่าความถี่ในแต่ละชั้นเป็นข้อมูลคุณสมบัติของสิ่งที่สนใจใช้ดูความแปรปรวนของกระบวนการว่ามีความแปรปรวนไหมนะอันนี้คือแผนภูมิอะไรนะ
แผนภูมิที่ว่านี้ก็คือฮิสโตแกรมนะคะเราเรียกฮิสโตแกรมนะคะหน้าตาเป็นแบบแท่งกราฟแท่งติดๆกันนะแบบทั้งปกติแบบแยกเป็นเกาะหรือแบบฟันปลานะนี่เรียกว่าฮิสโตแกรมในข้อ7ถามว่าเกณฑ์การให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทยเนี่ย Thailand Quality Award เนี่ยนะคะมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเนี่ยเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศใดนะคะรางวัลคุณภาพเนี่ยเราก็จะเห็นที่มีชื่อเสียงก็ของญี่ปุ่นอันนี้ก็คือรางวัลเดมมิงใช่ไหมคะแล้วก็มีของอเมริกาของอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันคำตอบอันนี้ของเราเนี่ยใช้ของประเทศของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเรามาดูในหน้าตาของ TQA เนี่ย Thailand Quality Award จะเป็นช่อฟ้าสีทองอร่ามนะลอยเด่นในห้วงจักรวาลเคียงข้างด้วยดาวฤกษ์ดวงใหญ่ส่องประกายระยิบระยับอยู่ในกรอบรูปอันนี้เป็นช่องหน้าต่างทรงไทยนะคะสวยงามเลยความหมายของเขาก็คือรางวัลคุณภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่พึงปรารถนาของทุกหน่วยงานเพราะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทุกด้านตลอดจนผลประกอบการที่ดีซึ่งเทียบเท่ากับองค์กรที่ยอมรับว่ามีคุณภาพสูงสุดในโลกนะคะเพราะนั้นเราก็เลยไปอ้างอิงในหลักเกณฑ์การวัดในการให้รางวัลเนี่ยตามของสหรัฐอเมริกาซึ่งเกณฑ์ของสหรัฐเนี่ยเขาชื่อรางวัลเขาชื่อรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Malcolm Brandit นะคะเนื่องจากว่าชื่อตามชื่อของคนที่ริเริ่มรางวัลเนี่ยนะคะมันคำMBNQA เนี่ยนะคะเป็นของสหรัฐอเมริกาเขาก็จะกำหนดเกณฑ์ในกระบวนการที่จะวัดเนี่ยกระบวนการที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยมี6หมวดด้วยกันแล้วก็หมวดสุดท้ายเป็นเรื่องของผลลัพธ์ใน6หมวดที่สัมพันธ์กันนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็1ในเรื่องของการนำองค์กรในเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องของลูกค้าในเรื่องของการวัดการวิเคราะห์การจัดการความรู้ในเรื่องของบุคลากรแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติการซึ่งจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็อีกหมวดหนึ่งก็คือดูผลลัพธ์ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นเกณฑ์ที่ประเทศไทยเราเนี่ยนำมาใช้นะคะก็จะเห็นว่าที่ได้ทบทวนมาเนี้ยเป็นในเชิงปรนัยนะคะซึ่งนักศึกษาก็สามารถไปทบทวนเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนแล้วก็ทั้งกิจกรรมท้ายหน่วยนะคะซึ่งจะมีทั้งแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนนะคะแต่ว่าในการทำเนี่ยเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์กับตนเองนะคะโดยไม่เปิดดูเฉลยก่อนนะคะเราต้องอ่านให้เข้าใจก่อนนะบางสิ่งเราต้องใช้ความจำนะคะบางสิ่งเราสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์หรือนำไปใช้ได้เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะลองทำดูแล้วก็ลองคืออ่านแล้วทำดูเนี่ยแล้วก็ค่อยมาตรวจกับแนวเฉลยที่ให้ไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยก็จะเน้นสำหรับผู้เนื่องจากว่าชุดนี้เป็นชุดวิชาเลือกนะไม่ใช่บังคับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ได้เรียนวิชานี้แต่บางคนเนี่ยถ้าเป็นเขาเรียกว่าสายที่จะเป็น CFO นะคะ CFO คือ Chief Financial Officer เนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งสูงสุดของนักบัญชีที่แบบว่าคาดหวังนะสำหรับคนที่แบบอยากก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดของนักบัญชีเนี่ยคือ CFO เป็น Chief Financial Officer นะคะก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารของทีมบริหารเนี่ยก็ต้องมีความซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์คือหมายถึงว่าการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้บริหารเนี่ยจะต้องตรงประเด็นแล้วก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะความเป็นจริงต้องมีหลักฐานสนับสนุนนะคะซึ่ง IFAC เนี่ยสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติเนี่ยเขาก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติงานของนักบัญชีนะโดยทั้งนักบัญชีที่เป็นนักบัญชีทางด้านการเงินคือนำเสนอข้อมูลทางการเงินให้กับผู้ใช้ภายนอกนะงบการเงินนั้นก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะส่วนในเอกสารเล่มนี้จะเป็นเอกสารการสอนเล่มนี้เป็นการบัญชีเพื่อการจัดการนะคะซึ่งการบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยเราเน้นในการให้ข้อมูลกับผู้บริหารนะคะซึ่งก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องความเป็นจริงมีหลักฐานนะคะแต่บางสิ่งเนี่ย
เราจะต้องใช้การคาดการอนาคตหรือการพยากรณ์อันนั้นเราก็ต้องใช้หลักของทฤษฎีนะหลักของทฤษฎีที่ถูกต้องเนี่ยนำประยุกต์ใช้นะคะเพราะฉะนั้น

ันนี้ครูขอเน้นย้ำเรื่องจริยธรรมในการทำงานนะคะนอกจากเราจะมีองค์ความรู้ที่ดีมีความแม่นยำในทางทฤษฎีนะคะแล้วเราจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตนะคะมีหลักฐานมีเอกสารประกอบในการตัดสินใจนะคะไม่ใช่อะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องถือถึงเกียรติยศของการทำงานในฐานะนักบัญชีนะคะแล้วก็ถ้าคนที่ไปสายเนี้ยเป็น CFO เนี่ยก็ต้องมาเลือกในการเรียนกับชุดวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงนะคะส่วนคนที่อาจจะไปสายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นก็อาจจะต้องไปเลือกชุดวิชาการสอบบัญชีการตรวจสอบภายในขั้นสูงนะคะอันนั้นก็จะไปสายที่เรียกว่า CPA เป็นผู้ที่ได้ certificate เป็นนักบัญชีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะคะค่ะก็คงจะจบในการทบทวนท้ายหน่วยนะคะในเท่านี้ค่ะ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: จัดแถวนี่
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Life is Technology นะครับรายการที่จะทำให้ทุกคนรู้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดนะครับบนคอนเซ็ปต์ที่ว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนก็เรียนรู้ได้เพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับในทุกวันนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยจะตัดสินใจซื้อสิ่งของสักหนึ่งอย่างเนี่ยเชื่อว่าต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วนะครับโดยเฉพาะตัวที่จะดึงดูดให้ทุกคนสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ก็คือแพ็คเกจจิ้งนั่นเองนะครับคราวนี้เราก็คงจะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าการที่เราเนี่ยจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาต้องเลือกอย่างไรนะครับวันนี้จะพาไปที่ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันครับ
1: ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะเป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านนวัตกรรมรวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับทั่วทั้งประเทศนะครับจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราก็เน้นทางภาคเหนือนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ขยายการให้บริการนะครับครอบคลุมไปถึงทั่วประเทศด้วยนะครับหลักๆก็คือของการให้บริการเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ด้านนะครับด้านที่1จะเน้นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับด้านที่2เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการทําTesting Service นะครับก็คือการให้บริการด้านของการตรวจวิเคราะห์นะครับถ้าเอกชนท่านใดสนใจในการที่จะมาตรวจวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นปริมาณโปรตีนไขมันหรือว่าคุณภาพต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะมารับบริการได้นะครับกับส่วนที่3นะครับเราจะเน้นในเรื่องของการวิจัยพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนนะครับตรงนี้เราจะมีส่วนในการที่จะส่งเสริมการใช้นวัตกรรมของภาคเอกชนนะครับโดยที่เราจะช่วยเอกชนในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็หานวัตกรรมหรือแหล่งทุนที่จะมาช่วยซัพพอร์ตหรือรองรับภาคเอกชนนะครับรวมไปถึงการทำในเชิงนโยบายภาครัฐนะครับที่จะสนองตอบต่อเรื่องนโยบายของรัฐบาลต่างๆนะครับก็จะเป็นการให้บริการหลักๆของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์หรือเราเรียกย่อๆว่าศูนย์ฟินครับหลายๆท่านเดินเข้ามาแล้วก็จะบอกว่าฟินเนี่ยทำงานอย่างไรนะครับก็จะต้องบอกว่าหนึ่งคือเราเน้นในเรื่องของความรวดเร็วนะครับในการให้บริการเพราะฉะนั้นเอกชนที่เดินเข้ามาเนี่ยเราจะมีรูปแบบของการบริการเช่นเราจะมีทีมงานในการที่จะรับโจทย์ของท่านนะครับว่าโจทย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาช่วยในการดูว่าสิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราทำได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นแล้วใช้กรอบเวลาเท่าไหร่นะครับในการทำงานเนี่ยเราก็จะมีลักษณะของที่เราเรียกว่า open innovation หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าบางครั้งโจทย์ของผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกโซลโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โอเคศูนย์ฟินอาจจะอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราต้องใช้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้นหรือผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราสามารถที่จะ open ไปสู่ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆที่สามารถตอบโจทย์ภาคเอกชนได้อย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามทำนะครับอันต่อมาก็คือหลังจากรับโจทย์แล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็จะวิเคราะห์นะครับว่าสิ่งที่เอกชนต้องการเนี่ยต้องทำอะไรบ้างใช้กรอบเวลาเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่งบประมาณเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นทีมงานจะช่วยร่างข้อมูลคร่าวๆให้ท่านนะครับว่าในเนื้องานที่เราจะทำเนี่ยทำด้วยกันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วทีมงานจะช่วยวิเคราะห์นะครับว่าจากปกติเนี่ยถ้าเกิดท่านต้องทำงานวิจัยโดยจ่ายเงินสนับสนุน 100% เนี่ยเราก็จะหาแหล่งทุนที่เหมาะสมนะครับว่าตรงนี้เนื้องานนี้น่าเหมาะสมกับการทำนวัตกรรมบางที่นะครับก็สามารถที่จะช่วยท่านในการลดเรื่องของค่าใช้จ่ายลงได้อย่างน้อย 30-50% แล้วแต่กรณีหรือแหล่งทุนนะครับก็จะมีทีมงานในการช่วยท่านในการเขียนข้อเสนอโครงการทั้งหมดเลยแล้วก็ในการยื่นขอทุนนะครับอันต่อมาหลังจากกระบวนการที่เราทำงานด้วยกันผ่านproposal ไปแล้ว approve แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะเริ่มไปสู่เรื่องของการที่จะทำในเรื่องของการ development นะครับตอนทำ development เนี่ยมันจะมี2 ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยตอนทำ development อย่างเดียวหรือกับอีกส่วนนึงคือเรามองในเชิงการตลาดด้วยเพราะฉะนั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะดูวิเคราะห์นะครับว่าตลาดตัวนี้มันเป็นไปได้ไหมแหล่งทุนบางที่ก็ต้องการข้อมูลตรงนี้นะครับเป็น business model ว่าทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วจะเกิดดอกออกผลอย่างไรนะครับแล้วก็พอในกระบวนการพัฒนาเนี่ยเราก็จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้ทำถึงไหนแล้วแล้วผลเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กดีไหมมาคุยกันก่อนแล้วพอคุยกันอาจจะมีการปรับจูนกันนะครับแต่ท้ายที่สุดเราก็ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการนะครับว่าโอเคเอกชนอยากได้โปรดักต์ลักษณะไหนรูปแบบอย่างไรความหนืดดีหรือเปล่าแข็งไปไหมกรอบไปไหมอันนี้จะเป็นสิ่งที่เรามาดำเนินการด้วยกันในระหว่างการพัฒนานะครับหลังจากนั้นก็พอเราพัฒนาเสร็จโดยส่วนใหญ่เราก็จะมีการเทรนนิ่งนะครับก็คือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สิ่งที่เราเดเวลอปขึ้นมาเนี่ยเอกชนสามารถมาเรียนรู้แล้วก็ไปใช้ได้จริงนะครับว่าขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ทำอย่างไรถึงจะได้ของแบบนี้นะครับก็จะเป็นการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบรวมๆของการทำงานของการให้บริการด้านการพัฒนานวัตกรรมนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารแต่บางส่วนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการออกแบบดีไซน์เพิ่มเติมของแพคเกจจิ้งด้วยนะครับก็จะมีเสริมเข้าไปนะครับเทคโนโลยีที่เราใช้นะครับเราต้องเรียนก่อนว่าเบื้องต้นเนี่ยเราต้องวิเคราะห์นะครับว่าโจทย์ที่มีจากเอกชนเนี่ยเป็นโจทย์อะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นบางเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีของการทำแห้งเราก็จะมาวิเคราะห์นะครับว่ากระบวนการทำแห้งทั้งหมดในผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นง่ายที่สุดอาจจะอบแห้งด้วยลมร้อนหรือใช้ไมโครเวฟดีหรืออาจจะมีวิธีการอื่นที่ดีกว่าหรือรวดเร็วกว่าเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีที่เราพยายามใช้นะครับในบางโปรดักต์อาจจะไม่ใช่อบแห้งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการกลั่นระเหยสังเคราะห์หรือสกัดนะครับเราก็จะมีวิธีหรือเทคโนโลยีที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่น เรามีผู้ประกอบการนะครับจากประเทศเบลเยียมนะครับซึ่งในยุโรปเนี่ยตลาดยุโรปตอนนี้เนี่ยเขาสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์แหล่งโปรตีนจากแมลงนะครับเขาก็วิ่งมาบ้านเรานะครับแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะแหล่งโปรตีนจากแมลงที่บ้านเรานิยมเนี่ยมีอะไรบ้างปรากฏว่าเขาบอกว่าจิ้งหรีดเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ได้เลยแล้วก็ในต่างประเทศก็นิยมแล้วก็เป็นเทรนด์ในยุโรปนะครับเขาก็บอกว่าทำอย่างไรให้โปรตีนจากจิ้งหรีดเนี่ยสามารถที่จะบริโภคได้ง่ายกลิ่นไม่รุนแรงนะครับแล้วก็เวลาไปชงละลายน้ำเนี่ยมันละลายได้ดีนะครับตรงนี้เทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยเราก็จะใช้กระบวนการทางเอนไซม์นะครับในการที่จะช่วยทำให้โปรตีนเนี่ยเราสกัดโปรตีนออกมาเบื้องต้นเนี่ยเราจะกำจัดพวกไขมันกับเฟลเวอร์หรือกลิ่นที่มันรุนแรงออกไปก่อนเพื่อลดกลิ่นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้เทคโนโลยีในการที่จะช่วยเอ็กแทรกหรือสกัดโปรตีนออกมาแล้วก็ทำให้โปรตีนนั้นละลายได้ง่ายขึ้นในน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำร้อนหรือน้ำเย็นก็ตามอันนี้ก็จะมีจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยก็จะมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับรูปแบบของผลิตภัณฑ์นะครับรวมไปถึงอย่างเช่นกรณีของบรรจุภัณฑ์นะครับบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีรูปแบบอื่นๆเลยเช่นการยืดอายุโดยใช้สารดูดซับออกซิเจนหรือสารดูดซับความชื้นหรือการดีเทคบางตัวของสารที่จะทำให้เกิดการเสื่อมเสียหรือไม่ยอมรับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่รวมไปถึงทั้งตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัวบรรจุภัณฑ์ครับเทรนด์ถ้าพูดถึงเทรนด์ในอาหารในปัจจุบันนะครับผมก็จริงๆเทรนด์นี้มันเยอะมากเลยแต่ว่าผมขอสรุปอยู่สัก 2-3 ประเด็นแล้วกันนะครับประเด็นที่1เนี่ยปัจจุบันคนจะนิยมแหล่งอาหารโปรตีนนะครับก็คือแต่ว่าเป็นโปรตีนที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพดีนะครับก็เป็นโปรตีนจากพืชนะครับหลังๆเนี่ยโปรตีนจากสัตว์อย่างเช่นหมูไก่กุ้งหมูไก่อะไรพวกนี้นะฮะก็จะเริ่มลดลงเพราะว่าคนก็จะห่วงเรื่องหนึ่งคือฮาลาลนะครับอิสลามทานไม่ได้มีปัญหาเรื่องมะเร็งนะครับคนก็จะสนใจโปรตีนจากพืชนะครับแล้วในตลาดอเมริกาเองเนี่ยก็โปรตีนจากพืชก็เป็นที่นิยมแพร่หลายมากนะครับก็เป็นเทรนด์ที่เข้ามาในปัจจุบันนะครับอันที่2เนี่ยแน่นอนนะเป็นเทรนด์ที่หลบเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือเทรนด์จากอาหารผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยแน่นอนกลุ่มประชากรบ้านเราเนี่ยอัตราการเพิ่มของผู้สูงอายุเนี่ยจะเยอะขึ้นมากนะครับแล้วในกลุ่มผู้สูงอายุก็จะมีหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุที่แบบสุขภาพดีแข็งแรงคนกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าต้องอาหารต้องนิ่มเละเหลวแต่ฉันอยากได้อะไรที่อร่อยกรอบกินเหมือนคนทั่วไปได้แต่มันตอบโจทย์หรือมันตอบคุณลักษณะบางอย่างของผู้สูงอายุนะครับกับอีกกลุ่มนึงอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหานะครับอย่างเช่นการกลืนคือลำบากนะครับเคี้ยวยากฟันไม่ค่อยดีแล้วกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่แนวทางในการพัฒนาอาหารหรือของใช้หรือบรรจุภัณฑ์เนี่ย

ก็จะมาตอบสนองกับกลุ่มพวกนี้ใช่ไหมฮะอย่างเช่นโปรดักต์สมัยก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาจจะแบบตัวหนังสือเล็กมากเลยผู้สูงอายุอ่านไม่ออกแต่ตอนปัจจุบันนี้มันต้องทำให้มันเห็นง่ายอ่านชัดได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นเทรนที่ทุกคนต้องสนใจนะครับส่วนอันต่อมาก็จะเป็นเทรนที่คล้ายๆกับที่บอกเมื่อกี้นะฮะว่านอกเหนือจากอาหารโปรตีนสูงจากพืชแล้วเนี่ยแหล่งโปรตีนอื่นที่ไม่ใช่สัตว์ใหญ่นะครับก็น่าสนใจนะครับก็เป็นเทรนอาหารจากพวกแมลงนะครับจะเห็นว่าในตลาดยุโรปในอเมริกาก็เริ่มมีความนิยมมากขึ้นแต่โอเคบ้านเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็กินแมลงมาตั้งนานแล้วทำไมมันแปลกใหม่ตรงไหนหรอแต่ว่าตรงเนี้ยในตลาดต่างประเทศเขาไม่คุ้นเคยนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือการทรานส์ฟอร์มหรือการเปลี่ยนรูปไม่ให้มันอยู่ในรูปแมลงเหมือนปกตินะครับแต่มันเป็นรูปที่แบบเอ้ยเป็นผงชงกินง่ายนะละลายซึ่งตรงนี้มันจะช่วยทำให้การบริโภคหรือการยอมรับเนี่ยเกิดได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์หลักๆที่ผมคิดว่ายังคงอยู่ไปอีก 3-4 ปีข้างหน้านะครับส่วนในเรื่องของเทรนด์ในเรื่องของการออกแบบนะครับก็จะเห็นว่าปัจจุบันในเรื่องการดีไซน์ก็จะใช้เรามีการดีไซน์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากอย่างเช่นทำอย่างไรที่การดีไซน์เนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคได้ง่ายอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับว่าเราสามารถสื่อสารกับกลุ่มผู้สูงอายุได้ง่ายใช่ไหมนะครับก็ทำให้เขาอ่านง่ายดูง่ายนะครับถูกต้องนะครับอันต่อมาที่ทางศูนย์กำลังร่วมมือกับทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับในการทำเรื่องของระบบดิจิตอลตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่า intelligent packaging system นะครับก็คือเป็นระบบที่เราพบว่าหลายๆครั้งในการที่เอกชนเดินเข้ามาหาเราเนี่ยเขามักจะมีปัญหาว่าเอออาจารย์คะหนูมีโปรดักต์กลุ่มนี้หนูจะใช้แพคเกจจิ้งอะไรดีใช้กระดาษใช้แก้วหรือใช้พลาสติกแบบไหนซึ่งเป็นปัญหามากอาจารย์คะซื้อที่ไหนดีคะซึ่งตรงนี้มันเป็นโจทย์ที่ทำให้เราเกิดไอเดียว่าเอ๊ะมันน่าจะมีระบบดิจิตอลอันหนึ่งนะครับแล้วประเทศไทยเข้าสู่ 4.0 เนี่ยมันควรจะง่ายมากขึ้นเราก็เลยบอกว่าเราพัฒนาโปรแกรมตัวหนึ่งละกันนะครับเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับในอยู่ในเว็บไซต์หรืออยู่ในแอปพลิเคชันซึ่งเอกชนสามารถที่จะเลือกได้ว่า product ของฉันเป็นกลุ่มไหนอย่างไรแล้วระบบก็จะประมวลผลนะครับแล้วก็บอกว่าผลิตภัณฑ์วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยควรจะใช้วัสดุประจุบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยอะไรบ้างเช่นอาจจะเป็นพลาสติกประกอบด้วยพลาสติกชนิดที่1 2 3 4รวมกันนะครับก็จะทำให้เอกชนเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ในการออกแบบดีไซน์ได้ดีขึ้นรวมไปถึงอะไรครับรวมไปถึงการลิงก์ไปสู่ซัพพลายเออร์ของคนขายเพราะหลายครั้งเนี่ยเอ๊ะอาจารย์คะอันนี้มันซื้อที่ไหนคะเพราะตรงนี้มันก็จะทำให้เราเห็นเอกชนก็สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเจอได้ว่าอ๋อโอเควัสดุตัวนี้นะฉันไปติดต่อได้ที่นี่ราคาประมาณเท่านี้ก็สามารถเปรียบเทียบและคัดเลือกได้นะครับก็จะช่วยให้เอกชนสามารถเพิ่มมูลค่าแล้วก็สามารถเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมได้ครับ

จาก 3-4 ปีที่เราทำงานกันมานะครับเราก็จะมีหลายๆโครงการนะครับที่เราได้ทำร่วมกับภาคเอกชนแล้วก็รวมกับหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมเรื่องของการใช้นวัตกรรมในกลุ่มของ1ตำบล1หน่วยพันธุ์นะครับหรือ OTOP นะครับแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของภาคเอกชนที่เดิน walk in เข้ามาเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราทำในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากใบชาหรือกากชานะครับในการที่จะเพิ่มมูลค่าทำให้จากชาที่มีมูลค่าต่ำเนี่ยกิโลละ5บาทกลายเป็นกิโลละ500 15,000 1,500 แล้วแต่ productนะครับเพราะฉะนั้นจากเริ่มต้นเนี่ยผมขอเล่าสตอรี่บางเรื่องแล้วกันนะครับเช่นตัวชาเนี่ยแต่เดิมผู้ประกอบการก็ทำแค่ชาปกติแล้วก็ถูกพัฒนาเป็นเรื่องของการใช้เครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ว่ามันก็ยังไม่ตอบโจทย์เอกชนบางไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคบางกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นบางกลุ่มเนี่ยเราก็ปรับให้สูตรเนี่ยหรือลักษณะบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีความเหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มผู้หญิงนะครับแต่ทีนี้พอทำไปเรื่อยๆปรากฏว่ากากชาที่เหลือจากกระบวนการหมักมันเยอะมากเลยซึ่งเอกชนไปขายเนี่ยได้แค่กิโลละ5บาทเป็นอาหารสัตว์นะปัจจุบันเราก็เลยมาแปรรูปกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นเพสเป็นเพสสเปรดนะฮะเหมือนสเปรดชาซึ่งมีมูลค่าสูงมากนะกิโล500บาทจากเดิมกิโล5บาทนะครับรวมไปถึงสแน็คที่เป็นสแน็คจากใบชาซึ่งมีคุณภาพดีนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในกลุ่มอาหารสำหรับอนาคตด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับนอกจากนี้ก็จะมีบางตัวอย่างนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรามีผู้ประกอบการจากเชียงรายนะครับทำเรื่องไข่เยี่ยวม้าซึ่งหลายคนต้องคิดว่าไข่เยี่ยวม้าเนี่ยโดยปกติต้องเป็นสีดำนะครับแต่เราใช้กระบวนการในการพัฒนาที่ทำให้ไข่เยี่ยวม้านี่กลายเป็นสีทองแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุนของกรรมฐานมีความปลอดภัยสูงนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ เราช่วยในการใช้นวัตกรรมในการผลักดันให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้เอกชนสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้สูงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์นะครับก็เดี๋ยวขอยกตัวอย่างบางอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างเช่นการเราทำเรื่องของกระเทียมดำซึ่งเป็นอาหารเสริมนะฮะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งปกติใช้เวลาในกระบวนการผลิตเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนนะฮะแต่เราสามารถย่นระยะเวลาโดยใช้เทคโนโลยีกระบวนการเนี่ยทำให้ได้กระเทียมดำภายในแค่ 2-3 วันนะครับก็เสร็จสิ้นกระบวนการผลิตทำให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยลดลงสูงมากนะครับรวมไปถึง เรามีผลิตภัณฑ์จากแม่ฮ่องสอนนะฮะถั่วลายเสือซึ่งเป็นถั่วท้องถิ่นนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เราก็มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าอย่างเช่นทำเป็นไอศกรีมนะครับทำเป็นสแน็คหรือขนมขบเคี้ยวซึ่งปกติถั่วลิสงเนี่ยไปบีบน้ำมันแล้วสามารถใช้เป็นน้ำมันถั่วลิสงก็เหลือกากถั่วนะครับเราก็กากถั่วมาเพิ่มมูลค่าโดยการทำเป็นขนมขบเคี้ยวซึ่งมีโปรตีนสูงแล้วก็ไขมันต่ำก็ดีต่อสุขภาพนะครับนอกจากนั้นโครงการนี้ยังส่งเสริมในเรื่องของคอมมูนิตี้ก็คือสิ่งแวดล้อมและชุมชนเพราะว่าเป็นการนำถั่วและส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยได้เพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มผลผลิตในการจำหน่ายถั่วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบางตัวอย่างที่เราได้ทำงานร่วมกันมาในตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาครับก็ผลงานส่วนหนึ่งนะครับของศูนย์ฟินนะครับหรือศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะครับเราก็ได้พัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการนะครับในการที่จะทำไข่เยี่ยวม้าซึ่งปกติไข่เยี่ยวม้ามันสีดำนะครับกลิ่นแรงนะครับแต่ตัวนี้เราทำให้มันกลายเป็นไข่เยี่ยวม้าที่มีสีทองนะครับแล้วก็มีกลิ่นไม่ฉุนนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยปริมาณกรรมฐานก็น้อยลงนะครับตัวนี้เราก็ได้ร่วมกับภาคเอกชนนะครับในการส่งประกวดในงาน Food Ingredient ประเทศไทยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ที่เราช่วยเอกชนในการพัฒนาเนี่ยก็ได้รางวัลที่1นะครับในการประกวดครั้งนั้นนะครับก็น่าจะเป็นผลงานที่การันตีอันนึงนะครับว่าทางศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีการใช้นวัตกรรมที่จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถต่อยอดแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้จริงนะครับนอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับเราทำในเรื่องของการดีไซน์ในการช่วยภาคเอกชนนะครับในการที่จะออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าวซอยนะครับซึ่งหลายคนบอกเอ้ยข้าวซอยมันเป็นอาหารคาวทำไมมันเป็นของหวานได้นะครับก็เป็นของหวานไอศกรีมตัวนึงแต่ปรากฏว่าทำอย่างไรให้ตัวไอศกรีมกับตัวข้าวซอยเนี่ยมันสามารถอยู่ด้วยกันได้นานเก็บในลักษณะที่เป็นฟรอเซนหรือแช่แข็งแล้วคุณภาพยังดีกลิ่นไม่หืนนะครับก็ตัวนี้การดีไซน์ต
ัวบรรจุภัณฑ์นะครับที่ทำให้สามารถเก็บรักษาได้นานนะครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยผลิตภัณฑ์อยู่ได้ปีหนึ่งแล้วก็เราไปประกวดในรางวัลเรื่องของการออกแบบดีไซน์บรรจุภัณฑ์ก็พบว่าเราก็ได้รางวัลกลับมาด้วยนะครับก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่การันตีผลงานการทำงานของศูนย์ฟินครับก็อีกผลงานหนึ่งนะครับก็เป็นผลงานที่ต้องเรียกว่าช่วยชุมชนนะครับก็เป็นปกติเรามีผลิตภัณฑ์ก็คือถั่วลายเสือนะครับซึ่งปกติก็ไม่ได้แปรรูปเพิ่มมูลค่ามากนะครับก็เป็นถั่วทอดปกติตรงนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็ส่งเสริมช่วยชุมชนก็คือเกษตรกรที่ปลูกถั่วเนี่ยทำให้เขาสามารถที่มีตลาดออกไปได้ไกลขึ้นนะครับแล้วกว้างขึ้นนะครับเราก็ทำตัว product ประมาณหลายตัวเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างประมาณสัก2ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นสแน็คนะครับหรือขนมขบเคี้ยวนะครับที่เราผลิตจากกากถั่วที่สกัดน้ำมันแล้วซึ่งจริงๆถามว่าไอ้กากถั่วมันดูเป็นของเสียหรือเปล่ามันไม่ใช่ของเสียมันเป็นของดีฮะเพราะว่าโปรตีนมันสูงแล้วมันเอาไขมันออกไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็จะตอบสนองกับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการโปรตีนอร่อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องการไขมันกลัวอ้วนนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ภาคเอกชนได้อย่างดีนะครับแล้วก็ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรนะครับอีกตัวหนึ่งเราก็เอาถั่วลายเสือนะครับมาพัฒนาในเรื่องของการทำเป็นไอศครีมนะครับผสมลงไปนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็ให้รสชาติที่อร่อยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์เกาะของประเทศเรานะฮะประเทศเราเมืองร้อนนะฮะคนก็นิยมไอศครีมก็จะเป็นอีกกลุ่ม product หนึ่งที่สามารถที่จะตอบโจทย์ภาคเอกชนในอนาคตได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนนะฮะก็ช่วยให้ชุมชนได้อยู่ดีกินดีขึ้นด้วยนะครับโอเคครับหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เราทำแต่อาหารหรือเปล่านะครับจริงๆเราครอบคลุมไปถึงเกษตรแปรรูปนะครับก็บางทีเราใช้วัสดุการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์จากการเกษตรเนี่ยมาแปรรูปเพิ่มมูลค่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสอันนึงนะครับที่เราทำในเรื่องของการทำที่ไม่ใช่อาหารนะครับตัวนี้เป็นเราเรียกว่าคีเฟอร์นะฮะก็เป็นกลุ่มตัวนึงเกิดจากการหมักนมนะครับคล้ายๆโยเกิร์ตนะครับซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีมากเลยนะครับก็เป็นโยเกิร์ตนะครับที่สามารถที่จะมาเพิ่มมูลค่าโดยการนำมาเป็นสครับนะครับที่จะขัดผิวนะครับเพราะว่าตัวโยเกิร์ตเองเนี่ยหนึ่งก็คือมีกรดที่ดีนะครับก็มีคุณสมบัติในการฟอกผิวขาวนะครับอันที่สองก็คือมีโปรตีนซึ่งสามารถซึมซาบมีโมเลกุลเล็กเพราะว่าในกระบวนการหมักเนี่ยก็จะเป็นการย่อยโปรตีนทำให้อนุภาคเนี่ยเล็กลงก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของทำให้ผิวหน้าเนี่ยตึงๆนะครับอันนี้ก็เป็นเคสอีกอันนึงหรือเป็นโจทย์อีกอันนึงที่เราทำร่วมกับภาคเอกชนนะครับที่ไม่ใช่อาหารแล้วก็ทำให้เกิดมูลค่าในทางเศรษฐกิจอีกรูปแบบหนึ่งครับ

างแรกคือน่าจะมาจากแบบว่าจากผลิตภัณฑ์ก่อนผู้ประกอบการต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าแบบใดเนี่ยค่ะต้องการมีถ้าสมมติว่าเขามีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะมาทำการออกแบบเพื่อให้ตรงลูกค้าสมมติว่าถ้าเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง25ถึง45อะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นผู้บริโภคที่เริ่มมีกำลังในการซื้ออย่างเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ก็จะออกมาในรูปแบบที่เป็นสินค้าที่ดูพรีเมียมมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะทำให้สินค้าดูมีแบบคุณค่ากระบวนการออกแบบตัวนี้นะคะที่ทำก็คือตอนแรกตัวโปรดักต์นี้จะเป็นโปรดักต์เกี่ยวกับครีมกระชับทรวงอกนะคะซึ่งเป็นของแบรนด์พิวราเลียนค่ะแล้วก็ตัวนี้จะใช้เป็นพื้นหลังในโทนสีโรสโกลด์ค่ะแล้วก็จะใช้โทนสีเงินเป็นตัวหนังสือแล้วก็ทำการออกแบบวางลงบนแพทเทิร์นสีโรสโกลด์ค่ะสีแต่ละสีบ่งบอกถึงตัวของผลิตภัณฑ์ค่ะอย่างผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับครีมกระชับทรวงอกเป็นสำหรับหมอผู้หญิงซึ่งกำลังแบบมีลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้โทนสีชมพูที่ให้สื่อถึงความอบอุ่นค่ะแล้วก็แบบเป็นเหมือนเป็นสีที่ให้ถึงสื่อถึงแสดงความรักระหว่างแม่กับลูกเนี่ยค่ะการได้ใช้สีในส่วนนี้นะคะมันมีผลต่อความรู้สึกของผู้บริโภคก็คือว่าอย่างเช่นโทนสีชมพูคือถ้าความรู้สึกแรกของผู้บริโภคเห็นเนี่ยค่ะก็จะสื่อถึงแบบว่าความอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะเป็นสีที่แบบว่ามันสื่อถึงแพ็กเกจด้วยว่าตัวนี้จะเลือกใช้กับผู้บริโภคแบบไหนค่ะคนในที่มีที่แบบเป็นผู้บริโภคในกลุ่มใดอะไรเงี้ยค่ะ

0: วันนี้เสนอตอน
1: ไทปังเละ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนกับผมกันครับ
1: เหมียวค่ะ
2: รายการนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลีสำนวนและประโยคน่ารู้ในภาษาจีนและในซีซั่นนี้จะเป็นชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่เหมียววันนี้มีคำศัพท์อะไรมาแนะนำครับ
1: ไทปังเละ
2: ไทปังเละ
1: ไทปังเลอเป็นสำนวนที่ใช้ในภาษาพูดแปลว่าสุดยอดยอดเยี่ยมเจ๋งวิเศษ
2: เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้สำนวนนี้กันเลยครับ
3: 这套纪录片制作的太棒了
4: 是啊看了好想去西藏
2: เป็นยังไงครับฟังกันทันไหมครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันอีกสักรอบดีกว่าครับ
3: 这套纪录片制作的太棒了
4: 是啊看了好想去西藏
0: ทิเบตนี่น่าไปจริงๆเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะสวยมากค่ะ
1: สำนวนที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้คือคำว่าไทปังเหรอแปลว่ายอดเยี่ยมสุดยอดเจ๋งวิเศษค่ะเช่นเว่ยเต้าไทปังเหรอรสชาติอร่อยสุดยอดไปเลยอีกตัวอย่างนึงนะคะ这套纪录片制作的太棒了อีกครั้งหนึ่งนะคะ这套纪录片制作的太棒了แปลว่าสารคดีชุดนี้ถ่ายทำได้ยอดเยี่ยมมาก
2: เห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้ากับเราสองคนครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พี่เหมียวพร้อม
1: ค่ะ
2: ยอดเยี่ยมไปตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ที่1การเขียนโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับการเขียนโครงการการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะครับนอกเหนือจากที่นักแนะแนวหรือผู้ให้บริการเนี่ยจะมีหน้าที่ในการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแล้วนะครับมีหน้าที่สำคัญอีกหน้าที่นึงที่เกี่ยวข้องก็คือการจัดทำโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับซึ่งตรงนี้เราถือว่าเป็นรูปแบบของการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเชิงรุกเลยนะครับตรงนี้มันสามารถที่จะให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างหลากหลายนะครับแล้วก็ทั้งในกรณีที่มีความต้องการความช่วยเหลือจะเป็นการแก้ปัญหาการป้องกันปัญหาหรือการส่งเสริมและพัฒนาบุคคลในทุกๆด้านได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับการเขียนโครงการปรึกษาเชิงจิตวิทยานั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือกิจกรรมหรือแผนงานในการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ผู้ให้บริการหรือฝ่ายแนะแนวเนี่ยจัดขึ้นนะครับเพื่อมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีระยะเวลาการดำเนินการของโครงการที่แน่นอนนะครับถ้าเป็นในสถานศึกษาก็อาจจะเป็น1ภาคการศึกษาหรือ1ปีการศึกษานะถ้าเป็นในหน่วยงานองค์กรอาจจะเป็น1ปีงบประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้เรามาดูความสำคัญกันบ้างครับความสำคัญของการเขียนโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับจะประกอบไปด้วยความสำคัญอย่างน้อย3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือความสำคัญต่อผู้รับบริการความสำคัญต่องานและหน่วยงานที่ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแล้วก็ความสำคัญต่อองค์กรรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาดูลำดับแรกก่อนครับความสำคัญต่อผู้รับบริการนะครับข้อแรกครับโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะระบุว่าโครงการเนี่ยจัดขึ้นเพื่อใครกลุ่มเป้าหมายใดนะเช่นเพื่อเราต้องการจะแก้ปัญหาใดนะครับถ้าเป็นในองค์กรเราบอกว่าอาจอยากจะแก้ปัญหาของการเบิร์นเอาท์ของบุคคลในองค์กรนะครับหรือถ้าเป็นในสถานศึกษาเนี่ยอาจจะแก้ปัญหาเรื่องการเรียนไม่ทันเพื่อนการปรับตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับความสำคัญข้อที่2ครับก็คือโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะครับจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนะตรงนี้ทำให้ผู้รับบริการมีความเข้าใจแล้วก็สบายใจในการที่เราจะเข้าร่วมโครงการนะครับตรงนี้อย่างเช่นว่าในองค์กรเนี่ยถ้าเกิดมีบุคลากรคนใดคนหนึ่งที่เบิร์นเอาท์นะครับก็หมดไฟในการทำงานแล้วเนี่ยเอ๊ะเราจะเข้าไปรับบริการในฝ่ายงานที่ให้บริการปรึกษาก็รู้สึกว่ามันไม่สบายใจเหมือนเราเป็นตัวปัญหามีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดมีโครงการเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนที่เข้าร่วมโครงการสมมติว่ามี20คนอย่างเงี้ยนะครับก็จะรู้ว่าเรามีเพื่อนที่มีลักษณะที่แบบว่าเบิร์นเอาท์เหมือนกับเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นที่จะเข้าไปใช้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับและความสำคัญสำหรับผู้รับบริการในข้อที่3นะครับคือมันต้องมีการกำหนดรูปแบบในการประเมินโครงการเนี่ยว่าเราจะทำอย่างไรทำไปเพื่ออะไรนะครับซึ่งในการประเมินส่วนเนี้ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้ระบุถึงความต้องการในการจัดบริการในครั้งต่อไปนะครับว่าอยากจะให้จัดเรื่องใดบ้างนะครับเช่นสมมติว่าผู้รับบริการมารับการปรึกษาในโครงการช่วยด้วยเรื่องของการเบิร์นเอาท์นะครับแต่ครั้งต่อไปล่ะครับอาจจะบอกว่าอยากจะได้โครงการที่เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้มาดูความสำคัญสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาบ้างนะครับความสำคัญข้อแรกครับก็คือจะช่วยในการวางแผนแล้วก็กำหนดทิศทางในการจัดบริการการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ล่วงหน้าครับซึ่งโครงการนี้อาจจะเขียนไว้ล่วงหน้าได้ถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกไปในช่วงแรกนะครับถ้าเป็นสถานศึกษาอาจจะเป็น1ภาคการศึกษา2ภาคการศึกษาหรือ1ปีการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นในองค์กรอาจจะเป็น1ไตรมาส2ไตรมาสหรือ1ปีงบประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ2ครับก็คือรายละเอียดของโครงการเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวกำหนดกรอบของโครงการเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเราหากจะศึกษาในเรื่องของโครงการอย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีข้อสังเกตอะไรใดๆนะครับก็

ความสำคัญต่อองค์กรนะครับข้อแรกครับคือการเขียนโครงการที่ดีเนี่ยและการประชาสัมพันธ์โครงการที่ดีด้วยเนี่ยนะครับจะส่งผลโดยตรงต่อองค์กรนะครับอย่างเช่นว่าจะช่วยให้องค์กรได้ส่งเสริมและพัฒนาหรือช่วยแก้ปัญหาให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนในองค์กรได้นะครับข้อที่2ครับการกำหนดวัตถุประสงค์ช่วงเวลาวิธีการและกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่ชัดเจนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการวางแผนในระดับองค์กรทั้งในแง่ของงบประมาณการคัดกรองหรือจำแนกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรขององค์กรที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับและข้อที่3ครับการเขียนโครงการจะช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อหน่วยงานที่ให้บริการปรึกษานะครับว่างานการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานั้นนะครับมิใช่เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อบุคลากรที่มีปัญหาเท่านั้นนะครับหากแต่จะเป็นการจัดขึ้นสำหรับเพื่อดูแลบุคลากรทุกๆคนในองค์กรเลยครับคราวนี้เรามาดูแนวทางการจัดทำโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยากันบ้างนะครับแนวทางก็จะมี2ข้อหลักๆนะครับก็คือการวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการกับข้อ2ครับการเขียนโครงการเรามาดูกันครับการวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการตรงนี้นะครับก็คือการศึกษาสภาพบริบทนะเพื่อค้นหาปัญหาโดยที่ผู้ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรก่อนนะครับว่าองค์กรเราอ่ะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรนะครับหรือมีสิ่งใดที่ต้องการการพัฒนานะครับหลังจากนั้นมาเป็นข้อ2ครับเราจะต้องกำหนดสภาพที่พึงประสงค์ก่อนนะครับว่าโดยมีหลักพิจารณานะครับว่าสภาพที่พึงประสงค์น่ะที่จะให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของเรานะควรจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการดำเนินโครงการนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วข้อ3ครับกำหนดแนวทางการดำเนินการโดยกำหนดว่ารูปแบบการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยานั้นควรจะเป็นลักษณะใดนะครับการออกแบบโปรแกรมการปรึกษาเชิงจิตวิทยานั้นควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับหรือว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีใดโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่าเราวิเคราะห์ความต้องการก็คือเริ่มต้นจากดูก่อนว่าในหน่วยงานองค์กรเราเขามีปัญหาอะไรหรือต้องการจะพัฒนาอะไรหลังจากนั้นมาดูเป้าหมายว่าถ้าพัฒนาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ข้อ3คือเราจะดำเนินการอย่างไรนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูครับในขั้นต่อมาคือเรื่องของการเขียนโครงการแล้วนะครับการเขียนโครงการเนี่ยเริ่มจากก่อนการเขียนโครงการเราต้องตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามให้ได้ก่อนในตัว 5W กับ 1H นะครับนั่นก็คือ What When Where Why Who แล้วก็ 1H คือนะครับว่าจะจัดอะไรจัดเพื่อใครจัดที่ไหนนะครับจัดให้กับใครแล้วก็วิธีการจัดอย่างไรนะครับข้อ2ครับคือศึกษาเกณฑ์การจัดทำโครงการให้ละเอียดชัดเจนนะครับเนื่องจากการจัดทำโครงการมีหลายรูปแบบครับแล้วก็บริบทแต่ละบริบทแต่ละเป้าหมายนั้นมีความแตกต่างกันนะครับข้อ3คือเราจะต้องลงมือเขียนโครงการแล้วนะครับซึ่งการเขียนโครงการเนี่ยให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาต้องใช้ภาษาเขียนที่กระชับนะครับไม่เย่นเยอตรงประเด็นนะครับและต้องสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนด้วยครับมาดูองค์ประกอบของการเขียนโครงการทั้งการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับจริงๆก็จะประกอบไปด้วยที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับคือ1ชื่อโครงการ2หลักการและเหตุผล3วัตถุประสงค์ของโครงการ4เป้าหมาย5ระยะเวลาการดำเนินโครงการ6วิธีดำเนินการ7สถานที่ดำเนินการ8ผู้รับผิดชอบโครงการ9งบประมาณ10ผลที่คาดว่าจะได้รับ11การประเมินโครงการและ12เอกสารอ้างอิงนะครับเรามาดูองค์ประกอบของการเขียนโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยากันนะครับซึ่งองค์ประกอบก็จะประกอบไปด้วยนะครับ1คือชื่อโครงการครับชื่อโครงการก็ต้องมีความกระชับแล้วก็แสดงให้เห็นหน้าตาของโครงการทั้งหมดว่าเราจะทำอะไรนะครับข้อ2ก็คือหลักการและเหตุผลนะครับก็ต้องเขียนให้ความเป็นมาความสำคัญให้ชัดเจนนะครับว่าเพราะอะไรเราถึงทำโครงการนี้นะครับข้อ3ก็คือวัตถุประสงค์ของโครงการก็ต้องชัดเจนว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้สังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับเป้าหมายนะครับข้อ4คือเป้าหมายเราต้องการให้เกิดอะไรเกิดขึ้นกับบุคลากรหรือนักเรียนของเรานะครับข้อ5ครับระยะเวลาดำเนินการของโครงการเนี่ยเราสามารถกำหนดระยะเวลาได้ให้ชัดเจนได้ยิ่งดีนะครับว่าจะเป็นแกนชาร์ตก็ได้นะครับว่าช่วงที่1ทำอะไรช่วงที่2ทำอะไรช่วงที่3ทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับข้อ6ครับวิธีดำเนินการนะครับก็ต้องเขียนให้ชัดเจนว่าเราจะขั้นแรกจะทำอะไรขั้นดำเนินการจะทำอะไรขั้นยุติหรือขั้นสรุปผลจะทำอะไรบ้างนะครับ

สำหรับข้อที่7ครับก็คือเรื่องของสถานที่ดำเนินการอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเราจะจัดโครงการนี้ที่ไหนครับในโรงเรียนในสถานศึกษาในหน่วยงานของเรานะครับข้อ8ครับผู้รับผิดชอบโครงการก็ต้องชัดเจนนะครับว่าเป็นใครนะครับข้อ9ครับงบประมาณถ้ามีงบประมาณมาร่วมด้วยก็ต้องเขียนงบประมาณให้ชัดเจนตรงนี้ด้วยนะครับข้อ10ผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นคือหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วเราคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้รับบริการของเรานะครับข้อ11การประเมินโครงการเราใช้วิธีการประเมินแบบใดอย่างไรนะครับแล้วก็12ขาดไม่ได้ครับต้องมีเอกสารอ้างอิงด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือตอนที่1ครับการเขียนโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครับตอนที่2ครับการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการรายงานผลโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับเรามาดูการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยากันก่อนนะครับจริงแล้วกระบวนการตรงนี้ก็คือกระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดำเนินโครงการการให้การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับโดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนดเกณฑ์ไว้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับผลการวัดที่เราวัดได้นะครับตรงนี้เราจะได้มาพิจารณาให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของโครงการนั้นนะครับอย่างเป็นระบบแล้วก็เราสามารถตัดสินใจได้นะครับว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อจะดำเนินโครงการนั้นต่อไปหรือว่าจะยุติโครงการการดำเนินโครงการนั้นเลยนะครับซึ่งตรงนี้พูดง่ายๆคือว่าการประเมินโครงการจะมีเกณฑ์แล้วก็จะมีผลที่เราไปวัดการวัดก็จะวัดจากแบบวัดแบบประเมินหรือการวัดของการลักษณะของการทดสอบก่อนและหลังการทำโครงการเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพอเทียบกับเกณฑ์แล้วเนี่ยสมมติว่าดีกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วอาจจะไปต่อใช่ไหมครับหรือว่าน้อยกว่าเกณฑ์พอรับได้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเรามานั่งคุยกันนะครับแต่หากต่ำกว่าเกณฑ์เกินกว่าที่จะรับได้เนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาที่ว่ายุติโครงการนั้นไปนะครับคราวนี้ความสำคัญของการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับก็จะมีความสำคัญอยู่หลายประการนะครับข้อแรกครับมีความสำคัญต่อการวางแผนและพัฒนาโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับแล้วก็มีความสำคัญข้อที่2ครับมันสำคัญต่อการนำข้อมูลสารสนเทศมาเตรียมการข้อ3ความสำคัญต่อการนำข้อมูลสารสนเทศมาปรับปรุงโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาข้อ4ครับความสำคัญต่อการตัดสินผลการดำเนินโครงการการให้การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและข้อ5ครับความสำคัญต่อการติดตามผลโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทั้ง5ข้อนี้มีรายละเอียดอย่างไรไปดูกันครับเราดูข้อแรกครับความสำคัญนะครับต่อการประเมินการดำเนินโครงการเนี่ยนะครับเราตรงนี้เราจะดูการประเมินความต้องการจำเป็นหรือ needs assessment นะครับความสำคัญในส่วนนี้ก็คือจะช่วยเราสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการการดำเนินการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ชัดเจนนะครับเพื่อทำให้เราวางแผนงานได้วัดสามารถวางแผนได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์นะครับและความสำคัญข้อต่อมาครับคือความสำคัญต่อการนำข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลสารสนเทศเนี่ยมาเตรียมการตรงนี้นะครับเราจะให้ความสำคัญกับการประเมินความพร้อมของปัจจัยนำเข้าหรือ input นั่นเองนะครับปัจจัยนำเข้าอย่างเช่นเรื่องของคนเงินงบประมาณนะครับหรือเรื่องของการบริหารจัดการหรือเรื่องของการวัตถุวัสดุอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ก็คือ 4M นั่นเองนะครับว่า input ตัวนี้นะครับเราประเมินว่านะครับว่าปัจจัยใดเป็นปัญหาหรือไม่อย่างไรนะครับจะต้องได้รับการดูแลปัญหานี้อย่างไรนะครับก็คือประเมินตัว input ต่อมาครับการประเมินกระบวนการนะครับตอนนี้คือ process evaluation นะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นการประเมินระหว่างที่กำลังดำเนินโครงการอยู่นั่นเองนะครับเช่นโครงการ1สมมติ1ปีการศึกษาหรือ1ภาคเรียนนะครับและระหว่าง1ภาคเรียนนั้นน่ะเป็นอย่างไรบ้างคือระหว่างเนี้ยระหว่างการดำเนินโครงการระหว่างโปรเซสนะครับก็จะทำให้เราทราบถึงข้อมูลที่บ่งชี้นะครับที่จะเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างในระหว่างทางนะครับเพราะบางที1ไตรมาส1ภาคการศึกษาเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะครับเพราะปัญหาอุปสรรคแต่ละจุดอาจจะแตกต่างกันใช่มั้ยครับตรงเนี้ยถ้าเราประเมินตรงนี้แล้วนะครับมันจะช่วยลดความเสี่ยง
ของผลการดำเนินงานที่จะออกมาได้นะครับว่าจะเรียกเสียงที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรนะครับคราวนี้มาดูการประเมินนะครับตรงนี้จะมีการประเมินในลักษณะของการสรุปหรือประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการก็เป็นอีกลักษณะการประเมินหนึ่งนะครับหรือใช้ภาษาอังกฤษว่า summative evaluation นะครับหรือเรียกว่าประเมินผลการดำเนินการโครงการแบบระยะสุดท้ายคือ output evaluation ตรงนี้นะครับลักษณะเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นยังไงครับตรงนี้จะเป็นการประเมินที่มีความสำคัญนะครับที่ผู้บริหารโครงการจะได้รับทราบข้อมูลเพื่อจะประกอบการตัดสินใจอะไรบ้างครับตัดสินใจนะครับบอกว่าถ้าหากเป็นโครงการต่อเนื่องแล้วก็นะครับก็จะพิจารณาว่าควรจะดำเนินโครงการนั้นต่อไปหรือไม่นะครับเช่นโครงการต่อเนื่องทุกไตรมาสสมมตินะหรือถือว่าทุกการศึกษาเงี้ยโครงการนี้ประเมินแล้วเป็นยังไงบ้างควรจะจัดต่อไปเรื่อยๆไหมนะครับหรือว่าจะยุติโครงการนะครับถ้าหากไม่ใช่โครงการต่อเนื่องล่ะข้อมูลที่ได้ก็จะเก็บไว้นะครับเป็นฐานข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาการจัดดำเนินการโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงโครงการนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรต่อไปถ้าจัดโครงการใหม่ควรจะจัดโครงการในลักษณะไหนนะครับแล้วก็การประเมินลักษณะของการติดตามผลหรือ follow up นะครับจะเป็นการประเมินผลลัพธ์หรือว่า outcome evaluation นะครับจะทำให้เราทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของโครงการในภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะส่งผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจวางแผนในการทำโครงการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในครั้งต่อๆไปรวมถึงการวางแผนเพื่อการประเมินโครงการของครั้งต่อไปด้วยนะครับนี่คือการประเมินในภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เป็นการประเมินโครงการครับการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาควรจะมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบถูกต้องไหมครับตัวที่ผู้ประเมินอาจจะกำหนดเป็นกรอบของการประเมินในลักษณะเดียวกันกับการเขียนโครงการนะครับเพื่อเป็นการประเมินดังนั้นนะครับในการประเมินโครงการการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยานี้นะครับจึงอาจจะกำหนดไว้เป็นหัวข้อหลักๆเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานดังต่อไปนี้ครับมาดูกันครับข้อแรกครับความเป็นมาของการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาหรือหลักการและเหตุผลตรงหัวข้อตรงนี้นะครับผู้ประเมินจะต้องตอบคำถามก่อนว่าเพราะเหตุใดจึงทำการประเมินโครงการนี้นะครับเพราะอะไรจึงต้องทำการประเมินโครงการนี้นะครับข้อ2เรามาดูที่ตรงวัตถุประสงค์ครับของการประเมินโครงการซึ่งตรงนี้ผู้ดำเนินการจะต้องตอบให้ได้ครับว่าเราประเมินโครงการนี้ไปเพื่ออะไรนะครับไปเพื่อที่จะหาข้อสรุปไปเพื่อที่จะช่วยเหลือไปเพื่อที่จะตัดสินพิจารณาอันนี้ก็แล้วแต่นะครับข้อ3ครับโครงการที่จะประเมินตรงเนี้ยจะบอกว่าจะต้องตั้งคำถามให้กับหัวข้อนี้ว่าเราจะประเมินอะไรนะครับประเมินอะไรประเมินตัวพฤติกรรมประเมินคุณลักษณะหรือประเมินความคุ้มค่าอย่างเงี้ยจะประเมินอะไรนะครับข้อที่4ครับรูปแบบของการประเมินนะครับเราต้องดูว่ารูปแบบของการประเมินจะต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินด้วยเนาะนะครับซึ่งรูปแบบการประเมินจะมีหลายรูปแบบสามารถศึกษาได้ในเอกสารการสอนนะครับข้อ5ครับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจากรูปแบบการประเมินเนี่ยในข้อที่4ที่ผมพูดไปสักครู่เนี่ยนะครับเราจะรู้ว่ารูปแบบการประเมินแบบใดจะใช้ลักษณะของการประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรนะครับจะประเมินโดยการสังเกตประเมินโดยการใช้แบบสอบถามประเมินโดยการใช้แบบวัดแบบทดสอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ6ครับวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้จะเป็นการกำหนดสถิติที่จะใช้ซึ่งจะต้องถูกต้องกับลักษณะข้อมูลและสอดคล้องกับรูปแบบการประเมินด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นการประเมินเนี่ยการใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจอาจจะสถิติแบบนึงแต่ถ้าเกิดเป็นการประเมินในการดูผลก่อนดูผลหลังจากการประเมินกับการดำเนินโครงการตรงนี้ก็ต้องใช้สถิติอีกแบบนึงถูกต้องไหมครับข้อที่7ครับการตัดสินคุณภาพของผลการประเมินตรงนี้จะกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินนะครับคุณภาพของผลการประเมินจะต้องให้สอดคล้องกับรูปแบบการประเมินเช่นเดียวกันครับข้อ8ครับรายงานผลการประเมินในการเขียนเอกสารการรายงานผลการประเมินโครงการจะต้องมีหัวข้อต่างๆที่สำคัญนะครับตั้งแต่หลักการและเหตุผลนะครับไปจนถึงเรื่องของสรุปและอภิปรายผลแล้วก็ข้อเสนอแนะที่ได้โครงการนี้ด้วยนะครับข้อ9ครับข้อจำกัดของการประเมิน
ถ้ามีนะครับถ้ามีก็จะเป็นการบอกว่าผู้ประเมินว่ามีข้อจำกัดในเรื่องอะไรบ้างที่ผู้ประเมินไม่สามารถจะควบคุมหรือจัดการเองได้นะครับเช่นในเรื่องของตัวแปรแทรกซ้อนหรือในช่วงที่ผ่านมานะครับเป็นการจัดโครงการแบบช่วงการแพร่ระบาดของโควิดโครงการนี้แทนที่จะแบบเผชิญหน้าก็ต้องมีการจัดแล้วก็ประเมินกันในรูปแบบออนไลน์อย่างนี้ถือว่าเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งอาจจะเขียนใส่ไว้นะครับข้อ10ครับงบประมาณสำหรับการประเมินโครงการตรงนี้ก็ต้องชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายทุกอย่างอย่างละเอียดนะครับข้อ11ครับกำหนดระยะเวลาการประเมินโครงการตรงนี้เราจะทำเป็นตารางแบบแกนชาร์ตก็ได้นะครับแต่กิจกรรมที่ทำระยะเวลาการประเมินโครงการมีอะไรบ้างเป็นช่วงกี่สัปดาห์กี่เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วข้อ12ครับผู้รับผิดชอบโครงการจะประกอบไปด้วยมีใครบ้างระบุชื่อมาเลยครับหัวหน้าโครงการเป็นใครมีกรรมการไหมมีเลขานุการใครเป็นใครอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยก็ยิ่งดีครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของการเขียนรายงานการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษากันบ้างนะครับหลังจากเราประเมินแล้วเราก็ต้องมาเขียนรายงานนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ที่ผู้ทำการประเมินจะต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับซึ่งการประเมินโครงการการเขียนรายงานการประเมินโครงการเนี่ยนะครับสามารถทำได้2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกคือรูปแบบการเขียนแบบรายงานการวิจัยและรูปแบบที่2ครับก็คือรูปแบบการรายงานผลการประเมินอย่างสั้นนะครับทั้ง2แบบต่างกันยังไงเรามาดูกันนะครับการเขียนรายงานแบบรูปแบบรายงานการวิจัยนะครับในกรณีนี้เราจะทำในลักษณะเดียวกันกับการเขียนรายงานการวิจัยเลยครับนั่นก็คือจะมีส่วนประกอบสำคัญด้วยกัน5บทนะครับ5บทก็คือบทที่1บทนำครับบทนำก็จะประกอบไปด้วยความเป็นมาความสำคัญหรือหลักการและเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นนะครับบทที่2ก็คือเป็นรายละเอียดของโครงการตลอดรวมไปถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการว่าโครงการเราประเมินแบบใดหรือการแต่ละแบบมันแตกต่างกันยังไงนะครับตัวนี้เขียนมาในบทที่2ด้วยบทที่3ครับก็คือวิธีการประเมินโครงการเราจะประเมินโครงการด้วยวิธีการอะไรมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างไรเครื่องมือมีอะไรบ้างตัวนี้ก็ต้องใส่ไว้บทที่3นะครับบทที่4ครับผลการประเมินโครงการเป็นอย่างไรนะครับก็เขียนเป็นลักษณะของการรายงานผลที่เป็นรูปแบบตารางรูปแบบชาร์ตรูปแบบไดอะแกรมก็แล้วแต่นะครับแล้วบทที่5ครับก็คือสรุปการประเมินผลอภิปรายผลแล้วก็ข้อเสนอแนะอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันกับการวิจัยเลยนะครับคราวนี้มาดูแบบที่2ครับรูปแบบที่2คือรายงานผลการวิจัยรายงานผลการประเมินโครงการแบบสั้นนะครับหรืออย่างสั้นเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่ต้องการผลงานวิชาการนะครับหรือเราต้องการที่จะเขียนแบบไม่ยาวนักเป็นรายงานให้กับผู้บริหารได้เห็นเนี่ยเราสามารถเขียนแบบสั้นได้ซึ่งไม่ต้องเขียนเป็น5บทแบบแรกเมื่อกี้นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีความยาวสัก15หน้ากระดาษ A4 ไม่เกินนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยชื่อของโครงการหรือการประเมินโครงการนะครับ2ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมิน3วัตถุประสงค์ของการประเมิน4ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมิน5ขอบเขตของการประเมิน6นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการประเมินถ้ามีตรงนี้นะครับข้อ7คือวิธีการดำเนินการประเมิน8ผลการประเมินโครงการและ9สรุปผลการประเมินอภิปรายผลและข้อเสนอแนะตอนนี้ก็ไม่ต่างจากการที่เอา5บทเมื่อสักครู่นี้นะครับมาสรุปย่อให้หรือใน9หัวข้อนี้แต่ที่ผมบอกการทำรายงานการประเมินแบบ5บทแบบเต็มรูปแบบการวิจัยเนี่ยอาจจะใช้50 60หน้าหรือถ้าเกณฑ์การประเมินโดยละเอียดถึงเกิน100หน้านะครับแต่ว่าหากเรามาประเมินผลโครงการแบบสั้นเนี่ยนะครับเพราะเราไม่ต้องการผลงานทางวิชาการอะไรเนี้ยเรามาประเมินแบบสั้นเนี่ยอาจจะใช้ประมาณหน้ากระดาษก็สักไม่เกิน20หน้ากระดาษ A4 อย่างนี้เป็นต้นนะครับและนี่ทั้งหมดก็คือการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาและการรายงานผลโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครับ

ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่าง

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีรีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณทิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมียลาบรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: วันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เป็นการพระราชพิธีสำคัญค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนบรรจบครบ15วันค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำภาพนับตั้งแต่วันที่ประชาชนทราบข่าวประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนมาร้อยเรียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะ

0: ำนักพระราชวังได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนาสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ขบวนรถยนต์หลวงได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำสงพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะ
1: วันที่13มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าถวายน้ำสงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

งวันที่14ถึง16มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

0: ที่14มิถุนายน2569เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินิพัตมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่14ถึง16มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

ันที่17มิถุนายน2569เวลา 17:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ันที่18มิถุนายน2569เวลา 8:24 น.สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังและทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดหลวงแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 10:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: วันที่19มิถุนายน2569เวลา 18:46 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: สำหรับการบำเพ็ญกุศลในวันนี้เป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยานีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก่อนหน้าแล้วคือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซน
0: สาระสำคัญของวันนี้นะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาค่ะซึ่งการพระราชพิธีก็จะสืบเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 น.ค่ะซึ่งสาระสำคัญของวันพรุ่งนี้พระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสดับปกรณ์ค่ะ
1: ในท้ายพิธีในการนี้พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมนิมนต์จาก2อารามด้วยกันนะครับก็คือวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสครับ
2: ทั้งนี้นะคะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุ ทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายพัตตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
1: ในเช้าวันนี้นะครับหลายหน่วยงานนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวานเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดทั้งในส่วนของหน่วยราชการแล้วก็อารามต่างๆนะครับในภาคเช้าที่ผ่านมานะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระกุศล

0: พิธีสวดพระพุทธมนต์ซึ่งวัดต่างๆนะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ครับ
1: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้นะคะสร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะคะหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตัดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานค่ะรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศและมุมทั้ง4นะคะที่ประดิษฐานพระโกศมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนนะคะคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้งสองวางบนยางรองผ่านท้ายปืนในลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมค่ะชุดแต่งกายก็จะแต่งตามหมายกำหนดการนะคะซึ่งมี2ชุดด้วยกันคือชุดพระราชฐานและชุดเต็มยศทหารมหาดเล็กค่ะ
0: ทหารกองเกียรติยศพระศพในครั้งนี้จัดจากกองพันทหารม้าที่17กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ครับส่วนกองทหารเกียรติยศรับเสด็จนั้นจัดจากกองพันทหารอากาศโยธิน3กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์

พระรูปที่ประดิษฐานเบื้องหน้าพระโกศนั้นทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปนั้นมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอพานสีแสดเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีสอนพอสำเภาสีเหลืองเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดครับ

สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569และพระ

ชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100 วันค่ะ

ท่านผู้ชมคะที่ด้านขวาของพระโกศนะคะจะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้นะคะได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในรวมถึงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ายในพระที่นั่งนะคะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซ่นรอรับเสด็จค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระโกศค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศ

0: ักครู่ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
1: สัพพุทธวินาศายะปริตังปรุงชะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยาวินาศายะปริตังปรุงชะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาศายะปริตังรูปะมังคลัง

วัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรสาปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์10รูปซึ่งอาราธนามาสวดพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาก่อนที่จะออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพระสงฆ์10รูปประกอบด้วยรูปที่1สมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสรูปที่2สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่3สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่4สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่5สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่6พระบรีวัดปากน้ำรูปที่7พระพรหมบัณฑิตวัดปรยุรวงศาวาสรูปที่8พระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9พระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารและรูปที่10พระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับซึ่งอีกสักครู่เจ้าพนักงานจะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมกถึกที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับ

เรียนให้ผู้ชมได้รับทราบนะคะที่บริเวณพระโกศนั้นนะคะก็จะมีทางสองฝากฝั่งนะคะคือด้านขวาของพระโกศและด้านซ้ายของพระโกศนั้นมีสิ่งสำคัญทอดถวายไว้อยู่นะคะซึ่งที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนั้นก็จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายค่ะประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในนะคะซึ่งอีกสักครู่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้ค่ะนอกจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในแล้วก็ยังมีเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ค่ะอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายใน

ร้อมด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะจุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมมาจุลจอมเกล้าฝ่ายในพร้อมด้วยเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1ค่ะเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1พร้อมด้วยฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับค่ะจากนั้นนะคะยังมีฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับด้วยค่ะนั่นเป็นที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนะคะที่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทอดถวายไว้ส่วนทางด้านซ้ายของพระโกศก็จะมีเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายค่ะประกอบไปด้วยสิ่งสำคัญด้วยกันนะคะได้แก่ผ่านพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมผ่านทองคำลงยาค่ะและก็จะมีขันพระสุธารสทองคำพร้อมผ่านทองคำรวมถึงการน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันทรงพระพักทองคำลงยาและผ่านรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ

0: นี่คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับลักษณะนั้นเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงพาดสังฆติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้พระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเพลานะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายเป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาแต่โบราณในศิลปกรรมของพระพุทธศาสนาครับ
1: สำหรับการพระพิธีธรรมนะคะสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยามนะคะ6ช่วงเวลาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมค่ะ

0: ธรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุวิสุรคณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุวิสุรคณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉา

มมาจโนกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอัญญาจทาสันติทะสัตตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชภานสมพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

จะวัสสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตินะบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์

รองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตสมบัติและปรหิตปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งไพบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพญาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่า

มีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็นสามประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในนี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้งสี่เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตรัสแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะปิยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความคะนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตถัตเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตถัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตถัตตะมะพิญญายะสัทัตถะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่าง

ที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ญาติกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัตถจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัตถจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้ไม่ใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้ลำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ยาตัจฉะจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถะจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตัตถจริยาระยาตัตถจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกลียวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่

0: ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตะทัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหะวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่าญาตัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระกติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์โดยปรารภพระกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งใบบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามสมควรแก่ฐานะโดยหลักธรรมที่จะประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ถวายนั้นประกอบด้วยอัตถจริยา3ประการคืออัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนยาตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติและโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่โลกหรือประชุมชนทั่วไปครับพระสงฆ์4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งจะได้สวดธรรมคาถาประกอบด้วยรูปที่1พระครูสิริวัชรวิสุทธิ์รูปที่2พระมหานัทวัฒน์อภินันโทปเรียนธรรม7ประโยครูปที่3พระมหาเจษดาอธิปัญโยปเรียนธรรม7ประโยคและรูปที่4พระมหานัทพลนัทธพโลปเรียนธรรม7ประโยคทั้ง4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
2: ในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งสำคัญเช่นครั้งนี้นะคะเมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วก็จะต้องมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเสมอโดยถวายพระธรรมเทศนาจนจบกันจากนั้นจึงจะมีพระปริยัตินะคะสวดธรรมคาถารับกันเทศต่อไปค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

0: ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาครับซึ่งทั้ง4รูปประกอบด้วยพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์พระมหานัทวัฒน์อภินันโทปเรียนธรรม7ประโยคพระมหาเจษดาอธิปัญโยปเรียนธรรม7ประโยคและพระมหานัทพลนัทธพโลปเรียนธรรม7ประโยคสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

0: จ้าพนักงานลาดพระภูษารองโยมและพระภูษาโยมครับ
1: เป็นการลาดพระภูษาโยมจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูษาโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์จากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูษาโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนผ่านพระมหากฐินค่ะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับ

ระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วนะครับต่อไปพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาครับ

0: สวดธรรมคาถาถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนี้จะเป็นช่วงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้เตียงสวดทิศตะวันออกเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระมหาวโรธธรรมวโรพระครูสังฆการวิจิตเอกพลจิตตพะโลและพระครูวินัยธรปฏิภาณปุญญธีโรบทที่ใช้สวดเป็นบทสวดพระพิธรรมมัทสังคหะปริเฉทที่1ถึงปริเฉทที่7ทำนองสรพัญญะพระพิธีธรรมเตียงสวดด้านทิศตะวันตกเป็นพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูบดีกาบัณฑิตปันฑิตจิตโตและพระครูปัญญาวรธรรมวิเทศสักกรินปัญญาทโรบทที่ใช้สวดหมวดอาสวะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังฆวิภาคทำนองที่ใช้สวดทำนองเลื่อนครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบค่ะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี

สิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานำมาซึ่งความโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินนะคะโดยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงงานหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ได้โอกาสมาโดยตลอดเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะจากการที่ประชาชนนั้นต่างพร้อมใจกันสวดมนต์เพื่อถวายพระพรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทรงพระประชวรรวมถึงภาพที่ประชาชนจำนวนมากนะคะสวมชุดดำและเดินทางไปถวายอาลัยรวมส่งเสด็จตลอดสองข้างทางค่ะพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออก

ทรงงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนในถิ่นทุรกันดารค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

สำหรับภาพจำที่ประชาชนมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็คือพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงแห่งแผ่นดินที่ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตา

การที่ประชาชนชาวไทยต้องสูญเสียพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสองพระองค์ทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสร้างความโศกเศร้าอย่างยิ่งให้แก่คนไทยนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดั่งสมเด็จแม่ของแผ่นดินผู้คนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติการเสด็จสวรรคตเปรียบเสมือนการสูญเสียร่มโพร่มไทรหลักของประเทศชาติค่ะประชาชนจำนวนมากต่างเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่ก็เชื่อว่าความรู้สึกที่ตามมาต่อจากนั้นก็คือการมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานและแนวทางที่พระองค์ได้พระราชทานไว้และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่เคยเสื่อมคลายค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

ในการประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในแต่ละครั้งนะครับเจ้าพนักงานที่มาปฏิบัติด้านศาสนพิธีจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมโดยเป็นเจ้าพนักงานจากกองศาสนพิธีกรมการศาสนาครับเช่นในการเชิญคัมภีร์เทศหรือการเชิญพัดรองในการประกอบพิธีในแต่ละช่วง

ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแห่งนี้นะคะพระหีบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทองประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร9ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณมุกตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นะคะทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอค่ะ
1: ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันหรือปันนรสมวานในครั้งนี้แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ครับ
2: นี้นะคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะและกรมเจ้าท่ายังได้บูรณาการความร่วมมือจัดระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะที่ประสงค์จะเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังค่ะทั้งนี้นะคะขสมกได้จัดรถชัตเทิลบัสให้บริการฟรีจำนวน6เส้นทางเพื่อเดินทางมาที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยจะเริ่มให้บริการนะคะตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 19:00 น.ในขณะที่เส้นทางของประตูเทวาพิรมนั้นจะให้บริการถึงเวลา 22:00 น.หรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางกลับหมดค่ะ
0: สำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะมีการพระราชพิธีสืบเนื่องในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการสวดพระอภิธรรมประจำวันซึ่งก็จะมีขึ้นในทุกๆวันนะคะตั้งแต่เวลา 6:00 น.ไปจนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะการพระราชพิธีก็จะดำเนินเรื่อยไปนะคะจนถึงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันนะคะในวันที่30และ31กรกฎาคม2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันในวันที่18และ19กันยายน2569ค่ะ

พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานซึ่งเรียกกันว่าบำเพ็ญกุศล100วันก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพหรือพระศพนะครับเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้นะคะพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ครับในคลิปแรกสุดเลยจะพบว่ารัฐไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับรัฐอย่างเดียวแต่รัฐยังปฏิสัมพันธ์กับตัวแสดงอื่นๆมากมายที่ดำรงอยู่ในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับและในส่วนสุดท้ายครับคือนโยบายต่างประเทศด้วยมุมมองของทฤษฎีประกอบสร้างนิยมอย่างที่ผมกล่าวนะครับทฤษฎีประกอบสร้างนิยมเป็นทฤษฎีที่ให้ความสัมพันธ์กับพลังความคิดที่นำไปสู่การกำหนดตัวตนที่เรียกว่าอัตลักษณ์นะครับและการกำหนดผลประโยชน์และสุดท้ายคือการออกมาซึ่งการกระทำซึ่งการกระทำในมุมนี้คือการออกนั่นเองนะครับเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหากใช้มุมมองเรียลลิซึมหรือริบเบิลลิซึมก็ดีมันอาจจะมองเรื่องพลังขับเคลื่อนทางวัตถุนะครับอย่างประเทศใดประเทศหนึ่งทำสงครามกับอีกประเทศหนึ่งหรือก่อเกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความหวาดระแวงหรือเกรงว่าตัวเองจะไม่มั่นคงเนื่องจากว่าประเทศข้างๆหรือประเทศที่ตัวเองมองว่าเป็นศัตรูเนี่ยมีพลังความสามารถทางด้านทหารสูงกว่าครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เยอะกว่าหรือขณะเดียวกันเนี่ยมีสัญญาณบางอย่างที่เป็นอันตรายแต่ในมุมมองของประกอบสร้างนิยมนะครับกลับมองว่าในสภาวะเช่นนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ารัฐกำหนดตัวเองอย่างไรในสภาวะอนาธิปไตยที่ไร้อำนาจสูงสุดรัฐอาจจะมองอนาธิปไตยนี้ว่ารัฐเดียวกันนะครับรัฐแบบเดียวกันเกิดต่างเวลาแต่ดันคิดไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับทำไมล่ะฮะอังกฤษหรืออเมริกาเอาอเมริกาดีกว่านะครับเห็นภาพชัดกว่าทำไมอเมริกาถึงมองอังกฤษเป็นเพื่อนทั้งที่อังกฤษมีนิวเคลียร์เหมือนกับปากีแต่อเมริกากลับมองปากีเป็นศัตรูใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเอาความคิดแบบเรียลลิซึมมาจับไม่สามารถดูได้ว่าการที่คุณครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เหมือนกันแต่ทำไมการปฏิบัติต่างกันเนี่ยมันถึงต่างกันอย่างนี้นะครับหรือในสมัยสงครามเย็นอเมริกาคิดว่าโซเวียตเป็นศัตรูตลอดเลยแต่พอหลังสงครามเย็นปรากฏการแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นดังนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองเขาอย่างไรเรากำหนดตัวเองอย่างไรและจากนั้นแหละครับทฤษฎีแบบประกอบสร้างนิยมมันจึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้เราเข้าใจสิ่งนี้ได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าท่านจะใช้ทฤษฎีสัจจนิยมเสรีนิยมประกอบสร้างนิยมหรือทฤษฎีสายอื่นๆที่มีอีกมากมายในการพิจารณานโยบายต่างประเทศนะครับไม่มีสิ่งใดผิดครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านเลือกใช้สิ่งใดท่านจะได้คำตอบหรือท่านจะมองโลกด้วยมุมมองที่แตกต่างไปกับทฤษฎีหนึ่งมันก็เป็นความสนุกของโลกใบนี้นะครับในปรากฏการณ์เดียวกันที่เราจะใช้เลนส์ในการมองที่แตกต่างกันดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจถึงที่มานโยบายแรงจูงใจของนโยบายต่างประเทศนะครับที่เป็นผลมาจากเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปรวมทั้งปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นพลังทางวัตถุหรือพลังทางความคิดก็ได้นะครับถ้าท่านสนใจพลังทางวัตถุท่านก็อาจจะใช้มุมมองเรียลลิซึมนะครับถ้าท่านใช้มุมมองทางความคิดคอนสตรัคติวิซึมแน่นอนดังนั้นในหน่วยที่1 นะครับที่มี3ตอนทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่ผมเอามาอินโทรดักชันให้กับนักศึกษาทุกท่านได้รู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยตั้งแต่หน่วยที่2นะครับยาวๆไปถึงหน่วยที่7หน่วยที่8แล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยซึ่งเป็นส่วนการทูตเนี่ยท่านจะเจอเนื้อหาประมาณนี้นะครับและอาจารย์แต่ละท่านก็จะนำพาทุกท่านไปสู่รายละเอียดที่ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับดังนั้นในหน่วยนี้ผมขอสรุปง่ายว่าการที่ท่านจะเข้าใจนโยบายต่างประเทศท่านต้องเข้าใจทั้งที่มาที่ไปทั้งเครื่องมือที่ใช้นะครับรวมถึงองค์ความรู้และมุมมองทางทฤษฎีที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจสิ่งที่เรียกว่านโยบายต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้นนะครับ

0: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินนิติบัญญัติแห่งชาติ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่13นี้นะคะจะประกอบด้วย4ตอนด้วยกันตอนที่1ก็คือพฤติกรรมระดับบุคคลในการบริหารราชการไทยแล้วก็ต่อด้วยพฤติกรรมระดับกลุ่มในการบริหารราชการไทยต่อไปเราจะมาดูพฤติกรรมระดับองค์การในการบริหารราชการไทยนะคะและตอนสุดท้ายก็จะเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมความสำเร็จในการบริหารราชการไทยเริ่มกันด้วยตอนแรกนะคะพฤติกรรมระดับบุคคลในการบริหารราชการไทยมาดูวัตถุประสงค์ก่อนวัตถุประสงค์แรกก็คืออธิบายพฤติกรรมข้าราชการและที่มาของพฤติกรรมได้พฤติกรรมข้า

ราชการในการบริหารราชการไทยนั้นนะคะนักวิชาการก็มักจะบอกว่าเป็นพฤติกรรมในเชิงลบนะคะซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นเรื่องที่มีการฉ้อฉลนะคะหรือว่ามีการทุจริตหรือว่าเป็นการที่ข้าราชการไม่กล้าที่จะขัดแย้งผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าและนักวิชาการอีกเช่นกันที่อธิบายว่าที่มาของพฤติกรรมเหล่านี้มันมาจากอะไรมันมาจากค่านิยมพื้นฐานของสังคมไทยและมันมาจากแบบแผนเชิงอำนาจในราชการไทยค่านิยมพื้นฐานของสังคมไทยเช่นอะไรบ้างเช่นความกตัญญูรู้คุณความรักสนุกหรือความรักพวกพ้องส่วนแบบแผนเชิงอำนาจในราชการไทยก็ได้แก่การที่บางทีเราให้อำนาจกับหน่วยงานหลักมากเกินไปหรือว่าการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางมากไปนะคะเพราะฉะนั้นสองตัวนี้มันก็ส่งผลให้พฤติกรรมของราชการไทยนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นระบบอุปถัมภ์นะคะมากกว่าพฤติกรรมในระบบคุณธรรมแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะพฤติกรรมของข้าราชการหรือของเราแต่ละคนนั้นมันก็มีความแตกต่างกันมีความเฉพาะตัวตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็มีทั้งพฤติกรรมเชิงบวกและพฤติกรรมเชิงลบของข้าราชการไทยคละเคล้ากันไปจะบอกว่าทั้งหมดเป็นเชิงลบนั้นย่อมพูดไม่ได้นะคะวัตถุประสงค์ข้อที่2อธิบายระดับปัจจัยระดับบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานได้สำหรับปัจจัยระดับบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานนั้นประกอบด้วย4ปัจจัยสำคัญ1คือความรู้และทักษะ2ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะ3ก็คือคุณธรรมจริยธรรมและสุดท้ายความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ความรู้และทักษะก็คือเป็นความรู้นะคะของบุคลากรของผู้ที่อยากจะทำงานในราชการแล้วก็ทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เขากำหนดไว้ในตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งส่วนความสามารถก็เป็นพลังอำนาจของเราที่จะทำงานอะไรบางอย่างให้มันประสบความสำเร็จคุณลักษณะเฉพาะก็เช่นมโนทัศน์นะคะหรือว่าแรงจูงใจเป็นต้นนะคะมาย้อนกล่าวถึงความรู้และทักษะสองตัวนี้ถ้าหากว่าเทียบกับตัวแบบภูเขาน้ำแข็งจะพบว่ามันอยู่เหนือน้ำเป็นอะไรที่มองเห็นได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะพัฒนาง่ายคุณลักษณะเฉพาะมโนทัศน์แรงจูงใจอุปนิสัยเหล่านี้มันอยู่ใต้น้ำนะคะมันมองเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะยากนิดนึงต่อการที่เราจะพัฒนามาถึงในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอันนี้ก็เป็นแนวทางในปฏิบัตินะคะที่สอดคล้องกับที่กฎระเบียบหรือมาตรฐานของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานกำหนดไว้นะคะอันนี้ก็มีปรากฏหรือมีกำหนดในมาตราที่82ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการไทยนะคะข้าราชการพลเรือน2551นะคะในมาตรา82พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551ความมีวุฒิทางอารมณ์แปลว่าอะไรง่ายๆมันคือความฉลาดทางอารมณ์ที่เราสามารถเรียนจัดการรับมือกับปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะเรามีไหวพริบที่จะแก้ไขสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาต่างๆจัดการกับคนจัดการกับสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและนี่ก็คือเรื่องของระดับปัจจัยของบุคคลที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ

ต่อไปเราจะไปถึงพฤติกรรมระดับกลุ่มนะคะในการบริหารราชการไทยก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าถ้าฉะนั้นกลุ่มคืออะไรกลุ่มก็คือการที่คน2คนขึ้นไปมาร่วมมือกันร่วมทำงานด้วยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นเองนะคะมีนักวิชาการที่ชื่อว่าดักลาส แมคเกรเกอร์และเรนซิส ไลเคิร์ตอธิบายว่ากลุ่มที่มีประสิทธิภาพมีลักษณะอย่างไรนะคะในคำตอบนั้นก็จะเป็นคำตอบที่สามารถที่จะอธิบายวัตถุประสงค์ได้วัตถุประสงค์บอกว่าพฤติกรรมระดับกลุ่มในองค์การมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพอย่างเช่น

สมาชิกกลุ่มนะคะมีความเปิดเผยต่อกันมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันผู้นำกลุ่มไม่ครอบงำกลุ่มอันนี้ก็จะทำให้กลุ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของข้อควรระวังในการทำงานเป็นกลุ่มอันนี้นักวิชาการก็อธิบายไว้แล้วก็ให้คำแนะนำไว้ว่าเราต้องระวัง3สิ่งนี้ที่อาจจะเกิดในการที่ทำงานเป็นกลุ่มอันแรกก็คือการที่กิจกรรมกลุ่มนั้นมีความกินแรงกลุ่มกินแรงกลุ่มแปลว่าอะไรแปลว่าคนบางคนไม่อยากทำงานหนักเพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปทำงานหนักในเมื่อคนอื่นก็ทำกันอยู่แล้วนะคะอันที่สองก็คือพวกลากมากไปก็คือในบางครั้งนะคะอาจจะมีผู้นำที่ครอบงำกลุ่มหรือว่าบางคนต้องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่อยากจะไปขัดแย้งกับเขาเพราะฉะนั้นก็ตามกันไปเขาให้ทำยังไงก็ตามกันไปนะคะอันนี้ก็เรียกว่าพวกมากลากไปไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะอันที่สามก็คือแนวโน้มสู่สุดขั้วแนวโน้มสู่สุดขั้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่ออภิปรายกันไปคุยกันไปในกลุ่มนะคะมันก็จะเกิดความรุนแรงมากขึ้นทุกทีในการอภิปรายนั้นเมื่อรุนแรงมากขึ้นไปทางใดทางหนึ่งผลของการตัดสินใจก็คือการตัดสินใจก็จะเบ้ไปทางใดทางหนึ่งอย่างรุนแรงแบบนั้นก็เรียกว่าแนวโน้มสุดขั้วทั้ง3นี้นะคะเป็นข้อควรระวังที่อาจจะเกิดขึ้นที่เราทำงานเป็นกลุ่มเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ทำให้การทำงานของกลุ่มนั้นไม่มีประสิทธิภาพทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อควรระวังในการทำงานเป็นกลุ่มต่อไปเรายังคงอยู่ในตอนที่2นะคะตอนที่2วัตถุประสงค์ข้อที่2อธิบายพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของข้าราชการได้นะคะในการทำงานเป็นทีมของข้าราชการนั้นนะคะมีกระบวนการ3กระบวนการที่จะมีผลหรือมีอิทธิพลต่อการทำงานเป็นทีมของข้าราชการอันแรกนะคะก็ได้แก่การตัดสินใจและความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องนี้นะคะพบว่าบางครั้งในการทำงานเป็นกลุ่มนั้นเรามักจะมีความเกรงใจกันไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นใหม่ๆบางทีก็เกรงใจผู้นำผู้มีอาวุโสในที่นั้นนะคะทำให้เราไม่สามารถแสดงความคิดใหม่ๆหรือมีความคิดสร้างสรรค์ในที่ประชุมนั้นได้เพราะงั้นการตัดสินใจก็อาจจะเบี่ยงเบนไปนะคะอันที่สองคือกระบวนการในการสื่อสารอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าสมาชิกกลุ่มนั้นอาจจะขาดทักษะบางประการทำให้การสื่อสารเนี่ยมันไม่ราบรื่นหรือว่าเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นเช่นอะไรบ้างเช่นการขาดทักษะการทวนคำพูดที่คนอื่นพูดทักษะประการที่สองก็คือทักษะในการฟังอย่างตั้งใจนะคะทักษะสองประการนี้ทำให้การสื่อสารในการทำงานเป็นทีมร่วมกันนั้นไปได้อย่างราบรื่นถ้าขาดทักษะทั้งสองประการก็ทำให้มีปัญหาในการสื่อสารทำให้การทำงานเป็นทีมอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรก็ได้ข้อที่3นะคะก็ได้แก่การประนีประนอมและการขจัดความขัดแย้งในเรื่องนี้ถ้าหากว่ามันเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลก็ใช้การประนีประนอมได้สร้างความราบรื่นให้เกิดขึ้นแต่ถ้าในกรณีที่เป็นความขัดแย้งระหว่างตัวบุคคลกับหน้าที่งานในเรื่องนี้นะคะเราก็ต้องไปดูกฎหมายกันแล้วเพราะว่าจะมีกฎหมายมีระเบียบกำหนดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็มีบทลงโทษทางวินัยด้วยเพราะฉะนั้นในการทำงานเป็นทีมอาจจะมีบางคนตัดสินใจแบบนี้เสนอเรื่องแบบนี้คิดแบบนี้เพราะว่ามีผลประโยชน์ส่วนตัวบทบังอยู่ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จึงต้องมีความระมัดระวังที่เราจะขจัดสิ่งนี้ให้มันหายไปจากการทำงานเป็นทีมนะคะต่อไปนะคะเราจะไปถึงเรื่องของการทำงานแบบทีมเสมือนจริงนักศึกษาจะเห็นด้วยว่าในยุคนี้ที่เรียกว่ายุค New Normal ทุกคน Work From Home ทำงานที่บ้านหรือว่าติดต่อสื่อสารกันในระยะไกลเกิดการประชุมในระยะไกลนะคะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่สามารถพูดคุยกันได้ประชุมกันได้ด้วยการใช้ระบบเช่นระบบการประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์ที่เรียกว่าการประชุมแบบ Zoom การประชุมแบบทีมที่เรียกว่า Microsoft Team หรือว่าการประชุมแบบ Google Meet เป็นต้นทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้

การประชุมแบบเสมือนจริงคืออยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ประชุมกันได้ซึ่งในยุค New Normal ก็เกิดขึ้นมากมายในหลายหน่วยงานในเรื่องนี้นะคะสภาดิจิทัลเพื่อสังคมและเศรษฐกิจนะคะแห่งประเทศไทยหรือสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้แยกประเภทการประชุมออกเป็น2รูปแบบการประชุมผ่านสื่อ2รูปแบบนั้นสภาดิจิทัลบอกว่าประกอบไปด้วยการประชุมทั่วไปที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องดำเนินการอันนี้เราก็ไม่ได้หมายความว่าการประชุมไม่ต้องไปให้มีความหมายตามกฎหมายเป็นต้นในการประชุมแบบนี้หน่วยงานสามารถกำหนดรูปแบบนะคะสามารถกำหนดแนวทางในการประชุมได้ตามที่ต้องการรูปแบบที่สองของการประชุมแบบยุคใหม่นี้หรือผ่านสื่อเป็นการประชุมที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดทำหรือจัดมีการประชุมและเป็นการประชุมที่ต้องการให้มีผลตามกฎหมายถ้าเป็นในลักษณะนี้แล้วก็นะคะผู้ประชุมหรือผู้จัดประชุมจะต้องพิจารณาระเบียบจะต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนผู้เข้าประชุมเป็นเรื่องของวิธีการในการเชิญประชุมหรือเป็นเรื่องของวิธีการในการดำเนินการประชุมด้วยทั้งหมดต้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อที่ว่าผลของการประชุมนั้นจะได้มีผลตามกฎหมายได้นั่นเองเพราะงั้นเราก็ต้องควรระวังนะคะในยุคนี้มันเป็นของใหม่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยว่าเราจะประชุมเรื่องอะไร

ต่อไปนะคะจะเป็นตอนที่3ของหน่วยนี้พฤติกรรมระดับองค์การในการบริหารราชการไทยมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างว่ากันไปตามวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ข้อที่1อธิบายพฤติกรรมการบริหารในระดับองค์การได้พฤติกรรมการบริหารในระดับองค์การหมายถึงอะไรหมายถึงพฤติกรรมการดำเนินงานตามหน้าที่ที่กำหนดในกฎหมายเป็นพฤติกรรมการทำงานขององค์การนั่นเองมันก็มีกฎหมายกำหนดว่าหน่วยงานนี้กฎหมายให้อำนาจในการทำอะไรบ้างแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็มีหลักการสำคัญนะคะที่หน่วยงานต่างๆเหล่านั้นในการดำเนินงานหรือทำหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยต้องยึดถือทั้งหมดต่างๆเหล่านี้อันแรกคือหลักคุณธรรมจริยธรรมหมายความว่าอย่างไรก็คือต้องยึดหลักความเสมอภาคความเท่าเทียมกันในโอกาสเป็นต้นนะคะอันที่สองหลักธรรมาภิบาลหลักธรรมาภิบาลหรือGGนะคะ Good Governance ก็มีทั้งหมดด้วยกัน6ข้อนิติธรรมคุณธรรมความรับผิดชอบนะคะโปร่งใสแล้วก็ความคุ้มค่านะคะแล้วก็มีเรื่องของการมีส่วนร่วมด้วยทั้งหมด6ประการด้วยกันนะคะต่อไปเป็นหลักประชาธิปไตยหมายถึงว่าต้องยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะคะต่อไปหลักนิติธรรมอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่เลือกปฏิบัติด้วยหลักการมีส่วนร่วมหมายความว่าต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะหลักการประนีประนอมหมายความว่าเป็นหลักการเพื่อที่จะลดความขัดแย้งหรือว่าขจัดความขัดแย้งให้เหลือน้อยที่สุดนั่นเองต่อไปสุดท้ายเป็นหลักการทำงานเครือข่ายหมายความว่าเราควรจะมาผนึกกำลังกันมารวมกำลังกันในการทำงานหน่วยงานหลายหน่วยงานมารวมกำลังทำให้1บวก1ไม่ได้มีค่าเป็น2แต่จะมีค่าเป็น3เพราะมีการผนึกกำลังเรียกว่าพลังร่วมหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่าซินเนอร์จีนะคะต่อไปเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่2อธิบายวัฒนธรรมการทำงานกับการบริหารราชการไทยได้ถามว่าวัฒนธรรมการทำงานคืออะไรนะคะหมายถึงความเชื่อกระบวนการทางความคิดทัศนคติอุดมการณ์และรวมไปถึงหลักการในการดำเนินงานขององค์การด้วยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะเพราะว่ามันช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานและแน่นอนถ้าบรรยากาศในการทำงานขององค์การนั้นดีนะคะทุกคนทำงานด้วยความสบายใจบุคลากรก็จะมีขวัญกำลังใจที่ดีอยากทำงานมีความรู้สึกผูก

ันกับองค์การอยากสร้างความสำเร็จให้กับองค์การเพราะฉะนั้นมันจึงจะส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์การโดยรวมถ้าถามว่าถ้าเช่นนั้นเราจะสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีในการทำงานได้อย่างไรก็ทำได้หลายทางเลยทีเดียวเช่นสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานให้แก่บุคลากรหรือปรับวิธีความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นการทำงานแบบ open door policy เปิดเผยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามาหาได้ตลอดเวลาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีรวมไปถึงการที่ผู้บังคับบัญชาจะส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะต่อไปอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่2นะคะของตอนที่3

รามาถึงตอนที่4แล้วนะคะตอนที่4ก็คือพฤติกรรมที่ส่งเสริมความสำเร็จในการบริหารราชการไทยมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่1อธิบายพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมได้การทำงานอย่างมีจริยธรรมหมายความถึงอะไรมันหมายถึงการทำงานที่คนทำงานยึดถือกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์เป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นกฎระเบียบที่ถือว่าดีงามนะคะเป็นกฎระเบียบที่เหมาะสมเป็นกฎระเบียบที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมภายนอกด้วยคราวนี้จริยธรรมในการทำงานของข้าราชการนั้นเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ระดับด้วยกันอันแรกนะคะในระดับรัฐมีที่มาจากอะไรจากพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมนะคะพุทธศักราช2562ซึ่งนั้นก็จะกำหนดแนวทางนะคะหรือในการที่จะมีจริยธรรมที่ดีไว้7ประการด้วยกันนะคะนี่เป็นระดับรัฐรองลงมาคือระดับหน่วยงานหมายถึงว่าแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรสรรพากรมหาวิทยาลัยหน่วยงานใดๆก็ตามสามารถที่จะกำหนดจริยธรรมขึ้นมาสำหรับให้บุคลากรในหน่วยงานนั้นๆยึดปฏิบัติได้เราอาจจะเรียกมันว่าประมวลจริยธรรมเราอาจจะเรียกมันว่าจรรยาบรรณของข้าราชการก็ได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรจะกำหนดอะไรต้องยึดถือตามข้อแรกข้างบนนั้นก็คือพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม7ประการซึ่งเราจะมากำหนด7 8 9 10ได้หมดแต่ต้องยึดถือ7ข้อนั้นเป็นหลักด้วยนะคะสุดท้ายก็คือจริยธรรมในระดับบุคคลหมายถึงว่าในการที่ตัวเราเนี่ยจะทำงานเราควรจะยึดถืออะไรเป็นหลักไหมหลักศาสนาไหมหรือว่าคำสอนของปรัชญาเมธีต่างๆคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้หมดเลยนะคะหรือถ้าเรายังนึกไม่ออกลองเปิดไปดูในเอกสารนะคะหน่วยที่13ว่าครูได้รวบรวมเอาไว้หลายประการเลยทีเดียวความรักความสามัคคีเป็นต้นนะคะหรือรวมไปถึงการที่เราต้องไม่มีอคติไม่ว่าจะเป็นอคติที่เกิดจากความหลงความชังความชอบหรือความกลัวก็ตามต่างๆเหล่านี้เราต้องยึดถือเพื่อเราจะได้สามารถเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรมได้นะคะต่อไปเราจะดูวัตถุประสงค์ข้อที่2ของตอนนี้ตอนที่4แล้วนะคะอธิบายพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้บุคลากรนั้นก็ควรที่จะยึดแนวปฏิบัติ5ด้านด้วยกันในการที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันข้อที่1คือด้านการปฏิบัติงานหมายความว่าต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดข้อที่2ด้านการใช้งบประมาณต้องใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและมีความคุ้มค่าข้อที่3ด้านการใช้อำนาจต้องชอบธรรมนะคะและไม่เลือกปฏิบัติด้วยข้อที่4ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการต้องให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่หน่วยงานแต่ละหน่วยกำหนดขึ้นข้อที่5ด้านการแก้ปัญหาทุจริตต้องมีความจริงจังมีความจริงใจและสามารถที่จะแก้ปัญหาการทุจริตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะทั้งหมด5ด้านด้วยกันนอกเหนือจากนั้น

เรายังสามารถเสริมสร้างพฤติกรรมส่วนตัวของเราในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้ด้วยการยึดหลักปฏิบัติ2ประการที่สำคัญอันแรกก็คือหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ข้อที่2คือหลักความโปร่งใสสำหรับข้อที่1หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้แก้ไขปัญหาแปลว่าอะไรปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเรารู้แล้วโอเคไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเฝ้าระวังแปลว่าดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมที่เป็นการกลุ่มอะไรที่มันพฤติกรรมที่มันเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการทุจริตเรารีบรายงานเลยนะคะรายงานผู้บังคับบัญชาอันที่3ป้องกันพฤติกรรมอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงเราอย่าทำสุ่มเสี่ยงที่จะทุจริตอย่าทำพยากรณ์คาดการว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็เตรียมเฝ้าระวังเตรียมหาทางที่จะปรับหรือระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะแต่เราต้องพยากรณ์เราคาดการได้หลักความโปร่งใสแปลว่าอะไรแปลว่าในการที่เราจะปฏิบัติงานหรือทำงานนั้นให้เป็นไปตามระเบียบตามกฎปฏิบัติที่มันมีกำหนดไว้ทุกประการเลยนะคะอย่างเช่นต้องทำงานแล้วก็ต้องมีการกำหนดบันทึกข้อตกลงร่วมกันเราจะต้องมีดัชนีวัดผลการทำงานจะต้องทำงานโดยยึดเป้าหมายมากกว่าวิธีการเป็นต้นนี่ก็เรียกว่าเป็นการทำงานด้วยความโปร่งใสนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ข้อที่3ของตอนนี้สามารถอธิบายบทบาทของภาครัฐในการเสริมสร้างพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตได้ภาครัฐมีบทบาทสำคัญ2ประการในการต่อต้านการทุจริตข้อที่1ก็จะป้องกันการทุจริตและข้อที่2ก็คือการปราบปรามการทุจริตการป้องกันการทุจริตก็ทำทั้งหมดนั้นคือดูแลไปครอบคลุมไปถึงเรื่องของฝ่ายการเมืองด้วยนะคะแล้วก็ไปถึงเรื่องของข้าราชการไปถึงเรื่องของการปรับระบบและโครงสร้างองค์การได้นะคะส่วนการปราบปรามการทุจริตก็ทำได้โดยการเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงานของภาครัฐเองนะคะในการที่จะตรวจสอบต่างๆกระบวนการและกลไกต่างๆในการตรวจสอบการทุจริตรวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการด้วยนะคะถามต่อไปว่าถ้าฉะนั้นภาครัฐมีกลไกอะไรไหมที่จะดูแลหรือว่าต่อต้านการทุจริตมีนะคะกลไกมี2ประการอันแรกเป็นมาตรการทางเทคนิคมาตรนี้ที่สำคัญก็ได้แก่ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานที่เรียกว่า Integrity and Transparency Assessment เรียกย่อๆว่า ITA นะคะอันที่สองเป็นมาตรการด้านกฎหมายที่สำคัญก็เช่นมาตราที่100และ103ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2554และทั้งหมดนี้นักศึกษาคะก็เป็นเรื่องสรุปเนื้อหาสาระนะคะของหน่วยที่13ขอให้นักศึกษาไปอ่านดูในรายละเอียดให้ครบถ้วนข้อสำคัญอ่านตามวัตถุประสงค์ที่เราเขียนไว้เราจะได้ตามเรื่องได้ง่ายตอบวัตถุประสงค์ได้ก็เข้าใจแล้วล่ะว่าเราต้องการที่จะอธิบายเรื่องอะไรเนื้อหาในเรื่องนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการที่นักศึกษาจะไปทำสอบแล้วนะคะนักศึกษาก็ยังจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของนักศึกษาเองด้วยขอให้นักศึกษาอ่านให้ละเอียดแล้วก็ยังไงดีประสบโชคดีแล้วกันในการสอบนะคะสวัสดีค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: วิถีใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีครับนักศึกษาสำหรับหน่วยนี้เป็นหน่วยที่15ในเรื่องของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บนะครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับวัตถุประสงค์ของบทนี้นะครับก็จะให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของคำว่าอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บได้นะครับแล้วก็อธิบายชนิดแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ชนิดที่เราพบบ่อยนะครับแล้วก็แนวทางการป้องกันนะครับสำหรับเรื่องของคำว่าอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะอยากให้นักศึกษาเข้าใจว่ามันหมายถึงเหตุการณ์นะเหตุการณ์ที่นำไปสู่พยาธิสภาพของร่างกายที่เราเรียกว่าการบาดเจ็บเพราะนั้นการบาดเจ็บคือการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพหรือการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเรานะฮะที่เป็นลักษณะหนึ่งของการเกิดโรคนะฮะเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคชนิดหนึ่งนะครับคำว่าอุบัติเหตุเหตุการณ์และนำไปสู่การบาดเจ็บเนี่ยนะฮะตัวต้นเหตุคือพลังงานนะฮะพลังงานก็ประกอบด้วยพลังงานกลพลังงานเคมีพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนนะฮะและเข้ามากระทบต่อคนนะฮะคนนี่ก็เป็นผู้ที่ได้รับนะครับการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพนะครับคราวนี้คนกับพลังงานนะครับมาเจอกันได้ก็มีสื่อนำพลังงานนะมาสู่คนแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการบาดเจ็บเป็นกลุ่มโรคนะการบาดเจ็บนี้คนนะกับสื่อนำพลังงานเนี่ยเราเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับคำว่าสื่อนำพลังงานเช่นนะฮะผลิตภัณฑ์โครงสร้างกายภาพรอบตัวเป็นต้นนะครับแล้วก็คนกับสื่อนำก็มีปฏิสัมพันธ์กันนะปฏิสัมพันธ์กันก็เป็นการใช้เช่นคนใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็มีปฏิสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงและปฏิสัมพันธ์ที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับการที่มีปฏิสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงอาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจนี่เราก็เรียกว่าอุบัติเหตุนะครับบางครั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับผลิตภัณฑ์เป็นความตั้งใจเช่นนำเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งไปโยนใส่อีกคนหนึ่งอันนี้เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีความตั้งใจนะกลุ่มเหล่านี้จะออกไปทางกลุ่มที่เราเรียกว่าความรุนแรงนะฮะที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บการทำร้ายร่างกายการทำร้ายตัวเองนะฮะก็เป็นกลุ่มของการบาดเจ็บเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บการบาดเจ็บเองนั้นอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ที่มีความตั้งใจและความไม่ตั้งใจความไม่ตั้งใจก็คือกลุ่มอุบัติเหตุความตั้งใจเป็นกลุ่มของความรุนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดที่อยากให้นักศึกษาเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นมีของเล่นชิ้นหนึ่งนะฮะเป็นของเล่นที่มีแม่เหล็กหลายชิ้นมาประกอบกันนะฮะเขาก็เอามาให้เด็กเล่นเด็กก็มาต่อกันนะสามารถที่จะสร้างความคิดสร้างสรรค์ได้พอเด็กกลืนลงไปแม่เหล็ก2ชิ้นเข้าไปในลำไส้นะฮะอยู่กันคนละส่วนก็หนีบเอาผนังลำไส้อยู่ตรงกลางก็เน่าเสียไปนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพเกิดจากของเล่นนะซึ่งนำเอาพลังงานแม่เหล็กของเล่นก็เป็นสื่อนำพลังงานพลังงานแม่เหล็กก็เป็นตัวพลังงานที่มันหนีบลำไส้ให้เกิดการทะลุได้นะครับปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับของเล่นแม่เหล็กชิ้นนี้ก็เกิดจากการเล่นนำมาเล่นกันนะครับการเล่นนั้นไม่ได้ตั้งใจนะฮะก็เป็นอุบัติเหตุอันนี้เป็นตัวอย่างครับการแก้ไขนะฮะก็แก้ได้ตั้งแต่ตัวพฤติกรรมเด็กผู้ดูแลเด็กการเลือกของเล่นการออกมาตรฐานของเล่นในกรณีตัวอย่างเนี่ยเขาก็ไปแก้ตรงการวัดความแรงของการของแรงแม่เหล็กนะแล้วไปลดความแรงของแรงแม่เหล็กนะไม่ให้มีความแรงที่หนีบเอาผนังลำไส้และเกิดการทะลุได้นี่เป็นตัวอย่างการแก้ไขนะครับนี่มาดูสถานการณ์นะฮะทั้งเด็กผู้ใหญ่นะฮะก็สายงานในภาพรวมอุบัติเหตุนี้เปลี่ยนแปลงนะฮะไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมนะฮะเราจะพบเห็นว่าสถิติเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับสูงขึ้นนะฮะในทั้งตัวผู้สูงอายุเองที่จำนวนประชากรก็สูงขึ้นนะฮะอัตราการบาดเจ็บต่อแสนคนของผู้สูงอายุก็สูงขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการพลัดตกหกล้มนะสำหรับวัยแรงงานวัยผู้ใหญ่นะฮะอุบัติเหตุก็สูงขึ้นนะฮะเป็นสาเหตุของการตายที่สูงขึ้นแล้วก็สาเหตุของการเจ็บป่วยที่ต้องไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลก็สูงขึ้นนะสาเหตุหลักเนี่ยเป็นสองเรื่องใหญ่ๆเลยนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนอันนี้เรื่องใหญ่เลยเรื่องที่2ก็อยู่ในกลุ่มการบาดเจ็บนะฮะแต่อย่างที่ผมได้เรียนแล้วนะครับว่ามีทั้งการตั้งใจและไม่ตั้งใจนะไส้ที่2กลับเป็นเรื่องของการตั้งใจเป็นเรื่องของความรุนแรงอันนี้เช่นเดียวกับวัยรุ่นนะครับผู้ใหญ่กับวัยรุ่นนี่ก็จะไปด้วยกันเด็กเป็นกลุ่มเดียวนะฮะที่
เราเห็นภาพของอัตราการตายอัตราการบาดเจ็บเนี่ยลดลงในกลุ่มเด็กที่อายุน้อยกว่า10ปีนะฮะแต่ว่าเด็กที่เกิน10ปีไปเนี่ยกับสูงมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับวัยรุ่นและเช่นเดียวกับผู้ใหญ่นะครับในวัยรุ่นเองนะเราเห็นการตายที่เป็นเหตุนำที่พบบ่อยที่สุดเลยก็คือการตายจากสาเหตุของการขับขี่นะก่อนวัยอันควรนี้อันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเด็กต่ำกว่า15ปีกฎหมายไม่เคยอนุญาตเลยแต่ว่าเด็กตายเป็นสาเหตุการตายอันดับ1ของเด็กที่อายุระหว่าง10ถึง15ปีมาจากการขับขี่ก่อนวัยพอ15ถึง18เนี่ยกฎหมายก็ยังไม่ได้อนุญาตเต็มที่นะครับเช่นการขับขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นสาเหตุการตายนำเนี่ยกฎหมายอนุญาตให้ขับขี่เครื่องยนต์ที่ต่ำกว่า110ซีซีแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์ในสัดส่วนที่เกินแล้วก็พบว่า 60% นะของ การตายของเด็กนะเกิดจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเด็กเองอันนี้คือเด็กต่ำกว่า15ปีนะครับสัดส่วนของการขับขี่เนี่ยถือว่าสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่10ขวบ11ขวบ12ขวบ13ขวบไปจนถึง14ขวบนะทั้งที่

ในการควบคุมยานพาหนะที่มีความเร็วสูงนะครับอีกสาเหตุหนึ่งที่เราพบบ่อยในเด็กนะฮะในเด็กที่ต่ำกว่า10ปีเป็นเรื่องของการจมน้ำในเด็กนะฮะซึ่งพบตั้งแต่อายุ1ปีขึ้นไปเลยนะเป็นเหตุนำการเสียชีวิตของเด็กเลยโดยที่เด็ก1ถึง5ปีเนี่ยเกิดจากการจมน้ำภายในบ้านนะฮะอ่างน้ำตุ่มน้ำกะละมังนะฮะซึ่งเด็กต่ำกว่า5ปีไม่สามารถดูแลตัวเองได้ดังนั้นผู้ดูแลหลักนะก็คือคนที่จะต้องทำการป้องกันในการจัดสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดขณะที่เด็กอายุ6ปีขึ้นไปถึง12ปีเนี่ยเป็นเด็กที่แบบมีความสามารถทางด้านสติปัญญาในการเรียนรู้ความเสี่ยงต่างๆได้แล้วนะครับแล้วก็ต้องฝึกทักษะของตัวเองนะครับอันนี้เราก็จะเห็นทั้งบาดเจ็บนะที่เกิดขึ้นบ่อยโดยที่ปัจจัยเสี่ยงนะมีความแตกต่างกันนะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการขาดอากาศหายใจนะฮะในเด็กที่ต่ำกว่า5ปีนะฮะของชิ้นเล็กติดคอของที่เป็นเส้นสายพันรอบคอนี้เป็นสาเหตุการตายอันดับ2ฮะเห็นว่ามีความเกี่ยวพันกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่รอบตัวเด็กแล้วก็อยู่ในวัยที่เด็กไม่สามารถดูแลตัวเองได้ผู้ดูแลก็จะเป็นคนที่จะต้องทำหน้าที่ในการป้องกันหลักนะกลับมาเด็กวัยเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเด็กวัยเรียนเนี่ยนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการเล่นนะของเด็กก็คือปฏิสัมพันธ์ของตัวเด็กกับตัวของเล่นนะฮะซึ่งสนามเด็กเล่นนะก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะฮะออกแบบมาเพื่อให้เด็กเล่นนะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์นะในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่การออกแบบนั้นนะเมื่อนำมาติดตั้งเนี่ยกลับกลายเป็นว่า 90% ของสนามเด็กเล่นไม่ได้ยึดติดฐานรากนะซึ่งผิดไปตามมาตรฐานซึ่งออกโดยสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็เราก็พบเห็นในต่างประเทศนะกลับกลายเป็นเหตุนำการตายของเด็กนะจากการเล่นในสนามเด็กเล่นนะครับถ้าลองพิจารณาทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมานะก็นำมาสู่ทฤษฎีของความเข้าใจวิเคราะห์อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเราจะใช้ในการที่จะทำใบถังเอาใจกับการป้องกันต่อไปนะครับแนวคิดอันที่1เนี่ยนะฮะก็คือกรอบแนวคิดโดมิโนหรือว่าโดมิโนโมเดลนะจากที่ผมอธิบายมาเห็นว่าการบาดเจ็บเกิดภายในที่สภาพร่างกายนะฮะเช่นเด็กนะถูกของหล่นทับนะเลือดออกในสมองหรือว่าอวัยวะภายในนะฮะแตกสลายไปนะนี่ก็เป็นการบาดเจ็บนะก่อนจะเกิดการบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุก่อนนะฮะอุบัติเหตุคือเหตุการณ์นะคือเด็กไปเล่นเครื่องเล่นแล้วเครื่องเล่นก็ล้มทับก่อนที่เครื่องเล่นจะล้มทับจะเห็นว่าตัวเครื่องเล่นเองเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงไม่ได้ยึดติดฐานรากมีน้ำหนักสูงนะตัวเด็กเองนะอาจจะเล่นด้วยความการแกว่งไกวที่มีความแรงนะเป็นการใช้เครื่องเล่นนะที่ผิดวิธีแต่ขณะเดียวกันเครื่องเล่นก็มีจุดอ่อนในการออกแบบและการติดตั้งนะครับทั้งหมดนี้เป็นการวิเคราะห์เห็นว่าเกิดการบาดเจ็บมาจากอุบัติเหตุมาจากการสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพที่มีความล้มเหลวนะฮะมีความผิดพลาดเกิดจากคนที่มีปฏิสัมพันธ์ที่มีความผิดพลาดนะ 4-5 อย่างที่ว่ามาเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่ภายใต้อีกเรื่องหนึ่งคือสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมนะครับสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมที่ครอบอยู่เนี่ยอาจจะมีตั้งแต่การออกมาตรฐานนะฮะการใช้ผลิตภัณฑ์การบริโภคการผลิตนะฮะการเติบโตทางเศรษฐกิจนะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคมนะก็เป็นอันนี้เป็นสิ่งล้อมทางสังคมที่ครอบคลุมสิ่งล้อมทางกายภาพปฏิสัมพันธ์ของคนและครอบคลุมเหตุการณ์อุบัติเหตุและครอบคลุมพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นนะถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นภาพใหญ่นะครับในการเกิดเหตุการณ์แต่ละครั้งนะฮะเราจึงสามารถที่จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคนสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพนะแล้วก็การครอบคลุมทั้ง2อย่างด้วยสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมในตัวเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์และหลังเหตุการณ์นะฮะเราเรียกว่าตาราง9ช่องนะครับเป็นการวิเคราะห์นะฮะตามหลักแนวคิดของแฮดดอนแมทริกซ์เรียกว่าแฮดดอนแมทริกซ์นะหรือเรียกง่ายๆว่าตาราง9ช่องนะเมื่อเกิดเหตุการณ์1เหตุการณ์นักศึกษาวิเคราะห์นะฮะการบาดเจ็บนะด้วยตารางเก้าช่องนักศึกษาจะเข้าใจในปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดแล้วก็นำไปสู่การวางแผนแก้ไขได้นะครับ
ในด้านปัจจัยด้านบุคคลนะฮะมีตั้งแต่ความเปราะบางของคนนะฮะความไม่สามารถรับรู้ได้

ด็กเล็กนะฮะความไม่มีความรู้คืออยู่ในวัยที่รับรู้ได้แล้วแต่ไม่มีความรู้นะฮะหรือว่ามีความรู้แล้วแต่ว่าจำเป็นต้องใช้วิถีชีวิตอยู่กับความเสี่ยงนั้นนะฮะเช่นคนที่บ้านอยู่ใกล้แม่น้ำริมคลองเป็นต้นนะหรือว่ารู้แล้วนะฮะสามารถแก้ไขความเสี่ยงได้ด้วยนะแต่ไม่แก้นะเช่นกลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอันนี้ก็เป็นปัจจัยด้านบุคคลนะซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ได้ว่าอยู่ในกลุ่มใดส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพนะเช่นผลิตภัณฑ์นั้นออกแบบมาผิดตั้งแต่แรกหรือออกแบบมาถูกแล้วแต่ว่าการใช้ผิดวิธีหรือใช้ถูกวิธีแล้วออกแบบก็ถูกแล้วแต่ว่าระยะเวลายาวนานขาดการทะนุบำรุงทำให้เกิดการเสื่อมสภาพนะนำไปสู่นะการที่เป็นสื่อนำพลังงานเข้าสู่ตัวคนได้นะครับสำหรับสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมก็มีตั้งแต่ความตระหนักรับรู้การดูแลนะฮะบรรทัดฐานสังคมกฎหมายมาตรฐานการควบคุมโดยระบบทั้งหมดอันนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมเชิงสังคมนะครับดังนั้นท่านนักศึกษาวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่ความเข้าใจในปัจจัยเสี่ยงผมยกตัวอย่างเช่นกรณีของเด็กที่ถูกลืมไว้ในรถเป็นประจำเลยทั้งรถโรงเรียนและรถส่วนบุคคลนะครับผมได้ยกตัวอย่างกรณีที่แม่คนหนึ่งได้ลืมลูกนะไว้ในรถนะฮะจอดรถแล้วลืมลูกไว้แล้วก็ออกมา2ชั่วโมงเด็กเสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะเราเห็นว่าสิ่งที่ทำให้เด็กเสียชีวิตคือพลังงานความร้อนอันนี้นักศึกษาต้องทำความเข้าใจก่อนนะฮะบางทีนักข่าวไปลงขาดอากาศหายใจซึ่งอันนั้นผิดพลาดนะเด็กที่ถูกลืมในรถเนี่ยเขาจะเสียชีวิตด้วยความร้อนสูงเกินขนาดดังนั้นพลังงานที่มากระทำกับตัวเด็กก็คือพลังงานความร้อนถ้าเราใช้ตารางเข้าช่องนะฮะเราเริ่มต้นจากแถวกลางก็คือเหตุการณ์นะวิเคราะห์ส่วนบุคคลสิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพก็คือตัวเด็กนะฮะที่ต้องไปทนอยู่กับสภาพแวดล้อมซึ่งอุณหภูมิสูงกว่ามากกว่า12องศาเป็นเวลานานทำให้ความร้อนนั้นมาทำลายนะฮะเซลล์อวัยวะภายในร่างกายนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุนะให้เด็กเสียชีวิตนะฮะถ้าเราวิเคราะห์หลังเกิดเหตุนะส่วนใหญ่เวลาเกิดเหตุเรามักจะให้การช่วยเหลือก่อนหลังเกิดเหตุก็คือตัวเด็กเองก็เลือดเป็นกรดบวมนะกดทับทางเดินหายใจนะครับการช่วยเหลือนะก็เอาเด็กออกมาในระยะเวลาที่ยาวนานเกินเด็กขาดอากาศหายใจไปนานแล้วก็คือหยุดหายใจไปแล้วนะขาดอากาศหายใจเกิดจากสมองที่บวมไปกดทับนะก้านสมองก่อนนะเด็กก็มาขาดอากาศหายใจไม่ใช่ขาดอากาศจากอากาศไม่มีในรถนะฮะอันนี้นานเกินกว่า4นาทีนะหลังจากที่มีการหยุดหายใจนะฮะส่วนการหยุดหายใจเกิดขึ้นหลังประมาณสักเกือบ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะที่อุณหภูมิเกินกว่า42องศานะก็จะมีภาวะสมองบวมดังนั้นอีกพักหนึ่งก็จะกดทับก้านสมองเด็กหยุดหายใจไปหยุดหายใจไป4นาทีสมองก็ตายแล้วเพราะนั้นการช่วยเหลือก็อาจจะไม่ทันท่วงทีนะครับนี่ถ้าเราวิเคราะห์ไปก่อนเกิดเหตุนะเช่นเด็กอายุ3ปีเข้าไปอยู่ในรถไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ไม่สามารถที่จะเปิดประตูออกจากรถได้นะฮะคุณแม่ไม่อยู่นะฮะไม่ได้ตรวจสอบลูกนะฮะที่อายุน้อยกว่า5ปีว่าอยู่ไหนตรงไหนนะไม่ได้มองเห็นลูกตลอดเวลาทั้งที่มาตรฐานขั้นต่ำเขาต้องมองเห็นตลอดเวลานี่เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ตารางให้ครบทั้ง9ช่องนะหลังจากนั้นนักศึกษาก็จะไปดูว่าวิธีการป้องกันทำอย่างไรนะฮะในแต่ละช่องเนี่ยนักศึกษาสามารถเลือกวิธีการป้องกันได้3อย่างนะฮะเราเรียกว่า3 E นะก็คือการให้ความรู้นะการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมการออกกฎบังคับเรียกว่า 3E การให้ความรู้เรียกว่า education นะการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเรียกว่า engineering หรือว่า environmental change environmental modification นะการออกกฎบังคับจะเป็นกฎการดำเนินวิถีชีวิตเช่นบรรทัดฐานสังคมกฎทางศาสนาหรือกฎหมายก็ตามแต่นะฮะอันนี้เรียก enforcement นะครับจะเห็นว่าทั้ง9ช่องสามารถคิดทั้ง 3Eนะรวมแล้วก็เป็น27นะฮะมาตรการนะฮะส่วนอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมทําได้ทําไม่ได้นักศึกษาต้องพิจารณาความเหมาะสมเอาเมื่อพิจารณาทั้ง27ช่อง27ด้าน27มิติในการแก้ไขปัญหาจะเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาชีพนะฮะไม่ใช่ทางการแพทย์นะทางนักศึกษาสุขอย่างเดียวนะแต่ว่าเกี่ยวข้องนักออกแบบนะฮะนักการศึกษาผู้นําชุมชนเราเรียกว่าเป็นการป้องกันแบบสาขาวิชาชีพนะครับนักศึกษาก็ลองไปใช้ตาราง9ช่องในการวิเคราะห์เหตุการณ์อื่นๆเพื่อนำไปสู่การป้องกันต่อไปนะครับเมื่อดูทั้ง27มิติของการป้องกันที่เกิดจากการนำเอา

3Eไปใส่ตารางเข้าช่องนักศึกษาจะเห็นว่าหลายอย่างไม่ได้แก้ที่ระดับมหาภาคนะฮะมหาภาคอาจจะทำได้ในการออกกฎสร้างมาตรฐานนะแต่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงได้นะฮะต้องเกิดภายในระดับไมโครระดับย่อยนะฮะนั่นแปลว่าการทำงานเรื่องการป้องกันนะฮะอุบัติเหตุการลดการบาดเจ็บลดการตายจากอุบัติเหตุนั้นต้องไปทำในระดับครอบครัวและระดับชุมชนนะครับชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมเราเรียกชุมชนที่มีความแอคทีฟนะชุมชนที่คำนึงถึงสวัสดิภาพไม่ใช่สวัสดิการความเป็นอยู่อย่างเดียวนะฮะแต่ว่าคำนึงถึงสวัสดิภาพของคนในชุมชนด้วยนะฮะด้วยตั้งแต่ให้ความสำคัญนะตั้งกลุ่มสหวิชาชีพนะในการวิเคราะห์แก้ไขนะแล้วก็มุ่งเน้นทุกกลุ่มอายุด้วยนะกลุ่มเสี่ยงนะเข้าไม่ถึงระบบความปลอดภัยต้องเอาก่อนนะนะทำบนหลักฐานนะที่มีแล้วว่าหลักฐานเชิงประจักษ์นะนำเอาความรู้นะมาใช้ในการวางมาตรการต่างๆนะฮะแล้วก็มีระบบข้อมูลติดตามประเมินและนำไปขยายผลนะชุมชนที่มีกลไกเหล่านี้เราเรียกว่าชุมชนปลอดภัยหรือว่า safe community นะก็คือชุมชนที่มีความ active นะเป็นชุมชนตื่นตัวจัดสวัสดิภาพของตนเองนะฮะด้วยการสร้างความตระหนักก่อนนะแล้วก็นำเอาระบบความรู้ต่างๆดังกล่าวไปใช้นะครับในระดับนานาชาตินะฮะ Safe Community เป็นโครงการที่ผลักดันทั่วโลกเพื่อลดการตายจากกลุ่มโรคการบาดเจ็บอุบัติเหตุทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นเหตุนำการตายของคนทุกกลุ่มอายุอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับเขาตั้งมาตรการไว้7ข้อในความเป็น Safe Community สำหรับประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการดำเนินงานเรื่องของชุมชนปลอดภัยนะครับร่วมกับทางนานาชาตินะครับของเราเองเนี่ยมีหลายหน่วยงานเลยนะที่เห็นความสำคัญของการตายจากอุบัติเหตุที่สูงขึ้นของทุกกลุ่มอายุนะของทุกกลุ่มอายุเลยนะฮะเราเรียกว่าเป็นการตายที่สำคัญของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเลยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยได้ทำเรื่องนี้นะเราอาจจะเห็นเรื่องความปลอดภัยทางถนนนะแต่จริงๆแล้วเราทำทั้งความปลอดภัยผู้สูงอายุความปลอดภัยของเด็กนะครับหน่วยงานหลักๆเนี่ยนะมีการตั้งนะเราเรียกว่าอนุกรรมการชุมชนปลอดภัยขึ้นมาเป็นหนึ่งใน11อนุกรรมการของคณะกรรมการความปลอดภัยแห่งชาตินะฮะแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่เข้าไปร่วมกันเราแปลงจาก7ข้อของข้อกำหนดนะของระดับนานาชาติมาเป็น13ข้อหลักการความปลอดภัยนะที่เราใช้ในอนุกรรมการชุมชนปลอดภัยของเรานะครับประเทศไทยเราเองมีชุมชนปลอดภัยที่ทำขึ้นอยู่หลายที่เลยนะฮะที่ทำแบบบูรณาการในทุกเรื่องนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็นำไปสู่การรับรองโดยเครือข่ายชุมชนปลอดภัยนานาชาติ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจมเซนและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนครุฑนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปบรรประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัตถจริยากถาโดยอัตถจริยาหมายถึงการประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระจริยา3ประการตามอัตถจริยาได้แก่อัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนญาตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆด้วยทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารสะท้อนถึงการทรงปฏิบัติพระองค์บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้ง3ประการแล้ว

เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมโดยบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าเตียงพระธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยา

ได้ทุกวันในเวลา 9:00 น. ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าชิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำกราบทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit วาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228ดันโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิสกรุงปารีสจนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและส่งทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2519เวลา 1:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพระราชบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2519เวลา 10:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนแรก

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศและได้รับวิทยาการต่างๆจากชาติตะวันตกโดยฝรั่งเศสได้ส่งเชวาลีเยเดอชมองเป็นราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และซิมองเดลาลูแบร์ในปี2330ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชจบจนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์ที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องต่อมาจนปัจจุบันโดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งออกพระวิสุทธสุนทรซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามโกษาปานเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสพร้อมกับออกหลวงกัลยาณราชไมตรีอุปทูตออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตบาทหลวงเดอลีอองและคณะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14ณพระราชวังแวร์ซายเมื่อวันที่1กันยายน2229นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีคณะทูตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางไกลไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งได้มีการจัดทำเหรียญที่ระลึกและภาพวาดเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศในปีพุทธศักราช2230ด้วยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งส่งสนพระราชฤทัยในศิลปะวิทยาการของตะวันตกทางด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติให้ทันสมัยโดยได้ทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นอีกครั้งและทรงมีพระราชสารไปยังสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสและพระจักรพรรดินีเออเชนีเพื่อถวายพระราชสารทองคำพระบรมรูปจำลองและเครื่องมงคลราชบรรณาการโดยมีพระยาศรีพิพัฒน์แพบุญนาคเป็นราชทูตเจ้าหมื่นวัยวรนาถเจิมแสงชูโตเป็นอุปทูตและพระนรงค์วิชิตจอนบุญนาคเป็นตรีทูตนำไปถวายณพระราชวังฟองเตนโบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2404ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์รศ.112ทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดน

0: บางส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศถึง2ครั้งโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังทวีปยุโรปทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศจากประมุขของประเทศต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ทำให้สถานะและอธิปไตยของไทยได้รับการรับรองจากนานาประเทศและยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสทั้ง2ครั้งทรงได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเฟลิกโฟในปี2440ซึ่งเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกและเป็นทางการหลังจากวิกฤตการณ์รสอ112ต่อมาในปี2450แม้จะเป็นการเสด็จประพาสยุโรปเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงรักษาพระวรกายแต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น340ปีแห่งสายสัมพันธ์ที่สืบทอดมายาวนานและ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตส่งผลให้ไทยและฝรั่งเศสมีการติดต่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งการค้าการต่างประเทศเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ทั้งยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ยังเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียที่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยระดับชาติและมีเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่23มิถุนายน2569เวลา 13:45 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2390ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่1แห่งออสเตรียเดิมชื่อสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งจักรวรรดิในกรุงเวียนนาเป็นองค์กรกลางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการของประเทศภารกิจหลักของสถาบันได้แก่การวิจัยและตีพิมพ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของออสเตรียการตีพิมพ์ลายมือภาษาลาตินคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดการขุดค้นทางโบราณคดีสำคัญหลายแห่งการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของแอฟริกาเอเชียและสหรัฐอเมริกาปัจจุบันยังมีภารกิจในการกำหนดทิศทางการวิจัยระดับชาติและเป็นเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการชั้นนำจากนานาประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปการตกแต่งภายในสถาบันอาทิห้องพิธีการพระจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาสร้างขึ้นในศตวรรษที่18การตกแต่งสะท้อนถึงสิ่งสำคัญของสถาบันบนเพดานห้องสื่อถึง4วิชาหลักของสถาบันคือการแพทย์กฎหมายเทววิทยาและปรัชญาซึ่งครอบคลุมถึงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นอกจากนี้ตามมุมต่างๆของห้องพิธีการสื่อถึงคุณธรรม4ประเภทสำหรับพระมหากษัตริย์ห้องนี้ลูทวิทฟันเบโธเฟนศิลปินชื่อดังใช้แสดงซิมโฟนีหมายเลข7เป็นครั้งแรกรวมทั้งขีตกวีคนสำคัญของออสเตรียก็มาแสดงที่ห้องนี้เช่นโยเซฟไฮเดนและเพเทอร์ชูเบิร์ตเป็นต้นจากนั้นทอดพระเนตรห้องรับรองห้องนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอันตอนซาลิเงอร์นักฟิสิกส์ควอนตัมชาวออสเตรียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2565ทอดพระเนตรหอจัดแสดงรูปปั้นและนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของสถาบันอาทินางลีเซไมเนอร์และนางเบอร์ตาคาริกนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีรวมทั้งรูปปั้นของนายโยเซฟฟอนฮัมเมอร์พุกสตันประธานคนแรกของสถาบันและนักบูรพาคดีศึกษาภาพวาดปี2455ของนางโอลกาปราเกอร์สตรีคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสถาบัน

0: ส่งพระดำเนินไปห้องสมุดทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกในห้องสมุดที่เพิ่งบูรณะเสร็จมีภาพจิตรกรรมบนเพดานวาดเมื่อปี2277เรื่องความศรัทธาและวิทยาศาสตร์รวมทั้งจัดแสดงสิ่งพิมพ์ต่างๆลูกโลกประวัติศาสตร์และลูกโลกแบบอินเทอร์แอคทีฟเหตุที่จัดแสดงแผนที่กับลูกโลกเพราะโลกมีลักษณะกลมแต่แผนที่มีลักษณะแบนจึงนำมาจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดที่ห้องมิวเซียมซิมเมอร์ส่งฟังบรรยายสรุปงานวิจัยของสถาบันมีอาจารย์จากสถาบันเอเชียใต้ที่เบตและพุทธศาสนศึกษามหาวิทยาลัยเวียนนาได้แก่ดร.พงศิษฐ์ปังศรีวงศ์ดร.แอนนาสเกลและนายแพทริกไซล์ฮูเบอร์เข้าร่วมเริ่มโดยศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันปัจจุบันมีสมาชิก750คนสถาบันเน้นการทำวิจัยซึ่งรัฐบาลออสเตรียให้งบประมาณสถาบันในการทำวิจัยถึงร้อยละ 3.3 ของงบประมาณทั้งหมดถือว่าสูงมากศาสตราจารย์นีน่าเมียนิกอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทางปัญญาของเอเชียใต้ยุคก่อนสมัยใหม่มหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงกิจกรรมและจุดเด่นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเรื่องสันสกฤตศึกษาขณะนี้สนใจศึกษาภาษาสันสกฤตในภูมิภาคหิมาลัยและจะขยายความร่วมมือกับเอเชียเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยส่วนศาสตราจารย์เมลานี่มาลซานอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์อินโดยูโรเปียนเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในยูเรเซียว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักวิชาการที่ได้งบประมาณด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากรัฐบาลออสเตรียเยอะที่สุดการสอนภาษาต่างๆในออสเตรียมีความพิเศษคือสอนภาษาโบราณและภาษาสมัยใหม่50ภาษาให้กับนักเรียนแม้จะมีนักเรียนสนใจเพียงไม่กี่คนและกำลังทำฐานข้อมูลภาษาเอเชียกลางได้รวบรวมข้อมูลจากใบลานในประเทศต่างๆด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียถือว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบกลุ่มวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานวิชาการด้วยกันแต่ละกลุ่มพยายามทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆและสร้างนักวิจัยใหม่ๆสถาบันให้ทุนทำวิจัยในสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเช่นวิจัยเรื่องภาษาโทคาเรียนเป็นกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนในแถบลุ่มแม่น้ำทาริมที่สูญไปแล้วสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจงานวิชาการไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาการประยุกต์เสมอไปแต่เป็นสมบัติทางปัญญาของมนุษย์ที่สืบเนื่องกันมาเพราะเป็นพื้นฐานของการประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจะนำมาใช้ได้เสมอและเป็นเครื่องมือให้คนที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการตรงๆได้มีเครื่องมือในการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆใช้ต้องอาศัยทั้งสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมจึงจะผลิตออกมาได้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์จะต้องศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ปรัชญาจริยธรรมศีลธรรมไปควบคู่กันภาษาและวรรณคดีแม้แต่ภาษาโบราณเป็นบันทึกให้แสวงหาความรู้อารมณ์ความรู้สึกเป็นการจันลงจิตใจผู้คนให้เกิดความสงบและเห็นสิ่งต่างๆของมนุษย์ผู้อื่นได้ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปเวลา 16:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณ กรุงเวียนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณ กรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมและบันทึกความเข้าใจร่วมกับ6หน่วยงานและสถาบันการศึกษาวันนี้เวลา12

0: 9:26 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังองค์อาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการการวิจัยการบริการทางการแพทย์การศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยมีพระประสงค์ในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนและมาตรฐานการศึกษาสู่สากลรวม6ฉบับดังนี้บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศาลอุทธรณ์ภาค1และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุระหว่างคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โอกาสนี้มีพระดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่วมมืออันดีที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน
1: มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในวันนี้การลงนามในบันทึกความร่างมือและบันทึกความเข้าใจทั้ง6ฉบับไม่ว่าจะเป็นด้านแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์นวัตกรรมการศึกษาหรือการดูแลสังคมสูงวัยถือเป็นก้าวสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการรวมพลังจากหลายหลายภาคส่วนมาเช่นนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นขอขอบใจผู้บริหารและบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนข้าพเจ้าขอฝากให้ทุกท่านร่วมกันดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้โครงการต่างๆบรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ตามวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกันสื่อ ธอไป
0: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางชัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย MBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น.

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลทุกคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดราบกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีระหว่างที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.ซึ่งการประคมย่ำยามนั้นจัดเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์พระราชอิสริยยศและอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งประกอบด้วยการประคมของ2หน่วยงานได้แก่งานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและวงปี่พาทย์นางหงเครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรอันหนึ่งเวลา 15:45 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยามีคณะทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเดินทางไปวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมพอเพียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
จากนั้นองคมนตรีและคณะนั่งรถรางเยี่ยมชมพื้นที่และกิจกรรมต่างๆในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอาทิงานสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรโดยได้รวบรวมพืชสมุนไพรชนิดต่างๆไว้สำหรับศึกษาวิจัยค้นคว้าทางวิชาการพร้อมทั้งเผยแพร่การใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนสนใจโรงสีข้าวพระราชทานตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบริหารตามหลักสหกรณ์และให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรทั่วไปและงานประมงมีการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งเสริมและจำหน่ายแก่เกษตรกรที่สนใจมีการสาธิตการเลี้ยงไรแดงที่สามารถนำไปเป็นอาหารลูกปลาลูกกุ้งและปลาสวยงามเนื่องจากไรแดงมีขนาดเล็กและมีโปรตีนสูงในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองในรูปแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการปลูกพืชพื้นถิ่นสมุนไพรและนำไปแปรรูปเช่นมะดันตะลิงปิงมะม่วงหวานมะม่วงหาวมะนาวโหและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรจนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกับประชาชนอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เพียงเป็นการทำการเกษตรแต่เป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก129โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ32โครงการการพัฒนาด้านสังคม25โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม22โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา50โครงการในพื้นที่107หมู่บ้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครนายกมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4,500 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน35นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน77ผลิตภัณฑ์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมอยู่ระหว่างการต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะให้นักศึกษาทั้ง4ชั้นปีมหาวิทยาลัย

จากกิจกรรมเสริมของฝ่ายกิจการนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบังคับเลือกและงานวิจัยกระบวนการเรียนรู้โอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive on Open Online Courses 1,032 รายวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอีกด้วย

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท OP Hard Facing จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นไทยแลนด์จำกัดและบริษัทซูมิไทยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมาคม YWCA กรุงเทพมหานครและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุกกรุงเทพมหานครวัดจันทรารามวัดเขาถ้ำพระวัดดอนทรายเจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรีวัดป่าโมกวัดโบสถ์สายทองจังหวัดอ่างทองวัดบางเคียนวิเชียรฉายวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสาธุชนารามวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:00 น.มูลนิธิไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสโมสรโรตารี่ในประเทศไทยและบริษัทในเครือสุขสวัสดิ์กรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดสันติวิเวกวัดศรีจันทร์วัดทุ่งรวงทองและวัดสาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 น.จังหวัดมุกดาหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและบริษัท Media Intelligent Group จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีวัดนิมมานรดีวัดแดงธรรมชาติวัดมหันพารามกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดบางด้วนวัดพระสมุทรเจดีวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดพิรุณศาสตร์จังหวัดปทุมธานีและวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลเมืองพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก

เทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักวิชาสาธารณศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนอนุบาลสระบุรีหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่2สภาทนาย

สารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 20:00 น.

0: พุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุพาทวีวัฒนกิจปวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระคลังข้างที่ธนาคารออมสินกรมแพทย์ทหารบกโรงเรียนวัดราชบพิตรสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนราชินีบนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: เห็นนะครับว่าเป็นใครนะครับข้อ9ครับงบประมาณถ้ามีงบประมาณมาร่วมด้วยก็ต้องเขียนงบประมาณให้ชัดเจนตรงนี้ด้วยนะครับข้อ10ผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นคือหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วเราคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้รับบริการของเรานะครับข้อ11การประเมินโครงการเราใช้วิธีการประเมินแบบใดอย่างไรนะครับแล้วก็12ขาดไม่ได้ครับต้องมีเอกสารอ้างอิงด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือตอนที่1ครับการเขียนโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครับตอนที่2ครับการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการรายงานผลโครงการการให้บริการเชิงจิตวิทยานะครับเรามาดูการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยากันก่อนนะครับจริงแล้วกระบวนการตรงนี้ก็คือกระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดำเนินโครงการการให้การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับโดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนดเกณฑ์ไว้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับผลการวัดที่เราวัดได้นะครับตรงนี้เราจะได้มาพิจารณาให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของโครงการนั้นนะครับหรือว่าจะยุติโครงการการดำเนินโครงการนั้นเลยนะครับซึ่งตรงนี้พูดง่ายๆคือว่าการประเมินโครงการจะมีเกณฑ์แล้วก็จะมีผลที่เราไปวัดการวัดก็จะวัดจากแบบวัดแบบประเมินหรือการวัดของการลักษณะของการทดสอบก่อนและหลังการทำโครงการเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพอเทียบกับเกณฑ์แล้วเนี่ยสมมติว่าดีกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้เราอาจจะไปต่อใช่ไหมครับหรือว่าน้อยกว่าเกณฑ์พอรับได้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขตรงไหนเรามานั่งคุยกันนะครับแต่หากต่ำกว่าเกณฑ์เกินกว่าที่จะรับได้เนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาที่ว่ายุติโครงการนั้นไปนะครับขณะที่ความสำคัญของการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับก็จะมีความสำคัญอยู่หลายประการนะครับข้อแรกครับเป็นความสำคัญต่อการวางแผนและพัฒนาโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับ

แล้วก็มีความสำคัญข้อที่2ครับมันสำคัญต่อการนำข้อมูลสารสนเทศมาเตรียมการข้อ3ความสำคัญต่อการนำข้อมูลสารสนเทศมาปรับปรุงโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาข้อ4ครับความสำคัญต่อการตัดสินผลการดำเนินโครงการการให้การบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและข้อ5ครับความสำคัญต่อการติดตามผลโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทั้ง5ข้อนี้มีรายละเอียดอย่างไรไปดูกันครับเราดูข้อแรกครับความสำคัญนะครับต่อการประเมินการดำเนินโครงการเนี่ยนะครับเราตรงนี้เราจะดูการประเมินความต้องการจำเป็นหรือ needs assessment นะครับความสำคัญในส่วนนี้ก็คือจะช่วยเราสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการการดำเนินการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่ชัดเจนนะครับเพื่อทำให้เราวางแผนงานได้วัดสามารถวางแผนได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์นะครับและความสำคัญข้อต่อมาครับคือความสำคัญต่อการนำข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลสารสนเทศเนี่ยมาเตรียมการตรงนี้นะครับเราจะให้ความสำคัญกับการประเมินความพร้อมของปัจจัยนำเข้าหรือ input นั่นเองนะครับปัจจัยนำเข้าก็อย่างเช่นเรื่องของคนเงินงบประมาณนะครับหรือเรื่องของการบริหารจัดการหรือเรื่องของการวัสดุอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ก็คือ 4M นั่นเองนะครับว่า input ตัวนี้นะครับเราประเมินว่านะครับว่าปัจจัยใดเป็นปัญหาหรือไม่อย่างไรนะครับจะต้องได้รับการดูแลปัญหานี้อย่างไรนะครับก็คือประเมินตัว input ต่อมาครับการประเมินกระบวนการนะครับตอนนี้คือ process evaluation นะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นการประเมินระหว่างที่กำลังดำเนินโครงการอยู่นั่นเองนะครับเช่นโครงการ1สมมุติ1ปีการศึกษาหรือ1ภาคเรียนนะครับและระหว่าง1ภาคเรียนนั้นน่ะเป็นอย่างไรบ้างคือระหว่างการดำเนินโครงการระหว่างโปรเซสนะครับก็จะทำให้เราทราบถึงข้อมูลที่บ่งชี้นะครับที่จะเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างในระหว่างทางนะครับเพราะบางที1ไตรมาส1ภาคการศึกษาเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะครับเพราะปัญหาอุปสรรคแต่ละจุดอาจจะแตกต่างกันใช่มั้ยครับตรงเนี้ยถ้าเราประเมินตรงนี้แล้วนะครับมันจะช่วยลดความเสี่ยงของผลการดำเนินงานที่จะออกมาได้นะครับว่าจะเรียกเสี่ยงที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรนะครับคราวนี้มาดูการประเมินนะครับตรงนี้จะมีการประเมินในลักษณะของการสรุปหรือประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการก็เป็นอีกลักษณะของการประเมินหนึ่งนะครับหรือใช้ภาษาอังกฤษว่า summative evaluation นะครับหรือเรียกว่าประเมินผลการดำเนินการโครงการแบบและสุดท้ายคือ output evaluation ตรงนี้นะครับลักษณะเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นยังไงครับตรงนี้จะเป็นการประเมินที่มีความสำคัญนะครับที่ผู้บริหารโครงการจะได้รับทราบข้อมูลเพื่อจะประกอบการตัดสินใจอะไรบ้างครับตัดสินใจนะครับบอกว่าถ้าหากเป็นโครงการต่อเนื่องแล้วก็นะครับก็จะพิจารณาว่าควรจะดำเนินโครงการนั้นต่อไปหรือไม่นะครับเช่นโครงการต่อเนื่องทุกไตรมาสสมมตินะหรือถือว่าทุกภาคการศึกษาเงี้ยโครงการนี้ประเมินแล้วเป็นยังไงบ้างควรจะจัดต่อไปเรื่อยๆไหมนะครับหรือว่าจะยุติโครงการนะครับถ้าหากไม่ใช่โครงการต่อเนื่องล่ะข้อมูลที่ได้ก็จะเก็บไว้นะครับเป็นฐานข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาการจัดดำเนินการโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงโครงการนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรต่อไปถ้าจัดโครงการใหม่ควรจะจัดโครงการในลักษณะไหนนะครับแล้วก็การประเมินลักษณะของการติดตามผลหรือ follow up นะครับจะเป็นการประเมินผลลัพธ์หรือว่า outcome evaluation เนี่ยนะครับจะทำให้เราทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของโครงการในภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะส่งผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับมีความสำคัญต่อการตัดสินใจวางแผนในการทำโครงการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในครั้งต่อๆไปรวมถึงการวางแผนเพื่อการประเมินโครงการของครั้งต่อไปด้วยนะครับนี่คือการประเมินในภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เป็นการประเมินโครงการครับการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาควรจะมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบถูกต้องไหมครับโดยที่ผู้ประเมินอาจจะกำหนดเป็นกรอบของการประเมินในลักษณะเดียวกันกับการเขียนโครงการนะครับเพื่อเป็นการประเมินดังนั้นนะครับในการประเมินโครงการการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยานี้นะครับจึงอาจจะกำหนดไว้เป็นหัวข้อหลักๆเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานดังต่อไปนี้ครับมาดูกันครับข้อแรกครับความเป็นมาของการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาหรือหลักการและเหตุผลตรงหัวข้อตรงนี้

นะครับผู้ประเมินจะต้องตอบคำถามก่อนว่าเพราะเหตุใดจึงทำการประเมินโครงการนี้นะครับเพราะอะไรจึงต้องทำการประเมินโครงการนี้นะครับข้อ2เรามาดูที่ตรงวัตถุประสงค์ครับของการประเมินโครงการซึ่งตรงนี้ผู้ดำเนินการจะต้องตอบให้ได้ครับว่าเราประเมินโครงการนี้ไปเพื่ออะไรนะครับไปเพื่อที่จะหาข้อสรุปไปเพื่อที่จะช่วยเหลือไปเพื่อที่จะตัดสินพิจารณาอันนี้ก็แล้วแต่นะครับข้อ3ครับโครงการที่จะประเมินตรงนี้จะบอกว่าจะต้องตั้งคำถามให้กับหัวข้อนี้ว่าเราจะประเมินอะไรนะครับประเมินอะไรประเมินตัวพฤติกรรมประเมินคุณลักษณะหรือประเมินความคุ้มค่าอย่างเงี้ยจะประเมินอะไรนะครับข้อที่4ครับรูปแบบของการประเมินนะครับเราต้องดูว่ารูปแบบของการประเมินจะต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินด้วยเนาะนะครับซึ่งรูปแบบการประเมินจะมีหลายรูปแบบสามารถศึกษาได้ในเอกสารการสอนนะครับข้อ5ครับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจากรูปแบบการประเมินเนี่ยในข้อที่4ที่ผมพูดไปสักครู่เนี่ยนะครับแต่เราจะรู้ว่ารูปแบบการประเมินแบบใดจะใช้ลักษณะของการประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรนะครับจะประเมินโดยการสังเกตประเมินโดยการใช้แบบสอบถามประเมินโดยการใช้แบบวัดแบบทดสอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ6ครับวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้จะเป็นการกำหนดสถิติที่จะใช้ซึ่งจะต้องถูกต้องกับลักษณะข้อมูลและสอดคล้องกับรูปแบบการประเมินด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นการใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจอาจจะสถิติแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นการประเมินในการดูผลก่อนดูผลหลังจากการประเมินกับการดำเนินโครงการตัวนี้ก็ต้องใช้สถิติอีกแบบหนึ่งถูกต้องไหมครับข้อที่7ครับการตัดสินคุณภาพของผลการประเมินตรงนี้จะกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินนะครับคุณภาพของผลการประเมินจะต้องให้สอดคล้องกับรูปแบบการประเมินเช่นเดียวกันครับข้อ8ครับรายงานผลการประเมินในการเขียนเอกสารการรายงานผลการประเมินโครงการจะต้องมีหัวข้อต่างๆที่สำคัญนะครับตั้งแต่หลักการและเหตุผลนะครับไปจนถึงเรื่องของสรุปและอภิปรายผลแล้วก็ข้อเสนอแนะที่ได้จากโครงการนี้ด้วยนะครับข้อ9ครับข้อจำกัดของการประเมินถ้ามีนะครับถ้ามีก็จะเป็นการบอกว่าผู้ประเมินว่ามีข้อจำกัดในเรื่องอะไรบ้างที่ผู้ประเมินไม่สามารถควบคุมหรือจัดการเองได้นะครับเช่นในเรื่องของตัวแปรแทรกซ้อนหรือในช่วงที่ผ่านมานะครับเป็นการจัดโครงการแบบช่วงการแพร่ระบาดของโควิดโครงการนี้แทนที่จะแบบเผชิญหน้าก็ต้องมีการจัดแล้วก็ประเมินกันในรูปแบบออนไลน์อย่างนี้ถือว่าเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งอาจจะเขียนใส่ไว้นะครับข้อ10ครับงบประมาณสำหรับการประเมินโครงการตรงนี้ก็ต้องชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายทุกอย่างอย่างละเอียดนะครับข้อ11ครับกำหนดระยะเวลาการประเมินโครงการตรงนี้เราจะทำเป็นตารางแบบแกนชาร์ตก็ได้นะครับแต่กิจกรรมที่ทำระยะเวลาการประเมินโครงการมีอะไรบ้างเป็นช่วงกี่สัปดาห์กี่เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วข้อ12ครับผู้รับผิดชอบโครงการจะประกอบไปด้วยมีใครบ้างระบุชื่อมาเลยครับหัวหน้าโครงการเป็นใครมีกรรมการไหมมีเลขานุการใครเป็นใครอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยก็ยิ่งดีครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของการเขียนรายงานการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษากันบ้างนะครับหลังจากเราประเมินแล้วเราก็ต้องมาเขียนรายงานนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ที่ผู้ทำการประเมินจะต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับซึ่งการประเมินโครงการการเขียนรายงานการประเมินโครงการเนี่ยนะครับสามารถทำได้2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกคือรูปแบบการเขียนแบบรายงานการวิจัยและรูปแบบที่2ครับก็คือรูปแบบการรายงานผลการประเมินอย่างสั้นนะครับทั้ง2แบบต่างกันยังไงเรามาดูกันนะครับการเขียนรายงานแบบรูปแบบรายงานการวิจัยนะครับในกรณีนี้เราจะทำในลักษณะเดียวกันกับการเขียนรายงานการวิจัยเลยครับนั่นก็คือจะมีส่วนประกอบสำคัญด้วยกัน5บทนะครับ5บทก็คือบทที่1บทนำครับบทนำก็จะประกอบไปด้วยความเป็นมาความสำคัญหรือหลักการและเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นนะครับบทที่2ก็คือเป็นรายละเอียดของโครงการตลอดรวมไปถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการว่าโครงการเราประเมินแบบใดหรือการแต่ละแบบมันแตกต่างกันยังไงนะครับตัวนี้เขียนมาในบทที่2ด้วยบทที่3ครับก็คือวิธีการประเมินโครงการเราจะประเมินโครงการด้วยวิธีการอะไรมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างไรเครื่องมือมีอะไรบ้างตัวนี้ก็ต้องใส่ไว้บทที่3นะครับบทที่4ครับ

ผลการประเมินโครงการเป็นอย่างไรนะครับก็เขียนได้เป็นลักษณะของการรายงานผลที่เป็นรูปแบบตารางรูปแบบชาร์ตรูปแบบไดอะแกรมก็แล้วแต่นะครับแล้วบทที่5ครับก็คือสรุปการประเมินผลอภิปรายผลแล้วก็ข้อเสนอแนะอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันกับการวิจัยเลยนะครับคราวนี้มาดูแบบที่2ครับรูปแบบที่2คือรายงานผลการวิจัยรายงานผลการประเมินโครงการแบบสั้นนะครับหรืออย่างสั้นเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่ต้องการผลงานวิชาการนะครับหรือเราต้องการที่จะเขียนแบบไม่ยาวนักเป็นรายงานให้กับผู้บริหารได้เห็นเนี่ยเราสามารถเขียนแบบสั้นได้ซึ่งไม่ต้องเขียนเป็น5บทแบบแรกเมื่อกี้นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีความยาวสัก15หน้ากระดาษ A4 ไม่เกินนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยชื่อของโครงการหรือการประเมินโครงการนะครับ2ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมิน3วัตถุประสงค์ของการประเมิน4ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมิน5ขอบเขตของการประเมิน6นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการประเมินถ้ามีตรงนี้นะครับข้อ7คือวิธีการดำเนินการประเมิน8ผลการประเมินโครงการและ9สรุปผลการประเมินอภิปรายผลและข้อเสนอแนะตอนนี้ก็ไม่ต่างจากการที่เอา5บทเมื่อสักครู่นี้นะครับมาสรุปย่อให้เหลือใน9หัวข้อนี้แต่ที่ผมบอกการทำรายงานการประเมินแบบ5บทแบบเต็มๆรูปแบบการวิจัยเนี่ยอาจจะใช้50 60หน้าหรือถ้าเกณฑ์การประเมินโดยละเอียดถึงเกิน100หน้านะครับแต่ว่าหากเรามาประเมินผลโครงการแบบสั้นเนี่ยนะครับเพราะเราไม่ต้องการผลงานทางวิชาการอะไรเนี้ยเรามาประเมินแบบสั้นเนี่ยอาจจะใช้ประมาณหน้ากระดาษก็สักไม่เกิน20หน้ากระดาษ A4 อย่างนี้เป็นต้นนะครับและนี่ทั้งหมดก็คือการประเมินโครงการการให้บริการปรึกษาและการรายงานผลโครงการการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสทนอกจากจะได้เรียนในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ

0: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
1: อาจารย์สวัสดีครับ
0: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
3: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
2: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้ครับเราพามาเปิดประตูดูทัณฑสถานหญิงธนบุรีเมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานและก็ประเภทของเรือนจำกันไปแล้วมาวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ต้องเข้ามาในเรือนจำหรือทัณฑสถานและวันนี้เราก็ยังได้รับเกียรติจากท่าน

0: ดร.สุทัศาสุขสว่างผู้อำนวยการทันตสถานหญิงธนบุรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมก็ขออนุญาตเรียนถามเลยแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนนะครับท่านผู้อำนวยการครับว่าเวลาที่ผู้ต้องขังเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเข้ามาแล้วมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วและจะต้องมีการบังคับตามคำพิพากษาแล้วเนี่ยทางเรือนจำหรือทางทันตสถานเองเนี่ยมีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรบ้างคร
1: ับ ค่ะเมื่อเราได้รับหมายจากศาลเนี่ยนะคะว่าให้มาคุมขังอยู่ในเรือนจำแล้วก็เมื่อเข้าไปในเรือนจำแล้วสิ่งแรกเราจะต้องมีการตรวจค้นตัวเขานะคะมีการตรวจสุขภาพมีการซักถามประวัติโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพร่างกายเขามีการถูกทำร้ายมาไหมมีบาดแผลไหมเจ็บไข้ได้ป่วยมาไหมนะคะต้องดูตรวจค้นหมดเลยนะคะทั้งตรวจค้นแล้วก็ทั้งดูในเรื่องของสุขภาพอนามัยมีการซักประวัติแล้วก็มีการแจกข้าวของสิ่งใช้ให้เขาพร้อมกับชุดเสื้อผ้าที่เป็นเครื่องแบบเพราะว่าในเรือนจำผู้ต้องขังใส่ยูนิฟอร์
0: ม
1: เป็นเครื่องแบบของผู้ต้องขังค่ะ
0: ผมสังเกตว่ามันมีสีที่แตกต่างกันนะฮะมันแตกต่างความแตกต่างของสีนี่บ่งบอกอะไรบ้างครับ
1: บ่งบอกถึงว่าถ้าเป็นผู้ต้องขังที่ใส่เสื้อยูนิฟอร์มสีฟ้าเนี่ยเป็นผู้ต้องขังที่เขาเรียกว่าเป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วนักโทษเด็ดขาดหมายความว่าเป็นการพิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วศาลฎีกาตัดสินเด็ดขาดแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีหรือระหว่างสอบสวนเนี่ยเราจะใส่ชุดสีน้ำตาลหรือว่าที่เขาเรียกว่าเป็นสีลูกวัวนะคะชุดน้ำตาลอันนี้ก็จะบ่งบอกว่ายังเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
0: ก็คืออาจจะยังต้องเวียนไปเวียนมาที่ศาล
1: ตลอดค่ะยังต้องไปศาลอยู่แล้วก็สามารถที่จะพบทนายความได้
0: นั่นก็คือการแบ่งแยกประเภทให้เห็นชัดนะครับว่าสีฟ้าก็คือนักโทษเด็ดขาดแต่ส่วน
1: สี
0: น้ำตาล
1: ก็จะเป็นนักโทษระหว่างพิจารณา
0: ก็จะเป็นนักโทษในระหว่างการพิจารณาคดีนะครับอันนี้ก็พอทราบแล้วคราวนี้ของทันตสถานหญิงธนบุรีเนี่ยครับกรณีของผู้ต้องขังหญิงอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะอันนี้ที
1: ่ใช่ค่ะเราเป็นทันตสถานที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วทันตสถานหญิงคือมีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวคุมขังผู้ต้องขังหญิงอย่างเดียวซึ่งคงจะอาจารย์คงจะทราบว่าในการดูแลผู้ต้องขังหญิงเนี่ยโอ้ทีนี้เราสำคัญมากเลยเพราะว่าเราดำเนินการภายใต้โครงการกำลังใจ
0: ครับก็เลยอยากจะเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการนะครับว่าขั้นตอนในการที่จะรับตัวผู้ต้องขังเข้ามาสู่ทันตสถานหญิงเนี่ยครับหรือในเรือนจำทั่วๆไปเนี่ยครับระบบทั่วๆไปเขาต้องปฏิบัติกันอย่างไรบ้างครับ
1: เมื่อเรือนจำได้รับหมายจากศาลเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมายขังหรือหมายจำคุกเนี่ยสิ่งแรกเราต้องทำก็คือจะต้องมีการตรวจคนผู้ต้องขังก่อนนะคะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือมีการถ่ายภาพสอบถามประวัติมีการทำประวัติของเขาจะต้องมีการตรวจสอบดูร่างกายเขามีรอยสักตรงไหนไหมมีบาดแผลเข้ามาจากข้างนอกไหมนะคะมีการตั้งครรภ์ไหมหรือว่ามีสารเสพติดในร่างกายไหมก็จะต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียดแล้วก็ต้องมีการตรวจสุขภาพด้วยว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาหรือไม่นะคะหลังจากที่เราตรวจดูโดยละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะมีการแจกสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับเขาใช่ใช่เขาใช้ส่วนตัวก็ต้องมีการแจกให้เขาคันน้ำสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรเงี้ยผงซักฟอกก็จะแจกให้เขาแล้วก็จะแจกเป็นเรื่องของเครื่องแบบนะคะเพราะว่าในเรือนจำจะแต่งยูนิฟอร์มหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสู่กระบวนการของการประถมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกคนจะต้องมีการประถมนิเทศเพื่อให้เรียนรู้ถึงกฎระเบียบแล้วก็ข้อบังคับของเรือนจำแล้วก็ทันตสถานนั้นๆค่ะ
0: ครับก็แสดงว่ามีขั้นตอนการ
1: มีขั้นตอนการปฏิบัติ
0: ที่เรียกว่าตรงถูกต้องตรงคนตรงตัวเลยใช่ไหมครับไม่ใช่นั้นแล้วเดี๋ยวจะเกิดความสงสัยหรือว่าจะมีการมาสลับสับเปลี่ยนกันหรือเปล่าใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะมีกระบวนการตรวจสอบชัดเจน
0: ใช่ครับแล้วก็กรณีเรื่องของเครื่องแบบที่เมื่อกี้ท่านผู้อำนวยการได้กรุณาบอกเนี่ยผมสังเกตดูว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างสีฮะสีฟ้ากับสีน้ำตาลมันมีความแตกต่างกันยังไงครับ
1: ถ้าเป็นผู้ต้องขังที่ศาลตัดสินเด็ดขาดแล้วหมายถึงว่าเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาตัดสินเด็ดขาดแล้วเราเรียกว่านักโทษเด็ดขาดเขาจะใส่ยูนิฟอร์มสีฟ้า
0: ครับ
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีก็คือคดียังไม่สิ้นสุดเขาจะใส่เครื่องแบบสีน้ำตาลค่ะอันนี้เครื่องแบบจะบอกได้เลยว่าเขาเป็นผู้ต้องขังระหว่างหรือผู้ต้องขังที่เด็ดขาดแล้ว
0: ก็จะเป็นการแบ่งแยกให้ชัดเจน
1: ใช่แล้วก็การปฏิบัติกับเขาก็จะปฏิบัติไม่เหมือนกันด้วยค่ะตามกฎหมายจะต้องปฏิบัติที่แตกต่างกัน

0: เพราะผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเราต้องแอสซูมว่าเขาคือผู้บริสุทธิ
1: ์ยังถือว่ายังไม่เป็นผู้ที่กระทำความผิด
0: ใช่ยังต้องบอกว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลพิพากษาสุดท้ายนะคะถึงจะบอกว่าเขาจะต้องเข้าสู่กระบวนการเข้ามาจำคุกในเรือนจำคือเขาทำผิดแน่นอน
1: แต่สำหรับนักโทษเด็ดขาดก็จะเป็นการอีกแบบนึงไปเลย
0: ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติของราชทัณฑ์ค่ะ
1: ครับคราวนี้เราได้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยรวมถึงการจำแนกสีของเครื่องแบบแล้วในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังเองเนี่ยเขาต้องทำอะไรยังไงกันบ้างครับ
0: ค่ะคือในอยู่ในเรือนจำเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราต้องฝึกให้เขามีวินัยแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านเขาจะต้องมีงานทำมีการฝึกอาชีพหรือว่ามีการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะก็ต้องเริ่มตื่นนอนตั้งแต่ตอนเช้าตื่นสายไม่ได้ค่ะอยู่ในเรือนจำตีห้าปั๊บเนี่ยต้องตื่นละพอตีห้าครึ่งทุกคนต้องสวดมนต์นะคะสวดมนต์ตามหลักศาสนาของตัวเองนะคะก็ตีห้าครึ่งสวดมนต์พอ6โมงก็เจ้าที่ก็จะไขห้องนอนค่ะแล้วก็มีการตรวจค้นตัวมีการตรวจค้นตัว
1: มีการนับ
0: ยอดนะต้องมีการตรวจนับยอดนะว่าอยู่ครบไหมนะคะ
1: ครับมีเกินมีขาดหรือเปล่า
0: ค่ะสิ่งของมีค่าหายไม่ได้ในเรือนจำนี่หายไม่ได้เลยนะคะก็ต้องตรวจค้นตัวเขาแล้วก็ตรวจเช็คว่าจำนวนครบไหมนะคะลงมาอาบน้ำทำกิจวัตรประจำวันของตัวเองนะคะว่าอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าอะไรนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปรับประทานอาหารตอน7โมงเช้าก็รับประทานอาหารเช้ารับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ต้องมาให้เขาได้มีการออกกำลังกายบ้างมีการ8โมงครบธงชาตินะ
1: แล้วก็มีการชี้แจงจากทางท่านผอ.
0: ใช่ก็จะมีการใช่เจ้าที่ก็จะเวียนเข้าไปได้มีการพูดคุยให้กำลังใจเขาบ้างให้เรียนรู้เรื่องของกฎระเบียบแล้วก็ประมาณ8โมงครึ่งก็ต้องเตรียมตัวละจะต้องเข้าไปในหน่วยงานของตัวเองนะคะบางคนก็ไปเรียนหนังสือเรามีโรงเรียนนะคะบางคนก็ไปเข้าโรงงานฝึกวิชาชีพบางคนก็ไปตามหน่วยงานต่างๆเช่นทำหน้าที่ปรุงอาหารเลี้ยงเพื่อนก็เข้าไปในแดนสุตกรรมนะฮะอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็จะมีกิจวัตรประจำวันของแต่ละคน
1: ก็คือแบ่งแยกกันไปตามความถนัดที่ตัวเองสนใจอ
0: ันนี้มันจะมีการขั้นตอนหนึ่งที่เราเรียกว่าการจำแนกรักษาผู้ต้องขังจำแนกผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลว่าเราควรที่จะปฏิบัติกับผู้ต้องขังแต่ละคนได้ยังไงคนนี้อายุน้อยต้องเรียนหนังสือแล้วก็ให้เรียนหนังสือค่ะต้องเรียนหนังสือนะคะก็จะมีการเรียนตั้งแต่สายสามัญสายวิชาชีพมสท.จะจบมสท.ใช
1: ่เรียนในเรือนจำด้วย
0: ใช่ใช่มีเรียนมสท.จบมสท.ในเรือนจำเลยเป็นจบถึงระดับปริญญาตรีในเรือนจำนะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ11โมงครึ่ง11โมงครึ่งก็ต้องเตรียมตัวละมาทานอาหารกลางวันทหารกลางวันก็ก่อนทานอาหารกลางวันก็ต้องมีการตรวจนับว่าครบไหม
1: อีกรอบนึงอีก
0: ค่ะ
1: แล้วก็อยากจะเรียนถามอีกเรื่องนึงฮะเรื่องของบทบาทของตัวผู้คุมที่จะต้องดูแลผู้ต้องขังในปริมาณมากๆเนี่ยครับอยากจะทราบว่าลักษณะของการควบคุมดูแลเนี่ยจะต้องอาศัยหลักการอะไรบ้างครับ
0: คือถ้าเป็นคติพจน์ของเรานะคะ ควบคุมด้วยใจ แก้ไขด้วยเมตตามุ่งพัฒนาสู่สากลเป็นสิ่งสำคัญที่เรากำหนดเลยว่าเราจะควบคุมเขาด้วยความเมตตานะคะเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของการแก้ไขมากกว่าการแก้แค้นทดแทนนะคะก็คือจะต้องแก้ไขเขาคืนคนดีกลับสู่สังคม เพราะฉะนั้นเจ้าที่เนี่ยก็จะมีบทบาทหน้าที่นะคะที่สำคัญก็คือการควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนีการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของเขาให้เขากลับออกมาเป็นคนดีของสังคมเจ้าที่ทำงาน24ชั่วโมงนะคะกลางวันก็มาทำงานปกติในระหว่างวันก็คือเราเป็นข้าราชการพลเรือนแล้วก็ทำงานระหว่างวันพอตกเย็นปั๊บเนี่ย4 โมงครึ่งเจ้าที่เราเลิกงานใช่ไหมคะถ้าเป็นข้าราชการอื่นก็เลิกงาน4 โมงครึ่งแต่เราจะต้องเตรียมเจ้าที่ส่วนหนึ่ง4 โมงครึ่งที่จะเข้าไปอยู่เวรต่อ
1: จะมีการสลับผัดเปลี่ยน
0: ใช่ค่ะใช่อยู่เวรก็จะมี3 ผัด4 โมงครึ่งจนถึงเที่ยงคืนผัดหนึ่งเที่ยงคืนถึงตี 3 ผัดหนึ่งตี 3ถึงเช้า8 โมงครึ่งเพื่อจะปฏิบัติภารกิจก็กลับ
1: เรียกว่ามันต้องต่อเนื่องแบบไม่มีหยุดเลย
0: 24 ชั่วโมงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาทำงานได้พักเวรชั่วโมงเดียวกลับไปอาบน้ำถ้าเปลี่ยนมาทำงานในระหว่างกลางวันอีก
1: เรียกว่าภารกิจนี
0: ้
1: หนัก จริงๆเลยนะครับสำหรับการที่จะดูแลผู้ต้องขังทั้งหมดเลย
0: เสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ต้องอยู่เวรค่ะเวรเสาร์อาทิตย์หนักเลยคือมีกลางวันด้วยและกลางคืนด้วย
1: และนั่นก็คือเรื่องราวในเรือนจำนะครับหรือในทัณฑสถานหญิงธนบุรีที่วันนี้เราได้มีโอกาสเข้ามาสัมภาษณ์ทางท่านผู้อำนวยการนะครับก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าในเรื่องของขั้นตอนในการรับตัวเข้ามาจนกระทั่งถึงในเรื่องของกิจวัตรประจำวันรวมถึงบทบาทหน้าที่ของผู้คุมเองเนี่ยนะครับในเรือนจำหรือในทัณฑสถานจะต้องกระทำอะไรยังไงบ้างวันนี้ก็คงได้เห็นภาพกันแล้วแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับดร.สุทัศษาสุขสว่างผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณครับ
2: ช่วง
3: ผู้หญิงรู้ได
2: ้ผู้ชายรู้ดีความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
3: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
4: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยใกล้ตัวเหมือนเดิมค่ะ
5: ค่ะก็เป็นภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายก็ได้นะคะพี่ออยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันดีกว่าค่ะ
6: นี่ส้มตำครกนึงนะใส่พริกน้อยๆกระเทียมเม็ดเดียวพอนะคะแล้วก็ปูอ่ะเอา10ขาเลยนะคะ
7: เฮ้ยเจ๊ปูมีแค่8ขาเองอึสั่งอะไรเยอะแยะ
8: แล้วอีก2ขามาจากไหนแล้วเนี่ย
6: ก็ขาไปกับขากลับไงคะ
8: พี่สาวแต่งตัวสวยจะไปไหนเหรอยะหล่อน
9: จะไปซื้อของที่ห้างหน่อยนะจ้า
6: ไปห้างไหนเหรอคะสาว
9: ก็ไปห้างใกล้บ้านเรานี่แหละจ้ะไปแล้วนะ
7: ว้าวไปเที่ยวไหมจ้า
6: เที่ยวห้างไปบ้างไหม
7: ก็ดีเหมือนกันนะคุณ

0: คาปูชิโน่ไหมฮะเฮ
1: ีย
0: มาสองแก้วแล้วกัน
2: ต
0: ่
2: อเฟรมได
3: ้ปลาต้องโ
0: กะปลาต้องโกะ
1: แล้วสัก
4: ค
1: น
4: ปลาดีปลาขา
0: โ
2: อ้มีเรื่องอะไรเหรอคะสาว
1: ฉันโดนโจรกระชากระเป๋านะสิ
0: อ้าวเจ๊ถ้าไปโดนที่ไหนล่ะเจ๊
1: ก็ที่ห้างนะสิฉันไปซื้อของพอกลับมาที่รถฉันก็ค้นหากุญแจอยู่มันวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้เอากระเป๋าฉันไปหมดเลยอ่ะ
2: ว้ายตายแล้ว
1: น้องยังไม่ตาย
5: แล้วมันทำอะไรเธอหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ได้ทำ
2: ทีนี้เธอจะทำไงต่อไปล่ะคะสาว
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
6: นี่ไงพี่สาวกาแฟเย็นๆก่อนจะได้ชื่นใจนะวันนี้ไม่มีตังค์ไม่เป็นไรเพราะฉันไม่ได้เลี้ยงเดี๋ยวเก็บตังค์วันหลังนะจ๊ะอะไรไห
0: ม
1: กาแฟสุโขทัยธรรมาธิราชนี่ก็อร่อยดีเนาะเฮ้ยเหมือนจนเมื่อกี้เลยทำได้กางเกงแบบนี้เลยรองเท้าด้วย
0: ไม่ใช่นะ
4: เดี๋ยวมานี่โอ้ยอย่าเพิ่งร้องวุ่นวายไปร้องให้ตกอกตกใจหมดเลยเรื่องแบบนี้มันแก้ปัญหาได้นี่พี่แนนพี่ออยครับเรื่องราวแบบนี้พวกผมจะทำกันยังไงดีล่ะครับ
6: นั่นน่ะสิ
7: ค่ะน่าสงสารคุณสาวมากๆเลยนะคะ
8: แต่เรื่องนี้เรามีคำตอบให้คุณสาวค่ะก่อนอื่นเลยต้องพาคุณสาวไปแจ้งความก่อนนะคะพี่ออย
7: ใช่ค่ะกินกาแฟเสร็จแล้วรีบไปแจ้งความนะคะส่วนโทษหรือว่าคนที่กระทำผิดเนี่ยจะมีโทษยังไงบ้างเนี่ยสำหรับเรื่องนี้อ่ะก็คือถือว่าเป็นความผิดแบบวิ่งราวทรัพย์ค่ะเคยได้ยินไหมคะวิ่งราวทรัพย์คือเป็นการลักทรัพย์เอาไปซึ่งหน้าเลย
8: ค่ะซึ่งการความผิดวิ่งราวทรัพย์นี่นะคะพี่ออยก็คือว่าเป็นความผิดทางอาญานะคะก็คือถ้าเป็นความผิดในทางอาญาเนี่ยมันก็จะมีโทษจำคุกค่ะพี่ออยซึ่งโทษจำคุกเนี่ยนะคะก็ของโทษความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะคะโทษจำคุกไม่เกิน5ปีค่ะแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะคะปรับนะคะไม่เกิน 10,000 บาทค่ะพี่ออย
7: อันนี้คือวิ่งราวแบบปกติแต่ถ้าเกิดมีเป็นสเต็ปที่หนักขึ้นวิ่งราวแล้วเกิดทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสโทษมันก็จะมากขึ้นใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะพี่ออยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเป็นการเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะคะแล้วคนที่ถูกกระทำเนี่ยนะคะได้คุณสาวเนี่ยเกิดเลือดตกยางออกเข้าโรงพยาบาล นะคะได้รับอันตรายแก่กายและจิตดีกว่าค่ะพี่ออยก็คือฟกช้ำดำเขียวธรรมดานะคะอันนี้ค่ะก็เรียกว่าได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะโทษนะคะก็คือจำคุกตั้งแต่2ปีถึง7ปีค่ะและมีโทษปรับด้วยนะคะก็คือปรับตั้งแต่ 4,000 ถึง 14,000 บาทค่ะ
7: ใช่เริ่มแพงขึ้นแล้ว
8: ใช่ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะได้รับอันตรายสาหัสก็คืออย่างที่
7: ตาบอดสูญเสียอวัยวะเลยนะคะ
8: อันนี้โทษก็หนักขึ้นนะคะก็คือว่าโทษจำคุกนะคะก็คือจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีเลยค่ะพี่ออยแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะคะปรับตั้งแต่ 6,000 บาทถึง 20,000 บาทค่ะ
7: แล้วสุดท้ายก็มีตายด้วยตายนี่ก็จะหนักสุดเลยนะคะ
8: ชากไปชากมา
7: ใช่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยากเตือนภัยผู้หญิงด้วยเราจะเป็นคนบ่อยถือของพลุงพลังใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะเ
7: พราะฉะนั้นวิธีการนี่ก็จะเตือนตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะก็คือหากุญแจให้เสร็จก่อนเลยดีไหมคะแล้วก็ค่อยแบบไขรถอ่
8: ะ
7: หรือก่อนจะไขรถก็คือมองซ้ายมองขวานิดนึง
8: ดูนิดนึงนะคะดูแลความปลอดภัยเรานิดนึงนะคะ
7: จริงๆเราก็เหมือนคุณสาวเนี่ยแหละค่ะบางทีลืมนะคะ
8: แบบช้อปปิ้งเยอะใช่ไหมคะพี่ออย
7: แล้วพอถึงรถอ่ะค่อยหากุญแจปรากฏบางทีมันมีคนดักซุ่มมองเราอยู่อ่ะบางทีเราไม่ได้ระวังตัวนะคะก็ฝากเตือนภัยผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยแล้วกันนะคะ
8: ค่ะ
9: ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์มาตรา336ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าผู้นั้นกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาทถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 4,000 บาทถึง 14,000 บาทถ้าการวิ่งราวทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 6,000 บาทถึง 20,000 บาท
10: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
11: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
12: ส สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
13: สวัสดีครับ
12: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
13: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
12: เสียงดังจริงๆนะคะวันนี้มีคนมาสั่นกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์แน่นอนค่ะไม่ใช่รถขายไอติมค่ะอาจารย์
13: แล้ววันนี้ไอติมเอ้ยมีปัญหาอะไรคร
12: ับ อ๋อค่ะอาจารย์ ก็คือคนที่มาสั่นกระดิ่งนั้นเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยไปเซ็นค้ำประกันให้เพื่อนคนหนึ่งนะคะเพื่อนสนิทกันเนี่ยแหละค่ะก็เพื่อนก็ไปกู้เงินเจ้าหนี้แล้วก็มาขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยเซ็นค้ำประกันให้หน่อยท่านผู้ชมก็เห็นว่าสนิทกันก็เลยเซ็นค้ำประกันให้แต่ต่อมาปรากฏว่าไอ้เพื่อนคนนั้นน่ะด้านตายค่ะอาจารย
13: ์ตาย
12: ตายค่ะไอ้ลูกหนี้ตายท่านผู้ชมบอกตายแล้วทำไงดีท่านผู้ชมเป็นผู้ค้ำประกันฉันจะต้องตายด้วยหรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถามอาจารย์มาว่าแกจะทำยังไงดีจะดำเนินการอะไรยังไงต่อไปดีค่ะลูกนี่ตายซะแล้วค่ะอาจารย์
13: อาจารย์ว่าตายนี่มันน่าจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดหนี้หมดสินไหม
12: ก็ไม่น่าจะหมดนะคะอาจารย์
13: เป็นหนี้มากๆฆ่าตัวตายเลย
12: ก็ไม่ได้แหมนะคะ
13: นึกว่าจะหมดนะขอแนะนำเลยนะครับท่านผู้ชม
12: ค่ะ
13: เป็นหนี้มากมากหนี้ท่วมหัวเลยนะครับ
12: ค่ะ
13: ค่าตัวตายหนี้ก็ไม่หมด
12: ค่ะ
13: หนี้นั้นยังตกทอดไปยังลูกยังเมียอีก
12: ใช่ค่ะใช
13: ่ว่าเกิดมีทรัพย์สินอะไรตาอะไรขึ้นมาเนี่ยลูกเมียเองก็จะต้องมารับผิดชอบในหนี้สินนั้นแต่รับผิดชอบไม่เกินทรัพย์มรดกที่ได้รับโอเคนะแค่นั้นก่อนแต่แปลว่าค่าตัวตายหนี้สินไม่หมดเหมือนรายนี้เหมือนกันตายไปแล้วกู้เข้ามา 60,000 ก็นึกว่าสบายสิแล้วเราก็เป็นคนค้ำเราถามว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีอาจารย์ว่างั้น
12: ใช่ค่ะ
13: ก็ไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะกลุ้มใจใช่ไหมครับ
12: ค่ะว่าจะทำยังไงดีเพื่อนก็ตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
13: ก็ตายตามเขาสิ
12: อ๋ออาจารย์แหม
13: ง่ายดี
12: ไ
13: หม
12: ไม่ง่ายอะค่ะอาจารย์ครับ
13: สรุปแล้วไม่ว่าเพื่อนจะตายหรือคุณจะตาย
12: ค่ะ
13: นี่อันนี้ยังตกทอดไปยังทายาทของพวกคุณ
12: อ๋อค่ะ
13: ฮะ
12: ค่ะ
13: เอาละมาพูดถึงคนค้ำ
12: คนค้ำ
13: เพื่อนเราตาย
12: ค่ะ
13: แล้วคุณค้ำจะลอยนวลได้ไงคนค้ำอ่ะ
12: ค่ะ
13: เมื่อคุณเซ็นแก๊กแล้วบอกเฮ้ยมันตายแล้ว
12: ค่ะ
13: ไปเอากับมันสิแน่นอนในทางกฎหมายนะครับท่านพึงรู้ไว้เลย
12: ค่ะ
13: ว่าเวลาเราไปค้ำประกันให้ใครเนี่ย
12: ค่ะ
13: เวลาเจ้าหนี้จะมาเล่นงานเนี่ยกฎหมายเขากำหนดไว้เลยว่าต้องไปเอาจากลูกหนี้ก่อนนะ
12: ใช่ค่ะ
13: แต่รายนี้มันตายแล้ว
12: ใช่ค่ะลูกหนี้ตายแล้วค่ะอาจารย์คะ
13: เอาละก็ตอบเลยครับว่าความรับผิดในหนี้ 60,000 บาทและดอกเบี้ยตกทอดไม่ใช่อ่ะเป็นความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้ค้ำประกันคงจะปฏิเสธว่าเขาตายไปแล้วนู่นนี่นั่นไม่ได้ครับ
12: ค่ะ
13: ยังไงยังไงในฐานะคนค้ำก็ต้องถูกเจ้าหนี้ค้ำหัวอยู่อย่างเงี้ย
12: อ๋อค่ะ
13: ถ้าไม่จ่ายเจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องเพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายของคนที่เป็นเจ้าหนี
12: ้
13: ต้องมีหนังสือบอกกล่าวมายังเราในฐานะผู้ค้ำให้ชำระหนี้ภายใน60วัน
12: ค่ะ
13: นะเมื่อบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ชำระนั่นแหละครับเจ้าหนี้ก็จะเริ่มฟ้องร้องบังคับให้เราชำระ
12: ค่ะ
13: แต่เจ้าหนี้บางคนเผลอ
12: ค่ะ
13: รู้ว่าลูกหนี้ตายไปแล้ว
12: ค่ะ
13: ปล่อยละเหยลอยชายเลยไปเป็นปีๆ
12: ค่ะ
13: 2ปีเพิ่งนึกได
12: ้ค่ะ
13: กฎหมายบอกคุณหมดสิทธิ
12: ์
13: เพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ค้ำประกันจะไม่ต้องรับผิดชอบนั้น
12: ค่ะ
13: ก็ต้องปล่อยให้เจ้าหนี้มันลืมไปซะลืมเกินกว่า1ปีอย่างนี้มาฟ้องก็ไม่ได้ครับตอบเลยครับภาระรับผิดชอบตกทอดมายังเรา
12: ฮะ
13: ส่วนเราจะไปไล่เบี้ยเอากับทายาทคนตายก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องนึง
12: อ๋อค่ะค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงรับคำตอบแล้วนะคะถึงแม้ว่าลูกหนี้จะตายผู้ค้ำประกันก็ไม่ได้พ้นความรับผิดนะคะเมื่อเราไปเซ็นแก๊กค้ำปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบทันทีนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
14: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
15: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
16: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
8: พื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
14: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
15: ้สวัสดีครับ

รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาลกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์ใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได้พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิตได้อย่างเหมาะสมติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนความรู้ทั้งหมดนั้นมาจากครูมอบความรู้สู่ประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel หรือ Facebook รายการกฎหมายเพื่อประชาชนทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น. และพบกัน

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้

0: รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือนะครับที่ใช้ใน IoT นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วอุปกรณ์เนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับสำหรับในการที่เราจะควบคุมนะครับ IoT นะครับแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์หลักๆที่สำคัญนะครับก็จะมีอันดับที่1นะครับก็จะเป็นบอร์ดนะครับบอร์ดไอตัว ESP32 นะครับจริงแล้วบอร์ดพวกนี้มันก็มีหลายตระกูลด้วยกันนะครับมีหลายไอตัว CPU ด้วยกันนะครับแต่จะขอยกตัวอย่างตัวนี้ขึ้นมานะครับถ้าเกิดพวกเราเข้าใจตัวนี้นะครับผมคิดว่านะครับตัวอื่นก็ทำงานจะคล้ายๆกันนะครับฟังก์ชันอาจจะมีเพิ่มบ้างลดบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวสำคัญเลยนะครับที่จะเราเขียนควบคุมนะครับที่เราจะเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ IoT นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าไอตัวชิปเซตตัวนี้นะครับ ESP32 นะครับหรือว่าไอตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับตัวที่2ก็คือหลอด LED ตัวนี้ก็คือทำหน้าที่ในการที่เราจะแสดงผลลัพธ์นะครับจากการที่เราควบคุมผ่านบอร์ด ESP32 นะครับต่อไปตัวที่3คือรีซิสเตอร์นะครับรีซิสเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือทำหน้าที่ในการที่เราจะจำกัดนะครับกระแสไฟฟ้านะครับนะเพื่อจะทำให้ไอตัวอุปกรณ์เรานะครับก็จะได้แบบว่าไม่เสียหายนะครับถ้าเกิดว่ามีสายมีกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเยอะนะครับต่อไปพุชสวิตช์นะครับก็คือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวเหมือนเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับคอนโทรลนะครับไอตัวหลอด LED ครั้งหนึ่งนะครับต่อไปมาดูคุณสมบัติของไอตัวบอร์ดตัวนี้นะครับนะบอร์ดตัวนี้นะครับใช้ CPU นะครับไอตัว Tensilica นะครับซึ่งเป็น2แกนสมองตัวนี้นะครับสัญญาณนาฬิกาก็เป็น240นะครับเมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งเราต้องไปเช็คนะครับว่าเขาใช้ CPU ตัวไหนครับแต่ว่าก็ความสามารถของ CPU แต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็อาจจะมี

ความสามารถที่มันมากขึ้นนะครับต่อไปแรมนะครับแรมที่อยู่ในตัวนี้นะครับเป็น512 KB นะครับก็คือว่ากิโลไบต์นะครับแรมตัวนี้นะครับความหมายก็คือเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับถ้าเกิดว่าโปรแกรมเราใหญ่นะครับบางครั้งนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับบอร์ดตัวนี้เหมาะสำหรับการเขียนโปรแกรมขนาดเล็กนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าไอ้ตัวฟีเจอร์ต่างๆนะครับมันก็จะเป็นฟีเจอร์ที่อาจจะเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์มันก็คงเป็นฟีเจอร์ที่น้อยลงหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับไอ้ตัวแรมตัวนี้แรมก็เหมือนกันนะครับก็เป็น4เมกนะครับแล้วก็เป็นมีที่สำคัญตัวนี้นะครับเป็น Wi-Fi นะครับมาตรฐานก็คือทำมาตรฐาน 802.11 นะครับก็คือเป็นมาตรฐานทั่วๆไปที่เราใช้คอนเนคคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปนะครับมีบลูทูธนะครับแรงดันเท่าไหร่นะครับแรงดันไฟเท่าไหร่นะครับอันนี้สำคัญนะครับนะเพราะว่าเวลาเราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เราก็ต้องรู้แรงดันพวกนี้นะครับมีเซ็นเซอร์แม่เหล็กนะครับเซ็นเซอร์สัมผัสด้วยนะครับสามารถต่อด้วยต่อได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเชื่อมต่อกับ SD card ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไอตัว Wi-Fi เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราต่อ Wi-Fi ที่บ้านนะครับที่เป็นเราเตอร์นะครับมันก็จะมีการเข้ารหัสแบบนะครับ WPA นะพวกนี้มันเป็นวิธีในการเข้ารหัสแค่นั้นเองนะครับต่อไปการรับส่งข้อมูลนะครับแม็กสุดความเร็วสูงสุดนะครับ150นะครับเมกะบิต per second นะครับตัวนี้นะครับต่อไปมาดูบอร์ดนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับจริงแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องนี้นะครับเราจะใช้ simulation นะครับเราจะไม่ใช้ไอตัว IC ตัวจริงๆนะครับแต่ว่าพวกเราไปหาซื้อได้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีบอร์ดนะครับแล้วก็มี IC ตัวนี้เราก็มาต่อได้ปกติแหละนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าวิชานี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะใช้ลักษณะของการจำลองการทำงานผ่านแอปพลิเคชันนะครับต่อไปดูมาดูหน้าตาตัวนี้นะครับหน้าตาตัวนี้จริงๆแล้วตัวหลักๆแล้วนะครับตัวหลักๆแล้วนะครับมันก็จะมีไอ้ตัวกราวถูกไหมครับนะมีกราวนะครับมีไอ้ตัวโวลต์ที่เป็นสายไฟเข้าไปถูกไหมครับเพื่อจะให้ตัวนี้มันทำงานถูกไหมครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีขาต่างๆนะครับขาเหล่านี้นะครับมันจะที่เราสนใจหลักๆก็คือขาที่เป็นลักษณะของอินพุตกับเอาท์พุตนะครับอินพุตกับเอาท์พุตนะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับที่มันจะรับอนาล็อกนะครับหรือว่าอาจจะรับเป็นดิจิตอลก็ได้สัญญาณที่เป็นอนาล็อกนะครับแล้วก็สัญญาณที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นคลื่นต่างๆนะครับแล้วก็มันก็จะมาแซมปลิ้งนะครับเพื่อจะออกมาเป็นไอตัวดิจิตอลออกมาให้ได้นะครับซึ่งจะต้องใช้คอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วอีกวิธีนึงก็คือว่าเราอาจจะป้อนสัญญาณที่เป็นดิจิตอลจริงๆนะครับก็คือเป็น0กับ1นะครับมันสามารถรองรับได้ทั้งอนาล็อกและก็ดิจิตอลนะครับส่วนขาไหนนะครับนะเป็น input นะครับ input รับอนาล็อกหรือดิจิตอลนะครับเราต้องมาดูสเปคมันนะครับสเปคอย่างที่ตัวตารางด้านขวามือนะครับขาบางขานะครับอาจจะรับเฉพาะนะครับ input ที่เป็นอนาล็อกบางขาก็คือรับเฉพาะ input ที่เป็นดิจิตอลนะครับบางขานะครับมันอาจจะได้ทั้ง input แล้วก็ output นะครับเราสามารถกำหนดโหมดได้นะครับนะอย่างขาได้ขา1นะครับนะเราบอกว่าขาเนี้ยนะครับเรากำหนดโหมดให้เป็น input หรือ output นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่านะการที่เรากำหนดโหมดเหล่านี้นะครับไอ้ตัวสเปคมันสามารถกำหนดให้ไหมนะครับสามารถกำหนดให้ได้ไหมนะครับฉะนั้นเราต้องดูสเปคตัวนี้ควบคู่ไปด้วยนะครับที่ผ่านมาเป็นไอ้ตัวฮาร์ดแวร์นะซึ่งเป็นชิปนะครับนะตัวต่อไปก็คือตัวที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับที่ทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมนะครับเราจะใช้นะครับซิมูเลเตอร์นะครับที่เป็นของworkv.com ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถนะครับเขียนคอนโทรลผ่านตัวเว็บแอปพลิเคชันได้เลยนะครับนะเพื่อจะดูว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนโปรแกรมอย่างเนี้ยนะครับมันจะทำงานยังไงนะครับโดยตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพาร์ทที่2พาร์ทใหญ่ๆนะครับก็คือพาร์ท A นะครับพาร์ท A ก็คือว่าเป็นส่วนของการเขียนโปรแกรมพาร์ท B นะครับในส่วนของการที่เราจะเอาฮาร์ดแวร์มาต่อกันนะครับไอ้ตัวนี้เป็นชิปอย่างที่บอกนะครับ ESP32 นะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราจะต่อ LED เราก็ต่อไปนะครับนะต่อขาในแล้วก็เชื่อมเอานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าจะทำยังไงในส่วนที่เป็นการสาธิตการเขียนโปรแกรมนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราต่อเรียบร้อยเขียนโปรแกรมเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถรันดูผลได้นะครับนี่คือเป็นหน้าตานะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะครับ

สำคัญนะครับของไอ้ตัว walkv.com นะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับนะก็คือตัว blink นะครับ blink ตัวนี้นะครับหน้าที่ของมันก็คือว่าเป็นเหมือนลักษณะเหมือนในตัวไอ้ตัว UI

ชันอาจแอปพลิเคชันตัวนั้นอาจจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับนะอาจจะผ่านในตัวเว็บแอปพลิเคชันก็ได้หรือจะเราสามารถนะครับสร้างในตัว UI ผ่านในตัวแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือก็ได้เราโหลดออกมานะครับจากนั้นเนี่ยเราดีไซน์ได้นะครับเราจะมีสวิตช์กี่ตัวมี5ตัวนะครับแต่ละตัวก็จะคอนโทรลอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับเวลาเปิดปิดไฟนะครับเราก็สามารถเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับนี่คือลักษณะของไอตัวโปรแกรมชื่อว่า Blink นะครับนอกจาก Blink แล้วก็ยังมีโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายนะครับนะที่สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับสิ่งที่สำคัญคือเราต้องต่อกับไอตัว Wi-Fi ให้ได้ก่อนนะครับถ้าเกิดเราต่อ Wi-Fi ได้นะครับนะเราก็สามารถนะครับควบคุมนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่อยู่ที่สวนเป็นต้นอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับต่อไปอีกตัวนึงนะครับจริงๆแล้ว2ตัวเมื่อกี้ก็ได้แล้วนะแต่ว่าเราก็จะมีนะครับอีกตัวนึงนะครับที่ทำหน้าที่นะครับนะเป็นโบรกเกอร์นะครับเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวกลางนะครับที่คอยรับส่งสัญญาณนะครับระหว่างอุปกรณ์ IoT กับคอมพิวเตอร์นะครับเห็นไหมครับคอมพิวเตอร์ฝั่งขวามือตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เราจะคอนโทรลไอตัวฝั่งที่เป็นซ้ายมืออุปกรณ์ตัวนี้นะครับเวลาคอนโทรลนะครับวิธีการก็คือว่านะครับเราต้องคอนโทรลผ่านตัว MQTT Broker ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นโปรโตคอลตัวหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเพื่อใช้ในการสื่อสารนะครับระหว่างนะครับอุปกรณ์ IoT แล้วก็ไอตัวแอปพลิเคชันของเราที่ต้องการจะคอนโทรลไอตัวอุปกรณ์ IoT ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันก็ดีตรงที่ว่านะครับเวลามันทำงานนะครับมันจะจัดคิวให้เรานะครับจัดคิวให้เรานะครับฉะนั้นนะครับมันก็จะมีวิธีการในการทำงานของมันก็คืออย่างเช่นว่าเราใส่ท็อปปิกเข้าไปเราสนใจเรื่องอะไรนะครับแล้วค่าของมันคืออะไรนะครับเราใส่เข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ต้องการนะครับนะต้องการจะดูค่านี้นะครับก็แค่ใส่ท็อปปิกให้ถูกนะครับเหมือนใส่ ID ครับใส่ ID ถูกแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็จะเอาค่านะครับที่อยู่ในอุปกรณ์ IoT นะครับมาแสดงผลนะครับหรือเราจะคอนโทรลตัว IoT ก็เหมือนกันนะครับนะเราก็สามารถใส่ข้อมูลนะครับหรือว่าใส่นะก็คอนโทรลผ่านไอ้ตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็คือมือถือได้กดออนกดออฟนะครับมันก็ส่งไปที่ไอ้ตัว MQTT Broker นะครับ MQTT Broker มันก็จะส่งนะครับไปหาไอ้ตัวอุปกรณ์ IoT นะครับเพื่อจะได้ให้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนะออนหรือออฟตามที่เราต้องการนะครับสำหรับตอนที่2นะครับก็จะเป็นเครื่องมือนะครับพื้นฐานที่ใช้ใน IoT นะครับซึ่งจะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์ก็คือเป็นชิปนะครับ ESP32 ส่วนซอฟต์แวร์ก็จะมีโปรแกรม Blink แล้วก็โปรแกรมชื่อว่า walkv.com ครับตอนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อควบคุม IoT ครับก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับส่วนที่เราต้องสนใจอันดับที่1ก็คือภาษาอะไรนะครับที่เราเอามาใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมไอตัวอุปกรณ์ IoT นะครับภาษาที่ใช้มีเยอะนะครับภาษา C นะครับภาษา C++ ภาษา Java เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับเราจะใช้ภาษา Python นะครับภาษา Python นะครับแต่ว่าเป็นภาษา Python ที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเป็นเหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับเขาจะเรียกภาษานี้ว่าไมโครนะครับไมโครก็คือขนาดเล็กนะครับไพทอนนะครับไมโครไพทอนนะครับตัวมันจริงๆแล้วเนี่ยซินแท็กต่างๆนะครับก็เป็นภาษาไพทอนทั่วๆไปนี่แหละนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันจะต้องทำงานกับอุปกรณ์ขนาดเล็กซึ่งมีรีซอร์สน้อยฉะนั้นฟีเจอร์นะครับหรือว่านะครับไอตัวการทำงานของไอตัวการเขียนโปรแกรมในไมโครไพทอนเนี่ยนะครับมันก็จะเหมาะกับอุปกรณ์ประเภทนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือว่าสำหรับไอตัวนี้นะครับเราจะเขียนเป็นลักษณะของการซิมูเลชันนะครับเราไม่ได้เขียนจริงๆเราไม่ได้เบิร์นเข้าไปในบอร์ดจริงๆนะครับนะวิธีการก็คือว่านะครับถ้าอย่างเนี้ยนะครับถ้าวิธีการเนี้ยมันก็จะง่ายก่อนนะครับดูผลลัพธ์ก่อนจากนั้นถ้าเกิดว่าโปรแกรมเราชัวร์แล้วนะครับว่าโปรแกรมเราทำงานได้ดีกับไอตัวซิมูเลเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราค่อยไปเบิร์นในบอร์ดจริงๆเลยนะครับต่อไปนะครับไอตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ได้เยอะนะครับใช้ได้เยอะครอบคลุมได้เยอะมากไม่จำเป็นต้องเป็นไอตัว ESP32 นะครับนะมันเป็นฮาร์ดแวร์ตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับเราอาจจะต้องไปดูไอตัวสเปคเพิ่มเติมนะครับเพราะเดี๋ยวนี้นะครับมันก็จะมีความสามารถฟีเจอร์พวกนี้นะครับมีเพิ่มขึ้นเรื่อย
นะครับนะฝากพวกเราไปดูเพิ่มเติม

ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขียนกับอุปกรณ์อื่นเนี่ยนะครับมันจะเขียนลักษณะยังไงนะครับและพวกนี้นะครับเวลาเขียนกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับมันจะต้องใช้ไลบรารีที่มันแตกต่างกันไปนะครับเวลาเราอ่านพวกนี้นะครับก็จะมีไลบรารีควบคู่มาด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องนะครับไปดาวน์โหลดไลบรารีที่มันตรงกันเข้ามาในตัวซิมูเลเตอร์นะครับโมดูลที่สำคัญนะโมดูลที่สำคัญก็คือตัวนี้แมชชีนตัวนี้นะครับนะถ้าเกิดเราเรียนภาษา Python มานะครับซึ่งวิชานี้นะครับก็ต้องใช้ภาษา Python ทั้งวิชาเลยฉะนั้นนะครับมันจะมีการ import นะครับไปตัวไลบรารีตัวนี้นะครับชื่อว่า machine ตัวนี้นะข้างใน machine เนี่ยก็จะมีนะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับที่จะคอยติดต่อกับไอตัวชิปเซตตัวนี้ที่เป็น ESP32 นะครับแล้วก็ความสามารถของโปรแกรมอย่างที่บอกนะครับมันก็คือ Python ฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถทำงานเหมือนที่โปรแกรม Python ทั่วไปทำงานได้แค่นั้นเองนะครับถามว่าFast Detection มันทำได้ไหมมันทำได้นะครับอย่างที่บอกนะครับมันก็มีฟีเจอร์อยู่นะครับแต่การเขียนเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกับการเขียนที่เป็นการคอนโทรลในคอมพิวเตอร์นะครับเวลาเรา Face Detection ที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับมันอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกันนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเขียนโปรแกรมง่ายๆก่อนนะครับก็คือการเขียนโปรแกรมติดต่อกับหลอด LED นะความหมายก็คือว่านะครับไอ้ตัวนี้นะครับเป็นเบสิกนะครับที่เราจะต้องทำให้ได้ก่อนนะครับดูว่าเราจะต้องติดต่อกับไอ้ตัวหลอด LED ด้วยขาอะไรนะครับแล้วก็เวลาเขียนโปรแกรมนะครับเราจะเขียนโปรแกรมให้มันส่งข้อมูลเข้าไปในตัว LED ได้ยังไงนะครับนะซึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็มีบอร์ดนะครับนะแล้วก็ไอตัว ESP32 แล้วก็หลอด LED แล้วก็ตัวต้านทานนะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับขาพวกนี้อย่างที่บอกนะครับขาพวกนี้นะครับเราไม่ใช่ว่าเสียบขาไหนก็ได้นะครับแต่ละขาเนี่ยนะครับมันมีสเปคอย่างที่บอกนะครับขาบางขานะครับมันเป็นได้ input และ output นะอนาล็อกดิจิตอลต่างๆนะครับนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูสเปคตรงนั้นนะครับเราก็จะเสียบได้พอเราก็ได้รู้ว่าเราต้องเสียบขาไหนได้บ้างนะครับนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับไม่จำเป็นต้องเสียบขานี้นะครับเสียบขาอื่นก็ได้นะครับที่มันรองรับนะครับนะครับตัวนี้นะครับนะไอ้ตัวนี้นะตัวนี้นะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นเอาต์พุตนะตัวนี้เป็นเอาต์พุตนะครับเอาต์พุตนะครับเราเขียนโปรแกรมบนนี้นะแล้วก็เพื่อสั่งนะครับเพื่อสั่งให้มันจ่ายไฟนะครับจ่ายไฟนะจ่ายไฟไปให้ LED นะครับLED จะได้สว่างหรือว่าดับนะครับโอเคไหมครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเอาต์พุตส่งออกไปนะครับนะส่งออกไปนะครับให้ LED นะครับนี่คือเป็นลักษณะของไอตัวการทำงานอย่างง่ายๆนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวนี้ผมต่อด้วยขา12นะครับขา12นะครับนะต่อกับไอตัว LED ที่เป็นขาบวกนะครับขาลบก็คือต่อลักษณะเป็นกราวปกตินะครับแต่ก่อนต่อกราวผมก็จะมีไอตัวความต้านทานนิดนึงตรงนี้นะครับนะนี่คือการลักษณะการต่อนะครับการเชื่อมต่อไปนะครับโปรแกรมนะครับโปรแกรมเห็นไหมครับจะไม่ยากนะครับนะที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือว่าเราจะมีไอตัวไลบรารีตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าแมชชีนเมื่อกี้นะครับแมชชีนพวกนี้นะครับมันก็จะมีแมชชีนก็คือตัวนี้ครับไอตัว ESP32 ตัวเนี้ยนะครับมันจำลองมาเป็นนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้นะเราจะใช้พินนะครับนะเราจะใช้พินออบเจกต์ที่ว่าพินตัวนี้นะครับพินเห็นไหมครับพินนะครับวิธีการก็คือว่าเราต่อนะครับมันจะรู้ได้ไงว่าเรากำลังต่ออยู่กับไอตัวขา12นะครับเราก็บอกในโปรแกรมนะครับว่าขา12ตัวนี้เห็นไหมครับนะเราตอบขา12นะครับนะจากนั้นนะครับไอตัวขา12เนี่ยทำหน้าที่เป็นเอาต์พุตนะครับนะอย่างที่บอกนะครับพินแต่ละตัวหรือว่าขาแต่ละตัวนะครับมันอาจจะทำได้ทั้งเอาต์พุตและอินพุตนะครับพินนะครับดอทเอาต์นะจากนั้นเนี่ยนะก็คือว่าสร้างอ็อบเจกต์ตัวนี้นะครับนะครับก็คือสร้างเส้นนี้แหละความหมายคือสร้างเส้นนี้แหละนะครับเส้นสีแดงนี่แหละนะครับจากนั้นนะครับไอ้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการบอกว่าอ๋อเราจะให้กำหนดให้ไอ้ตัว LED เนี่ยมันเปิดนะครับมันถึงไฟเปิดนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับเราก็กำหนดวาลูให้เป็น1ก็คือเปิดนะครับหรือเราจะเป็น LED.on ก็ได้นะครับขึ้นอยู่ว่าตัวแปรตัวนี้มันตั้งว่ายังไงนะครับ1ก็คือ on นะครับ0ก็คือ off นะครับนะ0ก็คือดับนะครับ1ก็คือติดนั่นเองนะครับนะผลการทำงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะพอรันเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็จะสว่างขึ้น LED ก็จะติดนะครับสว่างนะครับต่อไปนะครับ

ต่อไปก็คือเราจะเพิ่มอีกตัวนึงก็คือไอ้ตัวสวิตช์ตัวนี้นะที่เป็นสวิตช์นะกดนะครับแบบกดนะครับแบบกดตัวนี้นะครับถ้าเกิดเรากดเมื่อไหร่นะครับ LED ก็สว่างปิดกดอีกครั้งนึงก็จะดับอย่างเงี้ยนะครับวิธีการก็คือว่าเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเริ่มจากอุปกรณ์นะครับว่าลิสต์ของอุปกรณ์ที่ต้องการมีอะไรบ้างนะครับมีบอร์ดนะครับ LED ตัวต้านทานนะครับแล้วก็สวิตช์นะครับจากด้านก็ต่อเหมือนเดิมนะครับก็คือลักษณะต่อแบบนี้นะครับนะเอา D12 นี่คือเป็นส่วนที่เป็นสามบรรทัดแรกนะครับก็จะเป็น LED ที่เราต่อเมื่อกี้นะจากนั้นก็มาเพิ่มนะครับส่วนที่เป็นไอตัวสวิตช์ที่เป็นสวิตช์แบบกดนะครับแบบกดตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับก็จะต่อแบบนี้นะครับเอาตัวนี้ไปต่อกับนะครับตัวนี้นะครับไปต่อนะครับเอาไฟจ่ายเข้าไปนะครับตัวนี้หน้าที่ตัวมันนะครับตัวนี้นะครับไอตัว LED เนี่ยหน้าที่เป็น output นะครับส่วนสวิตช์เป็นหน้าที่ input เข้าไหมครับนะถ้าเกิดเรากดเห็นไหมครับมันส่งสัญญาณนะไปนะครับไปที่ขานี้เนี่ยขานี้นะครับบอกว่ามีการกดเห็นไหมครับอาจจะเป็น1อย่างเงี้ยและเข้าโปรแกรมของเรานะครับโปรแกรมของเราก็คอยเช็คอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามสวิตช์ตัวนี้นะครับมีค่าเป็น1เมื่อไหร่มันก็ปล่อยไฟนะครับเพื่อจะให้ไอตัว LED นี้มันสว่างนะครับถ้ากดปิดเมื่อไหร่นะครับค่าของมันก็จะเป็น0นะครับพอเป็น0นะครับนะจริงแล้วมันไม่ได้เป็น0แบบว่าเป๊ะๆแล้วนะครับเราก็ประมาณช่วงเอานะครับนะจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไปนะทําให้ตัวนี้มันดับนะครับนะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับนี่พาร์ทนี้เป็นพาร์ทอินพุตนะครับนะที่เป็นสวิตช์ส่วนเอาท์พุตก็คือส่วนแสดงผลก็คือเป็นพาร์ทของไอตัว LED ฉะนั้นพาร์ทนี้นะครับเวลากำหนดพินตัวนี้นะครับพินตัวนี้นะพินตัวนี้เนี่ยนะครับโหมดของมันก็คือเป็นโหมด input นะครับตัวนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้นะโหมดของมันก็เป็นโหมด output นะครับตัวนี้นะครับนะโหมดตัวนี้นะต่อไปมาดูโปรแกรมนะครับนะโปรแกรมก็เช่นเดียวกันนะครับนะบรรทัดที่3เราเห็นไหมครับบรรทัดที่3นี่มันก็เหมือนกันนะครับส่วนบรรทัดที่4นี่แหละนะครับเป็นการต่ออันนี้เป็นการต่อยไหมครับเราจะต่อที่พิน19นะครับก็คือขา19นะครับโดยที่ขานี้นะครับเรากำหนดให้เป็น input นะครับนะขาที่รับข้อมูลเข้ามานะครับเข้าสู่ชิปเรานะครับนะเสร็จแล้วเก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่า SW นะครับจากนั้นไอตัวบรรทัดที่นะครับ5ถึง10ตัวนี้นะครับหน้าที่มันก็คือมันจะวนลูปครับนะเช็คเรื่อยๆครับเช็คเรื่อยๆนะครับมันเช็คนะครับมันเช็คว่านะครับนะว่าตอนนี้เขากดนะครับค่าที่เขากดเป็นค่าอะไรเห็นไหมครับค่าเขาทุกค่าที่เขากดเป็นค่าอะไรนะครับถ้าค่าที่เขากดมากกว่า0นะครับนะก็ให้มัน LED ให้มันสว่างนะครับถ้าเกิดว่าคำว่ามากกว่า0ความหมายคือก็กดนะครับนะเขากดนะถ้าเกิดว่าเขาปล่อยนะครับปล่อยนะครับความหมายก็คือค่าไอตัว value ตรงนี้นะครับค่ามันจะเป็น0นะครับฉะนั้นเนี่ยพอเป็น0นะครับมันก็จะปิดก็คือมาทำตรง else นะครับตรง else ตรงนี้นะครับนะก็คือมาปิด LED นั่นเองหรือว่า LED dot off นั่นเองตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยครับพอกดมันก็จะสว่างนะครับพอปล่อยนะครับหรือกดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะปิดนะครับต่อไปนะครับตัวที่อีกสุดท้ายก็คือการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับนะ Wi-Fi ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการคือปกติแล้วตัว ESP32 นะครับมันก็จะมีตัว Wi-Fi อยู่นะครับมีชิปเซต Wi-Fi อยู่ข้างในนะครับสามารถปล่อยสัญญาณได้นะครับ Wi-Fi ได้ฉะนั้นนะครับเราก็มาเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อให้มันต่อ Wi-Fi ก่อนอันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้ามันต่อ Wi-Fi ไม่ได้นะครับเราก็ไม่สามารถควบคุมนะครับผ่านระยะไกลได้นะครับหมายถึงว่าผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้ฉะนั้นตัวนี้นะครับมันก็ต้องมีนะครับการคอนฟิกนะครับหรือว่าการเขียนโปรแกรมนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนวิธีการก็คือนะครับมันก็จะมีไอ้ตัวไลบรารีตัวนึงนะครับชื่อว่า Network นะครับสำหรับเพื่อจะต่อ Wi-Fi ไลบรารีตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนะมันก็มีฟังก์ชันนะครับที่สำคัญนะครับก็คือตัว VLAN โทษทีนะครับ WLAN ตัวนี้นะครับ WLAN นะครับเป็น Wireless LAN นะครับจากนั้นก็บอกโหมดมันนะครับเป็นโหมดแบบไหนนะครับแล้วก็ Active มันนะครับ Active ก็คือไปเหมือนไปออนในตัว Wi-Fi นะครับชิปเซต Wi-Fi นะครับแล้วก็ Connect นะครับวิธีการ Connect ก็คือในที่นี้เราจะใช้แบบลักษณะของการจำลองการทำงานนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลา Connect ปกติตรงนี้นะครับเวลา Connect เนี่ยเราต้อง Connect ด้วย Username Password ของตัวWi-Fi ที่บ้านเรานะครับแต่ในเคสนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการจำลองฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ Wi-Fi นะครับที่อยู่ในหรือรหัส password นะครับรหัสแล้วก็ password ที่อยู่ในในตัวแอปพลิเค

ชันที่จําลองหรือว่าวกวีตัวนี้นะเขาสร้างมาให้เรานะครับจากนั้นนะครับเราก็เช็คว่าติดต่อได้หรือยังนะครับ Wi-Fi มันติดต่อได้หรือยังนะครับถ้าเกิดติดต่อได้แล้วก็ให้ทําอะไรนะครับติดต่อไม่ได้ให้ทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือลักษณะของไอตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้ยังติดต่อไม่ได้ไหมครับ not connect นะครับ disconnect ก็คือมัน connect ได้หรือยังนะครับถ้ายังไม่ได้นะครับมันก็จะนะกระพริบไปเรื่อยๆนะครับไอตัวนี้นะกระพริบเห็นไหมครับกระพริบนะครับก็คือไอตัว LED กระพริบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้แล้วมันก็จะสว่างนะครับนี่คือลักษณะของโปรแกรมตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะเขียนไว้อย่างนี้ถ้าเกิด connect มันก็จะเขียน connect อย่างนี้นะครับในส่วนของไอตัว text file ไอตัว text นะครับ display ที่เป็น text นะครับแต่ว่าในส่วนของไอตัว LED มันก็จะสว่างเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ของการเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆนะครับเพื่อควบคุมไอตัวอุปกรณ์นะครับมันก็จะมีแบบง่ายๆก็คือเป็น LED กับไอตัวสวิตช์นะครับและจากนั้นนะครับเราก็ต้องมากำหนดนะครับหรือว่าสามารถนะครับติดต่อกับ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับการ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
4: ดีค่ะ
5: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
4: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
3: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
7: ยากได้ภาษาค่ะ
3: ลูกเรายังแค่ม.4 นะแม่
4: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
8: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
9: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สวัสดีค่ะ
3: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
9: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
11: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
12: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
13: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
0: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมรายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32446การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงการสอนเสริมครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่3ประกอบด้วย3หน่วยการสอนด้วยกันนะคะคือหน่วยที่7การรายงานความยั่งยืนและการรายงานเชิงบูรณาการหน่วยที่8การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และหน่วยที่10การจัดการคุณภาพโดยรวมและต้นทุนคุณภาพสำหรับรายการในวันนี้นักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ SGOU Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube และ Facebook จากนี้เชิญชมเนื้อหาในแต่ละหน่วยได้ค่ะในเรื่องหน่วยที่7การรายงานความยั่งยืนและการรายงานเชิงบูรณาการนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของลำดับนะคะลำดับของการจัดทำรายงานความยั่งยืนและรายงานเชิงบูรณาการโดยก่อนที่ในปีพ.ศ. 2543เนี่ยบริษัทต่างๆก็จะจัดทำรายงานประจำปีนะคะพอหลังจากนั้นมาถึงปี2543เนี่ย GRI ก็คือองค์การความริเริ่มด้านการออกรายงานสากลเนี่ยก็ได้ออกแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนนะคะเพราะนั้นบริษัทก็จะจัดทำรายงานประจำปีกับรายงานความยั่งยืนนะคะพอต่อมาในปีพ.ศ. 2556 IIRC ก็คือเป็นหน่วยงานอิสระนะคะในเรื่องของการจัดทำรายงานบูรณาการในระดับสากลเนี่ยก็ได้ออกกรอบรายงานเชิงบูรณาการเพราะนั้นบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะจัดทำรายงานประจำปีบวกด้วยรายงานเชิงบูรณาการซึ่งรายงานความยั่งยืนเนี่ยอาจจะอยู่ในเล่มเดียวกับรายงานประจำปีก็ได้หรือแยกเล่มก็ได้นะคะส่วนรายงานเชิงบูรณาการเนี่ยก็อาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่ารายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการแล้วบางบริษัทก็อาจจะยังคงจัดทำรายงานความยั่งยืนก็คือจะมี3เล่มด้วยกันมีรายงานประจำปีรายงานเชิงบูรณาการแล้วก็รายงานความยั่งยืนนะคะความเป็นมาเนี่ยก็มาจากแนวคิด Triple Butterline นะคะซึ่งมองใน3วงกลมด้วยกันก็คือเศรษฐกิจที่ต้องเจริญเติบโตสังคมที่ต้องก้าวหน้าแล้วก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะโดยที่3วงนี้ซ้อนกันก็คือตัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะคือการพัฒนาที่ยั่งยืนฉะนั้นเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องเกื้อกูลต่อกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะดังนั้นสรุปก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้พัฒนารายงานความยั่งยืนเนี่ยมาจากแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนจะทำรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปีนะคะโดยให้อยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีหรือเรียกว่าแบบ56-1ซึ่งสำนักงานกลต.เนี่ยจะกำหนดรวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI ด้วยนะคะซึ่งแบบ56-1เนี่ยก็จะมี3ส่วนใหญ่ๆนะส่วนที่1เป็นการประกอบธุรกิจส่วนที่2เป็นการจัดการและการกำกับดูแลกิจการส่วนที่3เป็นฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในส่วนที่2การจัดการและการกำกับดูแลกิจการเนี่ยก็จะอยู่ในหัวข้อที่เรียกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะกล่าวในตอนท้ายๆต่อไปนะคะในนอกจากนี้เนี่ย3สถาบันคือมีสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสำนักงานกลต.แล้วก็สถาบันไทยพัฒน์เนี่ยก็ได้จัดโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืนนะโดยเริ่มในปี2556นะแล้วก็ส่งเสริมให้มีการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อันนี้ก็คือด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ environmentalสังคม social and government ก็คือการกำกับดูแลกิจการนะคะอันนี้ก็คือเพื่อจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนแล้วก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนในประเทศไทยเนี่ยให้สู่ระดับสากลการเปิดเผยข้อมูลในประเทศไทยเนี่ยบริษัทจดทะเบียนมีการเปิดเผยในด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นตรงนั้นเนี่ยองค์การสหประชาชาติก็เลยมอบรางวัลให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของเรานะคะให้เป็นที่1ในกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่แล้วก็เป็นที่หนึ่งในเอเชียแล้วก็เป็นที่7ของตลาดหลักทรัพย์35แห่งทั่วโลกคราวนี้เรามาเข้าในเรื่องเนื้อหาของรายงานความยั่งยืนนะคะ Sustainability Report เนี่ยก็คือเป็นรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลในด้านกลยุทธ์การดำเนินงานนะคะการกำกับดูแลแล้วก็แนวทางบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานของกิจการใน3องค์ประกอบพื้นฐานของความยั่งยืนนะคะทั้งด้านกลยุทธ์ทั้งด้านกำแกแล้วก็ด้านการบริหารจัดการแล้วก็ด้านผลการปฏิบัติงาน3องค์ประกอบนั้นก็คือ1ด้านเศรษฐกิจ2ด้านสังคมแล้วก็3ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเขามองว่าคือบริษัทเนี่ยไม่ได้เติบโตโดยใช้กำไรเพียงอย่างเดียวนะคะคือเศรษฐกิจนั้นก็คือกำไรต้องเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาของสังคมแล้วก็ต้องมีการดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนะคะโดยจะต้องรายงานผลทั้งทางบวกและทางลบทางบวกอย่างเช่นว่ามีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะมีการใช้พลังงานหมุนเวียนมีการปลูกป่าในทางลบเนี่ยถ้าเกิดโรงงานผลิตแล้วเกิดภาวะเรือนกระจกเนี่ยก็ต้องรายงานว่าความเข้มข้นของภาวะเรือนกระจกเนี่ยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมีอยู่ในระดับไหนนะคะหรืออัตราของเสียที่เป็นอันตรายเนี่ยมีสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ก็ต้องรายงานให้ผู้ลงทุนเนี่ยได้รับทราบด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูกรอบการจัดทำรายงานเพื่อความยั่งยืนหรือ GRI Standard ก็จะมี2ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนที่1เนี่ยจะใช้กับทุกองค์กรจะเรียก Universal Standard หรือ GRI 100นะคะส่วนที่2จะเป็นมาตรฐานเฉพาะเรื่องนะเป็น Topic Specific Standard ก็จะประกอบด้วย GRI 200 GRI 300แล้วก็ GRI 400อันนี้เป็นภาพมาจากของ GRI ที่แสดงไว้นะคะเห็นกลุ่ม100ก็มีย่อยคือ101 102แล้วก็103แล้วก็กลุ่ม200กลุ่ม300กลุ่ม400นะคะกลุ่ม100เนี่ยเป็นการรายงานข้อมูลทั่วไปนะคะก็จะมี GRI 101เป็น Foundation เนี่ยก็คือพื้นฐานในการเริ่มต้นจัดทำนะโดยอธิบายหลักการพื้นฐานที่จะช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถพัฒนาเนื้อหาของรายงานนะได้อย่างครบถ้วนและมีคุณภาพก็มีให้เลือก2แบบนะคะคือแบบหลักนะกับแบบรวมถ้าเลือกแบบหลักเนี่ยองค์กรจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัดอย่างน้อย1ตัวชี้วัดนะจากประเด็นที่มีสาระสำคัญนะแต่ถ้าเลือกแบบรวมเนี่ยองค์กรก็จะต้องเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัดนะที่เป็นประเด็นสาระสำคัญของธุรกิจต่อไปเป็น GRI 102ก็เป็น General Disclosure คือข้อมูลทั่วไปขององค์กรอย่างเช่นประวัติโดยย่อขององค์กรกลยุทธ์จริยธรรมและความซื่อสัตย์หรือแล้วก็บรรษัทพิบาล GRI 103จะเป็นแนวทางการรายงานเกี่ยวกับวิธีการจัดการของแต่ละประเด็นสาระสำคัญนะที่กิจการได้เลือกมาแล้วเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด GRI 200ในกลุ่ม200เนี่ยจะเป็นรายงานทางด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะมีมาตรฐานย่อยด้วยกัน7ประเด็นนะคะก็สังเกตว่าจะขึ้นต้นด้วยรหัสเลข2นะคะ201ไปถึง207อย่างเช่น201เนี่ยเป็นผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจนะคะ205เนี่ยเป็นด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน207ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีอากรต่อไป GRI 300 300นี่จะเป็นกลุ่มของการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็มีมาตรฐานย่อยที่มีหัวข้อเฉพาะรายงานการดำเนินงานขององค์กรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็มี8ประเด็นนะคะสังเกตก็คือจะใช้รหัส301ไปถึง308นะคะเช่น301เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดการวัตถุนะ302เป็นการจัดการพลังงานนะคะ305เนี่ยเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก308เนี่ยจะเป็นเรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมด้านผู้ส่งมอบวัตถุหรือซัพพลายเออร์นั่นเอง GRI 400อันนี้สำหรับการรายงานด้านสังคมนะคะก็รายงานเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคมก็มี19ประเด็นด้วยกันนะคะก็จะขึ้นด้วย
401ไปถึง419นะคะอย่างเช่น401ก็จะเป็นเรื่องของการจ้างแรงงานนะคะ403เนี่ยเป็นเรื่องของอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะคะ405เป็นการกระจายความเท่าเทียมกันทางสังคมนะคะ408เป็นการใช้แรงงานเด็กนะคะแล้วก็412เป็นการประเมินสิทธิมนุษยชนค่ะ416เป็นเรื่องของความปลอดภัยและสุขภาพของลูกค้า419เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะทีนี้แนวทางในการรายงานเนี่ยองค์กรสามารถเลือกรายงานเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรคือไม่ต้องรายงานทุกประเด็นตามมาตรฐานนะคะสามารถเลือกได้ในเฉพาะที่เกี่ยวข้องก็ให้ดูที่สาระสำคัญนะคะประเด็นสมมุติว่ากำหนดเรื่องที่จะถือเป็นสาระสำคัญเนี่ยคือเรื่องการคอร์รัปชันนั้นองค์กรก็ต้องเลือกเปิดเผยตาม GRI 205นะคะในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันแต่ถ้าเลือกประเด็นในเรื่องอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยองค์กรก็ต้องเปิดเผยข้อมูลตาม GRI 403ซึ่งเป็นหมวดของอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะคะตรงนี้นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในเว็บไซต์ของ GRI ตามนี้นะคะเป็นเรื่องของสแตนดาร์ดนะคะอันนี้แนวทางการรายงานตามกรอบ GRI นะคะก็จะมุ่งเน้นด้านคุณภาพของการรายงานมากกว่าปริมาณนะคะเน้นคุณภาพดังนั้นเนี่ยกิจการจะต้องวิเคราะห์และคัดเลือกประเด็นสาระสำคัญนะเขาใช้คำว่า material topic นะแล้วก็วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรว่าเป็นใครนะมีทั้งภายในภายนอกอย่างภายในเนี่ยก็คือพนักงานของบริษัทภายนอกก็จะมีทั้งลูกค้าผู้ค้านะคะแล้วก็รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งสาธารณชนตรงนี้ก็จะต้องมุ่งเน้นไปที่การรายงานเนื้อหาที่สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจแล้วก็อยู่ในความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนะคะแล้วก็เนื้อหาเนี้ยต้องเน้นความกระชับ

พแล้วก็ตรงประเด็นในการคัดเลือกประเด็นสาระสำคัญเนี่ยก็มีข้อพิจารณา6ข้อด้วยกันนะคะก็คือ1เนี่ยจะต้องมีการหารือกับผู้มีส่วนได้เสียนะคะตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยทั้งภายในภายนอกเราต้องดูว่าเขาสนใจเรื่องใดนะคะก็หารือแล้วก็ข้อ2ก็ต้องดูพิจารณากลยุทธ์ทางธุรกิจที่องค์กรเนี่ยให้ความสำคัญนะคะข้อ3ก็พิจารณาผลการสอบถามความเห็นจากลูกค้าข้อ4ก็ผลการสอบถามความเห็นจากผู้ถือหุ้นข้อ5มีการเปรียบเทียบสมรรถนะหรือเบนช์มาร์กิ้งกับคู่แข่งขันโดยตรงหรือผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว6ก็ต้องเลือกประเด็นที่อยู่ในความสนใจขององค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนนะคะอย่างเช่นองค์การสหประชาชาติองค์การความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากลหรือ GRI นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการประเมินสาระสำคัญของปตท.สผ.นะคะในปี2561เนี่ยเขาก็จะมีการดูระดับความสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเขานะคะแล้วก็ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆทั้งภายในภายนอกนะคะดูแนวโน้มของระดับโลกซึ่งก็สอดคล้องกับสหประชาชาตินะคะแล้วก็ดูการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ด้วยแล้วก็ประเด็นสำคัญในกลุ่มธุรกิจพลังงานนะคะเพราะปตท.สผ.นี่อยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานนะคะรวมถึงก็รายงานตามกรอบของ GRI ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างก็มี5ขั้นตอนคือมีการระบุประเด็นสำคัญนะกำหนดขอบเขตการรายงานแล้วก็จัดลำดับความสำคัญนะมีการทวนสอบนะแล้วก็มีการขั้นสุดท้ายคือทวนสอบแล้วก็พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะทีนี้ในกระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืนเนี่ย GRI ก็ได้แนะนำให้องค์กรเนี่ยจัดทำนะมี5ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกนี่ก็คือการเตรียมการนะคะ2ก็คือการหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย3มีการระบุประเด็นสำคัญและขอบเขตของรายงานนะ4มีการติดตามเก็บข้อมูลที่จำเป็นตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้แล้วก็5เขียนรายงานนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็เรียบเรียงแล้วก็เชื่อมโยงอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะต้องเรียบเรียงแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลกับกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กรนะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับที่ได้กำหนดไว้ตามตัวเป้าหมายตัวชี้วัดทั้ง3ด้านนะคะแล้วก็ในแนวทางการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยก็ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนนั้นเนี่ยเปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงบริษัทย่อยด้วยนะคะที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนนะโดยกำหนดไว้ว่าให้แสดงในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบ 56-1 ที่กล่าวไว้ในตอนต้นนะคะทีนี้ก็สามารถที่จะเลือกเรื่องที่ดำเนินการอยู่แล้วมาเปิดเผยได้นะหรือว่าเลือกเรื่องที่สำคัญหรือเรื่องที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสัมพันธ์ต่อการดำเนินการของธุรกิจหลักของบริษัทหรือมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญนะคะก็นำมากำหนดเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานแล้วก็เปิดเผยความคืบหน้าของการดำเนินงานนะทีนี้เราก็จะต้องเปิดเผยเขาก็จะใช้คำว่า in process อันนี้ก็คือการดำเนินงานในธุรกิจปกติ in process นี่ก็คือการดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวมเนี่ยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งนะของการดำเนินธุรกิจปกตินะคะเป็นส่วนหนึ่งคือมีการกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายกลยุทธ์การประเมินความเสี่ยงแล้วก็สะท้อนออกมาในการดำเนินงานอย่างเช่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คำนึงถึงว่าลูกค้าใช้แล้วจะต้องได้ผลดีสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของสินค้าตัวนั้นนะคะกระบวนการผลิตต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมีการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพมีการปฏิบัติงานต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันฮะแล้วก็การแข่งขันทางการค้าก็จะต้องไม่ใช้วิธีการที่ไม่ดีนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างดีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการดำเนินงานกลยุทธ์เนี่ยต้องเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจปกติอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่า after process เนี่ยก็

ป็นเรื่องของการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆเช่นการบริจาคอันนี้ก็ให้เปิดเผยแยกต่างหากนะคะแยกต่างหากจาก in process นะคะก็ใช้คำว่าแยกจากเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมทีนี้สาระสำคัญที่ไว้ชัดๆเนี่ยก็มีด้วยกัน4ข้อนะคะก็คือ1เนี่ยให้กล่าวถึงภาพนโยบายภาพรวมก็คืออธิบายว่าคณะกรรมการบริษัทเนี่ยมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเนี่ยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใน8ข้อที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดนะคะ8ข้อนั้นคืออะไรก็จะมี1ในเรื่องของการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการเคารพสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและก็ผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้เนี่ยกลต.ก็เน้นว่าคือแนะนำนะคะว่าอาจจะไม่ต้องครบทั้ง8ประเด็นนี้ก็ได้นะคะในส่วนที่2ข้อมูลการดำเนินงานก็จะให้เปิดเผยอย่างเช่นเรื่องของการปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความเป็นธรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะส่วนกระบวนการจัดทำเนี่ยก็ต้องให้อธิบายด้วยก็คือหลักการกำหนดแล้วก็กลุ่มผู้มีได้เสียคือใครนะคะแล้วก็ให้ระบุว่ามาตรฐานที่ใช้เนี่ยใช้มาตรฐานอะไรแล้วก็ถ้ามีองค์กรที่ระบุก็ให้ระบุด้วยว่าเป็นองค์กรใดที่กำหนดมาตรฐานนั้นนะคะในส่วนที่3การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบสังคมเนี่ยก็อาจจะเกิดจากกรณีที่มีหน่วยงานที่มีอำนาจเหนือเนี่ยเขากล่าวว่าการดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อยนั้นเนี่ยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการ8ข้ออย่างมีนัยยะสำคัญนะคะหรือมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่าการดำเนินงานของธุรกิจนั้นมีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมนะและสังคมแล้วก็ทำให้เสียชื่อเสียงเสียความน่าเชื่อถืออันนี้บริษัทก็จะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเหตุผลผลกระทบแล้วก็การแก้ไขรวมถึงแนวทางตรวจสอบป้องกันในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็รายงานในส่วนที่4กิจกรรมเพื่อประโยชน์สังคมและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือรายงานในเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับ after process ที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะอย่างเช่นการบริจาคต่างๆเนี่ยก็ให้แยกออกมาต่างหากนะจาก in process ฮะทีนี้ก็จะมาอีกหัวข้อหนึ่งนะคะเป็นเรื่องการรายงานเชิงบูรณาการหรือ integrated report IR เนี่ยนะคะIR เนี่ยจะเป็นเรื่องรายงานที่มีความกระชับเพื่อสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับกลยุทธ์นะคะการกำกับดูแลกิจการผลการดำเนินงานแล้วก็อนาคตที่คาดหวังขององค์กรนะคะภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมภายนอกที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่องค์กรทั้งระยะสั้นระยะปานกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะนั้น IR เนี่ยจะเน้นในเรื่องการเชื่อมโยงฮะบอกกล่าวกับผู้ลงทุนเนี่ยให้รู้ถึงกลยุทธ์การกำกับดูแลกิจการผลการดำเนินงานรวมไปถึงผลที่คาดหวังในอนาคตด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่นำมาจาก IIRC นะคะที่ก็จะเชื่อมโยงให้เห็นด้านซ้ายเนี่ยคือรายงานทางการเงินด้านขวาก็มีรายงานอื่นมาบูรณาการร่วมกันเป็น Integrated Reporting เนี่ยนะคะก็จะเชื่อมโยงทั้งกลยุทธ์การกำกับดูแลผลการดำเนินงานและก็อนาคตนะคะเพราะนั้นเนื้อหาเนี่ยต้องเชื่อมโยงแล้วเนี่ยต้องสะท้อนให้เห็นในวิสัยทัศน์พันธกิจความเสี่ยงก็แล้วเนี่ยจะต้องส่งผลนะคือสะท้อนเห็นว่าส่งผลต่อทุนที่มีอยู่เนี่ยในด้านไหนบ้างซึ่งเขาก็กล่าวถึงทุน6อย่างด้วยกันนะคะมีทางด้าน financial capital ก็เป็นทุนทางการเงินนะคะ manufacture เป็นเรื่องของทุนทางการผลิตนะคะอันนี้ก็เป็นพวกอาคารโรงงานเครื่องจักรนะแล้วก็ intellectual capital อันนี้ก็เป็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะสิทธิบัตรนะหรือลิขสิทธิ์นะแล้วก็ human capital ก็เป็นเรื่องของ
ทุนมนุษย์ในเรื่องของความรู้ความสามารถประสบการณ์หรือความคิดริเริ่มของคนพนักงานในองค์กรนะคะ social relationship อันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมชื่อเสียงความสัมพันธ์กับลูกค้าความสำคัญกับคู่ค้าต่างๆนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ natural capital อันนี้เป็นทุนทางธรรมชาติก็เป็นเรื่องของระบบนิเวศการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมดินน้ำอากาศนะคะทีนี้ปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการจัดทำรายงานเนี่ยเขาก็จะให้หลักในปัจจัยพื้นฐานนะ6ข้อก็คือในเรื่องของต้องทำความเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคุณค่าองค์กรและแบบจำลองธุรกิจนะคะว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีใช้แบบจำลองอะไรที่จะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้นะแล้วรวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย2ก็จะทำคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบนะคะก็คล้ายกับรายงานความยั่งยืนที่จะต้องมีการอธิบายถึงเชิงบวกแล้วก็เชิงลบด้วยนะคะแล้วก็ข้อ3เนี่ยจะต้องระบุถึงตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงินนะที่มีความสำคัญต่อการความสำเร็จขององค์กรแล้วก็เชื่อมโยงตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงินกับความสำเร็จที่เป็นตัวชี้วัดทางการเงินนะคะเชื่อมโยงกลยุทธ์และผลการดำเนินงานความเสี่ยงและผลตอบแทนกับข้อมูลทั้งทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงินนะคะแล้วก็รายงานเป็นองค์รวมให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆนะคะจะเห็นว่ารายงานเชิงบูรณาการเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงนะคะเป็นองค์รวมค่อนข้างจะยากนะคะในทางปฏิบัติจะมีหลายจากการวิจัยเนี่ยจะพบว่าจะมีความยุ่งยากในการที่จะต้องเขียนเชื่อมโยงตรงนี้ค่ะทีนี้มาดูหลักการของการจัดทำรายงานเชิงบูรณาการนะคะมี7ประการด้วยกันก็คือ1เนี่ยจะต้องมุ่งเน้นที่กลยุทธ์และทิศทางอนาคต2มีการเชื่อมโยงสารสนเทศนะคะแล้วก็3ก็อธิบายความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียนะคะแล้วก็4เนี่ยจะเน้นเหลือเรื่องเฉพาะที่มีสาระสำคัญนะคะถ้าไม่สาระสำคัญก็ไม่ต้องรายงานข้อ5ต้องมีความกระชับด้วยนะคะกระชับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการอ่านนะคะแล้วก็6เนี่ยมีความเชื่อถือได้และสมบูรณ์นะ7มีความสม่ำเสมอและสามารถเปรียบเทียบกันได้นะคะหมายถึงว่าการเลือกใช้ตัวชี้วัดเนี่ยก็ควรจะใช้ตัวชี้วัดตัวเดิมจากปีก่อนเนี่ยเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเปรียบเทียบว่าผลการดำเนินงานทางด้านพื้นฐาน3องค์ประกอบนั้นเนี่ยยังมีดีขึ้นกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมนะคะกรอบการรายงานเชิงบูรณาการที่ IIRC ได้ประกาศในปี2556เนี่ยก็มีองค์ประกอบพื้นฐานอยู่8ข้อด้วยกันนะคะก็คือต้องรายงานภาพรวมองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะสองก็รายงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการนะคะรายงานที่สามก็พูดถึงแบบจำลองธุรกิจรายงานที่สี่พูดถึงความเสี่ยงและโอกาสนะคะรายงานที่ห้าก็พูดถึงกลยุทธ์และการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรนะรายการที่หกเป็นผลการดำเนินงานดูว่ามีกำไรได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายแล้วก็กำไรเท่าไหร่นะคะแล้วรายงานที่7ก็จะมีผลความคาดหวังในภายหน้านะหรือความคาดหวังหรือว่าภาพในอนาคตนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยส่วนที่8จะต้องบอกพื้นฐานของการเตรียมการด้วยว่าบริษัทเนี่ยได้เตรียมการจัดทำรายงานเนี่ยโดยอ้างอิงจากมาตรฐานอะไรนะคะและเก็บข้อมูลอย่างไรมานำเสนอในรายงานนะคะสุดท้ายก็จะเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง GRI กับ IIRC นะคะโดยมีประเด็นเปรียบเทียบเนี่ยหัวข้อแรกลักษณะของ GRI เนี่ยจะเป็นมาตรฐานนะคะเขาเรียก GRI standard คือกำหนดเป็นมาตรฐานแต่ของ IIRC เนี่ยยังเป็นกรอบแนวคิดเป็น framework นะคะจุดประสงค์ GRI เนี่ยจะสื่อสารในวงกว้างนะโดยแสดงผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมแบบในวงกว้างนะคะแต่ว่าIIRC เนี่ยเขาจะเชื่อมโยงกับทุนทางการเงินแล้วก็ทุนต่างๆที่จะสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรซึ่งเมื่อกี้เราได้พูดถึงทุน6ส่วน6อย่างนั้นนะคะกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ข้อมูลเนี่ย GRI ก็จะนึกถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มนะแต่ IIRC เนี่ยจะเน้นผู้ลงทุนเป็นหลักนะคะแล้วก็เนื้อหารายงานเนี่ย
GRI เนี่ยจะรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินนะคะเป็น financial performance กับผลด้านสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วรวมถึงการปฏิบัติต่อแรงงานสิทธิมนุษยชนแล้วก็การกำกับดูแลกิจการแต่ IIRC เนี่ยเขารายงานใน8หัวข้อประเด็นที่กล่าวมาสักครู่นะคะนะคะเช่นรายงานภาพรวมการกำกับดูแลกิจการแบบจำลองการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์แล้วก็การจัดสรรทรัพยากรรายงานผลทางการเงินการคาดการณ์อนาคตแล้วก็พื้นฐานแล้วก็การนำเสนอรายงานใน8หัวข้อนะคะแล้วประเด็นสำคัญอันนี้ก็ GRI จะพูดถึงผลเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อการตัดสินใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายส่วน IIRC นี่เน้นผู้ลงทุนเป็นหลักนะคะส่วนประเด็นองค์กรเป้าหมายที่ต้องจัดทำเนี่ย GRI ก็จะบอกว่าเป้าหมายที่ต้องจัดทำคือบริษัทเอกชนจำกัดและมหาชนจำกัดแต่ IIRC เนี่ยเขาจะเน้นว่าบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยจะต้องจัดทำนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ได้สรุปมาจากหน่วยที่7นะคะการรายงานความยั่งยืนและการรายงานเชิงบูรณาการค่ะค่ะในหน่วยที่8นี้ก็จะเป็นเนื้อหา2ตอนด้วยกันนะคะเป็นตอนแรกเกี่ยวกับการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและตอนที่2เป็นเรื่องของต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มาดูในเรื่องของห่วงโซ่คุณค่าก่อนนะคะในเรื่องห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยก็ตามโมเดลของไมเคิลอีพอตเตอร์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่คิดในเรื่องของไฟฟอร์ดโมเดลด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีพอตเตอร์ในเรื่องของพอตเตอร์แวลูเชนแวลูเชนก็คือห่วงโซ่คุณค่านะคะเขาบอกว่าในการดำเนินธุรกิจของกิจการต่างๆเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยกิจกรรมหลักกับกิจกรรมสนับสนุนนะคะกิจกรรมหลักเนี่ยก็จะมี5กิจกรรมด้วยกันเริ่มจากซ้ายมือนะคะก็คือการนำวัตถุดิบเข้ามาสู่กิจการมีการมีการเก็บรักษาแล้วก็เบิกไปใช้นะคะกิจกรรมที่2ก็คือเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานนะคะจากนั้นเนี่ยเป็นสินค้าสำเร็จรูปก็นำสินค้าออกจากโรงงานแล้วก็ไปสู่การตลาดการขายแล้วก็สุดท้ายคือในเรื่องของบริการลูกค้านะคะมีการติดตั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ลูกค้าในกิจการอ่านสินค้าบางอย่างนะคะก็มีบริการหลังการขายนะคะจะเห็นว่ากิจกรรมหลักเนี่ยจะเชื่อมโยงจากซ้ายไปขวาจากวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานจนกระทั่งไปถึงมือลูกค้าแล้วก็บริการหลังการขายนะคะในส่วนกิจกรรมสนับสนุนเนี่ยก็จะมีด้วยกัน4กิจกรรมย่อยนะคะมีโครงสร้างพื้นฐานของกิจการก็เช่นในเรื่องของการบริหารทั่วไปเรื่องของการวางแผนการเงินการบัญชีเรื่องของกฎหมายแล้วก็การติดต่อกับหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็ในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์ความต้องการการสรรหาคัดเลือกประเมินผลรวมถึงการฝึกอบรมพัฒนาแล้วก็สวัสดิการต่างๆของพนักงานในองค์กรในเรื่องที่3ก็เป็นกิจกรรมสนับสนุนในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะเพื่อให้การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างคุณค่ากับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอแล้วก็สุดท้ายมีเรื่องของกระบวนการจัดหา procurement ทั้งการจัดซื้อแล้วก็จัดจ้างเพื่อจัดสรรจัดหาทรัพยากรเข้ามาสู่องค์กรนะคะจะเห็นว่ากิจกรรมสนับสนุนเนี่ยกิจกรรมสนับสนุนช่วยให้กิจกรรมหลักเนี่ยดำเนินการไปโดยรู้เป้าหมายก็คือตัวกำไรสู่กิจการนะคะคราวนี้มาดูตัวอย่างห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์นะคะจากซ้ายเนี่ยผู้ผลิตวัตถุดิบก็ส่งไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนนะคะแล้วก็ส่งไปยังโรงงานประกอบรถยนต์ส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายตามศูนย์บริการต่างๆนะคะแล้วก็ไปถึงมือลูกค้าจะเห็นว่าจากซ้ายไปขวาสุดท้ายก็คือสร้างคุณค่าที่ดีให้กับลูกค้าทีนี้เราก็มองย้อนกลับว่าลูกค้าเนี่ยจะให้ข้อมูลกับตัวแทนจำหน่ายซึ่งเป็นเหมือนด่านหน้าที่ได้สัมผัสกับลูกค้าได้รู้ข้อมูลเพราะฉะนั้นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยก็จะต้องนำข้อมูลจากลูกค้าทั้งด้านคุณภาพที่ดีแล้วก็มีข้อบกพร่องต่างๆเวลาลูกค้ามาคอมเพลนเนี่ยก็นำกลับมาให้กับโรงงานประกอบเพื่อที่จะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามีส่วนใดที่ลูกค้าร้องเรียนมาเนี่ยก็ต้องกลับไปพิจารณาแล้วย้อนกลับไปที่ผู้ผลิตชิ้นส่วน
นะคะผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยก็อาจย้อนกลับไปที่ผู้ผลิตวัตถุดิบว่าวัตถุดิบที่ได้มาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพไหมนะคะไม่ใช่ใช้ไปแล้วเนี่ยก็เกิดผลเสียหายกับลูกค้านะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนะคะได้เห็นว่าด้านซ้ายสุดเนี่ยก็จะมีผู้ผลิตวัตถุดิบเป็นผู้ปลูกผลไม้นะคะเป็นปศุสัตว์แล้วก็เป็นประมงพวกกุ้งหอยปูปลาต่างๆนะคะแล้วก็มีโรงงานบรรจุภัณฑ์ด้วยตรงนี้เนี่ยโรงงานแปรรูปก็จะต้องส่งเสริมสนับสนุนเพื่อได้วัตถุดิบที่ดีก็คืออาจจะให้สายพันธุ์นะคะหรือว่าแนะนำการเลี้ยงสัตว์แนะนำการปลูกให้เมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยเพื่อเป็นผลผลิตที่ดีนำมาป้อนให้กับโรงงานนะคะแล้วก็เมื่อผลิตสำเร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่จำเป็นก็คือเนื่องจากอาหารเนี่ยเราต้องให้มีการถนอมอาหารใช่ไหมคะว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะต้องดีด้วยนะคะเพราะนั้นต้องมีการนวัตกรรมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนี่ยซึ่งบางทีโรงงานเนี่ยอาจจะต้องกิจการต้องตัดสินใจซื้อโรงงานหรือว่าเป็นบริษัทย่อยเป็นพันธมิตรกันนะคะเพื่อให้ได้ตัวผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ดีนะคะเพื่อจำหน่ายกับลูกค้านะคะเพราะเป้าหมายคือการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้านั่นเองคราวนี้เรามาวิเคราะห์กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่านะคะประกอบด้วย2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการระบุกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าขั้นตอนที่2ก็พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันฮะงั้นเราต้องระบุก่อนว่ากิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของเราเนี่ยเป็นอะไรในการระบุกิจกรรมนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่สร้างมูลค่ากับกิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่ากิจกรรมที่สร้างมูลค่าเนี่ยอย่างเช่นในการที่เราผลิตโคมไฟเนี่ยเราก็จะต้องมีการคัดเลือกว่าแสงขนาดไหนที่จะทำให้ลูกค้าดูแลสบายตาเราก็จะต้องมีการออกแบบที่ดีแล้วก็มีการที่จะเชื่อมส่วนประกอบต่างๆเนี่ยให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์นะคะหลังตรงนี้เนี่ยเราต้องพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพเนี่ยให้ดีกว่าลูกค้าหรืออย่างน้อยเนี่ยก็เท่ากับให้ดีกว่าคู่แข่งขันนะคะหรืออย่างน้อยเนี่ยเท่ากับคู่แข่งขันแต่ถ้าหากพิจารณาแล้วเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะปรับปรุงได้เท่ากับคู่แข่งขันก็อย่าทำเองดีกว่าค่ะก็ให้ไปจัดหาจากหน่วยงานภายนอกอันนี้เขาเรียกว่า outsourcing นะคะการที่เรา outsourcing เนี่ยเราจะได้สิ่งที่ดีโดยที่เราจะมีเวลาที่เหลือเนี่ยมาปรับปรุงในสิ่งที่เราทำงานที่เรามีความสามารถเนี่ยเราจะได้มีเวลาที่เหลือในการปรับปรุงให้ดีขึ้นส่วนที่เราไม่สามารถจะสู้คู่แข่งขันได้หรือไม่สามารถจะทำได้ดีเท่าเขาเนี่ยเราก็เอาซอร์ซิ่งมานะคะมันก็จะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยส่วนกิจการที่ไม่เพิ่มมูลไม่สร้างมูลค่าเนี่ยอย่างเช่นการขนย้ายวัตถุดิบหรือการเก็บรักษาเนี่ยเราก็อาจจะไปใช้วิธีการที่มีสัมพันธมิตรที่ดีกับซัพพลายเออร์ในการจัดส่งวัตถุดิบเข้ามาโดยไม่ต้องมีการสต็อกไว้มากๆอันนี้ก็จะช่วยปรับปรุงต้องปรับปรุงก็คือลดต้นทุนนั่นเองนะคะทีนี้พอเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราก็มาพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะ 2.1 ก็คือถ้ากิจกรรมที่เป็นให้ทำนะคะคือทำกิจกรรมที่เป็นความสามารถหลักเพื่อสร้างกำไรให้กิจการอย่างโบอิงนี่คือผลิตเครื่องบินใช่ไหมคะเขาก็ความสามารถหลักในการผลิตเครื่องบินเนาะแล้วก็ให้บริการกับลูกค้านะแล้วก็ 2.2 เนี่ยเลือกทำกิจกรรมที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างเช่นในโรงงานที่แปรรูปอาหารเมื่อสักครู่นี้แล้วก็อาจจะมีการตั้งโรงงานเนี่ยใกล้กับแหล่งวัตถุดิบนะเพื่อที่จะได้คงความสดใหม่ของอาหารนะคะหรือก็อาจจะมีการวิธีการที่จะกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เสียคุณค่าทางด้านบริอาหารที่เราได้ทำขึ้นมานั้นนะคะแล้วก็ 2.3 ก็มีการจัดจ้างภายนอกในกิจกรรมที่ตนไม่สามารถแข่งขันได้อันนี้ก็ที่กล่าวเมื่อสักครู่นะคะในเรื่องของ outsourcing คราวนี้มาดูกรณีศึกษาในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่านะคะเป็นบริษัทพัฒนาไม้แกะสลักไทยจำกัดคือชื่อพัฒนาไม้แกะสลักแต่ว่าไม่ได้ทำเองนะคะหรือเป็นธุรกิจเนี่ยเขาจะซื้อมาขายไปแต่ว่าขายไปก็คือส่งออกไปยังต่างประเทศ
ข้อมูลการดำเนินงานเนี่ยก็มีข้อ1เขาจะเก็บสินค้าคงเหลือโดยวางไว้ในลักษณะแนวราบคือถ้าเข้าไปดูในโรงงานเนี่ยเราจะเห็นว่าจะใช้พื้นที่อย่างมากเลยในการที่จะวางสินค้าเป็นกองกองกองกองแบบแนวราบไปหมดนะคะแล้วก็ข้อ2เนี่ยการจัดส่งสินค้าและจัดทำบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะใช้วิธีการตีกรอบไม้แบบเดิมๆนะคะแล้วก็ข้อ3การขนส่งสิน

ผลการดำเนินงานในปี 25X1 เนี่ยก็มีรายละเอียดนะก็คือข้อ1ก็จะซื้อรถบรรทุกเพิ่ม1คันในราคา 1.7 ล้านบาทเนื่องจากว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ข้อ2สินค้านั้นมีความหลากหลายชนิดตามความต้องการของลูกค้านะคะอย่างเช่นเราจะเห็นว่าอาจจะเป็นพวกไม้แกะสลักที่เป็นช้างม้าหรือเป็นสัตว์ต่างๆหรือเป็นนกเป็นกระต่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ยังเป็นพวกดอกไม้เป็นพวกคือมีมากมายหลายชนิดนะคะเพราะฉะนั้นระดับสินค้าคงเหลือที่เขาเก็บไว้เฉลี่ยเนี่ยต่อเดือนเนี่ย 12.4 ล้านบาทแล้วก็รอบการหมุนเวียนโดยเฉลี่ยเนี่ย60 วันนะใช้เวลาถึงเกือบ2 เดือนนะคะ60 วันก็สอดคล้องกับระยะเวลาที่ผู้ใช้ผู้ผลิตเนี่ยเขาใช้ในการผลิตชิ้นงานแล้วก็ส่งมอบให้บริษัทนะคะในข้อ3เนี่ยได้มีการเปลี่ยนพนักงานขับรถบ่อยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งในหลายครั้งเสียหายเนี่ยรวมค่าซ่อมสินค้าด้วยก็ 2.7 ล้านบาทในปี 25X1ในข้อ4มีการรับคืนสินค้ารวมมูลค่า 5.1 ล้านบาทนะคะเนื่องจากว่าสินค้านั้นชำรุดแล้วก็มีการขนส่งที่ผิดพลาดในข้อ5ได้สรุปรายได้ทั้งปีเนี่ย67ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายประมาณ58ล้านบาทแล้วก็ได้กำไรจากการดำเนินงานเนี่ยประมาณ9ล้านบาทแล้วก็ในข้อ6ปี 25X2 เนี่ยบริษัทวางแผนที่จะกู้เงินมาเพื่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่นะในขนาด 3,000 ตารางเมตรในวงเงิน12ล้านบาทค่ะจากที่เล่ามาในเคสเนี้ยก็จะพบประเด็นปัญหาในการวิเคราะห์ของโซ่คุณค่ามี3ประเด็นใหญ่ๆนะคะประเด็นแรกก็คือการบริหารสินค้าคงเหลือเขาพบว่าสินค้าที่มีจำนวนมากนะแล้วก็ทั้งจำนวนแล้วก็ทั้งมากมายหลายชนิดด้วยแล้วก็จัดเก็บในแนวราบก็ทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าเนี่ยยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลามากนั้นแนวทางแก้ปัญหาก็จะมี4ข้อด้วยกันนะคะ 1.1 ก็คือให้ลดระดับสินค้าคงเหลือลงนะจาก12ล้านกว่านั้นน่ะให้อยู่ในระดับเฉลี่ยเดือนละ5ล้านบาทนะแล้วก็ให้ลดรอบการหมุนเวียนเหลือ30วันนะซึ่งก็ต้องไปทำความตกลงกับผู้ผลิตให้เร่งรัดการทำงานจาก60วันเนี่ยเหลือ30วันในข้อ 1.2 ก็ต้องจัดเก็บสินค้าในแนวตั้งนะคะจากแนวราบไม่เอาละต้องเปลี่ยนเป็นแนวตั้งเพื่อให้มีพื้นที่เก็บสินค้าได้มากขึ้นแล้วก็สะดวกในการตรวจนับแล้วก็สะดวกในการที่จะเบิกไปส่งลูกค้านะก็ให้จัดทำชั้นวางสินค้าในแบบ selective rackแล้วก็ใช้ระบบบาร์โค้ดในการจัดการสินค้าด้วยนี้ก็จะมีตัวอย่างของ selective rack นะคะจะเห็นว่ามันจะเป็นชั้นที่แบบมีความแข็งแรงมากรับน้ำหนักได้เป็นพันกิโลนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกตำแหน่งที่จะวางนะก็ง่ายต่อการที่จะค้นหาในการที่จะหยิบเข้าหยิบออกด้วยนะคะ 1.4ในส่วนของพนักงานคลังสินค้า4คนนั้นน่ะให้คงไว้เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บสินค้าเพียง1คนและอีก3คนเนี่ยให้ไปทำหน้าที่ตรวจรับสินค้าแล้วก็ทำการบรรจุภัณฑ์นะคะเพราะว่าตอนนี้การจัดเก็บก็คือเป็นความสิ่งสะดวกแล้วถ้าเราใช้ selective rack เนี่ยเราก็สามารถเอาคนไปใช้ทำหน้าที่ตรวจรับสินค้าซึ่งมีมากมายหลายชนิดแล้วก็ในเรื่องของการทำบรรจุภัณฑ์เนี่ยให้ดีนะคะประเด็นปัญหาที่2คือเรื่องของการขนส่งก็เพราะว่าพนักงานขับรถนั้นขาดความชำนาญเพราะว่ามีการหมุนเวียนเข้าออกบ่อยนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุสินค้าเสียหายเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากตรงนี้แนวทางแก้ไข 2.1 ก็คือให้จัดจ้างผู้ประกอบการขนส่งที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการแทนนะคะเป็นการ outsourcing นะในส่วนของการขนส่ง 2.2 สินค้าที่จัดส่งก็ให้วางหีบห่อเนี่ยบนพาเลตนะเพื่อสะดวกในการยกแล้วก็จัดเก็บในตู้คอนเทนเนอร์เราไม่ใช้รถบรรทุกแล้วนะคะแล้วก็ 2.3 เนี่ยก็จะเลิกจ้างพนักงานขับรถบรรทุก3คนนะเพราะเราหันไปใช้ outsourcing แทนนะคะผู้ชำนาญการแทนมาดูพาเลตนะคะพาเลตนั่นก็คือเป็นแท่นอย่างเงี้ยนะคะสำหรับวางสินค้ามันก็จะทำให้สะดวกในการขนย้ายและจัดส่งนะคะแล้วก็สะดวกในการที่จะนำไปวางบนชั้น
ใน selective lag ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีช่องตรงนี้ค่ะแล้วก็

ให้รถยกหรือฟอร์กลิฟต์เนี่ยสามารถจะเสียบแท่งเนี่ยเข้าไปแล้วก็ทำให้ยกเนี่ยเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็วนะคะปัญหาที่3คือในเรื่องการบริหารจัดการก็ขาดข้อมูลในการบริหารจัดการแนวทางแก้ปัญหาก็คือจะลงทุนจัดซื้อระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์นะเพื่อจะใช้สนับสนุนการดำเนินงานที่จะเชื่อมโยงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตระหว่างบริษัทกับผู้ซื้อในต่างประเทศนะคะแล้วก็บริษัทกับผู้ผลิตแล้วก็บริษัทกับผู้ประกอบการขนส่งนะคะผลการดำเนินงานหลังจากได้แก้ปัญหาแล้วเนี่ยก็มีไปในทิศทางที่ดีนะคะ1รายได้เพิ่มขึ้น7ล้านนะหรือประมาณร้อยละ 0.4 ค่าใช้จ่ายลดลง 0.498 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 0.8 จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายมากเพิ่มขึ้นมากแต่ค่าใช้จ่ายลดนิดหน่อยแต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 7.49 ล้านบาทหรือร้อยละ 86.4 นะคะแล้วก็ข้อ4เนี่ยลดการลงทุนในสินทรัพย์ไม่ต้องใช้รถบรรทุกไม่ต้องสร้างคลังสินค้าแล้วนะคะก็ส่งผลให้ข้อ5เนี่ยมีเงินทุนหมุนเวียนจากการขายรถบรรทุก 2.7 ล้านบาทก็มาลงทุนซื้อเครือข่ายแล้วก็ซื้อระบบเครือข่ายซื้อซอฟต์แวร์มาซื้อชั้นวางสินค้าแล้วก็ติดตั้งระบบบาร์โค้ดนะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่าผลการที่เราใช้การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของพอร์เตอร์เนี่ยเมื่อวิเคราะห์แล้วเราก็สามารถเห็นจุดที่มีกิจกรรมใดที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้แล้วก็ส่งผลให้การดำเนินงานเนี่ยดีขึ้นนะคะค่ะคราวนี้ก็จะมาอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้จะมี2มุมมองด้วยกันคือ1เนี่ยเป็นวงจรชีวิตด้านต้นทุนนะเป็น the cost life cycle แล้วก็2วงจรชีวิตด้านยอดขาย the sales life cycle นะคะวงจรชีวิตด้านต้นทุนเนี่ยเราจะแบ่งต้นทุนของผลิตภัณฑ์เนี่ยออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือกิจกรรมต้นน้ำนะกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำต้นน้ำคืออะไรก็คือต้นทุนที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาแล้วต้นทุนในการออกแบบนะดังนั้นก็มากลางน้ำเป็นเรื่องของการผลิตการบริการเนาะกิจกรรมปลายน้ำก็เป็นต้นทุนทางการตลาดต้นทุนในการจัดจำหน่ายแล้วก็ต้นทุนบริการลูกค้านะคะอันนี้จะเชื่อมโยงให้เห็นว่ากิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์มันจะส่งผลกันยังไงได้เห็นว่าถ้าเราทำการวิจัยและพัฒนาที่ได้ผลการวิจัยคาดเคลื่อนจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนั้นผลการออกแบบก็จะไม่ดีเมื่อไม่ดีแล้วเนี่ยส่งผลไปถึงการผลิตส่งผลไปถึงการตลาดและบริการหลังการขายนะคะก็คือว่าผลิตก็จะยุ่งยากใช่ไหมคะถ้าขั้นตอนการผลิตออกแบบมาไม่ดีมีชิ้นส่วนเยอะแยะมากมายเนี่ยทำหน้าที่ของผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ดันวัตถุประสงค์นะผลิตยากสินค้าก็ด้อยคุณภาพทางด้านการขายก็ต้องรีบเร่งในการปิดการขายโดยเร็วนะแล้วผลลัพธ์ก็คือขายได้น้อยนะในด้านการบำรุงรักษาเนี่ยก็ต้องเสียการบริการหลังการขายเนี่ยก็ต้องเสียต้นทุนนะในการที่จะไปซ่อมบำรุงให้ลูกค้าผลลัพธ์สุดท้ายก็คือผลประกอบการจะไม่ดีนะคะอันนี้ก็จะเชื่อมโยงให้เห็นว่าในห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยสิ่งที่สำคัญในเรื่องของกิจกรรมต้นน้ำนะคือการวิจัยพัฒนาและการออกแบบเนี่ยจะส่งผลต่อต้นทุนในลำดับถัดไปทั้งการผลิตแล้วก็กิจกรรมปลายน้ำนะคะทีนี้การคิดต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็จะมีการคิดต้นทุนตามต้นน้ำบวกกลางน้ำบวกปลายน้ำนั่นก็คือเอาต้นทุนวิจัยและพัฒนาบวกด้วยต้นทุนการออกแบบแล้วก็บวกด้วยต้นทุนการผลิตอันนี้ก็คือได้เรียนมาแล้วนะคะก็จะมีวัตถุทางตรงค่าแรงงานทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตแล้วก็บวกด้วยต้นทุนทางการตลาดต้นทุนในการจัดจำหน่ายแล้วก็บวกด้วยต้นทุนบริการหลังการขายอันนี้เรียกว่าเป็นการคิดต้นทุนตามวงจรผลิตภัณฑ์ซึ่งจะแตกต่างจากในทางบัญชีการเงินที่เขาจะคิดเฉพาะต้นทุนการผลิตเท่านั้นนะคะมาดูตัวอย่างในด้านซ้ายเนี่ยสินค้า PS 1กับ PS 2นะก็จะมี PS 1เนี่ยจะมีกำไรขั้นต้นคือเอาค่าขายเนี่ยหักได้ต้นทุนขายแล้วเนี่ยอยู่ที่ 3.26 ล้านนะก็คิดเป็นประมาณ 72% สินค้า PS 2เนี่ยอยู่ที่กำไรขั้นต้น 1.5 ล้านก็อยู่ที่ 60% ของค่าขายนะเห็นว่า PS 1เนี่ยเป็นสินค้าที่ทำกำไรได้ดีนะกว่าสินค้า PS 2
นะทั้งนี้เรายังไม่ได้คิดต้นทุนวิจัยพัฒนาแล้วก็บริการหลังการขายของสินค้าแต่ละตัวเพราะว่าในด้านซ้ายเนี่ยเราเอาค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา 2.15 ล้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 1.85 ล้านเนี่ยมาหักที่ยอดรวมของบริษัทนะคะโดยไม่ได้มาแบ่งปันให้กับสินค้าแต่ละตัวคราวนี้ในเชิงการจัดการเนี่ยเราก็มีแนวคิดว่าต้นทุนเราควรจะคิดตามวงจรผลิตภัณฑ์ก็คือเอา 2.15 ล้านเนี่ยมาปันส่วนให้กับ PS1 กับ PS2 ทีนี้ทางด้านบัญชีเนี่ยเขาก็เก็บข้อมูลว่าการปันส่วนเนี่ย PS1 ใช้ต้นทุนวิจัยและพัฒนาประมาณ 72% ส่วน PS2 ใช้แค่ 28% อ่ะก็ PS1 ก็จะได้ไป 1.55 ล้านเนาะ PS2 ก็ได้ 0.6เช่นเดียวกันต้นทุนขายและบริการหลังการขาย PS1 ก็ 72% PS2 28ผลลัพธ์สุดท้ายคือกำไรสุทธิของทั้ง2สินค้า2ตัวนี้ใกล้เคียงกันนะคะคือถ้าทำละเอียดน่ะแต่ถ้าทำโดยใช้ทศนิยม2ตำแหน่งก็คือตัวเลขเท่ากันเลยนะคะและเห็นว่าการที่เราคิดต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยทำให้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยได้ชัดเจนขึ้นนะคะทีนี้ก็มาดูในเรื่องของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในมุมมองด้านยอดขายนะคะซึ่งก็เราได้เรียนในวิชาทางด้านการตลาดเนี่ยจะมี4ระยะด้วยกันนะคะคือแนะนำเติบโตเต็มที่แล้วก็ถดถอยหรือตกต่ำนะคะในขั้นแนะนำเนี่ยตัวสินค้าเพิ่งเริ่มนำเข้าสู่ตลาดนะก็ยังลูกค้ายังไม่รู้จักเนาะสินค้าบางตัวเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานอาจจะเป็นปีกว่าลูกค้าเนี่ยจะรู้จักวิธีการใช้หรือคุณลักษณะสินค้านั้นช่วงแรกเนี่ยยอดขายยังต่ำอยู่เนาะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในการแนะนำสินค้าเนี่ยสูงนะหลังจากนั้นได้ไปผ่านไปสักพักหนึ่งเนาะระยะหนึ่งก็เข้าสู่ขั้นเติบโตก็สังเกตว่าเส้นเนี่ยจะค่อนข้างมีความชันสูงก็คือการเติบโตเนี่ยขายได้อย่างเยอะขึ้นมากมายเนาะขายได้เยอะได้ยอดขายมากนะเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็เริ่มมีคู่แข่งเข้ามาละแต่ว่าจะมีผลดีก็คือว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยจะลดลงนะคะแล้วก็ผ่านระยะนี้ไปเมื่อคู่แข่งเข้ามาเนี่ยมันก็จะถึงจุดที่สินค้าเนี่ยอิ่มตัวก็ยอดขายเนี่ยจะสูงสุดนะในช่วงของเติบโตเต็มที่หลังจากนั้นเมื่ออิ่มตัวแล้วเนี่ยยอดขายก็จะลดลงเข้าสู่การถดถอยหรือตกต่ำนะคะก็เป็นระยะที่บางบริษัทเนี่ยอาจจะเลิกกิจการไปแล้วก็เอาเครื่องจักรเนี่ยไปพัฒนาสินค้าตัวใหม่นะไปปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ขึ้นมานะหรืออาจจะต้องพัฒนาสินค้าตัวเดิมแต่ในโมเดลใหม่ๆนะให้ได้ประโยชน์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะคราวนี้ก็มาดูในเรื่องของวงจรผลิตภัณฑ์เนี่ยวงจรชีวิตที่4ขั้นตอนเนี่ยนะคะใน4ขั้นเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายและต้นทุนอย่างไรนะคะในขั้นแนะนำก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการแนะนำสินค้านั้นสูงมากใช่ไหมคะเพราะว่าลูกค้ายังไม่รู้จักสินค้านะเพราะนั้นต้นทุนทางการตลาดเนี่ยก็จะสูงนะต้องทำการตลาดเพื่อแนะนำสินค้าส่วนในขั้นของการเจริญเติบโตตรงนี้ต้นทุนการผลิตลดลงทำไมถึงลดลงเพราะว่าเมื่อลูกค้ามีความต้องการมากขึ้นโรงงานก็ผลิตมากขึ้นพอผลิตมากขึ้นเนี่ยเจ้าต้นทุนคงที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือค่าเช่าโรงงานหรือเครื่องจักรที่มีการเสื่อมสภาพเนี่ยล้วนเป็นต้นทุนคงที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะแต่เมื่อโรงงานผลิตมากขึ้นมันก็สามารถจะเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยให้ลดลงนะคะคำว่าลดลงเนี่ยหมายถึงต้นทุนการผลิตต่อหน่วยนะคะก็จะลดลงนะอันนี้เขาเรียกว่าได้เกิดการประหยัดจากขนาดนะคะส่วนเมื่อเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยตรงช่วงนี้เนี่ยในระยะที่เข้าสู่ต้นเติบโตเต็มที่เนี่ยก็ยังผลิตมากขึ้นอยู่จนถึงจุดพีคอะสูงสุดก็ยังมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเนี่ยลดลงอยู่นะคะแต่ว่าคู่แข่งเข้ามามากแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายการตลาดก็จะต้องมีการส่งเสริมการขายนะคะตามโปรโมชั่นต่างๆมีการลดราคามีการส่งเสริมการแจกคูปองสินค้าหรือการแจกแถมอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายการตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคตกต่ำขั้นตกต่ำหรือว่าถดถอยอันนี้
อ่ะสินค้าก็เริ่มไม่เป็นที่ต้องการละเพราะว่าคนลูกค้าก็มีการใช้กันแล้วนะคะเรียกว่าอิ่มตัวเนี่ยเพราะนั้นค่าใช้จ่ายต่างๆ

0: บริษัทก็ต้องบริหารโดยการที่จะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเนี่ยแล้วก็หาทิศทางที่ว่าจะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนี่ยขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ในวงจรใหม่เนาะก็จะต้องมีการลงทุนในการพัฒนาวิจัยพัฒนาแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตใหม่ๆขึ้นมาทดแทนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นจบเนื้อหาในเรื่องของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าแล้วก็ต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยว่าอีพอตเตอร์เขาให้โมเดลเนี้ยมานะคะสิ่งที่สำคัญคือระบุกิจกรรมให้ได้ว่าบริษัทของเราเนี่ยเรามีความสามารถหลักในเรื่องอะไรแล้วก็ใช้ความสามารถหลักนั้นเนี่ยให้เต็มที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแต่ถ้าเราทำไม่ได้ดีนะคะหรือทำไม่ดีเท่ากับคู่แข่งขันแล้วเนี่ยเราก็อย่าเสียเวลาไปทำนะคะเอาเวลานั้นน่ะไปทำสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วก็ใช้วิธีการ outsourcing ก็คือจัดหายนอกมานะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ลดต้นทุนนะลดต้นทุนแล้วก็ได้ใช้เวลาที่ทำในสิ่งที่ดีเนี่ยให้เกิดขึ้นได้อย่างมากขึ้นนะคะส่วนกิจกรรมที่ไม่สร้างเพิ่มมูลค่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเราก็ยังต้องทำอยู่อย่างเช่นการที่เรายังต้องมีการทำความสะอาดในโรงงานนะให้โรงงานน่าอยู่แล้วก็ในการที่เราจะต้องจัดเก็บสินค้าเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการใช้สัมพันธภาพอันที่ดีกับซัพพลายเออร์ในการจัดส่งมีสัญญาระยะยาวมีการตกลงกับเขาเรียกว่าห่วงโซ่อุปทานมีการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อที่จะจัดหาต้นทุนที่ต่ำลงนะในการที่จะนำมาการผลิตสินค้าให้เกิดคุณภาพแล้วก็สะท้อนกลับไปที่ลูกค้าเป็นสำคัญนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่านะคะส่วนในวงจรชีวิตของต้นทุนก็จะมี2ด้านคือด้านของมองในมุมมองด้านต้นทุนกิจกรรมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะสิ่งสำคัญคือกิจกรรมต้นน้ำเนี่ยต้องทำให้ดีก่อนนะคะคือการออกแบบดีผลิตภัณฑ์ก็จะต้นทุนที่ตามมาเนี่ยก็จะลดน้อยลงแต่ถ้าออกแบบไม่ดีต้นทุนที่ตามมาทั้งการผลิตทั้งในเรื่องของการขายเนี่ยก็จะยุ่งยากลำบากส่งผลไปถึงกับการบริการหลังการขายด้วยนะคะแล้วก็ส่วนในต้นทุนของตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เป็นไปตามไลฟ์ไซเคิลซึ่งมีอยู่4ระยะคือขั้นแนะนำขั้นเติบโตขั้นเติบโตเต็มที่แล้วก็ขั้นถดถอยนะคะอันนี้ก็ลงไปทบทวนแล้วก็ลองดูจากในสื่อต่างๆที่เขามีใน YouTube เนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นสภาพของจริงของตลาดแล้วก็สินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ
1: STOU Channel
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอล ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
4: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
5: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
7: เอ้า
6: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
7: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
6: อาจารย์สวัสดีครับ
7: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
8: เธอเรียนมสท.ได้เหรออ
9: ืมเปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
10: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.

ค่ะในหน่วยที่10นี้ก็จะมี2ตอนใหญ่ๆนะคะเป็นเรื่องของการจัดการคุณภาพโดยรวมกับเรื่องของต้นทุนคุณภาพนะคะเรามาดูในเรื่องของการจัดการคุณภาพโดยรวมก่อนนะคะในเรื่องของหลักการของการจัดการคุณภาพโดยรวมจากความหมายของสมาคมอเมริกันเพื่อคุณภาพก็ได้กล่าวว่ามีหลักการอยู่8ประการด้วยกันนะคะเริ่มต้นที่การมุ่งเน้นที่ลูกค้านะคะโดยการดำเนินการเนี่ยต้องยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะคะคือทำยังไงให้ได้ตามความต้องการหรือเหนือความคาดหวังของลูกค้านะคะสองก็ต้องให้พนักงานทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการดำเนินการนะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งสามใช้กระบวนการเป็นศูนย์กลางก็คือทุกหน้าที่ในกระบวนการนั้นเนี่ยต้องมีความชัดเจนว่าทำอะไรนะคะแล้วก็มีการวัดแล้วก็ติดตามผลไม่ให้เกิดกับความเบี่ยงเบนนะคะแล้วก็ใช้ระบบบูรณาการจากกระบวนการย่อยๆเนี่ยเป็นกระบวนการใหญ่เป็น

กระบวนการของธุรกิจโดยที่มีนโยบายคุณภาพเนี่ยยึดเป็นหลักเดียวกันแล้วก็ใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์แล้วก็เป็นระบบมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้คำว่าไคเซนก็คือให้พนักงานทำดีขึ้นทีละเล็กละน้อยโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มมากแล้วในที่สุดเนี่ยผลรวมสะสมเนี่ยก็จะได้พัฒนาที่ดียิ่งขึ้นนะคะหรือตรงกับวงจรเดมมิ่งก็คือแผนดูเช็คแอคชั่นนั่นเองนะคะแล้วก็มีการตัดสินใจเนี่ยบนพื้นฐานของความเป็นจริงก็คือต้องมีข้อมูลที่เป็นความจริงนะคะมีหลักฐานที่จะมาใช้ในการตัดสินใจแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลคือพนักงานในองค์กรทุกระดับเนี่ยจะต้องได้รับรู้ข้อมูลนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานนะคะทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่การจัดการคุณภาพโดยรวมที่จะส่งผลที่ดีต่อกิจการนะคะในด้านเชิงกลยุทธ์เนี่ยเขาใช้กลยุทธ์อะไรบ้างก็จะมีการผสมผสานการบริหารแบบลีนนะเกณฑ์รางวัลคุณภาพใช้ ISO 9001ใช้วิธีการเปรียบเทียบสมรรถนะหรือเบนช์มาร์กิ้งแล้วก็ใช้ซิกซิกมานะคะซึ่งในหน่วยนี้ก็จะกล่าวทุกเรื่องยกเว้นการบริหารแบบลีนจะอยู่ในหน่วยที่14นะคะวันนี้เรามาดูเครื่องมือพื้นฐานของการจัดการคุณภาพโดยรวมหรือ 7QC True เนี่ยนะคะก็จะมี1แผนภูมิปาเลโต้2ผังแสดงเหตุและผล3ฮิสโตแกรม4ใบตรวจสอบ5ผังการกระจาย6แผนภูมิควบคุมแล้วก็7แผนงานนะคะแต่ละอย่างมีลักษณะยังไงนะแผนภูมิปาเลโต้เนี่ยก็จะมักใช้เพื่อเรียงลำดับความสำคัญของปัญหานะคะแล้วก็ถ้าปัญหาไหนเนี่ยเราจะเลือกปัญหาที่มีความถี่สูงสุดเนี่ยมาแก้ไขก่อนตัวอย่างนี้ก็จะพบว่าใบรับรองคุณภาพมีรายการผิดพลาดเนี่ยมีมากที่สุดนะคะ18คิดเป็นร้อยละ 31.1 นะคะก็จะนำเรื่องใบรับรองคุณภาพที่ผิดพลาดเนี่ยมาแก้ไขก่อนซึ่งลักษณะของแผนภูมิจะเป็นกราฟแท่งนะคะช่องกราฟแท่งที่สูงสุดเนี่ยในอันแรกก็คือใบรับรองคุณภาพมีรายการผิดพลาดนะเรียงอยู่ลำดับแรกนะอันนี้ต้องแก้ไขก่อนนอกจากนั้นในแผนภูมิเนี้ยจะมีกราฟเส้นด้วยซึ่งแสดงความถี่สะสมนะคะซึ่งยอดรวมก็คือ 100% นั่นเองนะคะในเรื่องของผังแสดงเหตุและผลนะ Cost and Effect Diagram เนี่ยมีลักษณะคล้ายก้างปลานะบางทีก็เลยเรียกว่าผังก้างปลาหรือฟิชโบนไดอะแกรมนะคะหรือบางคนก็จะเรียกผังอิชิกาวะตามชื่อของผู้ที่คิดผังนี้ขึ้นมานะคะผังแสดงเหตุผลเนี่ยจะช่วยค้นหาสาเหตุที่เป็นปัญหานะคะก็จะมีทั้งสาเหตุใหญ่สาเหตุรองนะสาเหตุหลักสาเหตุรองสาเหตุย่อยเนาะแล้วก็หัวปลานี้คือผลก็คือปัญหาทีนี้สาเหตุมันก็จะมี5อย่างด้วยกันนะคะ 5M 5M 1E นะคะ 5M ก็คือ M man บุคลากรนะคนทำงานผิดพลาดนะ machine เครื่องจักรหรือว่า material วัตถุดิบ method วิธีการ measure การวัดเครื่องมือวัดอาจจะไม่เที่ยงหรืออาจจะมีความเก่าแล้วก็อาจจะล้าสมัยวัดไม่ได้ผลดีแล้วนะคะรวมถึงสภาพแวดล้อมนะสินค้าบางอย่างเนี่ยถ้าเย็นไปอากาศหนาวไปหรือว่าร้อนไปเนี่ยมันก็จะทำให้ผิดรูปไปได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์โดยผังก้างปลาส่วนฮิสโตแกรมเนี่ยใช้ตรวจสอบสมรรถนะของกระบวนการทำงานนะวิเคราะห์สาเหตุของความผันแปรของสายการผลิตต่างๆก็จะมีรูปร่างเป็นกราฟแท่งนะที่มาวางเรียงติดกันอันนี้อันแรกเนี่ยเป็นแบบปกติเราเรียกแบบคังคว่ำก็คือจะมีซ้ายขวาเนี่ยใกล้เท่าๆกันนะคะแล้วก็มีตรงกลางเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ตรงกลางอันที่สองนี้จะเป็นแบบเกาะแบบเกาะมีเกาะใหญ่เกาะเล็กนะคะอันนี้จะพบเมื่อกระบวนการผลิตเนี่ยขาดการปรับปรุงส่วนสุดท้ายอันนี้เป็นแบบฟันปลานะคะก็จะพบเมื่อเครื่องมือวัดนั้นมีคุณภาพต่ำต่อไปก็เป็นลักษณะของใบตรวจสอบหรือเช็คชีสนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะใช้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
สิ่งที่เราสนใจหรือปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้เราสนใจเรื่องการติดสลากสินค้าของแผนกสินค้า774เนี่ยก็เก็บข้อมูลมา7วันนะคะจะพบว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่มากที่สุดในแนวนอนเนี่ยคือมีรอยขีดรอยข่วนนะคะรอยข่วนต่างๆเนี่ยพบมากที่สุดก็คือ10นะ10ครั้งเนี่ยแล้วก็ถ้าเรามองในแนวตั้งคือวันที่ทำให้เกิดปัญหามากที่สุดเนี่ยก็คือเป็นวันพุธเนาะก็จะพบปัญหามากที่สุดมีทั้งส่วนประกอบไม่ครบถ้วนแล้วก็มีติดสลากไม่ถูกต้องนะคะรองลงมาก็จะเป็นวันศุกร์ส่วนผังกั้นกระจายหรือ scatter diagram อันนี้เราจะใช้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวว่าสัมพันธ์กันยังไงนะคะว่า x กับ y เนี่ยมีความสัมพันธ์กันไหมเป็นไปในทิศทางใดอย่างรูปแรกเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อ x น้อย y น้อย x มาก y มากอันนี้เรียกว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือความสัมพันธ์ทางบวกรูปตรงกลางนี้ก็คือ x น้อย y มาก x มาก y น้อยอันนี้จะเป็นทิศทางตรงข้ามเป็นความสัมพันธ์ทางลบส่วนรูปทางขวาสุดนี้ก็จะเห็นว่าทิศทางไม่มีนะคะจะกระจายกันไปก็เรียกว่า x กับ y เนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วก็แผนภูมิต่อไปคือแผนภูมิควบคุมหรือ control chart อันนี้ใช้เพื่อตรวจหาแล้วก็ป้องกันข้อผิดพลาดตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนะคะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการเนี่ยเป็นได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีการควบคุมตามมาตรฐานก็ต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่ากระบวนการเนี่ยยังอยู่ในขอบเขตการควบคุมอยู่โดยดูจากเส้นนะคะดูจากจุดเนี่ยเราจะมีภาพทางด้านซ้ายเนี่ยทุกจุดเนี่ยจะอยู่ในขอบเขตควบคุมนะคะค่าเฉลี่ยที่ 70.91 น่ะจะมี UCL ขอบเขตบนเนาะแล้วก็ขอบเขตล่างเนี่ยยังทุกจุดยังอยู่ในขอบเขตอยู่แต่ถ้าเป็นรูปทางขวาเนี่ยจะเห็นว่ามีจุดนึงเนี่ยอยู่นอกขอบเขตควบคุมแปลว่าตรงนี้มีสิ่งผิดปกติเราก็ต้องไปหาสาเหตุแล้วว่าเกิดจากอะไรเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขนะคะอีกอันสุดท้ายเป็นผังงานอันนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในผังงานนะคะอันนี้ก็จะมีความหมายต่างๆอย่างเช่นในสี่เหลี่ยมนี่คือการกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะทีนี้ก็จะมาใช้ในการรับคืนสินค้าจากลูกค้ามีการตรวจสอบปัญหาว่าใช่ไหมก็มีคู่มือแก้ปัญหาเป็นเอกสารในการใช้ตรวจสอบนะคะถ้าถูกต้องจุดตำแหน่งของปัญหาถูกก็ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนแล้วก็ทดสอบถ้าผ่านการทดสอบก็ไปออกใบส่งงานแล้วก็เรียกเก็บสำหรับค่าอะไรที่ต้องเรียกเก็บจากลูกค้าเพิ่มเติมแล้วก็สิ้นสุดงานแต่ถ้ายังไม่ผ่านการทดสอบก็ต้องกลับไปตรวจสอบปัญหาใหม่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแผนงานผังงานเนี่ยก็จะช่วยให้เราเห็นโฟลว์ของการทำงานนะคะทีนี้ก็มาเรื่องของหลักการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลหรือ ISO 9001นะคะก็จะมี7ประการด้วยกันนะคะคล้ายๆกับในหลักการที่กล่าวข้างต้นนะคะคือการให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าความเป็นผู้นำการมีส่วนร่วมของบุคลากรการกับบริหารเชิงกระบวนการการปรับปรุงการตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐานข้อเท็จจริงแล้วก็มีการจัดการความสัมพันธ์ซึ่งจะช่วยสร้างให้กิจการเนี่ยได้มีการบริหารความเสี่ยงมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลลดต้นทุนในระยะยาวพัฒนาบุคลากรแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลนะคะซึ่ง ISO ที่ใช้ในเรื่องการจัดการคุณภาพเนี่ยหรือ QMS เนี่ยก็คือ ISO 9000นะซึ่งในชุดเนี้ยก็จะมีตัวเลขพ.ศ.เนี่ยต่อท้ายคือ2015อันนี้ก็เป็นปีที่เขาประกาศใช้นะคะถ้า ISO 9000เนี่ยจะเป็นแนวคิดพื้นฐานเป็นหลักการแล้วก็คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็น9001เนี่ยจะเป็นข้อกำหนดเลยนะคะก็เป็นข้อกำหนดในแต่ในเรื่องของระบบการจัดการนะเป็นข้อไปเป็นข้อกำหนดส่วน9004อันนี้พัฒนาในปี2018ก็เป็นแนวทางการจัดการคุณภาพเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนทีนี้มาอีกตัวหนึ่งกลยุทธ์การใช้ซิกซิกมาซิกก็คือ6ใช่ไหมคะซิกมาก็เป็นสัญลักษณ์ทางสถิติจะบอกถึงความเบี่ยงเบนมาตรฐานที่วัดจากจุดกึ่งกลางไป6ซิกมาซึ่งถ้า6ซิกมาเนี่ยก็คือมีความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดถึง 99.99% ว่าอะไรว่าจ
จะยอมให้มีของเสียเนี่ยเพียง 3.4 ชิ้นในการผลิต1ล้านชิ้นนะซึ่งเขาใช้ตัวย่อว่า DPMO นะคะ Defect Per Million Opportunity นะคะก็คือถ้าสมมติทำงาน1ล้านครั้งเนี่ยจะมี

ยอมให้มีการผิดพลาดเพียง 3.4 ครั้งเท่านั้นนะคะในโครงการซิกซิกมาเนี่ยก็จะมี2แนวทางย่อยคือ DMAIC กับ DMADV ค่ะ DMAIC เนี่ยเป็นยังไงนะคะต่างกับ DMADV ยังไงถ้าเป็น DMAIC เนี่ยจะเป็นแนวทางปรับปรุงในปัญหาที่กระบวนการที่มีอยู่แล้วแล้วเราก็พบปัญหาเราก็จะต้องแก้ไขเพื่อลดความเบี่ยงเบนนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราทำการผลิตปลาทั้งโขเนี่ยถ้าเกิดปลาทั้งโขเรากระด้างนะหรือว่ามันมีกลิ่นเราก็ต้องไปดูว่าเราไปวัดดูว่าส่วนผสมผิดพลาดหรือเปล่านะหรือว่ากระบวนการผิดพลาดมีการนวดแป้งเป็นยังไงนะอันนี้ก็เข้าสู่กระบวนการหนึ่งคือกำหนดปัญหาใช่ไหมคะสองก็คือเมเชอร์คือวัดวัดกระบวนการที่เป็นอยู่นะเครื่องชั่งตรงวัดเรายังใช้ได้ดีแล้วก็วัดถูกต้องเนาะแล้วก็มีการอานาลัยก็คือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุหรือต้นตอที่แท้จริงของปัญหานะแล้วก็ทำการปรับปรุงอาจจะส่วนผสมผิดพลาดหรือวิธีการผิดพลาดเนี่ยครับปรับปรุงกระบวนการใหม่แล้วก็ควบคุมให้กระบวนการนั้นเนี่ยยังคงทำการผลิตได้ตามที่เราต้องการอยู่เสมอนะคะแล้วถ้าเกิดปัญหาใหม่เราก็จะมาเข้าสู่วงจรเนี้ย DMAIC นะคะส่วน DMADV เนี่ยจะเป็นเรื่องของกรณีที่เราผลิตภัณฑ์ใหม่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่กระบวนการใหม่เนี่ยเราจะต้องทำให้ดีก็คือกำหนดก่อนว่าเราจะออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรนะแล้วก็มีวิธีการวัดลักษณะที่เราต้องการเนี่ยเพื่อคุณภาพที่ดีเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะมีการชั่งตรงวัดเนาะแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลายๆแบบแล้วก็ลองทดประเมินแบบแล้วก็เลือกแบบที่ดีที่สุดแล้วก็มาทำการออกแบบตัวดีตัวนี้คือดีไซน์ก็ออกแบบเสร็จแล้วก็verifyก็คือตรวจสอบว่ามันเป็นไปตามต้นแบบที่เราพัฒนาไหมนะอันนี้จะเห็นว่าDMADV เนี่ยจะเน้นในเชิงก่อนป้องกันมากกว่าการแก้ไขนะคะก็คือทำให้ถูกต้องซะตั้งแต่แรกนั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของการเปรียบเทียบสมรรถนะหรือเบนช์มาร์กิ้งเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เปรียบเทียบอยู่4อย่างนะ1ก็เทียบผลการดำเนินงานผลปฏิบัติงานโอเปอเรชั่นนะ2เทียบกับกระบวนการโปรเซสนะ3เทียบผลิตภัณฑ์หรือความพึงพอใจของลูกค้าโปรดักต์กับคัสเตอร์distraction แล้วก็หรือเทียบกลยุทธ์นะ strategy ซึ่งอาจจะเทียบภายในองค์กรเดียวกันนะหรืออาจจะเทียบภายนอกนะส่วนใหญ่ก็จะนิยมเทียบภายนอกเนาะเพราะจะได้รู้ว่าเราอยู่ในระดับไหนในองค์การเนี่ยเราเทียบคู่แข่งหรือไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงหรืออาจจะไปเทียบถึงระดับ world class นะที่เขาเป็นที่1ในโลกเนาะนี้ในขั้นตอนของ benchmarking เนี่ยก็จะมีด้วยกัน3ระยะใหญ่ๆคือเตรียมการเนาะระยะที่1ระยะที่2ก็ดำเนินการแล้วก็ระยะที่3เนี่ยมีการติดตามแล้วก็ทบทวนสิ่งที่ใช้เปรียบเทียบจะเห็นว่าในช่วงระยะเตรียมการนี้ก็จะมีถึงการอนุมัตินะสำรวจตัวเองหาจุดอ่อนจุดแข็งเลือกกระบวนการที่จะเปรียบเทียบสมรรถนะแต่งตั้งทีมงาน benchmarking แล้วก็ค้นหาและเลือกองค์กรที่จะเปรียบเทียบดูว่า best practice คือใครแล้วก็ติดต่อสื่อสารไปเข้าระยะที่2เนาะทำการตกลงกับผู้จะเป็นต้นแบบเก็บข้อมูลวิเคราะห์แล้วก็ทำแผนปฏิบัติการลงมือปฏิบัติแล้วก็ติดตามผลเป็นระยะที่3นะคะค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดการคุณภาพโดยรวมนะซึ่งใช้กลยุทธ์ต่างๆใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาในส่วนของการจัดการต้นทุนคุณภาพนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการคุณภาพโดยรวมแต่จะเน้นในทางด้านบัญชีมากขึ้นนะโดยที่เราจะมองว่าต้นทุนคุณภาพนั้นเนี่ยจะมี2กลุ่มใหญ่ๆทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นต้นทุนเพื่อการควบคุมหรือทำให้เกิดสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีนั่นก็คือเราจะต้องมีการป้องกันคือต้นทุนการป้องกันกับต้นทุนการประเมินนะคะต้นทุนการประเมินก็คือเราจะต้องประเมินตั้งแต่วัตถุดิบที่เราซื้อมาดีไหมประเมินเมื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นงานระหว่างทำเนี่ยสินค้าระหว่างผลิตมันยังอยู่ในสภาพที่ดีตามที่เราต้องการนะอยู่ในการกระบวนการที่เราควบคุมได้อยู่แล้วก็สินค้าสำเร็จรูปนั้นก็เป็นไปตามที่เราต้องการนะอันนี้ก็คือต้นทุนการประเมินส่วนทางด้านขวาเนี่ยเป็นต้นทุนความล้มเหลวก็มีล้มเหลวภายในกับภายนอกเนาะแยกกันยังไงถ้าภายในเนี่ยหมายถึงว่าเราตรวจพบข้อบกพร่องของสินค้าเนี่ยก่อน

ส่งมอบให้ลูกค้าเราก็เรียกว่าเป็นต้นทุนความล้มเหลวภายในที่จะต้องมาจัดการแก้ไขสินค้าตัวนั้นนะก่อนส่งมอบให้ลูกค้าแต่ถ้าเป็นความล้มเหลวภายนอกเนี่ยหมายถึงว่าสินค้านั้นหลุดไปถึงมือลูกค้าแล้วนะหลังจากส่งมอบแล้วไปเจอที่ลูกค้าอันนี้จะเป็นความเสียหายที่รุนแรงแล้วก็ส่งผลถึงก็อาจจะเสียชื่อเสียงนะนอกจากลูกค้ามาร้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องจัดการแก้ไขใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเสียชื่อเสียงขององค์ไปทีนี้ในทางทฤษฎีเนี่ยเขาก็บอกว่าเราจะทำยังไงให้สินค้าเรามีคุณภาพในทฤษฎีดั้งเดิมบอกว่าให้อยู่ในระดับที่ AQL AQL ก็คือ Acceptable Quality Level ก็คืออยู่ในระดับคุณภาพที่ยอมรับได้นะคะหมายถึงยังไงก็คือเราจะมีเส้นนี้นะคะเป็นต้นทุนการป้องกันกับต้นทุนการประเมินรวมกันแล้วเนี่ยคือเส้นนี้และส่วนเส้นที่เทลงมาตรงนี้คือต้นทุนความล้มเหลวโดยรวมทั้งภายในภายนอกนะคะถ้า2เส้นนี้ตัดกันก็คือเมื่อผลรวมเท่ากันผลรวมของอันนี้เท่ากันนะจุดนี้ต้นทุนคุณภาพโดยรวมนะ total quality cost เนี่ยจะต่ำสุดต่ำสุดหมายถึงว่าเป็นระดับที่เรายอมรับได้ว่าให้มีคุณภาพอยู่ตรงนี้เราก็ลองลากเส้นจุดลงมาข้างล่างตึ๊ดๆเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าquality of conformance เนี่ยความสอดคล้องของคุณภาพที่เราต้องการเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีทั้ง 100% แต่ว่าอยู่ในระดับที่เรายอมรับได้ว่าโอเคตามนี้แหละเราเสียต้นทุนต่ำสุดนะคะแล้วก็อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อีกแนวคิดนึงบอกว่าเราจะต้องลดของเสียให้เป็น0คือ zero defect นะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่ต้องพยายามทำให้ได้แล้วจะเกิดประโยชน์โดยมีตัวอย่างข้อมูลนะคะว่าถ้าเราใส่ต้นทุนป้องกันและประเมินไป 2.5 ล้านเนี่ยเราได้สินค้าดี 100% เลยมีข้อบกพร่องเป็น0นะคะก็คือต้นทุนความล้มเหลวโดยรวมเนี่ยเป็น0ตรงนี้เราก็จะเสียต้นทุนที่ 2.5 ล้านนะเขาก็บอกว่าถ้าเราเพิ่มต้นทุนป้องกันกับประเมินขึ้นไปอีกสิเขาบอกว่าการที่เพิ่มเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะทำให้ความล้มเหลวเป็น0นะกับมีความล้มเหลวเพิ่มขึ้น 20% นะทีนี้เราก็มาลดเหลือ 2.7 ลดเหลือ 1.5 ลด 0.5 ยิ่งลดไปปุ๊บปรากฏว่าต้นทุนความล้มเหลวเนี่ยกลับสูงขึ้นเป็น 100% นะคะนั่นก็คือเขาจะบอกเราว่าการที่เราจะบริหารจัดการต้นทุนเนี่ยต้นทุนป้องกันและประเมินไม่จำเป็นจะต้องสูงมากนะเราก็สามารถที่จะทำให้ความล้มเหลวเป็น0ได้แต่เมื่อไหร่ถ้าเราลดมันสิมันจะเกิดความล้มเหลวเนี่ยอย่างมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเห็นเส้นกราฟตรงนี้นะคะถ้าที่จุดตรงนี้ต้นทุนป้องกันกับประเมินอยู่ที่ 2.5 ความล้มเหลวเป็น0เห็นไหมคะตรงนี้ 0% เนาะก็คือจำนวนร้อยละข้อบกพร่องเป็น0แต่ถ้าเมื่อไรเราลดจาก 2.5 เนี่ยเหลือ 0.5 ปุ๊บเนี่ยความล้มเหลวจะสูงขึ้นไปถึง20ต้นทุน20สูงมากนะคะแล้วก็จะมีข้อบกพร่อง 100% นะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดในเรื่องของการพยายามที่จะบริหารจัดการต้นทุนเนี่ยเพื่อให้ได้ zero defect นะก็คือความล้มเหลวเป็น0เนี่ยนะคะนี้ในการวัดค่าต้นทุนคุณภาพเราก็จะใช้หลักความการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมนะหรือว่า ABC นะมาวิเคราะห์ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างในด้านซ้ายแล้วก็ในแต่ละกิจกรรมเนี่ยมีตัวผลักดันต้นทุนอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นการฝึกอบรมพนักงานจำนวนชั่วโมงเป็นตัวผลักดันต้นทุนก็คือถ้าใช้ชั่วโมงเยอะก็จะเสียต้นทุนเยอะนะคะหรือจำนวนในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าถ้าใช้จำนวนครั้งเยอะมีลูกค้ามาร้องเรียนมากเนี่ยต้นทุนก็จะเสียมากนะคะเราก็นำมาวิเคราะห์วัดค่าต้นทุนโดยรายงานตามประเภทของต้นทุนนะมีต้นทุนการป้องกันมีงานวิศวกรรมออกแบบและฝึกอบรมพนักงานเนี่ยเป็นต้นทุนป้องกันแล้วก็ต้นทุนประเมินก็มีทดสอบในการทดสอบในห้องปฏิบัติการต้นทุนความล้มเหลวภายในก็คือการแก้ไขงานส่งมอบลูกค้าต้นทุนความล้มเหลวภายนอกเนี่ยก็คือการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าแล้วก็ซ่อมในระยะประกันซึ่งคิดแล้วเนี่ย13จุดรวมทั้งหมดเนาะ 13.33 ต่อยอดขายนะคะงั้นผู้บริหารดูตัวเลขแล้วเนี่ยพอใจไหมถ้าอยากจะลดให้เหลือ 10% เนี่ยเราต้องไปลดตัวไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อ

ริหารจัดการต้นทุนต่อไปนะคะทีนี้ในเรื่องของรายงานการรายงานต้นทุนคุณภาพเนี่ยเราก็จะมีการจำแนกให้เห็นเพื่อผู้บริหารเนี่ยจะได้เห็นชัดเจนนะในหลักการข้อ1เนี่ยก็บอกว่าต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภทเนี่ยให้แยกออกแต่ละกิจกรรมย่อยๆแล้วก็รายงานเป็นร้อยละของยอดขายนะหรืออาจจะใช้ผสมผสานมีเป็นร้อยละของปริมาณผลิตหรือต้นทุนการผลิตหรือจำนวนชั่วโมงแรงงานทางตรงก็ได้แต่ที่นิยมเขาจะใช้เป็นร้อยละของยอดขายนะคะ2ก็คือรายงานเปรียบเทียบต้นทุนคุณภาพที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่ได้กำหนดไว้อันนี้ก็จะใช้ประโยชน์ในการควบคุมต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภทนะคะก็คือเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับงบประมาณในหลักข้อที่3บอกว่าให้เราเปรียบเทียบหลายๆงวดเพื่ออะไรก็คือผู้บริหารจะเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนคุณภาพในทั้งเรื่องของขนาดแล้วก็ทิศทางนะว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใดในข้อที่4ก็จะต้องมีการแสดงให้เห็นสัดส่วนของต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภทนะคะโดยที่เราจะให้ยอดรวมของต้นทุนคุณภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นร้อยแล้วก็คำนวณแต่ละประเภทออกมานะคะอันนี้ก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นในเรื่องของการจัดการต้นทุนให้ได้เป็นซีโร่ดีเฟกต์เนี่ยนะคะตัวเลขในข้อที่4เนี่ยจะช่วยเรานะคะแล้วก็ข้อที่5ก็คือเราจะต้องจัดทำรูปแบบให้เข้าใจง่ายเป็นกราฟแท่งกราฟเส้นแล้วก็จะให้ต้นทุนคุณภาพแต่ละเพศเนี่ยอยู่ในกราฟเส้นในกราฟเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นความสัมพันธ์แล้วก็เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแนวโน้มต้นทุนคุณภาพเปรียบเทียบยอดขายจริงเปรียบเทียบต้นทุนคุณภาพจะเห็นว่าปี 25X5 ถึง 25X9 เนี่ยยอดขายจะเพิ่มขึ้นนะจาก5ล้านเนี่ยเป็น8ล้านนะคะตรงนี้5ล้านเป็น8ล้านส่วนต้นทุนคุณภาพสีฟ้าเนี่ยตอนแรกอยู่ที่1ล้านก็จะมีแนวโน้มแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยจะค่อยลดลงช้ากว่ายอดขายที่ในอัตราที่เพิ่มขึ้นมากกว่านะคะแต่ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีว่าต้นทุนคุณภาพเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ลดลงเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแนวโน้มต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภทก็มี4ประเภทก็จะมี4เส้นด้วยกันใช่ไหมคะตรงนี้จะช่วยเห็นแนวโน้มโดยใช้กราฟเส้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสีฟ้าเนี่ยต้นทุนการป้องกันนะกับสีออกส้มๆเนี่ยก็จะอยู่ในตอนแรกๆปี 25X5 เนี่ยจะค่อนข้างต่ำพอค่อนข้างต่ำมันส่งผลอะไรผู้บริหารก็จะเห็นว่าเส้นที่มันกระโดดขึ้นไป6กับ10เนี่ยก็คือความล้มเหลวภายในภายนอกเนี่ยจะสูงนะคะเพราะนั้นผู้บริหารก็ต้องเห็นแล้วก็เราต้องจัดโปรแกรมในการปรับปรุงคุณภาพเช่นจัดฝึกอบรมพนักงานหรือการใช้บำรุงรักษาเครื่องจักรในเชิงการป้องกันให้มากขึ้นมีการประชุมกันเพื่อวางแผนคุณภาพให้มากขึ้นนะคะหรืออาจจะต้องไปดูซิว่าเครื่องมือวัดต่างๆที่เราใช้เนี่ยมันยังใช้ได้ดีแล้วก็มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการทั้งด้านวัตถุดิบงานระหว่างทำแล้วก็สินค้าสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรับปรุงตรงนี้ต้นทุนตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะสีฟ้าเนี่ยอาจจะเป็น4ล้านนะตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น 2.4 แล้วผลลัพธ์คืออะไรเราก็จะเห็นว่าไอ้เส้นสีเหลืองเนี่ยต้นทุนความล้มเหลวนอกเนี่ยมันลดลงจาก10เนี่ยเหลือ 1.5 นะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นกับผู้บริหารได้เห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็ดูว่าเราสามารถที่จะไปจัดการกับต้นทุนคุณภาพในตัวไหนที่เราควรจะจัดการนะคะแล้วอีกภาพหนึ่งนะคะแสดงสัดส่วนในแต่ละประเภทในรูปของกราฟแท่งอันนี้จะเห็นว่าปี 25X5 เนี่ยสีฟ้ากับสีชมพูเนี่ยเป็นต้นทุนป้องกันกับประเมินอยู่ที่ 20% แต่ความล้มเหลวภายในภายนอกเนี่ย 80% เลยเพราะนั้นเมื่อเรามีการบริหารจัดการทำโปรแกรมปรับปรุงคุณภาพขึ้นมานะในระยะปี X6 X7 X8 จนกระทั่งถึง X9 เนี่ยใช้เวลาถึง5ปีปรากฏว่าเราใช้ต้นทุนคุณภาพเนี่ยในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็น 65% แต่ว่าผลลัพธ์ที่ดีก็คือเรามีต้นทุนความล้มเหลวภายนอกเนี่ยลดลงเหลือ 15% จาก50เนาะเหลือ 15% แล้วความล้มเหลวภายในก็เหลือ 20% นะคะทีนี้จะสรุปในแนวทางการจัดการต้นทุนคุณภาพนะคะก็จะมี4ระยะใหญ่ๆตามหัวข้อนี้นะคะระยะแรกเป็นการเตรียมการนะคะก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงงานนะบันทึกว่าต้นทุนคุณภาพแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง

บ้างก็อาจจะต้องจดบันทึกเป็นรายเดือนนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์วิเคราะห์โดยการวัดค่าโดยใช้การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมแล้วก็นํามาวิเคราะห์ว่ามีต้นทุนตัวไหนที่มากน้อยเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เครื่องมือ7 QC ที่ได้กล่าวถึงตอนเครื่องมือ7พื้นฐาน7เครื่องมือนั้นนะคะที่จะมาวิเคราะห์เช่นผังก้างปลาหรือเป็นภูมิปาเลโต้เนี่ยก็จะหาสาเหตุของปัญหานะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาจัดทำโครงการปรับปรุงคุณภาพนะคะแล้วก็ข้อ3ก็ติดตามผลการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพแล้วก็4ก็มีการจัดทำรายงานเปรียบเทียบต้นทุนคุณภาพนะคะก่อนปรับปรุงแล้วก็หลังการปรับปรุงนะคะเพราะดูว่าหลังจากที่เราได้ปรับปรุงต้นทุนคุณภาพเนี่ยมีส่วนไหนที่เปลี่ยนแปลงแล้วทำให้เกิดผลดีนะคะแล้วก็จะได้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารเนี่ยใช้ในการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นยิ่งต่อไปนะคะก็น่าจะเป็นการสรุปในเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยที่10นะทั้งด้านของการจัดการคุณภาพโดยรวมนะ Total Quality Management หรือ TQM นะแล้วก็ในเรื่องของการจัดการต้นทุนคุณภาพนะคะต้องมีองค์ประกอบ4ประเภทด้วยกันนะเราจัดสัดส่วนให้มันเหมาะสมโดยการเพิ่มต้นทุนป้องกันต้นทุนการประเมินก็จะช่วยลดต้นทุนความล้มเหลวภายในและภายนอกลงนะคะเพราะนั้นทำยังไงก็ตามเนี่ยช่วยให้เราเข้าสู่ Zero Defect นะก็จะทำให้โรงงานเราเนี่ยผลิตสินค้ามีคุณภาพสร้างคุณค่าให้กับลูกค้านะคะค่ะค่ะก็จะเป็นการทบทวนท้ายหน่วยที่7 8และ10นะคะเรามาเริ่มต้นดูในการทบทวนหน่วยที่7นะคะหน่วยที่7คำถามที่นำมาใช้เนี่ยหาเขาถามว่าตามแนวคิด Triple Bottom Line หรือ TBL เนี่ยองค์กรธุรกิจจะต้องทำให้บรรลุเป้าหมายสู่ความยั่งยืนได้ด้วยการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในข้อใดนะคะมี3อย่างใช่ไหมคะ Triple แปลว่า3เนาะ Bottom Line เมื่อก่อนนี้เราจะบอกว่า Bottom Line คือกำไรสูงสุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มองข้ามเรื่องกำไรไปเลยนะมันอยู่ที่ข้องงกับจอจานคำตอบคือข้อจอจานนะคะเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน3อย่างที่นำไปสู่ความยั่งยืนจากคำถามในเรื่องTriple Bottom Line นั้นเราก็ได้ตอบไปแล้วว่าคือต้องเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือส่วนที่เป็น intersection กันในวงกลม3ส่วนเนี่ยคือต้องมีความเกื้อกูลต่อกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะองค์กรไม่ใช่ว่าจะแสวงหาแต่กำไรอย่างเดียวต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมสังคมต้องก้าวหน้าแล้วก็ต้องมีการดูแลสิ่งแวดล้อมดินน้ำอากาศระบบนิเวศต่างๆด้วยนะคะคำถามข้อที่2ข้อใดไม่ใช่ชื่อเรียกของการรายงานความยั่งยืนนะไม่ใช่ชื่อเรียกจะเห็นว่าชื่อความเป็นพลเมืองเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าไม่ว่าตัวบริษัทก็เป็นพลเมืองนะคะองค์กรต่างๆก็เป็นพลเมืองเป็นพลเมืองที่ดีเพราะนั้นต้องสร้างสังคมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะหรือไตรกำไรสุทธินี่ก็คือไตรคือ3นะคะแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะฉะนั้นคำตอบที่ไม่ใช่นะก็คือคอควายนะคะรายงานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นสิ่งตัวหลอกนะคะต่อไปคำถามที่3 GRI 200อันนี้คือมาตรฐานสำหรับการรายงานในด้านใดอันนี้ค่อนข้างจะเป็นความจำหน่อยนะคะรหัส200เนี่ยเพื่อให้เราเรียกใช้ได้ถูกเพราะว่านักบัญชีจะต้องนำมาใช้ใช่ไหมคะผู้ที่จะทำรายงานเนี่ยจะต้องรู้ว่าเอ๊ะหมวด200เนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะคะคำตอบคือด้านเศรษฐกิจนะคะด้านเศรษฐกิจต่อไปข้อ4การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG เนี่ยเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะคะเพราะว่าในแบบ 56-1 เนี่ยสำนักงานกลต.ก็บอกว่าให้บริษัทจดทะเบียนจะต้องเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG E นั้นก็มาจากคำว่าenvironmental สิ่งแวดล้อมนะ social สังคมใช่ไหมคะ G governance ก็คือข้อ
คอควายนะคะสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นความจำเหมือนกันเพราะว่าต้องรู้ว่าสำนักงานกำกับดูแลเนี่ยก.ล.ต.ได้กำหนดไว้ต้องทำอะไรนะคะก็ค่อนข้างจะต้องเป็นความจำหน่อยมาตรฐานเกี่ยวกับการรายงานด้านการต่อต้านในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นมาตรฐานย่อยสำหรับรายงานด้านใดนะด้านการต่อต้านคอร์รัปชันก็เป็นเรื่องของอะไรคะเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าถ้ามีการต่อต้านเนี่ยกันก็จะส่งผลต่อกำไรถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลต่อกำไรใช่ไหมคะก็จะทำให้ถ้าธุรกิจล้มเหลวก็ส่งผลเศรษฐกิจของประเทศด้วยโดยรวมนะคะก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะอันนี้ให้ดูหน้าตาของ GRI Standard นะคะนักศึกษาจะไปได้ค้นคว้าเพิ่มเติมได้เนี่ยเราก็จะไปอ่านเพิ่มเติมใน GRI 200นะคะในเรื่องของ Anti Corruption ซึ่งใน GRI 205เนี่ย Anti Corruption เนี่ยเขาก็จะมีตัวที่กำหนดหาท็อปปิกที่ให้เปิดเผยย่อยๆเนี่ยมี205-1นะให้ประเมินการดำเนินงานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันนะคะแล้วก็205-2เนี่ยให้รายงานเกี่ยวกับการสื่อสารและก็การฝึกอบรมทั้งคณะกรรมการกำกับดูแลแล้วก็พนักงานนะในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคอร์รัปชันแล้วก็205-3เนี่ยก็เป็นการคอนเฟิร์มเหตุการณ์คือยืนยันเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันแล้วก็การปฏิบัติแก้ไขนะคะอันนี้ก็เพื่อให้รู้ว่าเขากำหนดในลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดลงไปอีกใน205-1 205-2 อย่างเงี้ยนะคะทุกมาตรฐานก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะค่ะต่อไปคำถามคือข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบพื้นฐานของกรอบการรายงานเชิงบูรณาการนะ Integrated Report เนี่ยIR เนี่ยนะคะ Integrated Report ไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐาน IIRC สภาการรายงานเชิงบูรณาการนานาชาติเขากำหนดไว้จำได้ไหมคะมีอยู่ด้วยกัน8ข้อใดที่ไม่ใช่นะคะเขาก็จะเน้นเรื่องแบบจำลองเรื่องความเสี่ยงโอกาสเรื่องกลยุทธ์ที่จะต้องเชื่อมโยงนะกับการจัดสรรทรัพยากรกับแบบจำลองกับความเสี่ยงแล้วก็ส่งผลต่อผลการประกอบการเพราะฉะนั้นใน4ข้อบนเนี่ยเป็นส่วนประกอบพื้นฐานถ้าเราเชื่อมโยงได้เนี่ยเราก็จะเลือกตอบข้อนี้ได้ส่วนในเรื่องที่ไม่ใช่ก็คือศักยภาพของบุคลากรนะคะคำถามต่อไปถามว่าความแตกต่างระหว่างการรายงานตามกรอบ GRI กับตามกรอบ IIRC นั่นคือข้อใดนะคะเมื่อในหน่วยที่7เนี่ยได้สรุปเป็นตารางเปรียบเทียบไว้นะคะคำตอบคือ IIRC เนี่ยกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้ข้อมูลจะเน้นผู้ลงทุนเป็นหลักนะคะแล้ว IIRC เนี่ยเป็นมาตรฐานไหมคำตอบคือไม่ใช่มันเป็นแค่เฟรมเวิร์กนะคะกรอบแนวคิดแล้วก็ IIRC องค์กรที่จัดทำคือบริษัทมหาชนจำกัดนะคะไม่ใช่ไม่ได้เน้นเอกชนจำกัด IIRC บูรณาการร่วมอันนี้เขาจะเน้นเรื่องของทุน6อย่างนั้นด้วยนะคะมีการเชื่อมโยงสื่อสารในวงกว้างไหมไม่ได้วงกว้างนะคะจะมีเน้นในเรื่องผลประกอบการแล้วก็กลยุทธ์แล้วก็การเชื่อมโยงกับทุน6ประการขององค์กรที่มีอยู่นะคะค่ะต่อไปก็เป็นการทบทวนท้ายหน่วยที่8นะคะจะมีคำถามว่าขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าคืออะไรจำห่วงโซ่คุณค่าหรือ value chain ของ E Porter ได้ไหมคะเขาก็จะมีกิจกรรมหลักกับกิจกรรมสนับสนุนใช่ไหมคะเพราะนั้นในขั้นตอนแรกคืออะไรกอไก่ขอไข่ขอควายงูเนี่ยทราบหมดเลยทราบความสามารถหลักความจุดแข็งจุดอ่อนจุดที่เพิ่มคุณค่าอันนี้มันคือประโยชน์ของการวิเคราะห์ค่ะแต่การวิเคราะห์ขั้นตอนแรกคืออะไรก็คือต้องระบุกิจกรรมในห่วงโซ่ว่ามีกิจกรรมอะไรที่เพิ่มมูลค่ากิจกรรมอะไรที่ไม่เพิ่มมูลค่านะคะอันนั้นคือเราต้องตอบการระบุกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของกิจการเราให้ได้นะคะค่ะคำถามที่2ห่วงโซ่คุณค่าคือการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรเริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบ
เพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าสำหรับผู้ใดอันนี้ถามว่าสำหรับผู้ใดนะคะก็มีลูกค้าผู้ส่งมอบผู้รับมอบผู้จัดจำหน่ายผู้สนใจทุกฝ่ายนะคะคำตอบคือเราจะสร้างให้กับลูกค้านะคะเพราะเราจะมุ่งเน้นให้ทำให้ดีทำให้เพิ่มคุณค่าแก่ลูกค้าหรือทำให้เหนือความคาดหวังที่ลูกค้าต้องการ

สนับสนุนได้เห็นว่าในห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเป้าหมายสุดท้ายข้างขวาสุดคือลูกค้านะคะที่จะต้องเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าหรือในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนี่ก็เราต้องเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะงั้นคำตอบเมื่อสักครู่เราเลยตอบว่าลูกค้านะคะส่วนสายห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยที่เป็นห่วงโซ่ร้อยกันมาเนี่ยในผู้ตั้งแต่ต้นทางผู้ผลิตวัตถุดิบถึงโรงงานถึงการจัดจำหน่ายอันนี้เป็นการร้อยกันขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกันนะคะแต่เป้าหมายคือการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้านั่นเองนะคะในข้อ3ถามว่าข้อใดต่อไปนี้จัดเป็น downstream activity downstream คืออะไรก็คือกิจกรรมปลายน้ำนะคะปลายน้ำถ้า upstream ก็คือต้นน้ำถามลงไปที่อุตสาหกรรมผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรคือกิจกรรมปลายน้ำปลายน้ำคำตอบก็คือข้องูนะคะการรับคืนสินค้าและการตอบข้อสักถามของลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหลังจากการขายไปแล้วนะคะดาวสตรีมเนี่ยการขายไปหลังจากผลิตแล้วนะคะถ้าเป็นอัพสตรีมนี่คือก่อนผลิตนะก่อนผลิตก็มีการวิจัยพัฒนานะถ้าเป็นข้อจอจานเนี่ยเป็นอัพสตรีมถ้าเป็นกอไก่ขอไข่ขอควายเนี่ยจะเป็นในการผลิตการบรรจุหีบห่อการประกอบเครื่องนะเป็นการผลิตนั้นดาวสตรีมก็คือรับคืนแล้วก็ตอบข้อซักถามนะของลูกค้าหลังจากขายนะคะหลังจากผลิตในข้อที่4ในขั้นเจริญเติบโตควรกำหนดราคาสินค้าที่มีคุณลักษณะแตกต่างจากสินค้าคู่แข่งอย่างไรพอเติบโตเนี่ยยอดขายจะสูงขึ้นเร็วใช่ไหมคะลูกค้ารู้จักสินค้าเราแล้วเพราะนั้นเราอาจจะกำหนดราคาที่ทำไมคะสูงกว่าคู่แข่งขันได้นะคะเพราะว่าสินค้าเราติดตลาดแล้วเนาะอันนี้ก็ให้เห็นภาพเนี่ยช่วงเติบโตจะเห็นไหมคะว่าเส้นกราฟเนี่ยค่อนข้างจะมีความชันสูงแต่ว่ายอดขายเราเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะสินค้าเราติดตลาดนั้นเราอาจจะเราได้ประโยชน์ตรงนี้สร้างกำไรตรงนี้แหละก็คือต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเราลดลงเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มราคาขายสูงกว่าคู่แข่งได้นะคะในข้อ5กิจกรรมใดไม่ใช่กิจกรรมหลักในห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตสินค้าไม่ใช่กิจกรรมหลักคำตอบก็คือจอจานนะคะเมื่อกี้เราก็ได้ทบทวนไปทีแล้วนะคะพอตเตอร์แวลูเชนเนี่ยจะเห็นว่ากิจกรรมหลักตั้งแต่ซ้ายไปขวานะคะมีการนำเข้าผลิตนำออกแล้วก็ขายตลาดการขายแล้วก็บริการลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราตอบตัวที่เป็นไม่ใช่กิจกรรมหลักนะคะก็คือโครงสร้างพื้นฐานอันนี้เป็นกิจกรรมสนับสนุนนะคะก็คือทางด้านการบริหารทั่วไปทางด้านการเงินบัญชีทางด้านกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมสนับสนุนนะคะไม่ใช่กิจกรรมหลักค่ะอันนี้ก็ต่อไปเป็นการทบทวนท้ายหน่วยที่10นะคะหน่วยที่10จะเป็นเรื่องของ TQM กับ Cost of Quality นะคำถามที่1คือลูกค้าภายในเนี่ย Internal Customer ตามแนวคิด TQM หมายถึงใครเขาจะพูดถึงลูกค้าภายในลูกค้าภายนอกถ้าเราได้ยินคำว่าลูกค้าเราก็มักจะหนึ่งหมายถึงคนที่ไปซื้อสินค้าและบริการของกิจการใช่ไหมคะแต่อันนี้ถามว่าลูกค้าภายในลูกค้าภายในคือใครนะคำตอบคือก็คือข้ออะไรคะลูกค้าที่จงรักภักดีหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคำตอบคืออันนี้นะคะข้อ2ถามว่าแผนภาพที่ใช้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวแปรว่าสัมพันธ์กันหรือไม่หรือไม่มีความสัมพันธ์กันเลยและถ้ามีความสัมพันธ์มีแนวโน้มไปในทิศทางใดหรือตรงกันข้ามเนี่ยในระดับมากน้อยเพียงใดภาพเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้คำตอบคือผังการกระจายนะคะ scatter diagram นะคะว่าคงจำได้นะคะเราจะบอกว่าถ้า x น้อย y น้อยx มาก y มากอันนี้เป็นบวกนะแต่ถ้าสัมพันธ์ทางบวกแต่ถ้า x น้อย y มาก x มาก y น้อยนี่สัมพันธ์ทางลบแต่ถ้ากระจัดกระจายนี่คือไม่มีความสัมพันธ์กันนะคะในข้อ3ถามว่าในการจัดการคุณภาพด้วย six sigma นะคะ six sigma เนี่ยแนวทางใดที่ใช้ในการกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วปัญหามีกระบวนการหรือปัญหาเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วจึงค้นหาสาเหตุหลักและปรับปรุงแก้ไขกระบวนการให้ได้ผลลั

ที่ดีนะอันนี้ก็จะมีคำตอบคือ DMAIC นะคะ DMAIC นะคะลองทบทวนในภาพนี้นะคะ DMAIC เมื่อกี้ได้ในเนื้อหาเนี่ยจะยกตัวอย่างเรื่องการทำปาต้องโกนะคะแต่ว่าตรงนี้ลองเรามาดูตัวอย่างใหม่นะว่าสมมติว่าคนนี้ไปทำงานแล้วก็จะมีรถบริการรับส่งพนักงานทุกเช้าแกก็จะไปเลทไม่ทันนะเพราะว่าแกมาถึงปัญหาคือแกไปถึงที่ทำงานเนี่ยช้าเพราะว่านั่งรถบริการที่รับส่งเนี่ยไม่ทันสาเหตุคืออะไรแกก็อันนี้คือปัญหา define นะกำหนดปัญหาก่อนเสร็จแล้วก็ลองมาวัดอะไรวัดดูว่าทำไมแกถึงแกเดินทางจากบ้านแกเนี่ยมาถึงที่ป้ายรถเนี่ยช้าไป 4-5 นาทีอันนี้ก็คือวัดนะ measure วัดกระบวนการที่เป็นอยู่ว่าแกมาช้า 4-5 นาทีเลยตกรถนะไปไม่ทันรถทีนี้แกก็มาลองวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นปันข้อมูลก็คือว่าแกจะทุกเช้าเนี่ยจะต้องมาค้นหาว่าเอกสารอะไรบ้างที่จะนำใส่กระเป๋าไปทำงานในวันนี้ก็เลยเสียเวลาตรงนี้นะนั้นก็ต้องมาปรับปรุงวิธีปรับปรุงก็คือทำไมคะก็ต้องไปดูในชั้นเอกสารที่ของตัวเองที่บ้านนะว่าเอกสารไหนที่ไม่จำเป็นก็ต้องลบทิ้งไปบ้างนะคะเอาเอกสารเฉพาะที่จำเป็นแล้วก็จัดวางให้เป็นระเบียบแล้วก็พอตอนเย็นของวันนั้นเนี่ยจะต้องจัดเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานพรุ่งนี้ใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยพอเช้าเนี่ยก็สามารถที่จะหิ้วกระเป๋าไปได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการ improve เสร็จแล้วก็ control ก็คือว่าแกก็ต้องดูสังเกตทำอย่างเงี้ยทุกครั้งว่าเอกสาร ที่ไม่จำเป็นมันต้องไม่อยู่บนชั้นนะแล้วก็ต้องจัดเตรียมเนี่ยทุกคืนให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางตอนเช้านะคะนั้นก็จะเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้ที่เรียกว่า DMAIC นะคะในข้อ4ข้อใดเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุนการประเมินการประเมินก็เน้นในเรื่องของการวัดการทดสอบการตรวจสอบนะคะถ้ามีการทดสอบการวัดการตรวจสอบเนี่ยคำพวกนี้มันเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดในเรื่องของการประเมินนะคะก็คือคำตอบคือข้อขอไข่นะคะซึ่งอาจจะเป็นทั้งวัตถุดิบสินค้าระหว่างผลิตสินค้าสำเร็จรูปก็ได้นะตรงนี้แต่ถ้าข้อกอไก่เนี่ยการวางแผนคุณภาพมีการประชุมกันระดมสมองเพื่อวางแผนอันนี้เป็นเรื่องของการป้องกันนะคะการฝึกอบรมด้านคุณภาพให้แก่พนักงานการทำการซ่อมบำรุงเครื่องจากเชิงป้องกันอันนี้ก็เป็นต้นทุนป้องกันนะคะส่วนต้นทุนในข้อจอจานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหาสาเหตุของความบกพร่องอันนี้จะเป็นต้นทุนอะไรคะความล้มเหลวภายในนะคะคือเมื่อเราก่อนส่งมอบลูกค้าเนี่ยเราพบว่ามีข้อผิดพลาดนะเราก็จะต้องทำการรีเวิร์กงานนะแก้ไขให้มันเป็นสินค้าที่ดีก่อนจะส่งมอบนะเราก็ต้องมาวิเคราะห์หาสาเหตุอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมในทำให้เกิดต้นทุนความล้มเหลวนะคะนั้นโดยสรุปถ้าเราถามต้นทุนการประเมินเนี่ยหาคำว่าทดสอบตรวจสอบหรือวัดอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นคำที่อยู่ในเรื่องของต้นทุนการประเมินข้อที่5ถามว่าจุดที่ต้นทุนคุณภาพโดยรวมต่ำสุดคือข้อใดอันนี้ในทางทฤษฎีบอกว่าเส้นที่กราฟตัดกันนะคะก็คือกราฟเส้น2เส้นตัดกันคือข้อจอจานคือต้นทุนป้องกันบวกต้นทุนประเมินเนี่ยเป็นเส้นหนึ่งนะและอีกเส้นหนึ่งก็คือต้นทุนความล้มเหลวภายในภายนอกเนี่ยเราเรียกต้นทุนความล้มเหลวโดยรวมถ้าตัดกันณจุดไหนเนี่ยก็เป็นจุดที่ต้นทุนคุณภาพโดยรวมเนี่ยต่ำสุดแปลว่ากลุ่ม2ต้นทุนเนี้ยเท่ากันนะคะอันนี้เป็นกราฟใช่ไหมคะณจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ต้นทุนคุณภาพโดยรวมเนี่ยต่ำสุดแล้วก็มีระดับคุณภาพที่ยอมรับได้คืออาจจะไม่ได้ของดี 100% นะแต่ว่าเราก็ยอมรับได้เนื่องจากว่าต้นทุนคุณภาพเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำสุดนะคะในข้อ6ถามว่าเครื่องมือการจัดการคุณภาพที่เป็นแผนภูมิแท่งแสดงการกระจายความถี่ของข้อมูลโดยแต่ละแท่งวางเรียงติดกันนะในแนวแกนตั้งเป็นตัวเลขแสดงค่าความถี่ในแต่ละชั้นแกนนอนเป็นข้อมูลคุณสมบัติของสิ่งที่สนใจใช้ดูความแปรปรวนของกระบวนการว่ามีความแปรปรวนไหมนะอันนี้คือแผนภูมิอะไรนะแผนภูมิที่ว่านี้ก็คือฮิสโตแกรมนะคะเราเรียกฮิสโตแกรมนะคะหน้าตาเป็นแบบแท่ง

กราฟแท่งติดกันนะแบบทั้งปกติแบบแยกเป็นเกาะหรือแบบฟันปลานะนี่เรียกว่าฮิสโตแกรมในข้อ7ถามว่าเกณฑ์การให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทยเนี่ย Thailand Quality Award เนี่ยนะคะมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเนี่ยเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศใดนะคะรางวัลคุณภาพเนี่ยเราก็จะเห็นที่มีชื่อเสียงก็ของญี่ปุ่นอันนี้ก็คือรางวัลเดมมิงใช่ไหมคะแล้วก็มีของอเมริกาของอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันคำตอบอันนี้ของเราเนี่ยใช้ของประเทศของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเรามาดูในหน้าตาของ TQA เนี่ย Thailand Quality Award จะเป็นช่อฟ้าสีทองอร่ามนะลอยเด่นในห้วงจักรวาลเคียงข้างด้วยดาวฤกษ์ดวงใหญ่ส่องประกายระยิบระยับอยู่ในกรอบรูปอันนี้เป็นช่องหน้าต่างทรงไทยนะคะสวยงามเลยความหมายของเขาก็คือรางวัลคุณภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่พึงปรารถนาของทุกหน่วยงานเพราะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทุกด้านตลอดจนผลประกอบการที่ดีซึ่งเทียบเท่ากับองค์กรที่ยอมรับว่ามีคุณภาพสูงสุดในโลกนะคะเพราะนั้นเราก็เลยไปอ้างอิงในหลักเกณฑ์การวัดในการให้รางวัลเนี่ยตามของสหรัฐอเมริกาซึ่งเกณฑ์ของสหรัฐเนี่ยเขาชื่อรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาลคอมบรันดิตนะคะเนื่องจากว่าชื่อตามชื่อของคนที่ริเริ่มรางวัลเนี่ยนะคะมันคอมMBNQA เนี่ยนะคะเป็นของสหรัฐอเมริกาเขาก็จะกำหนดเกณฑ์ในกระบวนการที่จะวัดเนี่ยกระบวนการที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยมี6หมวดด้วยกันแล้วก็หมวดสุดท้ายเป็นเรื่องของผลลัพธ์ใน6หมวดที่สัมพันธ์กันนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็1ในเรื่องของการนำองค์กรในเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องของลูกค้าในเรื่องของการวัดการวิเคราะห์การจัดการความรู้ในเรื่องของบุคลากรแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติการซึ่งจะมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็อีกหมวดหนึ่งก็คือดูผลลัพธ์ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นเกณฑ์ที่ประเทศไทยเราเนี่ยนำมาใช้นะคะก็จะเห็นว่าที่ได้ทบทวนมาเนี้ยเป็นในเชิงปรนัยนะคะซึ่งนักศึกษาก็สามารถไปทบทวนเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนแล้วก็ทั้งกิจกรรมท้ายหน่วยนะคะซึ่งจะมีทั้งแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและก็หลังเรียนนะคะแต่ว่าในการทำเนี่ยเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์กับตนเองนะคะโดยไม่เปิดดูเฉลยก่อนนะคะเราต้องอ่านให้เข้าใจก่อนนะบางสิ่งเราต้องใช้ความจำนะคะบางสิ่งเราสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์หรือนำไปใช้ได้เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะลองทำดูแล้วก็ลองคืออ่านแล้วทำดูเนี่ยแล้วก็ค่อยมาตรวจกับแนวเฉลยที่ให้ไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยก็จะเน้นสำหรับผู้เนื่องจากว่าชุดนี้เป็นชุดวิชาเลือกนะไม่ใช่บังคับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ได้เรียนวิชานี้แต่บางคนเนี่ยถ้าเป็นเขาเรียกว่าสายที่จะเป็น CFO นะคะ CFO คือ Chief Financial Officer เนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งสูงสุดของนักบัญชีที่แบบว่าคาดหวังนะสำหรับคนที่แบบอยากก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดของนักบัญชีเนี่ยคือ CFO เป็น Chief Financial Officer นะคะก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารของทีมบริหารเนี่ยก็ต้องมีความซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์คือหมายถึงว่าการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้บริหารเนี่ยจะต้องตรงประเด็นแล้วก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะความเป็นจริงต้องมีหลักฐานสนับสนุนนะคะซึ่ง IFAC เนี่ยสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติเนี่ยเขาก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติงานของนักบัญชีนะโดยทั้งนักบัญชีที่เป็นนักบัญชีทางด้านการเงินคือนำเสนอข้อมูลทางการเงินให้กับผู้ใช้ภายนอกนะงบการเงินนั้นก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะส่วนในเอกสารเล่มนี้จะเป็นเอกสารการสอนเล่มนี้เป็นการบัญชีเพื่อการจัดการนะคะซึ่งการบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยเราเน้นในการให้ข้อมูลกับผู้บริหารนะคะซึ่งก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องความเป็นจริงมีหลักฐานนะคะแต่บางสิ่งเนี่ยเราจะต้องใช้การคาดการณ์อนาคตหรือการพยากรณ์อันนั้นเราก็ต้องใช้หลักของทฤษฎีนะหลักของทฤษฎีที่ถูกต้องเนี่ยนำประยุกต์ใช้นะคะ
เพราะฉะนั้นอันนี้ครูขอเน้นย้ำเรื่องจริยธรรมในการทำงานนะคะนอกจากเราจะมีองค์ความรู้ที่ดีมีความแม่นยำในทางทฤษฎีนะคะแล้วเราจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตนะคะมีหลักฐานมีเอกสารประกอบในการตัดสินใจนะคะไม่ใช่อะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องถือถึงเกียรติยศของการทำงานในฐานะนักบัญชีนะคะแล้วก็ถ้าคนที่ไปสายเนี้ยเป็น CFO เนี่ยก็ต้องมาเลือกในการเรียนกับชุดวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงนะคะส่วนคนที่อาจจะไปสายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นก็อาจจะต้องไปเลือกชุดวิชาการสอบบัญชีการตรวจสอบภายในขั้นสูงนะคะอันนั้นก็จะไปสายที่เรียกว่า CPA เป็นผู้ที่ได้เซอร์ติฟิเคทเป็นนักบัญชีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะคะค่ะก็คงจะจบในการทบทวนท้ายหน่วยนะคะในเท่านี้ค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: จัดแถวหนึ่ง
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็นักศึกษานะครับวันนี้นะครับจะเป็นการบรรยายนะครับหน่วยที่1นะครับเรื่องฟังก์ชันลิมิตความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับซึ่งเป็นของชุดวิชานะครับ90208นะครับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องฟังก์ชันนะครับซึ่งเป็นหัวใจของหน่วยนี้นะครับเราเริ่มต้นด้วยการทบทวนเรื่องเซตนะครับเซตนะครับในทางคณิตศาสตร์นะครับก็คือหมายถึงกลุ่มนะครับของคนสัตว์สิ่งของหรืออาจจะเป็นตัวเลขนะครับที่เรากำลังสนใจอยู่นะครับซึ่งในวิชาคณิตศาสตร์เนี้ยนะครับกลุ่มของสิ่งที่เราสนใจก็คงหนีไม่พ้นกลุ่มของตัวเลขนะครับในทางปฏิบัตินะครับเราจะใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะครับของภาษาอังกฤษนะครับในการที่จะแทนเซตนะครับก็คือ A ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ตัวอักษรนะครับภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะครับในการแสดงสมาชิกนะครับที่อยู่ในเซตนั้นนะครับการที่เราจะบอกว่า A เล็กนะครับเป็นสมาชิกของ A ใหญ่นะครับถ้าเกิดเราพูดต้องพูดเป็นพูดภาษายาวๆนะครับในทางคณิตศาสตร์เราก็จะมีสัญลักษณ์นะครับก็คือเราจะใช้ตัวคล้ายๆตัว E นะครับย่อมาจากคำว่า element นะครับก็คือถ้าเกิดเห็นสัญลักษณ์ AEA เมื่อไหร่นะครับก็คือหมายความว่า A เล็กเป็นสมาชิกที่อยู่ในเซต A ใหญ่นั่นเองนะครับหรือในทางตรงข้ามนะครับถ้าเกิดเราจะบอกว่า A เล็กไม่เป็นสมาชิกของ A ใหญ่นะครับเราก็จะใช้สัญลักษณ์คล้ายๆกันนะครับก็คือ A นะครับ E แล้วก็ A แต่ตรงตัว E ก็จะมีขีดตรงกลางนะครับแสดงคำพูดที่บอกว่าไม่เป็นสมาชิกของ A ใหญ่นะครับลองดูตัวอย่างนี้ประกอบนะครับตัวอย่างนี้คือตัวอย่าง 1.1 นะครับซึ่งอยู่ในเอกสารนะครับหรือหนังสือประกอบหน่วยที่1นะครับถ้าเกิดผมให้ A นะครับแทนเซตซึ่งมีสมาชิกอยู่4ตัวนะครับก็คือ1 2 3 4นะครับเราจะเห็นว่าเลข2นะครับเป็นสมาชิกที่อยู่ในเซต A นะครับเราก็จะเขียน 2EA นะครับแต่เลข5ใช่ไหมครับไม่ได้อยู่ในเซต A ใหญ่นะครับเราก็จะใช้สัญลักษณ์ AE แล้วก็ขีดค่าตรงกลางนะครับ A ใหญ่นะครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับของเซตนะครับซึ่งเป็นสับเซตของจำนวนจริงนะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวที่สำคัญนะครับซึ่งสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์สากลนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ตัว N นะครับตัวหนาตัว Z ตัวหนาตัว Q ตัวหนาแล้วก็ตัว R ตัวหนานะครับโดยที่ตัว N ตัวหนาตัวนี้นะครับแทนเซตของจำนวนนับนะครับทุกคนน่าจะคุ้นเคยนะครับกับจำนวนนับนะครับว่ามันคืออะไรส่วนแซดนะครับก็คือแทนเซตของจำนวนเต็มนะครับซึ่งจำนวนนับก็คือจำนวนเต็มบวกนั่นเองนะครับตัวคิวนะครับก็คือจำนวนตรรกะนะครับจำนวนตรรกะก็คือจำนวนที่เขียนในรูปเศษส่วนได้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเซตของตัวเลขตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือตัว R นะครับก็คือแทนเซตของจำนวนจริงนั่นเองนะครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่านะครับตัว n เนี่ยนะครับเซตทุกๆจำนวนนับเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับทุกๆจำนวนเต็มเป็นจำนวนตรรกะแล้วก็ทุกๆจำนวนตรรกะเป็นจำนวนจริงนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้ความสำนี้สัญลักษณ์ที่เป็นตัว u นะครับตัวนี้นะครับคล้ายๆเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับนะครับอันนี้แทนสัญลักษณ์ของสิ่งที่เรียกว่าการเป็นเซตย่อยหรือซับเซตนะครับนั่นก็คือถ้าเซตข้างหน้าเป็นเซตย่อยของเซตหลังก็คือทุกๆสมาชิกในเซตข้างหน้าจะต้องอยู่ในเซตข้างหลังนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคอนเซปต์นะครับที่นักศึกษาควรจะทราบไว้ก็คือการที่เรามีเซต2เซตจะเท่ากันนะครับเราจะกล่าวว่าเซต A เท่ากับเซต B นะครับก็ต่อเมื่อนะครับเซตทั้ง2นะครับมีสมาชิกเหมือนกันทุกประการ

นั่นเองนะครับถัดมานะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการนะครับเขียนเซตอยู่2แบบนะครับแบบแรกเขาเรียกว่าการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกนะครับก็คือเราจะสามารถเห็นสมาชิกทุกตัวที่อยู่ในเซตนั้นได้นะครับแบบนี้นะครับจะเหมาะนะครับสำหรับเซตซึ่งมีสมาชิกน้อยๆนะครับมีสมาชิกน้อยตัวนะครับส่วนแบบหลังเนี่ยก็คือถ้าเกิดเซตของเรามีจำนวนสมาชิกเยอะๆนะครับหรือมีสมาชิกเป็นอนันต์เนี่ยแบบหลังนะครับก็คือเราจะอธิบายเซตนะครับโดยใช้วิธีการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขนะครับก็คือเหมาะสำหรับเซตที่มีจำนวนสมาชิกมากๆนะครับหรือมีเป็นอนันต์นะครับถัดมาเราลองมาดูตัวอย่างนะครับให้เราคุ้นเคยนะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่ 1.3 นะครับสมมุติถ้าเกิดผมให้ A นะครับแทนเซตซึ่งมีสมาชิกก็คือ3 5 7 9นะครับเขียนแบบนี้ก็คือเขาเรียกว่าเขียนแบบแจกแจงสมาชิกนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเซตของเราเนี่ยเป็นเซตอนันต์การที่จะเขียนสมาชิกทุกตัวเนี่ยเราเขียนไม่ไหวใช่ไหมครับสัญลักษณ์ที่จะใช้นะครับก็คือถ้าเกิดเราเห็นแพทเทิร์นนะครับว่ามันซ้ำกันเราก็อาจเขียนเป็น3 5 7 9คอมมานะครับซึ่งเราก็คงเดาได้นะครับว่าตัวถัดไปก็คงเป็นเลข11นะครับ13 15นะครับวิธีการเขียนเซตแบบนี้ก็คือเราก็จะใช้คอมมานะครับแล้วก็จุดดอทดอทดอทนะครับทีนี้คำสั่งของตัวอย่างข้อนี้เขาบอกว่าเราลองเขียนเซต A แบบบอกเงื่อนไขดูซินะครับเพราะนั้นเราลองมาดูนะครับว่าเราทำยังไงดีอันดับแรกนะครับเราลองสังเกตนะครับว่าสมาชิกแต่ละตัวที่อยู่ในเซต A เช่นเลข3นะครับเราสามารถเขียนเลข3ได้อยู่ในฟอร์ม2คูณ1นะครับแล้วก็บวกกับ1ใช่ไหมครับในทำนองเดียวกันเลข5เราก็สามารถเขียนได้เป็น2คูณอยู่กับ2บวก1นะครับ7นะครับก็สามารถเขียนในรูป2คูณอยู่กับ3บวก1นะครับแล้วก็ในทำนองเดียวกัน9ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเขียนในรูป2คูณ4นะครับแล้วก็บวกกับ1นะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับเลข1เลข2เลข3เลข4ตัวนี้เป็นจำนวนนับใช่ไหมครับดังนั้นนะครับจากแพทเทิร์นที่เราสังเกตตัวนี้เราก็จะสามารถนะครับเขียน A นะครับแบบบอกเงื่อนไขได้นะครับก็คือ A อาจจะเขียนในรูปปีกานะครับก็คือเซตนะครับของ2คูณอยู่กับจำนวนนับใช่ไหมครับสมมุติผมแทนจำนวนนับด้วย N ตัวเล็กแล้วก็บวกกับ1นะครับนะครับสัญลักษณ์ขีดตรงกลางตัวนี้นะครับมาจากภาษาพูดคำว่าโดยที่นะครับล็อกเงื่อนไขของเราก็คือ N ตัวนี้ก็คือเป็นสมาชิกที่อยู่ในเซตของจำนวนนับนั่นเองนะครับเพราะนั้นอีกหนึ่งวิธีในการที่จะเขียนเซต A นะครับซึ่งเราก็เห็นว่ามันคือจำนวนคี่นะครับแบบบอกเงื่อนไขก็คือจะอยู่ในรูป 2N บวก 1นะครับโดยที่ N เป็นจำนวนนับนะครับถัดมานะครับหลังจากที่เรารู้จักเซตแล้วนะครับซึ่งก็คือกลุ่มนะครับของตัวเลขนะครับทีนี้เรากำลังอยากจะศึกษานะครับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของตัวเลข2กลุ่มนะครับเพราะนั้นเรื่องถัดมานะครับก็คือเรื่องฟังก์ชันนั่นเองนะครับฟังก์ชันคืออะไรนะครับฟังก์ชันก็คือเป็นการแสดงความสัมพันธ์นะครับของเซต2เซตนะครับซึ่งความสัมพันธ์เนี้ยไม่ใช่ความสัมพันธ์ใดๆนะครับกดว่านะครับเซต2ความสัมพันธ์นี้จะเป็นฟังก์ชันก็คือ1สมาชิกในตัวหน้านะครับจะต้องจับกับสมาชิกในตัวหลังแค่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้คือบทนิยามนะครับก็คือสมาชิกในตัวหน้านะครับก็คือเราจะปกติแล้วจะแทนด้วย x นะครับจับคู่กับสมาชิกในเซตหลังนะครับเราจะเรียกไอ้ตัวที่ถูกจับว่า fx นะครับแล้วก็นะครับเซตนะครับของสมาชิกตัวหน้าทั้งหมดนะครับเราจะเรียกมันว่าโดเมนนะครับแล้วก็เซตนะครับของ fx ที่ถูกจับทั้งหมดในเซตหลังเราจะเรียกว่ามันเป็นเรนจ์นะครับของฟังก์ชัน f นะครับในทางปฏิบัติเนี่ยเราสามารถที่จะแทนนะครับหรืออธิบายฟังก์ชันได้หลายวิธีนะครับแต่นะครับวิธีที่นิยมมากที่สุดนะครับในทางคณิตศาสตร์ก็คือเราจะแทนนะครับความสัมพันธ์นะครับของฟังก์ชันตัวเนี้ยด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์นะครับหรืออีกวิธีนึงซึ่งก็ไม่แพ้กันนะครับก็คือเราสามารถที่จะแทนนะครับฟังก์ชันนะครับด้วยรูปกราฟนะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาเราจะวาดรูปกราฟเราจะต้องวาดบนระนาบ x y ใช่ไหมครับเพราะนั้นปกติแล้วเนี่ยเราจะให้ตัวแปร y นะครับแทนค่าของฟังก์ชันนะครับก็คือ fx นั่นเองเพราะนั้นถ้าเราคุ้นเคยนะครับจากบทเรียนที่เราเรียนกันตอนม.ปลายเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะแทนฟังก์ชันให้อยู่ในรูปสมการนะครับ y เท่ากับ fx นะครับโดยที่ค่า y ก็คือ

่าของฟังก์ชัน f ณจุด x นั่นเองซึ่งของพวกนี้เดาว่านักศึกษาทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับถ้าอยากจะอ่านดีเทลเพิ่มนะครับลองอ่านดูในหนังสือประกอบนะครับหน่วยที่1ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับให้เราคุ้นเคยกับการคำนวณค่าของฟังก์ชันนะครับตัวอย่างที่ 1.6 สมมุตินะครับผมให้ f นะครับเป็นฟังก์ชันที่นิยามด้วยสูตรก็คือ fx มีสูตรเป็น 2x กำลัง 2 ลบ x บวก 1 นะครับสำหรับ x ที่เป็นจำนวนจริงใดๆนะครับคำสั่งบอกว่าจงคำนวณค่าของ fx นะครับณจุด x ที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้ตัวอย่างเช่นถ้า x เท่ากับ1นะครับเขาอยากทราบว่า f ของเลข1คืออะไรนะครับเพราะนั้นจากสูตรที่กำหนดให้ตัวนี้นะครับเวลาเราจะคำนวณหา f ที่จุด1ใช่ไหมครับที่ด้านขวาของสมการก็คือว่าถ้าเราเห็น x ตรงเมื่อไหร่เราก็จะแทน x ตัวนั้นด้วยเลข1เพราะนั้น f ของ1ที่นี้ก็คือ2นะครับคูณ1ยกกำลัง2ลบ x แล้วก็บวกขอโทษทีครับลบ1นะครับแทน x ด้วย1เนาะแล้วก็บวกด้วย1หลังจากนั้นเราก็ใช้นะครับพิชคณิตนะครับคำนวณค่าออกมานะครับ1กำลัง2ก็คือ1นะครับ2คูณ1ก็จะเท่ากับ2นะครับลบ1แล้วก็บวก1นะครับเพราะนั้นคำตอบก็คือได้เท่ากับ2นั่นเองนะครับเพราะนั้น f ของ1ก็เท่ากับ2ก็คือหมายความว่าเลข1จับคู่กับเลข2ผ่าน f ด้วยสูตรตัวนี้นั่นเองนะครับในทำนองเดียวกันที่ลบ2f ของลบ2ก็จะเท่ากับตรงไหนที่มี x ด้านขวาใช่ไหมครับเราก็จะแทน x ด้วย2เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น2คูณอยู่กับลบ2ยกกำลัง2นะครับลบนะครับแทน x ด้วยลบ2นะครับแล้วก็บวก1คำนวณค่านะครับลบ2นะครับยกกำลัง2ได้4นะครับ4คูณ2เป็น8นะครับลบลบ2ตัวนี้ก็คือบวก2ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ได้เป็น8บวก2แล้วก็บวก1นะครับซึ่งก็จะได้คำตอบเท่ากับ11นะครับทีนี้ถัดมานี่อันนี้คือสิ่งที่พวกเราค่อนข้างจะงงนะครับเวลาที่จะคำนวณค่าของ f นะครับเมื่อต้องแทน x นะครับด้วยก้อนนะครับของตัวแปรเพราะฉะนั้น f ของ t บวก1คือเท่าไหร่คอนเซปต์เดิมนะครับในการคำนวณค่า f ที่ t บวก1ก็คือจากสูตรของ fx ตัวนี้นะครับอยากคำนวณค่า f ที่ t บวก1ก็คือด้านขวานะครับเจอ x เมื่อไหร่เราก็จะแทน x ด้วย t บวก1นั่นเองนะครับเพราะนั้นเป็น2คูณ t บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับลบกับนะครับเจอ x ก็จะแทน x ด้วย t บวก1นะครับแล้วก็บวก1บรรทัดสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วเราลองซิมพลีฟายนะครับคำนวณคำตอบสุดท้ายดูนะครับตัว t บวก1ยกกำลัง2เนี่ยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าสูตรกำลัง2สมบูรณ์นะครับผลบวกกำลัง2สมบูรณ์เราลองกระจายดูนะครับสูตรก็จะมีอยู่ว่าหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2นะครับก็จะได้หน้ากำลัง2ซึ่งก็คือ t กำลัง2นะครับบวก2หน้าหลังก็คือบวก2คูณ t คูณ1ซึ่งก็คือ2 t นะครับบวกหลังกำลัง2ก็คือบวก1นั่นเองนะครับเสร็จแล้วลบ t บวก1นะครับในทางปฏิบัติเวลาเจอลบคูณอยู่กับวงเล็บเราก็กระจายลบไปที่แต่ละตำแหน่งใช่ไหมครับมันก็จะได้เป็นลบ t ลบ1นะครับแล้วก็บวกกับ1นะครับอ่ะทำงานอีกนิดนึงนะครับบรรทัดถัดมาเราลองเอา2คูณกระจายเข้าไปในวงเล็บนะครับคูณเข้าไปทีละตัวเลยนะครับเพราะนั้นก็ได้เป็น 2t สแควร์นะครับบวก2คูณ 2t ก็คือได้ 4t นะครับบวก2นะครับลบต่อด้วย t ลบ1บวก1นะครับอ่ะเราก็มาดูนะครับว่าเราซิมพลิฟายหรือลดรูปตัวไหนได้บ้างลบ1แคนเซิลกัน1ไปนะครับคำตอบสุดท้ายนะครับก็ได้เป็น 2t กำลัง2นะครับ 4t ตัวนี้สามารถรวมกับลบ t นะครับก็จะเหลือเป็นบวก 3t นะครับแล้วก็บวกกับ2นะครับเพราะนั้นสรุปสุดท้ายนะครับ f คำนวณค่าที่ t บวก1ก็จะได้คำตอบเป็น 2t กำลัง2บวก 3t บวก2นะครับตัวอย่างพวกนี้นะครับนักจิตศาสตร์น่าจะคุ้นเคยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการพูดถึงประเภทของฟังก์ชันนะครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างประเภทของฟังก์ชันที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเป็นฟังก์ชัน fx ที่อยู่ในรูปนะครับ ax บวก b นะครับฟังก์ชันประเภทนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับทำไมถึงเรียกว่าเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นเพราะว่ากราฟนะครับหรือรูปที่ใช้แทนฟังก์ชันตัวนี้ก็จะเป็นรูปเส้นตรงนั่นเองนะครับทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับมีชื่อเรียกหน่อยนึงนะครับสำหรับ f(x) เท่ากับ ax บวก b เนี่ยเราจะเรียกตัว a ตัวนี้นะครับว่าเป็นสโลปนะครับหรือว่าเป็นความชันนะครับของเส้นตรงนะครับที่เป็นกราฟของฟังก์ชัน f ตัวนี้นะครับส่วน b ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นจุดตัดแกน y นะครับ

ซึ่งเราก็น่าจะรู้นะครับว่าจุดตัดกันทางการหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเอา f ตัวนี้ไปวาดกราฟเป็นเส้นตรงนะครับกราฟก็จะตัดนะครับแกน y ที่จุด b นั่นเองทีนี้สิ่งที่ยากแล้วก็ยากที่จะหา มากกว่าการคำนวณฟังก์ชันนะครับที่เป็นฟังก์ชันลีเนียร์หรือฟังก์ชันเชิงเส้นตัวเนี้ยก็คือว่าถ้าเกิดเรามีกราฟเป็นรูปเส้นตรงนะครับดังรูปคำถามก็คือว่าเราจะสร้างฟังก์ชันหรือสูตรในการที่จะแทนเส้นตรงเส้นเนี้ยนะครับทำได้ยังไงนะครับซึ่งวิธีในการคำนวณหาสูตรนะครับของเส้นตรงนะครับที่ผ่านจุด2จุดนะครับสมมุติว่าจุดแรกมีพิกัดเป็น x1 y1 นะครับจุดที่2นะครับเรียกว่าจุด q มีพิกัดเป็น x2 y2 นะครับเส้นตรง l นะครับที่ผ่านจุด p กับจุด q นะครับอันดับแรกนะครับในการที่จะสร้างสมการเส้นตรงนี้เราจะต้องหานะครับสิ่งที่เรียกว่าความชันนะครับซึ่งปกติแล้วก็จะแทนมันด้วยตัว m นะครับสูตรในการหาความชันนะครับของเส้นที่ผ่านจุด2จุดนะครับสูตรจะมีอยู่ว่ามันคือ y2 ลบ y1 นะครับหารด้วยนะครับ x2 ลบ x1 นั่นเองนะครับโดยที่มีเงื่อนไขว่าสูตรนี้จะหาได้ก็ต่อเมื่อ x1 ต้องไม่เท่ากับ x2 นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูจากรูปนะครับสังเกตดูว่าถ้า x1 เท่ากับ x2 นั่นก็คือเส้นตรงของเราจะเป็นเส้นตรงที่ขนานกับแกน y หรือเป็นเส้นแนวดิ่งนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีเส้นแนวดิ่งความชันก็จะไม่นิยามนะครับนั่นคือข้อสังเกตจากสูตรความชันตัวนี้เสร็จแล้วนะครับสูตรนะครับของเส้นตรง l ตัวนี้นะครับก็จะมีสูตรดังนี้นะครับก็คือสูตรก็คือนะครับ y นะครับลบนะครับเราเลือกจุดผ่านมาสักจุดหนึ่งสมมุติว่าเราเลือกจุดผ่านเป็นจุด p นะครับเพราะนั้นสูตรก็จะกลายเป็น y ลบ y 1นะครับเท่ากับ m คูณวงเล็บ x ลบ x 1นะครับซึ่งสูตรตัวนี้นะครับเป็นสูตรที่เขาเรียกว่าบางทีเขาเรียกว่าเป็น point slope formula นะครับก็คือใช้สร้างเส้นตรง l นะครับที่มีความชัน m นะครับเส้นตรง l ที่มีความชัน m นะครับแล้วก็ผ่านจุดนะครับ p ซึ่งมีพิกัดเป็น x 1 y 1นั่นเองนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าอยากจะสร้างสูตรให้ f นะครับหรือหาความหรือหาฟังก์ชัน f ที่แทนที่สูตรตัวนี้วิธีทำก็คือทำอย่างนี้ครับก็คือเขียน y นะครับเท่ากับนะครับย้ายลบ m ลบ y 1นะครับไปด้านขวานะครับก็จะได้เป็น y 1บวกกับ m นะครับคูณวงเล็บ x ลบ x 1นะครับเสร็จแล้วตัว y เนี่ยก็คือ fx ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็จะได้ว่าสูตรสำหรับ fx ก็คือ fx จะเท่ากับ y 1บวก m คูณวงเล็บ x ลบ x 1นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าตัว y 1ตัวนี้เป็นค่าคงตัวนะครับ x เนี่ยเป็นตัวแปรนะครับแล้วก็ x 1ตัวนี้ก็เป็นค่าคงตัวนะครับเพราะนั้นรวมกันทั้งหมดแล้วเราก็ได้ว่าฟังก์ชันตัวนี้เป็นลีเนียร์ฟังก์ชันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูหัวข้อถัดมานะครับก็คือเรื่องลิมิตของฟังก์ชันนะครับอันนี้คือบทนิยามของลิมิตนะครับอันดับแรกนะครับสังเกตที่สัญลักษณ์ตัวนี้ก่อนนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้เขาบอกว่าลิมิตนะครับของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับมีค่าเท่ากับเลขจำนวนจริง l นะครับอย่าลืมนะครับตัว l ตัวนี้ต้องเป็นจำนวนจริงนะครับสัญลักษณ์นี้ปรากฏหมายความว่าไงครับหมายความ2ข้อนะครับข้อที่1ก็คือ f(x) สามารถประมาณได้ด้วยค่า l นะครับเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ค่า a นะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือการประมาณในข้อที่1เนี่ยนะครับทำให้ใกล้ได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับโดยการเลือก x ที่ใกล้ๆกับค่า a นะครับทีนี้ในการคำนวณเรื่องลิมิตนะครับมีเรื่องที่เราจะต้องพึงระวังนะครับอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คืออันดับแรกเลยนะครับโดยทั่วไปแล้วเวลาเราหาลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับไม่จำเป็นนะครับจะต้องเท่ากับ f คำนวณค่าที่จุด a อันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับแต่นะครับโดยส่วนใหญ่มันก็มีโอกาสเท่ากันเนาะนะครับข้อที่2ก็คือว่าเวลาเราหาลิมิตนะครับของเลขที่อยู่ในรูปเศษส่วนนะครับ f(x) ส่วน g(x) ถ้าเกิดลิมิตอยู่ในรูปนะครับ a ส่วน0นะครับโดยที่ a ไม่เท่ากับ0เราตอบได้เลยนะครับว่าลิมิตเท่ากับ0โอ๊ยขอโทษทีครับลิมิตหาค่าไม่ได้นะครับหาค่าไม่ได้แต่ก็จะมีอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งปกติก็จะเป็นข้อสอบนะครับก็คือลิมิตที่อยู่ในรูป0ส่วน0นะครับถ้าเกิดว่าลิมิตมันอยู่ในรูป0ส่วน0นะครับเรายังตอบนะครับว่าหาค่าไม่ได้นะครับก็คือลิมิตถ้าเกิดอยู่ในรูปนี้เราเรียกว่ารูปแบบไม่กำหนดนะครับเราจะเรียกว่าเราจะสรุปมันได้ว่ามันสรุปไม่ได้นะครับทีนี้พอสรุปไม่ได้

เนี่ยเราก็คงสงสัยเนาะว่าจะมีวิธีการยังไงในการที่จะได้มาซึ่งคําตอบนะครับก็คือหัวข้อถัดมานะครับก็คือวิธีการคํานวณลิมิตนะครับของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปศูนย์ส่วนศูนย์นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับจะมีเทคนิคในการคํานวณค่าอยู่ทั้งหมด3ตัวก็คือการแยกตัวประกอบนะครับเทคนิคที่2ก็คือการคูณด้วยสังยุกต์นะครับแล้วก็เทคนิคตัวที่3ก็คือแทนค่าด้วยตัวแปรตัวใหม่ทีนี้ผมลองหยิบตัวอย่างมาลองคำนวณให้ดูนะครับสักข้อหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นอยากหาลิมิตของฟังก์ชันตัวนี้อันดับแรกนะครับถ้าเกิดเราพยายามนะครับลองแทนค่าขอโทษทีครับข้อนี้น่าจะโจทย์ผิดน่าจะเป็นลิมิต x เข้าใกล้2นะครับลิมิต x เข้าใกล้2ของ x กำลัง2ลบ4หารด้วย5คูณอยู่กับวงเล็บ x ลบ2นะครับสังเกตดูว่าถ้าเกิดเราเริ่มทําการคํานวณโดยลิมิตโดยการแทนค่า x ด้วยเลข2นะครับเราจะได้ว่าค่าของลิมิตจะอยู่ในรูป0ส่วน0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราลองมาดูวิธีการคํานวณนะครับลิมิต x เข้าใกล้2ของ x กําลัง2ลบ4นะครับหารด้วย5นะครับ x ลบ2สังเกตดูว่าลิมิตอยู่ในรูป0ส่วน0นะครับเทคนิคตัวแรกที่เราจะใช้ก็คือเทคนิคการแยกตัวประกอบนะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับที่ตัวเศษเนี่ย x กำลัง2ลบ4มันอยู่ในฟอร์มหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ใช่ไหมครับเพราะนั้น เราจะใช้สูตรนะครับที่เรียกว่าสูตรผลต่างกำลัง2นะครับแยกตัวประกอบนะครับของตัวเศษได้เป็น x ลบ2คูณอยู่กับ x บวก2นะครับหารด้วยนะครับตัวเดิมนะครับ5คูณอยู่กับ x ลบ2ทีนี้แยกตัวประกอบแล้วมันเกิดข้อดียังไงเราก็จะเห็นว่ามันมีตัวที่มันซ้ํากันระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนซึ่งก็คือ x ลบ2กับ x ลบ2นะครับซึ่งคําถามก็คือตัดได้ไหมครับปกติเวลาเราตัดเราก็ตัดกันเลยใช่ไหมแต่ทีนี้สังเกตดูว่าสิ่งที่เราตัดเนี่ยมันเป็นตัวแปรใช่ไหมครับทีนี้เราเพิ่งจะบอกไปว่าเมื่อกี้ว่า0ส่วน0เนี่ยเรียกว่ารูปแบบไม่กําหนดซึ่งสรุปไม่ได้แล้วก็0ส่วน0ไม่ใช่1ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เหตุผลที่เราตัดได้นะครับเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์ตัวนี้กำกับก็คือว่า x เนี่ยมันแค่เข้าใกล้2นะครับเพราะนั้น x ลบ2ยังไงก็ไม่ใช่0นะครับเพราะนั้นเราตัดสิ่งที่ไม่ใช่0ได้เพราะนั้นหลังจากตัดแล้วเราก็จะได้คำตอบนะครับว่าเป็นลิมิต x เข้าใกล้2นะครับของ x บวก2แล้วก็หาร5นะครับถัดมาเราก็ใช้สมบัติของลิมิตนะครับแจกลิมิตของตัวเศษกับลิมิตของตัวส่วนซึ่งลิมิตของตัวเศษก็คือ2บวก2หารกับ5ซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือ4ส่วน5นั่นเองนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่าทำไม0ส่วน0ถึงเรียกว่ารูปแบบไม่กำหนดเพราะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจากตัวโจทย์เราเริ่มจาก0ส่วน0แต่สุดท้ายเราได้คำตอบเป็น4ส่วน5นะครับถัดมานะครับเรื่องถัดมาก็คือลิมิตณอนันต์นะครับของฟังก์ชันตรรกะนะครับฟังก์ชันตรรกะก็คือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปพหุนามหารพหุนามนะครับดังตัวอย่างที่ปรากฏอยู่ในกล่องเนี่ยนะครับหลักในการหาลิมิตนะครับที่อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้ของฟังก์ชันตรรกะก็คือเราต้องใช้สมบัติก็คือว่าลิมิตของฟังก์ชันพหุนามนะครับที่อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้มันจะถูกข่มด้วยตัวที่กําลังสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นลิมิตของทั้งก้อนก็จะเหลือแค่ลิมิตของก้อนที่กําลังสูงสุดนั่นเองเพราะฉะนั้นลิมิตของเศษส่วนนะครับที่เศษเป็นพหุนามหารด้วยพหุนามก็จะได้เป็นลิมิตของก้อนที่ดีกรีสูงสุดของตัวส่วนหารด้วยก้อนที่ดีกรีสูงสุดของตัวเศษนั่นเองนะครับก็เป็นสูตรตามรูปนะครับทีนี้เครื่องมือในการคำนวณก็คือมีอยู่4ตัวนะครับก็คือลิมิตของเศษ1ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ตี้หรือลบตี้นะครับจะได้ตอบเท่ากับ0นะครับหรือเรามีสูตรสั้นๆในการจำก็คือ1ส่วนตี้ได้เท่ากับ0นะครับหรือ1ส่วนลบตี้ก็คือ0นั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับก็คือลิมิต x เข้าใกล้0นะครับ1ส่วน0ทั้งบวกเนาะก็จะได้คำตอบเท่ากับตี้แล้วก็1ส่วน0ทั้งลบจะได้เท่ากับลบตี้ทีนี้เราลองมาคำนวณนะครับโจทย์สักข้อหนึ่งนะครับตัวอย่างข้อนี้นะครับอยากจะคำนวณหาลิมิตนะครับเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของฟังก์ชันตรรกะตัวนั้นเราก็จะเห็นว่าก้อนที่กําลังสูงสุดของตัวเศษคือตัวนี้แล้วก็ก้อนที่กำลังสูงสุดของตัวส่วนคือตัวนี้เพราะนั้นลิมิตของทั้งก้อนก็จะเหลือแค่3นะครับ 3x กําลัง2นะครับหารด้วย x กําลัง2ซึ่งเราก็ตัด x กําลัง2กับ x กําลัง2เหลือลิมิตนะครับx เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ3ซึ่งลิมิตของค่าคงที่ก็จะได้เท่ากับค่าคงที่ตัวนั้นตอบ3นะครับอีกสักข้อหนึ่งนะครับลิมิตนะครับ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ในทํานองเดียวกันนะครับลิมิตของทั้งก้อนก็คือจะได้เท่ากับก้อนที่กําลังสูงสุดของตัวเศษหารด้วยก้อนที่กําลังสูงสุดของตัวส่วนซึ่งก็คื
9นะครับ x ส่วนด้วย x กำลัง3นะครับขอโทษทีนะครับไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเสร็จแล้วเราก็ตัดนะครับ x ตัดกับ x กำลัง3ก็เหลือ x กำลัง2ก็ได้เป็นลิมิต x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ของ9ส่วน x กำลัง2นะครับซึ่งถ้าแทน x ด้วยลบอินฟินิตี้ใช่ไหมครับลบอินฟินิตี้ยกกำลัง2จะได้อินฟินิตี้เนาะเพราะฉะนั้น9ส่วนตี้ก็คือตอบ0นั่นเองนะครับถัดมานะครับหัวข้อสุดท้ายก็คือเรื่องความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับก็คือในการที่จะเช็คว่าฟังก์ชัน f ต่อเนื่องที่จุดใดๆนะครับปกติแล้วจะต้องทำทั้งหมด3ข้อนะครับข้อที่1ก็คือจะต้องเช็คว่า f คำนวณค่าที่จุดนั้นไหมนะครับที่จุด c ไหมขั้นที่2ก็คือหาลิมิตนะครับซึ่งก็คงต้องใช้เทคนิคการหาลิมิตของหัวข้อก่อนหน้านะครับว่าลิมิตหาค่าได้ไหมนะครับสุดท้ายก็คือไอ้ที่เราหาได้ในขั้นที่1กับขั้นที่2เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากันไหมซึ่งถ้าเกิดในทางปฏิบัติถ้าข้อใดข้อ1เนี่ยมันเฟลนะครับเราก็จะได้ว่าฟังก์ชันเนี่ยไม่ต่อเนื่องที่จุด4ลองดูตัวอย่างประกอบอย่างเร็วๆเลยนะครับตัวอย่างที่ 1.3.1 นะครับฟังก์ชันกำหนดนะครับเป็นสูตรดังนี้นะครับเพราะนั้นอันดับแรกการที่จะเช็คว่าค่า c เป็นเท่าไหร่นะครับที่ทำให้ฟังก์ชันตัวเนี้ยต่อเนื่องนะครับก็คือลองพิจารณาที่จุด x เท่ากับ1ดูนะครับเพราะนั้นคำนวณค่า f ที่จุด1จากเงื่อนไขของฟังก์ชันที่กำหนดมันก็คือ c นะครับเสร็จแล้วขั้นที่2ลองหาลิมิตของ x เข้าใกล้1ของ f(x) นะครับซึ่งจากโจทย์เราจะได้ว่าเมื่อ x เข้าใกล้1ก็คือ x ไม่เท่ากับ1นะครับเพราะนั้นเวลาคำนวณเราก็จะแทนค่า f(x) ด้วยสูตร x ลบ1กำลัง2นะครับหารด้วย x กำลัง2ลบ1ซึ่งใช้เทคนิคนะครับการแยกตัวประกอบนะครับก็จะได้เป็นนะครับตัวเศษคงไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวส่วนเนี่ยเราแยกตัวประกอบนะครับได้เป็น x ลบ1คูณอยู่กับ x บวก1นะครับซึ่งตัดทอนกันแล้วก็จะได้เป็นลิมิตนะครับ x เข้าใกล้1นะครับของ x ลบ1หารด้วย x บวก1ซึ่งพอแทนคำตอบไปแล้วก็จะได้เป็น1ลบ1หาร1บวก1ซึ่งก็คือ0เพราะนั้นข้อ3เราก็จะได้ว่าถ้า fต่อเนื่องนะครับข้อสรุปเนาะที่ x เท่ากับ1แล้วเราก็จะได้ว่าค่า c ซึ่งก็คือ f1 นะครับก็จะต้องเท่ากับค่าของลิมิต f(x) เมื่อ x เข้าใกล้1ซึ่งก็คือ0นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบการบรรยายนะครับสำหรับหน่วยที่1ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษานะครับวันนี้เป็นการบรรยายนะครับหน่วยที่2เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์นะครับของชุดวิชา90208นะครับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรสำหรับเนื้อหาในส่วนของหน่วยที่2เนี่ยนะครับแบ่งออกได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็คือการเทคนิคการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนที่2ก็คือการนำอนุพันธ์นะครับไปประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับเราเริ่มเลยนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูนะครับในการคำนวณหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเนี่ยนะครับเราจะใช้สูตรนะครับซึ่งสูตรพื้นฐานที่เรามีนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6สูตรนะครับเราไล่ไปทีละสูตรเลยนะครับสูตรเบอร์1นะครับเขาบอกว่าอนุพันธ์ของค่าคงที่นะครับจะต้องได้ค่าเท่ากับ0เสมอนะครับสัญลักษณ์ของอนุพันธ์นะครับเราเขียนได้2แบบนะครับจะอาจจะเป็นตัว d นะครับ by d นะครับหรืออาจจะเป็นตัวf prime ก็ได้นะครับ f prime x นี่ก็คือความหมายคืออนุพันธ์เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วข้อที่2นะครับเขาเรียกว่าสูตรเลขยกกำลังนะครับก็คือถ้าเกิดเรามี f x เท่ากับ x กำลัง n นะครับ dip x กำลัง n นะครับ by dx สูตรก็จะได้เป็นนะครับตบกำลังมาข้างหน้านะครับแล้วก็หักกำลังของเดิมไป1เพราะนั้นก็จะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับแล้วก็สูตรที่3นะครับก็คือบอกว่าถ้าเกิดเรามีค่าคงที่ c นะครับคูณอยู่กับฟังก์ชัน u นะครับเราสามารถดึง c ตัวเนี้ยนะครับออกมาอยู่ข้างหน้าอนุพันธ์ได้นะครับเพราะนั้นอนุพันธ์ของ c คูณ u ก็จะเท่ากับ c คูณอนุพันธ์ของ u นะครับสูตรที่4นะครับก็คือบอกว่าถ้าเกิดเรามีผลบวกหรือผลลบนะครับระหว่างฟังก์ชัน2ตัวนะครับก็คือ u กับ v นะครับเวลาเราจะหาอนุพันธ์ของ u บวกหรือลบ v ก็จะเท่ากับอนุพันธ์ของ u นะครับบวกหรือลบนะครับอนุพันธ์ของ v นั่นเองนะครับทีนี้เราพูดถึงสูตรการกระจายอนุพันธ์เข้าไปที่บวกกับลบแล้วนะครับเราลองดูคูณกับหารนะครับปรากฏว่า
ผลคูณเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแจกอนุพันธ์ลงไปในผลคูณได้นะครับแต่สำหรับอนุพันธ์ผลคูณเนี่ยเราจะมีสูตรนะครับสูตรก็คือถ้าเกิดเราอยากจะท่องนะครับเราอาจจะมอง u ว่าเป็นหน้าก็ได้นะครับแล้วก็ v เป็นหลังเพราะนั้นสูตรที่ได้มาคือดิฟหน้าคูณหลังก็จะได้เป็นหน้าดิฟหลังนะครับบวกกับหลังดิฟหน้านั่นเองนะครับส่วนผลหารนะครับเราก็จะมีสูตรเหมือนกันนะครับผลหารก็คือในกรณีที่ถ้าเกิดเรามี u กับ v นะครับดิฟนะครับบนก็แล้วกันเนาะให้ u เป็นบนแล้วก็ข้างล่างเป็น v เป็นข้างล่างนะครับดิฟบนหารล่างก็จะได้เป็นนะครับสูตรก็คือล่างดิฟบนนะครับลบบนดิฟล่างนะครับส่วนด้วยทั้งหมดนะครับล่างยกกำลัง2นะครับอันนั้นก็จะเป็นสูตรที่ช่วยในการท่องจำนะครับถัดมาเราลองมาดูตัวอย่างโจทย์ก็แล้วกันนะครับยกตัวอย่างโจทย์ที่ค่อนข้างชาเลนจ์หน่อยนึงเนาะมาดูโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับตัวโจทย์หรือตัวฟังก์ชัน g ที่ให้มาเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในรูปฟังก์ชันพหุนามนะครับเพราะนั้นเราก็มันแต่มันเป็นผลคูณนะครับของพหุนาม2ก้อนก็คือก้อนนี้กับก้อนนี้เพราะนั้นหลักนะครับในการหาอนุพันธ์ของ g ตัวนะครับก็อาจจะต้องใช้สูตรดิฟผลคูณนะครับมองตัวนี้เป็นข้างหน้ามองตัวนี้เป็นข้างหลังเพราะนั้นเราก็ได้ว่าอนุพันธ์ของ g หรือ g prime x นะครับก็จะเท่ากับสูตรว่าไงครับหน้าดิฟหน้าคูณหลังก็จะได้เป็นหน้าใช่ไหมครับก็คือ x กำลัง2บวก 3x นะครับบวก1เนาะแล้วก็คูณกับดิฟหลังก็คือ d by dx นะครับของวงเล็บข้างหลังก็คือ x กำลัง3บวก2นะครับบวกกับหลังนะครับซึ่งก็คือ x กำลัง3บวก2คูณอยู่กับดิฟของข้างหน้านะครับก็คือ d by dx ของ x กำลัง2บวก 3x บวก1นะครับทีนี้ก็เกือบเสร็จแล้วเนาะที่เหลือเราก็แค่ไอ้ตรงไหนที่ยังติดดิฟอยู่แล้วก็หาอนุพันธ์เพิ่มนะครับก็จะได้เป็น x กำลัง2บวก 3x บวก1นะครับเสร็จแล้วดิฟวงเล็บตัวนี้นะครับก็จะได้ว่าเราก็ใช้สมบัติของอนุพันธ์ต่อเนาะดิฟกระจายเข้าไปที่ทีละตัวเลยนะครับเพราะมันเป็นดิฟของผลบวกนะครับดิฟนะครับอนุพันธ์ก้อนแรกนะครับ x กำลัง3ก็จะได้เป็นถ้ายังจำมันได้สูตรก็คือตบนะครับ3ลงมานะครับ xของเดิมยกกำลัง3นะครับหักออกไป1ก็จะเหลือ3ลบ1เหลือ2นะครับนั่นคือผลลัพธ์ของการดิฟส่วนดิฟนะครับตัวที่2ก็คือดิฟของค่าคงที่ดิฟค่าคงที่ดิฟค่าคงที่ได้0ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็บวก0แล้วก็บวกด้วยนะครับ x กำลัง3บวก2นะครับดิฟก้อนสุดท้ายก็คือใช้สมบัติของดิฟนะครับแจกเข้าไปที่อนุพันธ์ของแต่ละตัวนะครับเพราะว่าอนุพันธ์กระจายได้ในผลบวกดิฟ x 2ก็จะได้เป็น 2x ใช่ไหมครับบวกด้วยดิฟ 3x นะครับก็เหมือนเดิมนะครับดึง3ออกมาก่อนเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเหลือ dx by dx ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ1นะครับเพราะนั้นก็ได้คำตอบเท่ากับ3ส่วนดิฟตัวสุดท้ายคือดิฟเลข1ใช่ไหมครับซึ่งคือค่าคงที่ดิฟค่าคงที่ก็จะได้0นะครับเสร็จแล้วที่เหลือก็เป็นงานรูทีนเนาะก็ขอทิ้งไว้ให้นักศึกษานะครับลองไปคำนวณเอาเองนะครับว่าได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งไม่ใช่ของยากแหละนะครับก็อย่าคำนวณเลขผิดกันละกันนะครับให้ไปทำที่เหลือเป็นแบบฝึกหัดดูนะครับถัดมาลองดูอีกสักหนึ่งข้อนะครับตัวอย่างข้อนี้ก็คือเหมือนเดิมนะครับคำถามก็คือให้หาอนุพันธ์นะครับแต่ยังไม่จบนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่เราคำนวณหาอนุพันธ์แล้วให้เราคำนวณค่าอนุพันธ์ที่จุดที่กำหนดให้นะครับซึ่งก็คือที่ x เท่ากับ1นั่นเองข้อนี้เรามาลองดูนะครับวิธีทำยังไงอันดับแรกนะครับก็จะต้องหา f prime ก่อนนะครับหรืออนุพันธ์นะครับก็คือ f prime x นะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถเนื่องจากว่าตัวฟังก์ชัน f อยู่ในรูปผลบวกผลลบใช่ไหมครับเพราะนั้นหา f prime เราก็สามารถดิฟแจกเข้าไปได้เพราะนั้นเราก็แจกเข้าไปที่ทีละเทอมเลยนะครับสัญลักษณ์ของการหาอนุพันธ์ผมก็ใส่ prime เนาะบวกกับ4 root x primeลบ x ยกกำลังเศษ1ส่วน3นะครับแล้วก็พรามนะครับทีนี้เราก็มาดูทีละตัวนะครับดิฟ1ส่วน x กำลัง2ทำไงอันดับแรกนะครับเราจะต้องปรับนะครับ1ส่วน x กำลัง2ให้อยู่ในรูป exponential นะครับหรือ x ยกกำลังค่าคงตัวนะครับซึ่ง1ส่วน x กำลัง2ก็คือย้าย x กำลัง2ขึ้นไปข้างบนก็จะได้กลายเป็น x กำลังลบ2นั่นเองนะครับเสร็จแล้วค่อยดิฟมันนะครับบวกด้วยทีนี้เรามี4ใช่ไหมครับเป็นค่าคงที่เราก็ดึง4ออกมาข้างนอกดิฟใช่ไหมครับก็ดึง4ออกมาก่อนเนาะเสร็จแล้วก็ค่อยดิฟรูท x เหมือนเดิมนะครับเราก็จะทำการปรับรูท x นะครับให้อยู่ในรูป x ยกกำลังค่าคงที่
ซึ่งก็จะได้เท่ากับ x ยกกำลังเศษ1ส่วน2แล้วค่อยหาอนุพันธ์ของมันนะครับก้อนสุดท้ายนี่ดีแล้วนะครับอยู่ในรูป x ยกกำลังค่าคงที่คือเศษ1ส่วน3แล้วก็ใส่พรามเนาะถัดมานะครับเราก็ค่อยๆดิฟนะครับดิฟ x ยกกำลังลบ2เราก็ดึงกำลังลบ2ตบมาข้างหน้านะครับคูณอยู่กับ x ของเดิมมีกำลังลบ2ลบไปอีก1ก็จะกลายเป็นลบ3ใช่ไหมครับบวกด้วยนะครับ c นะครับคูณอยู่กับดิฟ x ยกกำลังเศษ1ส่วน2ตบกำลังเศษ1ส่วน2ดึงลงมาข้างหน้านะครับคูณอยู่กับ x ของเดิมมีกำลังเศษ1ส่วน2นะครับลบออกไป1นะครับก็จะเหลือลบเศษ1ส่วน2นะครับลบด้วยนะครับดิฟ x ยกกำลังเศษ1ส่วน3ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน3 x ยกกำลังเศษ1ส่วน3ลบ1ใช่ไหมครับก็เหลือเป็นลบเศษ2ส่วน3นะครับนั่นก็คือผลลัพธ์ของการหาอนุพันธ์นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเราอยากจะจัดรูปให้สวยงามก็ทำได้นะครับก็คือทำให้เลขชี้กำลังไม่ติดลบนะครับแต่ในที่นี้เราจะไม่ทำนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ถามหา fx นะครับเขาไม่ได้ถามหา f prime x แต่เขาถามหา f prime คำนวณค่าที่ x เท่ากับ1เพราะนั้นแน่นอนถัดไปก็คือว่าผลลัพธ์ของ f prime x ที่เราหาได้เราก็จะแทนค่า x ด้วยเลข1นะครับเพราะนั้นก็ได้เป็นลบ2คูณ1ยกกำลังลบ3บวก c คูณอยู่กับเศษ1ส่วน2แล้วก็คูณอยู่กับ1ยกกำลังลบเศษ1ส่วน2นะครับลบเศษ1ส่วน3คูณอยู่กับ1ยกกำลังลบเศษ2ส่วน3นะครับซึ่งเราก็ทราบว่านะครับ1ยกกำลังอะไรก็ได้1เนาะเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็คือ1นี่ก็1นี่ก็1นะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์สุดท้ายนะครับก็จะได้เป็นลบ2นะครับบวกกับ4คูณเศษ1ส่วน2 2ตัด4นะครับเหลือ2นะครับแล้วก็ลบด้วยเศษ1ส่วน3นั่นเองเพราะนั้นลบ2ตัดกับ2ตอบของข้อนี้ก็คือลบเศษ1ส่วน3นั่นเองนะครับทีนี้เราก็คงสงสัยเนาะเวลาเราดิฟเสร็จแล้วเราคำนวณค่าที่เขากำหนดให้เราได้ตัวเลขมาตัวนึงคำถามที่น่าสงสัยก็คือว่าอีตัวเลขตัวนี้มีความหมายทางเลขาคณิตไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวนะครับในหัวข้อถัดไปถัดมานะครับหลังจากที่เราดิฟเป็นแล้วเนี่ยนะครับโดยใช้สูตรพื้นฐาน6สูตรนั้นนะครับสิ่งถัดมาที่จะช่วยทำให้เรานะครับคำนวณนะครับหรือดิฟฟังก์ชันที่มันยุ่งยากได้นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่ากฎลูกโซ่กฎลูกโซ่จริงๆแล้วก็คือการหาอนุพันธ์นะครับของสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันประกอบนั่นก็คือเรามีว่านะครับถ้าเรามี y เป็นฟังก์ชันของ u นะครับ u เป็นฟังก์ชันของ gx นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเราสามารถมอง y เนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันของตัวแปร x ผ่านฟังก์ชันประกอบ fog ได้นะครับเราได้ว่าสูตรในการหาอนุพันธ์ของ fog นะครับหรือ fog prime x นะครับก็จะได้เป็น f prime ของ gx นะครับ1ก้อนเสร็จแล้วงานจะยังไม่จบนะครับจะต้องคูณด้วย g prime ของ x นะครับสูตรตัวนี้เรียกว่ากฎลูกโซ่นะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า chain rule นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าสูตรตัวนี้นะครับมันเวิร์กยังไงลองดูตัวอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับนะวิธีทำก็คือตัวอย่างนี้สังเกตดูว่าโจทย์บอกว่าจงหาอนุพันธ์นะครับของ y ซึ่งมีสูตรเป็น x บวกเศษ1ส่วน x ทั้งหมดยกกำลัง4ใช่ไหมครับซึ่งเราดูจากสูตรพื้นฐาน6สูตรของเราแล้วเนี่ยไม่มีสูตรไหนเลยซึ่งสามารถ apply ได้กับโจทย์ข้อนี้นะครับเพราะว่ามันไม่อยู่ในฟอร์มนั้นนะครับทีนี้วิธีทำนะครับก็คือทำอย่างนี้สังเกตว่าหลักการในการหาอนุพันธ์ของ y ตัวเนี้ยนะครับเราจะลดความยุ่งยากของ y นะครับโดยการสมมุตินะครับตัวแปรตัวใหม่ให้เรียกว่า u ก็แล้วกันนะครับให้มันเท่ากับก้อนของ x ที่มันยุ่งยากใน y เพื่อที่จะลดความยุ่งยากของ y นะครับก็คือเขียน y ให้อยู่ในฟอร์มที่ง่ายขึ้นเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าก้อนที่ยุ่งยากที่สุดของ y คืออีตัว x บวกเศษ1ส่วน x นั่นเองเพราะนั้นผมก็จะให้ u เท่ากับ x บวกเศษ1ส่วน x ใช่มั้ยครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ว่านะครับจากที่โจทย์มีเนี่ยเราก็จะได้ว่า y เราก็สามารถเขียน y อยู่เทอมของ u ได้ซึ่งก็คือ u กำลัง4นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นจากกฎลูกโซ่นะครับเราก็จะได้ว่าอยากหา y prime ใช่ไหมครับหรือ dy by dx สูตรของกฎลูกโซ่ก็คือบอกว่าถ้า y เป็นฟังก์ชันของ u เราสามารถที่จะหา dy by du ได้ก็คือ dy เทียบกับตัวแปร u นั่นเองแต่นั่นไม่ใช่คำตอบของเรานะครับเพราะเราอยากหา dy เทียบกับ xเพราะนั้นกฎลูกโซ่ก็เลยบอกว่าให้คูณต่อนะครับอยากได้ไปจบที่ dx เพราะนั้นก็ต้องคูณต่อด้วย du by dx นั่นเองนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้ว่าจากสิ่งที่เราสมมุติไว้ y เป็นฟังก์ชันของตัวแปร u ซึ่งก็คือ u กำลัง4นะครับเพราะนั้นเราก็ได้ว่า dy by du
ก็คือ 4u กำลัง3นั่นเองเนาะคูณอยู่กับ dip u เทียบกับ x นะครับ dip u เทียบกับ x u คือตัวนี้ x บวก sin 1ส่วน x ซึ่งเป็นผลบวกนะครับเราก็จะ dip นะครับแจกทีละตัวเลยนะครับตัวแรกเราจะได้ว่า dx by dx นะครับก็จะได้เท่ากับ1เนาะแล้วก็บวกด้วย dip sin 1ส่วน x ลองมาทดดูนะครับ dip sin

หักกำลังของเดิมไปอีก1นะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น x ยกกำลังลบ1ลบอีก1ก็คือลบ2หรือถ้าเกิดเขียนดีๆก็คือลบเศษ1ส่วน x กำลัง2นั่นเองนะครับถ้าเราไม่อยากให้เลขชี้กำลังของตัวแปรติดลบเราก็ดึงลงมาข้างล่างนะครับเพราะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือดิฟเศษ1ส่วน x ก็คือลบเศษ1ส่วน x กำลัง2นะครับทีนี้นี่ก็คือคำตอบของเราแต่สังเกตดูว่าเราเริ่มต้นใช่ไหมครับ y เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของตัวแปร x เพราะนั้นเราก็คงคาดหวังว่าคำตอบสุดท้ายเนี่ยหลังจากดิฟแล้วก็ควรจะได้เป็นตัวแปร xเพราะนั้นคำถามก็คือว่าเราจะกำจัดตัวแปร u ที่อยู่ในคำตอบของเรายังไงดีก็กลับไปดูที่บรรทัดแรกว่าเราให้ u เป็นอะไรนะครับซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่า u ของเราก็คืออีตัว x บวกเศษ1ส่วน x นั่นเองนะครับเพราะนั้นเราก็แทนค่า u กลับลงไปนะครับก็ได้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็คูณกับวงเล็บ1ลบเศษ1ส่วน x กำลัง2นะครับซึ่งก็คือส่วนจาก du by dx นะครับเพราะนั้นเนี่ยแหละครับก็คือผลลัพธ์ของการหาy prime นะครับหรือ dy เทียบกับ dx นะครับในกรณีที่ฟังก์ชัน y เนี่ยไม่สามารถที่จะ apply สูตรพื้นฐาน6สูตรได้นะครับเพราะนั้นหลักการง่ายๆก็คือว่าให้นะครับมองก้อนของตัวแปร x นะครับที่ปรากฏในโจทย์ให้อยู่ในรูปตัวแปร u นะครับเสร็จแล้วก็เขียน y ให้อยู่ในรูปฟังก์ชันตัวแปร u แล้วก็ u ก็คือฟังก์ชันของตัวแปร x แล้วใช้กฎลูกโซ่นั่นเองนะครับทีนี้ถัดมานะครับเรามาพูดถึงความหมายเนาะทางเลขาคณิตที่ทิ้งคำถามไว้ให้แล้วในตอนต้นว่าหลังจากที่เราดิฟแล้วเราคำนวณค่าเลขที่จุดจุดนึงเนี่ยเราได้เลขมาตัวนึงเลขตัวนั้นนี่มีความหมายทางเลขาคณิตไหมปรากฏว่ามันมีความหมายทางเลขาคณิตดังนี้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าผมมี y เป็นฟังก์ชันใดๆนะครับทีนี้ลองวาดรูปประกอบดูก็ได้เนาะสมมติว่าตรงนี้ก็แล้วกันเรามีระนาบ x y เนาะเสร็จแล้วผมมี y เป็นฟังก์ชันของตัวแปร x เพราะนั้นผมก็จะวาดกราฟได้เป็นเส้นเนาะ y เท่ากับ f(x) นะครับเสร็จแล้วผมบอกว่าอ่ะที่ณจุด x เท่ากับ x0 ผมหยิบมา x สักค่าหนึ่ง x เท่ากับ x0 ผมสามารถส่องขึ้นไปเป็นจุดที่อยู่บนกราฟได้ณจุดนี้จุดนี้ก็จะมีพิกัดเป็นอะไรครับจุดนี้ก็จะมีพิกัดเป็น x0 นะครับแล้วก็เข้ากับค่า y ใช่มั้ยแต่ y เท่ากับ fx เพราะนั้นค่าของ y ก็คือ f ของ x0 นั่นเองเสร็จแล้วนะจุดนี้ถ้าเกิดผมสร้างนะครับเส้นตรงที่สัมผัสกับโค้งนะจุดนี้ไอ้นะครับผมก็จะได้ว่าเส้นตรงพอพูดมีเส้นตรงปุ๊บผมก็จะสามารถพูดถึง slope นะครับหรือความชันเนาะปรากฏว่าความชันของเส้นตรงเส้นนี้คืออะไรความชันของเส้นตรงเส้นนี้จะมีค่าเท่ากับนะครับอนุพันธ์ของ f คำนวณค่าที่จุด x0 นั่นเองนะครับเพราะนั้นเราก็สรุปได้ว่านะครับค่า f' ที่จุด x0 ก็คือความชันของเส้นสัมผัสกราฟ y เท่ากับ fx นะครับที่จุด p x0 fx0 นั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อสรุปนะครับหรือความหมายทางเลขาคณิตของอนุพันธ์ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างโจทย์นะครับซึ่งอาจจะถูกถามในข้อสอบก็ได้เนาะตัวอย่างนี้ก็คือเอามาจากตัวอย่าง 2.9 นะครับในหนังสือประกอบนะครับหน่วยที่2นะครับโจทย์บอกว่านะครับกำหนดนะครับฟังก์ชัน fx นะครับมีสูตรตัวนี้ x กำลัง2บวก1นะครับเขาบอกว่าณจุด1 2เนี่ยซึ่งเป็นจุดที่อยู่บนกราฟเช็คได้ไงว่าเป็นจุดที่อยู่บนกราฟก็สังเกตดูว่าถ้าเกิดเราแทน x เป็น1นะครับค่า y ก็จะเท่ากับ2นะครับเพราะนั้นเป็นจุดที่อยู่บนกราฟจริงๆเสร็จแล้วเราก็สร้างเส้นสัมผัสกราฟใช่ไหมครับปรากฏว่าความชันของเส้นสัมผัสกราฟใช่ไหมครับก็จะมีค่าเท่ากับ f prime คำนวณค่าที่เลข1นั่นเองนะครับเพราะนั้นจากโจทย์ก็ไม่ยากใช่ไหมครับที่จะเห็นว่า fx เท่ากับ x กำลัง2บวก1 f prime x ก็คือ2 x นั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็แทนค่า x เท่ากับ1ลงไปนะครับนี่คือสัญลักษณ์เนาะซึ่งพอเราแทนค่าเข้าไปปุ๊บ2คูณ1ก็ได้คำตอบเท่ากับ2เพราะนั้นความชันนะครับของเส้นสัมผัสกราฟนะครับของฟังก์ชันที่จุด1 2ตัวนี้ก็คือเลข2นะครับเสร็จแล้วลืมไปข้อนี้เขาบอกว่าให้หาสมการของเส้นสัมผัสกราฟใช่ไหมครับซึ่งก็คือเส้นตรงนั่นเองนะครับตอนนี้เราได้สโลปแล้วเนาะ m เท่ากับ2นะครับเสร็จแล้วจุดผ่านเราก็มีแล้วเนาะจุดผ่านก็คือจุด1 2นะครับเพราะนั้น
ถ้าเราจำสมการเส้นตรงได้นะครับสมการเส้นตรงบอกว่า y ลบ

y 1เท่ากับ m คูณวงเล็บ x ลบ x 1นะครับเราก็เอาค่า m นะครับซึ่งก็คือเลข2ตัวเนี้ยไปแทนลงไปในสูตรนะครับ x 1 y 1ก็คือจุดผ่านที่เขากำหนดมาให้นั่นเองตัวนี้คือ x 1 y 1หลังจากที่แทนเข้าไปในสูตรเราก็จะได้คำตอบสำหรับข้อนี้แล้วนะครับถัดมานะครับเรามาดูบทประยุกต์นะครับซึ่งมี2หัวข้อนะครับสำหรับเรื่องอนุพันธ์เรื่องแรกก็คือการประมาณค่านะครับเราสามารถใช้อนุพันธ์ในการประมาณค่าได้เราลองมาดูนะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าจงประมาณค่า square root นะครับโทษทีนะครับรากที่362นะครับโดยใช้ค่าเชิงอนุพันธ์ซึ่งในการประมาณค่าเนี่ยเราจะต้องมีสูตรนะครับสูตรก็คือตัวนี้นะครับทีนี้ดีเทลของสูตรตัวนี้มาได้ยังไงนะครับลองไปอ่านประกอบเพิ่มนะครับในหนังสือประกอบหน่วยที่2ดูนะครับเพราะนั้นในการประมาณค่านะครับเราจะต้องหานะครับสิ่ง3สิ่งในการที่จะให้สูตรตัวนี้อันดับแรกก็คือตัวสูตรสำหรับ fx นะครับจุดนะครับที่ใกล้ๆกับจุดที่เราต้องการประมาณแล้วก็ค่าเดลต้า x ซึ่งในที่นี้นะครับผมก็จะให้นะครับ fx มีสูตรนะครับให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการประมาณค่าซึ่งในที่นี้เราต้องการประมาณรากที่362ใช่ไหมครับซึ่งเราไม่ทราบค่าเพราะนั้นเรามอง62เนี่ยเป็นตัวอันโนนก็คือตัวแปรเพราะนั้นเราก็จะได้สูตรมานะครับเป็นรากที่3ของ x เสร็จแล้วหน้าที่ของเราถัดมาก็คือเราก็เลือกนะครับ x 0เป็นจุดที่ใกล้ๆกับเลข62แล้วเราสามารถคำนวณค่าได้ซึ่งรากที่3ของเลขที่ใกล้ๆ62แล้วเราคำนวณค่าได้ก็คือ64เพราะนั้นเราก็จะเลือก x 0เป็น64นะครับถัดมาตัวเดลต้า x หายังไงเดลต้า x ค่าหายังไงก็คือถามตัวเองว่าจากเลข64อ่ะทำยังไงให้ได้ตัวเลข62เพราะนั้นเราก็ได้ว่าเดลต้า x ของเราก็คือเท่าไหร่ครับ64ทำไงให้ได้62ก็คือจะเป็นเลขลบ2นั่นเองนะครับเพราะนั้นพอเราได้ของ3อย่างมานี้ปุ๊บถัดมานะครับเราก็นะครับมาเริ่มต้นโดยการเขียน fx ก็คือรากที่3ของ x ใช่ไหมครับถัดมาก็หา f prime x ซึ่ง f prime x ก็หาไม่ยากนะครับรากที่3ของ x คือ x ยกกำลังเศษ1ส่วน3ดิฟมันปุ๊บก็จะได้เศษ1ส่วน3 x ยกกำลังลบเศษ2ส่วน3นะครับถัดมาในการคำนวณการหรือการใช้สูตรตัวนี้ก็คือให้เราคำนวณค่า f แล้วก็ f prime ที่จุด x 0ซึ่งก็คือ64นะครับเพราะฉะนั้น f ของ64ก็คือรากที่3ของ64ซึ่งก็คือเท่าไหร่เอ่ย4เนาะ4ยกกำลัง3ได้64แล้วก็ f prime ที่64นะครับซึ่งก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน3คูณอยู่กับนะครับ64ยกกำลังลบเศษ2ส่วน3นะครับซึ่งเลขตัวนี้คำนวณเยอะหน่อยหนึ่งนะครับยากหน่อยหนึ่งก็คืออันดับแรกนะครับต้องเปลี่ยน64ให้อยู่ในรูป4ยกกำลังนะครับก็คือ4ยกกำลัง3และทั้งหมดยกกำลังลบเศษ2ส่วน3อีกทีหนึ่งทีนี้ก็ใช้สมบัติของเลข expo นะครับมันยกกำลังซ้อนกันนะครับก็เอาเลขชี้กำลังคูณกันเพราะนั้นก็ได้เป็นเศษ1ส่วน3นะครับคูณอยู่กับ4ยกกำลังลบ2ซึ่งก็คือเศษ1ส่วน4กำลัง2นั่นเองนะครับเพราะนั้นก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน4 2 16ใช่ไหมครับติดเอาไว้ก่อนเนาะเป็น3คูณอยู่กับ16นะครับเราอย่าเพิ่งรีบคำนวณนะครับนะขั้นนี้สุดท้ายนะครับเราเอาทุกอย่างมาใส่รวมกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่ารูทนะครับโทษทีนะครับรากที่3ของ62ก็จะสามารถประมาณได้นะครับด้วย f ที่เลข64นะครับบวกกับ f prime ที่เลข64แล้วก็คูณอยู่กับเดลต้า x ซึ่งก็คือลบ2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็น f ของ64หาไว้แล้วนะครับก็คือเลข4บวกกับนะครับ f prime ก็คือเศษ1ส่วน3คูณอยู่กับ16เนาะแล้วก็คูณอยู่กับเลขลบ2เสร็จแล้วเราก็ลองมาตัดทอนนะครับ2ตัดกับ16ตัวนี้ก็จะเหลือ8เนาะเพราะนั้นก็ได้4นะครับลบด้วยนะครับ1ส่วน3 3 3 8 24นะครับซึ่งเศษ1ส่วน24เนี่ยถ้าเกิดเรากดเครื่องคิดเลขเนาะมันก็จะได้เป็นประมาณนะครับประมาณนะครับด้วย 0.0417 นะครับเพราะนั้นคำตอบที่ได้นะครับนั่นแหละคือค่าประมาณของรากที่3 62นะครับอันนี้ผมแอบทดไว้เนาะว่า1ส่วน24คือค่าประมาณตรงนี้เพราะนั้นได้เลขเท่าไหร่นักศึกษาลองไปคำนวณเองนะครับเลขง่ายๆแค่นี้ทศนิยมนะครับก็ทิ้งไว้เป็นแบบฝึกหัดนะครับสุดท้ายนะครับหัวข้อสุดท้ายก็คือบทประยุกต์นะครับของอนุพันธ์นะครับเรื่องการหาค่าแม็กซิมัมหรือค่ามินิมัมนะครับขั้นตอนนะครับในการหาค่าแม็กซิมัมหรือค่ามินิมัมหรือเราเรียกรวมๆกันว่าค่าสุดขีดสัมพัทธ์เนี่ยประกอบด้วย2ขั้นนะครับขั้นแรกก็คือให้เราทำการหาจุดวิกฤตนะครับ

จากนะครับสมการ f prime x เท่ากับ0หรือค่าใดก็ได้นะครับที่ทำให้อนุพันธ์หาค่าไม่ได้จุดวิกฤตจะยังไม่ใช่ค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดนะครับเราจะทำการทดสอบจุดวิกฤตนะครับนั่นก็คือขั้นที่2ของเรานะครับหรือจริงในนี้ก็คือขั้นที่3นะครับก็คือให้เราหาอนุพันธ์อันดับ2นะครับนะเสร็จแล้วข้อสรุปก็คือว่านะครับถ้าอนุพันธ์อันดับ2ณจุดวิกฤตเนี่ย f double prime เนาะสมมุติจุดวิกฤตคือ4ถ้า fc เนี่ยให้ค่ามากกว่า0เราจะได้ว่า x เท่ากับ c เนี่ยเป็นมินิมัมเนาะดีเทลพวกนี้ไปอ่านเพิ่มได้ในหนังสือนะครับแล้วก็ถ้า f double prime เนี่ยน้อยกว่า0เราจะได้ว่าที่จุดวิกฤตนั้นเนี่ยเป็น max นะครับเป็นค่าสูงสุดนะครับแต่ถ้า f prime f double prime เท่ากับ0ก็คือเราไม่สามารถใช้อนุพันธ์ดับ2นะครับในการสรุปผลได้นะครับตัวอย่างสุดท้ายแล้วครับสำหรับเรื่องนี้ก็คือมาจากตัวอย่าง 2.34 นะครับซึ่งเป็นโจทย์ปัญหานะครับนิสิตลองไปอ่านโจทย์นะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับการปลูกต้นมะนาวนะครับเขาบอกว่าณส่วนแห่งหนึ่งเนี่ยเขามีต้นมะนาวอยู่ทั้งหมด40ต้นนะครับในพื้นที่1ไร่เขาบอกว่าถ้าเกิดเก็บผลผลิตเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยจะได้เฉลี่ยต้นละประมาณ800ผลนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่ามีเงื่อนไขว่าถ้าอยากปลูกต้นมะนาวเพิ่มเนี่ยจาก40ต้นนะครับมันมีผลกระทบว่าทุกๆต้นมะนาวเนี่ยที่ปลูกเพิ่มเนี่ยจะทำให้มะนาวผลต่อต้นเนี่ยเฉลี่ยน้อยลง10ผลนะครับเพราะนั้นเขาก็ถามว่าจะหาจำนวนต้นของมะนาวที่จะปลูกเพิ่มเนี่ยปลูกได้เท่าไหร่ปลูกได้มากสุดเท่าไหร่ดีที่จะให้ผลผลิตนะครับใน1ไร่เนี่ยมีผลผลิตมากที่สุดนะครับเพราะนั้นเราจะทำการแก้ปัญหานี้อันดับแรกนะครับโดยการสมมุติตัวแปรนะครับตัวแปรแรกก็คือเราให้ x นะครับแทนนะครับจำนวนต้นมะนาวทั้งหมดที่ปลูกเพิ่มนะครับเสร็จแล้วให้ y นะครับก็คือแทนนะครับจำนวนของผลมะนาวนะครับที่เก็บได้เพราะนั้นจากโจทย์เนี่ยถ้าเกิดเราอ่านวิเคราะห์ดีๆนะครับเราก็จะได้ว่าจำนวนต้นมะนาวที่ปลูกทั้งหมดก็คือของเดิมมีอยู่40นะครับเนาะปลูกเพิ่มก็คือ x ต้นก็คือเป็น40บวก x เสร็จแล้วเนื่องจากเงื่อนไขเขาบอกว่าทุกๆ1ต้นที่ปลูกเนี่ยผลเฉลี่ยจะลดลง10ผลต่อต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าปลูกเพิ่ม x ผลโทษที x ต้นนะครับจำนวนผลผลิตก็จะลดลง10 x ใช่ไหมครับต่อต้นเพราะนั้นจากของเดิมที่เคยเฉลี่ยเก็บได้800ผลต่อต้นก็จะกลายเป็น800ลบ 10x นะครับทีนี้เราก็จะได้ว่านะครับค่า y ก็คือจำนวนผลของมะนาวที่เก็บได้ก็คือจำนวนผลผลิตนะครับต่อต้นนะครับคูณอยู่กับจำนวนต้นมะนาวทั้งหมดนะครับซึ่งจากเงื่อนไขที่เราหาไว้ได้แล้ว y ก็จะมีสูตรเท่ากับ800ลบ 10x นะครับเท่ากับ 40x ซึ่งพอเราคำนวณนะครับคูณกระจายเข้าไปนะครับก็จะได้800คูณกับ40นะครับก็คือ8 3,200 นะครับพดตรงกลางนะครับก็คือเอาใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลนะครับก็จะได้เป็นลบ40บวกลบ400บวก800นะครับก็จะได้เป็นบวก8บวก 400x นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเทอมสุดท้ายลบ 10x คูณอยู่กับ 10x คูณอยู่กับ x นะครับก็ได้ลบ 10x กำลัง2โทษทีนะครับทีนี้พอเราได้ y มาแล้วใช่ไหมเราอยากหาค่า x ที่ให้ค่า max หรือค่ามินของ yเพราะนั้นขั้นที่1นะครับเราก็หา f prime นะครับซึ่งไม่ยากเนาะก็จะได้เป็น400นะครับลบ 20x นะครับจับมันเท่ากับ0นะครับแล้วก็แก้สมการหา x นะครับจะได้คำตอบว่า x เท่ากับ20นะครับมีจุดวิกฤตอยู่จุดเดียวนะครับขั้นที่1ขั้นที่2นะครับเราก็จะทำการทดสอบโดยการหาอนุพันธ์ดับ2ปรากฏว่าพอดิฟครั้งที่2จะได้คำตอบเท่ากับลบ20ซึ่งน้อยกว่า0เพราะนั้นเราก็ได้ว่านะครับจุดวิกฤตที่เราหาได้ x เท่ากับ20เนี่ยนะครับเป็นค่าสูงสุดนะครับหรือถ้าเกิดเราแปลความหมายก็คือว่านะครับเราปลูกมะนาวเนี่ยเพิ่ม20ต้นถึงจะได้จำนวนลูกมะนาวเยอะมากที่สุดนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบการบรรยายนะครับสำหรับหน่วยที่2นะครับเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ไว้เท่านี้ครับ

0: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: าระหว่างทางนั้นสำคัญกว่าจุดหมายปลายทางแต่การเดินทางครั้งนี้ได้เปลี่ยนความเชื่อนั้นฉันเชื่อว่าทั้งสองอย่างสำคัญพอกันจุดหมายทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่ดีในขณะที่เรื่องราวระหว่างทางก็ทำให้การเดินทางนั้นมีคุณค่าและมีความหมายฉันออกเดินทางเพื่อจะจำคนคนหนึ่งแต่การเดินทางทำให้ฉันได้พบกับอีกคนที่น่าจดจำ
1: แฮมตอนนี้นะพิมกำลังมีความรักแหละ
0: คนที่ฉันคิดว่าเขาอาจจะเป็นเดสตินีของฉัน

สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษานะครับวันนี้จะเป็นการบรรยายนะครับหน่วยที่3นะครับเรื่องปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์นะครับสำหรับชุดวิชา90208นะครับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรนะครับซึ่งในหัวข้อนี้นะครับเราจะพูดถึงนะครับสิ่งที่ตรงข้ามกับเรื่องอนุพันธ์นะครับก็คือปริพันธ์หรือที่เราเรียกว่าอินทิเกรตนั่นเองนะครับเนื้อหาสำหรับในหน่วยนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกนะครับจะพูดถึงการหาปริพันธ์นะครับไม่จำกัดเขตนะครับก็คือเทคนิคต่างๆในการหาปริพันธ์นั่นเองส่วนที่2ก็คือเป็นเรื่องปริพันธ์จำกัดเขตนะครับก็คือการนำปริพันธ์เนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับเอามาดูนะครับเนื่องจากว่าส่วนแรกเราจะเน้นที่การหาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตโดยใช้สูตรนะครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับประกอบนะครับตัวอย่างนี้ก็คือตัวอย่าง 3.2 นะครับก็คือมาจากในหนังสือประกอบนะครับหน่วยที่3นะครับถึงขั้นนี้ก็คือ assume ว่านักเรียนน่าจะคุ้นเคยกับสูตรนะครับในการหาปริพันธ์นะครับเราลองมาดูกันนะครับตัวอย่างข้อแรกหาปริพันธ์นะครับไม่จำกัดเขตของ4x ยกกำลังเศษ1ส่วน3นะครับซึ่งเราจะทราบว่าสมบัติข้อหนึ่งของปริพันธ์ก็คือถ้าเกิดมีค่าคงที่นะครับจะคล้ายๆกับการดิฟเลยเราสามารถดึงค่าคงที่ออกมาข้างหน้าอินทิเกรตได้เพราะนั้นเราก็จะได้เป็น4ใช่ไหมครับอินทิเกรต x ยกกำลังเศษ1ส่วน3 dx นะครับทีนี้ยังจำกันได้ไหมครับสูตรนะครับเลขยกกำลังอินทิเกรต x ยกกำลัง dx ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับได้เป็นx จะได้ตรงข้ามกับดิฟนะครับก็คืออันดับแรกนะครับให้เราบวกเลขชี้กำลังเป็น1ก่อนนะครับบวกด้วย1เสร็จแล้วก็หารด้วยเลขชี้กำลังตัวนั้นซึ่งก็คือ n บวก1นะครับแล้วทุกครั้งที่เราหาปริพันธ์นะครับไม่จำกัดเขตคุณจะต้องบวกค่า c ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากสูตรตัวนี้นะครับเอามาประยุกต์ใช้สำหรับโจทย์ข้อนี้เราก็จะได้ว่าคำตอบก็คือ c นะครับคูณอยู่กับ x ยกกำลังเศษ1ส่วน3บวก1ใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วยเลขเศษ1ส่วน3บวก1นะครับแล้วก็บวกกับ4นะครับสุดท้ายขอคำนวณหน่อยนึงนะครับก็จะได้เป็น4นะครับคูณอยู่กับ x ยกกำลัง1ส่วน3บวก1ก็คือได้4ส่วน3นะครับแล้วก็หารด้วยเลขเศษ4ส่วน3นะครับหรือก็คือคูณด้วยเศษ3ส่วน4นั่นเองแล้วก็บวกกับ4ซึ่งเราจะเห็นว่า4ก็จะตัดกับ4นะครับเพราะนั้นคำตอบสุดท้ายที่อยู่ในรูปสวยงามก็คือ 3xยกกำลังเศษ4ส่วน3แล้วก็บวกด้วย4นั่นเองนะครับเพราะนั้นอินทิเกรตเทอมเดียวก็ง่ายนะครับถ้าเราลองมาดูอินทิเกรตที่มันมีหลายๆเทอมบ้างนะครับข้อ2นะครับก็คล้ายๆกับสมบัติของการดิฟนะครับก็คือเราสามารถแจกอินทิเกรตนะครับเข้าไปที่ผลบวกนะครับได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าผลคูณกับผลหารไม่สามารถแจกได้นะครับเพราะนั้นอินทิเกรต 4x กำลัง2ก็ได้เป็นอินทิเกรต 4x กำลัง2นะครับ dxบวกอินทิเกรตนะครับเทอมที่2 2x dx เนาะแล้วก็ลบด้วยอินทิเกรต dx นะครับแจกเข้าไปเลยเนาะเสร็จแล้วอินทิเกรตตัวแรกนะครับก็ดึง c ออกมานะครับทีนี้ก็ทำเลยนะครับเนาะอินทิเกรต x กำลัง2นะครับก้อนนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับก็ของเดิมกำลัง2ก็เพิ่มเป็นกำลัง3นะครับบวกกำลังมันเป็น1แล้วก็หารด้วยเลข3นะครับก็จบแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามีอินทิเกรตหลายๆเทอมเนี่ยเรายังไม่ต้องบวก c ให้ทุกๆเทอมนะครับเดี๋ยวเราจะไปบวก c ที่ขั้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าค่า c ต่างๆที่เราบวกเข้าไปมันก็จะไปรวมกันเป็นค่าคงที่นะครับอินทิเกรตเทอมที่2ก็เหมือนกันนะครับดึง2ออกมาข้างหน้าก็จะได้เป็น2เนาะคูณอยู่กับที่เหลือก็จะกลายเป็นอินทิเกรต x dx นะครับซึ่งอินทิเกรต x dx ก็จะได้เป็น x ยกกำลัง2ส่วน2นะครับลบด้วยสุดท้ายอินทิเกรต dx อินทิเกรต dx ก็คือไม่มีฟังก์ชันใช่ไหมครับเพราะนั้นเรามีสูตรเหมือนกันว่าอินทิเกรตเจอกับตัว d ปุ๊บก็จะหายกันไปเนาะเพราะนั้นก็จะได้ว่าอินทิเกรต dx ก็คือ dx นะครับสุดท้ายอย่าลืมเลยนะครับทุกครั้งต้องบวก c นะครับนั่นคือนี่คือข้อสำคัญเลยสำหรับการหาปริพันธ์ที่ไม่จำกัดเขตนะครับซึ่งอย่างที่นี้เราก็อาจจะสามารถตัด2กับ2ได้เนาะนั่นก็คือคำตอบนะครับทีนี้มาดูข้อที่3สุดท้ายแล้วข้อนี้ค่อนข้างจะชาเลนจ์หน่อยนึงก็คือว่าเนื่องจากเราทราบว่าอินทิเกรตเนี่ยไม่สามารถแจกได้ในผลหารใช่ไหมครับคำถามก็คือว่าอินทิเกรต 2x บวก 1 หารด้วย x กำลัง 3ข้อนี้ทำยังไงข้อนี้ก็คือทริกกี้หน่อยนึงนะครับเพราะว่าให้เราสังเกตดูว่าอินทิเกรตเลยเนี่ยเราอินทิเกรตไม่ได้นะครับเพราะเราไม่มีสูตรเนาะแต่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวก้อน 2x บวก 1 หารด้วย x กำลัง 3เนี่ยเราสามารถเขียนมันใหม่ได้เป็นนะครับ split มันเนาะเขียนเป็น 2x ส่วน x กำลัง 3แล้วก็บวกด้วยนะครับเศษ1ส่วน x กำลัง3เนาะ
นั่นก็คือเราสามารถแปลงนะครับจากผลหารให้อยู่ในรูปผลบวกได้เสร็จแล้วนะครับเราก็ simplify มันสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะ integrate นะครับซึ่งในที่นี้2 x ตัวหนึ่งก็จะไปตัดกับ x ข้างล่างได้นะครับเพราะนั้นก็จะเหลือ2ส่วน x กำลัง2ซึ่งก็คือเขียนใหม่ก็ได้เป็น2คูณอยู่กับ x กำลังลบ2นั่นเองนะครับบวกอยู่กับ1ส่วน x กำลัง3นะครับก็ปรับใหม่เป็น x ยกกำลังลบ3นะครับ dx เสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเราก็ใช้สูตรนะครับดิฟเลขยกกำลังเนาะก็จะได้ป้าดิอินทิเกรตเทอมแรกนะครับก็ดึง2ออกมาเนาะถัดมาอินทิเกรตที่เหลือนะครับก็จะกลายเป็นอินทิเกรตของ x ยกกำลังลบ2นะครับซึ่งก็จะได้เป็น x กำลังลบ2นะครับบวกไปอีก1นะครับทำช้าๆเนาะแล้วก็หารด้วยเลขตัวนั้นนะครับลบ2บวก1พอเทอมที่2ปุ๊บก็จะได้เป็นอินทิเกรต x ยกกำลังลบ3ก็จะได้เป็น x ยกกำลังลบ3บวก1นะครับแล้วก็หารด้วยลบ1สุดท้ายทุกครั้งถ้าเครื่องหมายอินทิเกรตหายไปแล้วอย่าลืมบวก c นะครับค่าคงตัวหลังจากนั้นเราก็ลองมาคำนวณค่าเนาะเราก็ได้ว่า x ยกกำลังลบ2บวก1ก็คือ x ยกกำลังลบ1นะครับเสร็จแล้วก็จะกลายเป็น2คูณ x กำลังลบ1เนาะแล้วก็จะมีหารด้วยนะครับเลขลบ1นั่นเองแล้วก็บวกกับนะครับ x ยกกำลังลบ3บวก1ก็จะเหลือเป็น x ยกกำลังลบ2นะครับแล้วก็หารด้วยลบ2บวก4นะครับแต่ถ้าอยากเขียนให้อยู่ในรูปสวยงามไม่อยากเขียนให้เลขชี้กำลังติดลบนะครับเราก็ทำได้ดังนี้2ส่วนลบ1ก็คือลบ2เนาะ x ยกกำลังลบ1เลขชี้กำลังติดลบเพราะนั้นอยากให้เป็นชี้กำลังบวกก็ดึงลงมาข้างล่างนะครับเสร็จแล้วก้อนที่2เนี่ยมีลบ2หารอยู่ใช่ไหมครับซึ่งคือค่าคงที่เพราะนั้นเขียนใหม่ได้เป็นลบเศษ1ส่วน2นะครับดึง x ยกกำลังลบ2ข้างบนลงมาข้างล่างก็กลายเป็น x กำลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วย4นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาที่ดูดีหน่อยนึงนะครับถัดมานะครับเรามาดูเทคนิคนะครับซึ่งเทคนิคตัวนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานนะครับที่ช่วยให้เรานะครับอินทิเกรตฟังก์ชันยากๆได้นะครับเทคนิคตัวนี้เรียกว่าการหาปริพันธ์นะครับด้วยเทคนิคการแทนค่านะครับเทคนิคการแทนค่าทำไงก็คือวิธีทำก็คือเราจะทำการสมมุติให้ u นะครับเท่ากับก้อน

ของ GX ซึ่ง GX ก็คือก้อนที่มันจะปรากฏในตัวฟังก์ชันที่เราต้องการหาอินทิเกรตนั่นเองนั่นก็คือเราจะแทนก้อนของ X ด้วยตัวไป U นะครับเสร็จแล้วพยายามนะครับเปลี่ยนนะครับตัวอินทิเกรตจากของเดิมในตัวไป X ให้มันอยู่ในรูปอินทิเกรต FU DU ให้หมดนะครับโดยที่เรามีว่า DU ก็คือ G' X DX นั่นเองนะครับเสร็จแล้วหลักการก็คือพอเปลี่ยนให้อยู่ในรูปตัว U แล้วปุ๊บเราจะต้องสามารถใช้สูตรนะครับกับตัวแปร U ได้นะครับหลังจากที่เราอินทิเกรตเสร็จปุ๊บอย่าลืมนะครับแทน U ด้วย GX กลับเพื่อให้ได้คำตอบอยู่ในรูปตัวแปร X ของเดิมทีนี้พูดไปก็เยอะนะครับมองไม่เห็นภาพเนาะลองดูตัวอย่างประกอบนะครับตัวอย่างประกอบก็คือตัวอย่างที่ 3.6 นะครับซึ่งก็มาจากในหนังสือนะครับประกอบหน่วยที่3เหมือนเดิมอินทิเกรตข้อนี้ก็คือเรามีอินทิเกรตนะครับ x คูณอยู่กับ x กำลัง2บวก2นะครับซึ่งตัว x กำลัง2บวก2เนี่ยมันยกกำลังเศษ1ส่วน3อยู่เราก็จะเห็นว่าเทียบตัวฟังก์ชันตัวนี้กับสูตรที่เรามีเนี่ยเราไม่สามารถใช้สูตรได้นะครับเพราะนั้นวิธีทำนะครับแก้โจทย์ข้อนี้ก็คือเราจะทำการสมมุติให้ u นะครับเป็นก้อนของตัวแปร x ที่ปรากฏในโจทย์คำถามก็คือว่าจะแทน u เป็นอะไรดีอันนี้เนี่ยถ้าเกิดนักศึกษายังเริ่มทำก็ต้องหัดลองผิดลองถูกเนาะแต่โดยปกติแล้วนะครับ u เนี่ยจะเป็นก้อนของ x ที่ดูยุ่งยากที่สุดนะครับในตัวโจทย์เพราะเราต้องการที่จะทำให้โจทย์นี่มันง่ายขึ้นเพื่อที่เราสามารถที่จะใช้สูตรได้เพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าก้อนของ u เนี่ยมีอยู่2ก้อนก็คือไม่ x ก็ x กำลัง2บวก2เพราะนั้นผมก็จะลองสมมุตินะครับให้ u เท่ากับก้อนนี้ซึ่งมันดูใหญ่กว่าเนาะก็คือ x กำลัง2บวก2เสร็จแล้วเราก็ลองได้ว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยน dx ให้เป็น du เพราะนั้นพอเรามี u เป็น x กำลัง2บวก2ปุ๊บเราลองหา du ก่อนซึ่ง du คืออะไรจาก u เท่ากับ x กำลัง2บวก2 du ก็คือ dip x กำลัง2บวก2ก็จะได้ 2x แต่อย่าลืมนะครับนี่คือ du ซึ่งเขาเรียกว่าค่าเชิงอนุพันธ์เพราะนั้นมันจะต้องตามด้วยคูณด้วย dx นะครับทีนี้เราก็มาลองดูโจทย์ดูว่าเอ๊จากโจทย์ที่เรามีเนี่ยเราเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปตัวแปร u ได้หมดไหมทีนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนเราลองเล็งก่อนเนาะก่อนที่เราจะเขียนผิดเราก็จะได้ว่าก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนมันเป็น u ยกกำลังเศษ1ส่วน3ได้เสร็จแล้วปรากฏว่าเหลืออะไรบ้างครับที่อยู่หลังเครื่องหมายอินทิเกรตเรายังเหลือ dx กับ x เนาะคำถามมันคือ x คูณอยู่กับ dx ที่เหลือเนี่ยเปลี่ยนเป็น du ได้ไหมซึ่งจากที่เรา du หาไว้เนี่ยควรจะสังเกตเห็นได้ว่า x คูณกับ dx จริงๆแล้วมันก็คือ duหาร2นั่นเองนะครับเพราะนั้นคำตอบก็ใช่เราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับเพราะนั้นจากของเดิมอินทิเกรต x คูณ x กำลัง2บวก2ยกกำลังเศษ1ส่วน3 dx ใช่ไหมครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นอินทิเกรต u ยกกำลังเศษ1ส่วน3ส่วนเจ้า x กับ dx เนี่ยรวมกันเราเปลี่ยนได้เป็น du ส่วน2ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็คือได้คูณอยู่กับขอโทษทีครับคูณอยู่กับ du ส่วนด้วย2เพราะนั้นในที่นี้ก็เหมือนเดิมเราสามารถดึงเศษ1ส่วน2นะครับออกมาข้างนอกอินทิเกรตได้เพราะว่ามันเป็นค่าคงที่ที่เหลือก็จะเหลือเป็นอินทิเกรต u กำลังเศษ1ส่วน3 du นะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับจากโจทย์ที่ยุ่งยากไม่สามารถใช้สูตรได้ตอนนี้เราสามารถใช้สูตรนะครับในรูปตัวแปร u ได้แล้วนะครับซึ่งคำตอบที่ได้ก็คืออินทิเกรต u กำลังเศษ1ส่วน3เทียบกับ u ก็จะได้เป็น u ยกกำลังเศษ1ส่วน3ใช่ไหมครับบวก1แล้วก็หารด้วยเลขตัวนั้น1ส่วน3บวก1แล้วก็สุดท้ายอย่าลืมบวกอะไรครับบวก4นะครับซึ่งในที่นี้ลองคำนวณค่านะครับได้เศษ1ส่วน2 u ยกกำลัง1ส่วน3บวก1ก็คือ4ส่วน3นะครับหารด้วย4ส่วน3ก็คือเหมือนกับการคูณ u ด้วยเศษ3ส่วน4นั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับค่า4เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านะครับดูซิว่าเรามีอะไรรวมกันได้มั่ง1ส่วน2คูณ3ส่วน4ก็จะได้เป็น3ส่วน8นะครับ u ยกกำลัง4ส่วน3แล้วก็บวกกับ4นะครับแต่จะสังเกตเห็นว่าเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มด้วยฟังก์ชันตัวแปร x ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็คงคาดหวังว่าคำตอบสุดท้ายน่าจะเป็นตัวแปร x คำถามก็คือว่าเราจะเปลี่ยน u ยังไงให้เป็น x เราก็กลับไปดูว่าอ่ะแล้ว u มันคืออะไรซึ่งสังเกตดูว่าจากตอนที่เราสมมุติให้ตอนแรก u ก็คือ x กำลัง2บวก2นั่นเองเพราะนั้นเราก็แค่แทนค่า u นะครับด้วย x กำลัง2บวก2สิ่งที่เราสมมุติไว้นั่นเองนะครับยกกำลังเศษ4ส่วน3แล้วบวกกับ4นะครับเพราะนั้นเนี่ยแหละครับคือผลลัพธ์นะครับของอินทิเกรตข้อนี้นะครับซึ่งเทคนิคที่เราทำทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าเทคนิคการแทนค่านะครับลองอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับ
ตัวอย่างข้อนี้มีอินทิเกรตนะครับ x กำลัง2หารด้วย2 x กำลัง3นะครับบวกกับ7คำถามก็คือข้อนี้ทำยังไงแน่นอนนะครับเราไม่มีสูตรเนาะในการที่จะอินทิเกรตผลหารนะครับเพราะอินทิเกรตแจกไม่ได้ในผลหารคล้ายๆกับการดิฟนะครับเพราะนั้นอันดับแรกเดี๋ยวเราก็จะต้องทำการสมมุติเนาะให้ u เท่ากับก้อนของ x เพื่อแปลงโจทย์ทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในรูปตัวแปร u นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้สูตรกับตัวแปร u ได้ทีนี้ก็มีข้อสังเกตอยู่หน่อยนึงก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าโจทย์ของเราเนี่ยมีอยู่ก้อนของ x อยู่2ก้อนก็คือก้อนของตัวเศษกับก้อนของตัวส่วนนะครับทีนี้ข้อสังเกตก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเราให้ u เป็นอะไรปุ๊บเราจะต้องหา du นั่นก็คือเราจะต้องดิฟ u ใช่ไหมครับเพราะนั้นก้อนไหนดีครับที่เราควรจะต้องให้เป็น u ระหว่าง x กำลัง2กับ x กำลัง3เพราะนั้นถ้าเป็นผมก็จะต้องเลือกอะไรครับ x กำลัง3เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดผมดิฟไปปุ๊บดิฟ x กำลัง3เนี่ยมันจะหดเหลือเป็น x กำลัง2ซึ่งอีตัว x กำลัง2ที่รวมกับ dx เนี่ยเราก็จะสามารถเป็น du ได้อ่ะลองดูนะครับว่าจริงไหมถ้าผมให้ u เป็น2 x กำลัง3บวก7เราลองหา du ดูเนาะ du ก็จะได้เป็นดิฟ 2x กำลัง3นะครับณขั้นนี้พวกเราน่าจะคุ้นเคยแล้วเราจะตบ3มาคูณกับ2เพราะนั้นได้6นะครับหักกำลังของเดิมไป1ก็จะเหลือ2ดิฟ7ซึ่งคือค่าคงที่ก็คือจะได้0เสร็จแล้วอย่าพึ่งนะครับ du เนี่ยหาแล้วงานยังไม่จบแค่นี้เนาะเพราะนี่คือ du เพราะนั้นก็ต้องคูณต่อด้วย dx นะครับเพราะนั้นเราก็ลองมาดูนะครับเทียบกับโจทย์ดูก่อนที่เราจะเริ่มเขียนนะครับเนาะเราก็จะได้ว่าอีกก้อนข้างปุ๊บเราสามารถเปลี่ยนเป็น u ได้แล้วเพราะนั้นที่เหลือในโจทย์ก็คือเหลืออะไรเหลือ x กำลัง2คูณอยู่กับ dx ซึ่งก็สังเกตเห็นด้วยว่า x กำลัง2คูณอยู่กับ dx เฉยๆมันคืออะไรครับมันก็คือ du ส่วนด้วยเลข6นั่นเองนะครับเพราะนั้นคราวนี้หลังจากที่เราเล็งไว้แล้วเราก็จะได้ว่าเราสามารถที่จะใช้เทคนิคนะครับการแทนค่ากับอินทิเกรตข้อนี้ได้ก็คือเราก็จะได้เป็นอินทิเกรตนะครับเศษ1ส่วน2 x กำลัง3บวก7ก็คือเศษ1ส่วน u เนาะเสร็จแล้วที่เหลือก็คือ x กำลัง2 dx ใช่ไหมซึ่งก็คือ du ส่วน6เพราะนั้นเราก็จะเห็นว่านะครับพอเราสมมุติ u แบบนั้นปุ๊บโจทย์ของเราเหลือง่ายเลยเหลือเป็น1ส่วน6นี่เป็นค่าคงที่นะครับดึงออกมานอกอินทิเกรตเหลือเป็นแค่อินทิเกรตเศษ1ส่วน u du นะครับทีนี้คำถามก็คือว่าอินทิเกรตเศษ1ส่วน u du ทำยังไงเราจะสังเกตเห็นว่าอินทิเกรตเศษ1ส่วน u เราจะแปลง u เป็นกำลังลบ1ไม่ได้นะครับเราใช้สูตรเลขยกกำลังไม่ได้นะเพราะว่าถ้าใช้สูตรเลขยกกำลังปุ๊บเราจะได้ว่าตัวส่วนเป็น0นะครับซึ่งไม่จริงแต่ปรากฏว่าเขามีสูตรว่าอินทิเกรตเศษ1ส่วน x dx สูตรก็คือจะได้เป็นลอนอย่าลืมใส่นะครับ absolute x บวก 4เหตุผลที่ต้องใส่ absolute x เพราะว่าโดเมนนะครับของฟังก์ชันล็อกเนี่ยมันต้องเป็นเลขบวกนะครับเพราะนั้นเราเลยต้องใส่คำตอบเพราะนั้นสำหรับข้อนี้เราก็จะได้ว่านะครับคำตอบก็คือจะเป็นเศษ1ส่วน6เนาะแล้วก็คูณอยู่กับลอนใช่ไหมครับของ absolute u นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เครื่องหมายอินทิเกรตหายไปมันจะต้องมีบวก4นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายอยากได้ตัวแปร x กับเราก็แทนก้อนของ u ใช่ไหมครับที่เราสมมุติไว้ตอนแรกซึ่งก็คือ 2x กำลัง3บวก7เพราะนั้นก็ได้ลอนนะครับ absolute ของ 2x กำลัง3บวก7นะครับแล้วก็บวก4นะครับนี่ก็คือคำตอบนะครับของโจทย์ข้อนี้ถัดมานะครับเราลองมาดูปริพันธ์จำกัดเขตนะครับปริพันธ์จำกัดเขตก็คือปริพันธ์เนี่ยที่เราใส่ขอบเขตนะครับเป็นตัวเลข2ตัวสัญลักษณ์ก็คือแบบนี้นะครับอินทิเกรต f(x) dx แล้วก็มีขอบเขตบนขอบเขตล่างนะครับ a เขาเรียกขอบเขตล่าง b เขาเรียกขอบเขตบนนะครับทีนี้ในการคำนวณเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูในหนังสือเนี่ยเราจะทราบว่าในการนิยามปริพันธ์จำกัดเขตเนี่ยเป็นการนิยามที่อาศัยจิโอเมตรีมากๆก็คือรูปภาพพูดถึงการหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับคำถามก็คือว่าในการที่คำนวณค่าปริพันธ์จำกัดเขตเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรในการช่วยปรากฏว่าโชคดีมากนะครับนักคณิตศาสตร์ในสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดทฤษฎีบทตัวนี้ออกมาเรียกว่าทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสนะครับบอกว่าอะไรบอกว่าไอ้ปริพันธ์จำกัดเขตที่มันดูยุ่งยากเนี่ยนะครับนะปรากฏว่าค่าของปริพันธ์จำกัดเขตมันจะมีค่าเท่ากับการหาปริพันธ์เนี่ยแบบไม่จำกัดเขตนะครับซึ่งนิยามผ่านเป็นบทกับของการหาอนุพันธ์นะครับซึ่งหลังจากที่เราหาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตได้เมื่อไหร่แล้วสมมุติเรียกตัวนี้ว่า
f ใหญ่ x ละกันเนาะเราก็จะได้ว่าคำตอบของปริพันธ์จำกัดเขต f(x) dx จาก a ถึง b ก็คือเอาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตคำนวณค่าที่จุดขอบปลายด้านบนนะครับหรือที่ b และลบออกคำนวณค่าที่จุด a ทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าประยุกต์ใช้ยังไงตัวอย่างเช่นนะครับจงหานะครับปริพันธ์จำกัดเขตนะครับของฟังก์ชันตัวนี้ 5x ลบ 2 dx นะครับจาก1ถึง4เพราะนั้นอันดับแรกนะครับเราก็จะได้ว่านะครับหาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตก่อนนะครับของ 5x ลบ 2ซึ่งฟังก์ชันนี้ก็ง่ายนะครับปริพันธ์ของ 5x ได้เท่าไหร่ครับก็ได้เป็น 5x กำลัง 2 ส่วน 2เนาะแล้วก็ลบ 2x ก็จะได้ลบ 2 คูณอยู่กับ x สุดท้ายต้องบวก 4 ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็จะได้ว่าอีกตัวก้อนนี้แหละครับที่ไม่ต้องเอาค่า 4 ตัวนี้เรียกว่าตัวฟังก์ชัน f ใหญ่ x ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่านะครับโดยทฤษฎีบทหลักมูลเมื่อกี้อินทิเกรตเศษ1ส่วน4นะครับ5x ลบ2 dx นะครับเท่ากับนะครับก็คือเอาฟังก์ชัน f ตัวนี้คำนวณค่าใช่ไหมครับ f ตัวนี้คำนวณค่าที่จุดขอบด้านบนนะครับลบ f ที่จุดขอบด้านล่างซึ่งก็คือ1เพราะนั้นคำตอบที่ได้ก็จะได้เป็น5คูณ4กำลัง2ส่วน2ลบ2คูณ4ใช่ไหมครับเสร็จแล้วถ้าเกิดมันเป็นก้อนใหญ่ๆเวลาลบกันอย่าลืมใส่วงเล็บนะครับนะจะได้คำนวณง่ายนะครับแล้วก็เลี่ยงข้อผิดพลาดเรื่องการใส่เครื่องหมายด้วยนะครับเพราะนั้นก็นี่ก็กลายเป็น5ส่วน2คูณ1กำลัง2ลบ2คูณ1นะครับที่จริงเหตุผลที่เขาไม่ใส่ค่า c เนี่ยเขามีเหตุผลเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดต่อให้เราใส่ค่า c เนี่ยเข้าไปที่ข้างหน้าใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะมีบวก c ข้างหลังซึ่งพอมันลบกันปุ๊บเนี่ยไอ้ c ก็จะตัดกับ c เพราะนั้นไม่ต้องใส่ c เลยก็ได้นะครับนี่คือเหตุผลเสร็จแล้วได้เลขเท่าไหร่พวกเราลองไปทำเป็นแบบฝึกหัดดูเองนะครับเพราะว่างานยากจบไปแล้วเหลือแค่คำนวณตัวเลขเนาะทีนี้เราลองดูตัวอย่างสักข้อหนึ่งซึ่งตัวอย่างข้อนี้ค่อนข้างจะคอมพลีเคทหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าฟังก์ชันเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยนะครับในการหาปริพันธ์จำกัดเขตตัวเนี่ยเขาให้มาเป็นฟังก์ชันที่ถูกนิยามเป็นช่วงๆนะครับก็คือสำหรับ x ที่มากกว่า0ให้สูงสุด1 x ที่น้อยกว่า0ให้สูงสุด1เพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าอินทิเกรตฟังก์ชันตัวเนี้ยทำยังไงนะครับอยากจะอินทิเกรตตั้งแต่ลบ1ถึง1 f(x) dx เพราะแล้วเราจะเห็นว่าช่วงที่เราต้องการหาอินทิเกรตแบบจำกัดเขตเนี่ยตั้งแต่ลบ1ถึง1เพราะนั้นมันรวมจุด0ด้วยและจุด0เนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าที่ด้านซ้ายของ0ให้สูงสุด1ที่ด้านขวาของ0ให้สูงสุด1เพราะนั้นในการคำนวณค่าปริพันธ์ตัวนี้นะครับเขาก็จะอาศัยหลักนะครับโดยการแบ่งอินทิเกรตนะครับใช้สมบัติก็คือแบ่งอินทิเกรตจากลบ1ถึง1เนี่ยให้เป็นลบ1ถึง0ก่อนนะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับจาก0ต่อไปจนถึง1เพราะนั้นพอเราแบ่งอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะหมดปัญหาแล้วนะครับในการที่ว่าเวลาเรามีปัญหาว่าเราจะเลือกใช้สูตรตัวไหนดีระหว่างสูตรบน x บวก1กับสูตรล่าง x ลบ1เพราะนั้นพอเราแบ่งอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าสำหรับ x ที่อยู่ระหว่างลบ1กับ0นะครับก็คือ x น้อยกว่า0เพราะนั้นเราก็จะได้ว่านะครับเราก็จะแทน f(x) ตัวนี้ด้วย x ลบ1นะครับ dx บวกด้วยนะครับสำหรับ x ที่อยู่ระหว่าง0กับ1ก็คือ x มากกว่า0เนาะเพราะนั้นเราก็จะแทน f(x) ด้วย x บวก1นะครับเสร็จแล้วเราก็แค่คำนวณค่านะครับอ่ะมาช่วยกันคำนวณเร็วๆทีนี้แทนที่จะไปนั่งอินทิเกรตแยกนะครับก็เขาก็จะทำอย่างนี้โดยปกติแล้วก็คืออินทิเกรตจำกัดเขตก็จะทำเหมือนอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขตเลยนะครับอินทิเกรต x ก็จะได้เป็น x กำลัง2ส่วน2อินทิเกรตลบ1ก็จะได้เป็นลบ x นะครับแล้วเขาก็จะใส่ bracket อย่างนี้แล้วก็ห้อยลบ1กับ0ไว้บอกว่าเดี๋ยวเราจะคำนวณโดยการแทนค่าขอบบนนะครับก็คือ0แล้วลบออกด้วยขอบล่างคือลบ1ก้อนที่2ก็จะได้เป็น x กำลัง2ส่วน2เนาะแล้วก็บวกกับอินทิเกรต1นะครับ dx ก็คือจะได้ x แล้วก็จาก0ถึง1เสร็จแล้วที่เหลือนะครับนักศึกษาแค่ลองเอาตัวเลขแทงเข้าไปเนาะแล้วก็คำนวณ นะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่ยากเนาะเดี๋ยวคำนวณให้ดูเร็วๆ0ลบ0เนาะแล้วลบออกด้วย1ส่วน2ลบลบ1ก็จะกลายเป็นบวก1นะครับนะแล้วก็บวกกับแทน x ด้วย1นะครับก็จะได้เป็น1ส่วน2บวก1แล้วก็ลบ0บวก0เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นตัวนี้ก็0 0นะครับตัวนี้ก็ได้เป็นสังเกตดูนะครับนี้มีลบ1อันนี้มีบวก1เพราะนั้นตัดอันนี้มีลบเศษ1ส่วน2อันนี้มีบวกเศษ1กันหมดเลยเพราะนั้นข้อนี้ตอบ0นะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้าคำตอบของปริพันธ์จำกัดเขตได้0มันมีสิทธิ์เป็น

ศูนย์เป็นลบเป็นบวกเป็นอะไรก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับมาพูดถึงบทประยุกต์นะครับของปริพันธ์จำกัดเขตก็คือว่าในกรณีที่เกิดเรามีเส้นโค้ง2เส้นนะครับสมมุติว่าโค้งข้างล่างแทนด้วย y เท่ากับ gx แล้วโค้งข้างบนแทนด้วย fx เสร็จแล้วถ้าเกิดเราอยากหาพื้นที่ที่แรงเงานะครับก็คือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นโค้ง2เส้นสมมุติเรียกว่าบริเวณที่แรงเงาว่า r เราจะได้สูตรในการหาพื้นที่นะครับของ r ก็คือจะเป็นนะครับอินทิเกรตจาก a ถึง b นะครับสูตรก็คือจะเป็น fx นะครับลบ gx นะครับและทั้งหมด dx สังเกตง่ายๆนะครับหลักการในการจำสูตรก็คือว่า fx เนี่ยคือเส้นบนและ gx ตัวเนี้ยคือเส้นล่างนะครับทีนี้สังเกตดูว่าถ้า gx เท่ากับ0คืออะไรถ้า gx เท่ากับ0เราก็จะได้ว่าถ้าวาดรูปนะครับ x y เนาะนี่คือ y เท่ากับ fx นะครับเหนือช่วงปิด ab นะครับ gx เท่ากับ0ก็คือ y เท่ากับ0นั่นก็คือแกน x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอินทิเกรต fx ลบ0ก็ไม่ต้องเขียนเนาะ dx จาก a ถึง b ในกรณีนี้มันก็คือพื้นที่ตรงนี้นั่นเองนะครับเท่ากับพื้นที่ของ r หรือที่พื้นที่ที่เราเรียกว่าพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะจบนะครับเราลองมาดูตัวอย่างที่ประยุกต์ใช้นะครับความหมายทางเรขาคณิตของปริพันธ์จำกัดเขตนะครับลองดูสักข้อหนึ่งตัวอย่างโจทย์ก็คือตัวอย่างที่ 3.10 นะครับจากในหนังสือประกอบนะครับก็คือกำหนดนะครับตัว fx นะครับเป็นเส้นกราฟเป็นฟังก์ชันเป็นแบบนี้นะครับเป็นเส้นนี้เดี๋ยวผมช่วยแรงเงาให้ก็คือเป็นเหมือนบันไดตรงนี้นะครับเนาะนี่เสร็จแล้วโจทย์เขาบอกว่าให้ลองอินทิเกรตนะครับนะจาก1ถึง4 fx dx นะครับนั่นก็คือคำถามก็คือว่าเขาอยากทราบเนาะว่าไออินทิเกรต1จาก1ถึง4เนี่ย fx dx มันคืออะไรซึ่งจากทางความหมายทางเรขาคณิตก็คือเราพิจารณานะครับสำหรับ x ที่อยู่ระหว่างเลข1กับ4แล้วเราจะเห็นว่าเส้นกราฟของเราเนี่ยล้ออยู่ในแกน x หมดเพราะฉะนั้นอินทิเกรต f(x) dx เนี่ยมันก็คือพื้นที่ตรงนี้นั่นเองพื้นที่ใต้กราฟนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเราหายังไงวิธีการหาก็ง่ายๆนะครับเราก็ขออนุญาตนะครับเนาะแบ่งก็แล้วกันเนาะแบ่งออกมาเป็นแท่งๆทั้งหมด3แท่งเนาะเรียกว่าR1 R2 R3 นะครับเพราะนั้นมันก็คือพื้นที่ของ R1 บวกพื้นที่ของ R2 นะครับแล้วก็บวกพื้นที่ของ R3 นะครับซึ่ง R1 ก็คือรูปสามเหลี่ยมเนาะพื้นที่ของมันก็คือสูตรเส้น1ส่วน2คูณสูงนะครับก็คือ2คูณฐานก็คือ1หน่วยเนาะแล้วก็บวกกับ R2 นี่คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับซึ่งก็คือสูงคูณฐานเนาะสูงคือ2นะครับฐานก็คือ1แล้วก็บวกกับส่วนสุดท้ายนะครับซึ่งก็คือสูงคือ4หน่วยนะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันฐานคือ1นะครับเสร็จแล้วคำนวณเลขได้1บวก2บวก4เพราะนั้นคำตอบก็คือ7นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบการบรรยายนะครับสำหรับหน่วยที่3นะครับไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษานะครับวันนี้จะเป็นการบรรยายนะครับสรุปเนื้อหานะครับของหน่วยที่1ถึง3นะครับของชุดวิชา90208นะครับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรนะครับอันดับแรกนะครับขอพูดถึงสรุปเนื้อหานะครับของหน่วยที่1นะครับเพื่อที่เวลานักศึกษาไปอ่านแล้วเนี่ยจะได้ไม่ได้ไปอ่านสเปะสปะนะครับจะได้เล็งไปเลยนะครับว่าจะต้องไปอ่านที่เรื่องไหนถึงจะทำข้อสอบได้นะครับอันนี้ผมก็ลิสต์มาให้เป็นหัวข้อแล้วเนาะทีนี้เราไล่ไปทีละหัวข้อนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องเซตนะครับมีอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือการเขียนอธิบายเซตนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่นิสิตจะต้องทราบนะครับก็คือเรามีอยู่2วิธีเนาะแบบแรกก็คือแบบแจกแจงสมาชิก

นะครับแล้วแบบที่2ก็คือแบบมีเงื่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นเราเคยเห็นตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในหนังสือนะครับหรือในแบบฝึกปฏิบัตินะครับเราลองสังเกตดูนะครับว่าเราสามารถโจทย์เขาอาจจะกําหนดนะครับเซตที่อยู่ในรูปแบบแจกแจงสมาชิกนะครับเราให้เขียนอยู่ในรูปแบบมีเงื่อนไขนะครับหรือในทางกลับกันนะครับให้แบบมีเงื่อนไขมาแล้วพยายามเขียนแจกแจงสมาชิกว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับซึ่งลักษณะของโจทย์ประเภทนั้นก็คือเขาจะเล่นกันสําหรับเซตที่มีจํานวนสมาชิกน้อยๆนะครับเพราะว่าเราก็จะได้สามารถหาได้นะครับนะในเวลาที่จํากัดนะครับถัดมาหัวข้อที่2ก็คงพูดถึงฟังก์ชันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตัวฟังก์ชันเนี่ยเราจะอธิบายมันโดยใช้สูตรนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่น เขาก็อาจจะให้ fx มาเป็นสูตรใช่ไหมครับ 2x กำลัง2บวก x ลบ5อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็อาจจะถามต่อนะครับเนาะเราก็จะต้องทำให้ได้ก็คือเรื่องการคำนวณค่าของฟังก์ชันเช่นโจทย์อาจจะถามว่าจาก f ที่ให้สูตรมาเนี่ยนะครับนะอาจจะถามว่า f ที่2เท่ากับเท่าไหร่นะครับหรือ f ที่แทนที่จะให้เป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับอาจจะถาม f ที่ที่กำลัง2บวก7อย่างเงี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นหลักง่ายๆก็คือว่าจากสูตรที่กำหนดมาให้อยากคำนวณหา f ที่จุดไหนก็คือแทนไอ้จุดหรือไอ้ก้อนนั้นนะครับลงไปที่ตำแหน่งของ x นะครับแล้วก็ใช้สูตรนะครับในการคำนวณค่า simplify มาหน่อยนึงเพราะนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือพวกสูตรนะครับกำลังสองสมบูรณ์นะครับ a บวก b นะครับหรือลบ b นะครับยกกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่นะครับไปทบทวนดูนะครับ a กำลังสองลบ b กำลังสองเท่ากับเท่าไหร่นะครับลองไปทบทวนดูนะครับนะอาจจะต้องใช้ตรงนั้นถัดมานะครับหัวข้อถัดมาก็คือเรื่องชนิดของฟังก์ชันนะครับให้โฟกัสที่ตัวฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับฟังก์ชันเชิงเส้นก็คือฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f(x) นะครับเท่ากับ ax บวก b นะครับซึ่งในทางปฏิบัติถ้าเกิดให้ฟังก์ชันอยู่ในรูปนี้ถามอะไรก็ง่ายใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาอาจจะถามย้อนกลับก็คือแทนที่จะกําหนดฟังก์ชันเชิงเส้นมาให้อาจจะให้ข้อมูลมาว่ามีจุดอยู่2จุดอยู่บนระนาบสร้างเส้นตรงนะครับหรือกราฟของฟังก์ชันตัวนั้นทำได้ยังไงนะครับเพราะนั้นก็ให้ไปดูเรื่องสมการเส้นตรงนะครับว่าเวลาจะสร้างสมการเส้นตรงเนี่ยต้องทราบอะไรบ้างนะครับอย่าลืมก็คือจะต้องรู้2ข้อมูลเนาะก็คือสโลปซึ่งก็คือ m นะครับเสร็จแล้วอีกอันนึงก็คือจุดผ่านนะครับสมมุติเป็น x 1 y 1สูตรก็จะได้เป็น y ลบ y 1เท่ากับ m คูณวงเล็บ x ลบ x 1นั่นเองเนาะทีนี้พอพูดถึงสมการเชิงเส้นเสร็จปุ๊บก็มาเริ่มเข้าเรื่องลิมิตนะครับของฟังก์ชันนะครับข้อพึงระวังนะครับในการหาลิมิตก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราหาลิมิตนะครับสัญลักษณ์ก็คือลิมิต f(x) เนาะแล้วก็ take x เข้าใกล้ตัวเลขสักตัวหนึ่งนะครับปกติแล้วเราก็จะพยายามแทน x ด้วยตัวเลขตัวนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่ามันแทนค่าได้ได้คําตอบเป็นตัวเลขก็ตอบตัวเลขนั้นเลยนะครับเหตุผลที่เราทําได้เพราะว่าเรามีสมบัติของลิมิตนะครับเรียกว่ากฎของลิมิตนะครับแต่ทีนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยค่าของลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยมันไม่เท่าเข้ากับ f ที่จุด a นะครับโดยทั่วๆไปนะแต่โดยส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่มันมีปัญหาล่ะเมื่อไหร่ที่มันมีปัญหาก็คือเมื่อที่มันอยู่ในรูปแบบนี้0ส่วน0นะครับเวลาเราเจอหลังจากที่เราแทน x ด้วย a แล้วเนี่ยแล้วลิมิตของเรามันอยู่ในรูป0ส่วน0นะครับ0ส่วน0เนี่ยเขาเรียกว่ารูปแบบไม่กําหนดไม่กําหนดก็คือหมายความว่ายังไงไม่กําหนดก็คือหมายความว่าเราไม่สามารถสรุปอะไรได้เพราะว่ามันอาจจะเป็น0ก็ได้มันอาจจะเป็น5หรือมันอาจจะเป็นลบ6หรืออาจจะเป็นอินฟินิตี้ก็ได้นะครับเพราะนั้น0ส่วน0มีโอกาสเป็นอะไรก็ได้เพราะนั้นเมื่อเราเจอลิมิตที่อยู่ในรูป0ส่วน0เรามีวิธีการแก้ปัญหายังไงนะครับโดยปกติแล้วจะมีเทคนิคพื้นฐานอยู่ทั้งหมด3เทคนิคนะครับเทคนิคตัวแรกก็คือเขาเรียกว่าการแยกตัวประกอบเนาะตัวอย่างจักได้ตัวอย่างไหมตัวอย่างเช่นสมมุติผมมีลิมิต x กำลัง2ลบ1หารด้วย x บวก1เนี้ยแล้วก็เทค x เข้าใกล้ลบ1สังเกตดูว่าถ้าเกิดเราแทน x ด้วยลบ1นะครับที่เศษกับส่วนก็จะได้อยู่ในรูป0ส่วน0นะครับซึ่งเราสรุปอะไรไม่ได้นะครับขั้นแรกเพราะนั้นไอเดียคือจะต้องอาศัยการแยกตัวประกอบเนาะซึ่งเราก็จะได้ว่าเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวบนเนี่ยนะครับหรือตัวเศษสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าลบ

หลังคุณหน้าบอกหลังเราก็จะมาตัดตัวเป็นปัญหาคือตัวส่วนนะครับที่มันเป็นศูนย์ข้างล่างนะครับเสร็จแล้วเทคนิคนะครับตัวที่2ก็คือการคูณด้วยสังยุกต์นะครับนะซึ่งเราอาจจะไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับจากในหนังสือประกอบนะครับก็ไม่ยากนะครับเสร็จแล้วตัวสุดท้ายที่ค่อนข้างหายากหน่อยหนึ่งก็คือการแทนค่าด้วยตัวแปรตัวใหม่นะครับซึ่งอยากจะเน้นเรื่องเทคนิคตัวนี้เอาไว้นะครับการแยกตัวประกอบนะครับไปลองดูทีนี้ลองสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องลิมิตหน้านันนะครับของฟังก์ชันตรรกยะก็คือให้ระลึกไว้อย่างหนึ่งว่าฟังก์ชันตรรกยะคือฟังก์ชันพหุนามหารพหุนามนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเวลาเราหาลิมิตของฟังก์ชันตรรกยะลองดูตัวอย่างประกอบดีกว่าเช่นลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตี้สมมุติข้างบนมี 7x กําลัง9ลบ 8x กําลัง5บวก10ลบ10นะครับหารด้วย 5x กําลัง6ลบ20อย่างเงี้ยหาลิมิตของฟังก์ชันตรรกยะอย่างนี้ทําไงเราก็จะสังเกตเห็นว่าลิมิตของฟังก์ชันตรรกยะเมื่อ x เข้าใกล้อนันต์นะครับหรือลิมิตณอนันต์มันจะถูกข่มด้วยเลขก้อนที่เลขชี้กำลังสูงสุดของตัวเศษและส่วนเพราะนั้นลิมิตของทั้งก้อนก็จะเหลือแค่ 7x กำลัง9หารด้วย 5x กำลัง6นะครับเสร็จแล้วก็ให้เราตัด x กับ x เพราะนั้นพอเราตัดปุ๊บก็จะเหลือเป็นลิมิตนะครับ8ขอโทษทีครับ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ7ส่วน5นะครับคูณอยู่กับ x กำลัง3นะครับที่เหลือเราก็แค่คำนวณค่าแทน x ด้วยอินฟินิตี้ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าอินฟินิตี้ยกกำลัง3ได้อินฟินิตี้เนาะอินฟินิตี้คูณกับค่าคงที่อะไรก็ได้อินฟินิตี้เพราะนั้นข้อนี้ก็จะตอบอินฟินิตี้นะครับลักษณะของโจทย์แนวนี้ลองไปทำเพิ่มนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับเราจะต้องเช็คนะครับของ3อย่าง1ก็คืออยากจะหาความต่อเนื่องที่จุด C ก็คำนวณค่า f ที่จุด C ว่ามันนิยามไหม2หาลิมิตนะครับของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ C นะครับว่ามันหาค่าได้ไหมนะครับเสร็จแล้วข้อที่3ก็คือสิ่งที่เราหาได้ในขั้นที่1กับขั้นที่2เนี่ยจะต้องเท่ากันนะครับถ้าเท่ากันแล้วก็คือฟังก์ชันก็จะมีความต่อเนื่องณจุดนั้นนะครับก็ทั้งที่กล่าวทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือสรุปนะครับเนื้อหาสำหรับหน่วยที่1นั่นเองนะครับ

เมื่อกี้ก็คือสรุปนะครับของหน่วยที่1นะครับถัดไปนะครับจะเป็นสรุปเนื้อหาของหน่วยที่2นะครับเรามาเริ่มดูเลยนะครับซึ่งหน่วยนี้จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าเนื้อหาน้อยกว่าหน่วยที่1อยู่เยอะมากอยู่เยอะพอสมควรนะครับเรื่องแรกนะครับที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คือการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรนะครับซึ่งเราทราบว่าสูตรของอนุพันธ์เนี่ยในหนังสือก็มีไว้ให้แค่6สูตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูนะครับแต่ทีนี้สูตรที่อยากจะเน้นไว้ก็คือพวกสูตรดิฟผลคูณกับดิฟผลหารนะครับมันว่าว่ายังไงสูตรดิฟผลคูณก็คือบอกว่ามีสูตรดิฟ u คูณ v ใช่ไหมครับหรือเราอาจจะมองเป็นหน้าดิฟหลังก็ได้เนาะหน้าคูณหลังนะครับขอโทษทีเราก็จะได้ว่าสูตรของมันก็คือหน้าเนาะดิฟหลังก็คือ dv นะครับแล้วก็บวกกับหลังนะครับดิฟหน้านะครับส่วนอีกสูตรนึงก็คือตัวสูตรดิฟผลหารเนาะก็คือดิฟนะครับบนหารล่างเนาะอาจจะใช้เป็น u ส่วน v นะครับเหมือนกันมอง u เป็นบนมอง v เป็นล่างสูตรก็คือล่างนะครับดิฟบนนะครับลบบนนะครับก็คือ u ดิฟล่างก็คือดิฟ v นะครับเสร็จแล้วงานจะยังไม่จบนะครับทั้งหมดจะต้องหารด้วยตัวส่วนนะครับซึ่งก็คือล่างยกกำลัง2นั่นเองนะครับลองไปดูฝึกนะครับพวกตัวอย่างเช่นสมมุติ gx ให้มาเป็นอยู่ในรูปผลคูณเนาะอาจจะเป็นวงเล็บ1เป็น x กำลัง2บวก3คูณอยู่กับอีกวงเล็บ1เป็นเศษ1ส่วน x ลบ6อย่างเงี้ยนะครับวิธีการทำก็คือให้พิจารณาวงเล็บแรกนะครับเป็น u แล้ววงเล็บหลังเป็น v นะครับแล้วก็เข้าสูตรดิฟผลคูณนะครับระวังนะครับดิฟไม่สามารถแจกได้ในผลคูณนะไม่ได้หมายความว่าดิฟ u คูณ v จะได้เป็นดิฟ u คูณดิฟ v เพราะนั้นต้องระวังด้วยนะครับถัดมาเอาตัวอย่างผลหารอีกสักอันนึงสมมุติมี fx อย่างเงี้ยนะครับฟังก์ชันที่เราจะเจอกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟังก์ชันตรรกะเนาะ x กำลัง2ลบ3หาร x กำลัง3บวก 5x ลบ1อย่างเงี้ยนะครับอย่าง g อย่าง f ตัวเนี้ยถามต่อว่า g' x เท่ากับเท่าไหร่ f' x เท่ากับเท่าไหร่นะครับลองไปฝึก

ทำดูนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับตัวอย่างในหนังสือมีประกอบแล้วนะครับตัวอย่างในแบบฝึกปฏิบัตินะครับก็ไปทำเยอะๆนะครับข้อสอบจะคล้ายๆกันในแบบฝึกปฏิบัติมากๆนะครับถัดมาก็คือเรื่องกฎลูกโซ่นะครับกฎลูกโซ่ก็คือในกรณีที่ถ้าเกิดเรามี y เป็นฟังก์ชันของตัว

มอง y เป็นฟังก์ชันประกอบของ f กับ g แล้วก็ส่งไปที่ x ได้สูตรในการหา dy by dx ก็คือจับ y ดิฟเทียบกับ u ตามโจทย์ที่กำหนดมาให้นะครับแล้วก็คูณต่อดิฟ u เทียบกับ x นะครับซึ่งสิ่งนี้แหละเขาเรียกว่ากฎลูกโซ่นะครับในทางปฏิบัตินะครับตัวอย่างก็แล้วกันเนาะประกอบลักษณะของการหาอนุพันธ์โดยใช้กฎลูกโซ่ก็คือว่าในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเขาให้ y นะครับหรือ f หรือ g อะไรก็ว่าไปนะครับเป็นก้อนของตัวแปรนะครับซึ่งเราไม่สามารถใช้สูตรได้เลยตัวอย่างเช่น 2x บวก 3 อย่างเงี้ยยกกำลัง 100 นะครับแล้วถามหาว่า y พรามเท่ากับเท่าไหร่นะครับแน่นอนคงไม่มีใครกระจาย 2x บวก 3 นะครับคูณกัน100ครั้งนะครับแล้วค่อยหา y พรามเนาะเพราะนั้นหลักการก็คือว่าให้มองเนี่ยไอ้วงเล็บตัวเนี้ยมองให้เป็นตัวแปร u เนาะเพราะนั้นเราก็ได้ว่า y พรามใช่ป่ะก็คือจะได้เป็นy เป็นมองก้อนเนี้ยนะครับวงเล็บตัวนี้เป็น u เพราะนั้นก็คือ u กำลัง100เพราะนั้น y prime นี่คือ dy by dx นะครับเนาะเพราะนั้นก็คือเขาก็บอกว่ากฎลูกโซ่บอกว่าอ่ะให้หาดิฟ y เทียบกับ u ก่อนเพราะนั้นก็จะได้เป็น100คูณ u ใช่ไหมครับซึ่ง u ก็คือ 2x บวก 3นะครับยกกำลัง99เนาะแต่อย่าลืมว่างานจะยังไม่จบมันจะต้องคูณต่อด้วยดิฟ u เทียบกับ x เพราะนั้นการคูณด้วยดิฟ u เทียบกับ x บางทีเขาก็เรียกว่าดิฟไส้ในนะครับซึ่งดิฟไส้ในก็จะได้เป็นดิฟ 2x บวก 3ก็จะได้2เป็นคำตอบนะครับเพราะนั้นเนี่ยแหละครับขั้นตอนในการทำการดิฟนะครับของก้อนของตัวแปร x นะครับทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นแบบเนี้ยเขาเรียกว่ากฎลูกโซ่นั่นเองนะครับถัดมาก็คือความหมายทางเรขาคณิตนะครับก็คือว่าเวลาเรามีฟังก์ชัน f ใช่ไหมครับเราหาอนุพันธ์เนาะเสร็จแล้วเราคำนวณค่าอนุพันธ์ที่จุดจุดหนึ่งเราได้เลขเป็นตัวเลขปรากฏว่าเลขตัวนี้คืออะไรเลขตัวนี้มันก็คือความชันนะครับของเส้นสัมผัสนะครับกราฟเนาะกราฟของอะไรก็กราฟของ f ณจุดไหนครับก็จุด x ที่เขาคำนวณนั่นเองเนาะเพราะนั้นอ่ะตัวอย่างประกอบเช่นจงหาความชันนะครับของกราฟนะครับเขาเรียกสั้นๆเนื้อความกันของเส้นสัมผัสของกราฟเขาเรียกสั้นๆว่าความชันของกราฟy เท่ากับ x ยกกำลังเศษ1ส่วน3บวก √x อย่างเงี้ยณ x เท่ากับ1เพราะนั้นคำตอบก็คือ y พรามคำนวณค่าที่เลข1นั่นเองแต่ทีนี้ไอ้ y พรามคำนวณค่าได้เท่ากับ1เท่าไหร่เราก็ต้องไปคำนวณนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หลังจากดิฟได้ยังไม่พอเนาะเราจะต้องเข้าใจความหมายของผลลัพธ์ของการดิฟเสร็จเราก็ต้องดิฟให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับเพื่อที่จะได้ทำโจทย์ได้ถูกนะครับสองหัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการประมาณค่านะครับการประมาณค่าหัวข้อแรกนะครับมาดูตัวนี้หัวข้อนี้นะครับเราต้องอาศัยสูตรการประมาณค่านะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะต้องจำสูตรให้ได้นะครับสูตรก็คือจะบอกว่า f ของ x 0บวกเดลต้า x สามารถประมาณได้ด้วย f ที่จุด x 0บวก f พรามที่จุด x 0คู่อยู่กับเดลต้า x นะครับสิ่งที่จะต้องพึงระวังก็คือว่าเดลต้า x ตัวเนี้ยเป็นบวกก็ได้หรือลบก็ได้นะครับนะไม่จำเป็นต้องเป็นบวกเสมอนะครับและในการประมาณค่าเราจะต้องหาของ3อย่างเนาะ1ก็คือ f(x) มีสูตรเป็นอะไร2ก็คือ x 0ควรจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ปกติแล้วจะเป็นจำนวนเต็มนะครับใกล้ๆกับค่าที่เราต้องการประมาณนะครับถัดมาหลังจากที่ได้ x 0แล้วนะครับก็ให้เราหาเดลต้า x วิธีการหาเดลต้า x ก็ถามตัวเองว่าเริ่มจาก x 0เนี่ยทำยังไงให้ได้ค่า x ที่เขาต้องการประมาณเราก็จะได้เดลต้า x ออกมานะครับพอได้3ตัวนี้แล้วปุ๊บเอาไปแทนลงไปในสูตรนะครับก็จะได้คำตอบเนาะถัดมาเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือบทประยุกต์เรื่องค่าสุดขีดนะครับเรื่องนี้นะครับขั้นตอนในการหาค่าสุดขีดเนี่ยนะครับหรือค่าแม็กมินนะครับประกอบด้วยทั้งหมด2ขั้นตอนนะครับขั้นที่1เนาะก็จะเป็นหาจุดวิกฤตนะครับนะหรือจุดที่จะเป็นแคนดิเดตนะครับหาจากไหนของสมการนี้ก็คือจับ f มันดิฟแล้วก็จับมันเท่ากับ0แล้วก็แก้สมการหาค่า x นะครับหรืออีกเคสนึงก็คือพิจารณาว่าไอ้ผลลัพธ์ที่ดิฟเนี่ยมันหาค่าไม่ได้เมื่อไหร่ซึ่งปกติแล้วจุดที่หาค่าไม่ได้คือจุดที่ทำให้ตัวส่วนเป็น0ทีนี้ถ้าเกิดเราดิฟแล้วไม่มีตัวส่วนเคสนี้ก็จะไม่เกิดนะครับเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับก็พิจารณาแค่เคสแรกเสร็จแล้วขั้นที่2เนี่ยเราก็จะทำการทดสอบจุดวิกฤตนะครับนะ

ซึ่งหลักในการทดสอบก็มีอยู่2วิธีนะครับอาจจะใช้อนุพันธ์ดับ1หรืออนุพันธ์ดับ2ก็ได้ลองไปดูรายละเอียดนะครับในหนังสือนะครับก็ต้องฝึกทําโจทย์เยอะๆนะครับนะถึงจะทําข้อสอบได้นะครับสุดท้ายนี้ก็คือที่กล่าวมานั้นก็คือหัวข้อนะครับของเนื้อหานะครับที่จะอยู่ในข้อสอบนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบเนาะสรุปเนื้อหาในหน่วยที่2

ถัดไปนะครับเราไปดูสรุปเนื้อหานะครับสำหรับหน่วยที่3นะครับซึ่งยิ่งมีเนื้อหาเนี่ยน้อยลงไปน้อยไปอีกนะครับแต่ว่าจากความที่มันมีเนื้อหาน้อยเนี่ยนะครับโจทย์ก็เริ่มจะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับทีนี้สำหรับเนื้อหาในหน่วยที่3เนี่ยขอแบ่งออกเป็น2ส่วนก็แล้วกันเนาะส่วนแรกนะครับก็คือเป็นการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าปริพันธ์ไม่จำกัดเขตนะครับแล้วก็ส่วนหลังเนี่ยเรียกว่าปริพันธ์จำกัดเขตทีนี้เรามาพูดถึงสัญลักษณ์ก่อนตัวปริพันธ์เนี่ยไม่จำกัดเขตสัญลักษณ์ก็คือจะใช้ตัวนี้ integrate f(x) dx นะครับเขาก็จะถามว่า integrate f(x) ตัวเนี้ย dx ตัวเนี้ยมีคำตอบเป็นอะไรอย่าลืมนะครับสำหรับปริพันธ์ไม่จำกัดเขตคำตอบจะเป็นฟังก์ชันขึ้นกับตัวแปร x โอเคป่ะหรือบางทีเขาก็จะเขียนสั้นๆว่ามันก็คือ f ใหญ่ x และทุกครั้งที่เราหาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตคุณจะต้องบวกคำตอบด้วยค่า c นะครับเมื่อ c เป็นแทนค่าคงตัวใดๆเสมอนะครับทีนี้ในการหาปริพันธ์เนี่ยไม่จำกัดเขตเราก็จะมีสูตรนะครับสูตรตัวที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือสูตร เลขยกกำลังนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า power rule เนาะ integrate x ยกกำลัง n dx นะครับสูตรก็จะกลายเป็น x ยกกำลัง n ลบ n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1แล้วก็บวกด้วย4อย่าลืมนะครับสูตรตัวนี้จะใช้ได้สำหรับ s สับโทษทีครับสำหรับ n ที่เป็นจำนวนจริงใดๆที่ n ไม่เท่ากับลบ1ซึ่งเราก็สังเกตเห็นได้ว่าทำไมถึงที่ลบ1ถึงไม่จริงเพราะว่าถ้าเกิดแทน n ด้วยลบ1ลงไปในสูตรปรากฏว่าตัวส่วนเป็นไงครับเป็น0เนาะเพราะนั้นสูตรก็จะใช้ไม่ได้ทีนี้ถ้า n เป็นลบ1ใช้สูตรตัวไหนล่ะถ้า n เป็นลบ1ก็คือเราจะได้ว่า integrate x ยกกำลังลบ1หรือก็คือเศษ1ส่วน x dxปรากฏว่าสำหรับกรณีนี้นะครับในกรณีที่ n เป็นลบ1 integrate เศษ1ส่วน x dx เนี่ยคำตอบที่ได้มันก็คือจะได้เป็น ln absolute x นะครับแล้วก็บวกด้วย4นะครับเพราะนั้นสูตร2สูตรนี้คือสูตรที่จะเจอบ่อยๆนะครับเวลาทำโจทย์เรื่องปริพันธ์ไม่จำกัดเขตโดยใช้สูตรนะครับทีนี้แน่นอนใช้สูตรง่ายๆมันก็ง่ายไปเนาะเพราะนั้นลักษณะโจทย์ที่อาจจะเจอนะครับนะหรือต้องเจอแน่ๆนะครับนะในข้อสอบก็คือลักษณะโจทย์ที่บางทีเนี่ยให้ฟังก์ชันมาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถไปสูตรนะครับเพื่อที่ได้คำตอบมาได้เลยนะครับเพราะนั้นเทคนิคนึงนะครับที่เราจะเจอนะครับก็คือเทคนิคการแทนค่านะครับเทคนิคการแทนค่าก็คือการแทนนะครับก้อนของตัวแปร x ในตัวโจทย์นะครับให้อยู่ในรูปตัวแปรใหม่คือตัวแปร u เนาะแปลงทุกอย่างอยู่ในรูปตัวแปร u แล้วก็หาคำตอบพูดไปมองไม่เห็นภาพเนาะลองดูตัวอย่างเช่นสมมติเขาอยากจะหาอินทิเกรตนะครับx กำลัง2คูณอยู่กับ อะไรดี x กำลัง3ลบ1ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน3 dx อย่างเงี้ยนะครับเนาะซึ่งสูตรนี้จะคล้ายๆกันนะครับแบบฝึกหัดที่อยู่ในหนังสือไอเดียในการทำก็คือว่าเราคงไม่สามารถที่จะใช้สูตรที่เรามีเนาะ apply กับโจทย์ข้อนี้ได้เพราะนั้นเทคนิคก็คือเราจะต้องสร้างตัวแปรใหม่เนาะเรียกว่า u เนาะคำถามก็คือว่าเนี่ยไอความยากของโจทย์ข้อนี้คือเลือก u เป็นอะไรนะครับซึ่งปกติก็คือก้อนของ x ที่ปรากฏในโจทย์อย่าลืมว่าไอเดียคือเลือก u เป็นอะไรปุ๊บทุกอย่างจะต้องถูกเปลี่ยนเป็น du ได้หมดนะครับซึ่งหลังจากเปลี่ยนเป็น du แล้วยังไม่พอนะเราจะต้องสามารถใช้สูตรกับตัวแปร u ให้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีนี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่า u มีอยู่แค่ก้อนเดียวเท่านั้นแหละครับที่เป็นไปได้ก็คือต้องให้ u เป็น x กำลัง3ลบ1ซึ่งพอ u เป็น x กำลัง3ลบ1ปุ๊บสังเกตดูนะครับว่าก้อนตัวนี้ก็จะกลายเป็น u ยกกำลัง

ลังเศษ1ส่วน3เนาะเสร็จแล้วพอ u เป็น x กำลัง3เราก็จะได้ว่า du ก็จะกลายเป็นอะไรครับ3 x กำลัง2ใช่ไหมครับดิฟ x กำลัง3ได้3 x กำลัง2แล้วก็ตามด้วย dx เพราะนั้นเราจะเห็นว่าในตัวโจทย์ที่เรามีเนี่ยเหลือ x กำลัง x กำลัง2คูณอยู่กับ dx คำถามก็คือเปลี่ยนยังไงให้เป็น du เพราะนั้นเราก็ได้ว่าจากสิ่งที่เราเพิ่งหาไปเมื่อกี้ du เท่ากับ3 x กำลัง2 dx x กำลัง2 dx มันก็คือ du ส่วนด้วย3เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะแทนก้อนเนี้ยนะครับด้วย du ส่วน3ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะโจทย์นะครับการเล่นทริคแบบนี้นะครับนักศึกษาต้องฝึกทำโจทย์เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ฝึกทำเนี่ยเราจะไม่มีไอเดียในการเลือกตัวแปร u เลยนะครับเพื่อที่จะเอามาแก้โจทย์ปัญหานะครับเพราะนั้นก็อยากจะเน้นนะครับว่านักศึกษาต้องฝึกนะครับต้องฝึกอ่านอย่างเดียวไม่พอนะครับคณิตศาสตร์ต้องฝึกทำโจทย์เยอะสุดท้ายก็คือเรื่องปริพันธ์จำกัดเขตนะครับสัญลักษณ์ก่อนนะครับปริพันธ์จำกัดเขตก็คือสัญลักษณ์ก็คือจะคล้ายๆนะครับกับปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตก็คือจะอยู่ในรูป f(x) dx แต่มันจะมีตัวเลขนะครับขอบเขตบนขอบเขตล่างอย่าลืมนะครับว่าข้อแตกต่างของปริพันธ์จำกัดเขตกับไม่จำกัดเขตคือสำหรับปริพันธ์จำกัดเขตคำตอบต้องเป็นตัวเลขนะครับเพราะนั้นคำถามก็คือว่าอีกก้อนเนี้ยจะมีค่าคำตอบเท่ากับตัวเลขตัวอะไรนะครับก็ง่ายๆก็คือเขาบอกว่าให้เราหาเนื่องจากว่าเรามีตัวนี้นะครับทฤษฎีบทหลักมูลนะครับอันนี้ชื่อสั้นๆนะจริงๆชื่อเต็มๆคือทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสนะครับเพราะนั้นชื่อมันก็อลังการเนาะแสดงว่ามันมีความสำคัญมากนะครับทฤษฎีบทหลักมูลว่ายังไงว่าปริพันธ์ไม่แบบจำกัดเขตเนี่ยเวลาจะคำนวณค่าก็คือให้เราหาปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตซึ่งสังเกตดูว่าคำตอบของตัวนี้จะอยู่ในรูปฟังก์ชันของตัวแปร x เนาะเสร็จแล้วคำตอบที่ได้เอามาทำอะไรเอามาแทนค่านะครับด้วยขอบเขตบนแล้วก็ลบด้วยขอบเขตล่างซึ่งสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือเอา f ใหญ่ตัวนี้ซึ่งเป็นคำตอบนะครับหรือปริพันธ์ไม่จำกัดเขตมาคำนวณค่าที่ b ลบออกด้วย f ใหญ่คำนวณค่าที่จุด a นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็สตาร์ไว้เลยนะครับหลังจากที่เราคำนวณปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตได้ใช้ทฤษฎีบทหลักมูลเราก็จะสามารถคำนวณค่าปริพันธ์จำกัดเขตได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะปริพันธ์ไม่จำกัดเขตคำตอบเป็นฟังก์ชันตัวแปร x จำกัดเขตคำตอบเป็นตัวเลขนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบทประยุกต์นะครับบทประยุกต์ว่ายังไงว่าถ้าเกิดว่าเรามีโค้งอยู่2เส้นนะครับนะเส้นบนกับเส้นล่างเส้นบนคือ y เท่ากับ fx เส้นล่างคือ y เท่ากับ gx นะครับเสร็จแล้วเราอยากหาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างโค้ง2เส้นนะครับเหนือช่วงปิด ab ซึ่งก็คือพื้นที่ที่ผมแรงเงาตรงนี้คำถามก็คือว่าพื้นที่ของบริเวณ r นะครับจะเท่ากับอะไรตามความหมายทางเลขาคณิตของปริพันธ์จำกัดเขตก็คืออินทิเกรตนะครับเอาเส้นบนก็คือ fx ลบด้วยเส้นล่างนะครับแล้วก็อินทิเกรตจาก a ถึง b นั่นเองนะครับแต่ทีนี้มาลองดูตัว special case ก็คือในกรณีที่ถ้า gx เท่ากับ0นะครับgx เท่ากับ0ก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าเส้นล่างก็คือแกน x นั่นเองเพราะนั้นเรามีแค่เส้นบนนะครับก็คือ y เท่ากับ fx นะครับเหมือนเดิมนะครับเหนือช่วงปิด ab นะครับเพราะฉะนั้นถ้า g เท่ากับ0แล้วสำหรับกรณีนี้เราก็จะได้ว่าอินทิเกรต fx dx จาก a ถึง b ก็จะคือพื้นที่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือพื้นที่ของบริเวณ r ซึ่งก็คือพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนะครับทั้งหลายทั้งมวลนั่นก็คือสรุปนะครับเนื้อหานะครับสำหรับหน่วยที่3สุดท้ายนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับทำแบบฝึกหัดนะครับในหน่วยที่1ถึงหน่วยที่3นะครับทำให้เยอะๆนะครับวิชาคณิตศาสตร์สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นก็คือการทำโจทย์นะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับนักศึกษาทุกคนโชคดีนะครับทำข้อสอบให้ได้นะครับสวัสดีครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046ถึง9
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
7: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
6: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
7: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
9: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: สวัสดีครับ
1: ผมสิทธิชัยเด่นตีนะครับจะมาบรรยายหน่วย7นะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับในหน่วยนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับวงจรประยุกต์ใช้งานไดโอดนะครับวงจรประยุกต์ใช้งานไดโอดเนี่ยก็จะมีวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นนะครับฮับเวฟเรคติฟายเออร์นะครับวงจรเรียงกระแส

ขึ้นนะครับ Full Wave Rectifier วงจร Clipper สัญญาณนะครับ Clipper Circuit วงจร Clamper นะครับหรือว่า Clamper Circuit นะครับต่อด้วยวงจรกำเนิดสัญญาณนะครับวงจรกำเนิดสัญญาณแบบคลื่นนะครับวงจรกำเนิดสัญญาณคลื่นทรายสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับวงจรออสซิเลเตอร์ควบคุมด้วยแรงดันหรือ VCO นะครับต่อมาคือวงจรขยายกำลังนะครับประเภทของวงจรขยายกำลังนะครับแล้วก็ระบบการระบายความร้อนนะครับในวงจรขยายกำลังนะครับเริ่มต้นที่วงจรเรียงกระแสแบบคลื่นๆนะครับหรือว่า half wave rectifier นะครับเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ใช้สำหรับเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับนะครับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเอาท์พุตที่ได้ออกมานะครับจะเป็นแรงดัน DC นะครับมีลักษณะเป็นช่วงที่เรียกว่ากระแสตรงแบบเพาส์นะครับหรือเราเรียกว่าเพาส์ DC นะครับโดยทั่วไปอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถออกแบบในวงจรออกแบบให้เป็นวงจรเรียงกระแสได้นะครับก็คือตัวไดโอดนะครับโดยที่เราเอาไดโอดนะครับมาต่อกับค่าความต้านทาน R นะครับอินพุตนะครับเป็นรูปคลื่นทรายนะครับไดโอดนะครับมีคุณสมบัติว่าถ้าต่อไฟบวกนะครับให้ขาแอนโอดตัวต่อลบให้แคโทดนะครับหรือฟอร์เวิร์ดไบแอสนะครับเราจะพบว่าไดโอดตัวนี้จะนำกระแสนะครับแต่ถ้าเราต่อรีเวิร์ดไบแอสนะครับไดโอดตัวนี้นะครับจะไม่นำกระแสนะครับนะครับซึ่งนะครับในช่วงของนะครับซีกบวกนะครับเมื่อมีอินพุตนะครับที่เป็นไซด์เวฟนะครับทางด้านบวกมานะครับเมื่อกระแสเมื่อบวกนะครับเข้ามาจะทำให้เหมือนกับต่อไบแอสตรงนะครับให้กับไดโอดนะครับเมื่อต่อไบแอสตรงให้กับไดโอดนะครับเราก็จะสามารถวัดค่าแรงดันนะครับที่ V out นะครับจาก V in เข้ามาได้นะครับแล้วก็จะได้ค่าสัญญาณเอาท์พุตนะครับที่เป็นซีกบวกนะครับมานะครับต่อมานะครับสัญญาณซิกลบนะครับถ้าเราจ่ายนะครับอินพุตนะครับที่เป็นสัญญาณซิกลบนะครับพบว่าถ้าเราจ่ายสัญญาณซิกลบก็จะทำให้เราต่อไบแอสกลับนะครับให้กับไดโอดถ้าเราต่อไบแอสกลับนะครับให้กับไดโอดก็จะทำให้ไดโอดไม่นำกระแสนะครับเมื่อไดโอดไม่นำกระแสนะครับแรงดัน VI นะครับก็ไม่สามารถนะครับไหลข้ามนะครับมาถึงVO ได้นะครับทำให้ซีกลบนะครับที่จ่ายเข้ามานะครับมีค่านะครับเป็น0นะครับซึ่งนะครับถ้ามีสัญญาณทรายนะครับที่มีความต่อเนื่องนะครับเปรียบเทียบนะครับระหว่าง input นะครับก็คือ v in นะครับกับ output นะครับก็คือ v out นะครับพบว่าเมื่อเราต่อ rectifier นะครับเป็น half wave นะครับ rectifier เราจะพบว่ามีเฉพาะแรงดันซีกบวกนะครับที่สามารถผ่านออกมาได้นะครับส่วนแรงดันซีกลบนะครับก็จะถูกตัดทิ้งไปนะครับหรือว่ามีแรงดันเท่ากับ0นะครับผลนะครับที่ได้จากแรงดันที่ตกค่อมตัวไดโอดนะครับกระบวนการลบสัญญาณครึ่งหนึ่งนะครับของสัญญาณอินพุตเพื่อสร้าง DC นะครับเรียกว่ากระแสครึ่งคลื่นนะครับเมื่อเราใช้ซิลิคอนไดโอดเนี่ยนะครับก็จะมีผลของแรงดันทำให้ไดโอดนะครับทำงานเนี่ยโดยที่ไดโอดถ้าเป็นซิลิคอนจะมีค่าแรงดันตกค่อมอยู่ที่ 0.7 โวลต์นะครับเมื่อมีแรงดันตกค่อม 0.7 โวลต์อินพุตนะครับที่จ่ายเข้ามานะครับก็จะลดลงไปนะครับ 0.7 โวลต์ด้วยนะครับจะหายไป7โวลต์ก็คือไดโอดนะครับคองแรงดันไป 0.7 โวลต์นะครับก็จะมีการชดเชยนะครับชดเชยเนื่องจาก VT นะครับกราฟที่ได้ก็จะเล็กลงนะครับกว่าเดิมนะครับตัวอย่างนะครับการคำนวณวงจรเรียงกระแสแบบคลื่นๆนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราสเก็ตเอาท์พุตและหาค่าแรงดัน DC นะครับของเอาท์พุตสำหรับวงจรตามภาพนะครับจากนั้นเปลี่ยนไดโอดในอุดมคตินะครับให้เป็นซิลิคอนไดโอดซึ่งมีค่าแรงดันตกค่อมตัวมัน7โวลต์ส่วนไดโอดในอุดมคตินะครับก็ไม่มีแรงดันตกค่อมตัวมันนะครับต่อและนะครับต่อด้วยถ้าเราจ่ายแรงดันนะครับ

แอมพลิจูดสูงสุดนะครับเป็นร้อยนะครับจะเกิดเป็นร้อยโวลต์นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเริ่มต้นนะครับมีแรงดันซีกบวก V in นะครับซีกบวกเข้ามานะครับวงจรตัวอย่างนะครับขวามือนะครับบวกเข้ามาเข้าไดโอดนะครับจะทำให้ไดโอดตัวนี้นะครับเป็นจะทำให้บวกเข้ามานะครับจะทำให้ไดโอดเป็นรีเวิร์สไบแอสนะครับหรือไบแอสกลับนะครับไดโอดตัวนี้จะมีสถานะเปิดวงจรนะครับเปิดวงจรเมื่อเราวัดแรงดัน VO นะครับจะไม่สามารถมีแรงดันจาก V in เข้ามาได้นะครับแรงดันซีกบวกจึงไม่สามารถผ่านได้นะครับส่วนแรงดันซีกลบนะครับซีกลบต่อเข้ามานะครับจะทำให้ไดโอดนะครับเหมือนกับไบแอสตรงนะครับเมื่อเราจ่ายไบแอสตรงให้กับไดโอดนะครับไดโอดจะทับตัวเป็นเหมือนช็อตเซอร์กิตนะครับเหมือนเส้นลวดเส้นหนึ่งนะครับโดยที่ไดโอดนะครับจะนำกระแสนะครับเมื่อไดโอดนำกระแสเราจะสามารถวัดค่าแรงดัน VO ได้นะครับ VI นะครับจ่าย1โวลต์นะครับเราก็วัด VO ได้1โวลต์ VI นะครับจ่าย2โวลต์แล้วก็วัด VO ได้2โวลต์ VI จ่าย10โวลต์นะครับเราก็วัด VO นะครับได้10โวลต์นะครับโดยที่นะครับเราได้แรงดันนะครับเพียงครึ่งเดียวนะครับของแรงดันอินพุตนะครับเราจึงเรียกมันว่า half wave rectifier นะครับเมื่อเราได้แรงสัญญาณ output ออกมานะครับเราจะสามารถคิดค่าแรงดัน DC นะครับได้จากสมการ 0.381 นะครับ VM ก็คือ Vmax นะครับ Vmax นะ Vmax ในที่นี้เป็น10โวลต์นะครับเราเอา10คูณ 0.318 เท่ากับ 3.18โวลต์นะครับเมื่อใช้ซิลิคอนนะครับก็ Vmax ตัวนี้จะหายไป 0.7 นะครับ10ลบ 0.7 คูณ 0.318 เท่ากับ 2.96 โวลต์นะครับเราจะได้แรงดัน DC ที่ออกมานะครับจาก Half Wave Rectifier 2.96 โวลต์นะครับนะครับถ้านะครับเราเปลี่ยนเป็น100โวลต์นะครับ100โวลต์จากโจทย์นะครับถ้า Vmax นะครับเป็น100โวลต์เราก็จะได้เอาท์พุตเพียงครึ่งเดียวนะครับโดยที่มีแรงดันแอมพลิจูดแม็กที่สุดก็คือ100นะครับเอา100นะครับลบ 0.7 นะครับแอมพลิจูดตัวนี้นะครับก็จะได้93นะครับถ้าเราเปลี่ยนนะครับก็เราก็สามารถเอาตัวนี้นะครับไปคิดแรงดัน DC นะครับได้นะครับอีกสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับคือค่าแรงดันย้อนกลับหรือ Peak Inward Voltage นะครับหรือ PIV นะครับหนังสือบางเล่มนะครับก็จะเขียนว่า Peak Reward นะครับ Voltage นะครับหรือว่า PRV นะครับก็ได้นะครับมันก็คืออัตราพิกัดแรงดันย้อนกลับสูงสุดที่ไดโอดสามารถทนได้นะครับซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของไดโอดแต่ละตัวการพิจารณาว่าไดโอดจะในวงจรจะรับภาระแรงดันค่าย้อนกลับได้เท่าไหร่ต้องพิจารณาเมื่อไดโอดไม่ทำงานนะครับเมื่อไดโอดไม่ทำงานฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อไดโอดไม่ทำงานแสดงว่าไดโอดไม่มีกระแสไหลผ่านกระแสเป็นศูนย์นะครับกระแสเป็นศูนย์แสดงว่าไดโอดทำตัวเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับเมื่อทำตัวเป็นโอเพนเซอร์กิต Vmax นะครับที่ย้อนกลับมานะครับที่ย้อนกลับมานะครับหาไดโอดนะครับวิ่งเข้าหาไดโอดก็คือ Vmax นะครับที่มากที่สุดนะครับแสดงว่านะครับมีแรงดันแอมพลิจูดของแรงดันที่ย้อนกลับมามากที่สุดก็คือ Vmax นะครับฉะนั้นนะครับแรงดันย้อนกลับสูงสุด Vmax ตัวนี้ต้องเลือกใช้ไดโอดที่มีค่าแรงดันย้อนกลับนะครับหรือ PIVที่เท่ากับค่า Vmax ของแหล่งจ่ายก็คือ Vin นะครับที่จ่ายเข้าไปนะครับต่อมาวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นนะครับหรือว่า Half Wave Rectifier นะครับเป็นการแปลงแรงดัน AC นะครับให้เป็นแรงดัน DC จากการเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นที่ผ่านมาจะพบว่ามีสัญญาณ Output นะครับ Vout ออกมาเพียงครึ่งเดียวนะครับไม่ด้านบวกนะครับก็ด้านลบก็นะครับยังให้แรงดัน DC เพียง 3.16 เท

0: เท่านะครับเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อดูจากสัญญาณ input ที่เข้าไปในวงจรนั้นมีสัญญาณทั้งทางด้านบวกนะครับและทางด้านลบจึงอธิบายได้ว่าวงจรเลงกระแสครึ่งขึ้นให้แรงดัน DC นะครับเพียงครึ่งเดียวดังนั้นการที่จะทำให้แรงดัน DC จากสัญญาณ output ที่ได้ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุดก็จำเป็นต้องออกแบบวงจรเลงกระแสแบบเต็มขึ้นโดยที่นะครับวงจรเลงกระแสแบบเต็มขึ้นจะให้แรงดันทั้ง2ด้านนะครับออกมาทั้งด้านบวกและด้านลบนิยมใช้วงจร2แบบก็คือวงจรบริดนะครับและวงจรหม้อแปลงที่มีแถบกลางนะครับเริ่มต้นที่วงจรบริดวงจรบริดเป็นวงจรเลงกระแสแบบเต็มขึ้นทำให้ระดับแรงดัน DC ที่ได้จาก input ได้ทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับวงจรที่นิยมที่ใช้นะครับก็คือการนำไดโอดมาเรียงต่อกัน4ตัวนะครับดังรูปขวามือนะครับในซีกบุในด้านบวกนะครับในด้านบวกก็คือเวลา0ถึงเวลาคาบเวลาส่วน2ตัวนี้นะครับใช้ไดโอดในอุดมคติพบว่าไดโอดนะครับจะมีการออนนะครับหรือทำตัวเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับทำตัวเป็นไบแอสตรงนะครับ2ตัวและเป็นไบแอสกลับนะครับ2ตัวนะครับไบแอสตรงนะครับ2ตัวอยู่ฝั่งตรงข้ามกันไบแอสกลับ2ตัวอยู่ฝั่งตรงข้ามกันมีค่า Rนะครับอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้ค่า R ตัวนี้เป็นโหลดนะครับให้กับวงจรผลลัพธ์ก็คือกระแสไหลผ่านตัวต้านทานนะครับตัวที่1ผ่านค่าความต้านทานนะครับสังเกตนะครับขั้วบวกนะผ่านค่าความต้านทานขั้วบวกนะครับผ่านไดโอดนะครับแล้วก็กลับไปอินพุตเมื่อเราวัดค่าเอาท์พุตนะครับ V out อยู่ที่ตัวต้านทาน R นะครับพบว่าเราจะได้แรงดันซีกบวกนะครับเต็มรูปคลื่นนะครับต่อมานะครับกลับเป็นแรงดันซีกลบนะครับที่คาบเวลาที่เหลือคือคาบเวลาทีส่วน2ถึงคาบเวลาทีนะครับจะพบว่าไดโอดจะทำงาน2ตัวนะครับซึ่งสลับกันกับการจ่ายแรงดันซีกบวกไปนะครับไดโอดทำงาน2ตัวนะครับวิ่งผ่านไดโอดนะครับวิ่งผ่านค่าความต้านทานนะครับยังผ่านค่าความต้านทานนะครับที่ขั้วบวกเดิมนะครับก่อนจะวิ่งผ่านไดโอดนะครับและกลับออกไปยังแหล่งจ่ายนะครับพบว่าเมื่อแรงดันซิกลบนะครับเข้ามานะครับเราวัดแรงดัน V out ที่ค่าความต้านทาน R ก็จะได้แรงดันซิกบวกนะครับเอาท์พุตเหมือนเดิมนะครับซึ่งเมื่อเรารวมกับแรงดันอินพุตที่เป็นขั้วบวกกับแรงดันเอาท์พุตที่เป็นขั้วลบเข้าแรงดันอินพุตที่เป็นขั้วลบเข้ามาแล้วนะครับได้แรงดันเอาท์พุตขั้วบวกนะครับทั้ง2ลูกนะครับจะทำให้ได้แรงดัน2เท่าจากวงจรเลียงกระแสแบบครึ่งคลื่นนะครับที่ 0.318 Vmax นะครับวงจรเลียงกระแสแบบเต็มคลื่นจะได้แรงดัน DC เป็น2เท่านะครับก็คือ 0.636 นะครับ Vmax นะครับกับเนื่องจากพื้นที่ใต้กราฟของสัญญาณ1รอบเต็มเนี่ยนะครับมีสถานะ2เท่าของสัญญาณที่ได้นะครับเราจึงได้แรงดัน DC มากกว่า2เท่าของการเลียงกระแสแบบครึ่งคลื่นนะครับโดยเมื่อใช้ซิลิคอนนะครับก็จะมีผลต่อแรงดันที่ตกค่อมของซิลิคอนก็คือ 0.7 โวลต์นะครับโดยพบว่านะครับแรงดันที่ตกค่อมซิลิคอน 0.7 โวลต์นะครับผ่านซิลิคอน2ตัวนะครับเราจะสูญเสียนะครับแรงดันเอาท์พุตนะครับจากไดโอดนะครับเป็น2เท่านะครับการคิดค่าแรงดัน DC นะครับเราก็จะต้องลบนะครับค่าแรงดันอินพุตนะครับแม็กสุดออกไป2เท่านะครับแต่ถ้าเป็นไดโอดในอุดมคตินะครับเราอาจจะบอกว่าเราก็ประมาณนะครับจากค่า Vmax ของอินพุตนะครับได้เลยนะครับโดยที่นะครับค่าแรงดันย้อนกลับนะครับหรือ PIV หรือ PRV ก็ดีของแต่ละไดโอดถ้าเราคิดในอุดมคตินะครับเราจะสามารถบอกได้ว่าระดับสูงสุดนะครับพื้นที่ด้านบวกของสัญญาณอินพุตนะครับที่บ่งบอกถึงลูปแรงดันสูงสุดของ R เนี่ยนะครับ Vmax เนี่ยนะครับจะต้องมากกว่านะครับ Vmax นะครับเพราะว่าแรงดันนะครับ Vmax ที่เข้ามานะครับแล้วเข้าซีกบวกนะมีโอกาสเข้ามาอีกทางหนึ่งนะครับทำให้เราจะต้องกำหนดค่า PIV นะครับที่ได้เนี่ยนะครับให้มากกว่า Vmax นะครับของสัญญาณ input นะครับต่อมานะครับหม้อแปลงที่มีแถบกลาง Center Tap Transformer CT นะครับหม้อแปลงที่มีแถบกลางก็เป็นวงจรเรียงกระแสแบบเต็มขึ้นนิยมใช้อีก1วงจรนะครับซึ่งการทำงานนะครับจะมีสัญญาณ input นะครับเข้ามานะครับแล้วจะมีหม้อแปลงนะครับ1ต่อ2นะครับที่มี3ขั้วนะครับโดยขั้วบวกนะครับอยู่ซ้ายขวาขั้วบวกนะครับขั้วลบขั้วบวกขั้วลบนะครับและต่อไดโอดนะครับไว้และมีค่าความต้านทานนะครับเพื่อวัดแรงดัน VO นะครับออกมานะครับโดยที่การทำงานเมื่อจ่ายแรงดันบวก VI นะครับให้กับหม้อแปลงนะครับพบว่านะครับวงจร 7.17 นะครับจะมีไดโอดนะครับตัวที่1ทํางานนะครับเมื่อไดโอดตัวที่1ทํางานนะครับก็จะพบว่ามีแรงดันนะครับซีกบวกนะครับที่เป็น Vmax นะครับต่อขั้วบวกนะครับไดโอดตัวที่1ได้ไบแอสตรงนะครับส่งกระแสวิ่งผ่านค่าความต้านทาน R นะครับวัด VO นะครับได้ขั้วบวกได้ซีกบวกออกมานะครับได้แรงดันด้านบวกออกมานะครับต่อมานะครับแรงดันอินพุตด้านลบนะครับจ่ายเข้าไปนะครับลบเข้าไดโอดตัวแรกนะครับก็จะเป็นโอเพนนะครับหรือไบแอสกลับนะครับเข้าไดโอดตัวที่2นะครับตัวนี้จะเป็นไบแอสตรงนะครับหรือเป็นฟอร์เวิร์ดไบแอสนะครับไดโอดทำงานนะครับเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับกระแสวิ่งนะครับเข้าค่าผ่านค่าความต้านทาน R วัดค่าความต้านทาน Rที่วัดแรงดันที่ขั้วเดิมนะครับ VO พบว่านะครับ VO ที่ได้จาก input ทางด้านลบจะทำให้ได้ VO ที่ทางด้านบวกนะครับได้แรงดันทางด้านบวกพบว่านะครับมีแรงดันนะครับทั้ง2ซีกนะครับเข้ามาของ VO ทำให้วงจรหม้อแปลงที่มีแถบกลางนะครับเราเรียกได้ว่าเป็นวงจรเรียงกระแสนะครับแบบเต็มขึ้นนะครับต่อมานะครับแรงเราจำเป็นจะต้องหาค่าแรงดันย้อนกลับค่ายอดหรือ PIV นะครับจากภาพนะครับเราพบว่านะครับแรงดันย้อนกลับค่ายอดนะครับถ้าเราคิดจากไดโอดไม่ทำงานนะครับหรือโอเพนเซอร์กิตนะครับจะพบว่านะครับมีแรงดันย้อนกลับค่ายอดนะครับVmax นะครับออกมานะครับรวมกับแรงดันย้อนกลับค่าย่อและรวมกับไดโอดอีกฝั่งที่ทำงานนะครับพบว่านะครับวงจรเรียงกระแสแบบเต็มขึ้นนี้นะครับกำหนดแรงดันสูงสุดค่ายอดที่ Vmax ทำให้นะครับ PIV นะครับต้องกำหนดนะครับที่มากกว่านะครับหรือเท่ากับ2 Vmax นะครับของ input นะครับที่เข้ามานะครับต่อมาวงจรคลิปเปอร์สัญญาณนะครับหรือว่าคลิปเปอร์เซอร์กิตนะครับวงจรที่ตัดสัญญาณบางส่วนออกไปโดยไม่ทำให้สัญญาณที่เหลือนะครับมีความผิดเพี้ยนนะครับโดยวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่นนะครับจะเป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดของวงจรคลิปเปอร์นะครับโดยใช้ไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับเพียง1ตัวเท่านั้นนะครับในวงจรซึ่งจะขึ้นอยู่กับการวางทิศทางของไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับว่าเราจะวางเป็น forward bias หรือวางเป็น reverse bias นะครับก็จะทำให้ตัดสัญญาณทางด้านบวกหรือจะทำให้ตัดสัญญาณทางด้านลบของสัญญาณ input นะครับวงจรคลิปเปอร์นะครับจะมีอยู่2ประเภทนะครับวงจรคลิปเปอร์ประเภทแรกก็คือวงจรคลิปเปอร์แบบอนุกรมนะครับวงจรคลิปเปอร์แบบที่2คือวงจรคลิปเปอร์นะครับแบบขนานนะครับเริ่มนะครับวงจรคลิปเปอร์แบบอนุกรมนะครับวงจรคลิปเปอร์แบบอนุกรมนะครับจะเป็นการก่อนหน้านี้นะครับเราจะใช้สัญญาณไซน์นะครับ นะครับก็คือเป็นสัญญาณที่โค้งนะครับเข้ามาคำนวณแต่ในวงจรคลิปเปอร์ถ้าเราใช้สัญญาณที่เป็นสัญญาณดิจิตอลหรือสัญญาณเป็นพัลส์สี่เหลี่ยมนะครับเราจะสามารถวิเคราะห์นะครับได้ง่ายนะครับโดยที่มีสัญญาณอินพุตนะครับถ้าซีกบวกนะครับซีกบวกเข้ามานะครับไดโอดจะทำตัวเป็นไบแอสตรงนะครับจะทำให้ไดโอดทำตัวเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับเป็นเส้นลวดนะครับมีกระแสไหลผ่านวัดแรงดัน VO นะครับจะมีแรงดันขึ้นนะครับซีกบวกนะครับเมื่อแรงดันซีกลบจ่ายเข้ามานะครับจะทำให้ไดโอดเป็นรีเวิร์ดไบแอสไบแอสกลับนะครับเป็นโอเพนเซอร์กิตกระแสไม่สามารถไหลผ่านได้กับ I เป็น0นะครับและวัดแรงดัน VO นะครับ VO ก็เป็น0นะครับ VO ก็เป็น0นะครับเช่นเดียวกันกับ square wave นะครับเราจ่ายสัญญาณ square wave นะครับก็จะมีเฉพาะซีกบวกนะครับด้านบวกเท่านั้นที่เข้ามาได้ด้านลบก็จะเป็นนะครับหรือนะครับถ้าเราเพิ่มนะครับแรงจ่าย DC นะครับเราใส่ลูกเล่นให้กับวงจรของเราเข้าไปนะครับผลของคลิปเปอร์ตัวนี้ก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเราเพิ่มแรงจ่ายสัญญาณ DC เข้าไปนะครับโดยที่นะครับในการในการวิเคราะห์นะครับพิจารณานะครับ1เราจะต้องหาผลตอบสนองของวงจรตามทิศทางของกระแสไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับและระดับแรงดันที่จะใช้นะครับ2นะครับกำหนดแรงดันที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานะไดโอดสารกึ่งตัวนำนะครับถ้าแรงดันนะครับของแรงจ่ายที่เพิ่มเข้าไปเป็นแรงดันบวกอยู่ฝั่งซ้ายลบอยู่ฝั่งขวาแสดงว่าจะไปหักล้างกับแรงดัน VI นะครับอันนี้ก็คือทิศทางนะครับของแรงจ่ายนะครับเราต้องกำหนดดูทิศทางของแรงจ่ายนะครับและนะครับแรงดันที่ตกค่อมนะครับไดโอดนะครับว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับ3นะครับสังเกตอย่างต่อเนื่องของขั้วทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับในวงจรนะครับ4นะครับร่างสัญญาณเอาพุตนะครับจากระดับสัญญาณอินพุตที่จ่ายให้วงจรจากนั้นจึงร่างแรงดันเอาพุตจากจุดข้อมูลนะครับเราก็จะได้นะครับผลลัพธ์นะครับออกมานะครับยกตัวอย่างนะครับจงวาดรูปขึ้นสัญญาณเอาต์พุตสำหรับวงจรตามภาพนะครับโดยให้สัญญาณอินพุตนะครับตามภาพวงจรซ้ายมือนะครับสัญญาณอินพุตนะครับสูงสุด20โวลต์นะครับเป็น Vmax นะครับมีแรงจ่ายนะครับต่อขั้วลบนะครับซ้ายมือขั้วบวกขวามือขั้วลบต่อเข้ากับขั้วบวกของ Vin นะครับมีไดโอดนะครับขั้วบวกที่แอนโอดนะครับฉะนั้นนะครับถ้ามีแรงดัน1โวลต์นะครับจ่ายเข้าไป V in 1โวลต์ก็จะทำให้รวมกับแรงดันของแรงจ่าย5โวลต์นะครับ1โวลต์บวก5เป็น6นะครับก็จะทำให้ไดโอดเป็น forward bias นะครับหรือว่าทำงานมีกระแสไหลผ่านว่าสามารถวัด VO ได้นะครับ2โวลต์บวก5เป็น7ไดโอดทำงาน3โวลต์บวก5เป็น8นะครับไดโอดทำงาน20บวก5นะครับเป็น25นะครับไดโอดทำงานนะครับมาถึง0นะครับ0โวลต์นะครับจุด0โวลต์คือจุดตรงกลางของสัญญาณทรายนะครับจ่ายเข้าไปบวก5เป็น5ไดโอดทำงานนะครับลบ5โวลต์นะครับสัญญาณลบ5โวลต์จ่ายเข้าไปนะครับหักล้างกับแรงดันนะครับ5ลบ5เป็น0นะครับไดโอดยังทำงานถ้าเป็นไดโอดในอุดมคตินะครับลบ1ลบ6โวลต์นะครับจ่ายเข้าไปนะลบ6โวลต์เจอบวก5โวลต์เหลือลบ1โวลต์ทำให้ไดโอดนะครับเป็นรีเวิร์สไบแอสนะครับทำให้ไดโอดนะครับทำตัวเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับไม่สามารถนำกระแสวัด VO นะครับหรือสัญญาณเอาต์พุตได้เป็น0โวลต์นะครับอันนี้ก็คือลักษณะนะครับที่ได้อธิบายนะครับเมื่อมีสัญญาณบวกนะครับซีกบวกไดโอดก็จะทำงานตลอดนะครับถ้ามีสัญญาณซีกลบนะครับมีสัญญาณซีกลบมีสัญญาณซีกบวกนะครับพอมีสัญญาณบวกเข้าไปนะครับไดโอดจะเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับ ถ้ามีสัญญาณลบไดโอดจะเป็นนะครับโอเพนเซอร์กิตนะครับไดโอดจะเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับไม่มีอันนี้ไม่มีสัญญาณซิกลบนะครับแสดงนะครับให้รู้ว่าสัญญาณซิกลบเข้าไปไดโอดจะเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับซึ่งพบว่านะครับสัญญาณซิกบวกนะครับก็จะยกระดับขึ้น5โวลต์นะครับโดยที่สัญญาณซิกลบนะครับก็จะถูกตัดทิ้งไปนะครับฉะนั้นนะครับเราจะเห็นความชัดที่การตัดสัญญาณนะครับของคลิปเปอร์ได้ดีขึ้นนะครับโดยการเพิ่มแรงจ่ายแรงดัน DC นะครับเข้าไปนะครับตัวอย่างของวงจรคลิปเปอร์นะครับอื่นๆนะครับที่ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับด้านซ้ายจะเป็นแรงดันอินพุตนะครับด้านขวานะครับจะเป็นแรงดันเอาท์พุตที่ได้นะครับด้านซ้ายจะเป็นแรงดันอินพุตแล้วก็ด้านขวาอีกฝั่งนะครับจะเป็นแรงดันเอาท์พุตด้านซ้ายจะเป็นแรงอินพุตซิกบวกด้านขวาจะเป็นแรงดันอินพุตที่เป็นซิกลบนะครับที่เข้ามานะครับและได้แรงดันเอาท์พุตนะครับตามรูปนะครับอันนี้ขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในเอกสารนะครับประกอบการสอนลองดูนะครับขั้วนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่ตัวไดโอดนะครับและขั้วของแรงดันนะครับที่เราใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับเป็นสำคัญนะครับต่อมาวงจรแคมเปอร์นะครับวงจรแคมเปอร์เซอร์กิตวงจรแคมเปอร์เป็นวงจรที่จะยกระดับสัญญาณแรงดัน DC นะครับให้เกิดความแตกต่างนะครับซึ่งวงจรตัวนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องมีตัวเก็บประจุ C นะครับเป็นองค์ประกอบร่วมนะครับในวงจรนะครับโดยในวงจรนั้นนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอนะครับก็คือค่าความต้านทาน R และค่าตัวเก็บประจุ C เพื่อที่จะให้ได้เวลาในการเก็บประจุนะครับและการกระจายประจุนะครับที่เหมาะสมโดยเราสามารถหาเวลาที่เหมาะสมได้จากค่าคงที่ของเวลาทาวเท่ากับ R คูณ C นะครับต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้แน่ใจว่าแรงดันที่ตกค่อมตัวเก็บประจุจะไม่ปล่อยนะครับตัวประจุออกไปในช่วงเวลาที่ไดโอดนะครับไม่ทำงานนะครับซึ่งตลอดการวิเคราะห์นั้นจะสันนิษฐานว่าวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการนั้นตัวเก็บประจุจะเก็บประจุเต็มนะครับและคายประจุนะครับจนหมดนะครับในเวลาที่คงที่นะครับวงจรแคลมป์นะครับจะยกสัญญาณนะครับให้อยู่นะครับในระดับ0นะครับจะยกขึ้นไปนะครับถ้าเป็นไดโอดในอุดมคตินะครับโดยค่าความต้านทาน R นะครับสามารถใช้ตัวต้านทานโหลดนะครับหรือนำตัวต้านทานโหลดมาต่อขนานนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับมาต่อขนานนะครับได้นะครับโดยที่เพื่อเราจะให้ได้ระดับค่าความต้านทานนะครับที่เราต้องการนะครับวงจรแคมเปอร์นะครับทำงานยังไงนะครับเมื่อเราพบว่านะครับเมื่อมีแรงดันอินพุตนะครับที่ช่วงเวลาทางด้านบวกนะครับไดโอดนะครับทางด้านบวกเข้าไปนะครับไดโอดจะอยู่ในสถานะทำงานนะครับทางด้านบวกนะครับ V บวกเข้ามานะครับซีกบวกเข้ามาด้านแรงดันด้านบวกเข้ามาไดโอดจะอยู่ในสถานะทำงานนะครับกระแสไหลผ่านไดโอดเพียงทางเดียวนะครับไหลผ่านไดโอดนะครับเพียงทางเดียวนะครับนะทำให้สามารถตัดตัวต้านทานออกไปได้นะครับเมื่อไดโอดทำงานไดโอดจะเปรียบเสมือนเป็นเส้นลวดนะครับเมื่อไดโอดเปรียบเป็นเสมือนเส้นลวดนะครับจะมีกระแสไหลผ่านเฉพาะเส้นทางที่ผ่านไดโอดเท่านั้นจะไม่มีกระแสไหลผ่านที่ตัวค่าความต้านนะครับนะผลที่ได้จากค่าคงที่ทาวนะครับ RC ที่ได้นั้นจะน้อยมากนะครับค่า R สามารถกำหนดค่าความต้านทานทั่วไปในวงจรได้เลยนะครับที่ตัวเก็บประจุนะครับชาร์จประจุนะครับได้รวดเร็วนะครับในช่วงเวลานี้นะครับแรงดันเอาท์พุตนะครับจะอยู่ตรงนะครับกับรัดวงจรนะครับ VO ตัวนี้ก็0วัดออกมานะครับก็เหมือนวัดค่อมนะครับตัวไดโอดตัวนี้วัดค่อม VO ตัวนี้ก็จะได้0โวลต์นะครับสถานะต่อไปนะครับก็คือสถานะไบแอสกลับให้กับตัวไดโอดนะครับก็คือจ่ายแรงดัน ด้านลบนะครับให้กับวงจรนะครับพบว่าเมื่อจ่ายแรงดันด้านลบนะครับให้กับตัววงจรนะครับไดโอดก็จะมีสถานะเปิดนะครับทำให้แรงดันที่วัดได้นะครับเป็นแรงดันที่วัดได้จากแรงดันที่ตกค่อมค่าความต้านทาน R นะครับซึ่งสถานะนี้ R จะอยู่ในวงจรและไม่ถูกตัดออกไปเหมือนสถานะก่อนหน้านี้นะครับค่าคงที่ของเวลาทาวที่กำหนดให้ RC จะมีขนาดใหญ่พอที่จะสร้างระยะเวลาคายประจุนะครับที่จะสร้างระยะเวลาคายประจุเราก็จะสันนิษฐานโดยประมาณว่าตัวเก็บประจุนะครับเก็บประจุไว้ทั้งหมดนะครับจากนั้นนะครับตัวเก็บประจุนะครับเมื่อนะครับซีกบวกด้านบวกนะครับเข้ามานะครับด้านบวกเข้ามาวงจรไดโอดทำตัวเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับวัด VO ได้0โวลต์นะครับตัวเก็บประจุนะครับก็เก็บประจุนะครับพอเก็บประจุเสร็จนะครับทางซีกลบนะครับหรือทางด้านลบนะครับแรงดันอินพุตทางด้านลบเข้ามานะครับก็จะไปบวกกับ C ที่เก็บประจุไว้นะครับก็จะคายประจุออกมานะครับพบว่าคายเป็น2เท่านะครับคายเป็น2เท่าของ V in นะครับเราจึงเรียกนะครับวงจรนี้นะครับว่าวงจรแคมเปอร์หรือว่าวงจรยกนะครับระดับของสัญญาณนะครับโดยสรุปการขั้นตอนการวิเคราะห์วงจรแคมเปอร์ได้ว่าเริ่มการวิเคราะห์วงจรแคมเปอร์โดยพิจารณาจากส่วนสัญญาณอินพุตที่จะทำให้ไดโอดได้รับการไบแอสตรงนะครับซึ่งไดโอดทำงานนะครับต่อมานะครับเมื่อไดโอดทำงานจากวงจรก่อนหน้านี้นะครับไดโอด V จะ V out ก็จะวัดได้0นะครับต่อมาในช่วงเวลาที่ไดโอดอยู่ในสถานะทำงานให้สมมติว่าตัวเก็บประจุทันทีตามระดับแรงดันที่วงจรต้องการนะครับV out เป็น0แต่ค่าเก็บตัวเก็บประจุยังเก็บประจุนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับขั้นตอนต่อไปสมมุติว่าในช่วงเวลาที่ไดโอดอยู่ในสถานะไม่ทำงานก็คือได้รับไบแอสกลับนะครับได้รับไบแอสกลับนะครับก็คืออยู่ในสถานะไม่ทำงานตัวเก็บประจุจะเก็บระดับแรงดันที่กำหนดไว้และตลอดเวลานะครับจะVO นะตลอดเวลานะครับก็จะมีระดับแรงดันที่ต้องการและปล่อยระดับนะครับคายประจุนะครับระดับแรงดันคายประจุร่วมกับแรงดัน V in นะครับออกมาก็จะทำให้มีค่าแรงดันนะครับเอาท์พุตนะครับเป็น2เท่านะครับต่อมานะครับเราจะอยากจะเห็นสัญญาณที่ชัดขึ้นนะครับเราจึงงานร่วมกับแหล่งจ่าย DC นะครับที่5โวลต์นะครับพิจารณาแหล่งจ่าย DC ที่5โวลต์นะครับจากสัญญาณ input นะครับตอนนี้สัญญาณ input นะครับมีด้านบวกนะครับ10โวลต์ด้านลบนะครับลบ20โวลต์มีความถี่ของสัญญาณ pulse นะครับ100เฮิรตซ์ตัวเก็บประจุใช้1ไมโครฟาราดนะครับค่าความต้านทาน100กิโลโอห์มนะครับพบว่านะครับความถี่ที่100กิโลเฮิรตซ์ส่งผลให้มีคาบเวลานะครับ1มิลลิวัตต์นะครับf นะครับเท่ากับ1ส่วน t นะครับคาบสัญญาณตัวนี้หมายความว่านะครับ1รูปคลื่นนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ 1,000 เฮิรตซ์นะครับจะใช้เวลา1มิลลิเซกนะครับใน1รูปคลื่นครึ่งรูปคลื่นนะครับจะใช้เวลา5มิลลิเซกตัวนี้เอาไปทำไมนะครับเอาไปคิด rc นะครับช่วงเวลาที่เก็บประจุนะครับตัว C จะเก็บประจุนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยนะครับคาบเวลาส่วนแรกนะครับสัญญาณอินพุตจะทำให้ไดโอดอยู่ในสถานะลัดวงจรนะครับเมื่อไดโอดอยู่ในสถานะวงจรเอาท์พุตจะตกค่อมความต้านทาน R นะครับแต่จะอยู่ตรงกับแรงจ่าย5โวลต์นะครับเหมือนกับเชื่อมต่อโดยตรงกับจุดต่อทำให้ขั้วของแรงจ่ายนั้นนะครับก็คือขั้วเดียวกับค่าความต้านทานนะครับ วัดค่า V out นะครับเราก็จะได้ V out ที่5โวลต์นะครับช่วงนี้นะครับก็เราก็จะได้นะครับถ้าจ่าย V in นะครับเข้าไป20นะครับ V out ลบ5ย้ายข้างจะได้ VC นะครับ VC ตัวนี้นะครับก็คือแรงดันตกค่อมนะครับ C เท่ากับ25โวลต์นะครับต่อมานะครับคำนวณเมื่อไดโอดนะครับเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับซึ่งตัวเก็บประจุได้ชาร์จประจุนะครับเราต้องสมมุติฐานว่าชาร์จประจุที่25โวลต์นะครับในกรณีตัวต้านทาน R ได้ถูกตัดออกไปแต่วงจรนะครับนะครับถ้าเราคิดเป็นเทวานินจะทำให้ R ตัวนี้นะครับจะอาร์เทวานินตัวนะครับก็คือ0โวลต์ e เทวานินยังได้5โวลต์นะครับสัญญาณช่วงเวลาที่ได้นะครับ2ของสัญญาณซิกลบที่เหลืออยู่ของวงจรนะครับจะมีสถานะโอดวงจรเราจะเหมือนตัดแรงจ่ายวงจร5โวลต์ออกนะครับซึ่ง v out จะใช้กดเคอร์ชอปนะครับวัดออกมาแล้วนะครับก็คือ10โวลต์นะครับบวกกับ25โวลต์ที่ถูกเก็บนะครับได้ VO นะครับ35โวลต์ตัวเก็บประจุนะครับเวลาใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ R ก็คือ 0.1 ไมโครฟาราดโทษทับ C 0.1 ไมโครฟาราดค่า R 100 k โอห์มได้ค่าเวลานะครับ10มิลลิเซกนะครับเราก็จะได้สัญญาณนะครับซีกบวกนะครับที่เข้ามานะครับก็คือบวก5โวลต์นะครับเนื่องจากไดโอดเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับต่อเมื่อไดโอดเป็นopen circuit นะครับได้รับผลจากตัวเก็บประจุนะครับเก็บประจุที่25โวลต์บวกกับอีก10โวลต์รวมกันเป็น35โวลต์นะครับรวมกันเป็น35โวลต์คือวัดตั้งแต่0นะวัดตั้งแต่ฐานไปจนถึงตัวยอดนะครับก็คือได้ Vmax นะครับต่อมานะครับวงจรแคลมเปอร์นะครับก็จะมีวงจรแคลมเปอร์แบบต่างๆนะครับที่ให้นักศึกษานะครับไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับทั้งมีวงจรแคมเปอร์แบบอนุกรมนะครับมีวงจรแคมเปอร์แบบขนานนะครับรวมถึงมีวงจรแคมเปอร์ที่เพิ่มแรงจ่ายแรงดัน DC นะครับเข้าไปเพื่อที่จะทำให้เห็นสัญญาณนะครับได้ชัดขึ้นนะครับต่อมานะครับตัวอย่างแคมเปอร์นะครับที่ชัดที่สุดนะครับเราจะมีแรงดันอินพุตนะครับแบบเพาส์นะครับที่จ่ายเข้าไปนะครับหรือว่าสแควร์เวฟนะครับแต่ว่าแรงดันที่เป็นสัญญาณไซด์เวฟนะครับก็สามารถนะครับที่จะใช้วงจรแคลมเปอร์นะครับในการยกนะครับระดับนะครับได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับตามรูปนะครับขวามือนะครับที่แสดงนะครับอันนี้ให้นักศึกษานะครับลองไปทบทวนนะครับดูนะครับจากขั้วของไดโอดนะครับและขั้วนะครับของแหล่งจ่ายนะครับ DC ที่ให้ไปโดยที่ต้องคำนึงถึงนะครับขั้วของ C เสมอนะครับขั้วของ C นะครับจะต้องต่อนะครับขั้วบวกนะครับและลบนะครับขั้วของ C ก็มีความสำคัญนะครับในวงจรแคมเปอร์ด้วยนะครับนะครับก็นะครับในบทนี้นะครับก็จะมีเนื้อหานะครับส่วนอื่นนะครับอีกค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอยากจะให้นักศึกษานะครับทุกท่านนะครับเข้าไปทบทวนนะครับเรื่องที่ได้อธิบายไปในวันนี้นะครับแล้วก็นะครับเรื่องที่เพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากที่ยังไม่ได้อธิบายไปนะครับ
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี4หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504-8191-3หรือที่ www.sgou.ac.gh

0: 0907788
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของหน่วยของเครื่องกลไฟฟ้านะครับหน่วยที่8นะครับในชุดวิชา97หน่วยไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็การประยุกต์ใช้เครื่องกลไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยในหน่วยที่ 8.1 นี้จะเป็นเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยจะมีองค์ประกอบก็คือเรื่องของหลักการแปลงพลังงานทางกลนะครับและไฟฟ้าเป็นกลนะครับอันนี้คือหลักการของเครื่องกลไฟฟ้าซึ่งเครื่องกลไฟฟ้าจะมีประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับแล้วก็เครื่องเป็นลักษณะเป็นมอเตอร์นะครับซึ่งเครื่องกลไฟฟ้าที่จะกล่าวถึงในเชิงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแล้วก็เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับโดยในหลักการของการแปลงพลังงานของเครื่องกลไฟฟ้านะครับจะประกอบไปด้วยการแปลงพลังงานทางไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลนะครับจากรูปทางด้านซ้ายนะครับเป็นการแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลให้เกิดพลังงานเชิงกลเกิดขึ้นหรือการหมุนนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นการแปลงพลังงานเชิงกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าทางไฟฟ้านะครับซึ่งหลักการทางด้านซ้ายก็คือหลักการของการแปลงเป็นไฟฟ้าไปเป็นกำลังงานกลก็คือมอเตอร์นะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยการแปลงกำลังงานกลไปเป็นกำลังงานไฟฟ้าก็คือการแปลงเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับอันนี้คือหลักการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้านะครับสำหรับในเรื่องของหลักการหาทิศทางของกระแสหรือฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิดขึ้นของการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้านะครับสามารถดูได้จากกฎของมือซ้ายนะครับและกฎของมือขวาโดยที่กฎของมือซ้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเกิดทิศทางการไหลของกระแสและก็การเหนี่ยวนำของแม่เหล็กของมอเตอร์นะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นกฎของมือขวาก็คือเป็นเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างเช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับอันนี้จะเห็นทิศทางของกระแสที่เกิดขึ้นตามนิ้วที่ปรากฏนะครับจากรูปของกระแสเนี่ยอย่างเช่นกระแสจะอยู่ในทิศทางของนิ้วกลางนะครับจะเห็นทิศทางการไหลของกระแสจากปลายนิ้วนะครับอันนี้คือทิศทางที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ก็จะมีกฎที่เกี่ยวข้องอีกตัวนึงก็คือกฎของมือขวานะครับซึ่งเราจะใช้มือขวาเนี่ยในการกำมือเกิดขึ้นนะครับกำลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะกระแสจะไหลตามแนวขดลวดอย่างเงี้ยนะครับกระแสจะไหลตามขดลวดทำให้เกิดทิศทางของฟลักซ์แม่เหล็กขึ้นไปทางทิศทางบนนะครับอันนี้เราสามารถดูว่าตัวขดลวดอยู่ในทิศทางไหนแล้วก็ใช้กฎมือขวาเนี่ยเป็นตัวกำหนดทิศทางนะครับที่จะเห็นนะครับสำหรับองค์ประกอบของการเหนี่ยวนำจากขดลวดนะครับจะมีในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็มอเตอร์เนี่ยจะมีองค์ประกอบที่คล้ายกันก็คือส่วนของที่เป็นส่วนหมุนนะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่กับที่นะครับโรเตอร์และสเตเตอร์ซึ่งส่วนที่เคลื่อนที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าโรเตอร์นะครับหรือพวกอาร์เมเจอร์ถ้าเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับส่วนที่อยู่กับที่เนี่ยก็จะเป็นสเตเตอร์นะครับก็สเตเตอร์จะอยู่ที่มีขดลวด N กับ B เนี่ยฮะเป็นส่วนที่อยู่กับที่นะครับอันนี้คือภาพของการเหนี่ยวนำเมื่อกระแสไหลผ่านไปในขดลวดที่เคลื่อนที่ตัดกับในส่วนที่อยู่กับที่เนี่ยจะทำให้เกิดฟลักซ์แม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับหรือกระแสไหลผ่านทำให้เกิดการเหนี่ยวนำภายในทำให้เกิดการขับเคลื่อนนะครับเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างคราวนี้การจำแนกของเครื่องกลไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่เป็นลักษณะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าก็ดีนะครับลักษณะของการพิจารณาเนี่ยสามารถพิจารณาการพันขดลวดนะครับหรือชนิดการพันทั้งทางด้านอินพุตและเอาท์พุตที่เกิดขึ้นนะครับอย่างการแปลงพลังงานกระแสตรงไปเป็นกระแสสลับอย่างเงี้ยเราสามารถดูทิศทางของกระแสที่เกิดขึ้นจากประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับอย่างเช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นกระแสสลับหรือแบบอะซิงโครนัสหรืออินดักชันเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นกระแสพิจารณาจากกระแสทางด้านต้นทางจากสเตเตอร์นะครับแล้วก็ทุติยภูมิก็ทางโรเตอร์อันนี้คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอินดักชันนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับในส่วนอื่นๆต่อนะครับคราวนี้เรื่องของการสูญเสียภายในเครื่องกลไฟฟ้านะครับ

กระแสตรงอันนี้เป็นของกระแสตรงสามารถพิจารณาได้ทั้งกรณีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็มอเตอร์นะครับในภาพนี้จะเป็น2ภาพนะครับซึ่งเป็นภาพแรกจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับถ้ามองจากทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงจะเป็นการแปลงพลังงานของพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมครับทางด้าน input ทางด้าน input power นะครับช่วงแรก rotation ก็คือการใช้พลังงานกลจะมีค่าสูญเสียมากที่สุดของเครื่องกำเนิดนะครับ อยู่ที่ประมาณ 3-15% พอผ่านกระบวนการจากเชิงกลไปเป็นไฟฟ้าเนี่ยกระบวนการทางไฟฟ้าจะถูกลดลงหรือมีค่าสูญเสียในเชิงไฟฟ้าน้อยก็คืออยู่ที่ประมาณ 1-5% นะครับส่วนทางด้านภาพทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นเรื่องของมอเตอร์มอเตอร์ก็คือเอากระแสไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลนะครับคือขับไปหมุนอะไรต่างๆการสูญเสียทางด้านกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะฮะจะมีการสูญเสียที่น้อยนะครับดูจากทางด้านซ้ายก็จะอยู่ที่เนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ 1-5% นะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลตรงนี้จะมีการหมุนเกิดขึ้นจะทำให้เกิดการสูญเสียทางด้านเชิงความร้อนเอ่ยอะไรต่างๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 3-15% นะครับอันนี้คือค่าสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเครื่องกลไฟฟ้านะครับคราวนี้เรามาดูกันในเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละประเภทนะครับซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละประเภทเนี่ยจะมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระแสตรงและกระแสสลับนะครับอันนี้คือแบบแรกก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีส่วนของที่อยู่กับที่และส่วนที่เคลื่อนที่นะครับส่วนที่เคลื่อนที่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเขาเรียกว่าอาร์เมเจอร์นะครับอาร์เมเจอร์จะเป็นรูปที่เป็นลักษณะสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นสัญลักษณ์อาร์เมเจอร์นะครับตัวนี้เป็นรูปของโครงสร้างภายในคราวนี้เรามาดูองค์ประกอบนะครับเมื่อเกิดการหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยจะมีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในอาร์เมเจอร์อาร์เมเจอร์จะมีปฏิกิริยาแบบแรกเนี่ยจะไม่มีปฏิกิริยาคือยังไม่มีปฏิกิริยาทางการหมุนนะครับแต่พอเป็นภาพที่2เนี่ยเมื่อมีการหมุนเกิดขึ้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเขาจะคิดผลของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นนะครับจากการพิจารณาจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในอาร์เมเจอร์ตรงนั้นนะครับคราวนี้การแก้ปัญหาในเชิงเทคนิคเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดกรณีอย่างเงี้ยจะเกิดกับกรณีของเครื่องไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่างพวกที่มีคอมมูเตเตอร์ที่เป็นไซส์ขนาดใหญ่นะครับเขาจะใช้วิธีการก็คือการชดเชยด้วยขดลวดสนามแม่เหล็กเสริมนะครับอย่างพวกชดเชยบริเวณขดลวดอย่างเงี้ยนะครับชดเชยไปเสริมเพื่อต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ทำให้ค่าสนามแม่เหล็กดีขึ้นโดยจะพิจารณาจากสูตรที่เกิดขึ้นก็คือการเหนี่ยวนำในอาร์เมเจอร์ด้วยความเร็วที่1กับอาร์เมเจอร์ความเร็วที่2นะครับแปรผันกันตรงนี้จะมีผลทำให้ชดเชยความสูญเสียในอาร์เมเจอร์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับสำหรับการแก้ปัญหานะครับก็เราก็จะเห็นจากกราฟที่เกิดขึ้นตัวนี้นะฮะก็คือจะมีสปีด2สปีดก็คือ N1 กับ N2 นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพที่จะพิจารณาคราวนี้เรามาแบ่งประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยสามารถกำหนดได้ตามกราฟMind Map หรือโครงสร้างอย่างนี้นะครับโดยก็จะมีทั้งแบบกระตุ้นตนเองแบบขนานอนุกรมอะไรต่างๆเดี๋ยวเราเข้ามาดูแต่ละประเภทกันนะครับเริ่มประเภทแรกนะครับก็คือเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำแบบกระตุ้นแยกนะครับซึ่งตัวนี้จะมีการกระตุ้นแยกของกระตุ้นภายในอาร์เมเจอร์เนี่ยกระตุ้นแยกออกจากกันนะครับพิจารณาจากกราฟความสัมพันธ์จากภาพซ้ายเนี่ยกไก่ก็คือภาพของวงจรแล้วก็ภาพทางด้านขวาก็เป็นภาพของความสัมพันธ์ของแรงดันนะครับกับกระแสโหลดนะครับก็คือกระแสกับแรงดันตรงนี้นะฮะนะครับก็จะเป็นกราฟลักษณะอย่างนี้นะครับคราวนี้แบบที่2ก็คือการเกิดแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำแบบกระตุ้นด้วยตนเองนะครับตะกี้แบบแยกนะครับแบบที่ 3.1 ก็คือกระตุ้นแยกอันนี้เป็นแบบกระตุ้นด้วยตนเองกระตุ้นด้วยตนเองก็คือวงจรอยู่ในภายในตัวเดียวกันนะครับก็จะเกิดในเรื่องของกราฟเส้นค่าความต้านทานสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับภาพนี้จะเป็นภาพลักษณะของวงจรกราฟความสัมพันธ์จะมีค่าของ EA เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กระแส IF ก็กระแสฟิลส์นะครับเกิดขึ้นตัวนี้ครับอันนี้เป็นลักษณะเคิร์ฟที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้การพิจารณากระตุ้นด้วยตัวเองเนี่ยเราสามารถพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงจากค่า RF2 นะครับค่า RF2 หรือค่า RF1
ค่า RF นะครับก็คือตรงจุดบริเวณนี้นะครับที่เป็นตัวกระตุ้นนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนค่าความต้านทานหรือ RF ในแต่ละจุดนะครับค่าจุดตัดของความเร็วเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามค่าความต้านทานที่เปลี่ยนไปด้วยสังเกตดูนะครับถ้าความเร็วในระดับ1เนี่ย RF 1หรือ RF 2จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับตามการหมุนค่าความต้านทานฟิลจะมีผลต่อแรงดันบนเส้นโค้งนะครับก็คืออันนี้คือเส้นโค้งนะครับเส้นโค้ง EA นะครับระดับความเร็วในการหมุนที่มีผลต่อการปรับค่าความต้านทานวิกฤตก็คือเมื่อเรามีการปรับค่าความต้านทานเนี่ย EA เนี่ยก็จะสังเกตดูความเร็วรอบตัว EA เนี่ยจะไม่ได้สตาร์ทที่ศูนย์นะครับจะเปลี่ยนแปลงตามจุดของความเร็วที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ในแบบอีกแบบหนึ่งก็คือการกระตุ้นด้วยตนเองแบบอนุกรมนะครับหรือซีรีส์การกระตุ้นด้วยตนเองแบบอนุกรมหรือซีรีส์เนี่ยนะครับจะพิจารณาสังเกตจากวงจรเนี่ยเขาจะต่อ RA ตรงนี้นะครับต่อเป็นอนุกรมแล้วก็ออกไปที่โหลดตรงนี้นะครับเขาจะพิจารณาจากกราฟความสัมพันธ์จากค่าของแรงดันโหลดกับกระแสโหลดนะครับจะเห็นจุด OCC เขาจะพิจารณาจากจุด OCC เป็นหลักนะครับอันนี้คือตัวอย่างให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับคราวนี้จะมีอีกประเภทนึงก็คือแบบชั้นนะครับก็คือการต่อแบบขนานการต่อแบบขนานเนี่ยก็ค่าความสัมพันธ์ของ VT กับ IL เนี่ยก็จะเป็นตามลักษณะกราฟที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้นะครับจะมีการดรอปนะครับเกิดขึ้นสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นตนเองมีทั้งแบบซีรีส์นะครับทั้งแบบอนุกรมหรือแบบขนาดแล้วคราวนี้มันจะมีแบบคอมพาวด์คอมพาวด์ก็คือการต่อแบบผสมการต่อแบบผสมเนี่ยมันจะพิจารณาเราดูถ้ารู้จากกราฟข้างตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่าการต่อแบบชั้นหรือซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นกราฟลักษณะอย่างนี้นะครับจากภาพที่เกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคอมพาวด์เนี่ยคอมพาวด์วงจรจะมีการต่อแบบแรกก็คือแบบช็อตชั้นนะครับช็อตชั้นก็คือเอาต่อถ้าตรงอาร์เมเจอร์เนี่ยครับช็อตชั้นช็อตชั้นก็คือเอาชั้นมาช็อตก่อนแล้วก็ต่อด้วยขดลวดแบบซีรีส์ก็คือแบบอนุกรมนะครับต่อเข้าไปยังโหลดอันนี้คือแบบช็อตชั้นแต่พอแบบรองชั้นเนี่ยก็คือเอาแบบอนุกรมหรือซีรีส์มาต่อขั้นก่อนแล้วค่อยเอาแบบของขนาดเนี่ยหรือตัวชั้นเนี่ยมาต่อรองอีกทีนะครับก็จะเป็นแบบรองชั้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างและค่าความสัมพันธ์เขาจะพิจารณาจากค่าการเสริมกันหรือการหักล้างกันของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับโดยกระแสของโหลดกระแสของโหลดและแรงดันของโหลดที่เกิดขึ้นเนี่ยครับแรงดันต้นทาง EA เนี่ยจะแปรผันตามกระแสโหลดที่เกิดขึ้นนะครับจากการต่อถ้าต่อแบบเสริมกันเนี่ยก็จะเป็นแบบรูปทางด้านซ้ายนะครับแต่ถ้าเป็นแบบหักล้างกันเนี่ยก็คือการต่อเอาขั้วแม่เหล็กเนี่ยสลับตรงขั้วซีรีส์ตรงนี้นะครับให้ทิศทางของกระแสเปลี่ยนจะทำให้เกิดการหักล้างกันของเส้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือรูปแบบการกระตุ้นตนเองแบบคอมพาวด์นะครับคราวนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกประเภทนึงที่เราจะพูดถึงก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจากภาพเนี่ยจะเห็นเป็นโครงสร้างของโรเตอร์แล้วก็สเตเตอร์ก็คือส่วนสเตเตอร์ก็คือส่วนที่อยู่ที่นะครับซึ่งจะมีรูปแบบการต่อแบบ3เฟสนะครับการต่อจะมีแบบขอไข่เนี่ยก็จะเป็นแบบสตาร์นะครับเป็นรูปสตาร์นะครับและทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นรูปแบบของเดลต้านะครับเดลต้าสตาร์เดลต้าอันนี้คือการต่อใช้งานคราวนี้วงจรสมบูรณ์ภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจะมีภาคแบบเขาเรียกว่าเป็นภาคของDC และ AC นะครับซึ่งภาพเนี่ยนะครับจะเห็นทางด้านซ้ายนะครับโรเตอร์เนี่ยจะเป็นภาคของ DC ทางด้านขวาจะเป็น ACตัวนี้ครับเป็นค่าความต้านทานใน Armature เขาจะคิดกรณีที่ทั้งแบบคิด
RA นะครับก็คือภาพซ้ายส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะไม่คิด RA นะครับส่วนนี้จะเป็นตัวแปรในการคำนวณหาค่าภายในของวงจรสมบูรณ์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับสำหรับการทดสอบค่าซิงโครนัสรีแอคตันนะครับของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับก็จะเห็นดังภาพที่ 8.23 ตรงนี้นะครับเมื่อวงจร DC ตรงนี้เครื่องกำเนิดตรงนี้ตรง AC ส่วนของ AC นะฮะจะต่อแบบ3เฟสนะครับเกิดขึ้นจะเห็นจุด OCC กับจุด SCC ตรงนี้นะครับจะเป็นการทดสอบหาค่าsynchronous reactance นะครับก็คือแบบเปิดวงจรก็คือ OCC แบบกรณีแบบรับวงจรก็คือ SCC ตัวนี้นะครับจะทำให้ค่าของ curve เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งกระแส IA นะครับในกรณีที่ IF เพิ่มขึ้นนะครับโดยเราสามารถคำนวณหาค่าสูตรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถดูได้จากสูตรที่ 8.6 นะครับสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสนะครับซิงโครนัสก็จะเป็นลักษณะอย่างภาพที่เห็นนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสนะครับเป็นทางด้านซ้ายสุดก็จะเป็นลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทางด้านขวาภาพตรงนี้นะครับก็จะเป็นมอเตอร์นะครับส่วนด้านทางด้านขวาสุดเนี่ยจะเป็นวงจรสมบูรณ์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสนะครับคราวนี้เรามาดูการกำเนิดของเส้นแรงแม่เหล็กในกรณีที่ต้านกลับของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสเนี่ยจากภาพแรกเนี่ยจะเป็นขดลวดของอาร์เมเจอร์ซึ่งจะอยู่ตรงข้างกับขั้ว N และ S นะครับเกิดแรงดันเหนี่ยวนำสูงสุดอันนี้คือกรณีที่เกิดแรงดันเหนี่ยวนำสูงสุดนะครับดูจากขั้ว N แล้วตรงนี้นะครับกากบาทจุด NS ตรงนี้นะฮะเมื่อเกิดแรงต้านกลับกรณี FF นะครับกับ FA เนี่ยฮะมีทิศทางตรงกันข้ามกันนะครับจะทำให้เกิดแรงดันเหนี่ยวนำลดลงแล้วถ้าเกิดกรณีที่ขั้ว N มาอีกฝั่งนึงคือตอนนี้เหมือนทิศทางมันหมุนอย่างนี้นะครับหมุนไปทางซ้ายเครื่อง N มาทางนี้นะครับอันนี้ก็จะหมุนมาทางนี้ N ก็จะอยู่ทางด้านขวาแล้วครับคราวนี้ทิศทางของ FF นะครับโทษทีแล้วก็FA เนี่ยนะครับอยู่ในทิศทางเดียวกันจะทำให้เกิดการเสริมของการเพิ่มสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับกรณีนี้เมื่อมีการหมุนของขั้วเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือรูปแบบของการต้านกลับของการภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสนะครับคราวนี้ก็จะเห็นดูได้จากตารางเนี่ยนะครับลักษณะของกระแสที่เกิดขึ้นถ้ากรณีกระแสปกตินะครับลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเป็นการลดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นมอเตอร์เนี่ยจะเป็นการเพิ่มสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับในเคสกรณีปกติแต่ถ้าเมื่อกรณีอินเฟสกันนะครับตัวอินเฟสกันเนี่ยทับกันนะครับตัวสนามแม่เหล็กก็จะตัดกันสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นสนามแม่เหล็กที่ตัดกันนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแต่ถ้าเมื่อกระแสเนี่ยมีการนำหน้าหรือรีสเกิดขึ้นนะครับในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยจะมีการเพิ่มสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นแล้วก็ทางของมอเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการลดสนามแม่เหล็กนะครับสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่งก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำนะครับอันนี้คือหน้าตาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำที่ใช้ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ3เฟสนะครับอย่างเช่นในภาพเนี่ยก็จะเป็นเครื่องกำเนิดที่ใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมนะครับที่ต่อแบบ3เฟสนะครับเครื่องคราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของเครื่องกลไฟฟ้าแบบประเภทมอเตอร์นะครับมอเตอร์เนี่ยจะมีมอเตอร์แบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแล้วก็อุปกรณ์ขับมอเตอร์คราวนี้เรามาดูมอเตอร์ประเภทแรกนะครับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับ ซึ่งส่วนของ N และ S ก็คือส่วนที่อยู่กับที่นะครับส่วนที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นส่วนที่เคลื่อนที่นะครับก็จะเห็นทิศทางการไหลของกระแสนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อมีการไหลของกระแสเกิดขึ้นจะเห็นของฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิดขึ้นนะครับก็คืออย่างภาพขอไข่เนี่ยก็เส้นแรงแม่เหล็กฟิลส์เกิดขึ้นนะครับจะเห็นทิศทางนะครับอันนี้คือหน้าตาให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีนะครับคราวนี้หลักการทำงานของมอเตอร์ก็จะถ้ามอเตอร์เนี่ยเราใช้กดมือซ้ายนะครับก็คือใช้กดของมือซ้ายอันนี้ก็คือของมอเตอร์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างนี้ลักษณะนี้คราวนี้ประเภทของมอเตอร์กระแสตรงนะครับ
มอเตอร์กระแสตรงเนี่ยจะมีคล้ายกับลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงคล้ายๆกันนะครับมีทั้งแบบซีรีส์ชั้นคอมเพลว์เหมือนกันเลยนะครับแต่คราวนี้เรามาดูกันว่ามีแบบไหนกันบ้างนะครับประเภทแรกก็คือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นภายนอกนะครับหรือชื่อย่อ SEDC นะครับซึ่งก็จะกระตุ้นจากแรงจ่ายภายนอกนะครับก็จะกระตุ้นอาร์เมเจอร์นะฮะจากภายนอกคราวนี้แบบที่2ก็คือแบบแม่เหล็กถาวรอันนี้เป็นอีกประเภทนึงที่มีขั้วแม่เหล็ก ถาวรที่ติดตั้งตรงอาร์เมเจอร์เนี่ยครับติดตั้งโดยเฉพาะแบบที่3ก็คือแบบกระตุ้นด้วยตัวเองนะครับเป็นแบบซีรีส์หรือแบบอนุกรมนะครับขั้วที่เกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ขนานเขาเรียกว่าต่ออนุกรมนะครับต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์เลยก็จะเหมือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในแบบถัดมาก็คือแบบชั้นนะครับก็คือแบบขนานนะครับอาร์เมเจอร์กับตัวชั้นฟิลส์เนี่ยจะขนานกันนะครับคราวนี้แบบคอมเพลว์คอมคือแบบผสมนะครับเป็นเหมือนกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหมือนกันเลยครับก็จะมีการต่อแบบซีรีส์ก่อนหรือชั้นก่อนนะครับอันนี้คือรูปแบบการต่อถ้าดูจากแบบภาพนี้ก็คือภาพกอเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะcumulative compound นะครับแบบขอเนี่ยก็คือแบบลดลงนะครับแบบหักล้างคราวนี้ถ้าดูจากคุณสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแบบซีรีส์และแบบชั้นก็คือทางด้านกอเป็นแบบซีรีส์นะครับการต่อกระแสที่ไหลเข้ามากระแสก็คือกระแสไฟฟ้านะครับ VT ตรงส่วนนี้นะฮะกระแสเข้ามาผ่านขดลวดและผ่านการแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลเพื่อหมุนขับโหลดอันนี้คือเป็นแบบซีรีส์แบบชั้นก็คือผ่านขดลวดตรงนี้แล้วก็ให้พลังงานแปลงพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลนะครับขับที่โหลดเพราะฉะนั้นกราฟคุณสมบัติที่เกิดขึ้นจากกระแสที่เกิดขึ้นนะครับจากการขับโหลดเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นแบบซีรีส์นะครับก็คือกระแสจะมีค่า n ความเร็วรอบจะมีผลลดลงค่อนข้างจะเคิร์ฟสวิงพอสมควรแต่สำหรับชั้นเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงนะครับตามแรงที่เกิดขึ้นนะครับทอร์คที่เกิดขึ้นคราวนี้สำหรับเรื่องของมอเตอร์กระแสตรงไปแล้วคราวนี้มามอเตอร์กระแสสลับกันบ้างนะครับมอเตอร์กระแสสลับเนี่ยก็จะมีหลายประเภทนะครับซึ่งถ้าเรามาดูจากในภาพนี้นะครับก็คืออย่างภาพที่8.40 นะครับเป็นลักษณะเป็นมอเตอร์แบบซิงโครนัสนะครับทางภาพด้านบนเนี่ยฮะเป็นแบบลักษณะเป็นแบบมีสลิปลิงสลิปลิงก็คือเนี่ยคล้องตรงนี้นะครับส่วนแบบทางด้านล่างตรงนี้จะไม่มีสลิปลิงนะครับคราวนี้มอเตอร์อีกประเภทหนึ่งก็คือแบบมอเตอร์อะซิงโครนัสนะครับให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับต้องเรียนในระดับสูงมากขึ้นนะครับรวมไปถึงมอเตอร์แบบกงกระลอกซึ่งนิยมใช้กันมากนะครับอันนี้คือลักษณะแกนของโรเตอร์ที่จะเห็นภายในนี่คือโรเตอร์นะครับนี่สเตเตอร์คือส่วนที่อยู่กับที่นะครับเมื่อกระแสไหลเนี่ยขดลวดนะครับอันนี้ขดลวดจริงๆนะครับอันนี้คือหน้าตาของเขาคราวนี้การหาประสิทธิภาพของมอเตอร์ตามคาสมาตรฐานเนี่ยหรือ IEC 60034-30เนี่ยนะครับเป็นมาตรฐานของการเลือกมอเตอร์คาสมอเตอร์หรือประสิทธิภาพที่จะใช้งานนะครับถ้าเราดูจากภาพเนี่ยนะฮะจากมาตรฐานอยู่ที่จากระดับ0จนถึง 100% เนี่ยเราสามารถเลือกคาสของมอเตอร์ได้นะครับก็คือ IE cast ตัวนี้นะครับ4ขดลวดนะครับก็คือลักษณะตัวนี้จะพิจารณาจากกำลังงาน output ที่เกิดขึ้นกับประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือแกนประสิทธิภาพนะครับก็นักศึกษาลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับตัวนี้จะเป็นขึ้นอยู่กับชนิดของมอเตอร์ที่เขาระบุมาด้วยนะว่าตัวมอเตอร์ตัวนี้ระบุว่าเป็นมาตรฐานเป็นเบอร์อะไรนะครับคลาสไหนก็จะมีรายละเอียดนะครับคราวนี้คุณสมบัติของมอเตอร์แบบกงกระลอกนะครับซึ่งจะพิจารณาค่าความสัมพันธ์ในสิ่งต่างๆดังนี้นะครับสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาก็คือเรื่องของกราฟแรงบิดตัวนี้นะครับก็คือทอร์กตัวนี้นะครับทอร์กที่เกิดขึ้นเนี่ยครับตัวทอร์กเนี่ยจะเป็นแล้วก็ความเร็วรอบเนี่ยจะแปรผันกันซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันในการพิจารณาความเร็วของมอเตอร์นะครับอันนี้คือเราก็ไปสามารถไปเพิ่มเติมดูได้นะครับแล้วก็ความเร็วของกรณีแบบสตาร์ทที่จุดต่ำสุดกรณีโหลดต่ำนะครับและกรณีโหลดสูงอันนี้คือกรณีโหลดสูงนะครับ
คราวนี้การขับเคลื่อนมอเตอร์

0: อร์เนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่สำคัญก็คืออุปกรณ์ Drive Motor นะครับซึ่ง Drive Motor ส่วนใหญ่จะช่วยในการขับทางด้านอุตสาหกรรมอย่างเช่นมอเตอร์ขนาดเล็กที่เป็น Servo Motor นะครับจะมีอุปกรณ์ชุด Drive เกิดขึ้นเพราะว่า Servo Motor จะทำงานละเอียดอย่างในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยการหมุนจะหมุนละเอียดจะต้องมีความแม่นยำสูงจะต้องมีอุปกรณ์ที่ควบคุมในระบบอุตสาหกรรมนะครับเพื่อให้ฟังก์ชันการทำงานไม่ผิดพลาดและซิงค์ตามจังหวะที่เกิดขึ้นจะต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์อย่างนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างแล้วก็การใช้ stepping motor เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะแม่นยำอย่างตัวอย่างนี้ก็จะเป็นในภาคอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เป็นแก๊สนะครับในแทงค์นี้ก็จะมีเครื่องวัดต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านการควบคุมจากคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ผ่านบ็อกซ์สวิตช์แล้วก็เอามอเตอร์ไปควบเนี่ยผ่านไดฟ์มอเตอร์นะครับเพื่อไปควบคุมมอเตอร์อีกทีนึงผ่านระบบอะไรต่างๆให้ตัวแทงค์เนี่ยทำงานหรือแก๊สตัวเนี้ยปรับวาล์วให้ดีขึ้นอะไรต่างๆนะฮะอันนี้คือตัวอย่างนะครับคราวนี้อุปกรณ์อีกตัวนึงที่มีผลก็คืออย่างพวกอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะช่วยปรับความเร็วรอบให้มีความแม่นยำนะครับเรื่องของป้ายคุณสมบัติของมอเตอร์จะถูกใช้ในการดูมอเตอร์แต่ละประเภทอย่างเช่นตัวนี้จะบอกของค่าของแรงดันที่ใช้งานการต่อเดลต้าสตาร์นะครับแรงดันกำลังวัตต์ที่ใช้กระแสที่กินไปนะครับอันนี้คือค่า power factor ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงชนิดต่างๆนักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมตามชนิดของมอเตอร์นะครับที่จะพบเจอในภาคอุตสาหกรรมนะครับคราวนี้การประยุกต์ใช้งานของเครื่องกลไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมนะครับเราก็จะเห็นอย่างเช่นเรื่องของการประยุกต์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมกับการใช้มอเตอร์ในภาคอุตสาหกรรมนะครับคราวนี้เรามาดูกันภาคแรกก็คือในเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมนะครับเราจะพิจารณาจากการเลือกขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมีอยู่3ขนาดด้วยกันก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับตามกำลังวัตต์ที่เกิดขึ้นนะครับมันจะแปรผันกันอย่างภาพทางด้านซ้ายเนี่ยฮะจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับซึ่งติดตั้งเป็นลักษณะเป็น power plant เลยเป็นลักษณะเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับไอ้ตัวนี้เป็นไซส์ขนาดเล็กนะครับไอ้ขนาดกลางนะครับและตัวนี้เป็นขนาดเล็กเป็นแบบพกพาใช้งานในบ้านได้นะครับคราวนี้ขนาดของโหลดที่เราต้องพิจารณากันก็จะมีโหลดแบบประเภทคงที่นะครับหรือ COP ซึ่งจ่ายไฟต่อเนื่องตลอดเวลานะครับแล้วก็มีโหลดแบบไม่คงที่ก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดนี้จะใช้กับกรณีที่โหลดไม่คงที่ซึ่งอาจจะหนักบ้างเบาบ้างนะครับตามสภาวะการใช้โหลดรวมไปถึงโหลดที่มีการจำกัดเวลาต่อปีนะครับซึ่งมีระดับที่ไม่แน่นอนในการใช้งานโหลดนะครับแต่สำคัญคือสถานีไฟฟ้าที่จ่ายโหลดเนี่ยจะต้องคงที่และใช้งานจะต้องอย่างที่น้อยกว่า500ชั่วโมงต่อปีเนี่ยเป็นโหลดที่ไม่แปรผันไม่เกิน 100% นะครับอันนี้คือตัวอย่างและกรณีแบบโหลดสำรองฉุกเฉินนะครับ ESP ใช้กรณีไฟฉุกเฉินที่เกิดไฟฟ้าดับไม่เกิน20ชั่วโมงต่อปีอันนี้คือโหลดที่ต้องพิจารณาใช้คราวนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็จะมีแบบต่างๆทั้งแบบเพลลอยนะครับแบบบนเรือแบบดีเซลหรือแก๊สธรรมชาติดีเซลกับแก๊สธรรมชาติเนี่ยเราจะเจอบ่อยนะครับใช้งานทั้งภายในภายนอกแล้วก็รวมไปถึงแบบแปลงถ่านนะครับคราวนี้ชุดควบคุมหน้าต่างของชุดควบคุมในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยจะมีแบบควบคุมแบบฝังในเครื่องนะครับรวมไปถึงควบคุมในฝั่งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับคราวนี้สำหรับการควบคุมอีกประเภทนึงก็คือจะควบคุมการทำงานของสวิตช์จากแหล่งจ่ายไฟแบบอัตโนมัติก็คือ ATS นะครับตัวนี้จะเป็นทรานสเฟอร์ระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับเสาลายของแหล่งจ่ายไฟจากการไฟฟ้ามานะครับอันนี้ก็คือการต่อขนานของเจเนอเรเตอร์แต่ละประเภทนะครับนักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของโหลดที่ประยุกต์ใช้กับพลังงานร่วมจากภาพนี้นะฮะในตำราจะมีบอกรายละเอียดอยู่คราวนี้การประยุกต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็จะมีในภาคอุตสาหกรรมก็จะต้องพิจารณาเรื่องของฉนวนกันความร้อนมีคลาส A ถึง H นะครับว่าทนอุณหภูมิได้เท่าไหร่ตั้งแต่105จนถึง180นะครับองศาเซลเซียสรวมไปถึงอุปกรณ์ป้องกันอย่างเช่น PM CB และฟิวรวมไปถึงการต่อโอเวอร์โหลดรีเลย์ใช้กับมอเตอร์ป้องกันเพื่อไม่ให้มอเตอร์พังนะครับอันนี้คือหน้าตาผ่านบลายไดอะแกรมหลักการขับมอเตอร์ก็จะมีเรื่องของปัญหาที่ต้องระวังก็คือทำให้มอเตอร์มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบไฟป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นพิจารณาแรงบิดความเร็วและควบคุมทิศทางให้เหมาะสมการดูแลรักษานะครับความคุ้มค่าในการใช้งาน การขับมอเตอร์และการควบคุมมอเตอร์เนี่ยก็จะมีการควบคุมแบบซอฟต์สตาร์ทนะครับปรับความเร็วรอบไม่ได้แล้วก็ปรับความเร็วรอบได้ก็คือใช้อินเวอร์เตอร์นะครับคราวนี้ก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแบบแล้วก็พิจารณาจากการสตาร์ทแบบแมคานิกกับแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งแมคานิกเนี่ยจะเป็นการสตาร์ทแบบแรกก็คือการสตาร์ทโดยตรงก็คือ DOL นะครับก็คือการสตาร์ทตรงนี้จะทำให้การสตาร์ทในช่วงสตาร์ทเนี่ยมันกระแสสูงสุดนะครับมันจะทำให้สิ้นเปลืองกระแสพอสมควรส่วนเดลต้าสตาร์ทตัวนี้ก็จะเป็นการสตาร์ทอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเหมาะกับแต่ไม่เหมาะกับกรณีที่โหลดมากหรือโหลดหนักนะครับคราวหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น DOL ทางด้านขวาคือสตาร์ทเดลต้านะครับสำหรับพาร์ทของในเรื่องของการสตาร์ทแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นแบบซอฟต์สตาร์ทนะครับแล้วก็แบบ VFD ก็คือการสตาร์ทด้วยอุปกรณ์ขับหรือได้ปรับความถี่นะครับซึ่งตัวเนี้ยนิยมใช้กันมากนะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้โดย VFD เนี่ยจะมีความแตกต่างจากซอฟต์สตาร์ทก็คือ VFD มีวงจร Rectify Filter ซึ่งเป็นวงจร Power Electronic มาช่วยในการขับส่วนวงจร Soft Start เนี่ยจะเป็นวงจรที่เป็น Rectify หรือวงจรไดโอดซึ่งค่อนข้างที่จะต่อตรงเลยนะฮะก็จะมีความแตกต่างตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็เราสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ของมอเตอร์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของแรงบิดกระแสความเร็วรอบนะครับรวมไปถึงอัตราเร่งของมอเตอร์และแรงบิดที่เกิดขึ้นจากโหลดนะครับกราฟก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับก็เราสามารถพิจารณาในเรื่องของ เวลาของการสตาร์ทและโมเมนต์ความเฉื่อยถ้าโหลดมีหรือโหลดน้อยโหลดใหญ่การสตาร์ทโดยตรงการสตาร์ทเดลต้าสตาร์และซอฟต์สตาร์จะมีความแตกต่างกันนะครับสำหรับกราฟความสัมพันธ์ก็การแรงบิดที่เกิดขึ้นจะมีทั้งแบบคงที่เชิงเส้นและ exponential นะครับอันนี้คือรูปแบบของกราฟซึ่งในหน่วยที่8ขอให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของเครื่องกลไฟฟ้าซึ่งในเนื้อหาของเครื่องกลไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีความรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะในเรื่องของเนื้อหาจากภายนอกนะครับแต่ในส่วนนี้อาจจะเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นยังไงขอให้นักศึกษาโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ที่9หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบดิจิทัลในหน่วยนี้นะคะจะแบ่งเป็น2ตอนคือในตอนที่ 9.1 เนี่ยจะกล่าวถึงพื้นฐานการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่เกี่ยวกับดิจิทัลลอจิกและพีชคณิตบูลีนนะคะส่วนในหัวข้อที่2ก็จะเป็นพื้นฐานการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ในตอนที่2จะกล่าวถึงภาษา Python และการประยุกต์ใช้งานซึ่งจะแบ่งเป็น2หัวข้อได้แก่การจัดระดับภาษาคอมพิวเตอร์แนวคิดเกี่ยวกับภาษา Pythonนะคะในตอนที่1จะกล่าวถึงพื้นฐานการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์นะคะระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำการประมวลผลในระบบแบบดิจิทัลโดยที่ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของเลขฐานนะคะโดยเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างจากอุปกรณ์ขนาดเล็กนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ลอจิกพื้นฐานที่เรียกว่าลอจิกเกตนะคะโดยการทำงานของลอจิกเกตเนี่ยเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าตารางความจริงหรือ truth tableนะคะและพีชคณิตบูลีนในการอธิบายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของลอจิกเกตนั้นๆดิจิทัลลอจิกคืออะไรดิจิทัลลอจิกเป็นวงจรดิจิทัลที่รับอินพุตแบบไบนารีนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย1ตัวหรือมากกว่าแล้วนำมาทำการสร้างเป็นเอาท์พุตแบบไบนารีโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นลอจิกเกตนะคะเราก็จะเรียกทับศัพท์กันเลยนะคะโดยลอจิกเกตเนี่ยเราจะเรียกเราจะมีสัญลักษณ์ที่เป็น input และ output นะคะโดยที่ทางซ้ายเนี่ยเราจะเป็น input ส่วนใหญ่นักออกแบบเราจะเริ่มกันที่ a b c d ไล่ไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ด้าน output เนี่ยจะเป็นอักษรตัว y นะคะโดยที่ความสัมพันธ์ระหว่าง input และ output นี้เนี่ยเราจะสามารถอธิบายด้วยสิ่งที่เรียกว่าตารางความจริงหรือในบางครั้งเราจะเรียกว่าสมการบูลีนนั่นเองระบบเลขฐานคืออะไร ระบบดิจิตอลเนี่ยมีรูปแบบการประมวลผลข้อมูลในรูปของเลขฐานหรือเราเรียกว่าเป็น binary number นะคะโดยสิ่งที่มนุษย์หรือสิ่งที่เราคุยกันเข้าใจในตัวเลขเนี่ยจะเป็นเลขฐาน10ดังนั้นจึงต้องมีการแปลงเลขฐานต่างๆให้เข้ามาอยู่ใน

ของเลขฐาน10นะคะอาจารย์ขออธิบายก่อนว่าเลขฐาน10ที่เรารู้จักกันคืออะไรเลขฐาน10หรือที่เรียกว่า decimal number นะคะก็เป็นการหาผลที่ได้จากการรวมค่าสัมประสิทธิ์แล้วก็ทำการคูณเข้ากับฐาน10ยกกำลังนะคะในตัวเลขหลักนั้นๆดังนั้นถ้าเป็นเลขฐาน10เราก็จะมีสัญลักษณ์อยู่10ตัวก็คือ0 1 2 3 4จนถึง9นะคะดูตัวอย่างของอาจารย์ค่ะ385เลขฐาน10แปลว่า10คือฐานโดยยกกำลังเราก็จะเริ่มต้นจากยกกำลัง0 1 2 3ซึ่ง0 1 2 3ก็คือหลักนั่นเองนะคะ10ยกกำลัง0ก็คือ1ดังนั้น385แล้วก็มันก็จะกระจายออกมาเป็นเลขฐานนะคะหลัก0หลัก1หลัก2รวมกันก็คือ385ฐาน10นั่นเองนะคะต่อมาพอเรามาดูเลขฐาน2แบบไบนารีกันนะคะไบนารีเช่นกันค่ะมันก็คือการรวมผลที่ได้จากการคูณกับเลขฐาน2นะคะฐาน2หมายความว่ามีฐานเป็น2แล้วมีเลขยกกำลังเป็นเท่าไหร่นะคะก็เริ่มจากเลขยกกำลัง0 1 2 3ตามหลักนะคะโดยสัญลักษณ์ของเลขฐาน2ก็จะประกอบด้วยเลข2ตัวคือ0กับ1นั่นเองนะคะต่อมาเลขฐาน8เช่นกันค่ะ octal numberเลขฐาน8ก็จะประกอบไปด้วยเลขสัญลักษณ์ตั้งแต่0จนถึง7นะคะมี8ตัวนะคะโดยที่เลขฐาน8คือ8เป็นเลขฐานแล้วยกกำลังก็ยกกำลังไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือเลขฐานนะคะฐาน10ฐาน2ฐาน8ที่จะแปลงเป็นฐาน10นั่นเองนะคะต่อมาเลขฐาน16นะคะเฮกซาเดซิมอลเลขฐาน16ก็คือผลที่ได้จากการคูณเลขฐาน16นะคะก็คือคราวนี้เลขฐานมันเป็น16สัญลักษณ์16ตัวเนี่ยตัวเลขเราจะมีแค่0ถึง9นะคะเราก็เลยต้องไปเริ่มต้นที่ตัวที่10ก็คือ A B C D E F นั่นเองนะคะโดยที่ตัวที่ A ถึง F ก็จะเริ่มต้นในตัวที่10ที่เราไม่มีสัญลักษณ์กันนะคะก็คือ10 11 12 13 14 15นั่นเองนะคะแล้วลักษณะวิธีการคิดก็เหมือนกันกับลักษณะของการหาเลขฐาน2หรือเลขฐาน8นั่นเองนะคะต่อมาลอจิกเกตพื้นฐานนะคะเกตคืออะไรเกตเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการแทนตัวดำเนินงานหรือตัวโอเปอเรเตอร์ทางตรรกะหรือลอจิกนะคะซึ่งในถัดเนี้ยเราก็จะเรียกชื่อเต็มๆว่าลอจิกเกตนะคะเกตพื้นฐานที่จะนำไปสร้างอุปกรณ์ทั้งหลายนะคะเราจะเริ่มต้นจากเกตชนิดนะคะก็คือ AND gate OR gate และ NOT gate นั่นเองนะคะโดยส่วนใหญ่จะประกอบจากเกตพื้นฐานเหล่านี้นะคะใช้งานอาจจะใช้งานเดี่ยวหรือใช้งานร่วมกันก็ได้นะคะโดยเกตแต่ละชนิดเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ทางลอจิกหรือเราเรียกว่าลอจิกซิมโบลนะคะแล้วก็จะอธิบายความสัมพันธ์ในรูปของตารางความจริงหรือ truth table นั่นเองนะคะลองมาดูตัวอย่างแรกกันก่อนนะคะลอจิกเกตพื้นฐานตัวแรกก็คือ AND gate นะคะAND gate เนี่ยจะมี input นะคะขาเข้านะคะลองดูที่ภาพที่ 9.1 กอไก่ทางด้านซ้ายมือของอาจารย์นะคะสัญลักษณ์ของ AND gate นะคะก็คือมี input เป็น A กับ B แล้ว output ที่ได้คือ Y นะคะแล้วผลที่ได้ว่าความสัมพันธ์ที่ได้ว่าเราจะได้ว่า output ที่ได้ Y เป็นอย่างไรบ้างเราก็มาดูในตารางขอไข่นะคะก็คือตารางความจริงนะคะซึ่ง output ของ AND gate นั้นจะเป็นจริงเราต้องเรียกก่อนค่ะเป็นจริงคือเป็น1ถ้าเป็นเท็จนะคะเราจะเรียกว่าเป็น0นะคะ AND gate จะเป็นจริงหรือมีค่าเป็น1ก็ต่อเมื่อ input ทั้ง2คือ A และ B เป็นจริงนะคะเป็นจริงคืออะไรเป็นจริงต้องมีค่าเป็น1เท่านั้นนะคะโดยที่ input จะถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็จคือเป็น0 output ที่ได้ก็จะ0หมดนะคะส่วนสมการบูลีนนะคะก็จะแสดงเป็นในรูปของสัญลักษณ์ได้ตามที่ภาพที่ 9.1 คอควายนั่นเองนะคะอันนี้คือ AND gate ค่ะต่อมาOR gate ค่ะสัญลักษณ์ที่2นะคะ logic gate พื้นฐานตัวที่2 OR gate จะเหมือนกันกับ AND gate ค่ะคือเป็น gate ที่มี input ตั้งแต่2 input ขึ้นไปมี output ออกมา1ตัวเช่นกันนะคะโดยสิ่งที่ OR gate กับ AND gate ต่างกันคือนะคะดูจากตารางความจริงค่ะขอไข่นะคะ gate ของ OR gate นะคะจะเป็นจริงนะคะคือเป็น1ก็ต่อเมื่อตัวใดตัวหนึ่ง input ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้ง2 input มีค่าเป็นจริงจะให้ค่าเป็น1นะคะนั่นหมายความว่าถ้ามี1เข้ามาตัวหนึ่งเป็น1เป็นจริงเลยนะคะซึ่งสัญลักษณ์ของสมการบูลีนของตัว OR gate ก็คือเอา input A กับ B มาบวกกันนั่นเองต่อมาค่ะเกตพื้นฐานตัวที่3ก็คือ NOT gate NOT gate นี่ง่ายมากเลยค่ะ NOT gate ก็คือมี input 1แล้วก็ output 1นะคะสัญลักษณ์เราก็จะสังเกตว่าสัญลักษณ์ของมันจะมีกลมๆนะคะแปลว่า not gate เนี่ยอะไรก็ได้ที่ตรงข้ามกันกับ input ถ้า input เป็น0 output จะ

ออกเป็น1ถ้า input เป็น1 output จะออกเป็น0นะคะโดยสัญลักษณ์นะคะในสมการบูลีนเนี่ยเราก็จะแสดงความหมายก็คือเราจะใส่ a bar นะคะว่าอะไรมันออกมาเราจะให้มันกลับกันนะคะอันนี้คือความหมายของ not gate นั่นเองนะคะต่อมาเรามี and gate or gate และ not gate เราจะเอามันมารวมกันนะคะซึ่งเกตอันนี้จะเป็นตัวอย่างของเกตที่มีอาจารย์ขอยกตัวอย่างเป็น2 input ก่อนที่ประกอบไปด้วย and or และ not มารวมกันนะคะตัวแรกตัวอย่างแรกก็คือ NAND gate นะคะ NAND gate เนี่ยเป็นเกตที่มี input 2แล้วออก out 1เหมือนกันนะคะแต่ดูที่ตารางความจริงค่ะจะเป็น test หรือมีค่าเป็น0ก็ต่อเมื่อ input ทั้งหมดเป็นจริงนะคะคือ input ต้องเป็น1 1นะคะแล้วถึงจะเป็น testดังนั้นหมายความว่า input เป็นจริงหรือมีค่าเป็น1แล้ว output ก็จะเป็นจริงหรือมีค่าเป็น1ทันทีนะคะโดยสังเกตว่าเราจะเห็นว่า output จาก NAND gate เนี่ยจะเป็น not ของ input A จะมีการดำเนินการโดยตัว AND operator กับ output A นั่นก็คือมันจะเกิดจากการรวมกันของการใช้ AND กับ not นั่นเองนะคะก็คือ NAND gate นะคะต่อมา NOR gate นะคะ NOR gate ก็คือการรวมกันของ OR gate กับ NOT gate นั่นเองนะคะความหมายก็จะมีคล้ายกันเป็น input ที่มี2ขึ้นไปคืออาจารย์ขอยกตัวอย่างเป็นภาพที่มี A กับ B แต่ในความเป็นจริงมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ output ของ NOR gate จะเป็นจริงคือเป็น1ก็ต่อเมื่อ input ทั้งหมดต้องเป็น test คือเป็น0เท่านั้นนะคะดูจากตารางความจริงตรงกลางนะคะต้องเป็น0 2ตัว input ทั้ง2ตัวถึงจะเป็น1นะคะอันนี้คือความหมายของ NOR gate นั่นเองต่อมาเราจะมีอีกตัวหนึ่งที่ก็จะใช้งานกันบ่อยๆเราจะเรียกว่า exclusive OR หรือ XOR gate นะคะเป็นเกตที่มี input 2ข้าง2 input นะคะแล้วก็ให้ output เป็น Y นะคะโดยที่จะให้ output เป็น test นะคะหรือเป็น0ก็ต่อเมื่อ input จะต้องเป็น test เหมือนกันนะคะดูจากตารางความจริงคือถ้าเราอยากให้ output เป็น0 input จะต้องเป็น0 2ตัวและเช่นกันค่ะถ้า output เป็น0เหมือนกันแล้วก็ output จะมีค่าเป็นจริงนะคะหรือมีค่าเป็น1ก็ต่อเมื่อ input จะต้องมีค่าแตกต่างกันนะคะอันนี้คือความหมายของ XOR gate นะคะซึ่งสมการบูลีนก็จะเป็นทางด้าน 9.6 คอควายนั่นเองนะคะหลังจากยังไม่จบนะคะยังมีอีกตัวหนึ่งค่ะ exclusive NOR gate หรือ XNOR gate นะคะเป็นเกตที่มี input ตั้งแต่2 input เช่นกันแล้วก็ให้ output ออกมาซึ่ง output ที่ได้จะตรงกันข้ามกับ XOR นะคะเพราะว่าตามชื่อเลยค่ะ XOR แล้วก็ก่อนหน้านี้จะเป็น XOR ตัวนี้เป็น XNOR ก็คือเขาจะเอา NOT เข้ามาใส่ดังนั้นผลที่ได้มันจะตรงกันข้ามกับ XOR นั่นเองนะคะต่อมาหลังจากที่เรามีเกตพื้นฐานเรามาใช้เกตร่วมกันแล้วนะคะจะมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าพีชคณิตบูลีนนะคะหรือว่าบูลีนอัลจิบรานะคะพีชคณิตบูลีนเนี่ยเป็นทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบลอจิกนะคะที่เราเรียนมาเมื่อกี้นะคะที่เป็นเกตพื้นฐานแล้วเราจะมาสร้างกันนะคะโดยพีชคณิตบูลีนเนี่ยเราจะแสดงเป็นสัญลักษณ์นะคะที่เป็นสมการในรูปแบบของสมการที่เป็นสมการตรรกะสมการลอจิกหรือเราเรียกว่าเป็นมันจะอยู่ในรูปของ true false นะคะหรือว่าเป็นจริงเป็นเท็จนะคะเท่านั้นด้วยนะคะนะโดยมีรายละเอียดดังนี้อาจารย์ก็ขอเริ่มที่กระบวนการพื้นฐานทางตรรกะเราจะเรียกว่าเป็น operator หรือตัวดำเนินการนะคะตัวดำเนินการที่ทำให้เกิดกระบวนการทางตรรกะหรือ logic operation นั้นนะคะก็จะมี3ชนิดหลักๆนะคะที่เราจะมาใช้นานกันอย่างอันนี้คือพื้นฐานก่อนนะคะก็คือเป็นตัวดำเนินการ AND ก็คือ AND operation ตัวดำเนินการ OR เราก็เรียกว่า OR operation นะคะแล้วก็ตัวดำเนินการ NOT เราก็จะเรียกว่า NOT operationนะโดยตัวดำเนินการแอนนะคะเช่นกันคือตัวแปรทั้งสองจะถูกกระทำดำเนินการแอนแล้วตัวแปรทั้งสองจะมีค่าเป็นจริงนะคะหรือเป็น true ผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าเป็นจริงเช่นกันนะคะซึ่งจริงๆความหมายของตัวดำเนินการแอนกับ logic gate พื้นฐานนั้นคือเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามาเขียนในรูปที่แตกต่างกันนะคะเราจะมีอันนี้โดยส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเป็นอยู่ในรูปของสมการนั่นเองนะคะเราก็จะมีเราจะเรียกโดยทั่วไปว่าเป็นการคูณการทางลอจิกนะคะหรือว่าลอจิกโปรดักต์นะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นตัวดอทหรือตัวจุดนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็น AND gate ก็คือ A dot B นะคะเราจะเรียกว่าเป็น A AND B AND นั่นคือ AND operation นั่นเองนะตัวถัดมาก็คือตัวดำเนินการ OR นะคะตัวดำเนินการ OR ก็คือ OR operation เนี่ย

จะกระทำกับตัวแปร2ตัวโดยจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อตัวแปรทั้ง2มีค่าเป็นจริงนะคะตัวแปรที่มีค่าเป็นจริงเพียงตัวใดตัวหนึ่งก็จะมีค่าเป็นจริงนะคะส่วนตัวดำเนินการน็อตก็เช่นกันตัวดำเนินการน็อตคือการกระทำกับตัวจะเป็นจริงหรือเป็นตรงกันข้ามก็คือเราจะให้ผลลัพธ์ที่เป็นตรงกันข้ามกับ input นั่นเองนะคะเราจะเรียกมี2 อย่างที่เราจะเรียกกันคือเราจะเรียกเป็น A bar หรือว่าเป็น A dash ได้แล้วนะคะ A dash เราก็จะเรียกว่าเป็น not A นะคะต่อมาทฤษฎีพีชคณิตบูลีนนะคะก็จะประกอบไปด้วยกฎนะคะเราก็จะมีกฎของการสลับที่กฎการจัดหมู่กฎการกระจายนะคะกฎเอกลักษณ์และกฎของเดอร์โมแกนซึ่งกฎเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ลักษณะของลอจิกเกตพื้นฐานที่เราออกแบบเนี่ยอาจจะอยู่ในการเราส่วนใหญ่เราจะมาใช้ในการลดรูปนะคะให้เล็กลงนะคะเพื่อในการสร้างเกตพื้นฐานเนี่ยมันจะง่ายขึ้นอ่ะในการสร้างวงจรก็จะง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างของอาจารย์ในรูปถัดไปนะคะตัวอย่างของการคำนวณพีชคณิตบูลีนนะคะแสดงดังรูปเนี่ยค่ะรูปที่เป็น 9.9 กอไก่นะคะด้านบนเนี่ยเราจะเจอว่าเราจะสังเกตได้ว่าโอ้วงจรตรรกะมีความซับซ้อนมากเลยดูที่เอาท์พุตนะคะว่า y เท่ากับ a คูณ b บวก ab บาร์วงเล็บยาวเหยียดเลยนะคะซึ่งก็ไก่เนี่ยเรานำความรู้ทางพีชคณิตบูลีนกฎทั้งหลายที่เมื่อกี้กล่าวไปนะคะนำมาปรับเพื่อลดความซับซ้อนลดรูปลงนะคะเราจะพบว่าเราจะใช้กฎของเดอร์โมแกนนะคะการคูณกระจายและกฎของเอกลักษณ์เนี่ยจะทำให้เราพบว่ารูป 9.9 กอไก่ที่ได้เหลือ 9.9 ขอไข่โดยที่ผลลัพธ์มีค่าเท่ากันนะคะเราจะใช้เกตแค่3ตัวเท่านั้นเองนะคะมันจะทำให้เกิดความสะดวกในการสร้างวงจรนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างของการใช้งานในการคำนวณพีชคณิตบูลีนนะคะต่อมาอุปกรณ์ที่จะเรียกว่าหลังจากที่เรามีเกตแล้วนะคะเราจะเอาเกตพื้นฐานนั้นไปสร้างอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งก็คือฟิปฟลอปนะคะฟิปฟลอปคืออะไรฟิปฟลอปเนี่ยเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่เก็บหน่วยความจำนะคะเมื่อฟิปฟลอปนะคะรับอินพุตที่เหมาะสมแล้วเอาท์พุตที่ได้นะคะก็จะคงสถานะเช่นนั้นตลอดไปจนกระทั่งนะคะไม่ว่าจะอินพุตจะยังอยู่หรือไม่ก็ตามนะคะแต่ค่าคงที่ที่อยู่ในหน่วยความจำนั้นจะยังคงอยู่นะคะแต่ถ้าต้องการให้เอาท์พุตเปลี่ยนไปตามเปลี่ยนสถานะไปนะคะจะต้องมีอินพุตที่เหมาะสมเข้ามานะคะถึงจะมีการเปลี่ยนเอาท์พุตนะคะอันนี้คือลักษณะของอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่เราเรียกว่าฟลิปฟลอปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของฟลิปฟลอปนะคะก็จะมีฟลิปฟลอปคือเป็นตัว 9.10 นะคะก็จะเป็น RS ฟลิปฟลอปนะคะ 9.11 นะคะก็จะเป็น D ฟลิปฟลอป 9.12 ก็จะเป็น T ฟลิปฟลอปนะคะส่วน 9.14 จะเป็น JK ฟลิปฟลอปในฟลิปฟลอปแต่ละชนิดเนี่ยค่ะจะมีถ้าสังเกตก็คือเอาท์พุตนะคะเอาท์พุตจะแตกต่างกันไปตามสิ่งที่ผู้ออกแบบหรือว่าการใช้งานในวงจรนั้นจะแตกต่างกันไปนะคะโดยรายละเอียดของฟลิปฟลอปนะคะอาจารย์ขอให้นักศึกษาอ่านทบทวนนะคะในเนื้อหาของเอกสารการสอนซึ่งอาจารย์ได้อธิบายไว้แล้วอย่างละเอียดนะคะต่อมาเราจะมาพูดถึงกันว่าประเภทของระบบดิจิทัลคืออะไรนะคะประเภทของระบบดิจิทัลเนี่ยจะแบ่งง่ายๆก็คือในระบบดิจิทัลที่เป็นแบบคอมบิเนชันนะคะก็คือระบบที่สถานะของเอาท์พุตเนี่ยจะต้องมีขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหรือคอมบิเนชันของสถานะอินพุตเป็นลำดับอย่างเช่นลำดับเหตุการณ์ในอดีตของ input และ output เนี่ยจะต้องไม่มีผลต่อการทำงานของวงจรนะคะซึ่งวงจรในรูปแบบนี้เนี่ยค่ะเราจะเรียกว่าเป็น logic gate แบบต่างๆนะคะดังที่ได้กล่าวมาและรวมถึงวงจรที่พัฒนามาจากวงจรตรรกะพื้นฐานที่จะนำไปใช้ต่อไปด้วยนะคะต่อมาซึ่งนะคะรูปที่เกี่ยวกับ combination digital system นะคะดังแสดงที่ 9.16นะคะจะสังเกตว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างของ XOR gate แบบ3 input นะคะก็ไก่เนี่ยเราจะกำหนดการทำงานของ XOR ว่าเป็นอย่างไรสังเกตว่า XOR 3ก็คือ3 input นั่นเองนะคะโดยผลที่ได้นะคะลอจิกแบบ2ระดับก็คือในลักษณะที่เป็น 9.16 ขอไข่นะคะจะเป็นเราจะอธิบายในรูปของการวางอุปกรณ์นะคะซึ่งก็จะทำให้มองแล้วเข้าใจง่ายนะคะว่าผลที่ได้จะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้จะเป็นรูปแบบระบบดิจิทัลแบบคอมบิเนชันนะคะต่อมาระบบดิจิทัลแบบซีเควนเชียลนะคะ

Sequential Digital System เป็นอย่างไรนะคะดังแสดงในรูปที่ 9.1 นะคะจะเป็น FIFOB แบบ Enable นะคะเป็นระบบที่สถานะของ Output เนี่ยจะขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันและสถานะก่อนหน้านั้นนะคะของทั้ง Input และ Outputนะคะลำดับของเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยจะมีผลโดยตรงต่อสถานะของ output โดยที่มีส่วนที่เป็นตัวแปรที่สำคัญคือเวลาค่ะเวลาเป็นตัวแปรที่ควบคุมสถานะของ output นะคะโดยตัวอย่างของอุปกรณ์ในลักษณะที่เรียกว่าเป็น sequential เนี่ยก็คือ flip flop แบบต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งก็คือตัวอย่างอาจารย์ขอยกตัวอย่างเป็น 9.17 นะคะ flip flop แบบ enableหัวข้อถัดมาที่จะกล่าวถึงนะคะก็คือพื้นฐานการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์นะคะส่วนประกอบพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆก็คือสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อออกแบบให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงโดยมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนั้นเราจะต้องมีการคำนึงถึงการให้ระบบทำงานร่วมกันได้นะคะส่วนที่3ที่จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบก็คือภาษาที่ใช้ในการโปรแกรมนะว่าภาษาที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อสื่อสารชุดคำสั่งกับคอมพิวเตอร์โดยภาษาโปรแกรมนั้นสามารถใช้สร้างโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะนี้เรามาดูของประเภทของคอมพิวเตอร์กันก่อนนะคะเราสามารถแบ่งคอมพิวเตอร์นะคะออกตามอันนี้อาจารย์ขอแบ่งตามรูปแบบการจัดจำหน่ายตามท้องตลาดที่มีอยู่นะคะซึ่งจะมีคุณสมบัติแตกต่างตามการใช้งานตามความต้องการและตามเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์นะคะแบ่งออกได้เป็น5ประเภทดังตัวอย่างนี้นะคะภาพนี้จะเป็นภาพที่เป็นอุปกรณ์หลักๆอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะ 9.18 ภาพบนเนี่ยจะเป็นแท็บเล็ตนะคะแท็บเล็ตจะมีการใช้งานอีกแบบนึงนะคะซึ่งจะแตกต่างกับภาพที่ 9.19 ซึ่งก็คือเป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือ PC นะคะแท็บเล็ตอาจจะใช้งานน้อยกว่าแต่มีความเหมาะสมคือสามารถพกพาไปไหนได้แต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเราจะเน้นการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงๆนะคะมีความละเอียดนะคะส่วน 9.20 นะคะคือเซิร์ฟเวอร์คืออะไรเซิร์ฟเวอร์จะเป็นสิ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์หลายๆตัวเชื่อมโยงกันคุยกันได้และสามารถเก็บงานเก็บข้อมูลได้นะคะต่อมา 9.21 ด้านล่างคอมพิวเตอร์แบบคลัสเตอร์นะคะคือการยกตัวอย่างในการสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแบบข้อดีของคลัสเตอร์คือเราสามารถนำบอร์ดแต่ละบอร์ดที่เป็นซิงเกิลบอร์ดมาต่อรวมกันแล้วสามารถพกพาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาลักษณะหนึ่งๆนะคะหรือว่า 9.22 ซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมเลยคือบอร์ดพาราเรลล่าหรือที่เราเรียกว่าบอร์ด Embedded Systemนะคะบอร์ดระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวนะคะซึ่งใน1บอร์ดเนี่ยจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับเฉพาะงาน1ๆนะคะลักษณะแต่ละวัตถุประสงค์ที่ใช้งานนะคะซึ่งลักษณะของการใช้งานของอุปกรณ์ทั้ง5ประเภทนี้ก็จะขึ้นอยู่กับราคาแล้วก็อุปกรณ์ที่มีในท้องตลาดทั่วไปนะคะต่อมาหลังจากเราทราบแล้วว่าคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภทนะคะก็คือสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์นะคะก็คือมันคืออะไรคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏขึ้นมานะคะเพื่อให้นักพัฒนาโปรแกรมหรือแนวการประยุกต์ใช้งานคุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ด้วยการโปรแกรมแบบลอจิกฟังแล้วก็ดูงงๆนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะกล่าวถึงว่าสถาปัตยกรรมจริงๆในคอมพิวเตอร์มันก็คือชุดคำสั่งค่ะเราจะเรียกว่าเป็นชุดคำสั่งนะคะหรือเราเรียกว่าเป็น instruction set architecture ISA ชุดคำสั่งคือจะเป็นรูปแบบคำสั่งลักษณะต่างๆนะคะซึ่งคำสั่งสำหรับทำอะไรก็คือคำสั่งที่เราไปสั่งให้เกิดการดำเนินการต่างๆหรือเราเรียกว่า obstruction of code instruction of code นะคะหรือการเป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ register ในการทำงานในการเก็บข้อมูลนะคะคำสั่งและข้อมูลของหน่วยความจำผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคำสั่งบน register และหน่วยความจำรวมถึงที่สำคัญคืออัลกอริทึมที่ใช้ในการออกแบบควบคุมนะคะการประมวลผลชุดคำสั่งนั่นเองต่อมาเรามีชุดคำสั่งแล้วเรามีสถาปัตยกรรมแล้วเรามีคอมพิวเตอร์แล้วเราต้องมีภาษาที่ใช้ค่ะภาษาบรรยายพฤติกรรมฮาร์ดแวร์หรือว่าจะเรียกว่า VHDL นะคะชื่อยาวหน่อยก็คือ Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language นะคะขออาจารย์ขอเรียกย่อๆว่า VHDL ค่ะเป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงนะคะที่ใช้ในการออกแบบฮาร์ดแวร์ในระบบดิจิทัลซึ่งการทำงานของภาษา VHDL เนี้ยเราจะใช้บรรยาย

ายพฤติกรรมการทำงานในรูปแบบของ sequence hierarchy ค่ะลำดับชั้นนะคะและสามารถเขียนได้หลากหลายรูปแบบนะคะจึงทำให้ภาษา VHDL เนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีการนำมาใช้ในการแก้ปัญหาแบบตามลำดับชั้นนะคะจนถึงนำไปสร้างในการใช้งานในวงจรจริงได้ด้วยต่อมาส่วนประกอบของภาษา VHDL เนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วน2 ส่วนหลักๆนะคะเราจะเรียกว่าในส่วนของ identity entity ค่ะกับการออกแบบทางสถาปัตย์หรือว่าจะเป็น architecture design unit นะคะซึ่งอาจารย์มีรูปตัวอย่างให้ดูนะคะมันจะมีหมายเลขนะคะหมายเลขก็จะเป็นในภาพที่ 9.24 นะคะภาพกอไก่นะคะด้านบนจะมีหมายเลข1นะคะหมายเลข1นั้นคือการออกแบบ entity entity คืออะไร entity เป็นการออกแบบส่วนที่ใช้ในการติดต่อเพื่อรับสัญญาณจากภายนอกนะคะโดยจะเป็นการกำหนดจุดเชื่อมต่อในแต่ละรูปแบบนะคะเพื่อเป็นการกำหนด flow หรือกำหนดทิศทางของข้อมูลในการไหลนะคะนั่นคือเราจะกำหนดในส่วนที่เป็น entityนะคะส่วนที่2ด้านล่างนี้จะเป็นเรื่องของ architecture นะคะการออกแบบสถาปัตยกรรมคือการออกแบบว่าจะใช้ในการเขียนเชิงบรรยายพฤติกรรมของระบบนะคะจำลองการทำงานของพฤติกรรมต่างๆในส่วนที่เชื่อมต่อข้อมูลเข้ามาทั้งเข้าและออกนะคะรวมถึงตัวแปรที่เราได้กำหนดก่อนหน้านั้นใน entity นั่นเองนะคะโดยตัวอย่างที่ 9.24 เนี่ยค่ะอาจารย์จะเป็นยกตัวอย่างการเขียนตัวอย่างของโปรแกรมภาษา VHDL เพื่อใช้ในการสร้าง DFlip-flop นะคะซึ่ง DFlip-flop ก็คือรูปขอไข่นั่นเองต่อมาในตอนที่2นะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าโครงสร้างของคอมพิวเตอร์คืออะไรเรามาเข้าใจภาษาค่ะภาษา Python และการประยุกต์ใช้งานภาษา Python เป็นภาษาที่ค่อนข้างใช้งานในยุคในปัจจุบันนี้นะคะเรามาดูกันว่าภาษาในการเขียนโปรแกรมมีเป็นอย่างไรบ้างนะคะการทำงานของภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยจะหมายถึงการที่ชุดคำสั่งหรือที่เราเรียกว่าโปรแกรมเนี่ยผู้เขียนโปรแกรมนะคะหรือว่าโปรแกรมเมอร์จะเขียนคำสั่งนะคะเพื่อใช้สั่งงานตามรูปแบบและโครงสร้างของภาษานะคะโดยจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะก็คือภาษาระดับต่ำเข้าใจยากมากเลยภาษาเครื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะ assembly ก่อนที่จะทำความเข้าใจคอมพิวเตอร์ต้องเข้าใจภาษาคอมก่อนนะคะอันนี้จะค่อนข้างเข้าใจยากใช้งานยากนะคะภาษาระดับที่2คือระดับกลางนะคะเป็นภาษาเชิงโครงสร้างซึ่งเราจะเรียกว่ามีภาพแล้วก็เป็นพื้นฐานของหลายๆภาษานะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันสามารถที่จะควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ได้อย่างดีนะคะได้แก่ภาษา C นะคะ C languageนะคะต่อมาภาษาระดับสูงนะคะสูงกว่าภาษาระดับกลางก็คือเป็นภาษาที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรมให้เข้าใจได้อย่างง่ายขึ้นนะคะง่ายขึ้นก็คือเข้าใจใกล้เคียงกับภาษามนุษย์นั่นเองนั่นก็คือ C++ Java และ Python นะคะ Python จะเป็นภาษาระดับสูงใกล้เคียงกับภาษามนุษย์จึงมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายนะคะภาษา Python นะคะจะเป็นภาษาที่ทำไมถึงมีการใช้งานมากเพราะภาษา Python เนี่ยสามารถรันได้ทั้ง Unix Windows นะคะและที่สำคัญคือเป็น Open Source Open Source คือใครก็ใช้ได้ฟรีค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วมีการใช้งานคือผู้พัฒนาอย่างแพร่หลายนะคะ Python เนี่ยจะสร้างโค้ดขึ้นมาจากภาษา C คือเป็นภาษาระดับกลางรวมถึงมีการประมวลผลที่เราเรียกว่า Interpreter นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่าง Interpreter ให้ดูนะคะ interpreter เนี่ยเป็นตัวแปลภาษา interpret นะคะแปลภาษาโดยจะแปลทีละบรรทัดนะคะในขณะทำงานนะคะข้อดีก็คือเรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายนะคะข้อเสียก็คืออาจจะต้องตรวจสอบความผิดพลาดอีกนิดหน่อยนะคะในขณะรันนะคะตัวอย่างของ interpreter นะคะก็คือดังภาพที่ 9.29 นะคะเราก็จะเริ่มต้นจากว่าเรามี source code เข้ามามี interpreter นะคะแล้วก็ทำการแปลงภาษาแปล source code ที่ได้นะคะก็จะได้การทำงานตาม output ที่ได้แต่ก่อนที่จะได้ output ที่ได้เนี่ยอาจจะต้องมีการทำงานกลับไปซ้ำที่ข้อ3ก็คือแปล source code interpret แล้วก็แปล source code อีกทีเพื่อจนกว่ากระทั่งจะหมดคำสั่งที่ใช้งานนั่นเองนะคะตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งาน Python นะคะ Python นี้อันนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่าง Python โดยการเรียกใช้โมดูล Pillow นะคะเป็นโมดูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประมวลผลภาพนะคะสามารถที่จะจัดเก็บไฟล์แปลงไฟล์ได้นะคะปรับอันนี้เป็นตัวอย่างของการปรับขนาดรูปภาพโดยใช้คำสั่งแค่2คำสั่งเองค่ะทางด้านขวา 9.36 ด้านบนเนี่ยค่ะก็จะเป็นภาพต้นฉบับภาพใหญ่แล้วอยากลดขนาดให้มันลดลงมาเหลือ 25% ลดความละเอียดลงมาโดยใช้คำสั่งแสดงด้านล่างนะคะแค่2บรรทัดเองค่ะตัวอย่างง่ายๆ

0: ในหน่วยที่9หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบดิจิทัลขอให้นักศึกษาทำความเข้าใจทบทวนเนื้อหาในเอกสารการสอนในหน่วยที่9อย่างละเอียดต่อไปขอให้นักศึกษาโชคดีค่ะ
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสาขาวิชาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

0: นใจติดต่อสอบถามได้ที่02504-7788หรือที่ www.stou.ac.th
1: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
2: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
3: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
4: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
5: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
6: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่นิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ครับจากตัวอย่างโจทย์ท้ายเรื่องวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นนะครับโจทย์ที่1นะครับโจทย์ที่1กำหนดรูปแบบคลื่นสัญญาณ input สำหรับวงจรนะครับตามภาพตัวนี้นะครับโดยที่วงจรนะครับให้ไดโอด2ตัวและมีค่าความต้านทานนะครับ3ตัวต่อเป็นวงจรบริดจ์นะครับเริ่มนะครับต้องเริ่มต้นที่ด้านบวกนะครับด้านบวกนะครับพบว่าไดโอด1ตัวนะครับทำงานนะครับเมื่อไดโอด1ตัวทำงานนะครับจะมีกระแสไหลนะครับมีกระแสไหลผ่านไดโอดมีกระแสไหลผ่านค่าความต้านทานที่เราจะต้องการวัด VO นะครับและมีกระแสไหลผ่านตัวต้านทานอีก2ตัวนะครับออกไป input เขียนนะครับวงจรใหม่ได้วงจรทางด้านขวามือนะครับ input มี Vmax 10โวลต์นะ output นะครับเราวัด VO นะครับที่ความต้านทานนะครับตัวบนนะครับเราจะสามารถแบ่งแรงดันนะครับโดยที่ VO เท่ากับ VI คูณค่าความต้านทานหารด้วย V หารด้วยค่าความต้านทานตัวที่1บวกค่าความต้านทานตัวที่1รวมกันบวกค่าความต้านทานอีกฝั่งนะครับเราก็จะได้นะครับแรงดันนะครับครึ่งเดียวนะครับออกมาจากแรงดัน input นะครับต่อมานะครับทางด้านลบนะครับก็เป็นในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือไดโอดทางด้านซ้ายนะครับทำงานไดโอดทางด้านขวาเป็นโอเพนเซอร์กิตนะครับก็จะทำให้นะครับมีแรงดันนะครับเข้ามานะครับมีกระแสวิ่งผ่านค่าความต้านทานนะครับเข้ามาทางด้านบวกนะครับวัดทางด้านV บวกเหมือนเดิมนะครับก็จะทำให้ได้แรงดันนะครับอีกครึ่งหนึ่งนะครับที่เป็นแรงดันทางด้านบวกนะครับอันนี้ก็คือลักษณะโจทย์ตัวอย่างนะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับโดยสามารถหาค่าแรงดัน DC นะครับได้จากวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 0.36636 คูณ5โวลต์นะครับที่ได้จากเอาท์พุตก็จะได้แรงดัน DC 3.18 โวลต์ครับจากที่ผ่านมานะครับมีวงจรนะครับที่อีกค่อนข้างเยอะนะครับที่ต้องการให้นักศึกษานะครับทุกท่านนะครับเข้าไปนะครับลองทบทวนนะครับความรู้ที่ได้เรียนผ่านมาในวันนี้นะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาทุกคนนะครับรู้ตัวเองว่าจะสามารถนะครับคำนวณนะครับหรือว่าวิเคราะห์นะครับวงจรได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดนะครับต้องให้นักศึกษานะครับทบทวนคำนวณทบทวนตัวอย่างนะครับที่ให้นะครับท้ายบทรวมถึงวงจรอื่นๆที่นักศึกษาสามารถหาได้จากเนื้อหาที่ให้ไว้ในเอกสารประกอบการสอน
2: สำหรับในหน่วยที่8นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของแบบฝึกหัดเป็นเรื่องของตัวอย่างแบบฝึกหัดที่เกิดขึ้นในเครื่องกลไฟฟ้านะครับจากข้อแรกเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของจากโจทย์นะครับก็คือการแปลงพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าของเครื่องกังหันพลังงานลมเนี่ยก็คือคุณสมบัติของสิ่งใดนะครับซึ่งคุณสมบัติตรงนี้ถ้าเราดูทิศทางจากโจทย์เนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยหลักการของเครื่องกังหันพลังงานลมก็คือมีลมเข้ามาผ่านตัวใบพัดใช่ไหมครับตัวใบพัด

ทำให้เกิดการหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับก็คือจากโจทย์เนี่ยก็คือเป็นพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าละนะครับแต่คราวนี้จากในเอกสารเราเนี่ยเรายกตัวอย่างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระแสสลับนะครับซึ่งเป็นลักษณะกิโลวัตต์สูงนะครับใช้พลังงานค่อนข้างสูงก็คือข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นะครับก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับคราวนี้เรามาดูกันสำหรับข้อถัดไปนะครับก็คือข้อที่2ก็คือเรื่องของค่าการสูญเสียในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยกระแสสลับกระแสตรงเนี่ยนะครับช่วงใดที่มีการสูญเสียน้อยที่สุดนะครับถ้าเรานึกภาพออกเนี่ยในเรื่องของภาพที่เป็นลูกศรที่จากซ้ายไปขวานะครับที่มีบอกค่าลอสต่างๆที่เกิดขึ้นจากกรณีอยากให้นักศึกษาได้สังเกตนะครับการสูญเสียที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าเนี่ยกับพลังงานเชิงกลเนี่ยส่วนใหญ่การสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสูญเสียในเชิงกลจะสูงกว่าหรือมีลอสที่สูงกว่าก็คือตั้งแต่ 3-15% ขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่ลอสที่เกิดขึ้นจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงก็คือยังไงนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงก็คือแปลงพลังงานไฟฟ้านะครับการแปลงพลังงานไฟฟ้านะครับก็คือการเอาพลังงานหมุนแล้วก็ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าออกเกิดขึ้นนะครับพลังงานต้นทางที่สูญเสียก็คือการหมุนเนี่ยแหละฮะก็คือต้นทางเนี่ยจะเกิดขึ้นมีการสูญเสียมากที่สุดนะครับซึ่งข้อที่มีการสูญเสียมากที่สุดจะมีเรื่องของ rotational นะครับ loss แล้วก็ armature loss นะครับ field copper loss circuit copper loss นะครับ serial field loss ต่างๆที่เกิดขึ้นตัวนี้นะฮะ loss ต่างๆถ้านักศึกษาจำได้จะมีเหมือนกันทั้งตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับ loss ตัวเนี้ยจะสูญเสียถ้าเป็นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยจะสูญเสียทั้งด้านต้นเป็นหลักก็คือในเชิงของinput power นะครับก็คือจะมีการหมุนนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นการสูญเสียที่สูญเสียเยอะทางด้านการหมุนแต่ส่วนสูญเสียน้อยก็คือการสูญเสียที่ทั้งตัว armature circuit ภายในตัววงจรที่เป็นวงจรไฟฟ้านะครับจะสูญเสียน้อยจนไปถึงของ field copper loss ก็คือปลายทางที่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับทางด้าน output เพราะฉะนั้นตัวสูญเสียน้อยที่สุดก็คือในข้อที่3ตัวนี้นะครับก็คือ field copper loss ตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดกำลังงานทางสูญเสียทางด้านกระแสตรงที่เกิดขึ้นการผลิตไฟฟ้าเนี่ยตรงนี้จะสูญเสียน้อยที่สุดนะครับซึ่งจะมีผลทางด้าน IF RF กระแสที่เกิดขึ้นทางด้าน output นะครับคราวนี้ในข้อถัดไปจะเป็นในข้อที่3นะครับในเรื่องของป้ายคุณสมบัติของมอเตอร์นะครับซึ่งในป้ายดูจากภาพนี้นะฮะจะมีบอกค่าต่างๆมากมายนะครับสิ่งใดที่จะบ่งบอกว่าค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพเป็นเท่าไหร่นะครับจากป้ายคุณสมบัติมอเตอร์เนี่ยสิ่งใดที่เป็นตัวบอกค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์นะครับจากภาพเรามาดูที่ภาพนะครับข้อที่1เป็น voltage นะครับเป็นค่าแรงดันที่เกิดขึ้นทั้ง220 380นะครับต่อทั้งแบบเดลต้าและสตาร์นะครับส่วนตัวนี้เป็นค่าของความถี่ที่ใช้งานในระบบไฟฟ้านะครับก็คือใช้50เฮิร์ตซ์นะครับจริงๆอย่างในบ้านเราเนี่ยเราใช้ไฟอยู่ที่50เฮิร์ตซ์หรือถ้าต่างประเทศเนี่ยจะใช้ไฟอยู่ที่60เฮิร์ตซ์นะครับโดยทั่วไปก็จะสามารถดูเฮิร์ตซ์จากตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวกำลังวัตต์ที่เกิดขึ้นของมอเตอร์นะครับใช้11กิโลวัตต์นะครับจากโจทย์จากตัวเลือกเราจะมีแรงดันนะครับความถี่ AMPS นะครับหรือกระแสแอมนะครับที่เกิดขึ้นตัวนี้เป็นแอมนะครับตัวนี้เป็น RPM ก็คือความเร็วรอบของมอเตอร์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ1465รอบนะครับตัวที่บอกประสิทธิภาพก็คือ EFF ตัวนี้นะครับข้อที่5ก็คือบ่งบอกว่าค่าประสิทธิภาพเกิดขึ้นอยู่ที่ของมอเตอร์ตัวนี้อยู่ที่ 91.4% ส่วนใหญ่มอเตอร์เนี่ยหรืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าเนี่ยจะไม่มีโอกาสที่จะถึง 100% นะครับทุกอย่างอุปกรณ์ทุกตัวเนี่ยจะมีค่าสูญเสียที่เกิดขึ้นจากในระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลอสต่างๆที่ก่อนหน้านี้ที่ให้ดูจากตัวอย่างนะครับจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นไม่มีทางที่อุปกรณ์ตัวไหนจะมีค่าประสิทธิภาพเต็ม100นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อที่5นะครับก็คือค่า EFF นะครับซึ่งบอกประสิทธิภาพรวมไปถึงถ้าให้

0: ดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างเรื่องของตัวนี้ก็จะมีบอกค่าต่างๆเรื่องของชนิดของมอเตอร์เป็นแบบใดนะครับแล้วก็ค่าอุณหภูมิความทนทานต่างๆนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในชุดวิชานะครับซึ่งบอกรายละเอียดในแต่ละด้านไว้แล้วนะครับยังไงขอให้โชคดีครับ
1: ไปฝึกหัดหน่วยที่9หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบดิจิทัลในหน่วยที่9นะคะจะประกอบไปด้วย2ตอนนะคะตอนที่1ก็จะเป็นพื้นฐานการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลลอจิกและพีชันคันเอนบูลีนนะคะรวมถึงพื้นฐานการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์นะคะในตอนที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับภาษา Python และการประยุกต์ใช้งานนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2หัวข้อก็คือการจัดระดับภาษาคอมพิวเตอร์และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภาษา Python นะคะแล้วมาดูแบบฝึกหัดกันนะคะในข้อแรกข้อที่1ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบเลขฐาน2และเลขฐาน16นะคะเลขฐาน2คืออะไรเลขฐาน2จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์2ตัวนะคะ2ตัวก็คือ0กับ1นะคะส่วนเลขฐาน16ก็จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์16ตัวก็คือ0จนถึง9แล้วก็จะประกอบไปด้วยตัวที่เหลือก็คือ A จนถึง F นะคะดังนั้นเลขฐานนะคะก็คือส่วนที่เป็นตัวที่เป็นตัวห้อยนะคะข้อนี้เรามาดูคำตอบค่ะว่าข้อนี้คือข้อไหนนะคะข้อนี้ง่ายๆเลยค่ะข้อนี้คือข้อคอควายนะคะข้อคอควายตัวห้อยตัวที่ข้างล่างเป็น subscript นะคือเลข2นั่นคือเราจะเป็นสัญลักษณ์ของเลขฐาน2นะคะส่วนตัวห้อยถ้าเป็น16ก็คือเลขฐาน16นะคะแต่ทีนี้เรามาดูกันว่าคำตอบข้อนี้ถูกต้องจริงหรือเปล่านะคะเรามาดูเฉลยกันค่ะนะคะระบบของเลขฐานนะคะเลขฐาน12เนี่ยก็คือการหาผลที่ได้จากการคูณเลขฐานยกกำลังนะคะในตัวเลขหลักนั้นๆโดยเลขฐาน2ก็จะมีสัญลักษณ์คือ0กับ1นะคะโดยเลขฐานนะคะก็จะยกเลขชี้กำลังก็จะเป็นอย่างเช่นนะคะ2ยกกำลัง0 2กำลัง1 2กำลัง2นะคะไปเรื่อยๆในแต่ละหลักนะคะเราก็จะเอา1 1 0 0 0 0 1 1ฐาน2นะคะเอามาหาเป็นเลขฐาน2ได้นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ195ฐาน10นะคะเสร็จแล้วเรามาดูค่ะว่าเลขฐาน16เลขฐาน16เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณเลขฐาน16ยกกำลังในหลักนั้นๆนะคะในนี้เราจะมีกี่หลักคะเรามี4กับ3มี2หลักนะคะดังนั้นหลักที่1คือ0นะคะเริ่มต้นจากหลักที่1คือ0แล้วก็1นะคะ C คือ A B C 10 11 12 C ก็จะเป็น12นะคะ12คูณ16นะคะบวกด้วย3คูณ16คำตอบก็จะกลายเป็น195ฐาน10นะคะซึ่งก็คือคำตอบของข้อนี้ก็จะได้195ฐาน10เท่ากันนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเลขฐาน16นะคะเมื่อกี้อาจารย์กล่าวอธิบายในตัวอย่างของข้อ1ไปแล้วนะคะว่าเลขฐาน16เนี่ยจะประกอบไปด้วยเลข10นะคะซึ่งก็คือรันตั้งแต่0ถึง9แล้วก็จะประกอบเริ่มต้นด้วยตัวเลข A B C D ไปเรื่อยๆจนถึง F นะคะดังนั้นข้อนี้นักศึกษาน่าจะพอเดาได้นะคะว่าก็จะเป็นตัวเลข16ตัวนะคะอาจารย์ขออธิบายข้อกอไก่ก่อนสัญลักษณ์8ตัว0ถึง7นะคะซึ่งก็คือเลขฐาน8นะคะส่วน10ตัวก็คือเลขฐาน10ส่วนสัญลักษณ์2ตัวคือเลขฐาน2นั่นเองข้อ3ค่ะข้อ3จะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับเกตที่มีเพียง1 input นะคะ A นะคะแล้วมี output เป็น Y นะคะโดยที่ว่าถ้า A เป็น test หรือเป็น false หรือเป็น0นะคะมีค่าเป็น0ดังนั้น Y จะมีค่าเป็นจริงหรือมีค่าเป็น1หรือว่าถ้า A มีค่าเป็นจริงแล้วหรือมีค่าเป็น1เอาท์พุตที่ได้จะเป็นเท็จหรือเป็น0นะคะดังนั้นลักษณะนี้คือเกตอะไรนะคะเกตอะไรคะที่มีอินพุตกับเอาท์พุตอย่างละ1เหมือนกันและให้ค่าตรงกันข้ามนะคะนั่นก็คือ not gate นั่นเองนะคะเรามาดูกันว่า not gate คืออะไรนะคะ not gate จะเป็นเกตที่มีเพียง1 input นะคะโดยมีสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็กลมนะคะโดยมีตาราง truth table ก็คือถ้า input เป็นอะไร output ที่ได้จะตรงกันข้าม input เป็น0 output เป็น1 input เป็น1 output เป็น0นะคะโดยมีสมการบูลีนก็จะเรียกว่า y จะเท่ากับ a bar นะคะอันนี้เป็นสมการนะคะโดยตัวอย่างที่ 9.3 เนี่ยค่ะอาจารย์เอารูปตัวอย่างของตัว IC ที่เป็น not gate นะคะโดยข้างใน IC เนี่ยจะประกอบไปด้วยหลายๆขาจะประกอบไปด้วย IC ที่เป็น not gate ข้างใน6ตัวนะคะซึ่งถ้านักศึกษาไปซื้อ IC ตัวนี้ก็จะมี not gate ข้างในให้ใช้งานได้6ตัวนะคะ ต่อมาข้อที่4ข้อที่4จะพูดถึงข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับภาษา Python นะคะภาษา Python คืออะไรภาษา Python เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะคะแล้วก็ภาษา Python เนี่ยไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์มใดๆนะคะแปลว่าอะไรคือคำว่าไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์มคือสามารถได้ใช้ได้ทั้ง Linux นะคะและก็ DOS Windows นั่นเองนะคะสามารถใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการนะคะระบบปฏิบัติการก็คือใช้ได้เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงก็คือใช้ได้ทั้ง Linux แล้วก็ OS ที่เป็น Windows นะคะส่วนภาษาเป็นภาษาที่มีการประมวลผลแบบทีละบรรทัดใช่ไหมใช่ค่ะเป็นลักษณะที่เป็น interpreter นะคะแบบ script ก็คือจะประมวลผลทีละคำสั่งทีละบรรทัดทีละบรรทัดนั่นเองนะคะดังนั้นภาษา Python คือภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมระดับสูงใช้งานง่ายไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์มนะคะใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการและมีลักษณะการประมวลผลแบบทีละบรรทัดแบบฝึกหัดหน่วยที่9อันนี้จะเป็นตัวอย่างของหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบดิจิทัลนะคะในรายละเอียดนักศึกษาไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดก่อนหน้าที่ทำความเข้าใจในเรื่องเนื้อหานี้นะคะขอให้นักศึกษาโชคดี

0: มสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีครับนักศึกษาครับพอผมอาจารย์วัชเลศกันติโชตนะครับวันนี้ได้รับหน้าที่มาบรรยายในวิชาการตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทัล32489นะครับในหน่วยที่10เรื่องการตลาดผ่านเว็บไซต์นะครับผมโดยหัวข้อในการบรรยายนะครับก็จะมี1ตอนที่1นะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำตลาดผ่านเว็บไซต์ครับโดยจะแบ่งเป็น2เรื่องด้วยกันนะครับโดยเรื่องแรกก็จะพูดถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับและเรื่องที่2พูดเรื่องเกี่ยวกับประเภทเว็บไซต์ครับตอนในตอนที่2นะครับผมจะพูดเรื่องกลยุทธ์การทำตลาดผ่านเว็บไซต์ครับโดยเรื่องที่ตอนที่2นะครับเรื่องที่1เราจะพูดถึงการทำตลาดผ่าน Search Engine นะครับและเรื่องที่2ก็คือเราจะพูดถึงการปรับอันดับเว็บไซต์ใน Search Engine ครับผมเราก็ในเรื่องที่1นะครับเราความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับเรามารู้กันก่อนนะครับว่าเว็บไซต์คืออะไรนะครับเว็บไซต์นะครับก็คือชุดหน้าเว็บเพจนะครับที่มีการเชื่อมโยงกันหลายหน้าเพื่อนำเสนอข้อมูลและบริการต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์หรือเว็บไซต์ข่าวแต่ละเว็บไซต์แต่ละเว็บเพจนะครับก็จะมีข้อมูลเฉพาะด้านเช่นหน้ารายละเอียดหน้าสินค้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์และหน้าข้อมูลติดต่อข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งทั้งหมดนี้

นี้มีการเชื่อมโยงผ่านเมนูของระบบนำทางนะครับผมการที่มีเว็บไซต์นะครับมีข้อดีนะครับก็คือไม่ได้มีแค่ไว้แสดงตัวตนเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำธุรกิจได้อีกด้วยนะครับผมและเมื่อเราพูดถึงเว็บไซต์ในปัจจุบันเราไม่สามารถพูดถึงได้เลยเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมันนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามารู้เรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเว็บไซต์เบื้องต้นกันครับผมวิวัฒนาการของเว็บไซต์นะครับผมเว็บไซต์นะครับมีการพัฒนาที่น่าสนใจอย่างมากครับและการเข้าใจวิวัฒนาการนี้จะทำใหเรานะครับช่วยให้สามารถวางแผนทางด้านการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเรามาเริ่มอยู่ในยุคแรกกันเลยนะครับผมคือยุคเว็บไซต์ 1.0 ครับในยุคนี้นะครับเว็บไซต์ส่วนใหญ่นะครับจะทำหน้าที่เพียงแค่นำเสนอข้อมูล อย่างเดียวนะครับผมผู้ใช้งานครับสามารถเข้ามาอ่านข้อมูลได้แต่ไม่สามารถที่จะตอบโต้หรือมีส่วนร่วมอะไรได้เลยนะครับเกี่ยวกับทางเว็บไซต์นี้นะครับให้ลองนึกภาพดูนะครับเว็บไซต์ในสมัยก่อนเช่นนะครับเว็บไซต์ข่าวเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ต่างๆหรือเว็บไซต์บริษัทที่มีข้อมูลพื้นฐานเช่นเกี่ยวกับเราหรือติดต่อเราในช่องทางการนำเสนอหน้าเว็บเพจนะครับผมก็ยกตัวอย่างก็คือเหมือนกับเราอ่านหนังสือพิมพ์ครับเราไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารอะไรได้เลยนะครับผมต่อมานะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราจะเข้าสู่ในยุคของเว็บไซต์ 2.0 นะครับเว็บไซต์2.0 นะครับก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับเพราะจะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้มีส่วนร่วมกับเนื้อหามากขึ้นครับผมเราจะเริ่มเห็นการมีส่วนร่วมนะครับของแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่น Facebook YouTube หรือบล็อกนะครับต่างๆที่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆได้ในเนื้อหาข้อมูลต่างๆนะครับผู้ใช้นะครับสามารถที่จะโพสต์หรือแสดงความเห็นหรือแชร์ประสบการณ์หรือแม้กระทั่งเปิดช่องทางการสนทนาแบบ2ทางได้อย่างเสรีนะครับต่อมานะครับในยุคเว็บ 3.0 ในยุคนี้นะครับเว็บไซต์ไม่ได้มีแค่การปฏิสัมพันธ์แล้วนะครับผมจากนี้เว็บไซต์จะมีการคิดและร่วมใช้งานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์เข้ามาในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้งานนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาที่เราเข้าเว็บไซต์ขายสินค้านะครับแล้วมักจะมีการแนะนำสินค้าในหมวดหมู่ที่เราสนใจนะครับได้อย่างแม่นยำหรือว่าเราเปิดมือถือมานะครับแล้วก็จะมีการแนะนำในสิ่งที่เราต้องการอยู่นะครับผมซึ่งในเว็บไซต์ 3.0 เนี่ยจะเริ่มมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมและสุดท้ายนะครับเว็บไซต์ 4.0 ครับเว็บไซต์ 4.0 นะครับก็จะมีเป็นยุคของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเช่นเป็นยุคของ Internet of Things นะครับก็คือเว็บไซต์จะไม่ใช่แค่เครื่องมือการสื่อสารทางด้านคอมพิวเตอร์หรือมือถือเท่านั้นแต่ยังสามารถที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นสมาร์ททีวี Apple นาฬิกาอัจฉริยะหรือแม้กระทั่งเชือกใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับเว็บไซต์ได้มีการพัฒนาจากการนำเสนอข้อมูลแบบนิ่งๆนะครับมาเป็นเครื่องมือที่ฉลาดที่ตอบโต้กับผู้ใช้งานได้และสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รายบุคคลได้นะครับผมได้อย่างดียิ่งขึ้นและลึกซึ้งมากขึ้นนะครับและจึงนำไปสู่นะครับอันนี้ก็นำไปสู่คำถามต่อไปนะครับเมื่อเว็บไซต์พัฒนาได้ขนาดนี้แล้วเว็บไซต์มีประโยชน์ยังไงกับธุรกิจบ้างนะครับผมคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของเว็บไซต์กันนะครับผมเว็บไซต์ในปัจจุบันนะครับไม่ได้มีแค่เพียงแสดงข้อมูลพื้นฐานเท่านั้นนะครับแต่ยังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับธุรกิจหลายๆด้านนะครับประการแรกนะครับส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันธุรกิจองค์กรที่มีเว็บไซต์ที่ดีมีการอัปเกรดข้อมูลอย่างสม่ำเสมอนะครับและมีเว็บไซต์ที่สวยงามทันสมัยจะทำให้ดูน่าเชื่อถือกว่าคู่แข่งที่ไม่มีเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่ล้าสมัยนะครับผมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับและความทันสมัยให้กับองค์กรนะครับยกตัวอย่างนะครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าเรานะครับกำลังเลือกซื้อสินค้าและออนไลน์นะครับและเจอเว็บไซต์ที่มีความสวยงามมีข้อมูลครบถ้วนและมีการอัปเดตข้อมูลสม่ำเสมอแน่นอนครับเราต้องเลือกที่จะซื้อสินค้าในเว็บไซต์ที่ดูดีและมีมาตรฐานมากกว่าที่จะใช้มากกว่าที่จะซื้อกับเว็บไซต์ที่ดูล้าสมัยครับผมต่อมานะครับผมประการที่2นะครับคือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและทันสมัยเว็บไซต์เป็นเหมือนหน้าตาขององค์กรนะครับในโลกออนไลน์ถ้าเว็บไซต์ที่ออกแบบมาดีใช้งานง่ายและโหลดเร็ว
ตอบโจทย์ความต้องการการใช้งานนะครับมักจะสะท้อนให้สะท้อนนะครับความเป็นมืออาชีพและความใส่ใจในรายละเอียดขององค์กรครับผมตรงกันข้ามนะครับหากเว็บไซต์นะครับดูรกใช้งานยากหรือโหลดช้าก็อาจจะทำให้ผู้ใช้เนี่ยมองข้ามเว็บไซต์นี้ไปเลยหรือมองว่าองค์กรนั้นขาดความเป็นมืออาชีพครับในการทำธุรกิจทางด้านออนไลน์หรือว่าธุรกิจทางด้านเว็บไซต์ได้นะครับผมประการที่3นะครับคือช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ครับเว็บไซต์นะครับก็เปรียบเสมือนนะครับศูนย์กลางของข้อมูลที่สามารถอัปเดตข่าวสารได้ใหม่ตลอดเวลานะครับผมเช่นโปรโมชั่นสินค้าข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือบทบาทต่างๆนะครับซึ่งสามารถสื่อสารได้แบบเรียลไทม์ช่วยให้องค์กรสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะครับผมและสุดท้ายนะครับก็คือช่องทางในการใช้งานใช้การขายสินค้าและบริการนะครับเว็บไซต์นะครับในปัจจุบันก็เป็นถือว่าเป็นการขายของออนไลน์เป็นร้านค้าออนไลน์นะครับที่สามารถขายได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่มีวันหยุดนะครับหรือไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาและสถานที่นะครับหรือว่าสามารถขายได้ทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศหรือทั่วโลกนะครับผมซึ่งจะทำให้เพิ่มช่องทางในการขายสินค้าได้อย่างมากนะครับผมต่อไปในหัวข้อนี้นะครับจะพูดถึงแนวทางการออกแบบเว็บไซต์นะครับผมไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนะครับของเกี่ยวกับเว็บไซต์แต่ยาวคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นหลักด้วยนะครับหลักการสำคัญนะครับที่มีอยู่หลายข้อนะครับก็คือข้อแรกนะครับความเรียบง่ายและความเข้าใจง่ายเว็บไซต์ต้องการให้ผู้ใช้เข้าใจได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะทำอะไรตอนไหนเช่นซื้อสินค้าลงทะเบียนหรือการอ่านข้อมูลข่าวสารนะครับแน่นอนครับเว็บไซต์ถ้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากเกินไปในการสื่อสารกับลูกค้านั่นหมายความว่าทำให้เรานั้นอาจจะเสียโอกาสในการกระจายสินค้าหรือการซื้อสินค้าของลูกค้าไปเลยนะครับผมในหัวข้อที่2นะครับก็คือความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์นะครับเว็บไซต์นะครับต้องสามารถสะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์ได้อย่างชัดเจนนะครับเช่นสีโลโก้นะครับหรือโทนของเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับข้องกับองค์กรนะครับผมข้อ3ครับระบบนำทางนะครับของผู้ใช้งานหรือที่เรียกว่า navigation นะครับเมนูในการจัดการ navigation ต้องทำให้ดูเรียบง่ายชัดเจนนะครับผมสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เราต้องการได้อย่างครบถ้วนนะครับผมและข้อ4นะครับคุณภาพของเว็บไซต์นะครับคุณภาพของเว็บไซต์นั่นหมายความว่าเว็บไซต์ของเรานะครับก็ต้องทำการโหลดนะครับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยนะครับมีการออกแบบที่น่าสนใจและมีอัตราการไม่แสดงผลนะครับอยู่ในเกณฑ์น้อยนะครับซึ่งอันนี้จะทำให้คุณภาพของเว็บไซต์ของเรานะครับได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับส่วนข้อสุดท้ายครับคือมีการแสดงผลได้หลายอุปกรณ์นะครับเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับแน่นอนครับทุกวันนี้นะครับ 70% ของการดูเว็บไซต์ก็มาจากแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนนะครับผมโดยที่ถ้าเว็บไซต์ของเรานะครับไม่มีการแสดงผลในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ไม่ดีนะครับนั่นย่อมหมายความว่าเราอาจจะสูญเสียลูกค้าจำนวนมากไปได้เลยนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับเป็นแนวทางตัวอย่างในการสร้างเว็บไซต์นะครับให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานอย่างดีนะครับแล้วก็มีโอกาสแล้วในการสร้างเว็บไซต์ที่ดีเนี่ยยังสามารถเพิ่มโอกาสในธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับผมต่อจากนี้นะครับพอเราเริ่มรู้จักเกี่ยวกับเว็บไซต์เบื้องต้นกันแล้วนะครับเราไปรู้จักกับเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์การให้บริการการสืบค้นหรือ Search Engine นะครับในสไลด์ต่อไปนะครับผมครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเว็บไซต์Search Engine นะครับเว็บไซต์ Search Engine หรือผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูลนะครับเราก็จะพบเห็นได้ที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือเช่น Google นะครับ Bing Yahoo นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลนะครับมีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบันมากนะครับโดยเว็บไซต์พวกนี้วิธีการใช้งานเนี่ยก็คือเราจะทำการพิมพ์นะครับค้นเข้าไปในตัวช่องค้นหานะครับจากนั้นเราก็จะทำการค้นหาข้อมูลจากตัวของเว็บไซต์นั้นๆนะครับผมตัวอย่างเช่นถ้าเราพิมพ์ว่าเราต้องการค้นหารองเท้าราคาถูกหรือร้านอาหารญี่ปุ่นใกล้ชั้นครับระบบก็จะแสดงผลความต้องการของเราจากคีย์เวิร์ดที่เราใส่เข้าไปเพียงแค่ไม่กี่วินาทีด้วยเหตุผลนี้นะครับทำให้ความสำคัญของ Search Engine เกี่ยวกับเว็บไซต์เนี่ยมีความสำคัญกันอย่างมากนะครับผมหลังจากที่เรานะครับได้รู้จัก Search Engine กันไปแล้วนะครับผมคราวนี้เราจะมาดูประโยชน์ของ Search Engine กันบ้างนะครับผม

โดย Search Engine นะครับมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะครับในโลกดิจิทัลนะครับอันดับแรกนะครับช่วยให้หาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับผมแทนที่เราจะต้องไปเปิดนะครับเว็บไซต์นะครับหลายๆเว็บไซต์เราสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆเนี่ยใน Search Engine ได้ภายในไม่กี่วินาทีนะครับนอกจากนี้นะครับ Search Engine นะครับยังรวบรวมนะครับและจัดหมวดหมู่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำค้นของเรานะครับที่พิมพ์ลงไปเนี่ยทำให้สามารถค้นหาได้อย่างตรงประเด็นมากขึ้นครับการรองรับการแสดงผลข้อมูลได้อย่างหลากหลายนะครับผม Search Engine นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะแสดงผลข้อมูลออกมาได้มากมายเลยไม่เพียงแต่เป็นข้อความนะครับที่เป็นในรูปแบบของข้อความนะครับยังสามารถที่จะแสดงรูปภาพวิดีโอข่าวสารหรือแผนที่นะครับที่สามารถนำทางไปสู่องค์กรหรือธุรกิจของเรานะครับที่เราทำการแสดงไว้ในเว็บไซต์นะครับผมซึ่งทำให้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับและส่วนสุดท้ายครับ Search Engine นะครับยังมีฟังก์ชันนะครับที่สามารถแปลภาษาได้อัตโนมัตินะครับทำให้ช่วยให้ทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยสามารถนะครับนำข้อมูลเนี่ยไปแสดงผลได้กับทั่วโลกครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็สรุปนะครับการทำเว็บไซต์นะครับให้รองรับกับ Search Engine นะครับจึงมีความสำคัญอย่างมากเพราะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจนะครับและยังทำให้ผู้ใช้งานสามารถเซิร์ชให้เจอเว็บไซต์ของเราเป็นอันดับแรกๆได้เลยนะครับประเภทของเว็บไซต์นะครับประเภทแรกนะครับก็คือประเภทข่าวประชาสัมพันธ์นะครับผมเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับคือเป็นเว็บไซต์ประเภทที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับกลุ่มเป้าหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมต่างๆนะครับก็คืออย่างยกตัวอย่างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์นะครับก็คือเช่นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่หรือเว็บไซต์การอัปเดตข่าวนะครับเพื่อเปิดตัวสินค้าใหม่ต่างๆนะครับเป็นการสื่อสารให้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตและสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเช่นนะครับ WordPress WordPress นะครับเป็นแพลตฟอร์มของเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ข่าวนะครับได้รับความนิยมอย่างมากนะครับผมเพราะด้วยลักษณะของเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถใช้งานง่ายนะครับสามารถที่จะมีเทมเพลตให้เลือกสีสันนะครับมากมายนะครับและสามารถที่จะสร้างเป็นเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมจึงทำให้ WordPress เนี่ยได้รับความนิยมนะครับเป็นอย่างมากนะครับผมในส่วนที่2นะครับก็คือเป็นเว็บบล็อกนะครับเว็บบล็อกนะครับส่วนมากจะเป็นเว็บที่เป็นการเขียนข้อความสั้นๆนะครับหรือบันทึกข้อความหรือเรื่องราวต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถผู้ใช้งานเนี่ยสามารถสื่อสารได้กับบุคคลหรือลูกค้าที่ต้องการได้นะครับผมและส่วนสุดท้ายนะครับเว็บบอร์ดนะครับหรือกระดานสนทนาออนไลน์นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเรานะครับผมยกตัวอย่างเว็บไซต์กระดานสนทนาที่ได้รับความนิยมก็เช่นพันทิปนะครับผมเว็บไซต์ข่าวสารต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์ในการเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับและสร้างความน่าเชื่อถือนะครับผ่านการนำเสนอข้อมูลนะครับผมต่างๆได้อย่างดีนะครับผมเว็บไซต์ต่อไปที่จะพูดถึงนะครับก็คือเว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมเว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็อยู่ในกลุ่มของเว็บไซต์เชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับคือเป็นเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับในการซื้อขายสินค้าและบริการทางออนไลน์นะครับตัวอย่างที่ยกตัวอย่างมาเช่นนะครับเว็บไซต์ AliExpress AliExpress นี่ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่อยู่ทางด้านของฝั่งจีนนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ขายของทั่วไปนะครับอย่างที่เรารู้จักกันนะครับก็เป็นสินค้าและบริการสินค้านะครับเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับทางด้านต่างประเทศนะครับผมหรือแม้กระทั่งอย่างเช่นLazada นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยผู้ใช้ส่วนใหญ่ของเราก็อาจจะเคยรู้จัก Lazada กันอยู่แล้วนะครับผมเป็นโดยปกติแล้วเว็บไซต์เหล่านี้ก็จะเป็นเว็บไซต์สื่อกลางในการซื้อขายของออนไลน์นะครับซึ่งประโยชน์ของเว็บไซต์เหล่านี้สำคัญคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีหน้าร้านนะครับเราสามารถที่จะโพสต์ขายและสามารถที่จะชำระเงินได้ผ่านทางเว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ได้เลยนะครับโอเคต่อไปนะครับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับก็คือเป็นเว็บไซต์หรือเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียนะครับผมเน็ตเวิร์กนะครับผมเว็บไซต์เหล่านี้นะครับผู้ใช้นะครับสามารถสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวและเชื่อมต่อกับเพื่อนและครอบครัวหรือกลุ่มคนต่างๆที่สนใจในเรื่องเดียวกันได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ก็เช่น Facebook นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่รวมเกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆแชร์ภาพวิดีโอข่าวสารหรือการทำร้านค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ได้นะครับผมตัวอย่างที่2นะครับก็คือ Twitter นะครับ

ทวิตเตอร์เนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เน้นข้อความสั้นๆนะครับหรือข่าวสารที่ส่งกันแบบรวดเร็วนะครับผมและสุดท้ายที่จะแนะนำนะครับก็คือ Instagram นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่แชร์รูปภาพหรือวิดีโอสั้นๆเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับความสวยงามหรือไลฟ์สไตล์นะครับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้นะครับเป็นไม่ใช่แค่เป็นพื้นที่นะครับที่แลกเปลี่ยนเรื่องราวส่วนตัวเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลสูงอย่างมากณปัจจุบันครับผมประเภทต่อไปของเว็บไซต์นะครับที่จะแนะนำนะครับก็คือเว็บไซต์ประเภทอื่นๆเช่นการขายหนังออนไลน์เช่น Netflix นะครับที่เป็นการขายหนังออนไลน์นะครับในอินเทอร์เน็ตหรือ Shutterstock เป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถนำรูปต่างๆไปโพสต์ขายได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับผมซึ่งเป็นช่องทางในการขายสินค้าหรือบริการต่างๆได้นะครับผมครับโดยสรุปนะครับผมในบทที่10นะครับบทที่10นะครับเราก็จะบ่งบอกถึงนะครับองค์ประกอบสำคัญต่างๆของเว็บไซต์นะครับเช่นความหมายของเว็บไซต์นะครับผมวิวัฒนาการต่างๆตั้งแต่ยุค1จนถึงยุค4นะครับประโยชน์ของเว็บไซต์นะครับการออกแบบเว็บไซต์ยังไงให้เหมาะสมและการสืบค้นเว็บไซต์นะครับการออกแบบนะครับและการสืบค้นเว็บไซต์ที่ดีนะครับผมครับต่อไปนะครับในตอนที่2นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องการกลยุทธ์ในการทำตลาดผ่านเว็บไซต์นะครับโดยเรื่องแรกนะครับเราก็จะพูดถึงการทำตลาดผ่าน Search Engine นะครับผมและเรื่องที่2ครับก็คือการปรับอันดับเว็บไซต์นะครับใน Search Engine นะครับผมครับเรามาเข้าใจความหมายของ Search Engine กันก่อนนะครับการทำการตลาดผ่าน Search Engine นะครับหรือเราจะเรียกว่าในคำศัพท์นะครับก็คือSearch Engine นะครับMarketing นะครับก็คือ SEM นะครับก็คือการทำตลาดผ่านเว็บไซต์นะครับโดยเราจะแบ่งเป็น2หัวข้อหลักๆด้วยกันนะครับก็คือ Search Engine Advertising นะครับก็คือ SEA และ Search Engine Optimization นะครับก็คือ SEO ครับผมนะครับต่อไปพูดถึงนะครับขั้นตอนนะครับในการทำตลาดด้วยการซื้อโฆษณากับเว็บไซต์ที่ให้บริการ Search Engine ครับก็คือเราจากซื้อโฆษณานะครับผ่านตัวของSEA เนี่ยวิธีการของ SEA เนี่ยก็คือการจ่ายเงินเพื่อให้เว็บไซต์ของเราครับได้ปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นนะครับผมผลลัพธ์ในการค้นหา Search Engine เช่น Google หรือ Bing นะครับสังเกตง่ายๆนะครับเวลาเราเซิร์ชคำว่ารองเท้าวิ่งบน Google นะครับเราจะเห็นผลลัพธ์บนหน้าเว็บไซต์นะครับเป็นหน้าแรกมันจะมีคำว่าโฆษณานะครับหรือคำว่าสปอนเซอร์อยู่นั่นแหละครับคือการซื้อโฆษณาผ่าน Search Engine นะครับผมโดยการซื้อโฆษณาผ่าน Search Engine เนี่ยก็จะมีขั้นตอนหลักๆอยู่2ขั้นตอนนะครับก็คือ1นะครับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะครับและ2การกำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อการแสดงผลครับผมต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงหัวข้อในการคิดราคาค่าโฆษณานะครับเมื่อเราทำการคิดโฆษณาเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าวิธีการคิดเงินของโฆษณาเนี่ยมีวิธีการคิดยังไงบ้างนะครับผมในวิธีการแรกนะครับคิดราคาต่อการคลิกนะครับหรือเรียกว่า CPC นะครับ PCC นั่นก็คือ cost per click นะครับก็คือการคิดค่าโฆษณาอย่างนี้นะครับผมก็จะคิดการจ่ายเงินก็ต่อเมื่อนะครับมีคนคลิกโฆษณาของเราเท่านั้นนะครับผมเช่นถ้าเราคงลงโฆษณารองเท้าเนี่ยแล้วมีคนคลิกดูเว็บไซต์ของเรานะครับเราถึงจะเสียค่าโฆษณานะครับผมต่อมานะครับวิธีที่2นะครับก็คือการคิดราคาต่อการแสดงผลนะครับผมก็คือหรือเราเรียกสั้นๆว่า CPM นะครับผมก็คือ CPM เนี่ยก็คือการกำหนดนะครับการจ่ายเงินนะครับตามจำนวนโฆษณาที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับการเมื่อมีโฆษณาที่เราซื้อเนี่ยปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะลูกค้าจะคลิกหรือไม่คลิกนะครับก็จะคิดนะครับในการจ่ายตามจำนวนการแสดงผลนะครับเช่นการจ่ายทุก 1,000 การแสดงผลนะครับไอ้วิธีการนี้ก็จะเหมาะกับสำหรับแคมเปญที่ต้องการสร้างการรับรู้แบรนด์นะครับหรือเพิ่มการมองเห็นสินค้าให้รู้สึกจดจำนะครับผมก็คือจะเป็นการแสดงผลเพียงอย่างเดียวนะครับผมในส่วนที่3นะครับก็คือการคลิกต่อการกระทำนะครับcost per action นะครับหรือ CPA นะครับการทำการซื้อโฆษณาแบบ CPA เนี่ยก็คือวิธีการของเขานะครับในการคิดเงินเนี่ยก็คือเขาจะคิดเงินก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานนะครับมีกิจกรรมบางอย่างหรือสิ่งที่เรากำหนดไว้นะครับเช่นการบอกกรอกแบบฟอร์มนะครับการสมัครสมาชิกหรือการซื้อสินค้านะครับโดยวิธีการนี้ก็จะเหมาะสมกับแคมเปญที่เน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้นะครับเช่นการเพิ่มยอดขายหรือการลงทะเบียนที่ใช้งาน

ได้จริงนะครับและสุดท้ายนะครับการคิดราคาต่อการรับชมนะครับ cost per view นะครับหรือ CPV นะครับ CPV เนี่ยก็คือการใช้สำหรับโฆษณาประเภทวิดีโอเช่นโฆษณาบน YouTube นะครับซึ่งเราเนี่ยจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อนะครับมีผู้ชมวิดีโอครบตามเกณฑ์เช่นการดูวิดีโอเกิน30วินาทีหรือการดูวิดีโอจนจบนะครับโดยการเลือกพอเรารู้จักวิธีการคิดเงินเนี่ยเราก็ควรที่จะเลือกวิธีการจ่ายเงินให้เหมาะสมนะครับกับกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ของเรานะครับผมเช่นนะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแคมเปญเช่นถ้าเราอยากจะให้มีการรับรู้แบรนด์เพียงอย่างเดียวเราอาจจะเลือกที่ CPM นะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการที่จะต้องการแบบฟอร์มหรือข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้านะครับเราอาจจะเลือกที่ CPA ก็ได้ครับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงเรื่องความหมายของการปรับอันดับนะครับเว็บไซต์ใน Search Engine นะครับการปรับอันดับเว็บไซต์ใน Search Engine นะครับหรือในว่าใน SEO นะครับเป็นการทำเว็บไซต์นะครับให้ติดอยู่ในหน้าแรกนะครับในผู้ใช้ในผู้ให้บริการเว็บไซต์ Search Engine นะครับโดยอาศัยองค์ประกอบของเว็บไซต์นะครับที่เหมาะสมกับข้อมูลในของ Search Engine นะครับโดยวิธีการทำ SEO เนี่ยจะไม่ได้มุ่งเน้นในการใช้เงินในการซื้อโฆษณานะครับในการติดอันดับนะครับผมต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงนะครับในสไลด์ต่อไปนะครับเราจะพูดถึงข้อดีนะครับเกี่ยวกับข้อจำกัดในการปรับอันดับในเว็บไซต์ของ Search Engine นะครับข้อดีนะครับผมก็คือนะครับการปรับอันดับใน Search Engine เนี่ยเราช่วยให้เรานะครับสามารถทำได้ด้วยตัวเองค่าใช้จ่ายน้อยนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับตัวของ Search Engine ได้นะครับผมช่วยสร้างรากฐานลูกค้าใหม่นะครับให้ตรงกับเป้าหมายนะครับที่วางไว้ได้นะครับ3นะครับก็คือเมื่อติดอันดับหน้าแรกแล้วนะครับในการทำ SEO เนี่ยก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยนะครับก็จะอยู่กับเรานะครับในช่วงระยะหนึ่งนะครับผม4นะครับการปรากฏอยู่ในเว็บไซต์หน้าแรกในการสืบค้น Search Engine นะครับทำให้นะครับมีโอกาสในการแข่งขันธุรกิจในประเภทเดียวกันนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับและ5นะครับข้อดีนะครับก็คือหากมีหลักในการทำ SEO ของเราเนี่ยมีคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเพียงพอนะครับเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็จะมีโอกาสติดหน้าแรกได้อย่างง่ายดายครับผมส่วนข้อจำกัดนะครับในการจับอันดับ Search Engine นะครับก็คือ1นะครับในการทำ SEO เนี่ยก็คืออาจจะใช้เวลาในการปรับอันดับมากขึ้นนะครับเพราะว่าต้องอาศัยการเข้าถึงจากผู้ใช้งานนะครับเมื่อมีผู้ใช้งานมากขึ้นอันดับมันถึงจะมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อโฆษณาโดยการเราไม่ได้ซื้อโฆษณาเพื่อให้เว็บไซต์เราอะมองเห็นแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ใช้งานเข้ามามีจำนวนมากขึ้นเราถึงจะมีการเพิ่มอันดับในการแสดงผลในหน้าแรกของเว็บไซต์ Search Engine นะครับผมการปรับอันดับ Search Engine นะครับอาจจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญนะครับในด้านเทคโนโลยีนะครับหรือต้องศึกษานะครับเกี่ยวกับอัลกอริทึมใหม่ๆของ Search Engine นะครับเพื่อการปรับเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับ Search Engine ของแต่อัลกอริทึมนะครับของ Search Engine ต่างๆนะครับและสุดท้ายนะครับอันดับที่การแสดงผลเนี่ยอาจจะไม่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับความน่าสนใจของเว็บไซต์เราด้วยครับผมต่อไปนะครับเราจะพูดถึงนะครับเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์นะครับให้เหมาะสมกับการปรับอันดับนะครับของ Search Engine นะครับโดยในภาพดังในภาพนะครับผมเราก็จะแสดงถึงโค้ดด้านหลังนะครับของเว็บไซต์นะครับที่จะประกอบด้วยคอนเทนต์นะครับเนื้อหานะครับชื่อเรื่องไตเติ้ลเมตาเดต้านะครับหรือเป็นรายละเอียดสั้นๆเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือคำค้นนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลแบ็คลิงก์นะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของเว็บไซต์เพื่อให้เว็บไซต์ Search Engine เนี่ยสามารถที่จะเก็บข้อมูลของเราได้อย่างถูกต้องและผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลของเราได้อย่างถูกต้องครับเครื่องมือแรกนะครับที่จะแนะนำนะครับผมก็คือเครื่องมือในการวิเคราะห์การปรับอันดับ Search Engine ก็คือ Google Trend นะครับGoogle Trend นะครับมันจะมีหน้ารายงานข้อมูลนะครับก็คือ1เช่นการแสดงผลครับแนวโน้มเกี่ยวกับความนิยมในช่วงเวลานั้นๆแหละครับ2คืออาจจะมีการแนะนำพื้นที่นะครับที่มีการใช้คำค้นหาต่างๆมากที่สุดนะครับหรือสะและ3นะครับคำค้นหาที่เกี่ยวข้องหรือคำที่กำลังมาแรงนะครับโดยตัวอย่างนะครับเช่นถ้าเกิดเราพูดถึงเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับผมเราก็จะสามารถทราบได้ว่าในเสื้อผ้าแฟชั่นเนี่ยมีคำที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างเพื่อให้เราจัดสามารถจัดเนื้อหา

ือคอนเทนต์ต่างๆในเว็บไซต์เราให้เหมาะสมกับตัวของคำค้นหรือสินค้าหรือชื่อสินค้าของเราให้ตรงกับเนื้อหาของเว็บไซต์เราได้ครับผมต่อไปครับ Google Search Control ครับ Google Search Control นะครับผมก็คือสามารถที่จะเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบนะครับความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆครับเช่นการตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีข้อมูลใน Search Engine เป็นยังไงนะครับการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับของเว็บไซต์ของเราว่าถูกค้นเจอเท่าไหร่นะครับการตรวจสอบปัญหาต่างๆเช่นความผิดพลาดของเว็บไซต์นะครับผมหรือแม้กระทั่งการให้คำแนะนำในการปรับแก้ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ของเรานะครับผมตัวของ Search Control Google Search Control เนี่ยก็จะสามารถช่วยแนะนำแล้วก็ส่งเสริมตรวจสอบเว็บไซต์ของเราให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นครับโดยสรุปนะครับผมการทำการตลาดเว็บไซต์ในปัจจุบันนะครับผมก็ควรจะใช้รูปแบบผสมผสานระหว่างการทำ SEA และ SEO ให้เข้าด้วยกันนะครับเพื่อเสริมประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเราให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมและ2นะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ระยะสั้นนะครับเราอาจจะเลือกใช้การซื้อโฆษณาเป็นอันดับแรกก่อนนะครับและเพื่อความยั่งยืนของเว็บไซต์ของเราเราอาจจะเลือกใช้วิธีการทำ SEO เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ระยะยาวของเว็บไซต์เราต่อไปครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์สามสิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การตลาดแบบพึ่งพาค่ะและการตลาดผ่านอีเมลค่ะใน2 ส่วนนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าการตลาดแบบพึ่งพาหมายถึงอะไรค่ะและคำว่าพึ่งพาคือใครพึ่งกับใครนะคะอย่างแรกค่ะเราเรียกการตลาดพึ่งพาแบบนี้ว่าการตลาดหุ้นส่วนค่ะหรือบางท่านนะคะจะได้ยินในคำว่า affiliate ค่ะหรือ partner ของ marketing นั่นเองค่ะแปลว่าอะไรนั่นนะคะความหมายค่ะของ affiliate นะคะหรือการตลาดแบบหุ้นส่วนนะคะเป็นการที่ตัวแบรนด์เองนะคะหรือตัวบริษัทหรือผู้ประกอบการนะคะทำความร่วมมือค่ะไม่ว่าจะเป็นบุคคลนะคะหรือองค์กรค่ะเพื่อที่อยากจะให้เขาค่ะช่วยโปรโมทสินค้าให้กับเรานะคะโดยที่เมื่อเขาโปรโมทเสร็จแล้วและถ้าเกิดการซื้อขายนะคะเขาก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเลยเรียกสิ่งนี้ว่าการตลาดแบบหุ้นส่วนค่ะตัวหุ้นส่วนเองอาจจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตค่ะแต่ว่าเป็นผู้ที่ช่วยในการที่จะโปรโมทนะคะแบรนด์ต่างๆนั้นให้ค่ะทีนี้ค่ะเมื่อฟังแล้วนะคะอาจารย์บางท่านอาจจะยังสับสนอยู่นะคะเรามาดูกันค่ะว่าในส่วนของการตลาดแบบหุ้นส่วนหรือ affiliate marketing เนี่ยนะคะประกอบไปด้วย3ฝ่ายด้วยกันค่ะฝ่ายแรกค่ะก็คือเราจะเรียกกันว่าผู้ต้องการโฆษณานะคะก็คือในส่วนของ merchants หรือว่าตัวแบรนด์นั่นเองค่ะแบรนด์ก็คือต้องการให้คนมาโฆษณาเราเลยเรียกว่าผู้ต้องการโฆษณาค่ะส่วนที่2ค่ะเราจะเรียกว่าเป็นเหมือนโปรแกรมหุ้นส่วนค่ะหรือว่าเป็นนายหน้ารายย่อยก็ได้ค่ะบางคนเราจะเห็นว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในปัจจุบันค่ะที่มาทำหน้าที่นี้นะคะแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์เสมอไปค่ะปัจจุบันนี้ผู้บริโภคเองค่ะก็สามารถที่จะเปลี่ยนตนค่ะมาเป็นแอฟฟิลิเอทค่ะหรือว่าเรียกว่านายหน้ารายย่อยให้กับแบรนด์แบรนด์นั้นได้ด้วยเช่นกันค่ะในส่วนของโปรแกรมหุ้นส่วนนะคะหรือนายหน้ารายย่อยนะคะเราจะเรียกว่า affiliate site ค่ะหรือตัว publisher ค่ะและส่วนที่3ขาดไม่ได้ค่ะแล้วเป็นหัวใจของเราหรือว่าบางคนบอกว่าอาจจะเรียกว่าเป็น king หรือพระเจ้าเลยก็ว่าได้ก็คือลูกค้านั่นเองค่ะเพราะจะไม่มีการได้คอมมิชชั่นนะคะในส่วนที่2ถ้าลูกค้าเองไม่มีการซื้อนะคะก็ถ้าไม่มีกิจกรรมในการซื้อเกิดขึ้นหรือการขายเกิดขึ้นนะคะตัว publisher หรือ affiliate site ก็จะไม่ได้คอมมิชชั่นส่วนนี้ไปแล้วก็ตัวของผู้ต้องการโฆษณาหรือตัวแบรนด์เองก็จะไม่ได้ยอดขายไปถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะ3ส่วนนี้ค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการตลาดแบบหุ้นส่วนหรือ affiliate marketing ค่ะตัวอย่างนะคะหลายๆท่านปัจจุบันอาจจะเห็นตั้งแต่เป็น Shopee Affiliate Lazada Affiliate โปรแกรมค่ะเราจะเห็นกันหลักๆเนี่ยนะคะ2อันนี้เลยค่ะรวมไปถึง TikTok ด้วยค่ะทีนี้ค่ะการทำงานเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์ได้กล่าวไปคร่าวๆแล้วนะคะแต่เรามาดูในโมเดลการตลาดแบบหุ้นส่วนกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากการที่ลูกค้าค่ะลูกค้านะคะจะเข้ามาค่ะดูหรือว่าเขาเรียกว่าเหมือนเวลาเราดู TikTok นะคะเราก็จะเข้ามาเยี่ยมชมค่ะหน้าตาของไม่ว่าจะเป็นเพจนั้นๆเว็บไซต์นั้นๆนะคะหรือว่าคลิปวิดีโอนั้นๆค่ะแล้วการดูค่ะจะมีการจดบันทึกจากตัวซอฟต์แวร์ค่ะว่าลูกค้าท่านนี้ได้เข้ามาดูนะคะของใครแล้วมีการคลิกนะคะเพื่อซื้อสินค้านั้นนะคะจาก publisher หรือ influencer ท่านใดค่ะทีนี้ตัวโปรแกรมเองเนี่ยก็จะมีการ track ค่ะว่าลูกค้ามาจากใครเสร็จแล้วตัวผู้ต้องการโฆษณาหรือว่าตัวเจ้าของแบรนด์เองเนี่ยจะมีการตั้งไว้ค่ะว่าจะได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เป็น affiliate อยู่แล้วนะคะก็จะเห็นว่าทุกๆครั้งเราสามารถแอดตะกร้าได้แล้วเวลาเรามีการแอดตะกร้าเนี่ยตะกร้าจะบอกเลยค่ะว่าแต่ละชิ้นที่เราขายเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะคะนี่ก็เป็นกระบวนการค่ะว่าจากลูกค้าเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นั้นๆนะคะหรือคลิปวิดีโอนั้นๆจะมีซอฟต์แวร์ค่ะที่ติดตามนะคะและจะไปถึงตัวแอดไวเซอร์หรือว่าเจ้าของแบรนด์เองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าซื้อสินค้าจากเข้าของแบรนด์เสร็จเม็ดเงินนี้ค่ะก็จะถูกกระจายออกมาไม่ว่าจะเป็นยอดขายก็จะส่งมาให้ตัวซอฟต์แวร์ด้วยและคอมมิชชั่นจะส่งมาให้พาร์ทเนอร์หรือว่าตัวอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเช่นกันค่ะทีนี้ ข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีและข้อเสียค่ะข้อดีของการที่เรามีหุ้นส่วนหรือว่า affiliate แบบนี้นะคะมันเป็นการเพิ่มการมองเห็นค่ะจากที่ตัวแบรนด์เองจะต้องเสียตังค์นะคะในการที่จะจ่ายค่าโฆษณาผ่านทีวีที่เรียกว่าปัจจุบันก็ยังเป็นราคาที่สูงอยู่นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าเป็นเว็บไซต์ต่างๆหรืออาจจะต้องไปจ้างดาราดังๆเพื่อเพิ่มการมองเห็นนะคะการที่เราทำ affiliate ค่ะเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าแต่ละคนสามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าผู้ถ่ายทอดได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเพิ่มการมองเห็นค่ะเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายขึ้นนะคะแล้วก็การสร้างการรับรู้แบบใหม่แบบนี้เรียกว่าปัจจุบันเร็วมากเรียกว่า go viral เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ค่ะไปได้ไกลลงทุนต่ำนะคะความเสี่ยงน้อยนะคะข้อจำกัดก็มีด้วยเช่นกันค่ะข้อจำกัดคือแบรนด์นะคะบางครั้งเราไม่สามารถควบคุมได้ค่ะว่าผู้ที่เอาไปถ่ายทอดเนี่ยเป็นใครเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพลักษณ์ในหน้าหรือภาพลักษณ์ของอินฟลูเอนเซอร์บางครั้งอาจจะขัดค่ะกับตัวแบรนด์นะคะที่แบรนด์ตั้งใจหรือความเสี่ยงค่ะบางครั้งเราไม่ที่จะบอกบทในการพูดให้กับเขาได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมีการใช้ถ้อยคำที่อาจจะเกิดความเสี่ยงนะคะต่อตัวแบรนด์มันก็อาจจะเป็นการพูดเกินความจริงบ้างนะคะหรืออาจจะบอกสรรพคุณไม่หมดบ้างนะคะอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นค่ะพร้อมกับบางครั้งค่ะอาจจะทำให้ราคาตลาดผันผวนค่ะพอมีมากขึ้นบางคนได้รับส่วนลดบางคนไม่ได้รับส่วนลดนะคะเพราะฉะนั้นราคาอาจจะผันผวนอาจจะเป็นส่วนยากค่ะที่ตัวแบรนด์จะควบคุมณจุดนี้ได้ค่ะก็เรียกว่าเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดนะคะส่วนที่2นะคะการทำการตลาดแบบหุ้นส่วนในฐานะของผู้ต้องการโฆษณาหรือแอดไวเซอร์เองนะคะการทำการตลาดแบบนี้ค่ะธุรกิจเองจะทำอย่างไรนะคะธุรกิจจะต้องเลือกค่ะเลือกอินฟลูเอนเซอร์เลือกบล็อกเกอร์เลือกเว็บไซต์ที่อยากจะให้ไปช่วยโปรโมทสินค้าเพื่อที่จะสามารถอย่างน้อยค่ะควบคุมได้นิดนึงว่าอินฟลูเอนเซอร์ท่านนี้นะคะมีภาพลักษณ์ที่ตรงกับตัวแบรนด์นะคะอย่างเช่นเราทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเราก็อยากจะเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่ว่าจะเป็นออกมาโชว์การออกกำลังกายหรือการกินคลีนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มีสามารถเลือกพาร์ทเนอร์ได้นะคะโดยใช้ปัจจัย4อย่างค่ะจำนวนสมาชิกในการเลือกนะคะหรือระยะเวลาที่จะใช้นะคะค่าคอมมิชชั่นที่จะให้แล้วก็รูปแบบในการแสดงผลค่ะว่าเราอยากให้รูปแบบการแสดงผมสามารถเชื่อมโยงข้อมูลอื่นๆได้หรือเปล่านะคะส่วนในส่วนที่3ค่ะการทำการตลาดแบบหุ้นส่วนในฐานะของตัว affiliate marketer เองนะคะหรือ influencer เองนะคะเราเรียกว่านายหน้ารายย่อยนะคะการทำการตลาดแบบนี้นะคะนายหน้ารายย่อยต้องทำอะไรบ้างปกตินายหน้ารายย่อยเนี่ยเป็นบุคคลทั่วไปได้เลยค่ะที่สมัครเป็น affiliate ของแบรนด์เพราะฉะนั้นในแต่ละแบรนด์หรือแต่ละโปรแกรมจะมีให้คุณเข้าไปสมัครค่ะตัว TikTok เองก็จะมีแบบ TikTok Affiliate โปรแกรมที่คุณเข้าไปสมัครเหมือนต้องไปลงทะเบียนนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเมื่อคุณสมัครเสร็จแล้วนะคะคุณสามารถใช้ลิงก์ส่วนตัวเนี่ยแชร์เข้าไปในส่วนอื่นได้หมดเลยนะคะพอเราไปสมัครเสร็จเราสามารถเอาลิงก์ไปแชร์หน้า Facebook Page ของเรา YouTube เราหรือว่าบล็อกของเราก็ได้ค่ะและเมื่อใดก็ตามค่ะที่ลูกค้านะคะเข้ามาคลิกในลิงก์ที่เราแปะไว้นะคะเราก็จะได้ส่วนเรียกว่าค่ะคอมมิชชั่นนะคะจากส่วนนั้นไปนะคะหรือบางครั้งเราดูอินฟลูเอนเซอร์ก็อาจจะเห็นเขาพูดว่าถ้าคุณใส่โค้ดส่วนลดโดยอาจจะบอกว่าโค้ดอาจารย์หญิงใหม่อย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะลดไป 10% แบบนี้ก็เรียกว่ามีส่วนที่ทำให้ผู้ที่บอกต่อหรือว่าในหน้ารายย่อยต่างๆนี้ได้รับค่าคอมมิชชั่นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกค่ะสร้างตัวตนตัวเองนะคะให้อยู่ในโลกออนไลน์เราจะสร้างตัวตนยังไงให้เป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็อย่างที่2ค่ะอย่าลืมว่ามีตัวตนแล้วแล้วถ้าอยากได้ค่าคอมมิชชั่นก็ต้องไปสมัครค่ะโปรแกรม Affiliate นั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นส่วนของ3ส่วนค่ะในการที่จะทำเขาเรียกว่าการตลาดแบบหุ้นส่วนหรือ affiliate marketing ค่ะฝากไว้นะคะในฐานะทั้งนักการตลาดเองหรือผู้บริโภคค่ะเราทุกคนปัจจุบันอาจจะไม่ต้องเป็นดาราคนดังแต่เราก็สามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็สามารถสร้างรายได้จากจุดนี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะตลาดอีกแบบนึงค่ะที่เรียกว่ายังคงฮิตฮอตอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะคือการตลาดแบบคลาสสิฟายค่ะและเว็บบอร์ดค่ะถึงแม้จะมีมาอย่างยาวนานค่ะแล้วก็อาจจะมีการทำการตลาดอื่นๆเข้ามามากมายค่ะแต่กลุ่มลูกค้าบางกลุ่มค่ะยังคงยึดถือค่ะแล้วก็เรียกว่าจงรักภักดีต่อการใช้การตลาดแบบคลาสสิฟายอยู่นะคะ การตลาดแบบ classify คืออะไรนะคะหรือเราเรียกกันว่า classify ad ค่ะเป็นการทำการตลาดหรือการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ค่ะโดยเฉพาะเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่แบบเฉพาะกลุ่มค่ะ niche market หรือว่ากลุ่มลูกค้าบางกลุ่มจริงๆคะเพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มนี้ค่ะมีไว้ทำอะไรเอ่ยมีไว้เพื่อขายสินค้านั่นเองค่ะเช่นอะไรคะอย่าง kaidi.com หรือ pantip market ค่ะบางคนนะคะก็ยังคงตามหาหรือว่ายังคงอ่านนะคะข้อความหรือว่าข้อมูลที่ได้นะคะในพันทิปหรือว่าแม้กระทั่งดูขายดีนั่นเองค่ะข้อดีของการทำ classify ad ค่ะยังเรียกว่าต้นทุนต่ำอยู่นะคะแล้วก็ใช้ทรัพยากรน้อยมากค่ะแต่ข้อดีของเขาอีกอย่างคือสามารถพบปะกับเรียกว่าตรงกลุ่มกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจนค่ะจะเห็นได้ว่าขายดีหรือว่าพันทิปเองก็ตามนะคะลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนเข้าไปหาตัวเว็บไซต์นั้นๆถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วแปลว่าลูกค้ามีความต้องการลูกค้ารู้แล้วว่าตัวเองกำลังมองหาอะไรแล้วถึงจะทำการเสิร์ชและเข้าไปหานะคะเพราะฉะนั้นข้อดีมากๆค่ะสิ่งที่นักการตลาดต้องการก็คือเมื่อลูกค้ามีความต้องการและตรงเข้ามาหาเราเลยเราพร้อมเสิร์ฟค่ะในสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั่นเองค่ะส่วนเว็บบอร์ดนะคะก็ไม่ต่างกันมากกับ classify นะคะแต่เว็บบอร์ดค่ะเป็นสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ค่ะหรือว่ากระดานสนทนานั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้พันทิปเองก็ยังคงเป็นเรียกว่าหน้ากระดานที่คนก็ยังเข้าไปนะคะ เข้าไปไม่ว่าจะเป็นแชร์ข้อมูลหรือว่ามีการอ่านข้อความแล้วก็จากพันทิปนั่นเองค่ะคล้ายๆกับสิ่งนี้เราเลยเรียกว่าเว็บบอร์ดค่ะพื้นที่ในการที่เปิดให้ทุกท่านค่ะเข้าไปสามารถที่จะสนทนากันได้นะคะตั้งกระทู้ได้แชร์ข้อมูลได้นะคะซึ่งผู้สนใจเองก็สามารถที่จะพูดคุยตอบโต้กันได้ค่ะปัจจุบันค่ะในตัวพันทิปก็อาจจะมีการย้ายจากเว็บบอร์ดนะคะเข้ามาในส่วนของ Facebook Groupมากขึ้นนะคะตัว Facebook Group เองบางกรุ๊ปก็เป็นกรุ๊ปปิดค่ะที่ต้องการที่จะคัดกรองผู้ที่เข้ามาอยู่ในกรุ๊ปนะคะไม่ว่าจะเป็นสมมุติว่าถ้าเป็นกรุ๊ปแฟนคลับศิลปินต่างๆก็จะมีการตั้งคำถามค่ะว่าคุณรู้จักศิลปินนั้นดีอย่างไรเพื่อที่จะได้คัดกรองว่าคุณเป็นแฟนตัวยงเหมือนกันแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะนี่ก็เรียกว่าพื้นที่ในการโฆษณาแล้วก็การทำออนไลน์ค่ะเราเลยเรียกตรงนี้ว่าเว็บบอร์ดค่ะ

ข้อดีของเว็บบอร์ดนะคะคืออย่างแรกค่ะแน่นอนว่าต้นทุนต่ำค่ะใช้ทรัพยากรน้อยเพียงแค่คุณมีมือถือที่คุณมีอยู่แล้วแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีเรื่องที่จะแบ่งปันหรือว่าเรื่องที่อยากจะสืบค้นตามหาคุณก็เพียงแค่ใช้เวลา

0: เราท่องเที่ยวกันมากขึ้นถูกต้องไหมคะเราท่องเที่ยวกันเองโดยที่อาจจะไม่ได้พึ่งทัวร์กันมากนะคะอย่างอาจารย์หญิงมาเองก็พึ่งไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นมาทำอย่างไรล่ะคะอาจารย์ก็จะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม Facebook กลุ่มเนี่ยแหละค่ะเช่นการท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองนะคะหรือว่าข้อมูลต่างๆอาจารย์ยอมรับเลยค่ะว่าได้มาจาก Facebook กลุ่มทั้งนั้นนะคะก็คือมีการลอกเรียนแบบเขาว่าใครที่เดินทางไปแล้วเขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์แชร์ข้อมูลว่าพักที่ไหนเดินทางอย่างไรนะคะแล้วก็อาจจะมีการบอกถึงข้อควรระวังต่างๆในการเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นยังถือว่าเป็นการใช้เว็บบอร์ดนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าสื่อกลางที่ดีในการที่จะแชร์ไปนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญคือเมื่อเรารู้สึกว่าผู้ที่แชร์มาไม่ใช่เจ้าของแบรนด์จริงๆเราก็จะรู้สึกว่าเชื่อถือเพราะเขาไม่ได้มาขายสินค้าแต่เขาพยายามมาบอกเล่าในสิ่งที่เขาใช้ดีแล้วบอกต่อมันก็จะทำให้เราอย่างอาจารย์เนี่ยซื้อกระเป๋าเดินทางใหม่ตามจากกรุ๊ปนี้เลยค่ะว่าเขาแนะนำยี่ห้อไหนบอกว่าเดินทางดีนะคะแล้วก็ใช้ยาวนานคงทนพร้อมกับมีบริการหลากหลายนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ส่งผลมาถึงกับพฤติกรรมผู้บริโภคนั่นเองค่ะต่อมาค่ะแล้วแนวทางล่ะคะในการที่เราจะทำการตลาดผ่านคลาสสิฟายและเว็บบอร์ดจะทำอย่างไรค่ะอย่างแรกค่ะตัวแบรนด์เองจะต้องวางแผนก่อนนะคะว่าคุณจะทำในรูปแบบลักษณะอย่างไรหรือประเภทสินค้าของคุณคืออะไรค่ะเมื่อคุณรู้แล้วนะคะคุณจะเข้ามาสู่ในการที่เลือกคลาสสิฟายค่ะแน่นอนว่าเวลาเราเข้าไปในเว็บบอร์ดต่างๆหรือว่าพันทิปมาร์เก็ตต่างๆจะแบ่งกันหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชอบพระเครื่องก็ดีนะคะผู้ชอบท่องเที่ยวผู้ชอบรถยนต์เองก็ยังแบ่งค่ะเป็นกลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มยี่ห้อต่างๆยิ่งแบ่งเป็นรุ่นต่างๆโดยปัจจุบันค่ะอาจารย์เห็นมากเลยค่ะในกลุ่ม เรียกว่ารถไฟฟ้าค่ะเพราะว่าจะเรียกว่าชาวไทยเราก็ยังไม่คุ้นเคยถึงขั้น 100% เราก็เลยอยากรู้จากผู้ใช้จริงค่ะว่าเมื่อเขาใช้แล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรเขามีประสบการณ์อย่างไรในการใช้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเขาเว็บไซต์พวกนี้ค่ะหรือว่าเว็บบอร์ดหรือคลาสสิฟายพวกนี้ค่ะเรียกว่าเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลหลักเลยค่ะที่ทำให้เราเนี่ยเข้าไปเหมือนเรียกว่าชื่นชมแล้วก็สามารถที่จะไปศึกษาค่ะประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้งานนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเราวางแผนเสร็จเลือกให้ถูกต้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมโพสต์ค่ะเพื่อนำเสนอสินค้าที่เราคิดว่าเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องค่ะสมมติอาจารย์อยู่ในกลุ่มของรถยนต์ค่ะอาจารย์จะเห็นแล้วค่ะว่ารถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อนี้เพิ่งปล่อยตัวมาใหม่ค่ะผู้ที่นำเสนอส่วนใหญ่บางครั้งก็จะเห็นว่าแนะนำนะคะเบาะรองนั่งนะคะหรือว่าแนะนำการเปลี่ยนสีเบาะต่างๆนะคะก็จะเห็นตามร้านเว็บไซต์ต่างๆเข้ามาเรียกว่านำเสนอสินค้านะคะอันนี้ก็เรียกว่าเขาเข้ามาถูกกลุ่มค่ะเขาเข้ามาถูกจุดนะคะพอนำเสนอโพสต์สินค้าเสร็จค่ะอย่างที่4ค่ะเราจะกรอกรายละเอียดนำเสนอสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะทำเสร็จแล้วทิ้งลิงก์ไว้นิดนึงนะคะหรือว่าทิ้งช่องทางค่ะให้กับผู้บริโภคเนี่ยจะไปต่อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของตัวเองนะคะลิงก์ที่จะเข้าไปสู่การสามารถที่จะซื้อตรงได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งพอเราเห็นแล้วเขาจะเห็นว่าเขามีลิงก์ให้เราไปต่อได้ด้วยนะคะนี่คือ5ค่ะขั้นตอนในการที่แนวทางที่ถ้าสมมติว่าท่านในฐานะที่เจ้าของแบรนด์นะคะอยากที่จะใช้ช่องทางของ Classify หรือเว็บบอร์ดในการที่จะสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากขึ้นนะคะอาจารย์มีตัวอย่างคร่าวๆเช่นการขายในหมวดหมู่ของอสังหาริมทรัพย์ค่ะบน khaidi.com ค่ะเขาก็จะมีการพูดถึงตัวอสังหาหรือว่าจะเป็นเจ้าของเองเนี่ยแหละค่ะมาโพสต์ไม่ว่าจะโพสต์ขายโพสต์ปล่อยเช่านะคะบ้านหรือว่าคอนโดมิเนียมที่มีอยู่นั่นเองนะคะหรือการพูดคุยเรื่องการเลี้ยงแมวนะคะทาสแมวต่างๆบนพันทิปหรือว่ากลุ่มทาสแมวนะคะว่าลิงก์ไหนซื้อทรายแมวลิงก์ไหนอาหารแมวพันไหนพันต่างๆนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างค่ะที่ยังถูกใช้กันอยู่คือการทำการตลาดผ่านคลาสสิฟายแล้วก็ในตัวของเว็บบอร์ดนั่นเองค่ะ
1: นอ
0: นักศึกษาทราบไหมคะว่าการตลาดอีกอย่างนึงนะคะที่อาจจะยังไม่ค่อยนิยมมากในประเทศไทยนะคะแต่ว่าในต่างประเทศค่ะนิยมกันมากค่ะหรือใครก็ตามค่ะที่มีเป้าหมายในการที่จะสร้างแบรนด์ตัวเองนะคะไปสู่ global นะคะหรือ international

ก็ต้องไม่ลืมค่ะการทำการตลาดสิ่งนี้เรียกว่าการตลาดผ่านอีเมลค่ะหรืออีเมลมาร์เก็ตติ้งนั่นเองค่ะความหมายและความสำคัญนะคะของการตลาดผ่านอีเมลนะคะเป็นการตลาดที่ไพรซ์ค่ะจากรายชื่อบัญชีค่ะของอีเมลลูกค้าที่มีอยู่นะคะเพื่อที่เราจะสามารถทำการตลาดทางตรงค่ะแปลว่าเราสามารถที่จะสื่อสารตรงไปให้กับกลุ่มลูกค้าบุคคลบายบุคคลได้เลยนะคะซึ่งในลักษณะการสื่อค่ะจะเป็นเรียกว่าการตลาดแบบผลักค่ะเพราะเราพยายามที่จะป้อนข้อมูลเราพยายามที่จะให้ไม่ว่าจะเป็นตัวโปรโมชั่นนะคะหรือการส่งเสริมการขายนะคะให้กับลูกค้านะคะซึ่งจะนิยมทำค่ะเป็นเหมือนการจัดทำจดหมายข่าวแจ้งข่าวสารแจ้งโปรโมชั่นหรือส่วนลดพิเศษต่างๆนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่เราส่งผ่านไปในอีเมลค่ะเรียกว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งนะคะและจะเป็นการสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคได้ด้วยค่ะพร้อมกับตัวแบรนด์เองก็หวังค่ะว่าผู้บริโภคเนี่ยจะตัดสินใจซื้อหรือสนใจในตัวแบรนด์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายค่ะและปิดการขายได้อย่างง่ายดายค่ะโดยที่ผู้รับอีเมลนะคะก็สามารถที่จะแสดงเจตจำนงในการยอมรับข่าวสารหรือจะยกเลิกในการติดตามก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะโดยการสร้างเนื้อหาในการทำการตลาดผ่านอีเมลนะคะความสำคัญค่ะอย่างแรกค่ะต้นทุนไม่สูงเลยค่ะการทำการตลาดอีเมลอย่างแรกพอเรามีรายชื่อลูกค้าใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะติดต่อลูกค้าได้ตรงเลยค่ะคล้ายๆกับเราได้ LINE Account LINE ลูกค้ามานะคะถ้าในประเทศไทยอาจารย์คงพูดถึงว่าการที่เราให้ลูกค้าเองแอด LINE เพิ่มเพื่อนลักษณะคล้ายกันเลยค่ะแต่ว่าช่องทางหรือเครื่องมือเนี่ยไม่ได้เป็นอยู่ใน LINE application แต่มาอยู่ในอีเมล marketing นั่นเองนะคะซึ่งในส่วนอีเมลค่ะอย่างแรกความสำคัญคือต้นทุนน้อยนะคะแล้วก็วัดผลได้ชัดเจนค่ะเราสามารถมีโปรแกรมนะคะที่จะสามารถ track ดูว่าลูกค้าที่เราส่งอีเมลไปได้เปิดอีเมลหรือเปล่านะคะได้คลิกตามคลิกที่ลิงก์ที่เราส่งไปแนบไปกับอีเมลหรือเปล่าหรือดูว่าลูกค้ายกเลิกการติดตามในอีเมลเราหรือเปล่านะคะเรียกว่าวัดผลได้ชัดเจนเลยค่ะว่าลูกค้าชอบไม่ชอบหรือสนใจไม่สนใจแคมเปญหรือว่าตัวแบรนด์เราอย่างไรนะคะอย่างที่3ค่ะเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วค่ะเพราะว่าขอแค่มีมือถือและอินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะส่งข่าวสารให้กับลูกค้าได้เพราะฉะนั้นทำได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะอย่างที่4ค่ะเป็นการเพิ่มค่ะโอกาสในการที่จะขายสินค้าและบริการค่ะและอย่างที่5ค่ะมันจะช่วยให้ตัวของทั้งแบรนด์เนี่ยสร้างสิ่งที่เรียกว่าอยากให้ผู้บริโภคจดจำค่ะตัวแบรนด์ให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นการส่งอีเมลถ้าเราได้มีการเปิดอีเมลก็จะทำให้เราได้อ่านได้เห็นนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นตัวสร้าง awareness แล้วก็ recognize ให้ผู้บริโภคจดจำเราได้ค่ะทีนี้ค่ะอาจารย์บอกไปแล้วว่าการทำอีเมล marketing หมายถึงการที่เราได้รายชื่อลูกค้านะคะอีเมลลูกค้ามาแล้วเราก็ส่งข่าวสารไปให้ลูกค้าแต่ก่อนที่เราจะได้อีเมลมาจะทำอย่างไรนะคะบางครั้งค่ะเวลาเราเข้าตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะเราจะสร้างรายชื่อลูกค้าอย่างไรค่ะบางเว็บไซต์เวลาเด้งอะไรขึ้นมาบนหน้าจอเขาจะบอกว่าให้กรอกอีเมลแล้วถึงจะเข้าเว็บไซต์นั้นได้หรือบางครั้งเขาจะบอกว่าต้องการสมัครสมาชิกโดยในสมัครการวิธีการสมัครหรือ register คุณก็จะต้องใส่อีเมลเข้าไปด้วยนะคะหรือบางครั้งค่ะเขาจะทำมาเป็นเหมือนคอร์สต่างๆฟรีหรือเป็นการแนะนำทำเป็นคลิปวิดีโอออกมาสอนนะคะให้ความรู้ในเรื่องต่างๆฟรีค่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าต้องการอีบุ๊กนะคะหรือว่าถ้าต้องการเนื้อหาที่เพิ่มเติมมากกว่านี้นะคะก็ให้กรอกเป็นอีเมลค่ะแล้วเขาก็จะส่งอีบุ๊กไปให้นะคะหรือบางคนบอกว่าอยากได้ส่วนลดนะครั้งแรกมาด้วยอีเมลค่ะคล้ายๆกันเลยไหมคะคุ้นไหมคะว่ากับการที่บางครั้งเราอยากได้สติ๊กเกอร์ใน LINE ฟรีทำยังไงคะเขาก็จะให้เราเพิ่มเพื่อนถูกต้องไหมคะการเพิ่มเพื่อนค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะของการที่ได้มาซึ่งรายชื่อลูกค้าค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะถ้าอยากได้ส่วนลดก็อาจจะต้องมีการใส่อีเมลค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นข้อความที่เขียนว่าสมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลด100บาทหรือตามเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ก็เรียกว่าวิธีการสร้างรายชื่อลูกค้าหรืออีเมลลิสต์บิลดิ้งจะทำยังไงค่ะต่อมาค่ะพอเราได้รายชื่อลูกค้าเสร็จแล้วเราก็ต้องมาออกแบบถูกไหมคะว่าเนื้อหา
ข้อความหรือ message ที่เราอยากจะส่งไปให้กับลูกค้าเราจะเป็นยังไงนะคะอย่างแรกค่ะเทคนิคแรกคือหัวข้อจะเห็นว่าเวลาเราส่งอีเมลมันจะมีหัวข้อ topic ใช่ไหมคะเราต้องทำหัวข้อยังไงให้น่าดึงดูดค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าในตัวเนื้อหาควรจะเป็นภาพมากกว่าตัวหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ภาพเนี่ยมัน CTA ค่ะหรือเราเรียกกันว่า call to action ก็คือทำยังไงให้ผู้บริโภครู้สึกว่าอยากจะแอคชั่นสักอย่างในสิ่งที่เราสั่งนะคะคำว่าแอคชั่นคืออะไรเอ่ยเช่นในลิงก์อาจจะเขียนว่าคลิกเพื่ออ่านข้อมูลคลิกเพื่อรับส่วนลดนะคะคลิกเพื่อซื้อสินค้าหรืออาจจะบอกว่าคลิกเพื่อทำอะไรสักอย่างอันนี้คือเรากำลังบอกให้ลูกค้าค่ะทำแอคชั่นนั้นๆคือแอคชั่นการคลิกค่ะและเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าคลิกค่ะเราก็จะถูกเก็บไว้ในระบบนะคะว่าลูกค้ามีความสนใจหรือไม่สนใจกับแอดโฆษณาที่เราแนบไปในอีเมลนั้นอย่างไรนะคะอันนี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นเหมือนเทคนิคในการที่เราจะออกแบบเนื้อหาแล้วก็การใช้ซอฟต์แวร์ค่ะซอฟต์แวร์เอาใช้มาทำอะไรนะคะซอฟต์แวร์ต่างๆที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ดูไม่ว่าจะเป็น Mailchimp นะคะ GetResponse นะคะ Mail เว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้ค่ะช่วยให้คุณจัดหาเนื้อหาในการที่จะส่งอีเมลไปให้ลูกค้าและดูฟีดแบคได้ค่ะว่าที่สมมติว่าเราส่งอีเมลไปสมมติลูกค้า 1,000 คนมีจำนวนกี่คนคะที่คลิกเข้ามามีจำนวนกี่คนที่ปฏิเสธนะคะหรือมีจำนวนกี่คนที่บล็อกเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้จะเข้ามาช่วยค่ะหรือซอฟต์แวร์ต่างๆจะเข้ามาช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งดูทีละอีเมลแต่ดูภาพรวมได้เลยนะคะและแนวทางในการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งที่ดีค่ะอย่างแรกค่ะคุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะไม่ว่าจะเป็นพาดหัวที่น่าสนใจนะคะเนื้อหาที่ควรจะเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็บอกถึงสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าควรจะได้รับนะคะว่าการที่คุณกรอกอีเมลแล้วจะได้รับอะไรมันต้องดึงดูดนะคะรวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายและเวลาค่ะอย่าลืมว่าบางคนที่ทำงานเขาก็จะตั้งอีเมลให้มีการแจ้งเตือนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าคุณส่งอีเมลผิดที่ผิดเวลาก็อาจจะทำให้ลูกค้าเกิดความรำคาญแล้วก็บล็อกในตัวแบรนด์นั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นดูกลุ่มเป้าหมายค่ะว่าเขามีพฤติกรรมในแต่ละวันอย่างไรแล้วก็จัดเวลาในการส่งให้ถูกต้องนะคะอย่าลืมค่ะต่อมาคือการเชื่อมโยงค่ะพอเราให้ข้อมูลเสร็จแล้วเราอยากให้ลูกค้าของเราเนี่ยเชื่อมโยงไปที่จุดไหนไปที่ปุ่มซื้อเลยหรือเปล่าหรือเข้าไปลงทะเบียนทำอะไรต่อเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงมีส่วนประกอบค่ะรวมไปถึงการบอกต่อค่ะบางครั้งในอีเมลจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็น Facebook X หรือ Twitter ในสมัยก่อนนะคะหรือว่า IG เลยก็ตามนะคะเพื่อบอกให้ผู้บริโภครู้ว่าคุณแชร์ต่อได้นะนะคะเพราะฉะนั้นอ่านเสร็จแล้วอาจจะอยากแชร์ให้เพื่อนทราบก็สามารถที่จะมีช่องทางในการที่จะบอกต่อได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเว็บไซต์นั้นๆควรที่จะเชื่อมต่อไปที่หน้า landing page ก็คือหน้าหลักของเว็บไซต์นั่นเองนะคะต่อมาค่ะทำแล้วเราก็อยากรู้ก็ต้องมีการติดตามผลค่ะทีนี้วิธีการติดตามผลแบบการตลาดผ่านอีเมลเนี่ยแบ่งออกเป็นค่ะเขาเปิดอ่านไหมคะเขาในที่นี้คือลูกค้าเปิดอ่านหรือเปล่าเราจะเรียกว่า open rate ค่ะหรือว่ามีการ CTR หรือ click to rate ไหมจำนวนการคลิกเข้ามาเป็นเท่าไหร่นะคะมี response rate ไหมมีการตอบกลับเท่าไหร่นะคะหรือว่าอัตราการส่งอีเมลไม่สำเร็จเท่าไหร่การส่งอีเมลไม่สำเร็จในที่นี้อาจจะเป็น1อีเมลที่ลูกค้ากรอกมาอาจจะไม่ใช่อีเมลที่ถูกต้องหรืออะไรก็ตามหรืออาจจะมีการspelling ที่ปิดไปบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วยในการกำจัดในส่วนที่เรียกว่าข้อมูลที่ไม่มีผลนะคะเราก็จะเอาออกจากระบบนั่นเองนะคะหรือว่าอาจจะดูในตัวของ subscribe ค่ะบางคนชอบเนื้อหาแล้วกด subscribe หรือกดติดตามนะคะจำนวนเท่าไหร่หรือมีคนที่บอกเลิกการ subscribe เท่าไหร่หรือ unsubscribe นั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะเราเรียกว่า conversion rate ค่ะอัตราการเปลี่ยนแปลงค่ะจากผู้ที่รับอีเมลเป็นผู้ซื้อคือเมื่อเปิดอีเมลแล้วซื้อสินค้านั้นด้วยมีเท่าไหร่นะคะตรงนี้เราเรียกว่า conversion rate ค่ะและนี่ค่ะก็คือตัวชี้วัดทั้งหมดค่ะว่าการทำการตลาดแบบอีเมลจะประสบผลหรือไม่ประสบผลอย่างไรนะคะเราก็ใช้ตัววัดทั้ง7ตัวนี้ค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
4: นักศึกษาคะในปัจจุบันนี้นะคะเราแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าสังคมของเราเนี่ยไม่ได้อยู่กันเพียงแค่ในโรงเรียนไม่ได้อยู่กันแค่ที่ทำงานนะคะหรือว่ากลุ่มเพื่อนอีกต่อไปค่ะเรามาดูกันค่ะว่าสังคมปัจจุบันอยู่กันที่ไหนนะคะแล้วเราในฐานะนักการตลาดค่ะจะทำการตลาดเข้าไปอย่างไรค่ะในหน่วยนี้เราจะมาพูดถึงการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมค่ะโดยที่แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมนะคะอาจารย์ขอพูดถึง3คำนี้หลักๆก่อนละกันค่ะอย่างแรกค่ะเริ่มต้นกำเนิดมาเลยค่ะเรามีสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่านอกเหนือจากที่อาจารย์บอกว่ากลุ่มสังคมของเราจะอยู่ตามโรงเรียนตามที่ทำงานหรือว่าที่ที่ทุกคนแฮงเอาท์กันแล้วนะคะแน่นอนว่าปัจจุบันสังคมอีกอย่างของเราคือสังคมที่เราอาจจะไม่ได้เห็นหน้าตากันก็ได้เพราะว่าเราอยู่กันในโลกของออนไลน์นั่นเองค่ะแต่มันเริ่มต้นมาอย่างไรนะล่ะคะมันเริ่มมาจากสิ่งแรกค่ะคำที่เรียกว่าเทคโนโลยีสังคมเทคโนโลยีสังคมค่ะเป็นการใช้เทคโนโลยีทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ค่ะเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะติดต่อสื่อสารหรือว่าเชื่อมโยงผู้คนในสังคมให้เข้าด้วยกันค่ะต่อมาค่ะคำว่าเครือข่ายสังคมค่ะเครือข่ายสังคมก็คือโครงสร้างค่ะถ้าพูดถึงเครือข่ายเราอาจจะนึกถึงเส้นที่มันโยงกันเป็นเครือเป็นข่ายกันเนี่ยนะคะเราเรียกว่าโครงสร้างค่ะทางสังคมที่เกิดจากบุคคลค่ะอาจจะเป็นกลุ่มบุคคลหรือว่าองค์กรค่ะที่มีความสัมพันธ์กันมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนในเชิงของข้อมูลข่าวสารก็ดีนะคะหรือว่าการรวมกลุ่มกันค่ะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสังคมนะคะอันนี้เราเรียกกันว่าเครือข่ายสังคมค่ะและเครือข่ายสังคมในปัจจุบันค่ะมันเป็นการพวกรวมเทคโนโลยีเข้ามาจึงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ค่ะเป็นโครงสร้างสังคมที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ค่ะผ่านเทคโนโลยีและการสื่อสารอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะและเชื่อมคนค่ะในวงกว้างวงกว้างในที่นี้ไม่ใช่กว้างแค่ในระดับอำเภอตำบลแต่เราเชื่อมคนทั้งโลกเข้าด้วยกันเลยค่ะและนี่ค่ะเราเรียกกันว่าเครือข่ายทางด้านสังคมค่ะองค์ประกอบของเครือข่ายสังคมออนไลน์มีอะไรบ้างล่ะคะอย่างแรกค่ะต้องมีเจ้าของเครือข่ายค่ะต้องมีคนที่คิดแพลตฟอร์มขึ้นมาหรือผู้พัฒนา developer ค่ะพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆให้เราได้เชื่อมต่อซึ่งกันและกันและปฏิเสธไม่ได้ว่าแพลตฟอร์มแรกนะคะที่เรียกว่าดังที่สุดและเชื่อมคนได้เยอะที่สุดละกันค่ะเรียกว่า Facebook นั่นเองนะคะแน่นอนว่าก่อน Facebook อาจจะมีสิ่งอื่นมาก่อนแต่ก็ยังเชื่อมต่อคนได้ทั้งโลกเหมือนปัจจุบันนี้ไม่ได้ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่า Facebook ผู้ที่มี user ใช้งานมากที่สุดในโลกค่ะอย่างที่สองค่ะเราอาจจะใช้ TikTok กันมากขึ้น Instagram กันมากขึ้นค่ะต่างๆเหล่านี้ค่ะคือผู้ผลิตหรือผู้พัฒนานะคะ เครือข่ายเหล่านี้เราเรียกว่าเจ้าของเครือข่ายค่ะอย่างที่สองค่ะเราเรียกว่าบุคคลทั่วไปที่เข้ามามีส่วนร่วมค่ะในการใช้งานนะคะหรือการสร้างความเชื่อมโยงในเครือข่ายค่ะเราเรียกว่าผู้ใช้เครือข่ายก็คือเราในทุกๆคนเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้ใช้เครือข่ายค่ะและองค์ประกอบที่3ค่ะการมีปฏิสัมพันธ์ค่ะคือถ้ามีแค่บุคคลมีแค่แพลตฟอร์มแต่ไม่เกิดการพูดคุยการแชร์การโพสต์อะไรก็จะไม่มีปฏิสัมพันธ์และไม่เกิดเรียกว่า

ครือข่ายขึ้นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่3ขาดไม่ได้คือการปฏิสัมพันธ์ค่ะการแลกเปลี่ยนข้อมูลพูดคุยแสดงความเห็นและความรู้สึกผ่านเจ้าของเครือข่ายหรือผ่านระบบออนไลน์ที่มีค่ะทีนี้ค่ะการมีอยู่ค่ะของเครือข่ายทางด้านสังคมออนไลน์นะคะมีบทบาทอย่างไรบ้างค่ะในหลายๆแง่มุมนะคะในหนังสืออาจจะบอกไว้ในหลายๆแง่มุมค่ะเรามาดูในแง่มุมแรกค่ะมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจค่ะแน่นอนค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันเราช้อปปิ้งกันที่ไหนคะนักศึกษาทุกๆคนอาจารย์ได้ยินเลยว่าตอบว่าช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะเพราะว่าเป็นการช้อปที่ทำได้24ชั่วโมงค่ะเวลาไม่ใช่ตัวจำกัดในการช้อปปิ้งอีกต่อไปสิ่งเดียวที่จะมาจำกัดเราก็คือเงินในกระเป๋าเนี่ยแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการมีการสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์หรือร้านค้าออนไลน์ต่างๆเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการค่ะสามารถที่จะขายสินค้าได้ทั่วโลกเลยค่ะปัจจุบันนี้เราเองปัจจุบันก็สามารถที่จะสั่งสินค้าข้ามประเทศไปต่างๆได้ทั่วโลกด้วยเช่นกันค่ะและนี่ค่ะเป็นจุดกำเนิดค่ะให้เม็ดเงินค่ะไหลเวียนกันและทำให้ระบบเศรษฐกิจค่ะเรียกว่ามีการก่อกำหนดระบบเศรษฐกิจที่มากขึ้นค่ะต่อมาค่ะมีผลกระทบนะคะและบทบาทแน่นอนต่อการสื่อสารค่ะการที่เรามีเครือข่ายสังคมขาดไม่ได้คือเราต้องมีการสื่อสารกันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อก่อนการสื่อสารค่ะอาจจะช้ามากนะคะหรืออาจจะต้องใช้หลายกระบวนการในการติดต่อแต่ตั้งแต่เรามีโทรศัพท์ค่ะโทรอย่างเดียวไม่พอปัจจุบันนี้เรามีแอปพลิเคชันต่างๆให้การสื่อสารของเรารวดเร็วและไร้พรมแดนค่ะอย่างเช่นปัจจุบันแน่นอนเราเสพข่าวกันผ่านอะไรคะ LINE แอปพลิเคชันนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นช่องทางสื่อต่างๆค่ะในการที่จะรับรู้ข่าวสารค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่ามีบทบาทค่ะต่อการสื่อสารนะคะต่อมาค่ะเป็นบทบาทต่อสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นชุมชนกลุ่มคนที่มีความสนใจเดียวกันนักศึกษาจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นในกลุ่ม LINE นะคะก็จะมีทุกคนอาจจะอยู่ในกลุ่มของ LINE หมู่บ้าน LINE ของโรงเรียน LINE ในที่ทำงานหรืออะไรก็ตามหรือบางคนอาจจะอยู่ใน Facebook Group ที่มีความสนใจในท่านเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มสนใจด้านรถกลุ่มสนใจด้านพระเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมีบทบาทต่อสังคมค่ะต่อมาค่ะเป็นบทบาทต่อการเมืองค่ะมีบทบาทต่อการเมืองอย่างไรแน่นอนว่าสมัยก่อนเราอาจจะได้รับรู้ข่าวสารผ่านแค่ช่องทางทีวีหรือหนังสือพิมพ์หลักๆนะคะแต่ปัจจุบันค่ะเราใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาช่วยในการไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ทางการเมืองค่ะการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นการเรียกว่าประชาสัมพันธ์โฆษณาต่างๆให้ได้ทราบทั่วกันค่ะและบทบาทสุดท้ายค่ะมีบทบาทต่อการสื่อสารค่ะคล้ายกันเลยค่ะในสังคมเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ความรู้นะคะแล้วก็ความรวดเร็วทางด้านการศึกษาค่ะบทบาทต่อการศึกษาในที่นี้คือเราใช้อย่างที่นักศึกษากำลังเรียนอยู่นะคะเห็นอาจารย์อยู่ตอนนี้เราเรียกว่าบทบาทต่อการศึกษาค่ะเผยแพร่ความรู้ต่างๆนะคะไม่จำกัดอยู่ในโรงเรียนอีกต่อไปค่ะขอให้มีเครื่องมือและอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้ามารับรู้ความรู้ต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะต่อมาค่ะการใช้เครือข่ายสังคมในด้านดิจิตอลค่ะความสำคัญมีอะไรบ้างอย่างแรกค่ะการมีเครือข่ายสังคมดิจิตอลเป็นการเรียกว่าศูนย์รวมของผู้บริโภคค่ะผู้บริโภคบนโลกมีหลากหลายมากมีความต้องการที่หลากหลายมีกลุ่มที่หลากหลายเพราะฉะนั้นการที่เครือข่ายสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างจุดศูนย์รวมค่ะให้ผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันได้มาอยู่กลุ่มเดียวกันแล้วก็แสดงออกเผยแพร่หรือว่าแชร์ความรู้ประสบการณ์ในทางเดียวกันค่ะอย่างที่สองค่ะเครือข่ายสังคมจะช่วยนักการตลาดอย่างมากค่ะเพราะนักการตลาดเองก็จะสามารถรู้ได้ค่ะว่าผู้บริโภคของเราอยู่ตรงไหนนะคะเราสามารถที่จะรู้ว่าผู้บริโภคมีความสนใจอะไรแล้วจะไปอยู่ตรงไหนนักตลาดนักการตลาดเองก็จะไปโพตัวโพสินค้าโพบริการตรงนั้นค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่มีในแต่ละกลุ่มนะคะอย่างที่3ค่ะความสำคัญในการช่วยลดต้นทุนทางการตลาดค่ะสมัยก่อนเราอาจจะต้องทุ่มเงินเป็นล้านเป็น10ล้านเป็น100ล้านเพื่อที่จะซื้อโฆษณาผ่านทีวีช่องหลักๆบ้างอยู่บนบิลบอร์ดบ้างวิทยุต่างๆนะคะปัจจุบันค่ะการมีสื่อสังคมออนไลน์ช่วยลดต้นทุนเพราะว่าการที่คุณจะทำแอดโฆษณาต่างๆเนี่ย
ลดไปได้เยอะเลยเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะคะและ4ค่ะช่วยให้สังคมกระตุ้นเกิดการซื้อขายค่ะเพราะคุณสามารถรับรู้ได้ถึงการใช้สินค้ารับรู้ได้ว่าปัจจุบันบนโลกใบนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างบางครั้งอยู่บ้านเฉยๆเราไม่รู้ล่ะแต่พอเราเห็นเทรนด์ TikTok บ้างเทรนใน Instagram บ้างนะคะก็ทำให้เราเกิดความอยากความต้องการได้นะคะก็กระตุ้นค่ะให้เกิดการซื้อขายเพิ่มขึ้นได้ค่ะและนี่ข้อของความสำคัญในเครือข่ายสังคมนะคะในการทำการตลาดดิจิตอลค่ะค่ะและในตัวผู้บริโภคนะคะถ้าเราค่ะในฐานะนักการตลาดค่ะเราก็อยากจะรู้ว่าการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนั้นค่ะผู้บริโภคมีการรับรู้นะคะในส่วนของเครือข่ายสังคมในการทำการตลาดดิจิตอลเนี่ยเราแบ่งช่วงการรับรู้ของนักการตลาดอย่างไรนะคะของผู้บริโภคเองว่าโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งไทม์ไลน์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกค่ะนักการตลาดมีหน้าที่ค่ะในการที่จะทำให้คนรู้จักค่ะคำว่ารู้จักในที่นี้แน่นอนว่าถ้าพูดถึงสินค้าและบริการที่มีอยู่บนโลกใบนี้มากมายจนนับกันไม่ถูกเลยใช่ไหมคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นเองในฐานะของนักการตลาดค่ะถ้าเราจะทำสื่อดิจิตอลเข้าไปนะคะหรือว่าใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเข้าไปนะคะเราก็จะต้องทำให้ผู้บริโภครู้จักก่อนค่ะหรือสร้างความตระหนักถึงให้รู้จักว่าเราเป็นใครผลิตภัณฑ์เราคืออะไรและทำหน้าที่อะไรนะคะเพราะฉะนั้นสื่อโซเชียลมีเดียแรกค่ะการสื่อสารออกไปอาจจะเป็นแค่เหมือนการแนะนำให้รู้จักก่อนนะคะว่าเราเป็นใครนะคะสินค้าเราคืออะไรยิ่งถ้าบางแบรนด์นะคะกำลังปล่อยสินค้าใหม่ก็จะต้องมีการบอกค่ะว่าสินค้าใหม่ในที่นี้เนี่ยผู้บริโภคทำไมจำเป็นหรือมีความต้องการอะไรที่ควรจะได้นะคะอย่างเช่นเครื่องดื่มออกรสชาติใหม่ก็อาจจะบอกว่ารสชาตินี้เป็นรสชาติใหม่ทำให้สดชื่นกว่าเดิมนะคะในบรรยากาศหรืออากาศร้อนๆแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะช่วงแรกช่วงทำให้รู้จักค่ะในช่วงที่2ค่ะรู้จักแล้วยังไงคะรู้จักเฉยๆแล้วมองผ่านในฐานะนักการตลาดก็อาจจะเจ็บใจนิดนึงค่ะเราจะทำยังไงให้รู้จักแล้วชอบฉันสักนิดสนใจฉันสักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่สองค่ะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่เกิดขึ้นค่ะจะต้องดึงดูดค่ะให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกชอบและสนใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการนำเสนออาจจะไปในมุมมองของลักษณะไม่ว่าจะเป็นบอกให้เห็นค่ะว่าปัญหาคืออะไรแล้วแบรนด์นั้นๆหรือสินค้านั้นๆเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอย่างไรค่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราอาจจะเห็นสื่อต่างๆที่เข้ามาถามว่าเคยหรือไม่นะคะหรือว่าคุณเคยหรือยังคุณประสบปัญหาแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นคำถามอะไรแบบนี้ดึงดูดเราค่ะให้เรารู้สึกหันไปมองแล้วก็รู้สึกเอ๊ะว่าเราเป็นหนึ่งในผู้คนที่ประสบปัญหานั้นหรือมีความต้องการนั้นหรือเปล่าค่ะนี่เรียกว่าช่วงที่2ค่ะทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคสนใจแล้วก็ชอบค่ะอย่างที่3ค่ะขาดไม่ได้ค่ะสนใจแล้วชอบแล้วเดินผ่านไปสนใจแล้วชอบแล้วก็ปิดหน้าเว็บไซต์แล้วไปเว็บอื่นอย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่สุดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะช่วงที่3ที่อยากให้เกิดขึ้นที่สุดคือรักค่ะรักแล้วยังไงคะเราก็จะต้องตัดสินใจซื้อค่ะตรงนี้ค่ะเรียกว่าผลที่ได้รับมานะคะจากการที่เราทำสื่อโซเชียลมีเดียนะคะหรือเครือข่ายสังคมในโลกออนไลน์เนี่ยประสิทธิผลสูงสุดค่ะแต่ถามว่าอาจารย์ที่อย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่เกิดขั้นตอนที่3จะเรียกว่าเรายังประสบความสำเร็จหรือเปล่ายังประสบความสำเร็จนะคะนักศึกษาเพราะว่าหน้าที่ของนักการตลาดเองในการทำสื่ออาจจะไม่จำเป็นเสมอไปค่ะที่ผู้บริโภคต้องซื้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในสไลด์ต่อๆไปค่ะว่าทำไมนะคะอันนี้ค่ะดูกันก่อนว่าใน3ช่วงของการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการทำให้รู้จักทำให้และตัดสินใจซื้อค่ะทีนี้ค่ะในเนื้อหาที่เรานำเสนอไปค่ะการจัดการเนื้อหาเพื่อการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมนะคะอาจารย์แบ่งประเภทของเนื้อหาหรือ data ออกมาเป็น3อย่างนี้นะคะจะเห็นว่าในรูปวงกลมหรือ
แผ่นภูมิที่อาจารย์ทำให้เห็นเนี่ยจะเห็นว่ามีส่วนที่เรียกว่า data นะคะ data คือข้อมูลค่ะข้อมูลทั่วไปเลยค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวหนังสือค่ะอาจจะเป็นรูปเป็นข้อความนะคะเป็นสัญลักษณ์หรืออะไรก็ตามเราเรียกว่า data ค่ะส่วนที่เป็น need data ค่ะคือข้อมูลที่มีความจำเป็นพื้นฐานของผู้บริโภคค่ะอย่างเช่นเรารู้ว่าผู้บริโภคร้อนผู้บริโภคหิวผู้บริโภคต้องการใช้สินค้าเพื่อลดสิวบนใบหน้าหรือว่าต้องการเพิ่มความกระจ่างใสนะคะอันนี้เรียกว่านี้ data คือเรารู้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไรนะคะทีนี้ค่ะมาถึงในจุดที่เรียกว่า niche data ค่ะ niche data คืออะไรคำว่า niche ก็คือการที่เจาะจงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยข้อมูลพื้นฐานทั่วไปอาจจะไม่เพียงพอสำหรับนักการตลาดค่ะข้อมูลเจาะจงเช่นถ้าบอกว่าผู้บริโภคกระหายเรารู้แล้วล่ะว่าข้อมูลคือผู้บริโภคกระหาย niche คือผู้บริโภคกระหายอะไรบางคนคำว่ากระหายอาจจะหมายถึงอยากดื่มน้ำหวานๆบางคนอยากดื่มน้ำเปล่าแต่เป็นน้ำเปล่าเย็นๆนะคะบางคนอยากได้กาแฟนะคะคำว่า niche data คือการที่เราเริ่มเจาะเข้าไปว่าความต้องการผู้บริโภคเนี่ยมีอะไรนะคะและสุดท้ายค่ะถ้าความลุกความพื้นฐานนะคะ niche dataแล้วก็ niche data และตัว data ธรรมดาเนี่ยมาประสานกันสิ่งที่อยู่ตรงกลางเราจะเรียกว่า rich ค่ะ rich ในที่นี้ที่แปลว่ารวยเนี่ยแหละค่ะแต่หมายถึงว่าความเข้มข้นค่ะของตัวข้อมูลคือเราพวกรวมความรู้สึกของลูกค้าเข้ามาความต้องการที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นของลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผู้บริโภครู้ว่า rich data คืออะไรนะคะก็จะสามารถที่จะจัดหาเนื้อหาค่ะให้ตรงกับความต้องการผู้บริโภคได้สมมติผู้บริโภคกำลังตามหาโฟมล้างหน้านะคะล้างหน้าอย่างเดียวไม่พอค่ะเราได้รู้ด้วยค่ะว่าผู้บริโภคท่านนั้นนะคะมีปัญหาเรื่องของความไม่กระจ่างใสบนใบหน้าหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยบนใบหน้าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารหรือเนื้อหาที่เราส่งไปไม่ได้บอกว่าแบรนด์เราผลิตแค่เครื่องหรือว่าเครื่องล้างหน้าเท่านั้นนะคะหรือยาล้างหน้าเท่านั้นโฟมล้างหน้าเท่านั้นแต่เป็นโฟมล้างหน้าที่เข้ามาแก้ไขปัญหาหรือความต้องการนั้นๆของกลุ่มผู้บริโภคให้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเรียกว่าข้อมูลที่เรียกว่าเป็น rich หรือว่าข้อมูลที่เข้มข้นตรงประเด็นของลูกค้านั่นเองค่ะประเภทของเนื้อหาค่ะตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วว่า3ช่วงของการให้ข้อมูลของผู้บริโภคไม่ใช่เพียงแค่ให้เพื่อรู้จักเพื่อชอบและเพื่อซื้ออย่างเดียวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ได้ค่ะว่าคุณมีวัตถุประสงค์อย่างไรในการทำการตลาดนั้นๆค่ะวัตถุประสงค์แรกค่ะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ในการที่เรียกว่าเนื้อหาเชิงคุณภาพค่ะเราต้องการที่จะหาข้อมูลเนื้อหาคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้คือเน้นสาระบางคนอาจจะมีการใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาโฟมล้างหน้าเมื่อกี้เลยค่ะแต่มีการบอกว่ามีการผสมสารอะไรแก้ปัญหาณจุดไหนนะคะนี่เรียกว่าแบบมีประโยชน์ด้วยนะคะอย่างที่สองค่ะเนื้อหาในด้านการขายค่ะเป็นเซลล์คอนเทนต์ชื่อก็บอกว่าการขายเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เน้นเนื้อหาในเชิงคุณภาพมากแต่เน้นว่าซื้อเถอะทำไมหรืออาจจะมีการลดแลกแจกแถมหรือเปล่าหรือมีการบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ซื้อแล้วคุณจะได้สินค้าพิเศษอะไรนะคะนี่คือเน้นขายอย่างเดียวค่ะอย่างที่3ค่ะอาจจะไปเน้นในเรื่องการประชาสัมพันธ์ค่ะไม่ได้เน้นว่าต้องซื้อไม่ได้เน้นว่าจะมาบอกว่าสินค้าดีอย่างไรแต่เป็นการสื่อสารให้รู้ว่าแบรนด์นั้นมีกิจกรรมอะไรนะช่วงเวลานั้นๆค่ะอาจจะเป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่อาจจะเป็นการเปิดพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะแล้วถ้าเรามีเนื้อหาแล้วเราจะใช้หลักอะไรล่ะคะในการที่จะเลือกโซเชียลมีเดียหรือเครือข่ายสังคมนั้นๆค่ะอย่างแรกค่ะเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายค่ะเราจะเรียกว่าแบ่งตามเจเนอเรชันก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ละเจนก็ใช้เครื่องมือสื่อสารที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นดูก่อนค่ะว่าลูกค้าคุณอยู่ในเครือข่ายไหนบางคนอาจจะอยู่ใน TikTok มากอยู่ใน X มากบางคนอาจจะอยู่ในเว็บบอร์ดหรือพันทิปนะคะ2ค่ะเลือกให้เหมาะสมตามเนื้อหาที่จะสื่อสารนะคะ3ค่ะดูวัตถุประสงค์ทางการตลาดนิดนึงว่าคุณต้องการที่จะเน้นขายเน้นประชาสัมพันธ์หรือว่าเน้นอะไรนะคะและ4ค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะคือ
กลับมามองที่งบประมาณด้วยค่ะว่าคุณมีงบประมาณเท่าไหร่ในการที่จะทำการสื่อสารในเครื่องมือสื่อสารนานๆที่เกิดขึ้นได้ค่ะก็ฝากไว้ค่ะในส่วนของหลักการ

เลือกนะคะแล้วก็ดูถึงช่วงเวลาต่างๆนะคะในการที่จะนำเสนอข้อมูลให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่มีอยู่ค่ะนักศึกษารู้จักโซเชียลมีเดียกันแล้วนะคะและแน่นอนอาจารย์เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยทุกคนเป็นผู้ใช้โซเชียลมีเดียด้วยค่ะทีนี้ค่ะในฐานะนักการตลาดค่ะเราจะประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมหรือโซเชียลมีเดียในที่นี้ในการทำการตลาดดิจิตอลอย่างไรล่ะคะและปัจจุบันนี้มีช่องทางไหนบ้างคะที่จะใช้ค่ะอย่างแรกค่ะไปไหนไม่ได้เลยค่ะ Facebook ก่อนเลยค่ะเพราะว่า Facebook ค่ะถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มี user หรือผู้ใช้มากที่สุดในโลกนะคะเพราะฉะนั้นต้องยกให้เขาค่ะว่าอย่างไรแล้วการตลาดผ่าน Facebook ยังคนเป็นช่องทางที่เรียกว่าหลายๆคนยังใช้เป็นช่องทางหลักในการซื้อขายค่ะอย่างแรกค่ะอาจจะมีการทำเฟซผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะเช่นโปรไฟล์ส่วนตัวเนี่ยแหละค่ะอาจจะเป็นการเล่าเรื่องนะคะการขายสินค้าแชร์ภาพหรือบางคนอาจจะมีการไลฟ์สดก็ได้นะคะทีนี้ค่ะ Facebook ส่วนตัวข้อเสียนะคะหรือข้อจำกัดแล้วกันนะคะก็อาจจะเป็นว่าเราอาจจะต้องกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็ต้องมากดรับเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าขึ้นอยู่กับว่าบางคนอาจจะมีตัวตนใน Facebook ส่วนตัวค่ะแล้วก็ยังมีการจำกัดจำนวนเพื่อนด้วยนะคะเพราะบางคนอาจจะเป็นการเปิด Public ให้เห็นนะคะ2ค่ะใช้เป็นกลุ่ม Facebook ค่ะหรือ Facebook Group นั่นเองค่ะเป็นการทำการตลาดในเฉพาะกลุ่มที่ให้ความสนใจร่วมกันของคนที่มีความสนใจแบบเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนรักรถกลุ่มคนเชียร์บอลกลุ่มคนที่ชื่นชมศิลปินนั้นๆ นะคะ3ค่ะอาจจะเป็น Facebook Marketplace ค่ะจะเห็นว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเกิด Marketplace หลากหลายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็น Marketplace ของตัวสถาบันเรียนเองนะคะ CU MarketplaceSTOU Marketplace นะคะมีอย่างหลากหลายเลยค่ะก็เรียกว่าเป็นการเปิด Marketplace หรือตลาดนี่แหละค่ะแต่ใช้แพลตฟอร์ม Facebook เป็นตลาดในการขายสินค้านะคะ4ค่ะ Facebook Page หรือ Fan Page นะคะอันนี้ก็คือตัวแบรนด์ต่างๆค่ะจะเป็นคนตั้งเพจ Official Page ขึ้นมาค่ะเพื่อสร้างภาพลักษณ์สร้างแบรนด์ในการโปรโมทสินค้านั้นๆ นะคะซึ่งการทำเพจเนี่ยก็จะแยกกับบัญชีส่วนตัวค่ะอันนี้ก็จะเรียกว่าถือว่าเป็นทางการมากขึ้นนะคะในทางแบรนด์เองนะคะอย่างที่5ค่ะการทำโฆษณาบน Facebook หรือการยิงแอดนั่นเองหลายๆคนอาจจะได้ยินยิงแอดหรือทำให้เกิดการรับรู้ในแบรนด์นั้นๆมากขึ้นนะคะอันนี้การยิงแอดก็จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นด้วยเช่นกันค่ะนอกเหนือจาก Facebookคนไทยเราเองก็ใช้อีกอย่างนึงค่ะแอปพลิเคชัน LINE ค่ะตรงนี้ค่ะสำหรับนักการตลาดออนไลน์ค่ะแน่นอนว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็จะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันมากมายเลยค่ะในการที่จะใช้ LINE นะคะมาเป็นตัวในการเชื่อมโยงเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้บริโภคค่ะอย่างแรกค่ะ LINE นะคะต้องมีแน่นอน LINE Official ค่ะจะเห็นได้ว่าบางแบรนด์นะคะใช้เรียกว่ากลยุทธ์ในการที่จะดึงให้กับผู้บริโภคเข้ามารับข่าวสารกับตัวแบรนด์นั้นผ่านการที่แจกสติ๊กเกอร์ LINE ฟรีนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านก็โหลดสติ๊กเกอร์ LINE ฟรีแต่ก่อนโหลดต้องทำอย่างไรคะเพิ่มเพื่อนถูกต้องไหมคะแบรนด์ไหนแจกสติ๊กเกอร์ก็จะบอกว่าให้เพิ่มเพื่อนใน LINE ของคุณก่อนนะคะการเพิ่มเพื่อนเพิ่มทำไมเราจะต้องมีเพื่อนเพิ่มในLINEนะคะเพราะแบรนด์นั้นๆค่ะก็จะใช้ช่องทางนี้แหละค่ะในการที่จะส่งข้อมูลข่าวสารหรือว่าข้อมูลในเชิงของการทำการตลาดการส่งเสริมการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นลดแลกแจกแถมแจกคูปองบอกโปรโมชั่นหรือกิจกรรมต่างๆนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการส่งข้อมูลข่าวสารค่ะมีอะไรได้อีกนะคะ LINE Official ปัจจุบันทำหน้าที่ได้เยอะมากค่ะอย่างแรกเราสามารถที่จะต้องแบ่งจำแนกกลุ่มได้ด้วยเก็บสถิติได้ด้วยว่าคนที่เข้ามาอายุเท่าไหร่นะคะอยู่บริเวณไหนนะคะยังคงเปิดรับเราหรือเปล่าหรือว่าบล็อกเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราเรียกว่าเป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายและเก็บสถิติได้ค่ะอย่างที่สองค่ะเราใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารค่ะดูว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างไรกับตัวแบรนด์นะคะแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะ LINE Official สามารถมีเขาเรียกว่าแผ่นเมนูลัดบนหน้าจอค่ะช่วยให้คุณบริหารงานได้ไม่ว่าจะเป็นอยากซื้อสินค้าก็กดผ่านได้เลยค่ะหรืออยากรับข้อมูลข่าวสารอยากสมัครสมาชิกนะคะเพราะฉะนั้นเมนูทางลัดตอนนี้มีเยอะขึ้นมากค่ะ4ค่ะสะสมแต้มได้นะคะ

0: สามารถสะสมเป็นคูปองสมัยก่อนอาจจะเป็นการ์ดกระดาษปัจจุบันสะสมผ่าน LINE ได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆค่ะแจกของฟรีแจกเหรียญฟรีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วLINE ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางการทำการตลาดที่เรียกว่ามาแรงเลยค่ะ 3 ค่ะการตลาดดิจิตอลผ่าน Twitter หรือ X นั่นเองค่ะ X ในปัจจุบันนี้นะคะเราดูได้อย่างไรคะหลักๆเรียกว่าการใส่แฮชแท็กค่ะการใส่แฮชแท็กจะเป็นเหมือนการจับกลุ่มให้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาดูกันค่ะตัวแบรนด์จะมาดูว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์ในแต่ละวันของแฮชแท็กไหนมาดังนะคะอาจารย์ก็มีตัวอย่างเทรนด์หรือใครก็ตามที่มี X นะคะในมือก็ลองไปดูซิว่าเทรนด์ในแต่ละวันนี้คืออะไรนะคะแล้วก็เทรนด์ต่างๆเหล่านี้มาจากแฮชแท็กนะคะตัวแบรนด์เองสามารถจะใส่แฮชแท็กคล้ายๆกันนะคะเพื่อที่จะดึงดูดผู้ชมหรือว่าสร้างทราฟฟิกให้เกิดขึ้นได้ค่ะต่อมาค่ะช่องทางผ่าน Instagram ค่ะเป็นช่องทางที่เรียกว่าใช้รูปภาพเป็นหลักในการที่จะดึงดูดผู้บริโภคเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นสามารถสร้างโฆษณาผ่าน Instagram ได้และปัจจุบันยิงแอดผ่าน Instagram ได้ด้วยนะคะคล้ายกันเลยค่ะเพราะว่าเป็นลูกหรือว่าเป็นในเครือข่ายเดียวกับ Facebook ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วการยิงแอดไม่ว่าจะ Facebook หรือ Instagram ปัจจุบันมีการพวกรวมกันค่ะเพราะฉะนั้นโฆษณาแคมเปญต่างๆเนี่ยก็ใช้ผ่าน Instagram ได้ค่ะต่อมาค่ะการตลาดผ่าน YouTube ค่ะบน YouTube เนี่ยมีหลากหลายเลยค่ะว่าจะใช้อย่างไรนะคะอาจารย์สรุปให้มาดูสั้นๆนะคะ1ค่ะอาจจะเป็น Display Ad ค่ะตำแหน่งอยู่ตามในรูปเลยค่ะอย่างหน้าที่เราเห็นคลิปที่เราดูขวามือค่ะจะมีแอดโฆษณาเกิดขึ้นนะคะหรือบางครั้งค่ะเราเรียกว่า Overlay Ad ค่ะคือตัวแอดนั้นนะคะโฆษณานั้นทับซ้อนเข้ามาบนหน้าจอที่เรากำลังดูคลิปวิดีโอนั้นอยู่เลยค่ะ3ค่ะเป็น skippable video ad ค่ะคือระหว่างที่เราดูวิดีโออยู่ก็อาจจะมีตัวโฆษณานี้โผล่เข้ามาค่ะแล้วแต่ว่าอาจจะมีช่องที่เขียนว่าคุณสามารถข้ามวิดีโอนี้ได้นะคะนี่เรียกว่า skippable ค่ะต่อมาค่ะ non skippable ค่ะข้ามไม่ได้ค่ะคุณต้องดูให้จบนะคะแบบนี้ค่ะโฆษณาวิดีโอแบบนี้ก็จะมีความยาวไม่มากค่ะประมาณ 15-20 วินาทีค่ะต่อมาเป็นแบบ Bumper Ad ค่ะเป็นโฆษณาวิดีโอความยาวไม่เกิน6วิค่ะขึ้นมาแป๊บเดียวค่ะบนหน้า YouTube ของเรานะคะแล้วก็หายไปค่ะต่อมาเรียกว่า Sponsor Card ค่ะอันนี้ก็จะมีเหมือนเป็นช่องเล็กๆค่ะอยู่ข้างๆกับตัววิดีโอของเรานะคะแล้วแต่ขนาดการ์ดหรือแล้วแต่ว่าเราซื้อประเภทแบบไหนไปนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นประเภทของการซื้อแอดบน YouTube นั่นเองนะคะเราสามารถเลือกได้ค่ะในฐานะของนักการตลาดค่ะว่ากลุ่มลูกค้าคุณอยู่ตรงไหนการนำเสนอคุณคืออะไรถ้าคุณมีวิดีโอเล่าเรื่องราวก็อาจจะผ่านในรูปแบบของ YouTube ได้แต่ถ้าคุณเน้นรูปเป็นหลักใช่ไหมคะถ่ายรูปสวยอยากดึงดูดด้วยรูปอยากถ่ายทอดด้วยรูปเราก็อาจจะใช้ในตัวของ Instagram ได้แต่ถ้ารูปอย่างเดียวไม่พอจำเป็นต้องมีเนื้อหาหรือข้อความยาวๆใส่เข้าไปเราก็อาจจะเลือกในรูปแบบของ Facebook ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือว่าบางคนมีข้อความสั้นๆค่ะรูปก็มีนิดเดียวก็อาจจะเลือก X ก็ได้นะคะก็เลือกใช้ Hashtag ให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการเลือกช่องทางนะคะในการที่จะทำการตลาดนะคะแบบดิจิตอลในเครือข่ายสังคมหรือโซเชียลมีเดียมีส่วนก็ในฐานะนักการตลาดก็เลือกให้ถูกให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณมีละกันค่ะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การตลาดผ่านวิดีโอเครื่องมือทรงพลังในยุคดิจิทัลนะครับในทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนทำให้พฤติกรรมของคนหรือว่าผู้บริโภคเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกทำให้การใช้ชีวิตของพวกเราง่ายมากยิ่งขึ้นมี AI ทำให้คนผลิตสื่อหรือสร้างสรรค์สื่อเนี่ยก็ง่ายตามไปด้วยในวันนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับได้เรียนรู้ในเรื่องของการตลาดผ่านวิดีโอซึ่งก็จะมีประเด็นสำคัญที่เราจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับ3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1ก็คือในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของการตลาดผ่านวิดีโอนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับที่ใครก็ตามที่จะเริ่มต้นในเรื่องของการสร้างคลิปวิดีโอเพื่อที่จะนำเสนอสินค้าขายสินค้าเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องรู้ส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของการพัฒนาแล้วนะครับว่าเราต้องการที่จะพัฒนาในเรื่องของการตลาดผ่านวิดีโอเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันก็คือว่าหลังจากที่เราทำคลิปไปแล้วเราจะนำเอาคลิปวิดีโอเหล่านี้เนี่ยไปนำเสนอไปเผยแพร่อย่างไรนะครับโดยทั้ง3ตอนนี้ก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของการตลาดผ่านวิดีโอครับคราวนี้มาเข้าสู่ในตอนที่1กันก่อนนะครับตอนที่1เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญนะครับในเรื่องของแนวคิดการตลาดผ่านวิดีโอเราจะเข้าใจในเรื่องของความหมายความสำคัญองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเราจะได้เรียนรู้รูปแบบต่างๆของการตลาดผ่านวิดีโอและสุดท้ายก็คือว่าการที่เราจะผลิตคลิปวิดีโอให้ออกมาดูดีนะครับออกมาดึงดูดใจลูกค้านะครับเราจะต้องเข้าใจข้อมูลอะไรบ้างนะครับดังนั้นมาเริ่มต้นนะครับในเรื่องของความหมายกันก่อนจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกคนตั้งหลักแบบนี้ก่อนนะครับก็คือว่าถ้าเราจำเป็นที่จะต้องทำคลิปวิดีโอ1คลิปนะครับเป้าหมายสุดท้ายในเรื่องของการตลาดผ่านวิดีโอคือต้องการที่จะให้ผู้บริโภคนะครับหรือกลุ่มลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าคราวนี้เราก็มาลองคิดดูย้อนกระบวนการเท่านั้นเองครับว่าสิ่งแรกที่เราอยากจะทำก็คือว่าเมื่อเราทำวิดีโอขึ้นมาเนี่ยเราอยากจะให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยรับรู้ก่อนนะครับเกิดการรับรู้ว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรนะครับมีอะไรที่เหมือนมีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมาสร้างกระบวนการต่อมาก็คือว่ามีวิดีโอก็อยากให้ทุกคนมามีส่วนร่วมกับวิดีโอเราอาจจะมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆนะครับดังนั้นการตลาดผ่านวิดีโอก็จึงเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะครับที่นำเอาวิดีโอมาใช้ในเรื่องของการโปรโมทสินค้าโปรโมทในเรื่องของการบริการหรือมาใช้ในการสร้างแบรนด์ของสินค้านะครับเพื่อมีเป้าหมายที่สูงที่สุดก็คือโน้มน้าวให้คนเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้านั่นเองนะครับต่อมาในเรื่องของสถิติที่สำคัญสำหรับคนที่จะสร้างวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยนะครับปัจจุบันเราเห็นว่าเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากพอสมควรดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือว่าสื่อวิดีโอเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยใช้เวลาในการดูเพิ่มมากยิ่งขึ้นสังเกตเห็นไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่ใช้โซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube จะมีรูปแบบของวิดีโอออกมาหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นสั้นนะครับหรือยาวก็ตามแต่ท้ายทั้งหมดนี้นะครับก็จะดึงดูดให้ผู้ชมเนี่ยอยู่กับหน้าจอมือถือไปมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนต่อมาก็คือว่าทุกๆวิดีโอเนี่ยนะครับจะมีรูปแบบของการนำเสนอที่สั้นกระชับแล้วก็มีฮุกหรือว่ามีคำหรือว่ามีคอนเทนต์ที่ดึงดูดให้เราเนี่ยติดตามมากยิ่งขึ้นส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับดึงดูดให้เราอยู่กับวิดีโอนั้นเพิ่มมากขึ้นโดยสถิติบอกว่าเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน 2-3 เท่าเลยทีเดียวต่อไปก็คือว่ากลไกของอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับทุกวันนี้ใช้วิธีการเสิร์ฟความรู้หรือเสิร์ฟคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเมื่อเราไปทำการเสิร์ชนะครับจะถูกจัดเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะส่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับที่เราเสิร์ชออกมาดังนั้นหลังจากที่ผ่านกระบวนการครั้งที่1มีการใช้คำค้นต่างๆ

แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าถึงคอนเทนต์อื่นๆที่ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยจัดมาให้อีกมากมายเลยนะครับสุดท้ายก็คือว่าเมื่อมีคอนเทนต์วิดีโอต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเราเข้าไปดูพฤติกรรมของเราเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนตามไปด้วยซึ่งมีสถิติบอกว่า 85% นะครับของผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการหลังจากที่ชมวิดีโอนั้นแล้วดังนั้นหลายๆคนเนี่ยนะครับเมื่อรับชมวิดีโอแล้วก็มีส่วนที่จะถูกโน้มน้าวจิตใจให้ไปซื้อดังนั้นในฝั่งของผู้ผลิตคอนเทนต์วิดีโอเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยนะครับต่อไปนะครับมาตั้งคำถามต่อไปว่าเอ๊ะทำไมปัจจุบันเนี่ยวิดีโอหรือว่าการตลาดผ่านวิดีโอเนี่ยได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นสิ่งที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนนะครับทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับเข้าถึงข้อมูลง่ายดังนั้นพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจึงสะดวกเมื่อก่อนนี้ต้องใช้เวลารอนะครับรอว่าเมื่อไหร่ที่ทางสถานีโทรทัศน์เนี่ยจะมีรายการหรือมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมานำเสนอแต่ทุกวันนี้ทุกคนเข้าถึงได้ตลอดเวลาอันต่อไปก็คือว่าการที่เรารับรู้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมันเกิดการรับรู้ที่รวดเร็วดึงดูดความสนใจตอบสนองทุกช่วงเวลาเลยเราอยากได้อะไรเราไปเซิร์ชไปเสิร์ชไปพิมพ์คำค้นหาตามช่องทางต่างๆเราได้ข้อมูลเหล่านั้นทำให้ดึงดูดความสนใจเราอยู่กับสมาร์ทโฟนตลอดทุกช่วงเวลานะครับดังนั้นทั้งสองสิ่งนี้จึงเป็นที่มาของการที่เราจะต้องมาปรับว่าการที่เราจะสร้างวิดีโอให้มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับเรามองอะไรบ้างในเรื่องของการตลาดผ่านวิดีโอเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะครับทางฝั่งของคอนเทนต์เนี่ยก็จะมองเรื่องของเนื้อหาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายคือมองกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักก่อนผู้ชมเป็นใครนะครับมาสร้างเนื้อหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มาเพิ่มเติมเทคนิคต่างๆดังต่อไปนี้ยกตัวอย่างเช่นได้คอนเทนต์มาสักหนึ่งเรื่องเนี่ยถ้าบอกว่าเรื่องนี้เป็นแบบนี้เลยบางทีก็อาจจะไม่ดึงดูดความสนใจก็อาจจะมีการเล่าเรื่องมีการสร้างตัวละครมีการสร้างท่อนฮุกที่สำคัญเพื่อที่จะ3วินาทีแรกเนี่ยต้องดึงดูดให้ได้นะครับหลังวินาทีต่อจากนั้นไปเนี่ยก็ต้องดึงให้อยู่ต่อนะครับต่อไปก็มาใช้กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพเราจะเห็นไหมครับว่าทุกวันนี้มีรูปแบบของวิดีโอตั้งแต่ระยะสั้นของการบรรยายเป็นแบบนี้มีหนังสั้นมีละครคุณธรรมในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายดังนั้นในกระบวนการผลิตต้องมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปพูดถึงในเรื่องของความยาวที่เหมาะสมทุกวันนี้มีช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเราจะเอาอะไรดีถ้าจะเป็นโซเชียลมีเดียนะครับก็มีตั้งแต่ Facebook TikTok Instagram นะครับมี YouTube ทุกอย่างล้วนเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หลากหลายนะครับมีสั้นตั้งแต่ไม่ถึง1นาทีนะครับระยะเวลาสั้นๆในลักษณะของโฆษณามีเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่3ถึง5นาทีหรือมีเป็นลักษณะของคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ตั้งแต่5นาทีถึง10นาทีนะครับหรือเป็นละครหรือเป็นภาพยนตร์ที่ยาวมากกว่านั้นนะครับต่อจากนั้นนะครับการที่เราจะทำให้การตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็คือการสร้าง SEO ก็คือ Search Engine Optimization ก็คือสร้างคำค้นต่างๆนะครับตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่องตั้งชื่อเรื่องต้องดึงคำหลักมานะครับแล้วก็มาตั้งชื่อเรื่องมาพิมพ์ Hashtag ต่างๆมาติดแท็กต่างๆให้ชัดเจนนะครับครอบคลุมกับวิดีโอที่เราใช้สุดท้ายดูวิดีโอแล้วจะให้ทำอะไรดีนะครับดูแล้วกดปุ่มไหมดูแล้วกดซื้อเลยไหมนะครับเขาเรียกว่า call to action ที่ชัดเจนดังนั้นท้ายที่สุดเริ่มต้นด้วยข้อมูลจบที่การสั่งหรือว่าการขอร้องหรือการอยากจะให้ผู้บริโภคทำอะไรนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องสอดคล้องกับแบรนด์ที่เราต้องการที่จะนำเสนอคราวนี้ลองมาดูความยาวสักเล็กน้อยนะครับว่าเวลาที่เป็นความยาวของ Instagram Reel 15-60 วินาทีนะครับ Facebook Reel 15-60 วินาทียาวขึ้นมาหน่อยเป็น TikTok นะครับก็อาจจะมีตั้งแต่15วิ1นาทีจนไปถึง3นาที5นาที10นาทีขึ้นอยู่กับผู้นำเสนอสุดท้ายเนี่ยนะครับเรื่องของ YouTube Short ต่างๆนะครับก็จะนำเสนอเป็นแบบสั้นๆแต่อันนี้เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างเท่านั้นนะครับในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยความยาวของวิดีโอมีแตกต่างกันเยอะแยะมากมายดังนั้นถ้าเกิดเราจะต้องมาพิจารณาในส่วนตรงนี้เราก็ต้องดูว่าคอนเทนต์นั้นเราต้องการที่จะนำเสนอในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการให้ข้อมูลหรือตัวอย่างอะไรเดี๋ยวก็จะต้องไปสัมพันธ์กับรูปแบบของการตลาดวิดีโอต่อจากนี้นะครับดังนั้นรูปแบบของการตลาดผ่านวิดีโอเนี่ยเอาแบบสรุปสั้นๆนะครับขอให้ทุกคนจับประเด็นได้ก็คือบางคนเนี่ยต้องการที่จะนำเสนอแบรนด์ก็สร้างความน่าเชื่อถือบางคนต้องการที่จะสร้างในเรื่องของการ

นำเสนอความรู้นะครับก็อธิบายกลไกหรือกระบวนการที่ซับซ้อนต่างๆตรงนี้นะครับให้ข้อมูลต่างๆให้ผู้ที่มาดูมาชมเนี่ยเข้าใจนะครับหรือบางคนอาจจะสร้างเป็นในเรื่องของการนำเสนอผลิตภัณฑ์นะครับก็อยากจะให้รายละเอียดว่าผลิตภัณฑ์ดียังไงสาธิตวิธีการใช้ให้ลูกค้าเข้าใจมากยิ่งขึ้นพอซับซ้อนมากกว่านั้นก็จะเป็นเรื่องของการสร้างคลิปสั้นสร้างหนังสั้นนะครับบางคนก็อาจจะมีการนำเสนอการตลาดผ่านวิดีโอในรูปแบบที่เสมือนจริงอาจจะใช้กล้อง360องศาใช้ VR AR ตรงเนี้ยต้องการที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้านะครับหรือผู้รับบริการแต่ถ้าอาจจะสร้างปฏิสัมพันธ์ไปมากกว่านั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของการที่นำลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเนี่ยกลับมาในเรื่องของการรีวิวสินค้านะครับอันนี้เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการบอกเล่าจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างชุมชนนะครับก็คือจะมีการสร้างรายเพื่อที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้เป็นการถามตอบสดในลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้สุดท้ายในตอนที่1 นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจโดยภาพรวมที่ผู้ที่จะสร้างเรื่องของการตลาดผ่านวิดีโอเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจภาพรวมเหล่านี้นะครับอาจจะไม่ทั้งหมดก็ได้ครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็จะเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับคนที่จะต้องมาใช้ในการออกแบบนะครับส่วนที่1เนี่ยก่อนที่จะออกแบบเนี่ยอยากจะให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายก่อนบางคนจะดูอายุดูเพศดูพฤติกรรมดูความสนใจหรือดูแพลตฟอร์มต่างๆตรงนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับดังนั้นถ้าเกิดเรามีข้อมูลตั้งต้นแบบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เราเลือกคอนเทนต์เลือกวิธีการนำเสนอได้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไปก็คือทุกวันนี้เราอาจจะต้องเลือกในเรื่องของแพลตฟอร์มด้วยนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นกลไกที่สำคัญพอสมควรนะครับที่จะกำหนดเพราะถ้าเกิดเราต้องการที่จะทำคอนเทนต์ไปนำเสนอที่ TikTok เนี่ยนะครับก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างจาก YouTube Instagram หรือ Facebook นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับลองย้อนกลับมาที่เรื่องของวัตถุประสงค์ของเราก็ได้นะครับคือเราอาจจะมีวัตถุประสงค์ตั้งต้นว่าเราต้องการที่จะทำอะไรนะครับเราต้องการที่จะสร้างในเรื่องของการรับรู้เพิ่มยอดขายให้ความรู้สร้างการมีส่วนร่วมหรืออยากจะให้เขาสมัครเป็นสมาชิกตรงนี้ก็จะย้อนกลับมานะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของงบประมาณนะครับว่าเรามีงบประมาณมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับถึงแม้จะมีสมาร์ทโฟนในการถ่ายทำแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องการงานที่ดีมากยิ่งขึ้นสมาร์ทโฟนเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่ต่อจากนี้จะเป็นอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาจะต้องมีไมค์มีไฟมีแสงสว่างต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับสุดท้ายก็คือว่าหลังจากที่เราทำไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการวัดและการประเมินผลวิเคราะห์เราจะดูอะไรบ้างนะครับดูยอดผู้ชมไหมมีผู้ชมเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนมีการกดไลค์กดแชร์หรือว่าอาจจะดูในเรื่องของเวลาในเรื่องของการรับชมนี่ก็จะเป็นในตอนที่1 นะครับที่ทุกคนเนี่ยอาจจะต้องมาทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆนะครับเพื่อให้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของการตลาดผ่านวิดีโอครับการพัฒนาการตลาดผ่านวิดีโอนะครับพอมาถึงจุดตรงนี้แล้วทุกคนก็อยากจะทำคลิปได้แต่ว่าตั้งคำถามว่าถ้าเราจะต้องทำคลิปได้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างพื้นฐานที่จะต้องย้อนกลับไปก็คือในเรื่องของการออกแบบวันนี้อาจจะพูดไม่มากนะครับในเรื่องของการออกแบบแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอาจจะได้เห็นมาจากคลิปวิดีโอต่างๆจากคนอื่นบ้างแล้วนะครับวันนี้ลองมาสรุปดูบางประเด็นนะครับที่อาจจะช่วยทำให้คอนเทนต์ในเรื่องของการตลาดผ่านวิดีโอของทุกคนดีมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้เราอาจจะต้องมาดูในเรื่องของขั้นตอนของการพัฒนาเวลาที่เราทำเองนะครับทำง่ายๆเองทำง่ายเองอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับมันทำไม่ยากหรอกครับก็คืออาจจะมีคอนเทนต์แล้วก็มีกล้องมีไมค์มีไฟแล้วก็พูดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราจะต้องทำเป็นระบบทำกับคนหลายๆคนเนี่ยขั้นตอนต่างๆตรงนี้จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าในแต่ละขั้นตอนก็จะมีคนที่ทำงานกับเราสุดท้ายในเรื่องของการผลิตเราจะเลือกเครื่องมืออย่างไรในเรื่องของการผลิตนะครับเราเลือกเครื่องมือที่เป็นสมาร์ทโฟนหรือเราจะได้งานที่มีคุณภาพมากกว่านั้นนะครับเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้คราวนี้ก่อนที่เราจะมาผลิตองค์ประกอบสำคัญของเรื่องของการตลาดผ่านวิดีโอเนี่ยจะมีเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของการดึงดูดความสนใจหรือทำให้คนมาสนใจคลิปวิดีโอของเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวินาทีแรกๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 3-5 วินาทีหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับสิ่งที่เราอยากจะบอกเนี่ยต้องรีบบอกนะครับบอกก่อนเลยแล้วค่อยไปขยายความนะครับต้องเอาให้อยู่ตั้งแต่วินาทีแรกๆนะครับต่อไปเนี่ยต้องชี้ให้เห็นว่าทุกเรื่องที่เขาดูเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยให้เขาแก้ไขปัญหาได้หรือสร้างสถานการณ์ใหม่ๆให้กับเขาได้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าเนื้อหาที่จะนำเสนอเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องใช้วิธีการตั้งคำถามหรือใช้สถานการณ์ใหม่ๆหรือเหตุการณ์

ใหม่ๆที่ทำให้เขาอยากจะดูพูดง่ายๆก็คืออาจจะทำให้เขาตกใจก็ได้นะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับการที่จะใช้ระยะเวลาสั้นๆแล้วดึงดูดให้ท่านผู้บริโภคนะครับหรือผู้รับบริการอยู่กับคลิปวิดีโอของเราเนี่ยทุกวันนี้การแข่งขันมันเยอะดังนั้นเราอาจจำเป็นที่จะต้อง

การเล่าเรื่องของเราเนี่ยในลักษณะที่เป็นเชฟของข้อมูลก็คือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องเริ่มด้วยสถานการณ์ปัญหานะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องแบบการนำปัญหาต่างๆนะครับมาเสนอทางแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้ได้รับประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็คือว่ามีผู้ที่สนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเขามีปัญหานะครับเขามีผิวแห้งกร้านนะครับในช่วงของฤดูหนาวหลังจากนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยนะครับเขาก็คงจะต้องการครีมหรือโลชั่นจะเป็นสูตรอะไรก็ตามแต่นะครับประโยชน์ที่เขาจะได้รับก็คือว่าผิวเขาต้องดีขึ้นดังนั้นวิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับการเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยกำหนดที่ประเด็นของปัญหาก่อนนะครับแล้วก็เสนอวิธีการแก้ไขแล้วก็ประโยชน์ที่เขาจะได้รับอันนี้คือรูปแบบของการเล่าเรื่องรูปแบบที่1 นะครับรูปแบบต่อไปนะครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องที่เป็นลักษณะของสตอรี่เพิ่มขึ้นมานะครับจากเหตุการณ์ที่เป็นชีวิตประจำวันแล้วเขามีปัญหาอะไรตัวช่วยอะไรที่เข้ามาช่วยแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรผลลัพธ์ที่ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าเราเป็นนักวิ่งเพิ่งเริ่มต้นวิ่งครั้งแรกนะครับเราจะรู้เลยว่าการวิ่งของเราเนี่ยมีปัญหาแน่ๆนะครับก็คือว่าเราอาจจะเจ็บเท้าปวดเข่านะครับปวดเมื่อยร่างกายจากตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นผลมาจากการที่เรามีรองเท้าสมก็เลยต้องไปค้นหาว่าเอ๊ะแล้วรองเท้าอะไรบ้างที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็ไปค้นพบว่าโอ้มีรองเท้าที่ช่วยให้เขาเนี่ยไม่ปวดเข่าปวดขาได้ดังนั้นสิ่งที่การที่เราจะไปเลือกเอารองเท้าชุดนี้มาเนี่ยนะครับก็จะทำให้วิ่งได้นานมากยิ่งขึ้นระยะเวลาของการวิ่งเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นไม่มีอาการปวดเข่าเลยดังนั้นสิ่งที่ผลที่ได้จากตรงนี้เนี่ยพอวิ่งได้นานมากยิ่งขึ้นเขาอาจจะก้าวไปเป็นนักวิ่งมาราธอนก็ได้ดังนั้นจากจุดเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นวิ่งแล้วก็เกิดอาการปวดเมื่อยนะครับก็ไปหารองเท้าหารองเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วผลของการได้รองเท้าใหม่มาวิ่งได้นานมากยิ่งขึ้นผลของเขาก็คือได้เป็นนักวิ่งมาราธอนอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่าเรื่องแบบหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือ before and after bit นะครับก็คือว่าก็จะมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีเป้าหมายที่ต้องการแล้วก็มีตัวช่วยหรือวิธีการยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับแปรงฟันแบบปกติเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สะอาดอาจจะรู้สึกว่ามีกลิ่นปากอย่างนี้ในลักษณะแบบนี้นะครับเป้าหมายก็คือว่าวางเป้าหมายไว้เลยว่าต้องการที่จะฟันขาวสะอาดลมหายใจสดชื่นดังนั้นตัวช่วยหรือวิธีการที่เราจะเอามาใช้ก็คืออาจจะเป็นแปรงสีฟันอาจจะเป็นยาสีฟันยี่ห้ออะไรก็ช่างนะครับผลลัพธ์ที่เขาต้องการก็คือฟันขาวสะอาดแล้วก็ลมหายใจหอมสดชื่นดังนั้นการเล่าเรื่องแบบนี้ก็คือว่ามีสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเป็นแบบนี้มีปัญหาแหละนะครับฟันไม่สะอาดเป้าหมายคือต้องการฟันขาวสะอาดตัวช่วยก็คือแปรงสีฟันหรือยาสีฟันนะครับที่โดดเด่นเลยนะครับเลือกมาใช้แล้วก็ทำให้ฟันขาวสะอาดแล้วก็ลมหายใจสดชื่นในลักษณะเป็นแบบนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องอีกวิธีการหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับที่อยากจะยกตัวอย่างก็คือว่าในเรื่องของการเล่าเรื่องเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็จะมีส่วนสำคัญเหมือนกันอย่างไรก็ตามนะครับเราจะต้องทำให้คนที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของเราเนี่ยนะครับดึงดูดความสนใจให้ได้ก่อนนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะครับตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วทำไมเรายังพูดไม่ได้นะครับปัญหานี้มันเกิดจากอะไรนะครับก็คือสร้างความสนใจตรงนี้หลังจากที่รู้ปัญหาแล้วนะครับเราก็ต้องหาวิธีการแก้ไขนะครับก็อาจกระตุ้นความอยากให้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็อาจจะเสนอคอร์สใดคอร์สหนึ่งนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่คราวนี้ส่วนสำคัญคืออยู่ตรงส่วนสุดท้ายเหมือนกันนะครับเมื่อเขาดึงดูดความสนใจได้แล้วสร้างความสนใจได้แล้วกระตุ้นความอยากได้แล้วดังนั้นการปิดจบก็คืออาจจะต้องมีส่วนที่ต้องดึงดูดยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะต้องเสนอโปรโมชั่นสมัครเรียนในวันนี้สมัครวันนี้ลด 50% สมัครวันนี้สามารถเรียนได้ตลอดทุกช่วงเวลานะครับหรือว่าสมัครวันนี้นะครับแถมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในเรื่องของการฟังอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นสถานการณ์สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการเล่าเรื่องเช่นเดียวกันนะครับคือส่วนใหญ่แล้วสังเกตเห็นไหมครับว่าจะเริ่มต้นจากปัญหาสร้างความสนใจนะครับแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วก็เสนอโปรโมชั่นต่างๆนี่ก็เป็นลักษณะของการที่เป็นการเล่าเรื่องผ่านวิดีโอรูปแบบนึงนะครับ

คราวนี้การที่เราจะออกแบบเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นโมบายเฟิร์สดีไซน์ก็คือทุกคนใช้สมาร์ทโฟนเราต้องดีไซน์ให้เหมาะกับมือถือนะครับดังนั้นมือถือของเราเนี่ยสามารถดูได้ทุกช่วงเวลาใครมีมือถือก็หยิบมือถือขึ้นมาดูได้เลยทันทีนะครับสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คืออัตราส่วนของภาพเราจะทำเต็มจอเลยไหมเป็น9:16หรือเราจะทำเป็นอัตราส่วน1:1หรือ16:9ดังนั้นเราต้องไปดูที่ช่องทางการเผยแพร่หรือแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราส่วนต่อไปก็คือบางครั้งเนี่ยการนำเสนอบนสมาร์ทโฟนเนี่ยอาจจะต้องมีขนาดตัวอักษรที่ใหญ่ชัดเจนอ่านง่ายแล้วก็มีความสวยงามด้วยนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ดูรูปภาพอย่างเดียวแล้วอาจจะมีการอ่านด้วยและที่สำคัญก็คือว่าในการออกแบบเป็นโมบายเฟิร์สดีไซน์เนี่ยนะครับต้องออกแบบให้รองรับกับการชมแบบไม่มีเสียงหลายๆคนใช้พฤติกรรมแบบนี้คือนั่งดูวิดีโอแต่ใช้วิธีการอ่านเอานะครับดังนั้นเราต้องดูทั้งอัตราส่วนของหน้าจอนะครับดูทั้งรูปแบบของข้อความดูทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคของเราด้วยนะครับคราวนี้มาสู่วงจรของการพัฒนาการตลาดผ่านวิดีโอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้ามองในฝั่งของผู้ผลิตเองเนี่ยนะครับการจะสร้างคอนเทนต์เนี่ยก็คงจะต้องมีการวางหรือการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆอยากได้เป้าหมายเป็นอย่างไรต้องกำหนดไว้หลังจากนั้นมีเรื่องราวก็มาเขียนบทเขียนสตอรี่บอร์ดนะครับหรือเขียนสคริปต์ต่างๆแล้วก็ออกไปถ่ายทำออกไปบันทึกวิดีโอกลับมาตัดต่อเสร็จเรียบร้อยมีการตรวจสอบในขั้นตอนของการตัดต่อก็อาจจะมีต่อไปด้วยการเผยแพร่นะครับแล้วก็การโปรโมทแล้วก็ไปดูผลของการเผยแพร่ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็กลับมาปรับปรุงหลังจากนั้นก็ย้อนกลับไปที่ขั้นตอนที่1ใหม่อีกครั้งดังนั้นกระบวนการเหล่านี้เนี่ยนะครับอาจจะให้รายละเอียดตรงที่ว่าถ้าเราวางแผนหรือการกำหนดกลยุทธ์ดีเนี่ยนะครับเป้าหมายของการผลิตคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะตอบสนองต่อในเรื่องของผู้บริโภคของเราไปด้วยนะครับคือเราเข้าใจพฤติกรรมของเขาเราก็เอามากำหนดกลยุทธ์ต่างๆนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับผมว่าทุกวันนี้ทุกคนเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นเลนส์เป็นไมโครโฟนเป็นไฟหรือเป็นแสงสว่างต่างๆหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับคุ้นเคยแล้วนะครับกล้องก็มีหลายประเภทนะครับขอสรุปเป็นสั้นๆนะครับใครจะใช้สมาร์ทโฟนก็ใช้ใครจะใช้กล้อง DSLR mirrorless หรือกล้องโดรนหรือแอคชั่นแคมต่างๆเลือกใช้ได้เลยนะครับขอให้เหมาะสมกับงานของเรานะครับเหมาะสมกับช่องทางที่เรานำไปเผยแพร่ส่วนเลนส์นะครับขึ้นอยู่กับที่เรามีนะครับจะใช้เลนส์ไวด์เลนส์สแตนดาร์ดหรือเลนส์เทเลต่างๆภาพในแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับไมโครโฟนเนี่ยสำคัญมากๆนะครับสำคัญพอๆกับภาพเลยถ้าเสียงไม่ชัดเจนนะครับดังนั้นข้อมูลต่างๆก็จะทำให้ลดทอนความน่าสนใจลงไปส่วนแสงสว่างเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับถ้าแสงสว่างดีนะครับจัดแสงสว่างได้สวยงามเนี่ยนะครับก็ดึงดูดแต่ทุกวันนี้ก็คงไม่ได้ใช้ไฟเหมือนที่เราเห็นในห้องแบบนี้แล้วนะครับก็อาจจะมีไฟรูปแบบอื่นๆที่มาดึงดูดอาจจะมีแสงรูปแบบต่างๆที่เสริมและเติมเต็มเข้าไปหรือบางคนอาจจะไปใช้แสงในการตัดต่อก็ได้นะครับตรงนั้นก็ทำได้ส่วนอุปกรณ์เสริมต่างๆขึ้นอยู่กับทุกท่านมีบางครั้งอุปกรณ์เสริมกับความสามารถต้องไปด้วยกันนะครับการที่เราจะเลือกใช้ไทพอดหรือว่าสไลเดอร์หรือกิมบอลหรือเครนต่างๆทุกอย่างอุปกรณ์เหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนนะครับส่วนในเทคนิคของการถ่ายทำนะครับก็สรุปมาสั้นๆสัก 3-4 เทคนิคนะครับเทคนิคที่1ก็คือเราอาจจะใช้กฎ3ส่วนในการจัดองค์ประกอบภาพแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีอีกหลายกฎนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎของการบาลานซ์ก็ได้นะครับหรือกฎของการสมดุลต่างๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้ยกตัวอย่างเป็นกฎ3ส่วนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพเท่านั้นเองนะครับเทคนิคของแสงนะครับเราจะใช้แสงแบบไหนแสง3จุดนะครับก็มีแสงที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการใช้แสงเป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับแสงจะให้รายละเอียดหรือให้ความรู้สึกที่เราอยากจะดูมากยิ่งขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือบางครั้งเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครับไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่มีไฟไม่มีอะไรก็อาจจะใช้แสงธรรมชาติก็ได้ครับส่วนที่3ก็คือการเคลื่อนที่ของกล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคซะมากกว่านะครับเราจะใช้แพนทิลแท็กหรือจะใช้โดรนนะครับความหลากหลายของการเคลื่อนที่ของกล้องเนี่ยนะครับก็จะช่วยดึงดูดความน่าสนใจนะครับทำให้เราอยากติดตามนะครับส่วนที่4ก็คือมุมกล้องนะครับก็จะมีมุมระดับสายตาสูงกว่าสายตาหรือต่ำกว่าสายตาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของเรื่องราวด้วยนะครับถ้าเกิดเป็น
มุมกล้องที่เป็นเรื่องของการสนทนาในฉากแบบนี้หรือเป็นการบรรยายแบบนี้ก็อาจจะมุมกล้องไม่มากนักแต่ถ้าเกิดเป็นละครหรือเป็นหนังสั้นนะครับมุมกล้องต่างๆก็จะเยอะส่วนของขนาดภาพจะ LSMS หรือ CU ต่างๆนี่นะครับขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่เราจะถ่ายทอดนะครับมุมกว้างนะครับก็ดูโลเคชั่นดูวิวดูทิวทัศน์แคบลงมาหน่อยก็จะเริ่มให้รายละเอียดส่วนมุมที่มันแคบมากๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นเน้นเรื่องของรายละเอียดหรือดีเทลของสิ่งนั้นที่เราจะพูดถึงนะครับเทรนด์นะครับขอสรุปแบบเร็วๆนะครับเทรนด์ในการผลิตวิดีโอในปีปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเน้นที่เรื่องของการเล่าเรื่องนะครับการเล่าเรื่องที่เน้นให้เห็นลักษณะหรือคุณลักษณะของแบรนด์นะครับเน้นให้เห็นถึงว่าตัวตนของแบรนด์นะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการเล่าเรื่องที่แสดงถึงความจริงใจพยายามที่จะให้รายละเอียดที่จริงใจซึ่งทุกวันนี้เนี่ยนะครับผู้บริโภคหรือว่าผู้รับบริการเนี่ยเขามีข้อมูลที่หลากหลายนะครับสามารถที่จะตัดสินใจซื้อหรือว่าเลือกรับบริการเนี่ยจากข้อมูลที่เขาได้รับหลายช่องทางนะครับเทรนต่อไปก็คือว่าในเรื่องของการแสดงผลที่มันเหมาะกับสมาร์ทโฟนหรือมือถือเนี่ยนะครับทุกวันนี้โมบายเนี่ยมีอิทธิพลมากสำหรับการสร้างคอนเทนต์จึงกลายเป็นว่าทุกวันนี้มีแพลตฟอร์มต่างๆมาสนับสนุนหรือมีแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของเรานะครับดังนั้นโมบายจึงเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับการกำหนดนะครับรูปแบบของวิดีโอต่อไปก็คือพฤติกรรมของคนนะครับยกตัวอย่างเช่นการสร้างวิดีโอในปัจจุบันเนี่ยจะสร้างวิดีโอที่เป็นแบบสั้นๆมากยิ่งขึ้นคือจำนวนของการสร้างเนี่ยไม่จำกัดจำนวนแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้ววิดีโอเนี่ยจะอยู่เริ่มต้นเนี่ยประมาณสัก1นาทีเนี่ยนะครับค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะ TikTok หรือว่า YouTube Short นะครับแต่ว่าเขาจะทำเป็นซีรีส์ผูกกันไว้นะครับพอดูจบซีรีส์ที่1ก็จะต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อไปก็คือว่าเทรนด์ต่อไปก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมทุกวันนี้เนี่ยนะครับทุกๆวิดีโอมักจะเปิดคอมเมนต์ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้แล้วก็ที่เราเห็นมากในปี2025นี้ก็คือว่าการสร้างวิดีโอด้วย AI ทุกวันนี้จะมีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้เรามากนะครับ AI ต่างๆนี้เข้ามาตั้งแต่การจัดการในส่วนของเนื้อหาในเรื่องของการออกแบบการสร้างสคริปต์จนไปถึงเรื่องของการตัดต่อการเผยแพร่เลยนะครับหลายๆคนเนี่ยพอสร้างวิดีโอเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ AI ในการประมวลผลในการสร้างคำค้นต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนได้ศึกษาแล้วก็ลองใช้ดูนะครับซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกได้ค่อนข้างมากต่อไปนะครับการที่จะนำ AI มาใช้นะครับใช้ตั้งแต่การสร้างบทหาข้อมูลมาสร้างบทเรียบนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ก็ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่า AI มีอิทธิพลต่อการให้ข้อมูลหรือว่าสร้างข้อมูลที่ใหม่มากยิ่งขึ้นต่อไปก็จะนำ AI มาในการสร้างเสียงบรรยายแล้วจะเห็นเสียงจาก AI ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคนมากยิ่งขึ้นนะครับและที่เรากำลังเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือมีการนำ AI มาช่วยในการตัดต่ออาจจะอยู่เป็นเพียงบางฟังก์ชันนะครับยกตัวอย่างเช่นเอามาใช้ในการตกแต่งใบหน้าหรือรีทัชต่างๆนะครับเอามาช่วยในการแยกฉากหลังออกจากตัวแบบหรือตัววัตถุเอามาใช้ในการสร้างแท็กภาพต่างๆนะครับด้วย AI นะครับทำให้บางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเอาภาพนิ่งมาทำวิดีโอก็ได้นะครับซึ่งเราไม่ต้องไปนั่งถ่ายเองแล้วแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าการที่เราจะใช้ AI เนี่ยบางทีเนี่ยส่วนหนึ่งที่ AI ให้เราได้ก็คือข้อมูลแต่ส่วนที่เราจะต้องเติมเต็มให้กับ AI ก็คือในเรื่องของความรู้สึกต่างๆนะครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับหากคุณเป็นคนที่มีใจรักในด้านการเกษตรชอบปลูกผักเลี้ยงสัตว์รายการในวันนี้เอาใจคุณผู้ชมเลยครับเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้นะครับและก็สามารถนำไปปรับใช้ในไร่นาสวนเกษตรของตนเองได้อีกด้วยเอาละครับวันนี้เราจะไปที่ไหนตามไปดูกันเลยครับในช่วงเช็คอิน

0: สวัสดีครับผมนายสุรชัยสุขพร้อมอยู่ที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่บายสุรชัยครับ
1: ที่ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมีสวนเกษตรทฤษฎีใหม่บายสุรชัยที่ได้ทำการเกษตรเป็นรุ่นที่3ต่อจากพ่อและแม่
0: ก็คือพื้นที่นี้ก็ผมทำมาจากตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วก็พ่อแม่นะครับก็เมื่อก่อนพ่อแม่ผมก็ทำนาปลูกเชือกเชิงเดี่ยวมาแล้วผมก็ส่งผมเรียนผมก็เรียนที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือที่จบมานะครับปริญญาตรีสาขาไฟฟ้ากำลังแล้วก็ทำงานอยู่2ปีแล้วจึงลาออกเพราะว่าไม่มีคนทำพื้นที่เกษตรเพราะว่าพี่ผมก็มีพี่สาวอยู่3คนก็เป็นผู้หญิงทั้งหมดเนาะก็ผมก็เป็นลูกผู้ชายคนเดียวแล้วก็สายเลือดเกษตรมันอยู่ในสายเลือดนะครับผมก็เลยมาทำนาที่นี่ทำไปทำมาก็คือเมื่อก่อนผมก็ปลูกพืชเชิงเดี่ยวแหละครับแล้วก็รายได้มันก็ไม่พอกับรายจ่ายก็หันไปค้าขายทำตลาดนัดแล้วก็ได้ไปอบรมหลายที่แล้วก็ได้ไปดูงานศึกษาดูงานแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจให้มาปรับพื้นที่ทำนาให้เป็นเกษตรผสมผสาน
1: สวนเกษตรทฤษฎีใหม่บายสุรชัยได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนตามอัตราส่วน30 30 30และ10

0: 30% แรกเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว 30% ที่2เป็นไม้ผลผักสวนครัว 30% ที่3เป็นแหล่งน้ำเอาไว้ใช้ยามหน้าแล้งและเลี้ยงปลาส่วน 10% สุดท้ายคือที่อยู่อาศัยค่ะสวนเกษตรทฤษฎีใหม่บายสุรชัยเป็นการทำเกษตรที่ยั่งยืนและเกษตรธรรมชาติที่เน้นไปที่การลดค่าใช้จ่ายและการพึ่งพิงธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญค่ะ
1: คุณผู้ชมครับพี่ชัยหรือว่าพี่สุรชัยสุขพร้อมนั้นนะครับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ครับหรือว่าเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีกด้วยผู้ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เรามาทั้งทีนะครับมาที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่บายสุรชัยแล้วเรามาดูกันว่าที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เขากันเลยนะครับในช่วงซูมอิน

0: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมได้ยืนอยู่กับพี่สุรชัยสุขพร้อมแล้วนะครับผู้ที่น้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็นำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้แล้วก็ทำในแบบฉบับของพี่สุรชัยเองซึ่งวันนี้นะครับเราได้ยืนอยู่ในสวนของพี่เขาแล้วในแต่ละส่วนนี่คือสามารถสร้างรายได้ให้เราหมดเลยป่ะครับพี
1: ่รายวันรายเดือนรายปีผมได้หมดเลยครับ
0: อย่างเช่นแหล่งน้ำนี่คือทำอะไรได้บ้างเลี้ยงปลาอย่างเดียวไหมพี่
1: ใช่เลี้ยงปลาอย่างเดียวก็เลี้ยงเป็ดได
0: ้
1: ก็เป็ดก็ต้องเล่นน้ำมีน้ำปลาอย่างปลาผมก็ได้รายได้ปีหนึ่งสองครั้งจับครั้งละ10,000 กว่าบาทผมก็ได้ปีละ20,000 กว่าแล้วครับอันนี้คือรายเดือนอย่างรายปีก็เป็นไม้ผลอย่างมะม่วงผมก็ออกปีละผลใช่ไหมครับก็คืออันนี้คือรายปีส่วนรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือข้าวก็คือ4เดือน3เดือนถึงจะเก็บเกี่ยวได้ครั้งนึงนะครับส่วนเป็ดกับผักสวนครัวผมก็จะเก็บเกี่ยวได้ตลอด
0: ก็คือแต่ละส่วนเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้ตลอดทั้งปีแล้วก็สลับหมุนเวียนกันไปเรียกได้ว่าทั้งปีเนี่ยแทบไม่ว่างเลยใช่มั้ย
1: ไม่ว่างเลยครับจริงๆครับผมนู่นนี่นั่นตลอดอย่าให้ทําข้าวอย่างเดียวปลูกพืชเชิงเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันต้องรอถึง4เดือนถึงจะเก็บเกี่ยวได้ใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: เพราะผมไม่มีเงินเดือนไม่ได้ต้องได้ทุกเดือนแต่นี่ผมต้องรอถึง4เดือนแล้วถ้าเป็นข้าวถ้าปลูกข้าวอย่างเดียวถ้าเจอข้าวถูกๆผมก็ได้แค่เกณฑ์ละเท่าไหร่อ่ะ 5,000 6,000 ก็เท่ากิโลละ5บาท6บาทแค่นั้น
0: ครับ
1: ครับ
0: พูดถึงในเรื่องของข้าวอะครับมีกี่ไร่อะพี
1: ่ก็ผมทำเป็น12ไร
0: ่ก็เยอะมั้ยเรียกว่าเยอะมั้ย12ไร่
1: ก็พอสมควรครับไม่ได้เยอะมาก
0: แล้วข้าวที่เอามาปลูกเนี่ยที่นี่คือส่วนมากปลูกข้าวพันธุ์อะไร
1: ถ้าเป็นสมัยก่อนผมปลูกข้าวแป้งส่งโรงสีครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวนี้ผมพัฒนาตรงที่ว่ามาปลูกข้าวกินเองเน้นรักสุขภาพอย่างข้าวกข43เป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำก็ตอนนี้รณรงค์ให้คนที่เป็นเบาหวานทานกันอยู่ครับก็ได้อยู่ติดตลาดอยู่ครับ
0: ครับณตอนนี้ปลูกข้าวอะไร
1: อันนี้ที่ผมปลูกอยู่ตอนนี้คือปลูกหอมช่อราตรีครับ
0: ข้าวหอมช่อราตรี
1: ใช่
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากนครเรื่องของเรื่องคือผมไปบ้านเพื่อนไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วพอดีได้ไปทานแล้วอร่อยมันไม่เหมือนข้าวหอมมะลิมันไม่เหมือนข้าวที่ตำที่เรากินแล้วก็เลยถามเขาว่าเพื่อนอะไรเพื่อนข้าวนี้พันธุ์อะไรเขาบอกหอมช่อราตรีผมก็เลยนำกลับสายพันธุ์ที่นั่นกลับมาปลูกที่จังหวัดนนท
0: ์แล้วก็ได้ผลดีเหมือนกัน
1: ใช่ใช่หอมนุ่มมากครับ
0: รสชาตินี่แตกต่างจากที่ต้นฉบับที่เอามาไหมพี
1: ่ไม่ครับ
0: เหมือนกันเลย
1: เหมือนกันครับผมคือรสชาติเขาจะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็หอม
0: ในส่วนของน้ำครับที่พี่บอกว่ามีบ่อพักอยู่ตรงกลางๆของสวนเลย
1: ใช่
0: ครับอันนี้คือมีประโยชน์ในส่วนใดหรือเปล่าฮะ
1: ก็เอาไว้ใช้ในยามหน้าแล้งแล้วก็เอาไว้ใช้ในยามน้ำเค็มขึ้นแต่หลักจริงๆคือผมเอาน้ำเข้ามาแล้วก็มาบำบัดก่อนที่จะเอาไปใช้ในสวน
0: อันนี้ทำมากี่ปีแล้วพี
1: ่โอ้ผมทำมา10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปีแล้ว
1: ตอนที่เป็นทฤษฎีใหม่นี่นะครับใช่ครับส่วนทฤษฎีว่า30 30ไม่จำเป็นต้องเป๊ะครับแต่ขอให้มีให้ครบแค่นั้นเองก็ถั่วแดงก็จะอยู่ด้านนู้นครับผม
0: อันนี้คือถั่วนี่คือไม่ใช้นี่มันจะใหญ่ไหมถ้าไม่ใช้ยา
1: ก็ปกตินะถ้าอันนี้ผมลองพันธุ์ใหม่มันก็จะฝัก

0: นิดนึงถ้าปกติก็จะฝักยาว
1: ๆทั้งวันเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยพี่ทำอะไรตั้งแต่เช้าเลย
0: เช้ามาผมก็จะออกมาเก็บถั่วก่อน
1: ก็คือลงโซนนี้ก่อนเลย
0: ใช่เก็บถั่วเสร็จรดน้ำทั้งสวนเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยดูว่ามันมีแมลงอะไรมารบกวนไหมถ้ามีก็เอาน้ำหมักมาฉีด
1: น้ำหมักนี่คือเกิดจากการที่เราทำเองด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ทำเองครับผมก็คือจากการที่ไปศึกษาดูงานจากหลายๆที่แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับบ้านเราเพราะบริบทแต่ละที่ไม่เหมือนกัน
1: การทำน้ำหมักนี่ยากไหมพ
0: ี่ไม่ยากครับง่ายๆเดี๋ยววันนี้จะสอนให้หนึ่งสูตรให้กับเพื่อนๆทุกคนเอาไปใช้จะมีเหล้าขาว1ขวดครับผมน้ำส้มสายชู1ขวดแล้วก็ถ้าเป็นคนอื่นเขาสอนก็จะเป็นกากน้ำตาลเนาะ
1: ครับ
0: แต่ผมไม่ขอเป็นน้ำหวานเฮลบูบอยอีก1ขวด
1: โอ
0: ้ครับผมเพราะว่าในกากน้ำตาลน่ะจะมีสารก่อมะเร็งอยู่ด้วยเพราะว่าถ้ามาฉีดพ่นตามถั่วเนี่ยยังไงมันก็อยู่ที่ผิวถั่ว
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปเก็บไปกินมันก็ไม่ปลอดสารแล้วใช่ไหม
1: มี3อย่างเองเหรอ
0: ใช่3อย่างแค่
1: นี้แค่นี้ก็เสร็จแล้ว
0: เอามาคนให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งเอาไว้24ชั่วโมงใช้ได้เลย
1: ครับหลังจากนั้นก็คือเอามาใช
0: ้ใช่แล้วสูตรอันนี้จะเด็ดตรงที่ว่าเกิน3เดือนไว้อ่ะที่เอาทิ้งไว้เกิน3เดือนหมักไว้อ่ะ
1: ครับ
0: จะเป็นยาฆ่าหญ้าอ่อนๆด้วย
1: อันนี้ก็คือปลูกสลับสับเปลี่ยนไประหว่างส่วนของเราแต่หลักๆ ก็คือยังเป็นข้าวอยู่
0: ใช่ครับผม
1: แล้วก็มีข้าวเนี่ยเห็นว่ามีโรงสีเป็นของตัวเองด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็อะไรนะเครื่องอบ
0: ใช่มีตู้อบข้าวเปลือกมีเครื่องสีข้าว
1: พูดไปยังไม่เห็นภาพครับอยากให้พี่พาผมไปดูตรงเครื่องอบแล้วก็โรงสีหน่อย
0: ได้เลยครับเดี๋ยวตามไปเลยครับ
1: ครับไปทางนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ไปกันเลยครับพี่ต้องถามที่มาก่อนนะครับพี่ว่าเครื่องอบข้าวแล้วก็เครื่องสีข้าวเนี่ยมีที่มายังไงครับ
0: ก็คือที่มาเครื่องสีข้าวกับตู้อบข้าวก็คือมาจากโครงการ9102ของเกษตรก็คือเขาจะมีงบ 300,000 ลงมาว่าแต่ละชุมชนจะทำอะไรจะเป็นปุ๋ยหมักมั่งทำปุ๋ยทำนู่นนี่นั่นแล้วแต่หลายอย่างส่วนชุมชนนี้ก็คือทำโรงสีข้าวก็คือแล้วก็ไปทำประชาคมว่าคนในชุมชนต้องการไหมก็สาวเสียงมาเรียบร้อยก็คือคนในชุมชนต้องการเครื่องสีข้าวตัวนี้ก็เลยได้โครงการตัวนี้มาครับ
1: ก็คือทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะใช้เครื่องนี้
0: ใช่ครับมีครับ
1: แล้วเวลาจะสีข้าวเนี่ยแต่ละคนเขาทำข้าวกันเยอะมากน้อยแค่ไหนหรือว่ายังไงฮะ
0: ก็คือตอนแรกที่ทำโครงการนี้ก็คืออยากให้คนในชุมชนน่ะปลูกข้าวไว้ทานเองคนละ1ไร่แบ่งเนื้อที่ไว้1ไร่ผมเชื่อว่าครอบครัวนึงทานข้าวไม่หมด1ไร่หรอกครับอย่างมันก็ต้องได้ถึง800อย่างน้อยนะ800ปีนึงคุณกินไม่หมดแน่ก็คืออยากให้เอามาทำเพราะว่าเมื่อก่อนนี้คือถ้าเกิดมีคนคิดจะทำต้องวิ่งไปสีต่างอำเภ
1: อ
0: ซึ่งมันไกล
1: ครับ
0: ครับ
1: ตอนแรกเนี่ยพี่ทำข้าวอยู่แล้วแล้วก็มีแนวคิดที่จะรวมประชาคมให้เกิดเป็นเครื่องสีขึ้นมาแล้วก็เป็นของที่ส่วนรวมใช้ร่วมกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วตอนนี้เราทำยังไงครับที่จะเชิญชวนให้คนมาปลูกข้าวเยอะๆเหมือนเรา
0: ก็โดยการที่ผมทำเป็นต้นแบบทำก่อนให้เขาเห็นพอเห็นโรงสีผมเดินได้แล้วผมก็ไปให้เขาทำและรับซื้อกลับมาในราคาที่แพงกว่าตามท้องตลาด
1: ก็เรียกได้ว่ามี power พอสมควรที่จะชักชวนคนมาอันนี้มีตำแหน่งเป็นอะไรในชุมชนด้วยป่ะพี่
0: เคยมีแต่ออกแล้วเพราะว่าผมอยากมาลุยช่วยเหลือเกษตรในด้านเกษตรตรงนี้มากกว่า
1: ก็คือให้คำแนะนำผู้อื่นไปด้วยนะ
0: ใช่ใช
1: ่
0: เพราะว่าถ้าเกิดผมทำในสองตำแหน่งตรงนั้นน่ะคือผมคงไม่มีเวลาแน่เลย
1: ครับก็เรียกได้ว่า
0: แล้วมันจะไม่ได้ดี
1: ฮะเรียกได้ว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เนาะที่เล็งเห็นถึงการพัฒนาไม่เพียงแต่พัฒนาตนเองรวมถึงพัฒนาชุมชนแล้วก็ส่วนรวมด้วยนะครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่เราอบข้าวแล้วก็คืออบนี่คือเอาข้าวเปลือกมาอบถูกไหมพ
0: ี่ใช่ครับเกี่ยวจากนามาแล้วก็อบ
1: แล้วอบคือก็คือหลักการง่ายคือทำให้มันแห้งนั่นแหละ
0: ใช่
1: หลังจากนั้นพักไว้ประมาณสัก
0: เดือนนึงครับ
1: เดือน
0: พออบเสร็จเราก็มาใส่กระสอบตั้งไว้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ไม่ว่าจะเป็นพันอะไรก็ช่างแหละก็ใส่แบบนี
0: ้ใช่
1: พอถึงเวลาที่ต้องใช้นี่ก็คือต้องเอาไปสี

0: ช่
1: แล้วสียังไงยากไหมครับเอา
0: ก็คือเวลาสีผมจะสีตามออเดอร์เพื่อที่ป้องกันมอดเพราะว่าจะสีใหม่ๆแล้วก็ข้าวของผมคือไม่ได้อบน้ำยาครับก็จะทำให้เอาผู้บริโภคจะได้เอาไปเก็บได้นานขึ้นอีกหน่อยครับ
1: ก็คือสีตามออเดอร์ของลูกค้าเนาะ
0: ใช่
1: หลังจากนั้นก็คือเรื่องกระบวนการขายแพ็กเกจอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมครับสวนเกษตรทฤษฎีใหม่บายสุรชัยนั้นจากเดิมนะครับมีแต่เพียงการทำนาเพียงอย่างเดียวปลูกพืชเชิงเดี่ยวครับแล้วก็ได้ขยับขยายนะครับเป็นการปลูกพืชที่มีการผสมผสานทั้งการขุดบ่อปลาครับปลูกสวนผลไม้มีการเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสวนเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเต็มรูปแบบอย่างที่เห็นในวันนี้แหละครับเอาละครับช่วงหน้าครับช่วงโกกรีนจะเป็นอะไรนั้นนะครับตามผมไปดูกันเลยครับ
2: Go Green

0: ู้ชมคะข้าวปลอดสารเคมีของชุมชนบางแม่นางเป็นข้าวที่ปลูกจากพื้นดินตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันค่ะแต่ละสายพันธุ์มีจุดเด่นแตกต่างกันไปเราไปติดตามชมกันนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
1: เอาละครับคุณผู้ชมในช่วงนี้นะครับก็เรามาดูข้าวแต่ละสายพันธุ์ซึ่งเป็นผลผลิตของชุมชนบางแม่นางแห่งนี้แล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าข้าวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเป็นข้าวที่คิดค้นขึ้นเองด้วยแล้วก็นำมาจากที่อื่นด้วยทั้งนี้เกิดจากความชอบของตัวพี่ชัยเอง
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของข้าวเรียกว่าเชี่ยวชาญเลยเนาะเพราะว่ามีอะไรการันตีไหมว่าเป็นอะไรเนี่ยเกษตรกรดีเด่นด้วยในเรื่องของข้าวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อัดแน่นไปด้วยความรู้เรื่องข้าวเดี๋ยวผมมาถามพี่ชัยก่อนครับว่าข้าวที่ผมรู้จักมีอะไรบ้างนะอันนี้รู้อย่างเดียวคือนี้คือข้าวกล้องใช่ไหมข้าวกล้อง
2: ข้าวกล้องครับ
1: แต่ไม่รู้พันธุ์อะไรอันนี้พันธุ์อะไรฮะ
2: หอมนิ่มจักรพรรดิครับ
1: หอมนิ่มชื่อพัน
2: หอมนิน
1: อ๋อหอมนินจักรพรรดิแล้วก็ข้าวนี้ได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยด้วยนะครับเป็นข้าวแรกๆที่นำมาเลยไหมครับ
2: ใช่ครับตัวแรกที่ผมเพาะปลูกเลย
1: ตัวแรกนะครับคือข้าวหอมนินจักรพรรดิหลังจากนั้นข้าวต่างๆเนี่ยก็มีคุณสมบัติและความเด่นๆที่แตกต่างกันเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็เท่าเทียมกันด้วยโดยเฉพาะเรื่องความหอมและความนุ่มคราวนี้เรามาเจาะทีละข้าวเลยแล้วกันว่าข้าวไหนจะมีคุณสมบัติและข้อดียังไงแล้วกันนะครับ เอาจากเริ่มจากฝั่งไหนดีพี่เอา
2: อันนี้ก็ขอ43เลยครับอ
1: ันนี้ครับก็ขอ43
2: ก็ขอ43ก็คุณสมบัติเขาก็คือจะมีค่าเป็นข้าวที่ดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวทั่วๆไป
1: ครับ
2: ข้าวอย่างข้าวทั่วๆไปมีน้ำตาลอยู่ที่90 80ถึง90ตัวนี้อยู่ที่40ถึง45ครับ
1: ครึ่งๆนึงนะ
2: ครับผม
1: ครับ
2: แล้วอีกอย่างนึงคือที่เห็นสีมอๆอย่างเงี้ยคือผมตั้งใจตั้งใจขัด
1: มอมอนี่คืออะไร
2: ก็คือมอมอคือเค้าขุ่นๆนะครับ
1: อ๋อมัวๆขุ่น
2: ๆใช่
1: ๆคือผ่านการขัดสีที่น้อยมาก
2: ใช่ๆเพื่อผมที่จะให้วิตามินมันอยู่เยอะอีก
1: คุณค่าทางอาหารต้องอัดเต็ม
2: ครับผม
1: ต่อไปครับ
2: อันนี้ก็คือข้าวกล้องกข43
1: อ
2: ันนี้วิตามินเต็มๆเลยครับ
1: แต่ว่า
2: คนแก่อาจจะไม่ชอบนิดนึงเขากินแล้วเขาจะมีเปลือก
1: อ๋อ
2: ไม่แข็งแต่ว่าจะกินแล้วมีเปลือกแบบเปลือกกรุบๆอะครับ
1: รู้สึกกึด
2: ๆๆๆประมาณนั
1: ้
2: นคร
1: ับ ก็ข้าวกล้องทั่วไปก็เป็นอยู่แล้วเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ๆแต่คนแก่เขาจะไม่ค่อยชอบ
1: คุณค่าทางอาหารเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับ
2: อันนี้ข้าวขาวหอมช่อราตี
1: ต่อไปครับ
2: ก็คือข้าวกล้องหอมช่อราตีเหมือนกันครับ
1: ครับเป็นข้าวกล้องคุณค่าทางอาหารคือเหมือนกันไหมหรือว่าอะไร
2: ข้าวกล้องก็คือคำว่าข้าวกล้องคุณค่าทางอาหารก็คือจะเหมือนกันหมดก็คือแก้เหน็บชามีไฟเบอร์สูงระบบขับถ่ายอะไรพวกนี้ครับ
1: ครับแต่จะสังเกตเห็นว่าข้าวอันนี้ไม่ใช่ข้าวกล้องอันนี้ไม่ใช่ข้าวกล้องใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: พันกข43
2: อันนี้กข43
1: กับข้าวหอม
2: ช่อราตี
1: นะผ่านการขัดสีที่เหมือนกัน
2: เท่ากัน
1: แต่สีไม่เหมือนกันนะพี
2: ่ใช่ผมเพราะว่าตัวนี้เขาขัดมายังไงเขาก็จะขาว
1: อันนี้ขัดแล้วยังมีเปลือกติดอยู่แต่อันนี้ดูไม่มีเลย
2: แต่ถ้าเกิดจะเอาให้ใสพันนี้ก็ได้แต่คือ
1: คุณค่าทางอาหารลดลงแล้วแต่อันนี้ใสแล้วแต่คุณค่าทางอาหารก็ยังคงอยู่
2: ใช่ครับ
1: เรียกว่าเป็นคุณสมบัติเด่นของข้าวหอมช่อราตรีเลย
2: ใช่ครับใช
1: ่อันต่อไปพี่อันนี้แล้วกัน
2: อันนี้ก็คือข้าวเหนียวกข6ก็เหมือนข้าวเหนียวทั่วๆไปแต่กข6ครับแต่ที่เด่นกว่าข้าวเหนียวที่อื่นก็อาจจะเป็นปลอดสาร
1: อ๋อก็คือจะเน้นย้ำ
2: ใช่เพราะที่ส่วนที่นี่จะเน้นเรื่องปลอดสารเคมีคร
1: ับ เน้นย้ำเสมอนะครับในเรื่องของการปลอดสารเคมีเพราะว่าตั้งแต่คุยกับพี่ชัยมาตั้งแต่ต้นรายการเนาะพี่ก็จะบอกเสมอว่า
2: ปลอดสาร
1: ปลอดสารหมดเลยแม้กระทั่งบ่อพักน้ำเนี่ยเอาสารทิ้งออกก่อน
2: เอามาพักก่อนเอามาพักก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้คร
1: ับ นะครับแม้กระทั่งอะไรนะน้ำหมักเนาะก็อยากจะให้ปลอดสารมากที่สุดนะครับ
2: ครับ
1: ต่อไปอันนี้
2: ก็เป็นข้าวที่ผมภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับคือเป็นข้าววัฒนกรรมซึ่งจะคุณสมบัติจะน้ำตาลจะต่ำกว่ากข43อีกครึ่งนึง
1: โหอันนี้เหลือ40ถึง49ใช่ไหมเมื่อกี้
2: 40ถึง45ตัวนี้อยู่ที่20ถึง25
1: โอ้ลดลงมาน้อยมากๆมีน้ำตาลน้อยมากกินแล้วไม่อ้วนแน่นอน
2: ใช่ครับแล้วก็จะมีกาบาม
1: ีกาบาด้วย
2: กาบาก็คือประโยชน์ในช่วยในความจำนะครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: ต่อไปครับอันนี้ที่ได้รับรางวัล
2: อันนี้ก็คือเป็นข้าวหอมนินจักรพรรดิ
1: ครับ
2: ซึ่งจะทานหอมนุ่มกว่าข้าวไรเบอรี่ พราะว่าข้าวตัวนี้จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของไรเบอรี่อีกทีนึง
1: ต้นตระกูลก็คือข้าวไรเบอรี่เหมือนกันถูกไหมฮะที่พี่บอก
2: ไม่ใช่ตัวนี้คือต้นตระกูลของไรเบอรี่
1: ครับ
2: ครับผมไรเบอรี่เกิดมาจากข้าวตัวนี้กับมะลิ501
1: ครับ
2: ครับแต่ทำไมเขาไม่ปลูกตัวนี้เพราะว่าต้นพันธุ์เขาอ่อนแอไม่ต้านทานโรคเขาก็เลยผสมสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเป็นไรเบอรี
1: ่ก็คือดูแลรักษายากแต่ไรเบอรี่อาจจะปลูกง่ายกว่า
2: ใช่
1: ไหมคร
2: ับ ใช
1: ่อันต่อไปอันสุดท้ายครับอันนี้โหสีแบบ
2: ตัวนี้เขาก้องงอกครับ
1: เขาก้องงอก
2: อันนี้คือลูกค้าเขาอยากได้ผมก็เลยจัดให้
1: คือทุกข้าวที่พูดมาเนี่ยมีคุณสมบัติเด่นก็คือที่อยู่ในสวนแห่งนี้นะที่นาข้าวที่นี่นะครับก็คือปลอดสารนะครับแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากรวมถึงนุ่มหอมด้วย
2: ใช่
1: ทั้งหมดนี่นะครับอันไหนราคาแพงสุดพี่ให้ผมเดาไหม
2: ลองเดาสิครับ
1: ไม่รู้ตอบเลยแล้วกันอันไหนครับพี
2: ่ก็คือเป็นข้าวทับทิมสยามครับ
1: ข้าวทับทิมสยามที่มาของชื่อนี่คือ ตั้งเอง
2: ตั้งเองเพราะว่าด้วยเม็ดสี
1: ครับ
2: ครับผมมันเป็นเหมือนทับทิม
1: แต่อยากทราบครับทำไมข้าวที่ผ่านการขัดสีแล้วถึงมีสีออกมาเป็นอย่างนี้แม้ไม่ใช่เข้ากล้องด้วย
2: ก็วิตามินจะกลับเข้าไปอยู่ในข้าว
1: พี่มีวิธีการทำยังไง
2: ครับก็คือนำข้าวไปแช่น้ำเสร็จก็เอาออกมานึ่งแช่น้ำคือไล่กระจัดความมันไล่กระจัดความหวานออกผมส่วนนึ่งก็คือจะดึงธาตุอาหารทั้งหมดที่ดีๆกลับเข้ามาอยู่ในเม็ดข้าวข้าวบีมเป็นเม็ดสีส้มครับ
1: หลังจากนั้นต้องอบอะไรด้วยไหมถึง
2: ใช่พอนึ่งเสร็จเราก็ต้องกลับเอามาอบให้แห้งเพราะถ้าไม่อบความชื้นเยอะแยะมากมายเลย
1: ก็ออกมาเป็นที่มานะครับ
2: ครับ
1: ของข้าวตัวนี้ซึ่งบอกราคาได้ไหมพี่อยู่ในเกณฑ์กิโลกรัมละเท่าไหร่ครับ
2: กิโลละ100บาทครับ
1: โอ้ก็คืออยู่ในราคาที่สูงอยู่เหมือนกันนะครับ
2: สูงแต่ว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับข้าวตัวอื่นๆผมว่ายังถูก
1: คือถ้ามองเห็นถึงคุณสมบัติที่ดีแล้วก็ปลอดภัยรวมถึงเป็นมิตรต่อสุขภาพของเราเนี่ยเชื่อว่าราคาแพงขนาดไหนคนก็ต้องซื้อ
2: ใช่ครับ
1: ที
2: ่
1: เชื่ออย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนรักสุขภาพกันเยอะครับ
1: ครับอีกอย่างนึงครับผมเห็นที่เสื้อของพี่ชัยนะครับจะมีโลโก้แบรนด์ติดอยู
2: ่
1: อันนี้อยากให้เล่าถึงที่มาของโลโก้นี้นิดนึงครับ
2: ก็โลโก้ตัวนี้ทุกคนอาจสงสัยว่าทีมาจากอะไรถ้าไปเสิร์ชใน Google ดูทีเขาบอกว่าย่อมาจากคำว่าเป็นต้น
1: เพราะว่าในยุคของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขนาดนี้นะครับสามารถขายออนไลน์ได้ด้วยแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากที่สามารถจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเรา
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวให้พี่นะครับฝากถึงคนที่สนใจอยากจะมาซื้อข้าว หรือว่ามาศึกษาดูงานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยฮะสามารถที่จะโทรมาที่ไหนหรือว่าติดต่อได้วันเวลาไหนบ้างครับ
2: ก็ที่นี่ก็เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้อยู่นะครับก็อยากจะรู้เรื่องไหนเกี่ยวกับเกษตรติดต่อมาได้หรือจะจัดทีมงานใครมาทางเหมือนทางมหาลัยทางหน่วยงานไหนมาลงมาดูงานที่บ้านก็ได้ครับก็เบอร์โทร0626581117ครับผม
1: เอาละครับแล้ววันนี้นะครับก็เชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความรู้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเองได้นะครับซึ่งถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อตามรายละเอียดที่พี่ชัยบอกไปดังกล่าวด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่ชัยมากๆ

0: นะครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของข้าวทำให้วันนี้ผมรู้เรื่องข้าวมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เรียกได้ว่าคงจะตัดสินใจกินข้าวทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพที่ดีของตนเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ครับ
2: ปัจจัยแห่งความสำเร็จของพี่ชัยคือต้องใฝ่รู้มีความตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเสมอทั้งจากการอ่านอบรมศึกษาดูงานและศึกษาจากเพื่อนเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะสามารถคำนวณต้นทุนกำไรได้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ค่าใช้จ่ายลดลงและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จอีกท่านหนึ่งค่ะ
3: หอมหอมครับคุณผู้ชมนี่แหละครับข้าวหอมช่อราตรีของชุมชนบางแม่นางครับคุณผู้ชมครับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนั้นเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่เพียงแต่เกษตรกรเท่านั้นนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับอย่างเช่นที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่บายสุรชัยแห่งนี้แหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรวมถึงช่องทางการรับชมย้อนหลังด้วยนะครับทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจรวมถึงช่องยูทูบชาแนลนะครับที่ STOอยู่ channel นั่นเองครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมทนกับกลิ่นหอมของข้าวหอมช่อราตรีไม่ไหวแล้วนะครับต้องขอตัวคุณผู้ชมมากินข้าวก่อนครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศ

0: อายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

วัสดีครับนักศึกษาสำหรับหน่วยที่13นะครับเป็นเรื่องการรับช่วงสิทธิ์และการโอนสิทธิเรียกร้องครับในเรื่องของการรับช่วงสิทธิ์และการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นในหน่วยนี้จะมีทั้งหมด2ตอนนะครับตอนที่ 13.1 เป็นการรับช่วงสิทธิ์และการรับช่วงทรัพย์ตอนที่ 13.2 เป็นเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้องครับตอนที่ 13.1 นะครับการรับช่วงสิทธิ์และรับช่วงทรัพย์นั้นนะจะมีบัญญัติไว้ในมาตรา226นะแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับสำหรับช่วงสิทธิ์เนี่ยนะครับก็คือการที่บุคคลคนหนึ่งเข้ามาใช้สิทธิ์ของเจ้าหนี้ในนามของตนเองนะครับโดยกฎหมายบัญญัติให้สิทธิ์ทั้งหลายของเจ้าหนี้เดิมเนี่ยนะครับโอนไปเป็นของบุคคลคนนั้นทำให้สิทธิเรียกร้องได้เปลี่ยนมือจากเจ้าหนี้เดิมไปยังเจ้าหนี้คนใหม่โดยผลของกฎหมายนะครับอันนี้จะย้ำนะว่าการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายนะครับส่วนการรับช่วงทรัพย์นั้นก็คือการเอาทรัพย์สินอันหนึ่งเข้าแทนที่ทรัพย์สินอีกอันหนึ่งในฐานะนิตินัยเป็นอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินอันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับช่วงสิทธิ์ครับลักษณะของการรับช่วงสิทธิ์นะครับ1จะต้องเกิดขึ้นด้วยอำนาจกฎหมายอันนี้อาจารย์ย้ำนักศึกษานะครับว่าช่วงสิทธิ์เนี่ยไม่สามารถที่จะไปทำนิติกรรมสัญญาตกลงกันได้นะการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้โดยการช่วงสิทธิ์นะต้องเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้นนั่นหมายความว่าจะมีกฎหมายมาบัญญัตินะครับว่าบุคคลใดบ้างที่จะเข้ารับช่วงสิทธิ์ได้ 2. เป็นการชำระหนี้โดยบุคคลที่กฎหมายบัญญัติซึ่งมิใช่ลูกหนี้นะลูกหนี้ไม่ได้เป็นคนชำระหนี้ละจะมีบุคคลนะครับที่กฎหมายบัญญัติเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันว่ามีใครบ้าง 3. เมื่อได้เข้ามาใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้แล้วนะครับบุคคลนั้นย่อมรับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้มีอยู่นั้นได้ต่อไปนะครับนั้นสรุปว่าลักษณะของการรับช่วงสิทธิ์นั้นเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกฎหมายเป็นการชำระหนี้โดยบุคคลที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้นะซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้และบุคคลนั้นนะครับเมื่อได้ชำระหนี้หรือได้ใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไปแล้วบุคคลนั้นย่อมรับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้เพื่อที่จะไปใช้สิทธิเรียกร้องอันที่เจ้าหนี้มีอยู่ต่อไปได้นะครับทีนี้เรามาดูครับบุคคลที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้นะที่จะเข้ามารับช่วงสิทธิ์ได้นี้มีใครบ้างมาตราที่สำคัญจะมีมาตรา227กับมาตรา229เรามาดูมาตรา227ก่อนนะครับบอกว่าเมื่อเจ้าหนี้ได้รับค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายเต็มตามราคาทรัพย์

หรือสิทธิ์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นแล้วท่านว่าลูกหนี้ย่อมเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธิ์นั้นๆด้วยอำนาจกฎหมายย้ำอีกทีช่วงสิทธิ์จะเกิดขึ้นด้วยอำนาจกฎหมายในเรื่องมาตรา227นั้นนะจะเป็นเรื่องที่ว่า1เจ้าหนี้ได้รับความเสียหายนะเจ้าหนี้เขาเกิดความเสียหายขึ้น2ลูกหนี้ครับเข้ามาใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้เต็มตามราคาทรัพย์หรือสิทธิ์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้น3ลูกหนี้ย่อมเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้เกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธิ์นั้นๆด้วยอำนาจกฎหมายยกตัวอย่างครับนักศึกษานักศึกษามีรถยนต์อยู่1คันนักศึกษาเอารถยนต์คันนั้นไปประกันไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัยวันดีคืนดีนะครับมีคนขับรถโดยประมาทมาชนรถยนต์ของนักศึกษาเข้าแน่นอนครับนักศึกษาย่อมมีสิทธิเรียกร้องเอากับผู้ที่มาขับรถโดยประมาทก็คือผู้ทำละเมิดนั้นได้แต่เมื่อนักศึกษามีประกันนักศึกษาก็เรียกร้องเอากับบริษัทผู้รับประกันซึ่งสะดวกยิ่งกว่าเห็นไหมครับนั้นนักศึกษาเนี่ยคือเจ้าหนี้ครับนักศึกษาได้รับความเสียหายลูกหนี้ก็คือบริษัทผู้รับประกันภัยเขาเป็นลูกหนี้ตามสัญญาประกันภัยเมื่อเขามาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับนักศึกษาแล้วบริษัทผู้รับประกันภัยเขาก็จะรับช่วงสิทธิ์นะสิทธิ์ใครสิทธินักศึกษาไปเรียกร้องเอากับผู้ที่มาทำละเมิดก็คือคู่กรณีของนักศึกษาแหละที่ขับรถประมาทมาชนรถของนักศึกษานะเขาก็จะไปจัดการฟ้องร้องไล่เบี้ยกันเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบริษัทผู้รับประกันภัยเข้ามารับช่วงสิทธิ์ตามมาตรา227ถ้าเป็นบุคคลอื่นไม่ได้นะครับนักศึกษาไม่ใช่ว่าใครๆก็จะขอมาเข้ารับช่วงสิทธิ์ได้อันนี้ไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่าช่วงสิทธิ์เนี่ยย้ำว่าจะต้องเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกฎหมายจะบัญญัติไว้เท่านั้นว่าให้ใครเข้ามารับช่วงสิทธิ์นะครับนั้นจากมาตรา227เมื่อสักครู่คนที่จะเข้ารับช่วงสิทธิ์ได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่227กำหนดซึ่งคนที่จะรับช่วงสิทธิ์ก็คือคนที่เป็นลูกหนี้อย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้บริษัทผู้รับประกันภัยเขาเป็นลูกหนี้ตามสัญญาประกันภัยนะครับสำหรับบุคคลที่จะเข้ามารับช่วงสิทธิ์นะอีกกรณีหนึ่งนะครับอยู่ในมาตรา229นะครับซึ่งมาตรา229บัญญัติว่าการรับช่วงสิทธิ์ย่อมเกิดมีขึ้นด้วยอำนาจกฎหมายและย่อมสำเร็จเป็นประโยชน์แก่บุคคลดังจะกล่าวต่อไปนี้1บุคคลซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่เองและมาใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้อีกคนหนึ่งผู้มีบุริมสิทธิ์ที่จะได้รับใช้หนี้ก่อนตนเพราะเขามีบุริมสิทธิ์หรือมีสิทธิจำนำจำนองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าเป็นเจ้าหนี้ด้วยกันนะครับยกตัวอย่างว่านักศึกษาเนี่ยกู้เงินเจ้าหนี้รายแรกนะครับ 100,000 บาทนะครับแล้วมากู้เงินเจ้าหนี้รายที่2อีก 200,000 บาทโดยเอาที่ดินของนักศึกษามาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันเอาไว้แล้วปรากฏว่าหนี้รายที่2เนี่ยถึงกำหนดชำระนั้นเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้รายที่2เนี่ยเขาก็จะฟ้องบังคับยึดทรัพย์นักศึกษาโดยนักศึกษาไม่มีทรัพย์สินอื่นแล้วล่ะตอนนี้มีแต่ที่ดินที่เอามาจำนองเนี่ยสมมุติว่าถ้าฟ้องบังคับจำนองวันนี้นะครับที่ดินแปลงนั้นอ่ะขายทอดตลาดอย่างมากได้แสนเดียวซึ่งเจ้าหนี้รายที่2ก็เอาไป 100,000 แต่ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าที่ดินแปลงนั้นนะถ้ารออีกสัก2ปีจะมีถนนตัดผ่านมันจะราคามันจะพุ่งอ่ะจาก 100,000 น่ะเป็น 800,000 ทีนี้กฎหมายให้สิทธิ์เจ้าหนี้รายแรกนะซึ่งเขาเป็นเจ้าหนี้นักศึกษาอยู่ 200,000 ใช่ไหมฮะคือถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเจ้าหนี้รายที่2ฟ้องบังคับจำนองที่ดินแปลงนั้นขายทอดตลาดได้ 100,000 เจ้าหนี้รายที่2ก็เอาไปทั้งหมด 100,000 โอกาสที่เจ้าหนี้รายที่2จะได้รับชำระหนี้เนี่ยยากละเพราะว่านักศึกษาไม่มีทรัพย์สินอื่นแล้วอะตามข้อเท็จจริงนี้ทั้งถ้าเจ้าหนี้รายแรกเนี่ยนะเขาเอาเงิน 200,000โทษเขาเอาเงิน 100,000 ไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้รายที่2ตามที่เจ้าหนี้รายที่2เป็นหนี้นักศึกษาอยู่จนเจ้าหนี้รายที่2พอใจแล้วเขาก็ไม่ฟ้องบังคับจำนองใช่มั้ยทีนี้พอรอเวลา2ปีสิครับ2ปีเนี่ยเจ้าหนี้รายแรกสามารถฟ้องบังคับจำนองขายทอดตลาดที่ดินแปลงนั้นน่ะพอราคามันพุ่งไป2ไปเป็น 800,000 แล้วได้มันก็จะทำให้หนี้ของเขา 200,000 เนี่ยมันปลอดภัยเพราะเขาสามารถเอาเงินจากการขายทอดตลาดเนี่ยที่เขาชำระให้กับเจ้าหนี้รายแรกไปแล้ว 100,000 บวกกับเงินที่เป็นหนี้อยู่อีก 200,000 300,000 คืนได้เลยแล้วเหลือ 500,000 จากการขายทอดตลาดก็ให้นักศึกษาไปเห็นไหมนั้นมันก็จะเกิดกรณีเนี้ยที่สามารถที่จะมีการรับช่วงสิทธิ์ได้โดยบทบัญญัติของกฎหมายโดยเจ้าหนี้ด้วยกันเองนะครับมาใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้อีกคนหนึ่งที่เขามีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนตัวเองหรือเขามีบุริมสิทธิ์หรือมีสิทธิจำนำจำนองตามตัวอย่างอาจารย์ยกว่าเขามีสิทธิจำนองเพื่อจะนักศึกษาจะได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับกรณีที่2ครับบุคคลผู้ได้ไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ใดและเอาเงินค่าซื้อใช้ให้แก่ผู้รับจำนองทรัพย์นั้นเสร็จไปยกตัวอย่างนักศึกษาไปซื้อบ้านที่เขาติดจำนองอยู่นะสมมติบ้านหลังนั้นราคา5 ล้านติดจำนองอยู่3 ล้านนั้นเวลาตกลงกับผู้ขายนักศึกษาต้องดูดีๆนะครับว่า

กรณีบ้านราคา5ล้านติดจำนอง3ล้านเนี่ยนักศึกษาก็ควรจะจ่ายให้เจ้าของบ้านเขา2ล้านแล้วอีก3ล้านเนี่ยเอาไปจ่ายให้กับผู้ที่รับจดทะเบียนจำนองนักศึกษาก็จะได้ทรัพย์นั้นไปโดยปลอดจำนองเห็นไหมครับนั้นกฎหมายก็ให้สิทธิ์ในกรณีที่นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ติดจำนองแล้วก็เอาเงินค่าซื้อไปใช้ให้กับผู้รับจำนองดังนั้นนักศึกษาก็จะได้บ้านโดยปลอดจำนองนะครับประการที่3บุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่นหรือเพื่อผู้อื่นในอันจะต้องใช้หนี้มีส่วนได้เสียด้วยในการใช้หนี้นั้นและเข้าใช้หนี้นั้นบุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่นก็อย่างเช่นลูกหนี้ร่วมครับที่เราได้ศึกษากันไปในหน่วยที่12ไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปโดยสิ้นเชิงเขาก็ย่อมรับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้มาไล่เบี้ยวกับลูกหนี้คนอื่นๆด้วยตามสัดส่วนที่แต่ละคนรับผิดถ้าไม่มีข้อตกลงกันเอาไว้รับผิดเท่ากันถ้าตกลงกันเอาไว้ก็เป็นไปตามข้อตกลงนั้นส่วนบุคคลที่มีความผูกพันเพื่อผู้อื่นอย่างเช่นผู้ค้ำประกันครับนะนักศึกษาเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อนซึ่งเป็นลูกหนี้นะครับไม่ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เจ้าหนี้เขาก็มาฟ้องเอากับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ค้ำนักศึกษาก็ต้องชำระให้กับเจ้าหนี้เข้าไปนะอย่างไรก็ตามนักศึกษาก็มีสิทธิ์ไล่เบี้ยคืนเอากับลูกหนี้ได้นะเอาลูกหนี้ได้แต่ว่าการที่จะไล่เบี้ยก็ค่อนข้างยากแล้วลูกหนี้ก็คงไม่มีทรัพย์สินแล้วนะครับแต่ก็รอไปครับจนกว่ามีทรัพย์สินที่จะนำบังคับยึดทรัพย์ได้แน่นอนนักศึกษามีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยกับเขาได้นี่ก็เป็นการรับช่วงสิทธิ์ตามมาตรา229อนุ3แต่ในเรื่องของค้ำประกันก็จะมีบทบัญญัติเป็นการเฉพาะนะครับอยู่ในมาตรา693ในเรื่องของค้ำประกันนะสิทธิ์ในการไล่เบี้ยลูกหนี้นะครับช่วงทรัพย์ครับช่วงทรัพย์นั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้ครับคือ1เป็นกรณีทรัพย์สินอันหนึ่งเข้าแทนที่ทรัพย์สินอีกอันหนึ่งโดยฐานะตามกฎหมายเป็นอย่างเดียวกันนะครับประการที่2ก็คือเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกฎหมายเช่นกันนะครับอันนี้ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นโดยการตกลงกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับบุคคลที่จะเข้ารับช่วงทรัพย์นะครับมาตรา230นะมาตราสำคัญนะก็บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าในการที่เจ้าหนี้นำบังคับยึดทรัพย์อันหนึ่งอันใดของลูกหนี้นั้นบุคคลผู้ใดจะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิ์ในทรัพย์อันนั้นเพราะการบังคับยึดทรัพย์ไซด์ท่านว่าบุคคลผู้นั้นมีสิทธิ์จะเข้าใช้หนี้เสียแทนได้อันหนึ่งผู้ครองทรัพย์อันหนึ่งอันใดถ้าจะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิ์ในเสียสิทธิ์ครองทรัพย์นั้นไปเพราะการบังคับยึดทรัพย์ก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะทำได้เช่นเดียวกับที่ว่ามานั้นนะครับถ้าบุคคลภายนอกผู้ใดมาใช้หนี้แทนจนเป็นที่พอใจของเจ้าหนี้แล้วบุคคลผู้นั้นย่อมเข้ารับช่วงสิทธิ์เรียกร้องของเจ้าหนี้แต่สิทธิเรียกร้องอันนี้จะบังคับให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่เจ้าหนี้หาได้ไหมอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับตัวบทค่อนข้างทำความเข้าใจยากนิดนึงนะครับมาตรา230แยกองค์ประกอบว่า1เจ้าหนี้นำบังคับยึดทรัพย์ของลูกหนี้นั่นแปลว่าจะต้องอยู่ในชั้นบังคับคดีแล้วมีการฟ้องศาลมาเรียบร้อยแล้วแล้วศาลพิพากษาแล้วว่าให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แล้วลูกหนี้ก็ไม่ชำระเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระก็ต้องว่ากันในเรื่องของการบังคับยึดทรัพย์นะครับแล้วมีบุคคลที่ต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิ์ในทรัพย์อันนั้นหรือผู้ครองทรัพย์นั้นนะครับแล้ว3บุคคลผู้นั้นนะครับก็มาใช้หนี้แทนลูกหนี้เขาก็จะเข้ารับช่วงทรัพย์นั้นได้สำหรับตอนที่ 13.2 ครับเป็นเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องนะครับนักศึกษาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากนะครับการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้โอนนะครับได้ตกลงโอนสิทธิ์ของตัวเองนะครับที่มีอยู่ในมูลหนี้ให้แก่ผู้รับโอนเพื่อผู้รับโอนนั้นก็จะเข้ามาใช้สิทธิ์ดังกล่าวของเจ้าหนี้นะครับนั้นการโอนสิทธิเรียกร้องจะมีหลักเกณฑ์ประการใดบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาตราที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นก็จะมีมาตรา303แล้วก็มาตรา304ครับสรุปหลักเกณฑ์ของการโอนสิทธิเรียกร้องได้ว่าโดยหลักแล้วนะครับโดยหลักแล้วสิทธิเรียกร้องนั้นย่อมโอนแก่กันได้ครับนักศึกษาแต่มีข้อยกเว้นนะครับเว้นว่า1สภาพแห่งสิทธินั้นเองไม่เปิดช่องให้โอนกันได้นะโดยสภาพแห่งสิทธิเนี่ยมันไม่เปิดช่องให้โอนกันเช่นสิทธิในการที่จะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบุตรเนี่ยบิดามารดามีสิทธิได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบุตรบิดามารดาจะไปโอนให้กับคนอื่นอันเนี้ยไม่ได้นะครับเพราะถือว่าสภาพแห่งสิทธิ์มันไม่เปิดช่องกรณีที่2ก็คือว่าถ้าคู่กรณีเขาแสดงเจตนาเป็นอย่างอื่นก็คือว่าเขาแสดงเจตนาห้ามโอนนักศึกษาเป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่ 100,000 นักศึกษาก็ตกลงกับเจ้าหนี้บอกว่าห้ามโอนหนี้ 100,000 ไปให้คนอื่นนะเพราะนักศึกษาไม่อยากจะไปเป็นลูกหนี้คนอื่นอันเนี้ยก็คือโดยหลักก็โอนไม่ได้แล้วแหละ

เขาขอยกเว้นเพราะว่าคู่กรณีได้แสดงเจตนาเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นก็คือห้ามโอนนะครับแต่ถ้าเกิดเจ้าหนี้เขาโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องหรือโอนหนี้นั้นไปให้กับบุคคลอื่นนะให้กับผู้รับโอนแล้วผู้รับโอนเขาสุจริตอย่างนี้นักศึกษาก็ไม่สามารถที่จะเอาข้อห้ามโอน

โอนไม่ได้ครับสิทธิ์ในการจะได้รับบําเหน็จบํานาญสิทธิ์ในการถอนทรัพย์ที่วางอันนี้เป็นสิทธิ์ที่ศาลสั่งยึดไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะโอนกันได้เนี่ยนี่ก็คือข้อยกเว้นนะครับก็ให้นักศึกษาทราบหลักเกณฑ์ของการโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องไว้ว่าโดยหลักโอนกันได้นะแต่มีข้อยกเว้น3ข้อทีนี้คำว่าโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องเนี่ยก็นักศึกษาลองดูสิครับว่ามันบางครั้งนะในตัวบทใช้คำว่าโอนหนี้หนี้คืออะไรนักศึกษาเคยเรียนมาแล้วว่าหนี้ก็คือความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคล2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือเจ้าหนี้อีกฝ่ายก็คือลูกหนี้ซึ่งมันเปรียบเสมือนเหรียญที่มี2ด้านนะครับนักศึกษามองด้านหนึ่งเนี่ยมันคือสิทธิเรียกร้องนี่คือถ้ามองในด้านของเจ้าหนี้เนี่ยหนี้เนี้ยก็คือสิทธิเรียกร้องถ้ามองในด้านของลูกหนี้หนี้มันก็คือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติการชำระหนี้นะครับทีนี้ในคำว่าโอนสิทธิเรียกร้องอันเนี้ยนะครับมันหมายถึงมองในด้านของเจ้าหนี้เพราะเจ้าหนี้เขาเป็นคนที่มีสิทธิเรียกร้องดังนั้นถ้าเราพูดว่าโอนหนี้นะแน่นอนครับคำว่าโอนหนี้ในที่นี้ย่อมหมายถึงการโอนสิทธิเรียกร้องมองในด้านของเจ้าหนี้นั่นเองส่วนตัวลูกหนี้เนี่ยจะไปโอนหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติการชำระหนี้ให้บุคคลอื่นเนี่ยอันนี้ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับถึงแม้ว่าหน้าที่อันนั้นมันก็คือหนี้อย่างหนึ่งก็ตามนะนั้นคำว่าโอนหนี้ที่เราพูดกันในเรื่องโอนสิทธิเรียกร้องเนี่ยจึงหมายถึงกรณีที่เจ้าหนี้เขาโอนสิทธิเรียกร้องนะไปให้ผู้รับโอนนะหนี้ในที่นี้หมายถึงสิทธิเรียกร้องมองในด้านเจ้าหนี้เท่านั้นนักศึกษาทีนี้ผลของการโอนสิทธิเรียกร้องนะครับเมื่อมีการโอนสิทธิเรียกร้องกันไปโดยสมบูรณ์แล้วนะครับสิทธิเรียกร้องนั้นก็จะตกไปแก่ผู้รับโอนผู้รับโอนนั้นก็จะกลายมาเป็นเจ้าหนี้คนใหม่แทนผู้โอนซึ่งเป็นเจ้าหนี้คนเดิมเจ้าหนี้คนเดิมนะซึ่งเป็นผู้โอนเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิใดๆละนะในมูลหนี้นั้นนั้นไม่มีสิทธิ์จะไปเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้นั้นได้อีกต่อไปนะครับแล้วถ้าเกิดสิทธิเรียกร้องที่โอนไปนั้นนะครับมันมีค้ำประกันมันมีจำนำมันมีจำนองหรือมันมีหลักประกันทางธุรกิจอยู่ด้วย สิ่งเหล่านี้ครับก็จะโอนไปยังผู้รับโอนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา305ครับนักศึกษานะครับทีนี้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องเนี่ยนะครับการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นไม่ต้องอาศัยความยินยอมของลูกหนี้เลยครับนักศึกษาอันนี้สำคัญนะเป็นข้อสังเกตที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจการโอนสิทธิเรียกร้องมันเป็นเรื่องระหว่างเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเรียกร้องกับผู้รับโอนนะซึ่งเป็นบุคคลที่3นะลูกหนี้จะให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมไม่ใช่สาระสำคัญนะครับนั้นการโอนสิทธิเรียกร้องจึงย้ำว่าไม่ต้องอาศัยความยินยอมของลูกหนี้การโอนสิทธิเรียกร้องนั้นอาจมีการค้ากำไรกันได้นะครับนักศึกษาค้ากำไรกันได้เช่นนักศึกษาเป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่100,000นะ100,000นะครับปรากฏว่าเจ้าหนี้นะครับโอนหรือเอา100,000เนี่ยเรียกว่าหนี้100,000เนี่ยเอาไปโอนขายให้กับบุคคลอื่นนะซึ่งจะขายสูงกว่า100,000หรือต่ำกว่า100,000ก็ได้นะก็หมายถึงว่ามีการค้ากำไรมีการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นโอกาสที่จะหากำไรทำได้ครับนะแล้วไม่ถือว่าเป็นการซื้อขายความกันนะการโอนสิทธิเรียกร้องไม่ถือว่าเป็นการซื้อขายความเพราะยังไม่มีคดีความกันและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในประเด็นนี้นะครับศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าในเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นจะมีค่าตอบแทนเท่าไหร่ก็ได้นะไม่มีก็ได้นะเป็นไปตามกลไกในการดำเนินธุรกิจนะครับและก็ไม่มีลักษณะเป็นการค้าความกันแต่อย่างใดซึ่งหมายความว่าการโอนสิทธิเรียกร้องเนี่ยย่อมตกลงกันได้ทำกันได้นะครับโดยจะมีค่าตอบแทนอย่างไรก็ว่ากันไปเลยนะครับเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่5671-5672/2560ครับนะวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องเนี่ยนะครับการโอนสิทธิเรียกร้องแบ่งได้เป็น2กรณีก็คือการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะจ่อยทงซึ่งหมายถึงเจ้าหนี้ที่รู้ตัวแน่นอนแล้วว่าเป็นใครกับอันที่2ก็คือการโอนสิทธิเรียกร้องตามเขาสั่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตั๋วเงินนะครับนักศึกษาทีนี้เรามาดูวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงมาตราสำคัญก็คือมาตรา306นะมาตรานี้เป็นมาตราที่สำคัญมากๆนักศึกษาต้องให้ความสนใจนะครับมาตรา306บัญญัติว่าการโอนหนี้อันจะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือท่านว่าไม่สมบูรณ์ดังนั้นความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้องหรือการโอนหนี้นักศึกษาสังเกตเห็นไหมครับมาตรา306ใช้คำว่าการโอนหนี้ดังนั้นการโอนหนี้

ให้นักศึกษาทุกคนเข้าใจว่าคือการโอนสิทธิเรียกร้องเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้เขาโอนสิทธิของตนไม่ใช่เป็นเรื่องลูกหนี้โอนหน้าที่ของตนนะไม่ใช่นั้นนะโอนหนี้ในที่นี้หมายถึงฝ่ายเจ้าหนี้โอนสิทธิเรียกร้องที่มีต่อลูกหนี้ไปให้กับผู้รับโอนนะครับสำหรับการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงนั้นต้องทำเป็นหนังสือนะครับจึงจะสมบูรณ์นะทำเป็นหนังสือก็คือทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับลงลายมือชื่อผู้โอนแล้วก็ผู้รับโอนไม่จำเป็นจะต้องมีลายมือชื่อของพยานก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ว่าไอ้หนังสือที่ว่าเนี่ยแม้มีลายมือชื่อของผู้โอนเพียงฝ่ายเดียวก็ใช้ได้หมายต้องการให้มีหลักฐานการโอนหนี้เท่านั้นนะครับต้องการให้มันเป็นหลักฐานในเรื่องการโอนเท่านั้นน่ะไม่ใช่ไม่ศาลมองว่าไม่ใช่แบบของนิติกรรมนะนี่คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่6816/2537นะครับนั้นสรุปว่าในการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้นต้องทำเป็นหนังสือนะตกลงกันระหว่างเจ้าหนี้นะกับผู้รับโอนนะซึ่งจะเป็นเจ้าหนี้คนใหม่ลูกหนี้ให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมไม่ใช่สาระสำคัญนะไม่ได้มีผลต่อความสมบูรณ์ของการโอนหนี้นั้นความสมบูรณ์ของการโอนหนี้หรือโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงขอให้ทำเป็นหนังสือระหว่างเจ้าหนี้กับผู้รับโอนนะในหนังสือนั้นโดยปกติก็ควรจะต้องลงลายมือชื่อทั้งเจ้าหนี้และผู้รับโอนนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าแม้มีลายมือชื่อผู้โอนก็คือเจ้าหนี้คนเดิมผู้โอนเพียงฝ่ายเดียวก็ใช้ได้นะครับทีนี้ในขั้นตอนต่อมาก็คือว่าเป็นขั้นตอนการยกขึ้นต่อสู้ลูกหนี้ละหรือต่อสู้บุคคลภายนอกละเมื่อการโอนสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาต้องทำในขั้นตอนนี้ต่อไปก็คือว่าจะต้องมีการบอกกล่าวการโอนเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้นะครับนะใครบอกกล่าวคำตอบก็คือว่าผู้โอนซึ่งเป็นเจ้าหนี้คนเดิมหรือผู้รับโอนซึ่งเป็นเจ้าหนี้คนใหม่ก็ได้ครับเพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นบุคคลใดดังนั้นจะเป็นเจ้าหนี้หรือจะเป็นผู้รับโอนก็ได้ให้บอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก็แล้วกันว่าหนี้นี้ได้มีการโอนแล้วเพื่อให้ลูกหนี้รู้ตัวว่าจะได้มาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้คนใหม่นะครับการบอกกล่าวนั้นต้องทำเป็นหนังสือนะครับนักศึกษาถ้าบอกด้วยวาจาเนี่ยยังคือถ้าบอกด้วยวาจานี่หมายความว่าลูกหนี้อาจจะหยิบยกขึ้นมาต่อสู้ได้นะครับว่าเขายังไม่ทราบถึงการโอนนะหรือไม่ต้องบอกกล่าวไปยังลูกหนี้เป็นหนังสือถ้าหากว่าลูกหนี้ได้ยินยอมด้วยในการโอนนั้นเป็นหนังสือเช่นลูกหนี้เขาอาจจะส่งจดหมายมาหาเจ้าหนี้ผู้รับโอนว่าเขารู้สึกดีใจที่เขามาเป็นลูกหนี้ของผู้รับโอนซึ่งเป็นเจ้าหนี้คนใหม่ขอความเมตตาของเจ้าหนี้คนใหม่ให้ช่วยเมตตาลูกหนี้ด้วยอะไรก็ว่าไปสุดแท้แต่ถ้าเขาและมีข้อความว่าเขายินดียินยอมในการที่เจ้าหนี้คนเดิมโอนหนี้ของเขาให้กับเจ้าหนี้คนใหม่แล้วอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับทีนี้ครับนักศึกษาใน2ประเด็นนี้นะนักศึกษาต้องระมัดระวังนะครับเพื่อป้องกันความสับสนถ้าถามว่าการโอนหนี้นั้นสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ให้นักศึกษาดูอย่างเดียวครับว่าได้ทำเป็นหนังสือระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนหรือไม่ผู้โอนก็คือเจ้าหนี้คนเดิมผู้รับโอนก็คือเจ้าหนี้คนใหม่ถ้าทำเป็นหนังสือก็สมบูรณ์แล้วนะครับสมบูรณ์แล้วจบอยู่ตรงนี้ความสมบูรณ์ส่วนตรงที่บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเป็นอีกประเด็นหนึ่งว่าจะยกขึ้นต่อสู้ลูกหนี้ได้หรือไม่เท่านั้นเองนะเท่านั้นเองนะไม่เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์นะไม่เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์หรือความสมบูรณ์แต่ประการใดเพราะสมบูรณ์จบไปแล้วตรงที่ว่าถ้าได้ทำเป็นหนังสือนะซึ่งไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากลูกหนี้แต่พอที่จะยกขึ้นต่อสู้ลูกหนี้เนี่ยก็ต้องมีการคือพูดง่ายไอ้เจ้าหนี้คนใหม่เนี่ยเขาจะไปต่อสู้ลูกหนี้ว่าหนี้เนี้ยได้มีการโอนให้เขาแล้วอ่ะก็ขอให้ลูกหนี้มาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้คนใหม่เสียนะจะทำอย่างเงี้ยได้ก็มีการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้นะหรือลูกหนี้ยินยอมเป็นหนังสือแล้วมิฉะนั้นเดี๋ยวลูกหนี้เขาจะยกขึ้นมาต่อสู้นะครับทีนี้ลูกหนี้อาจจะหลุดพ้นจากหนี้นั้นได้ถ้าหากลูกหนี้ทำให้พอใจแก่ผู้โอนผู้โอนคืออะไรก็คือเจ้าหนี้คนเดิมด้วยการใช้เงินหรือด้วยประการอื่นด้วยประการอื่นก็คือไปชำระหนี้อย่างอื่นแล้วก็เจ้าหนี้ผู้โอนเขายอมรับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้นั้นได้แต่สำคัญที่สุดก็คือต้องทำก่อนขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2คือว่าต้องลูกหนี้ต้องไปทำก่อนที่จะได้รับคำบอกกล่าวไปหรือก่อนที่ตัวเองได้ตกลงยินยอมในการโอนเป็นหนังสือคือถ้าตัวเองไปชำระหลังจากที่ได้รับคำบอกกล่าวการโอนเป็นหนังสือแล้วอย่างนี้ลูกหนี้ไม่หลุดพ้นละอันนี้ก็ค่อยมาเป็นประเด็นเรื่องที่จะยกขึ้นต่อสู้กัน
ก็ว่ากันต่อไปซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อนะครับในประเด็นเรื่องการยกข้อต่อสู้นะของลูกหนี้ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนนะก็คือลูกหนี้เขาอาจจะมีข้อต่อสู้เจ้าหนี้คนเดิมเขาก็ยกขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้คนใหม่ได้ตามมาตรา308มาตรา308บอกว่าถ้าลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมดังกล่าวมาในมาตรา306โดยมิได้อิดเอื้อนท่านว่าจะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนนั้นหาได้ไหมแต่ถ้าเพื่อจะระงับหนี้นั้นลูกหนี้ได้ใช้เงินให้แก่ผู้โอนไปใช้ลูกหนี้จะเรียกคืนเงินนั้นก็ได้หรือถ้าเพื่อการเช่นกล่าวมานั้นลูกหนี้รับภาระเป็นหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งขอโทษอย่างใดอย่างหนึ่งถูกละขึ้นใหม่ต่อผู้โอนจะถือเสมือนหนึ่งว่าหนี้นั้นมิได้ก่อขึ้นเลยก็ได้คือแล้วก็ในวรรคสองนะครับว่าถ้าลูกหนี้เป็นแต่ได้รับคำบอกกล่าวการโอนท่านว่าลูกหนี้มีข้อต่อสู้ผู้โอนก่อนเวลาที่ได้รับคำบอกกล่าวนั้นฉันใดก็จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้แก่ผู้รับโอนได้ฉันนั้นถ้าลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนแต่สิทธินั้นยังไม่ถึงกำหนดในเวลาบอกกล่าวไซท่านว่าจะเอาสิทธิเรียกร้องนั้นมาหักกลบลบกันก็ได้หากว่าสิทธินั้นจะได้ถึงกำหนดไม่ช้ากว่าถึงกำหนดแห่งสิทธิเรียกร้องอันได้โอนไปนั้นฟังแล้วก็เข้าใจยากหน่อยนะครับนักศึกษาเอาละอาจารย์อธิบายเป็น2กรณีครับเพื่อความเข้าใจลูกหนี้มีสิทธิ์ยกข้อต่อสู้ที่ลูกหนี้มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนได้หรือไม่นั้นแยกเป็น2กรณีคือ1กรณีที่ลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมโดยไม่ได้อิดเอื้อนกับอีกกรณีนึงก็คือว่าลูกหนี้เป็นแต่ได้รับคำบอกกล่าวการโอนสำหรับกรณีแรกนะกรณีที่ลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมโดยไม่อิดเอื้อนไม่อิดเอื้อนแปลว่าอะไรไม่อิดเอื้อนแปลว่าไม่ได้สงวนข้อต่อสู้ไว้ลูกหนี้มีข้อต่อสู้เจ้าหนี้ผู้รับโอนแต่ลูกหนี้เนี่ยไปยินยอมในการโอนแล้วไม่ได้สงวนข้อต่อสู้ที่มีอยู่ไว้กฎหมายก็บอกว่าจะเอาข้อต่อสู้ที่ไม่ได้สงวนไว้เนี่ยมายกขึ้นต่อสู้ไม่ได้นะเช่นตัวเองเคยชำระหนี้บางส่วนไปแล้วให้กับเจ้าหนี้คนเดิมแล้วพอเจ้าหนี้คนเดิมเขาโอนหนี้ให้กับเจ้าหนี้คนใหม่ตัวเองก็ไปยินยอมแล้วไม่สงวนว่าได้ชำระหนี้บางส่วนไปแล้วดังนั้นพอเขาเรียกร้องเนี่ยเจ้าหนี้คนใหม่ก็มาเรียกร้องเมื่อหนี้ถึงกำหนดเนี่ยก็จะเอาข้อต่อสู้ที่เคยชำระหนี้บางส่วนไปแล้วขึ้นต่อสู้ไม่ได้นะครับกรณีที่ลูกหนี้เป็นแต่ได้รับคำบอกกล่าวการโอนเนี่ยนะครับอันกรณีที่ลูกหนี้มีข้อต่อสู้ผู้โอนก่อนเวลาที่ได้รับคำบอกกล่าวโดยหลักแล้วก็ย่อมยกขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนได้นะครับถ้าลูกหนี้มีสิทธิ์ที่เรียกร้องจากผู้โอนแต่สิทธินั้นยังไม่ถึงกำหนดเวลาในเวลาบอกกล่าวจะเอาสิทธิ์ที่เรียกร้องนั้นมาหักลบลบกันก็ได้หากว่าสิทธิ์นั้นจะได้ถึงกำหนดไม่ช้ากว่าเวลาถึงกำหนดแห่งสิทธิ์เรียกร้องอันได้โอนไปนั้นข้อ2อาจจะงงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้เรื่องนี้คือลูกหนี้เขาไม่ได้ยินยอมนะแต่ถึงยอมหรือไม่ยอมมันก็ไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วนะนี้ในเรื่องนี้เนี่ยลูกหนี้เขาได้รับคำบอกกล่าวนะยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาเป็นหนี้เจ้าหนี้ 200,000นี่เงินกู้ 200,000 ทำสัญญาเรียบร้อยถูกต้องทุกประการนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่านักศึกษาได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปละ 100,000 ต่อมาเจ้าหนี้นะครับเขาก็โอนหนี้นะให้กับเจ้าหนี้คนใหม่ทำเป็นหนังสือเรียบร้อยทีนี้เจ้าหนี้คนใหม่ก็ส่งจดหมายบอกกล่าวให้นักศึกษาทราบซึ่งอันนี้เห็นไหมครับนักศึกษาไม่ได้ยินยอมนะแต่ก็ไม่เกี่ยวกันนะยังไงการโอนนี้ก็สมบูรณ์ทีนี้พอเจ้าหนี้คนใหม่ส่งจดหมายเป็นหนังสือให้นักศึกษาทราบพอหนี้ถึงชำระเวลาเจ้าหนี้คนใหม่เข้ามาเรียกร้องเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะยกข้อต่อสู้ได้ว่าตัวเองชำระไปแล้ว 100,000 นะเอามาต่อสู้เจ้าหนี้คนใหม่ได้นะก็ชำระให้กับเจ้าหนี้คนใหม่เพียงแสนเดียวนะอันนี้เพียงแสนเดียวทีนี้พอข้อ2บอกว่าถ้าลูกหนี้มีสิทธิ์ที่เรียกร้องจากผู้โอนนั่นคือนักศึกษามีสิทธิ์เรียกร้องจากเจ้าหนี้คนเดิมแต่สิทธิ์นั้นยังไม่ถึงกำหนดเวลาไม่ถึงกำหนดในเวลาบอกกล่าวนะบอกกล่าวนักศึกษาจะเอาสิทธิ์เรียกร้องอันนั้นมาหักกลบลบกันก็ได้หากว่าสิทธิ์นั้นจะได้ถึงกำหนดไม่ช้ากว่าเวลาถึงกำหนดแห่งสิทธิ์เรียกร้องอันได้โอนไปส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้องตามเขาสั่งตามมาตรา309นะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับตั๋วเงินนะอันนั้นพวกนั้นนะครับซึ่งในขณะนั้นไม่รู้ว่าเจ้าหนี้คนไหนจะเป็นเจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงในกรณีการโอนสิทธิเรียกร้องตามเขาสั่งตามมาตรา309นั้นนะครับความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวก็คือเมื่อมีการสลักหลังไว้ในตราสารและได้ส่งมอบตราสารนั้นให้กับผู้รับโอนไปแล้วครับ
ดังนั้นก็เป็นเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้องตามเขาสั่งนะครับซึ่งก็

ครับสวัสดีครับวันนี้ก็นำมาเรียนกฎหมายอาญาเรื่องที่13ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อันที่1นะครับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยนะครับที่สำคัญนะครับก็มีความผิดฐานลักทรัพย์นะความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ความผิดฐานกันโชคแล้วก็ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นะครับซึ่งความผิดที่เป็นความผิดสำคัญก็คือความผิดลักทรัพย์เนี่ยนะครับเป็นหัวใจสำคัญที่สุดนะสำหรับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เพราะว่านะครับถ้านักศึกษาทราบว่าความผิดลักทรัพย์เนี่ยนะครับมีความหมายว่าอย่างไรนะครับมีองค์ประกอบอย่างไรนักศึกษาก็จะแยกได้ว่ามันแตกต่างกับความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะหรือชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์อย่างไรนะครับหรือทำให้เสียทรัพย์อย่างไรหรือยักยอกช่อโกงอย่างไรฉะนั้นความผิดฐานลักทรัพย์จึงเป็นหัวใจนะครับของความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะครับมาดูมาตราแรกก่อนนะมาตรา334ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของด้วยไปโดยทุจริตนะผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยนะครับอันนี้นักศึกษาเวลาตอบข้อสอบนะครับไม่ต้องไปจำในส่วนของว่ามีโทษจำคุกกี่ปีปรับกี่บาทนะครับในเรื่องข้อสอบเนี่ยจะไม่ได้ความสำคัญในเรื่องพวกนี้ว่าจำคุกเท่าไหร่ปรับเท่าไหร่นะครับคำถามหรือข้อสอบเนี่ยมักจะต้องการนะครับนะให้นักศึกษาแยกองค์ประกอบไม่ได้ว่ามันครบองค์ประกอบหรือไม่นะครับมันขาดองค์ประกอบข้อไหนมันเป็นความผิดไหมหรือมันอยู่ในขั้นพยายามเนี่ยนะครับนะอันนี้คือความสำคัญในการตอบข้อสอบดังนั้นไอ้ตรงส่วนของโทษเท่าไหร่เนี่ยอันนี้นักศึกษาไม่ต้องไปดูเลยไม่ต้องจำเลยก็ได้นะครับโอเคเรามาดูกันนะครับอันแรกก่อนองค์ประกอบแรกคือการเอาไปนะครับเอาไปเนี่ยนะครับจะขอแบ่งนะศึกษาอยู่3กรณีด้วยกันก็คือการเอาไปเนี่ยต้องมีการแย่งการครอบครองนะครับมีการพาเอาทรัพย์เคลื่อนที่ไปนะการเอาทรัพย์ไปในลักษณะเป็นการตัดกรรมสิทธิ์นะครับมาดูอันแรกก่อนนะครับการนะแย่งการครอบครองนะครับการแย่งการครอบครองก็คือการเอาไปจากความครอบครองของผู้อื่นนะต้องมีการแย่งการครอบครองเพราะว่านะครับนะการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปอันจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้จะต้องเป็นการครอบครองโดยผู้อื่นนะครับถ้าตัวผู้กระทำเนี่ยเป็นผู้ครอบครองซะเองแล้วอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับแต่จะเป็นความผิดฐานอื่นได้เช่นความผิดฐานยักยอกนะครับดังนั้นตรงนี้สำคัญประการแรกคือลักทรัพย์เนี่ยต้องมีการแย่งการครอบครองมานะครับประการที่สองคือการพาเอาทรัพย์เคลื่อนที่ไปนะครับกล่าวคือเนี่ยนะครับทรัพย์นะต้องมีการเคลื่อนที่ไปจากที่เดิมนะครับนะถ้าทรัพย์ยังไม่มีการเคลื่อนที่นี่ก็คือยังไม่มีการเอาไปนะครับประการต่อมา